0: ่อเนื่องทางนี้ถ้าหากประชาชนพบปัญหาน้ำประปาขุ่นมีตะกอนหรือว่าไม่ได้รับความสะดวกในการใช้น้ำประปานะครับก็สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือว่าขอรับการตรวจสอบได้ที่กปภ.สาขาบ้านฉางโทร0386012992นะครับแล้วก็0386020008หรือว่าช่องทางไลน์นะครับ @pwa.banchang หรือว่า pwa.contactcenter1662ตลอด24ชั่วโมงด้วยนะครับ
1: รายการ24ชั่วโมงเลยนะถ้ามีปัญหาเรื่องน้ำนะ
0: แล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านทางเพจ Good Morning ASEAN ด้วยนะครับตอนนี้ก็ส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันได้หลายๆท่านส่งเข้ามาทักทาย Good Morning ASEAN เช้าวันเสาร์นะครับแล้วก็ทักทายพวกเราเข้ามานะครับบางท่านก็บอกว่าสภาพอากาศอย่างเชียงใหม่เนี่ยตอนนี้25องศ
1: า
0: ภูเก็ต27องศาพัทลุงแจ่มใสอุดรธานี26องศาพะเยานะครับก็ดีนะอากาศ25องศานะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสภาพอากาศนะคุณฟังก็ส่งเข้ามาได
1: ้เมื่อคืนเนี่ยฝนตกพรำๆตลอดใช่ครับ
0: แต่ตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์มาพูดคุยต่อในประเด็นภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย
2: ์เจริญสวัสดิ์ครับคุณวิศวันคุณชูเบศและท่านผู้ฟังชิลาสุสันต์
1: เพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่จากฝีมือมนุษย์นี่มันเยอะเลยนะอาจารย์นะวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่23แล้วนะอาจารย์ค่ะ
2: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีนะ
1: ค่ะ
2: มีพม่าจับตัวนักธุรกิจอเมริกันซึ่งเขาก็ทำธุรกิจมานานแล้วแต่ซึ่งไม่จับส่วนจีนจับนักกิจกรรมเอามา
1: เออมันน่าสนใจนะพม่าจับนักธุรกิจอเมริกันจีนจับนักเนี่ยนักกิจกรรมพม่าค่ะเออ
2: สลับกันจับไปจับมา
1: ค่ะ
2: ส่วนที่แม่สอดได้มีการตั้งหน่วยงาน NGO ขึ้นมาเหนื่อย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะคร
1: ับ
2: แต่คนที่ไปเปิดหน่วยงานนี้เคยเป็นอดีตผู้อเมริกันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
1: ค่ะ
2: ดูข่าวแล้วจะงงๆนะครับ มันมีหลายเรื่องที่ปนกันอยู่ในนี้สาเหตุที่ปนกันอยู่หลายเรื่องในนี้ก็เพราะว่านักธุรกิจอเมริกันที่ถูกตำรวจจับถูกต้องสงสัยว่าเป็นสปายสายลับนะครับส่วนนักกิจกรรมพม่าที่ถูกจีนจับนะครับก็ถูกสงสัยว่าเป็นสปายสายลับเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าการจับกลุ่มในทั้งสองกรณีนี้เป็นการจับกลุ่มในช่วงเวลาเดียวกัน
1: ค่ะ
2: แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศนั่นก็หมายความว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจับตรงจับตาอะไรกันมานานแล้วนะครับส่วนแอคทิวิสต์พม่านั้นนะครับเดิมทีเดียวเขาเคยเป็นนักข่าวของเคยเป็นอดีตนักศึกษาพม่านะครับแปดนี่แหละ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: หนีมาอยู่เมืองไทยพักหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนนะฮะอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่เขาไปเรียนต่อ
1: ค่ะ
2: โดยได้ทุนที่อเมริกาแล้วเขาก็เรียนในสายเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะ
1: ค่ะ
2: มันมา

0: เชื่อมโยงกันครับก็คือเชื่อมโยงกันในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละก็คือที่ว่าด้วยสารปนเปื้อนมันไหลลงสู่แม่น้ำ
1: ค่ะ
0: ซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าไอสารปนเปื้อนที่มันไหลลงสู่แม่น้ำนะไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำปกน้ำสายนะฮะมันไหลลงแม่น้ำโขงนั้นนะครับมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่มันเป็นแร่ที่เอาไปใช้ในภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: มันคือแร
1: ่ที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะโอ
0: ้ที่มันไปเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้ก็ยังไม่มีการสืบสวนสอบสวนมานะครับที่มันไปเกี่ยวโยงกันก็คือว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้คนที่จะเจาะลึกแล้วก็ได้ข้อมูลมาจริงๆมีคนอยู่สามประเภท
1: ค่ะ
0: ประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่อันนี้โดยตรงเลยนะอยู่ในเครือข่ายนะค่ะ
0: นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ในพม่า
1: ค่ะ
0: ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ
1: โอ้
0: เพราะพม่าไม่มีเทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นคืออันหนึ่ง
1: ค่ะ
0: อันที่สองนะครับก็คือคนที่จะสามารถเจาะลึกพวกนี้ได้นะครับก็คือคนในพื้นที
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เพราะเขาไม่เป็นที่ต้องการของภาครัฐนะฮะหรือว่าอำนาจรัฐอาจจะมองว่าพวกเขานั้นนะฮะคือภายตรงข้ามนะครับส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือประชาชนนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: ประชาชนที่เขาเห็นเห็นในเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้นี่แหละครับแล้วเขาได้รับผลกระทบพอเขาได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกมาให้โลกได้รับรู้
1: ค่ะ
0: อันนี้แหละครับมันคือการประสานงานระหว่างกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประสานงานระหว่างกันแล้วก็จนเป็นที่มาของการจับกลุ่มสองบุคคลในครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วการร่วมมือนั้นนะฮะมันก็คือร่วมมือระหว่างคนที่สามารถให้คุณให้โทษและมีผลประโยชน์ในสิ่งที่มันส่งผลกระทบนั้นด้วยในเวลาสิ่งหนึ่งซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยก็คือการไปตั้งหน่วยงานที่แม่สอดครั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยงานที่มีความปรารถนาหรือมีเจตนาดมอย่างยิ่งที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังค
1: ม
0: นะครับก็เลยไปตั้งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเงินของรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามสปอร
1: ์
0: ตอยู่ตรงนั้น
1: ต้องการจะกลบเสียงตอนนี้ที่ว่ากระแสมันคนออกมาต่อต้านกันเยอะนะไอ้เรื่องที่มันภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่ไหมคะอาจารย์ดิฉันมองอย่างนั้นเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้เกี้ยวไหมไอ้องค์กรเนี้ยไอ้เอ็นจีโอเนี่ยหรือว่ามันมี
0: เขาเพิ่งตั้งฮะยังไม่เห็นบทบาทยังไม่เห็นบทบาทแต่เห็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างสันติสร้างผลประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาความขัด

0: นะครับแล้วก็ดึงแค่ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส่วนนี
1: ้
0: แต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยก็เพราะว่าหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มาร่วมนะครับในงานเปิดในงานอันนี้นะครับที่แม่สอน
1: เ
0: นี่ยคือกะเหรี่ยง
1: อ๋อค่ะ
0: แล้วก็ทางการพม่าและฝ่ายไทยฝ่ายไทยที่สนตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่ไปแก้วเปิดในพิธีนะครับก็คือนายอดีตนายทหารไทยที่ทำในเรื่องของความบังคับนี่แหละ
2: ครับ
0: ก็เลยงงตกลงทำเรื่องอะไรมันโยงกับแต่เอิร์ธไหมหรือมันโยงกับสแกมเมอร์เพราะว่าไปดึงลูกน้องไอ้หม่องสิบตูเข้ามาร่วมกันด้วยหรือมันโยงเกี่ยวกับสันติภาพก็ไปดึงกะเหรี่ยงคริสก็มานั่งต้องประกอบด้วยนะแล้วก็ไปดึงประชาชนประชาเออมันมั่วเสื้อเป็นหมดไปก็เลยงงนะฮะแต่ที่เอามาไล่เรียงให้ฟังเนี่ยเพราะมันเกิดในห้วงเดีย
1: วก
0: ัน
1: กับการจับกลุ่ม
0: นั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อย่างเป็นต้องใช้คำว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรม
1: คร
0: ับและก็สะท้อนปัญหาให้โลกนี้ได้เห็นมากขึ้นครับก็เลยมีอะไรวาระต้นเด่นของความเคลื่อนไหว3อย่างนี้
1: นั่นเลยคะโอ้น่าคิดจริงๆอาจารย
0: ์เราจ
1: ะพักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
5: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อาจารย์คะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนิดิชันวีรวรรณวรรุษค่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้ได้คิดว่าเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังข่าวเฉยๆนะแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเรานะดีมากๆเลยตอนนี้เหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่เดินนั้นว่าน่าสนใจมีการจับกลุ่มนักธุรกิจพม่าอเมริกันนะโดยพม่านะแล้วก็จีนก็มาจับกลุ่มนักกิจกรรมพม่าแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยที่ว่านี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แม่สอดที่ว่านี้นะของเป็นหน่วย NGO อาจารย์คะต่อกันเลยเรื่องสนใจจริงๆค่ะ
0: ก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือกระแสของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันคือการห้ามหันกัน
1: ค่ะ
0: ถ้าจะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คืออเมริกากำลังกระทำกับจีนในขณะที่จีนก็กำลังตอบโต้เพราะฉะนั้นกระบวนวิธีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะฮะแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือภาคของการปฏิบัติที่เป็นจริงจำได้ไหมล่ะตอนที่ปีเตอร์เนอร์ทรัมป์ไป
1: จีนค่ะ
0: แผนนักธุรกิจใหญ่

0: ไปรวยที่สุดของโลกไปแล้ว
1: ค่ะ
2: ครับจะขนไปทั้งประเทศ
1: เอาเอลอนมัสก์เป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นนะ
0: ฮะก็คืออยากจะตีหัวเขาแต่ก็ไม่กล้าแตะ
1: อาจารย์เป็นที่มันน่าขำนะเวลาเดินทางกลับอ่ะเนาะเจ้าที่ข่าวกรองเขาบอกให้ทุกคนนะทิ้งในทั้งหมดที่จีนให้นะแหมตบหน้าจีนหรือเปล่าการตรงนั้นเรียนดูข่าวเยอะอะไร
0: น
1: ั่
0: นแหละผมเสียดายหัวเว่ยอยู่กลัวจะไปนั่นแหละโลกมันซับซ้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ถ้าเข้าใจเนี่ยมันจะไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเพราะว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันคือการโต้ตอบซึ่งกันและกันนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่พอดีนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ล้วนๆแล้วก็โดนแชมป์ไปปักกิ่งนะครับไม่กล้าแตกหักกับจีนก็เพราะว่ายังต้องขึ้นผ่านจีนอยู่เยอะมาก
1: โดยเฉพาะต้องการแร่เอิร์ธจากจีนด้วย
0: แต่นั่นแหละครับแต่นั่นแหละจริงๆถ้าโดนทำเก่งแอบแม่จะแตกหักไปเลย
1: อะไรจะเกิดขึ้นให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละก็ทำไมว่าหวังในหวังใช่ไหมในหวังเจนเซนใช่ไหม
1: เจนเซนเอ็นวีเดีย
0: นั่นแหละอีกจริงเขาเป็นคนไต้หวันนะครับก
1: ็เอ๊ะคนนี้เคยมาเรียนที่ไทยด้วยตอนเด็กๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผ
0: ิ
1: ด
0: ใ
1: ช่ในหวังเนี่ย
0: ก็เหมือนเชียงหลงนะฮะเมืองไทยเป็นเมืองเปิดนะครับ
1: ค่ะ
0: เด็กผมก็เคยไปปักกิ่งผมก็เคยไปวอชิงตันไม่เป็นไรหรอกครับไปไหนมาไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ชีวิตที่ใช้อะฮะสำคัญนะฮะอย่าไปอ้างว่าเคยมาเคยอยู่เคยกินนะแทนว่ามันแต่ให้ดูการกระทำเป็นหลักนะครับก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าอุตสาหกรรมหลักทุกวันนี้นะฮะมันยังต้องจำเป็นที่จะต้องใช้แหวนรูปนะฮะตั้งแต่โซนิคอนดักเตอร์ไมโครชิปเนี่ยนี่แหละ
1: อุตสาหกรรมยานอวกาศขั้นสูงอ่ะฮะผลิตอาวุธด้วยอ่าฮะค่ะ
0: ผมก็เลยเอาตัวลองทำไมท่านสีไม่หักดิบด้วยนะครับ
1: เ
0: ออก็หักดิบไม่ได้อีกแล้วก็เพราะว่าส่งสินค้ามาให้เขาตั้ง30 40 ปีเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องนะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแหละก็ไม่กล้าหักดิบ
0: เดี๋ยวแม่วันเดินหักดิบไปเนี่ยมันคนอีกหลายล้านนะที่จะได้รับผลกระทบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเนี่ยก็พยายามมันมีก็ถามครั้งเดียวนั้นด้วยมีที่พยายามจะยกตนตนท่านเสมอนะครับก็ไม่ใช่ยกตนข่มสีจิ้นผิงคนเดียวนะครับพยายามจะยกตนข่มประธานาธิบดีคนอื่นๆก่อนนะ
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: สังเกตคำพูดเขาไม่ได้การก่อนวันจะกลับเขาแฝไปชมบ
1: ้
0: านเก่าใช่ไหมก็ถามเขาอย่างนั้นแหละว่าเนี่ยมีใครมาไหม
1: เคยถามใครมาไหมฉันเป็นคนแรกใช่ไหมอะไร
0: ดีนะสีจิ้นผิงเขาแค่ถ่ายทอดมาให้เห็นนะสีจิ้นผิงก็ตอบแบบสุภาพแบบพูดจริง
1: เคยมาแล้ว
0: แม่หงอเลยนะแม่
1: เอาก็นี่การประชุมครั้งล่าสุดที่ไป G7 อะที่ฝรั่งเศสแล้วไปสายอะไปสายคนอื่นเขารอกันอยู่เขาแล้วเสร็จแล้วเขาไปยังทำมาเป็นพูดตลกว่า I am the boss พูดอย่างนี้ได้ยังไง
0: ตอนนี้ผมว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะฮะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่อัลไซเมอร์ธรรมดานะยังอยู่ในภาวะที่สมองความจำปัจจุบันไม่ได้แล้วมันย้อนไปอดีตเสมอนะครับตอนนึกถึงแล้วก็นึกถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์เรแกน
1: อ๋อฮะโดนัลด์เรแกนนะฮะ
0: เรแกนก็คือความจำสั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ประธานาธิบดีผมก็ยังงงนะเรแกนเป็นอะไรไปยังทำไ

0: และถ้าเลขาท่านได้ว่าสอดไส้เข้าไปนะดีนะเขาไม่เซ็นลาออกเนาะคือถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะถ้าผมเป็นเจดีแวนนะผมจะให้เลขาสอดไส้ให้ทำให้ทรัมป์เซ็นลาออก
1: อาจารย์เห็นลายเซ็นโดนัลด์ทรัมป์หรือยังกันยึดยึดยึดยึดยึดโอ้โหเหมือนคลื่นไฟฟ้า
0: อะไรล่ะครับ AI ทำได
1: ้อ๋อมาเห็นก็ลงนามไอ้ที่ตอนเอแล้วก็ต่อหน้าประธานที่มีเอ็มมาดูเองมาครองอ่ะที่ G7 ครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้โหเซ็นลงไปดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด
0: ฉันเรียกใจเซ็นสลับจันจ่า
1: ค่ะ
0: นะซิกแซกสลับจันจ่า
1: ซิกแซกตลอดดึ๊ดดึ๊ดดึ๊ด
0: ดึ๊ดลองนึกดูนะครับถ้าวันไหนมือไม้เขาสั่งการไม่ได้จะเซ็นแบบไหน
1: เออน่าจะเซ็นได้ไหมเนี่ยเออฮะ
0: ต้องใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวนั่นแหละฮะ
1: เรา
0: แ
1: ก้ที่
0: แ
1: หว
0: นเอิร์ธนะฮะสาเหตุคือตอนนี้นะครับต้องชื่นชมฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1: อือฮึค่ะ
0: ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือคำสั่งของผู้เอาเงินมาให้ดำเนินการเห็นแก่ผลกระทบต่อส่วนรวมมากเป็นพิเศษก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือตอนนี้มันมีพวกไอสารปนเปื้อนที่ไหลลงสู่แม่น้ำนะจนกระทั่งปลาแค่มีตุ่มตะปุ่มตะปั่มเต็มตัวเนี่ยนะครับ
2: ครับ
0: มันก็คือพยาธิใบไม้นี่แหละที่ถ้าเอาไปกินมันก็จะมีชื่อยาวขึ้นชื่อยาวเป็นก็เป็นพยาธิใบไม้ตับนะฮะแต่นี่เรายังไม่กินนะฮะมันก็เลยกลายสภาพเป็นว่าแต่อย่าลืมนะครับในอย่างที่ผมอธิบายว่าของพวกนี้มันอยู่ข้างในร่างกายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ปลาในแม่น้ำนะครับเขายังไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนกรณีของปลาแค่ที่พูดนี้นะถ้าเรากินทุกวันนะในช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยครับไอ้พวกสารพวกนี้มันก็จะเกิดจางก็ปริมาณน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะแต่นึกไม่ออกเหมือนเวลาเราชงกาแฟมันแหละมาเราใส่กาแฟไปช้อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครดื่มเข้มก็จะเติมน้ำไปครึ่งถ้วยใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันนึงเอาดื่มเก็บถ้วยนี้ฝนมันตกมันทำให้น้ำมันเติมถ้วยนะกาแฟมันก็ไม่เข้มนั่นแหละครับสารเคมีก็เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะฮะเราบริโภคเข้าไปมันก็มีสารที่มันผสมอยู่ข้างในนั้นนะฮะผมก็เลยได้ไปสืบคนนะครับว่าคนพม่าที่ถูกจีนจับนั้นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาทำข่าวในสำนักข่าวอิรวดี
1: โอ้ฮะอืม
0: นะฮะอยู่ที่ไม่ดีไม่อยากจะบอกแต่เขาก็อยู่ที่เมืองไทยเราด้วย
2: ครับ
0: เวลาเขาหนีการปราบปรามมาแต่เขาก็ทำข่าวที่เขารักและหวงแหนประเทศและในประเด็นที่มันส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนนะฮะตัวผมเขาก็คงเดินทางไปในเส้นทางนี้ประจำนะครับก็เพราะว่าดึงแหละเขาเป็นอเมริกันชนแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักแต่เขาเดินทางไปจีนเนี่ยมันอยู่ในห้วงเวลาที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมสื่อมวลชนกดเหล็กเลยนะครับต้องใช้คำว่ากดเหล็กนะฮะไม่มีคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับมีแต่เสรีภาพที่จะต้องทำตามพรรคคอมมิวนิสต์นะฮะส่วนฝ่ายอเมริกันนะครับฉันก็พยายามที่จะไปหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นคิดเป็นภัยต่อจีนฉันก็จะเสนอ นะครับอันนี้ก็ใช้เสรีภาพไปนะครับ บนพื้นฐานที่เขาเรียกว่ามีคิดเด่นอาเจนดา
1: อ๋อค่ะ
0: มีวาระสั้นเด่นเป็นพิเศษก็คือ

0: นะครับแต่ก็ไม่มองที่ตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองไปวางไว้เนี่ยมันบั่นทอนคนอื่นหรือไม
1: ่ค่ะ
0: นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตให้ฟังในวันนี้นะครับหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นที่แม่สอด
1: ค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะครับแต่คนที่ไปเป็นผู้ก่อเกิดเคยเป็นระดับสูงของรัฐไทย
2: ครับ
0: นะฮะแล้วสืบลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินอุปถัมภ์นะฮะจากจีน
1: โอ้ฮะ
0: เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกนะฮะคนที่เปิดโปงประเด็นนี้ตีข่าวนี้นะครับแล้วพยายามชี้ไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับจีนก็คืออเมริกัน
1: โอ
0: ้
1: น
0: ี่
1: แหละ
0: โอ้แล้วประเทศไทยเรามันทำไมมันผู้ยี่ผู้ยำขนาดนั้น
2: นะ
1: เราถูกเขาดึงไปก็ดึงมาอะไรอย่างนี้นะอาจารย
0: ์ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยอาจารย์ค้าที่ให้แง่คิดนะทำให้เราได้คิดไปไกลอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บริโภคข่าวอย่างเดียวนะอาจารย์แหมมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอาจารย์คะมีHidden Agendaขอบคุณมากมากเลยพรุ่งนี้เรามาตามกันใหม่นะคะ
0: สวัสดี
2: ครับนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งครับ
1: สวัสดีครับ
3: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่20 มิถุนายน 2569อยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลนะคะมาพร้อมกันกับหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์กันเช่นเคยค่ะรับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 นะคะก็เปิดออนแอร์เป็นที่เรียบร้อยฝากคุณผู้ฟังกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะวันนี้สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ยังคงชุ่มฉ่ำต่อเนื่องจากเมื่อเย็นวานนี้นะคะวันนี้แถวๆอสมทก็ฝนตกด้วยดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้ว่าสภาพอากาศในบ้านของคุณผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
0: ค่ะก็ขอเริ่มกันที่ข่าวนี้กันก่อนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะสำนักพระราชวังแจ้งว่าภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดี

0: กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนอกจากนี้ยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ราชสกุลราชนิกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะคนส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันค่ะขณะที่เพจ Facebook นะคะกองทุนพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์เผยแพร่คลิปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยเพื่อทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโดยมีรับสั่งในคลิปความว่านานแล้วนะคะพี่ที่หนูไม่ได้ทำอาหารให้พี่ทานพี่กับหนูเราลิ้นเดียวกันเรากินเผ็ดมากเราชอบอาหารบ้านๆหนูจำได้ว่าพี่ชอบแกงเปิ๊ะน้ำพริกปลาร้ากับส้มตำของหนูที่สุดวันนี้หนูทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะและปลาร้าอย่างดีเจ้าประจำของหนูจากหนองคายพี่ทานเยอะๆนะคะแล้วหนูจะทำให้พี่เรื่อยๆแล้วตลอดไปค่ะมีพาดหัวข่าวและภาพข่าวนะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะสักการะหน้าพระโกศตั้งแต่27มิถุนายนองค์หริภาทรงปรุงเครื่องเสวยของโปรดพระองค์ภาทรงบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้ากราบสักการะพระโกศองค์ภาตั้งแต่27มิถุนายนและร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันส่วนการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงกลับมาเปิดให้เข้ากราบตามปกติตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยมีแกงเปิ๊ะน้ำพริกปลาร้าส้มตำอาหารทรงโปรดของพระองค์พาทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้านมหาวิทยาลัยคอร์เนลออกแถลงการยกย่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงเป็นศิษย์เก่าและถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อพระบรมวงศานุวงศ์ไทยระบุการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ทรงทำเครื่องเสวยทรงโปรดของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาอาทิแกงเปิ๊ะน้ำพริกปลาร้าและส้มตำทรงบาทถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและทรงโพสต์คลิปขณะทรงทำเครื่องเสวยพร้อมมีรับสั่งว่าทำให้พี่สุดฝีมือรสจัดจ้านแบบที่พี่ชอบเลยค่ะ
1: ขณะที่คณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายประจำมหาวิทยาลัยคอร์เนลค่ะจัวเจชวาบนะคะได้กล่าวภายหลังจากได้กล่าวค่ะออกแถลงการเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาขอแสดงความอาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งเป็นศิษย์เก่ารุ่นปี2002และรุ่นปี2005ศิษย์เก่าผู้ทรงคุณวุฒิทรงได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติจากพระกรณียกิจในฐานะอัยการนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีค่ะโดยคณบดีกิตติคุณและศาสตราจารย์ด้านกฎหมายสตูดเจชวาบนะคะก็ได้กล่าวว่าหลังจากที่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลส่วนพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงมีพระกรณียกิจด้านกฎหมายทรงเป็นนักการทูตผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนข้าพเจ้าขอจดจำพระเมตตาและพระอัธยาศัยอันงดงามของพระองค์ได้เป็นอย่างดี

ในช่วงเวลาที่เราร่วมกันสร้างความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นระหว่างประเทศไทยกับคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลการสิ้นพระชนก่อนวัยอันควรของพระองค์นับเป็นการสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและของโลกค่ะเป็นพาดหัวข่าวนะคะอยู่ในข่าวสดค่ะคอร์เนลเทิดพระเกียรติพระองค์พาหนึ่งในศิษย์เก่าผู้ทรงคุณอุปการหนุ่มม.5เปิดใจปิติเคยทรงอุ้มมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาแถลงการ

0: การนักการทูตและผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่งเสริมสิทธิสตรีโดยเฉพาะผู้ต้องขังหญิงที่เป็นแม่และหญิงตั้งครรภ์ในเรือนจำนับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของประเทศไทยและโลกน้องหมู่ยุนจังหวัดนครศรีธรรมราชอดีตเด็กน้อยในอ้อมพระกรร่วมรำลึกพระกรุณาธิคุณเผยทรงเป็นแรงผลักดันให้สู้ชีวิตอย่างไม่ย่อท้อด้านศิลปินเยาวชนจังหวัดลพบุรีวาดพระรูปร่วมอาลัยและรำลึกรอยแย้มสวนเมื่อครั้งเข้ารับพระราชทานรางวัลลูกกตัญญูค่ะ
1: เมื่อวานนี้นะคะนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังก็เปิดเผยได้ออกมาย้ำเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีกกว่า 700,000 คนค่ะให้รีบมายืนยันตัวตนภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้ก่อนเวลา 23:00 นเพราะหากไม่ดำเนินการภายในเวลาที่กำหนดก็จะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีโดยปัจจุบันมีผู้ถือบัตรสวัสดิการเดิมกว่า13ล้านคนนะคะและมีการลงทะเบียนสำเร็จไปแล้วกว่า12ล้านคนค่ะทางนี้ผู้ลงทะเบียนก็สามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่าน5ช่องทางนะคะส่วนการลงทะเบียนยืนยันตัวตนอีก2กลุ่มสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการและมีรายชื่ออยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีทั้งสิ้น1ล้าน40,000 คนค่ะขณะนี้ก็ลงทะเบียนเกือบครบแล้วเหลือยังไม่ลงเพียงกว่า 4,000 คนเท่านั้นนะคะขณะที่กลุ่มไม่อยู่ในบัญชีรายชื่อและต้องลงทะเบียนใหม่เพิ่มเติมขณะนี้ก็มีผู้สมัครเข้ามาแล้วประมาณ5ล้านคนนะคะซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถยื่นความจำนงได้ที่หน่วยงานท้องถิ่นทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าสำนักงานเขตในพื้นที่กรุงเทพและเมืองพัทยาจนถึง21มิถุนายนนี้เช่นกันค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังบอกว่าหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วนะคะก็จะคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐทั้งในส่วนผู้ถือบัตรเดิมผู้ตกหล่นที่อยู่ในบัญชีกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพม.รวมถึงผู้ที่แจ้งความประสงค์ใหม่หลังจากนั้นจึงจะสรุปรายละเอียดของคนที่ผ่านการคัดกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐในวันที่17กรกฎาคม69ต่อไปนะคะประเด็นนี้เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะเตือนบัตรคนจนรุ่นเก่า 700,000 รายลงทะเบียนภายใน21มิถุนายนคลังลั่นใครลืมเที่ยวหน้าอดได้ไม่ตัดสิทธิ์ใช้ชื่อพ่อแม่ลดภาษีคลังย้ำไม่ใช้เกณฑ์นำชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีไปตัดสิทธิ์ผู้ลงทะเบียนเตือนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นเก่าอีก 700,000 คนรีบยืนยันตัวตนใหม่ใน27มิถุนายนผ่าน5ช่องทางแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์ในโครงการ ATM ธนาคารกรุงไทยและ5ธนาคารรัฐหากชักช้าอดรับสิทธิ์คัดกรองในรอบถัดไปแน่นอนพร้อมประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมนี้นะคะทราบกันทั่วไทยค่ะ
0: ส่วนเรื่องของเศรษฐกิจค่ะก็มีข่าวดีนะคะเพราะว่าหลังจาก IMD ค่ะได้ปรับอันดับความสามารถการแข่งขันของไทยขึ้น4อันดับจาก30เป็น26แซงเวียดนามนะคะขณะที่ S&P ก็ยังคงความน่าเชื่อถือเป็นการสะท้อนความเชื่อถือในต่างประเทศโดยทางนายกรัฐมนตรีเองนะคะรวมไปถึงนายเอกนิติอันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะก็ระบุว่าไทยมีจุดแข็ง3ด้านคือความแข็งแกร่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในประเทศต่างประเทศอัตราว่างงานต่ำความเชื่อมั่นในการลงทุนแต่จุดอ่อนคือโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่อยู่อันดับที่67ค่ะเนื่องจากว่ามีความพึ่งพาพลังงานสูงจนส่งผลให้ดุลบัญชีเงินสะพัดในเดือนเมษายนพลิกกลับมาขาดดุลจากการนำเข้าน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่มีมูลค่าเกือบ 10% ของ GDP ท่ามกลางวิกฤตราคาน้ำมันโลกรวมไปถึงด้านสาธารณสุขการศึกษาคุณภาพกับทักษะแรงงานที่ยังไม่ตอบโจทย์ยุคใหม่ส่วนนี้ค่ะกระทรวงการคลังและรัฐบาลกำลังเร่งแก้ไขผ่านมาตรการต่างๆนะคะทั้งโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีการนำ AI นกกระซิบเข้ามาเพื่อช่วยเพิ่มทักษะให้กับแรงงานค่ะพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนเช้าวันนี้ค่ะเอกนิติปลื้มสัญญาณบวก IMD ไทยแซงเวียดนาม SMP คงหน้าคงอันดับความน่าเชื่อถือกรอ.จ่อรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจลุ้น3ปีเศรษฐกิจเติบโตปกรณ์ลุยแก้ 7,600 กฎหมายอนุทินเอกนิติปลื้ม IMD ขยับ4อันดับแข่งขันไทยดีดมาที่26แซงหน้าเวียดนาม S&P คงความน่าเชื่อถือ

0: เดิมเล็งลุยรื้อโครงสร้างเศรษฐกิจผ่านกลไกกรอประเดิม6 22มิถุนายนหวังไทยฟื้นเหมือนยุครัฐบาลป๋าเปรมอีก3ปีควิกวินแก้กฎหมายรอง7ฉบับลดอุปสรรคการลงทุนค่ะ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะการแก้รัฐธรรมนูญค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hd วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว mcot news fm 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play mcot connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: เมื่อวานนี้ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญค่ะคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนขออภัยค่ะสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาก็พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะคะรวมไปถึงนายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ค่ะได้เข้าหารือกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งก็ประกอบด้วยทางประธานศาลรัฐธรรมนูญนายนครินทร์เมฆไตรรัตน์นะคะและก็ผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะโดยทางนายนรเศรษฐ์ปรัชญากรประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองก็บอกว่าเป้าหมายเนี่ยเพื่อทำความเข้าใจถ้อยคำในคำวินิจฉัยที่ระบุว่ารัฐสภาไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญได้โดยตรงถูกหยิบยกเป็นข้อถกเถียงมาตั้งแต่ช่วงความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญปีที่ผ่านมาสังคมต้องการทราบขอบเขตการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวทางที่ศาลรัฐธรรมนูญเห็นชอบจากการหารือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการจัดให้มีการเลือกตั้งเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.ไม่ได้เป็นประเด็นที่ขัดต่อคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแต่ข้อจำกัดอยู่ที่กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญไม่ควรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนหากมีสภาหรือองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนทำหน้าที่คัดเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างอีกทอดหนึ่งสามารถดำเนินการได้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของสว.ไม่ได้ขัดกับแนวทางที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอธิบายวันนี้เนื่องจากกำหนดให้มีสภาการมีส่วนร่วมของประชาชน200คนมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่กำกับดูแลกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญส่วนคณะกรรมการยกร่าง35คนจะมาจากการคัดเลือกของรัฐสภาก่อนเสนอให้สภาการมีส่วนร่วมของประชาชนรับรองอีกชั้นหนึ่งค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพาดหัวใหญ่ค่ะเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ยันข้อห้ามเฉพาะกรรมการยกร่างฝ่ายค้านและส.ว.ถกศาลรัฐธรรมนูญส้มดักคอแจก AI ภาค2แฉงบมืดกทม.หมื่นล้านอนุทินขึงขังถือ KPI ส่วนตัวประเมินผลงานครม.หึ่มทำความเสียหายให้บ้านเมืองจัดการทันทีไม่ต้องรอเมินกระสุนตกใส่ชายชนกไม่สนกระแสลบรุมเร้าสนใจแต่ความจริงเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพรรคประชาชนรับมีดจัดทัพ30ส.ส.รอขย่มพรบ.โอนงบปี69และพรบ.งบปี70ไหมชี้เป้าดีอีได้งบเพิ่มสูงปรี๊ด 30% ซัดพิรุธโชยกลิ่นลุยภาคต่อโครงการไทย AI พาสปอร์ตกัดติดเงินกู้400ล้านก้อน200ล้านเปลี่ยนผ่านพลังงานทับซ้อนงบกระทรวงพลังงานกับกองทุนอนุรักษ์พลังงานสว.และส.ส.ฝ่ายค้านถกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเคลียร์ปมเลือกส.ส.ร.นรเศรษฐ์ระบุข้อจำกัดชัดเจนห้ามประชาชนเลือกโดยตรงคณะกรรมการยกร่าง35คนภริศตีปีกประชาชนเลือกส.ส.ร.มาคัดเลือกกรรมาธิการยกร่างเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัดคำวินิจฉัย

0: ศาลรัฐธรรมนูญค่ะ
1: ภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีไปปฏิบัติภารกิจประชุมที่รัสเซียเสร็จแล้วนะคะเมื่อวานนี้ค่ะก็กลับมาได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่มีการยกย้ายผู้ว่ารองผู้ว่าจังหวัดภูเก็ตค่ะที่ฝ่ายค้านบอกว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินซึ่งนายกรัฐมนตรีก็มีการทวนคำถามกับผู้สื่อข่าวนะคะว่าละครฉากหนึ่งก่อนจะระบุต่อว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายก็ต้องตายทุกตัวละครนะคะในกรณีที่มีเสียงสะท้อนรองผู้ว่าสงขลาเป็นคนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าวางระบบป้องกันน้ำท่วมแต่ใกล้จะถึงฤดูน้ำท่วมกลับถูกย้ายนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไม่ต้องห่วงนะคะเราไม่ผูกติดกับตัวบุคคลแต่นี่คือการบริหารราชการแผ่นดินใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือประชาชนและประเทศต้องได้ประโยชน์ค่ะส่วนการมองว่าการย้ายนายธีรพงษ์ช่วยชูอดีตรองผู้ว่าภูเก็ตกลับไปจังหวัดบ้านเกิดเป็นการอวยยศมากกว่าจะลงโทษนายกก็เลยตอบกลับมาว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่าพร้อมยืนยันว่าไม่มีนะคะนายกรัฐมนตรียังพูดถึง KPI ค่ะซึ่ง KPI เดิมทีก็ย่อมาจาก Key Performance Indicator นะคะแต่ว่านายกรัฐมนตรีบอกว่าในยุคของรัฐบาลของนายอนุทินจะเปลี่ยนเป็น API ก็คืออนุทิน Performance Indicator หรือว่าอนุทิน PI นั่นเองค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็จะมีการประเมินผลงานโดยดูภาพรวมเจาะเป็นรายบุคคลการทำงานให้กับบ้านเมืองให้ประเทศต้องตื่นตัวตลอดเวลาค่ะแล้วก็ย้ำว่ายังไม่มีการปรับครม.ยังทำงานกันด้วยกับรัฐมนตรีทุกคนและยังทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะมากันที่ในมติชนจัดโหวตส.ส.ร.ไม่ขัดคำวินิจฉัยหารือศาลรัฐธรรมนูญแล้วประชาชนห้ามเลือกกรรมการยกร่างตัวแทนตัวแทนรัฐสภาเผยผลถกพรรคประชาชนจ่อปรับร่างแก้ไขอีกอนุทินชู API วัดฝีมือรัฐมนตรีหมายจะ30ขุนพลถลกงบประมาณค่ะ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ามีความคืบหน้าของคดี Forex ค่ะ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: มากันที่ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของคดี Forex นะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะก็มีการรายงานจากทางฝั่งของกระทรวงยุติธรรมนะคะว่าคดีนี้มีผู้เกี่ยวข้องค่ะโดยเฉพาะดารานักแสดงคนมีชื่อเสียงรวมไปถึงนักการเมืองด้วยนะคะส่วนคนหนึ่งค่ะที่ออกมาชี้แจงนะคะก็คือนายภาวุฒิค่ะซึ่งเป็นส.ส.ได้มีการโพสต์ชี้แจงว่าก่อนจะเข้ามาทำงานการเมืองค่ะเคยประกอบธุรกิจหลายอย่างมีทั้งการค้าขายออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์เป็นผู้พัฒนาให้บริการด้านเทคโนโลยีมากมายเป็นที่ปรึกษาธุรกิจหลายเจ้าค่ะก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับ Forex ค่ะได้ออกจากการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วส่วนที่ถูกอ้างถึงไม่สามารถที่จะเห็นให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะคะส่วนข้อที่จริงเรื่องเงิน28ล้านบาทที่เข้าสู่ระบบธนาคารชี้แจงว่าเมื่อ3ปีที่แล้วค่ะมีการเปิดลงทุนเกี่ยวกับการซื้อขายทองคำกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนหรือว่าโบรกเกอร์การลงทุนทองคำนี้เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนกันเงินที่เข้ามาสู่บัญชีกรณีนี้คาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำเมื่อฝากเงินเข้าไปทำการซื้อขายก็ย่อมมีการฝากและถอนออกจากบัญชีทั้งหมดหลายครั้งแต่ว่าท้ายที่สุดก็ขาดทุนนะคะแล้วก็หยุดการลงทุนไปก็ยังไม่ทราบว่า28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างนั้นมาจากช่วงเวลาใด มาจากบัญชีใดเนื่องจากมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วพบว่าข้อมูล DSI ที่มาแถลงนั้นอาจจะยังคลาดเคลื่อนกับข้อเท็จจริงก็ต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมนะคะแล้วก็จะนำข้อมูลทั้งหมดไปให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อพิสูจน์ความจริงต่อไปพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะอยู่ในข่าวสดค่ะส.ส.ภาวุฒิโต้คดีฟอเร็กซ์แจงเงิน28

0: ล้านบาทยันได้มาจากการเทรดทองคำลั่นพร้อมให้ตรวจสอบ DSI ชี้ยังไม่ใช่ผู้ต้องหาระบุแค่มีชื่อเชื่อมโยงสสภาวุฒิโต้ลั่นไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลอกลงทุน Forex แจ้งปม28ล้านบาทได้มาจากการเทรดทองคำเมื่อ3ปีก่อนอีกทั้งก่อนเข้ามาทำงานการเมืองได้ออกจากการเป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นบริษัททั้งหมดแล้วยืนยันพร้อมให้การตรวจสอบไม่ใช้เอกสิทธิ์สสคุ้มครองขณะที่ DSI ย้ำสสพรรคประชาชนยังไม่ใช่ผู้ต้องหาพร้อมให้โอกาสเข้ามาชี้แจงส่วนฟิล์มรัฐภูมิถูกเชื่อมโยงในกลุ่มชักชวนลงทุนเป็นโบรกเกอร์ค่ะ
1: ขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีพาดหัวข่าวประเด็นนี้เช่นกันค่ะภาวุฒิแจง28ล้านเงินเทรดทองโต้ลั่นเอี่ยว Forex DSI ยังไม่ฟันคดี DSI เปิดแถลงข่าวแจงยิบกรณีการสอบสวนขบวนการซื้อขายเงินตราต่างประเทศเกี่ยวข้องนักการเมืองภาวุฒิพงวิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและอดีตดาราฟิล์มรัฐภูมิยันไม่ได้เป็นการกลั่นแกล้งทางการเมืองแต่เปิดการสอบสวนมา6เดือนแล้วแจงยิบพบเส้นทางการโอนเงินของนักการเมืองเกี่ยวพันกับผู้ร่วมขบวนการที่ตรวจสอบถึง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบาทรวมเป็นเงิน28ล้านบาทยันขณะนี้ยังเป็นผู้บริสุทธิ์และมีเอกสิทธิ์สสต้องรอหมดสมัยประชุมก่อนถึงออกหมายเรียกได้ส่วนอดีตดาราเกี่ยวข้องกับบริษัทโบรกเกอร์ที่ผู้เสียหายเข้าแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ด้านภาวุฒิแจ้งผ่าน Facebook ทันควันหลัง DSI แถลงข่าวยันไม่เกี่ยวข้องกับขบวนการหลอกลงทุนจากการตรวจสอบเบื้องต้นเงินที่ถูกกล่าวหาเป็นเงินที่ลงทุนซื้อขายทองและงานนั้นขาดทุนด้วยประกาศพร้อมเข้าไปชี้แจงโดยไม่ใช้สิทธิเอกสิทธิ์ส.ส.ค่ะ
0: จับหนุ่ม16ฆ่าสาวผมแดงแฉปมหึงผู้ตายวัย17ปีนะคะก็ปิดคดีสยองที่จังหวัดระยองค่ะฆ่าสาวผมแดงยัดถังขยะตำรวจจับแฟนหนุ่มวัย16ปีได้แล้วเป็นพาดหัวข่าวของในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะสารภาพสิ้นทำไปเพราะความหึงหวงจับได้ว่าฝ่ายหญิงคุยกับชายอื่นใช้มีดตัดทุเรียนแทงยับ3แผลดับคามือก่อนใช้ซาเล้งขนศพตระเวนทิ้งอำพรางตรวจยึดของกลางเพียบด้านพ่อแม่เหยื่อร่ำให้ใจสลายลั่นไม่ให้อภัยอย่างเด็ดขาดพร้อมปอนสารค้านประกันตัวชี้พฤติกรรมโหดเหี้ยมเกินไปเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเยาวชนค่ะ
1: ส่วนคดีสะเทือนขวานนายเล็กรอสุวรรณอายุ40ปีชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาถูกแก๊งฆาตกรโหดจับล็อกกุญแจมือไพล่หลังก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าหน้าอกซ้ายขออภัยค่ะก่อนใช้ปืนจ่อยิงเข้าอกชายโครงและขารวม4นัดนำศพไปทิ้งย่านแอ่งน้ำบริเวณตีนเขาถ้ำเสือหมู่ที่7ตำบลทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีกระทั่งชาวบ้านหาหน่อไม้ไปพบศพช่วงบ่าย13มิถุนายนที่ผ่านมามีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะรวบแก๊งทมิฬอุ้มฆ่าหนุ่ม40ปิดปากพยานเร่งล่าผู้บงการชุดสืบสวนภาค1ตามรวบ4ผู้ต้องหาแก๊งสับกุญแจมืออุ้มฆ่าอดีตนักโทษยาเสพติดในป่าทับกวางอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีหัวโจกเป็นจ่าเอกอดีตลูกทับฟ้าร่วมกับลูกชายและทีมสังหารอีก2คนรับงานมาจากผู้ต้องหาคดีสมคบคดียาเสพติดจ้างเหยื่อจ้างฆ่าเหยื่อปิดปากราคา 170,000 หวังไม่ให้เป็นพยานในคดีวางแผนบุกจับตัวถึงห้องเช่าก่อนจ่อยิง4นัดนำศพไปทิ้งอำพรางตำรวจขอหมายจับล่าคนบงการค่ะ
0: คดีทหารพรานค่ะพิสามันชาวบ้านเสียชีวิต3รายบนเทือกเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดนะคะศาลฎีกาตัดสินจำคุกทหารพราน10ปียิง3ศพระแงะศาลฎีกาพิพากษาคดียิง3ศพบนเขาตะเวอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี62สั่งลงโทษทหารพรานมือพิสามันชาวบ้านที่ขึ้นไปหาของป่าหลังต่อสู้ครบ3ศาลนานกว่า6ปีจำคุกทหารยศ10โท16ปีก่อนลดกึ่ง1เหลือ10ปี8เดือนแต่ยกฟ้องอาสาสมัครทหารพรานนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ศาลพลเรือนลงโทษจำคุกทหารเกิน10ปีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านนะคะก็มีประเด็นอยู่ในพาดหัวข่าวไทยรัฐค่ะสันติภาพล่มมักการยกเลิกลงนามยุติศึกดีลหยุดยิงถาวรล่มสหรัฐอิหร่านยังไม่ลงนามยุติสงครามอย่างเป็นทางการตามกำหนด19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์เจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกเดินทางเข้าร่วมหารืออ้างการเจรจายังไม่ลงตัวแต่ยอมยกเลิกปิดล้อมทางทะเลให้เรือพาณิชย์ผ่านได้ค่ะ
0: ส่วนเรื่องของบอลโลกนะคะเป็นพาดหัวข่าวของข่าวสดค่ะ

0: ฝรั่งเศสเต็งแชมป์อังกฤษอันดับ2ฟ้าขาวที่3สเปนรูดไปที่4จังโก้ทุบโสมลิ้วทีมแรกเม็กซิโกเฉือนเกาหลีใต้1ประตูต่อ0เก็บชัยรวด2นัดริ้วรอบน็อกเอาท์ทีมแรกบอลโลกด้านแคนาดาถล่มกาตาร์6ประตูต่อ0จนาธานดาวิดดาวยิงแคนาดาซัดแฮตทริกเกมนี้ยอดทีมจากเอเชียโดน2ใบแดงเซอร์วิสขยี้บอสเนีย4ประตูต่อ1อีกคู่เช็กเจ้าแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนคิวแข่งค่ะของแซมบ้าลุ้นคืนฟอร์มดวลเฮติทีมน้องใหม่ขณะที่ดัตช์เจอศึกหนักพบสวีเดนด้านเยอรมันปะทะไอวอรี่โคสต์สเปนพบซาอุเอกวาดอร์เจอคูราซาวเบลเยียมบูอิหร่านและตุรกีพบปารากวัยซูเปอร์คอมพิวเตอร์ยกตราไก่ฝรั่งเศสขึ้นเป็นเต็ง1ซีลแชมป์ตามด้วยอังกฤษหลังจากโชว์ฟอร์มเปรี้ยงในนัดแรกด้านกระทิงดุสเปนหล่นจากเต็ง1ไปเป็นเต็ง4ค่ะ
1: ส่วนผลฟุตบอลโลกนะคะมีรายงานเข้ามาล่าสุดจากเพจ Facebook สยามสปอร์ตนะคะสิงโตแอตลาสเฮนัดแรกโมร็อกโกคว้าชัยชนะเกมแรกศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังจากเฉือนสกอตแลนด์1ประตูต่อ0ในเกมนัดที่2ของกลุ่ม C เก็บเพิ่มเป็น4คะแนนขยับเข้าใกล้รอน็อกเอาท์เต็มทีค่ะส่วนอีกคู่นะคะพญาอินซีบิ้งฉลุยเจ้าภาพสหรัฐกลายเป็นอีก1ทีมที่ตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จหลังโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งไล่อัดออสเตรเลีย2ประตูต่อ0เก็บชัยชนะ2นัดรวดในกลุ่มดีมี6คะแนนเต็มค่ะ
0: ค่ะก็ปิดท้ายกันที่ประเด็นนี้นะคะคุณสันสิทธรสังสมธนะดิฉันแอมพจนาลาไปแล้วขอบคุณทุกการติดตามทุกข้อความนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มผบตร.เซ็นเด้งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการสปกตร.พลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการดังนี้ 1. ให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลการภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็น

0: รณีพิเศษเฉพาะราย 2. ให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1การสั่งให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดทางนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกปี2570นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO ซึ่งจะครบวาระในปี2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศสำหรับผู้สมัครจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกอาทิมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกโดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่17กรกฎาคมนี้ณกระทรวงสาธารณสุขหลังจากนั้นผู้สมัครจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยหากผู้แทนของประเทศไทยได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกจะเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับบทบาทของไทยในเวทีโลกช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบสาธารณสุขของประเทศเพิ่มโอกาสในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศและเปิดพื้นที่ให้บุคลากรสาธารณสุขไทยได้พัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสุขภาพระดับโลกมากยิ่งขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะรูปหนุ่มโบ๊หวังรวยทางลัดค้าเคตามีนแฮปปี้วอเตอร์พอร์ตเคตำรวจสน.บางขุนเทียนจับกลุ่มนายนิรันดร์อายุ39ปีอาชีพขับโบ๊พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดหลายรายการอาทิยา

0: ีเคตามีนหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตเคผงคอลลาเจนหรือแฮปปี้วอเตอร์จำนวนมากโดยจับกุมได้ที่บ้านหลังหนึ่งในซอยวุฒากาศ53แขวงบางค้อเขตจอมทองกรุงเทพสืบเนื่องจากชุดสืบสวนได้รับแจ้งข้อมูลเบาะแสยาเสพติดจากเจ้าหน้าที่สำนักงานปปส.กทม.และสายลับว่ามีการขายจำหน่ายยาเสพติดหลายชนิดให้กับคนทั่วไปทั้งเคตามีนยาอีและพอร์ตเคจึงเข้าจับกุมผู้ต้องหาและตรวจค้นบ้านพบเครื่องชั่งดิจิตอลถุงพลาสติกและยาเสพติดของกลางนายนิรันดร์รับสารภาพว่ายาเสพติดทั้งหมดเป็นของตนจริงซื้อมาจากนายบอมหรือแบงค์ไม่ทราบชื่อสกุลจริงอาศัยอยู่ย่านท่าข้ามโดยมียาอีเคตามีนหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าหรือพอร์ตเคผงคอลลาเจนหรือแฮปปี้วอเตอร์ซื้อมาขายเพื่อหวังกำไรอีกต่อหนึ่งส่วนเครื่องชั่งดิจิตอลและถุงพลาสติกตนมีไว้เพื่อชั่งน้ำหนักเคตามีนในการแบ่งขายให้กับลูกค้าส่วนถุงพลาสติกมีไว้เพื่อบรรจุเคตามีนเจ้าหน้าที่จึงยึดสิ่งของทั้งหมดไว้เป็นของกลางพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองยาเสพติดจากนั้นจึงนำตัวพร้อมของกลางส่งสน.บางขุนเทียนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการลับลวงพรางนะคะดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะแนะนำตัวด้วย
2: ดิฉันขจรกิจพ้นภัยค่ะวันนี้ได้รับเกียรติสูงสุดนะคะปากก็จะสั่นๆนิดนึงนะคะจะไม่ค่อยคุ้นนะคะก็ถือว
1: ่
2: า
1: อย่าเลยเนี่ยมาวันนี้เนี่ยนะจะบอกว่าเรื่องเนี่ยยากมาก
2: จริง
1: ขณะที่เดินเข้ามาเนี่ยบอกน้องบอกว่าเฮ้ยวันนี้มานี่คือแบบพี่ยังมึนเลยเนี่ยคือแบบไม่รู้เรื่องเลยอ่ะเทรดกับเขาไหมเทรดทองอะไรพวกเนี้ย
2: ไม่ได้เทรดทองแต่ว่า
1: ไม่ได้
2: ไปโฟกัสกับเรื่องเทรดทองพี่เด้งเพราะว่าตามในเรื่องของ THAI Passport มาตลอดไงเราไปมองในเรื่องของการโยงมากกว่า
1: ใช่เพราะมันโยงกันอยู่แล้ว
2: และคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคิดดูสิคะว่าอุ้มก็เป็นแฟนคลับของลับลวงพรางเธอจะต้องตื่นมาฟังตอนเช้าแล้ววันนี้ได้มานั่ง
1: ต
2: ื่นค่ะ
1: อุ้ยใช่เพราะว่านั่นเนี
2: ่ยไม่ค่ะมันเป็นพื้นฐานของความอยากรู้เรื่องชาวบ้าน
1: แล้วเราคนแก่เท่านั้นนะที่เขาจะตื่นเช้าเนี่ย
2: ก็เอาอุ้มมาอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้พี่เด้งเพราะจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นรายการที่ทำให้เรารู้สึกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมามันมีอะไรบ้างแล้วพี่เด้งจะโยงให้ฟังไงคะว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกันแต่ในการโยงพี่เด้งอ่ะมันโยงแบบรับลงพรางไง
1: อ๋อหรอ
2: มันทำให้เรารู้สึกว่าสายเผือกอย่างเราก็คืออ๋อหรอมันเกี่ยวกันแบบนี้และยิ่งโดยเฉพาะสัปดาห์นี้ที่พี่ได้บอกว่ายากขนาดพี่ได้ยังบอกว่ายากอ่ะคุณผู้ชม
1: เพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอ่ะพี่จะแบบไม่หืมพี่ดูเทรดทองอย่างเงี้ยใครจะไปรู้เรื่องแล้วมีแต่เรื่องตัวเลขเอาแค่บวกลบคูณหารกับเล็กนะเวลาจัดรายการด้วยกันเนี่ยคือคนฟังเขาจะรำคาญเลยทุกคนจะมาบอกว่าขอลองได้ไหมอย่ามานั่งบวกลบคูณหารกัน2คนแล้วคิดกันเองแล้วก็ผิดตลอดเวลาเนี่ยคือคนรำคาญ
2: แล้วเราอยู่กลุ่มเดียวกันค่ะกินก๋วยเตี๋ยวไม่ให้เพื่อนหารเลยค่ะเพื่อนโกงยังไม่รู้ตัวเลยค่ะแต่ว่าประเด็นหลักก็น่าจะเป็นเรื่องของการโยงในเรื่องการเมืองเนาะพี่เด้งเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วก็เนี่ยแหละมาจากเรื่องนี้ละค่ะนะคะจากการแถลงข่าวของ DSI เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโอ้โหกลายเป็นข่าวใหญ่เลยจริงๆเนี่ยมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะ
2: ค่ะ
1: เพราะว่ามันเริ่มมีการออกมาเปิดเผยในทำนองที่ว่าเนี่ยเรื่องนี้มันจะโยงกับนักการเมืองตอนแรกหลายคนก็งงว่านักการเมืองนะแล้วก็บอกว่าดาราคนดังด้วยคือ

0: เอ่ยชื่อมาทุกคนต้องอ๋ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องรู้จักแล้วก็นักการเมืองพอตอนหลังก็ออกมาแพรมๆบอกว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านทุกคนก็อ้าวนักการเมืองฝ่ายค้านคือใครแล้วพอตอนเช้านั่นแหละ
1: พอสำเภาก่อนนักการเมืองฝ่ายค้านพอสำเภาพอสำเภาปั๊บเริ่มโยงได้แล้วว่าอุ๊ยมันน่าจะมันมีอยู่ไม่กี่คนนะแล้วถามว่าที่ตีวงแคบได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีการตีหนักมากๆเรื่อง THAI passport มันเลยโยงได้ไม่ยากแต่จริงๆนะพี่เด้งถ้าก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเขาไม่ได้มีเคสว่าสสมีเราไม่มีเทาอ่ะแล้วมันเกิดเคสนี้เคสเดียวอ่ะน้ำหนักมันเปลี่ยนเนาะถูกไหม
0: พอตีนี่มันคือมันหลายเรื่องคือนอกจากเนี่ยเนี่ยไม่พุงไม่มีเทาแล้วเนี่ยนะโอ้โหคือมันหลายเรื่องมากเอาเป็นว่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ขบวนการนะคะที่ทางดีเอสไอออกมาแถลงเนี่ยนะคะเรื่องเส้นทางด้านการเงินของสสพรรคประชาชนเนี่ยคือคุณภาวุฒิเนี่ยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับขบวนการที่เรียกกันว่าเป็นกลุ่มหลอกลวงการลงทุนฟอเร็กซ์เหมือนฟอเร็กซ์เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วเนอะ
1: ใช่
0: แต่ว่าคราวนี้มันเกี่ยวโยงกับนักการเมืองอะซึ่งนั่นนะคะเขาจะพบนะที่ดีเอสไอเขาแถลงเนี่ยคือเขาพบเงินนะคะที่มันโอนจากบริษัท Spark Digital เข้าบัญชีเนี่ย28ล้านบาทและ28ล้านบาทเนี่ยมันเป็นการโอนภายในวันเดียว28ล้านบาทภายในวันเดียวไม่พอนะมีการโอนทั้งหมดเนี่ย14ครั้ง
1: ครั้งละ
0: 2ล้านและเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมปี2567และที่สำคัญก็คือการโอนเนี่ยมันเป็นการโอนเข้าบัญชีตัวเองภายในเวลาแบบไม่กี่วินาทีอ่ะเนี่ยเห็นปะมันต้องมีอะไรผิดปกติมิน่าเนาะเวลาเราโอนเข้าบัญชีตัวเองเนี่ยเราย้ายจากอันโน้นมาอันนี้ของเราอ่ะซึ่งจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกนี้บางทีเนี่ยไอ้พวกธนาคารแบงก์เขาก็จะจับตามทีมีบล็อกก็เคยนะโดนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
1: เราโอนพันหนึ่งเรายังเดือดร้อนแล้วค่ะนี่เขาโอนที
0: ่สองล้านเขาบอกมันเหมือนมันเป็นข้อบังคับกำหนดอ่ะของแบงก์ชาติอ่ะที่โอนเพราะว่ามันจะต้องเสียค่าโอนเนี่ยสองล้านเนี่ยมันก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการโอนว่าทำไมจะต้องโอนครั้งละ2ล้านซึ่งเจ้าตัวเนี่ยพอหลังจาก DSI ออกมาแถลงปุ๊บเนี่ยเขาก็ออกมาให้เหตุผลเลยโดยการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าไอ้เงิน28ล้านเนี่ยมันเป็นการเทรดทองคุณภาวุฒิอธิบายอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน
1: ค่ะ
0: ซึ่งนะมันก็จะเป็นแบบพวกโบรกเกอร์อ่ะ
1: ใช่
0: เนี่ยพวกผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ทั้งหลายแหละซึ่งการลงทุนทองคำนี้เนี่ยนะคะก็เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์เนี่ยและทีเนี้ยพอทางตัวคุณภาวุฒิเนี่ยเขาฝากเงินเข้าไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็เลยทำการซื้อขายซึ่งมันก็ต้องมีการฝากมีการถอนเงินออกจากบัญชีแล้วมันก็เป็นการซื้อขายเนี่ยหลายครั้งซึ่งในกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยก็บอกด้วยนะบอกว่าเขาว่าขาดทุนนะแล้วเขาก็เลยหยุดการลงทุนเนี่ยไปนานแล้วด้วยแล้วก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่าข้อมูลที่ DSI แถลงเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
1: ค
0: ือถ้าว่า DSI เนี่ยต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเขาพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลให้ทั้งหมดเพื่อการพิสูจน์ความจริงเพราะนั้นเขายืนยันเลยว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือว่าหลอกลงทุนสกงสแกมเมอร์อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นด้วย
1: แล้วก็ไม่สามารถให้ความคิดเห็นแทนบริษัทได้ด้วยคือเขาไม่เกี่ยวกับบริษัทแล้วหลังจากที่เข้ามา
0: เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปชี้แจงถ
1: ึ
0: งแม้ว่าจะอยู่ในสมัยเนี่ยอยู่ในช่วงของสมัยเปิดประชุมก็ตามอ
1: ่
0: ะ
1: ก็ไม่ต้องใช้เอกสิทธิ์ใดๆ
0: เขาก็บอกเขาจะไม่ใช้เอกสิทธิ์
1: ตรงนี้อ้อมสงสัยพี่เด้งว่าก็ในเมื่อมันยังไม่ได้ฟันธงอะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะคือมันยังไม่ได้ถูกต้องเลยก็อ่ะไทม์ไลน์มันจะแปลกๆอยู่ตรงที่เปิดเผยชื่อมาก่
0: อ
1: นทั้งที่จริงก่อนหน้านี้แต่ละคดีมันต้องมีหลักฐานอะไรใดๆชัดเจนเสร็จจับแล้วถึงค่อยแถลงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีการเปิดเผยชื่อยิงเขาเรียกถ้าเป็นภาษาวงการบันเทิงคือยิงทีเซอร์มาก่
0: อ
1: นยิงทีเซอร์ให้ตื่นเต้นแล้วคนก็เริ่มจับตาดูอุ้ยใช่คนนี้จริงๆด้วยแล้วพอแถลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เข้าข่ายว่ามีความผิดนะเขาก็เลยสงสัยว่าอ้าว
0: ก็เนี่ย
1: เขาบอก
0: แบบนี้ไปเหมือนกับใครรู้ไหมไปเหมือนกับคุณเทงณัฐพงศ
1: ์ค่ะ
0: เดี๋ยวพูดเหมือนคุณเทงณัฐพงศ์เลย
1: ค่ะ
0: คุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยคือโอ้โหพอหลังจาก DSI เนี่ยแถลงปุ๊บเนี่ยคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยคือออกอาการปกติไม่ค่อยเห็นคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยดุเท่าไหร่นะมางานนี้คือดุมากคือดุเดือดเลยอ่ะคือคุณเทงณัฐพงศ์ก็จะบอกเลยนะบอกว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือผู้ต้องหาในคดีอ่ะไม่มีใครเขาถูกระบุชื่
1: อ
0: แต่ผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยอย่างตัวคุณภาวุฒิเนี่ยทำไมถึงถูกระบุชื่อแบบชัดเจนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเทงณัฐพงศ์ก็เลยตั้งคำถามค่ะถึงกระบวนการของ DSI เลยว่ามันถูกต้องไหม

0: ่ะแล้วก็ยังฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะว่าถ้าหากว่ามีใบสั่งทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ควรจะปฏิบัติตามเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้าราชการประจำเนี่ยคือผู้ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตออกมาด้วยนะจากทางคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยนะบอกว่าการแถลงข่าวของ DSI ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อต้องการจะสร้างกระแสแล้วก็กลบข่าวการตรวจสอบไอ้โครงการ THAI Passport เนี่ยคือเป็นการดิสเครดิตคุณภาวุฒิเพราะว่าคุณภาวุฒิเองเนี่ยอยู่ในกระบวนการที่เป็นคนที่
1: จุดเริ่มต้นเลยแหละ
0: เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของ THAI แล้วก็ตามเรื่องนี้แบบคือเกาะติด
1: ใช่
0: แต่ว่าพอปรากฏเป็นข่าวออกมาตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการร่วมปรากฏว่าไม่
1: มีคุณภาวุฒ
0: ิคุณภาวุฒิไม่เปิดตัวหรือก็หายเข้ากรีดไม่กันไปแล้วก็มาปรากฏตัวอีกทีก็ผ่านทางออนไลน
1: ์
0: ก็เป็นงานชี้แจงหลังที่ DSI เนี่ยเขาออกมาแถลง
1: คุณเทมบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะฟ้องใช่ไหมฟ้อง DSI
0: ก็เนี่ยคือคุณเทงก็ออกมาขู่เลยว่าเนี่ยจะดำเนินการฟ้อง DSI
1: มาตรา157
0: ใช่คือถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบเพราะฉะนั้นเขาก็จะดำเนินการเนี่ยตามประมวลกฎหมายมาตรา157
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็มีจุดแปลกๆหลายจุด
1: ค่ะ
0: คือในคอลัมน์เนี่ยในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องของประกาศหอมเนี่ยในไทยโพสต์เนี่ยนะคะเขาบอกไว้เลยบอกว่าไอ้การออกมาชี้แจงของคุณภาวุฒิเนี่ยคือมันไม่ใช่เส้นทางทางด้านการเงินแบบคือการเทรดทองอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เส้นทางเงินเทรดทองแน่คือมันมีพิรุธเนี่ยเยอะ
1: หมายถึงพิรุธของคุณภาวุฒิเหรอคะ
0: กับการโอนเงินเนี่ย
1: เส้น
0: เ
1: งินอ่ะที่เป็น
0: เส้นเงินเส้นเงินพวกที่เขาเล่นกันเขาคงต้องรู้อ
1: ่ะ
0: เส้นเงินมันแปลกคือมีการโอนผ่านบริษัทเนี่ยเข้าบัญชีส่วนตัวในเวลาไม่กี่วินาทีและที่สำคัญก็คือ DSI เนี่ยเขาไปตามจากต้นทางเนี่ยไปจนถึงเงินปลายทางและการแถลงนะของร้อยตำรวจเอกเขมชาติเนี่ยประกายหงมณีซึ่งเป็นผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็บอกว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองรายเนี้ยมันคือเงินปลายทางไม่ใช่เงินที่เข้าไปที่ต้นทางเพราะถ้าต้นทางเนี่ยมันคือเงินที่ออกแล้วเข้าสู่ตัวโบรกเกอร์หรือว่า ID แต่เนี่ยมันคือเงินที่ออกจากเพย์เมนต์มาสู่บริษัทปลายทางและเงินจากบริษัทปลายทางก็เข้าไปที่บัญชีนักการเมืองแล้ว DSI เนี่ยนะคะทางอธิบดีเนี่ยยังแถลงอีกบอกว่าเงินที่กลุ่มโบรกเกอร์เนี่ยโอนไปเนี่ยมันอาจจะมีการโอนผ่านนิติบุคคลอีก2ทอดนะแล้วค่อยเข้าสู่บัญชีของบุคคลตามจำนวนที่พบเนี่ยคือ14ครั้งครั้งละ2ล้านน่ะนะคะคือเรื่องนี้เห็นไหมมันจะมีไอ้ความซับซ้อนยิ่งเราไม่เข้าใจเรื่องไอ้พวกการเทรดอะไรทั้งหลายแหละพวกเนี้ยมันจะลำบากเหมือนกันอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอะไรที่มันเป็นเฉพาะอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ต้องเฉพาะทางแต่ว่าถ้าอ้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นเงินที่มันเทรดทองจริงๆอ่ะเส้นทางมันชัดเจนว่ามันตรวจสอบได้นะไทม์ไลน์มันชัดอยู่นะคือการเปิดตัวของคุณภาวุฒในเส้นทางการเมืองมันก็มีไทม์ไลน์อยู่พี่เด้งแล้วถ้าจะจับจริงๆว่ามันไม่ยากแต่ทีเนี้ยมันก็น่าสงสัยตรงที่ช่วงเวลาของการเปิดนี่แหละถ้าพูดถึง Forex เราได้ยินมานานแล้วนะคะแล้วเอาจริงมันไม่ใช่แค่คุณภาวุฒคือตอนที่เปิดเผยชื่อออกมามันมีคนในวงการบันเทิงใช่ไหมคะคือในฐานะที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยอุ้มได้ยินชื่อของฟอร์ฟันเนี่ยมาสักพักนึงแล้วแล้วก็มีเมื่อวานนี้คุณอยู่ก็จำชื่อไม่ได้เขาออกมาเปิดเผยคุณฟิล์มคนที่ออกมาเปิดเผยพรรคประชาธิปัตย์เก่าเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลักฐานในการที่ไปหลอกคน
0: ออกละ
1: แต่ดึงชื่อไม่ออก
0: ที่พาดาราออกมาเมื่อวานชนะ70ล้านนั่นน่ะ
1: ใช่ค่ะนั่นแหละแล้วอุ้มรู้สึกว่าด้วยไทม์ไลน์ของคดีมันค่อนข้างนานแต่พอมันมีการออกมาแถลงข่าวในช่วงนี
0: ้
1: ในคอนเทนต์ที่มันไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ชัดเจนแบบนี้มันก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะคิดว่าเอ๊ะมันมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
0: คือทุกคนเนี่ยก็ฟันธงอยู่แล้วล่ะว่ามันเกี่ยวไงมันเกี่ยวกับการเมืองแต่ทีเนี้ยคือคุณผิดหรือเปล่าคะ
1: ใช่
0: คือมันก็ต้อง
1: ก็ต้องไปอยู่ในเนื้อในจริง
0: ๆเรื่องนั้นแหละทีเนี้ยเนี่ยคือมันมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยหลายจุดค่ะอย่างในเพจนะที่เขาเกาะติดพรรคประชาชนอยู่แล้วเนี่ยอย่างเพจเนี่ยไอ้จักรวาลด้อมส้มเนี่ยเขาก็บอกเลยนะเขาออกมาแฉในแง่ของข้อมูลธุรกิจเนี่ยของบริษัทที่ทาง DSI ระบุเอาไว้นะว่าคือคุณโอนเงินผ่านไอ้เนี่ยไอ้บริษัท Spark Digital เนี่ยที่โอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านเนี่ยปรากฏว่าไปประมาณเนี่ยนะคือคุณภาวุฒิเนี่ยถูกคือนำเอาไอ้บริษัทเนี่ยมันออกมาจากเว็บ Credent Data ซึ่งเจ้าของหรือว่าผู้ก่อตั้งไอ้เครเดนต์ดาต้าเลยเนี่ยนะก็เป็นคุณภาวุฒิแล้วไอ้รายละเอียดข้อมูล

0: ของบริษัท Spark Digital ซึ่งอยู่ในเว็บเนี้ย
1: อย
0: ู่ดีๆถูกลบออกไป
1: เนี่ย
0: เออทำไมมันต้องถูกลบออกไปอ่ะตอนนี้คือเข้าไปค้นข้อมูลไม่ได้แต่ว่าในเพจเนี้ยเขาไปดึงเอาข้อมูลจากอะไรของเขาออกมาเนี่ยคือนักคนมากจักรวาลดอมส้มเนี่ยแล้วแถมเนี่ยนะที่คุณภาวุฒิเนี่ยชี้แจงว่าผมเนี่ยเทรดทองเนี่ยในเพจเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตอีกบอกว่าคือในเมื่อคุณเทรดทองอ่ะทำไมคุณไม่โชว์หลักฐานออกมาให้เห็นกันจะไปเลยว่าคุณเทรดทองและการเทรดทองที่ว่าเนี่ยมันเป็นการซื้อขายตามปกติไหมคือเพราะถ้าหากว่ามันเป็นไปในรูปของโทเค็นดิจิตอลอะไรเงี้ยบนบล็อกเชนเนี่ยคือไอ้รูปแบบนี้ไอ้โทเค็นดิจิตอลบนบล็อกเชนอะไรทั้งหลายแหละคือแบงก์ชาติกับก.ล.ต.เนี่ยเขาไม่รับรองนะ
1: ค่ะใช่
0: เพราะนั้นน่ะไอ้ดิจิตอลโกลโทเค็นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาละสำหรับตัวคุณภาวุฒิ
1: มันมีอีกจุดอ๋อนี่ไงมีคุณผู้ฟังส่งมาคุณอี้แทนคุณขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะคุณอี้แทนคุณที่เมื่อวานนี้เดินเรื่องของคุณฟิล์มรัฐภู
0: ม
1: ิคือมันมีอีกหนึ่งจุดพี่แดงที่คุณภาวุฒิออกมาบอกแล้วมันมีที่เขาบอกว่าไม่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าข้อมูล DSI แถลงมาอาจจะยังคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งหาก DSI ต้องการเพิ่มเติมผมพร้อมจะนำข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบซึ่งบอกว่าผมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไดอะล็อกที่บอกว่าจำไม่ได้อ่ะยังไม่ทราบว่าเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างเนี่ยมาจากช่วงเวลาใดที่แน่ชัดซึ่งพอบอกว่าเงิน28ล้านที่มันเข้าบัญชีส่วนตัวในวันเดียวโหต่อให้มันเป็นนักธุรกิจพันล้าน
0: ใช่ๆหลายคนเขาบอกอะจำไม่ได้เลยว่ามันเป็นไปไม่ได้เออเป็นไม่ได้ที่คุณจะจำไม่ได้กับเงินก้อนโตขนาดนี
1: ้แปลว่า DSI เขาก็ต้องมีข้อมูลแน่นมากพ
0: อ
1: กับการออกมาเปิดเผยครั้งนี้
0: ไม่ก็ในการแถลงของ DSI เนี่ยทุกคนก็จะบอกไว้เลยบอกว่าคือมันเหมือนเป็นข้อมูลก๊อกแรกอ่ะ
1: ใช่
0: มันยังมีก๊อกอื่นๆตามมาอีกอ่ะเหมือนเขามีข้อมูลเตรียมพร้อมไว้แล้วตอนนี้เขารอเขานั่นเอง
1: ค่ะ
0: คือเหมือนอ่อยไว้อ่ะเนี่ยฉันรู้แล้วนะคุณเตรียมเลยนะ
1: แต่เธอจะเผยแค่ไหน
0: ซึ่งเนี่ยในเพจดังเนี่ยนะที่เขาเกาะติดเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาออกเป็นหนังสือเลยว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกเนี่ยให้ทางคุณภาวุฒิเนี่ยแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยมาตอบคำถามนิดนึงเขาตั้งคำถามขึ้นมาเขาบอกว่าไอ้บัญชีที่เทรดเนี่ยใน ALP Forex เนี่ยคือ ALP Forex เนี่ยนะคะมันคือโบรกเกอร์ในการซื้อขายพวกการแลกเปลี่ยนเงินตราอะไรเงี้ยในโลกของการลงทุนนะซึ่งเขาจะเขียนไว้เลยนะว่าไอ้ ALP Forex เนี่ยคือมันจะมีความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนและที่สำคัญเนี่ยนะเขาบอกว่าคือถ้าคุณเทรดจริงเนี่ยมันจะต้องมีสเตทเมนต์ที่ยืนยันแสดงประวัติซื้อขายและผลขาดทุนเนี่ยตามที่ทางเจ้าตัวคุณภาวุฒิเนี่ยอ้างเอาไว้คือถ้าคุณมีหลักฐานแบบเนี้ยมันจบเลยนะและเนี่ยมีคำสั่งถอนเงินที่ตรงกับยอด28ล้านไหมนี่ก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งโบรกเกอร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะกำหนดให้บัญชีฝากถอนเนี่ยต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของบัญชีเทรดถ้ามีครบทั้งสองอย่างเนี้ยทุกอย่างจบเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ทันทีสำหรับตัวคุณภาวุฒิ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเอกสารไม่มีนี่สิคำถามก็คือเงิน28ล้านเนี่ยจาก ALP Forex เนี่ยมันมาถึงบัญชีได้ยังไงโดยที่ไม่มีบัญชีเทรดของคุณภาวุฒิเองเนี่ยรองรับและก็คำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือทำไมคุณภาวุฒิเนี่ยจะต้องมีการโอนผ่านไอ้ Spark Digital เป็นตัวกลางเพราะว่าในเมื่อเทรดเองเนี่ยโบรกเกอร์เขาก็โอนเข้าบัญชีเทรดเจ้าของได้แบบโดยตรงอยู่แล้วและนะเขามีการตั้งข้อสงสัยเลยว่าไอ้ ALP ไอ้ Forex เนี่ยคือระดับเทพอะระดับเทพอย่างคุณภาวุฒิเนี่ยคือทำไมจะต้องเทรดกับบริษัทซึ่งเขาระบุไว้เลยว่าเป็นบริษัทที่ชื่อเสียงอะมันไม่มีอะในแง่ของเครดิตอะเนี่ยมันก็เลยโอ้โหมีคำถามนี่เราก็ไอ้พวกบรรดานักลงทุนนะเขาออกมาโพสกันนะแต่ละโพสมันทำให้เรา
1: เปิดโลกเหมือนกันเนาะ
0: คือทำให้เรารู้เลยว่ามันมีข้อน่าสงสัยแล้วมันเป็นโลกเทาๆอ่ะที่บอกว่าเป็นโลกเทาๆเนี่ยอะไรรู้มั้ยนี่มีคนหนึ่งคุณอะไรเนี่ยไกลสวงหรือไงเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าเนื่องจากไอ้ซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยนะมันจะมีฐานสมาชิกอยู่หลายพันคนใช่มั้ยตัวเขาเองเนี่ยเขาได้รับการติดต่อจากไอ้ Forex Broker เนี่ยเขาได้รับการติดต่อแบบโอ้ยหลายคนเลยนะให้ตัวคุณไกรสงเนี่ยเข้าไปทำเป็น IB คือผมก็รู้เลยนะว่านี่เพิ่งรู้ว่าค่าตอบแทนการเป็น IB เนี่ยแม่อยากเรียนไอ้พวกทางด้านการเงินจริงๆเลยเงินเดือนเนี่ยต่อเดือนน่ะหลัก10ล้าน
1: โหอ้าวก็ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะเข้าไปในวงการนี้มันต้องมีผ่านคุณพี่เขาก่อน
0: เขาบอก

0: บอกว่าคือมันเป็นความเสี่ยงไง
1: ใช่
0: มันเป็นเรื่อง
1: เขาเหมือนต้องเป็นตัวกลางในการที่จะพาเข้าสู่โลกของการเทรดไงพี่เด้งไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเราอยู่ปกติอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินออกไปเทรดได้เลยไม่ได้
0: เนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรนะมันเหมือนกับเป็นความเสี่ยงระดับพรีเมียมอ่ะลิสต์พรีเมียมว่ะคิดดูเขาใช้คำเนี้ยวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้รับการติดต่อเลยนะและผมก็รู้ว่าถ้าผมทำเนี่ยผลตอบแทนที่ได้ต่อเดือนมันมีสิทธิ์สูงถึงหลัก10ล้านต่อเดือนแต่ผมปฏิเสธไปเลยทุกเจ้าเพราะว่าแพลตฟอร์ม Forex ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยที่มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเราเนี่ยเป็นบริษัทลูกของบริษัทมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ก.ล.ต.ซึ่งตัวคุณไรสงเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกกินสต็อกการโกงสเปรดการชักปลั๊กการถอนเงินเนี่ยเป็นศัพท์ของพวกนั้นเลยเนี่ยการถอนเงินไม่ได้อะไรเงี้ยเขาได้ยินมาในอดีตเนี่ยหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเนี่ยแล้วก็คนเรียนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาต้องปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดคือต่อให้มันจะหอมหวานแค่ไหนก็ตามและผมเองก็ไม่ใช่คนดีนะแต่ผมก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพและลูกค้าของผม
1: แปลว่ามันมีช่องทางถึงว่าทุนเทาก็ถึงใช้ช่องทางนี้เนาะพอถึงเวลาหลอกเสร็จปั๊บหายไปเลยแล้วก็ตามยากมากอะ
0: เนี่ยแล้วคือแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันเริ่มมีเขาไงของความไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะมันมีกลิ่นเทาๆออกมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่มีคนนึงเขาบอกเลยบอกว่ามาเขาเอามาอธิบายเรื่องว่าทำไมถึงต้องโอนเงินครั้งละ2ล้านเนี่ยคุณชื่อคุณนัทเลยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่สงสัยนะว่าทำไมถึงต้องมีการส่งเงินครั้งละ2ล้าน14ครั้งเขาบอกเลยบอกว่าไม่ต้องตีความมากนะไม่ได้อยากจะฟอกเงินแต่มันน่าจะติดขัดในแง่ของข้อจำกัดซึ่งตัวคุณนัทเองบอกว่าเขาก็เคยเจอเหมือนกันถ้าโอนเงินรายย่อยเนี่ยผ่านระบบที่เรียกว่าเป็นระบบสมาร์ทเนี่ยของ National ITMX อย่าถามนะไม่รู้
1: อ่านพยายามอ่านให้ถูกต้องแล้วกัน
0: บอกว่ามันโอนสูงสุดได้เนี่ยครั้งเนี่ยตกประมาณ2ล้านและถ้าต้องการโอนเกินกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องโอนครั้งละ2ล้านหลายๆครั้งแทนเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมนี่มันมีค่าธรรมเนียมไม่งั้นเนี่ยจะต้องไปใช้เนี่ยบาทเน็ตในระบบบาทเน็ตซึ่งมันจะมีค่าโอนต่อครั้งเนี่ยสูงประมาณ150บาทอ่ะ150บาทต่อครั้งเนี่ยคุณโอนไป14ครั้งเนี่ย150บาทเสียเท่าไหร่อ่ะ
1: ค่ะ
0: นี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงต้องโอนหลายๆครั้งเพราะมันมีค่าธรรมเนียมเข้าไปเกี่ยวข้องคือถ้าอยากจะโอน28ล้านบาทเนี่ยก็ต้องโอนครั้งละ2ล้าน14ครั้งส่วนเรื่องการส่งรายงานปปง.เกิน 700,000 เนี่ยธนาคารเขาก็ส่งข้อมูลแล้วเหมือนกันคืองานนี้มันมีอะไรแบบแปลกๆแล้วแหละ
1: พี่ได้อุ้มถามเพื่อน ChatGPT ถามว่าในการโอนลักษณะนี้ค่ะมันผิดปกติหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้ามันเป็นการโอนแบบนักลงทุนซื้อขายหุ้นรายใหญ่แบบเนี้ยไม่ผิดปกติถ้ามีสเตทเมนต
0: ์
1: มีใบซื้อขายหุ้นมีใบเสร็จร้านทองมีสัญญาซื้อขาย
0: เขาถึงบอกอะบอกว่าเนี่ยให้คุณโชว์มาเลยถ้าเกิดว่าคือคุณมีสเตทเมนต์ปุ๊บเนี่ยมันจบทุกอย่างอะ
1: ก็นี่ไง DSI เขาก็น่าอย่างที่พี่เด้งบอกว่าเขาเปิดแยบมาแล้วที่เหลือก็คือเอาหลักฐานไปก็น่าจะเป็นสเตทต่อไปที่คุณภาวุฒิบอกว่าไม่ได้รอที่อยู่ในสมัยสภา
0: คุณภาวุฒิเนี่ยควรจะเอาสเตทเมนต์มาโชว์ตั้งแต่วันแรกเลยนะเนี่ยเทียบเมื่อวานอะ
1: เนาะตั้งแต่แถลงแรกเลยเนาะ
0: คือว่าไปคือคนที่เล่นคือเล่นไอ้พวกเทรดในระบบเนี้ยเขาต้องรู้แล้วแหละว่าอะไรมันเป็นหลักฐานที่สามารถจะโชว์ได้อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวเราว่าต่อเบรกหน้าเบรกที่2แล้วกันค่ะพักกันก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางกลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
3: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย ฟังข่าวได้ทุกที่

0: ที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
2: อ่ะ 8:33 น่ะนะคะนี่ก็จะมีคุณผู้ฟังนะเข้ามาถามบอกว่าเนี่ยคุณส้มชัยเขาบอกว่าเอาข่าวเก่าๆมาทำไมน่าเบื่อไม่เก่านะคุณแถลงเมื่อวานนี้เอง
3: เข้าใจเข้าใจว่ามันเป็นข่าวเก่านี่ก็คือสิ่งที่พี่เด้งตั้งคำถามแบบต้นไงคะว่าข่าวเนี้ย Forex เนี่ยมันมีมานานแล้วแต่ถามว่ามันเกี่ยวข้องกับสสนะปัจจุบันไหมเกี่ยวคือไม่ได้เกี่ยวแบบอยู่ๆก็ตั้งขึ้นมาว่าอ๋อคุณไปเกี่ยวข้องกับโครงการ THAI Passport แล้วดึงมาสักหน่อยนี้ไม่ใช่เพราะว่ามันมีหลักฐานในเชิงประจักษ์ที่เมื่อเบรกที่แล้วพี่เด้งกำลังไล่เรียงให้ได้ทราบกันเพียงแต่ว่าภาษาที่เราฟังมันอาจจะไม่ค่อยเข้าหูเพราะว่ามันเข้าใจยากอย่างที่พี่เด้งบอกมันเป็นภาษาเกี่ยวกับการเทรดอะค่ะ
2: ใช่
3: แล้ววงการนี้ค่อนข้างจะแบบรับลงพรานยิ่งกว่าที่เราจะลงเข้าไปเจอ
2: คือมันต้องเป็นแบบผู้ที่เขาเล่นเนี่ยก็จะเข้าใจ
3: ก็ขนาด
2: นางงามเข้าใจเลย
3: นางงามเขายังโดนตั้งกี่ล้านอ่ะพี่เด้งเนี่ย
2: ไฟเลสเนี่ยล้าน
3: ก็เขาบอกว่าตกวันแรกที่ลงทุนอ่ะโหมันได้เป็นล้าน
2: อ
3: ่ะเขาก็รู้สึกว่าโอ้แปลว่าฉันเก่งเพราะคนที่เขาก็เนี่ยเขาโดนคนที่เป็นไอบีเนี่ยแหละก็พาเข้าสู่วงการใช่ไหมแล้วก็แนะนำใช่ไหมแล้ววันดีคืนดีไอบีเขาอยากจะเปลี่ยนตัวเลขหรืออาจจะปิดตัวเลขไม่ให้เข้าไปถึงอะไรเงี้ยมันก็สามารถทำได้ที่บอกว่าความเสี่ยงมูลค่าหลากหลายไง
2: โอ้ยแล้วช่วงหลังๆมาเนี่ยเรื่องทองเนี่ยคนก็จะลงมาเล่นกันเยอะมากเทรดทองเนาะ
3: เหมือนขึ้นรถไฟห่ออยู่เหมือนกันนะว่าประเทศทองนี่จริงแล้วข่าวสัปดาห์นี้เป็นข่าวที่โยงกันหมดจริง
2: ๆ
3: พอพูดถึงเทรดทองก็จะเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับอิหร่านด้วยแต่นี่กลับมาในประเทศก่อนเพราะว่าในเรื่องนี้ก็ยังคงมีเรื่องลับลวงพรางอยู
2: ่
3: คือถ้าเจาะเข้าไปในเรื่องของเทรดทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คุณพาวุฒิอะค่ะโอเคมันจะมีมุมนึงพี่เด้งที่เขาออกมาบอกอย่างเช่นพักส้มอย่างเงี้ยคุณไอซ์ราชนกออกมาโพสใช่ไหมคะหลังจากนั้นคุณไอซ์ราชนกบอกว่ากระสุนนัดนี้เหมือนจะด้านนะครับที่เขากระโดงคือเขาอะมองในมุมว่าตอนนี้กระแสสังคมอะมันเทไปว่าอ๋อก็คุณไปโยงไงแล้วนี่ไงเห็นไหมคุณพาวุฒิก็ออกมาชี้แจงได้แล้วเดี๋ยวเขาไม่รอด้วยนะเดี๋ยวเขาจะเดินทางเข้าไปหา DSI เลยฝั่งหนึ่งก็บอกว่ากระสุนด้านแต่พอเจาะลึกเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพิรุธอยู่ค่อนข้างเยอะพอสมควรที่ยังตอบไม่ได้อย่างที่พี่เด้งถามไปก็เรื่องนี้
2: เนี่ยยังมีคนที่เขาเนี่ยเทรดต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะมาอธิบายเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยมองภาพเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะยังคุณปัญญวีเนี่ยคุณปัญญวีเขาก็จะอธิบายเลยนะบอกว่าคนทำ payment gateway สายดาร์กเนี่ยมันคือคนที่เสี่ยงคุกที่สุดคนหนึ่งเลยนะในอีโคซิสเต็มเนี่ยแต่ว่าก็จะเป็นคนที่คือเขาบอกว่าเป็นคนที่ได้อะไรแบบสูงมากเพราะว่ามันจะเป็นการขายความสามารถในการทำให้เงินผิดปกติเนี่ยให้มันดูปกติได้มีความสามารถของเขาซึ่ง payment gateway เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นเส้นเลือดหลักนะคะที่หล่อเลี้ยงธุรกิจพวกใต้ดินทั้งหลายแหละทั้งเว็บพนันทั้งโบรก Forex เถื่อนแชร์ลูกโซ่หรือว่าสแกมอินเวสเมนต์เนี่ยแต่ว่าไอ้ที่มีปัญหาเดียวกันน่ะมันคือไม่สามารถที่จะรับเงินตรงๆได้
3: ใช่
2: มันจะต้องแบบน่ะมีอะไรซิกแซกของเขาเนี่ยรับเงินตรงๆไม่ได้น่ะนะคะเพราะว่าถ้าโอนตรงไปที่บัญชีออฟชอร์เนี่ยหรือว่าบัญชีที่มันเชื่อมโยงกับเว็บผิดกฎหมายบรรดาธนาคารแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยมันจะเห็นแพทเทิร์นชัดแล้วก็จะตามสืบได้ทันทีเพราะฉะนั้นไอ้เพย์เมนต์เกตเวย์แบบเทาๆเนี่ยนะมันก็เลยจะเข้ามาแก้ไอ้จุดที่มันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าแบบพวกวิธีคิดของการเปลี่ยนธุรกรรมที่ควรจะดูแบบน่าสงสัยให้กลายเป็นธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาซึ่งเขาจะโอ้โหโยงใยรายละเอียดอะไรของเขาลากยาวกันออกมาเลยซึ่งไงก็ตามเนี่ยข่าวในโซเชียลตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับตัวของคุณปัญญวีเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามองเป็น2ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นเกมการเมืองเป็นเทคนิคเดิมๆที่น่าสนใจด้วยวิธีการขุดเรื่องเก่าๆมาคุย
3: ค
2: ือจริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยมันต้องรอการพิสูจน์แต่ว่าวิธีการบิดกระแสสังคมที่ดีที่สุดก็คือการบิดความสนใจด้วยการเอาเรื่องใหม่ๆแบบดาร์กๆขึ้นมาคุยเนี่ยเพราะนั้นประเด็นไอ้ Brokเนี่ย Forex เนี่ยเขาบอกไม่แปลกใจเพราะว่าค่าคอมนะจากการเทรดเนี่ยโอ้โหเขาบอกมันหอมหวานมากกระแสเงินสดรายวันคือใครเห็นก็ตาลุกก็อย่างที่เนี่ยคุณเลยเนี่ยเขาบอกไว้คือเงินนะโอ้โหเข้ามาเป็น IBT
3: เป็น10ล้าน
2: เป็น10

0: ล้านต่อเดือน
1: จริงๆอันนี้เขายังไม่ได้บอกใช่ไหมคะพี่แดงว่าปลายทางโอนไปไหนใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันต้องมีการสืบต่อว่าในการโอนเข้าออกแบบเนี้ยถี่ขนาดเนี้ยปลายทางอ่ะคือที่ไหนเพราะมันจะได้เป็นตัวในการเชื่อมโยงในเรื่องของกฎหมายต่อแล้วก็ใบซื้อขาย
0: ใช่ไหมเข้าบัญชีเขานะ
1: แล้วที่โอนออกอ่ะโอนออกไปไหนเนี่ยแหละว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่มันน่าจะพิสูจน์ได้อีกเยอะ

0: เดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่า
1: ไม่แต่ว่าอย่างกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยคือมันมองได้ไปถึงประเด็นเรื่องของพรรคประชาชนด้วยที่บอกว่ามองได้ไปถึงกรณีของพรรคประชาชนเนี่ยก็คือคุณภาวุฒิเนี่ยนะเพิ่งมาลงเล่นการเมือง
0: ค่ะ
1: เนี่ยเลือกตั้งหัวเนี่ยปี69แต่ปรากฏว่าคุณภาวุฒิเนี่ยสามารถแซงทุกคนอย่างคุณรังสิมันโรมซึ่งคุณรังสิมันโรมเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่คือร่วมก่อตั้งด้วยกันมาเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นแล้วก็ขายความเป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลมาจนพรรคประชาชนเนี่ยคือภาพเนี่ยพะอยู่แล้วว่านี่คือความเป็นพรรคประชาชนนะความเป็นอนาคตใหม่เออแต่อยู่ดีๆเนี่ยคุณภาวุฒิมาจากไหนคะแซงค่ะคือแซงหน้ามาอยู่ลำดับบัญชีรายชื่อเนี่ยลำดับ7ในขณะที่ตัวของคุณรังสิมันต์โรมเนี่ยอยู่ลำดับ8
0: ค่ะ
1: คุณผลิตเองเนี่ยก็ต่อสู้กันมาตั้งแต่ก้าวไกลก็อยู่ลำดับ9แล้วบรรดาผู้ที่ร่วมก่อตั้งกันมาหลายคนเนี่ยก็ไปอยู่ลำดับท้ายๆแต่คุณภาวุฒิมาอยู่ลำดับ7นั่นหมายความว่าอะไรคือคุณภาวุฒิเนี่ยก็คือในทุนของพรรคก็คือผู้ที่หาเงินเข้าพรรคคือไปๆมาๆเนี่ยนะพรรคประชาชนน่ะซึ่งบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่แบบคนรุ่นใหม่เป็นพรรคอุดมการณ์ไปมาคุณก็ไม่ได้แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆเลยที่เงินคือเรื่องใหญ่เงินคือเรื่องสำคัญ
0: มันปฏิเสธไม่ได้อะเน
1: า
0: ะ
1: เออแล้วคือคุณมาแซงหน้าไงคือมันไม่น่าที่จะแบบมาแซงหน้าคนอื่นเขาได้อ่ะ
0: อืมแต่ตอนนี้หลายคนก็อุ้มเขาเยอะมากเลยเน
1: า
0: ะคือเหมือนกับ
1: เนี่ยออกมาคือทุกคนออกมาแบบโอ้โหเรียงหน้ากระดานเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออปกติแล้วเนี่ยบรรดาสมาชิกหรือว่าสสอภัยในพรรคประชาชนเนี่ยเวลาใครโดนแล้วโดนเลยไงโดนตัดทิ้งตั้งกรรมการสอบ
0: ออกมาแถลงเลยว่าถ้าเกิดผิดจริงก็ลงโทษเลยไม่เกี่ยว
1: ตั้งกรรมการสอบบ้างแล้วก็แบบทำเนียนๆไปหายไปอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่โอ้โหนี่เห็นไหมอย่างคุณณัฐพงษ์เองก็ไม่เคยออกอาการคราวนี้ก็ออกอาการถึงขนาดจะเล่นไล่บีดีเอสไอเลยอ่ะ
0: ซึ่ง
1: แบบไม่เคยปรากฏมาก่อนอ
0: ่ะ
1: แต่เนี่ยคือไอ้ภาพนี้นะคือมันก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นแล้วนะว่าเออมันเกิดอะไรกันขึ้นกับพรรคประชาชนซึ่งไม่น่าเชื่อไงไม่น่าเชื่อกับความเป็นพรรคประชาชนน่ะแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ที่ก่อตั้งมาซึ่งทุกตลอดเวลาที่ผ่านมาคือคุณฉายภาพของความเป็น
0: มีเราไม่มีเท่า
1: ไม่มันเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่ต่อสู้พวกประชาธิปไตยจะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ว่าคุณก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพรรคการเมืองอื่นเลย
0: อุ๊ยแต่ถ้าจะเอา
1: เงินเป็นเรื่องใหญ่
0: ก็จริงเพราะว่าจริงๆถ้าเราเช่นนี้พี่เด้งมันก็จะโยงไปถึงเรื่องของผู้ว่ากท
1: ม.
0: ใช่ไหมที่มีเลือกที่ปรึกษาอะไรเหล่านี้คือทุกอย่างอ่ะมันก็กลับไปสู่ลูปที่เขาพยายามหนีออกมาในท้ายที่สุดอ่ะ
1: แล้วยังไม่เท่านั้นนะสำหรับโตคุณภาวุฒิเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีคนเล่นประเด็นนี้กันเยอะเลยซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกันนะแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดเนี่ยผู้ก่อตั้งพรรคอ่ะเพราะว่าไปมาๆเนี่ยคนที่เข้ามาถือหุ้นเนี่ยในธุรกิจของคุณภาวุฒิเนี่ยมันมีชื่อพี่สาวของคุณธนาธรเนี่ยรวมอยู่ด้วยเออเนี่ยมันคือเกี่ยวโยงกันหมดเนี่ยคือสำหรับคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเพราะว่าคือตัวเขาเองเนี่ยถือหุ้นในบริษัทเนี่ยมากถึง36แห่งและในจำนวนเนี้ยนั่งเป็นกรรมการถึง17แห่งการถือหุ้นเนี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยประมาณ 70.6 ล้านคือมีทั้งธุรกิจซอฟต์แวร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวซึ่งว่ากันว่ามีฐานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยังถือหุ้นนะร่วมกันกับคนดังในแวดวงธุรกิจวงการบันเทิงหลายคนคือโหไอ้ที่เขาออกมาระบุชื่อวงการบันเทิงเนี่ยนักร้องดังๆดาราดังๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ถือหุ้นร่วมกันกับนี่แหละค่ะพี่สาวคุณธนาธรคือคุณชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจในบริษัทขายวัสดุก่อสร้าง
0: พี่ได้รู้แล้วถ้าเกิดวิเคราะห์จากท่าทีของคุณภาวุฒิในการออกมาชี้แจงอะค่ะหนึ่งคือไม่ได้ชี้แจงโดยใช้วิธีการออกมาสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยใช้วิธีการโพสใช่ไหมคะแล้วสองคือไม่ได้เอาหลักฐานที่มันเป็นเส้นทางของการโอนเงินจริงๆว่าอ้าวทำไมตัวเลขเป็นล้านๆขนาดนั้นเนี่ยมันถึงได้ออกมาแล้วถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยเท่าที่พี่เด้งวิเคราะห์พี่เด้งคิดว่ามันเป็นการเงียบผิดปกติหรือเป็นการมูฟช้าผิดปกติ
1: ไม่หรอกเขาก็แค่เบื้องต้นเบื้องต้นมั้งเขาอาจเดี๋ยวเขาอาจจะเอาข้อมูลไปให้กับทางดีเอสเอก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าตอนนี้รอดูก่อนเอาแค่ว่าที่ตัวคุณภาวุฒิประกาศบอกว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์เนี่ยเอาดูอันนี้ก่อน อยากรู้มากเลย คือปกตินักการเมืองไม่เคยค่ะปกตินักการเมืองไม่เคยแต่ถ้าเกิดว่าคือคุณไปในช่วงของการเปิดสมัยประชุมเนี่ยนะโอ้โหมันจะเท่มาก
0: ได้เท่ได้เท่

0: ้แต่ว่าในเนื้อในอ่ะ
1: มันจะก็ไม่รู้แหละเออแต่เนี้ยมันก็เป็นการมันก็เป็นการแสดงให้เห็นไงว่าถึงแม้ว่าฉันเป็นส.ส.นะอ่ะเนี่ยฉันก็ไม่ใช่เอกสิทธิ์นะเออมันก็จะได้จุดหนึ่งละ
0: ก็นี่ไงไอ้เรื่องที่ใช้เอกสิทธิ์ไม่ใช้เอกสิทธิ์เนี่ยก็มีคนจากพรรคส้มอ่ะเขาก็เอามาเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเนี่ยอย่างเช่นตอนคุณชนภัทรอ่ะยังต้องรอเองต้องเขาเรียกไม่ใช่ยังต้องรอคือขอเลยอ่ะขอให้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยแต่อันนี้รอได
1: ้อ่
0: าในเมื่อรอได้แล้วทำไมถึงออกมาเปิดเผยแต่ในฝากฝั่งของคุณพาวุฒิเออคุณป้อมพาวุฒิบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะได้เท่แต่ทีเนี้ยในความได้เท่เนี้ยเดี๋ยวต้องรอนะว่าในสิ่งที่เขาไปยื่นเนี่ยซึ่งพอเขายื่นแล้วเขาสามารถเปิดเผยได้ไหมคะหรือว่ามันต้องอยู่ในชั้นของการสอบสวนที่ดีเอสไอต้องปิดก่อน
1: ทั้งสองฝ่ายอ่ะทั้งตัวคุณพาวุฒิเองแล้วก็ทั้งดีเอสไอแหละว่าเขาจะออกมาเปิดเผยประเด็นประเด็นไอ้เนื้อหาหลักถงหลักฐานอะไรมันจะมีผลอะไรไหมอันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าในส่วนเงินเนี่ยนะที่ทางคุณพาวุฒิเนี่ยนะจัดให้กับพรรคประชาชนเนี่ยก็ว่ากันว่าคือคุณพาวุฒิเองนะคะเป็นผู้ก่อตั้งค่ะแล้วก็เคยเป็น CEO ของ Pay Solution ก็บอกไอ้บริษัทนี้มันเป็น Payment Gateway ที่รับชำระเงินออนไลน์คือเป็นตัวกลางในการรับเงินบริจาคแล้วก็เป็นตัวกลางในการรับเงินบริจาคให้กับพรรคประชาชนอ่ะก็เหมือนกับคุณพาวุฒิเนี่ยเป็นนายทุนให้กับพรรคนั่นแหละเออจัดแจงเรื่องแบบเงินเข้าสู่พรรคประชาชน
0: อันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะหมายถึงว่าเส้นทางของคุณพาวุฒิกับพรรคประชาชนที่พี่เด้งบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ทำไมใช้สปริงก้าวกระโดดเข้าฟาสต์แทร็กมาเลยใช่ค่ะก
1: ็อันนี้เป็นเรื่องของพรรคประชาชนทีนี้เราจะไปที่ประเด็นละนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับไทยเขาเรียกไทยใช่ไหมไทยพาสปอร์ต
0: THAI
1: Passport เนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มองว่าเพราะประเด็นนี้แหละที่ทำให้คุณพาวุฒิเนี่ยโดนเล่นงาน
0: ค่ะ
1: โดนเล่นไอ้เรื่องไอ้ Forex นี่แหละคือเรื่องนี้นะคือต้องยอมรับเลยนะว่าก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วก็ขอปรบมือให้คุณชาดาเลย
0: ที่พูดแทนเป็นปากเป็นเสียง
1: ถามมารู้เรื่องมา
0: เอาจริงเรื่อง AI อ่ะรู้เรื่องก็คือเราเป็นยูเซอร์พี่เด้งเราก็ใช้ Gemini เราก็ใช้ ChatGPT เหมือนเมื่อสักครู่นี้ทุ่มบอกพี่เด้งอ่ะแต่ว่าลงลึกลงไปในรายละเอียดอ
1: ่
0: ะไม่รู้เรื่องว่า5ล้านคืออะไรคัดเลือกมาจากอะไร
1: ก็นี่ไงก็คือทางกระทรวง DE อ่ะไม่เคยอธิบายเลยแล้วก็อย่างที่คุณชาดาว่าที่คุณชาดาลุกขึ้นมาพูดในกรรมาธิการน่ะเนี่ยถามเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยใครคุณรู้เรื่องไหมไอ้โครงการเนี้ย
0: อุ้ยแต่ประเด็นคุณชาดานี่น่าสนใจนะเพราะขนาดคุณชาดาเองอะที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยเองที่เป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นต้นคิดของโครงการเนี้ยยังออกมาเทคแอคชั่นแบบนี้แต่มันมีคนตีความได้สองมุมนะพี่เด้งมุมแรกก็คือบอกว่าเออใช่เป็นตัวแทนหมู่บ้านที่บอกว่าไม่รู้จริงๆเหมือนกับแบบว่าไม่รับเผือกร้อนซะหมดซะทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะก็มองว่าเหมือนเป็นการตั้งรับแบ่งสู้เอาไว้กรณีว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้มันมีการตรวจสอบแล้วไปเจออะไรแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นคำถามที่คาใจกันอยู่ว่าตอนนี้คนอ่ะเขาไม่ได้เถียงเรื่องประโยชน
1: ์
0: คือถ้ามันได้มามันมีประโยชน์จริงๆแหละแต่ประโยชน์ลึกๆที่ประชาชนได้มากกว่าที่ได้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยที่ใช้ฟรีกันอยู่เนี้ยคืออะไรแล้วมันต้องใช้เงิน 1,600 ล้านบาทหร
1: อ
0: แล้วเมื่อใช้เงิน 1,600 ล้านบาทใครที่จะได้ใช้ก็ในเมื่อตอนนี้เขาก็มีโครงการต่างๆที่ให้นักศึกษาใช้ให้อะไรใช้ได้อยู่มันต่างกันยังไงและไหนจะมีวันที่มีการแถลงอีกใช่ไหมพี่เด้งที่ประชาชนที่ไปนั่งเป็นคุณป้าไปเราไม่ได้ดูถูกใครนะเราไม่บูลลี่นะแต่มันก็มีการตั้งข้อสังเกตอะว่าทาร์เก็ตคือใครกันแน่และการมาในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการมาแบบสงสัยใครรู้จริงๆหรือเป็นการแบบเชิญชวนกันขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามเยอะแยะมากมายที่มันยังตอบไม่ได้แต่ในท้ายที่สุดตัวแบกคือท่านปลัดเนาะ
1: ใช่คือตอนนี้ข้าราชการก็รับเลขกันไปเพราะว่าทางคุณชัยชนกก็พูดชัดเจนแล้วคือโบยไปแล้วข้าราชการแต่ว่าเรื่องของไอ้ THAI Passport เนี่ยนะคือโครงการเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเนี่ยว่าเออไอ้มันมีปัญหาอะไรของมันเนี่ยนะคือโครงการนี้คือเป็นโครงการที่ตอนนี้พรรคประชาชนเองเขากำลังแบบเกาะติดมากกำลังขย่มแบบโอ้โหเล่นงานตรวจสอบประเด็นเรื่องของโครงการนี้อย่างมากนะและโครงการนี้เนี่ยนะคะมันคือโครงการในการแจกสิทธิ์ให้กับคนไทยได้ใช้ AI ในระดับโปรแล้วก็ได้ใช้ฟรีเนี่ย1ปีคือเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มกลางเขาบอกว่าเหมือนเป็นระดับ AI พรีเมียมอ่ะคือรวมทั้งหมดเลยอ
0: ่ะ
1: รวมทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้พวกค่ายยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไอ้พวก ChatGPT Gemini ที่คนใช้กันอยู่คราวเลยทั้งหลายแหล่เนี่ยจะให้คนไทยได้ใช้ฟรีเนี่ย1ปีคืออย่าง True อย่าง AIS เนี่ยคือเดือนนึงคุณต้องจ่ายประมาณ300กว่าบาทราคา

0: ประมาณนั้นแต่อันเนี้ยคือไม่ต้องจ่ายฟรีคือคุณจะได้ใช้ฟรีซึ่งโครงการนี้นะเขาก็จะใช้งบประมาณอย่างที่รู้กันเนี่ยคือ 1,600 ล้านบาทแล้วเขาก็ตั้งเป้าแจกสิทธิ์ให้กับคนไทยเนี่ย5ล้านคนโดยเขาให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากคนไทยเนี่ยยังมีอัตราการเข้าถึง AI เนี่ยน้อยกว่าหลายประเทศและโครงการนี้ก็เลยเปรียบเสมือนแบบเหมือนกับว่าเขามองว่ามันจะเป็นทางลัดทางลัดที่จะช่วยคนไทยเนี่ยก้าวทันโลกไอ้โลกยุคดิจิทัลและนอกจากนี้ก็จะได้ใช้ AI ในระดับท็อปแบบฟรี1ปีเต็มๆแล้วคือไม่ได้ใช้อย่างเดียวเขามีการขอมีคอร์สให้เรียนด้วย
1: ค่ะ
0: คือเหมือนบังคับอ่ะคนที่เข้ามาอยู่ในเนี่ยโครงข่าย5ล้านคนเนี่ยคือคุณต้องเรียนจบหลักสูตรตามที่เขากำหนดเอาไว้จะเป็นคอร์สเรียน AI ฟรีแล้วหลังจากเรียนจบเนี่ยนะคือเห็นบอกว่าคือถ้าเรียนคือถ้าคุณไม่เรียนเนี่ยเขาก็ตัดสิทธิ์ออกไปเลยคือคุณต้องเรียนแล้วเรียนเนี่ยพอจบหลักสูตรปุ๊บเนี่ยตามที่กำหนดคุณก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นเขาบอกว่าเป็นใบประกาศนียบัตรที่พัฒนาร่วมกันกับพวกบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกคือคุณสามารถเอาไปใส่ในเรซูเม่เวลาคุณจะไปสมัครงานที่ไหนทำงานที่ไหนเนี่ยว่าคุณผ่านแล้วนะ
1: แต่แบบนี้มันต้องเฉพาะทางนะพี่เด้งถูกไหมคะคือเหมือนอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีงบประมาณที่แบ่งเอาไว้ให้สำหรับข้าราชการที่อายุเยอะแล้วอะเพื่อที่จะได้ตามทันโลกได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีสาขาเฉพาะของมันว่าถ้าเรียนคือเรียนอะไรถ้าสมมติว่าให้
0: คงกำหนดเอาไว้อะนี่เราต้องไปดูอีก
1: ทีเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเรียนคือจริงๆด้วยหลักการดีนะเพียงแค่ในหลักการนั้นเราไม่รู้เนื้อใน
0: มันมีปัญหาไงเดี๋ยวมันมีปัญหาอยู่เนี่ยแต่ว่าเนี่ยไอ้ที
1: ่ประโยชน
0: ์ที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดอย่างที่บอกไว้อะเรื่องความคุ้มค่าเรื่องอะไรนะงบ 1,600 เนี่ยมันคุ้มไหมกับการลงไปความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการอะไรเงี้ยว่าจะสามารถแบบสร้างผู้ใช้งาน AI ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ไหมที่สำคัญก็คือไอ้ประเด็นที่พรรคประชาชนเขาโจมตีนะนี่มานั่งไล่เลียงดูเนี่ยพรรคประชาชนเขาโจมตีอะไรบ้าง
1: TOR
0: นะดูเลยเปิดดูเนี่ยมันจะมีประเด็นที่โจมตี
1: TOR ว่าเข้าข่ายล็อกสเปคหรือเปล่าความเชื่อมโยงของพรรคกับเอกชนมันมีหลายจุดมากๆแล้วก็รวมไปถึงไอตัวที่มันเป็นโปรแกรมที่เขาเขียนกันไว้ก่อนล่วงหน้าไงพี่เด้งที่เหมือนว่ายังไม่ทันเริ่มประมูลเลยอะแล้วพอสุดท้ายอ้าวทำไมโปรแกรมมันเสร็จเร็วจังอันนั้นอีกอันนึงอันนั้นอีกอันนึงว่ามันไปเหมือนกับกระทรวงอวเหมือนก๊อปปี้วางแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกอะไรอ่ะบริษัทที่เขาจะต้องมารับประมูลเนี่ยคือการทำแอปอ่ะทำไมผู้ประมูลผู้ชนะประมูลอ่ะเขาทำแอปเสร็จล่วงหน้าแล้วหรอเขามาดูไทม์ไลน์แล้วไม่มีทางที่มันจะเสร็จในระยะเวลาอันสั้นนั้นเพราะว่าในการที่บริษัทของการทำแอปเขาต้องทำตัวเนี้ยมันต้องใช้เวลาแต่พอมานั่งนับทำลายดูโอ้โหเสร็จเร็วจังเลยอะแปลว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าล็อกกันไว้หรือเปล่าแบบนี
0: ้เนี่ยคือถ้าสรุปแล้วเนี่ยนะที่เนี่ยเขาสรุปกันออกมาเนี่ยมันจะมี5ข้อคือการใช้งบประมาณนอกสภาคือใช้งบจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมันเป็นงบผูกพันข้ามปีทำให้ไม่ต้องผ่านการพิจารณาและการตรวจสอบของรัฐสภาตามกระบวนการปกติ
1: อ
0: ันนี้แหละที่ทางคุณไอซ์ราชนกเนี่ยเขาออกมาจี้เลยว่าทำไมไม่ทำปกติไม่ใช้งบปกติจะได้เข้าสู่กระบวนการแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อีกข้อหนึ่งก็คือพิรุธในเรื่องของการหัวประมูลค่ะคือเขาไปพบข้อมูลแอปพลิเคชันของเอกชนลักษณะเดียวกันเนี่ยปรากฏในระบบเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะคือมันไปปรากฏในระบบก่อนที่จะมีการเปิดประมูลแล้วก็กระบวนการการประมูลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นแบบเร็วในช่วงวันหยุดปลายปีคือใช้เวลาเปิดปิดรับงานแค่เพียง34วันอันนี้เป็นกระบวนการพิรุธที่เกิดขึ้นกับการประมูลแล้วก็มาเรื่องของความโปร่งใสของ TOR คือส.ส.พรรคประชาชนเขาไปจับพิรุธเรื่องของเนื้อหานะคะเนื้อหาใน TOR ของโครงการเนี้ยคือมันมีความคล้ายกันกับ TOR ของกระทรวงอว.นี่แหละเขาบอกว่าคล้ายกันสูงถึง 99.99% เลยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการลอกเลียนแบบเพื่อที่จะล็อกสเปคแล้วเขาก็ยังมองถึงเรื่องของความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ที่มันไม่ชัดเจนคือมีการเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลเนี่ยต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์ติดตั้งจอดิจิตอลในร้านสะดวกซื้อกว่า 1,500 แห่งซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดสื่อหรือเปล่าและเนื้องานก็เบี่ยงเบนไปแบบจากการพัฒนา AI อย่างแท้จริงอะไรเงี้ยและอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือความเร่งรีบ ในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เนี่ยมีการ

0: ร่นระยะเวลาการทำงานของโครงการเนี่ยลงมาจาก90วันเหลือแค่เพียง30วันโดยที่เป้าหมายแล้วก็กลุ่มเป้าหมายให้คนไทยเนี่ย5ล้านคนในการเข้าถึง AI เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงนี่แหละเป็นข้อสงสัยแล้วก็พิรุธที่ทางพรรคประชาชนเขามองแต่ทีเนี้ยอย่างในประเด็นนั้นมีอยู่ประเด็นหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือประเด็นข้อหนึ่งคือในข้อที่บอกว่าความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ติดตั้งจอดิจิตอลอ่ะจำได้ไหมมันจะมีประเด็นที่โยงไปถึงแพลน B
1: ใช
0: ่โดยโยงภาพอ่ะเจ้าของแพลน B ที่ไปในงานวันเกิดของคุณกรุณาชิดชอบอะไรเงี้ยซึ่งบุคคลคนนี้จะเป็นบุคคลที่แบบใกล้ชิดกับคุณเนวินมากงั้นหลายคนก็เลยจับจ้องไปว่าแพลน B นี่แหละจะชนะการประมูลทั้งนี้ทั้งก็เป็นว่าแพลน B เนี่ยก็เป็นเจ้าของธุรกิจไอ้พวกป้ายโฆษณาทั้งหลายแหล่สื่อโฆษณาจอ LED เนี่ยคือเขา
1: เกือบ
0: กว้านทั้งหมดไม่ต้องอะไรคือไม่ได้เฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแม้กระทั่งป้ายโฆษณาในไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กอ่ะที่เวลามีภาพ
1: ของเวลาที่มันเป็นข่าวบ้านเราอ่ะภาพดารา
0: ภาพอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็จะไปขึ้นจอ LED ก็เป็นเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นเจ้าของเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเออเนี่ยคือคุณจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดคุณเนวินแต่คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนใกล้ชิดคุณเนวินนะคะตอนนี้บริษัทแพลน B ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปถามเลยนะในเนี่ยไอ้พวก Google อะไรทั้งหลายแหละไม่ได้อยู่ในมือของคนคนนี้แล้วนะหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้หุ้นส่วนใหญ่ลงไปเปิดดูก็บอกหุ้นส่วนใหญ่นะมันจะอยู่ในกลุ่ม VGI ซึ่งเป็นไอ้ VGI เนี่ยมันคือบริษัทในเครือ BTS ค่ะบริษัทในเครือ BTS ใครก็รู้อยู่ว่าคือใครที่เป็นผู้บริหารของบริษัทนี้ซึ่ง VGI เนี่ยนะคะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 24.13% ของแพลน B และเป็นที่รู้กันว่าผู้บริหาร BTS เนี่ยนักการเมืองคือในพวกคนที่ทำงานข่าวการเมืองเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้ยไม่กินเส้นกับคุณเนวินค่ะคนนี้คือไม่กินเส้นกันเลยนานมากเลยด้วยแต่เขาสนิทสนมกันมากกับท่านนายกเพราะนั้นเราก็ไม่รู้อะไรว่าเออเนี่ยคือบางทีคนแบบมองไปที่แบบแพลน B ไงแต่แพลน B แล้วมองไปนึกถึงหน้าของชื่ออะไรนะคุณเลยไม่รู้ว่าคุณปรินหรือคุณเลยสักอย่างเน
1: ี่
0: ยเออไม่ใช่ค่ะนี่คนนี้ค่ะเจ้าของ BTS
1: ค่ะหลังจริงๆค่ะไม่มีใครจะพูดต่อมีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกให้อุ้มพูดให้พี่เล็กไอ้พี่เด้งพูดดีแล้วค่ะแล้วก็มีข้อความถามว่าพี่เล็กโดนออกแล้วยังค่ะยังไปบองชู้กับบองตะเลพูอยู่ค่ะ
0: ใช่ป่านนี้กลับมาแล้วแต่มันบอกว่าไม่ไหวมาจัดรายการไม่ไหวเขาไปบุญหมู่นี้เขาบินบ่อยไปต่างประเทศบ่อยอิจฉาอยู่เนี่ยอยากไปเหมือนกันเนี่ยอยากไปเที่ยวมากเลยแต่ว่าด้วยความเนี่ยไอ้ตอนนั้นเนี่ยตอนช่วงสงกรานต์เนี่ยหยุดไปไงพอหยุดไปปุ๊บเนี่ยคือจริงๆอ่ะจะไปเที่ยวแป๊บเดียวแต่ด้านเนี่ยคือเนี้ยคือไปแล้วไปเจอร้อนจัดแล้วก็เลยเป็นไข้ก็เลยต่อไปอีกอาทิตย
1: ์ยาวเลยไม่ได้เที่ยวต่อนะคะป่วยต่อ
0: ไอ้ก็เลยเกรงใจทุกคนมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะไม่หยุดแล้วก็ตั้งปณิธานไว้ว่าจะไม่หยุดคือจะไปหยุดอีกทีก็แบบปลายปีเลย
1: ค่ะ
0: ก็ให้สัญญากับทุกคนบุรดมจะไม่หยุด
1: บุรดมอยู่ก่อนนี่ไงบุรดมมาเปิดแล้วรับโรงทางแพลน B และ BTS มันมีความลิงก์กันอยู่ตรงนี
0: ้ทีนี้นะคือก็จะต้องมาที่ทางด้านของตัวปลัด DE
1: ค
0: ือสำหรับโครงการนี้เป็นการยืนยันชัดเจนแล้วว่ายังไงเนี่ยเดินต่อแน่ปลัด DE เขาประกาศในที่ประชุมคณะกรรมการบอกคือคุณให้เหตุผลมาสิคือผิดตรงไหนอะ
1: อุ้ยแต่เที่ยวนี้เขาแข่งกล้าวเนาะเขาดูแบบ
0: ดุดัน
1: จริงๆพี่เล่นคือรู้สึกว่าด้วยกฎหมายหรือด้วยอะไรใดๆอย่างเงี้ยในเนื้อในรายละเอียดอุ้มไม่ทราบอ่ะแต่พออุ้มดูวิเคราะห์จากท่าทีของท่านแล้วอ่ะก็พอจะรู้เลยอ่ะว่าโครงการนี้เดินหน้าแน่นอนแล้วเป็นการเดินหน้าแบบก็ไม่ได้มีผิดขนาดวันที่เขาแถลงไอ้วันที่ในประชุมกรรมาธิการ
0: อ
1: ่ะมีตัวแทนจากฝั่งเอกชนนะคะเขายังออกมาใช้คำว่าแฉท่านก็ไม่ได้อ่อนข้อใดๆนะท่านก็มุ่งหน้าเดินหน้าต่อเลยนะ
0: นี่เดี๋ยวเราว่ากันต่อนะเพราะว่าเนี่ยเราต้องเข้าข่าวใช่ไหม
1: ใช่
0: ข่าวต้นชั่วโมงอ่ะพักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆ

0: ณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวปุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น M-Cord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มรัฐบาลเผยผลงาน1เดือนจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมาผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งออกเป็น3ด้านประกอบด้วยศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์หรือ call center ระหว่างวันที่1ถึง31พฤษภาคม2569มีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการรวม209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายและให้คำปรึกษาได้ทันที187สายโดยประเด็นหลักที่สอบถามส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการอบรมและสติ๊กเกอร์ใบอนุญาตพร้อมกันนี้ยังมีการรับข้อร้องเรียนเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการเชิงรุกเพิ่มเติมด้วยขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุได้ตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายน2569มีประชาชนร่วมส่งเบาะแสกระทำผิดเข้ามาแล้วรวม73เรื่องซึ่งปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้นแล้ว5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการอีก5เรื่องนอกจากนี้ได้บูรณาการความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยการส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการกัญชาเชิงรุกแล้วมากกว่า 1,247 ร้านทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งการจับกลุ่มผู้กระทำผิดการพักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศวันนี้ว่าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยสำหรับปริมาณฝนแยกรายภาคภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจะมีฝนตกร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก

0: 6จะมีฝนตกร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์โบกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวกีฬาค่ะสหรัฐชนะออสเตรเลีย2-0การันตีเข้ารอบศึกฟุตบอลโลก2026รอบแรกกลุ่มดีที่สนามซีแอตเทิลสเตเดียมทีมชาติสหรัฐเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียเกมนี้สหรัฐเล่นได้เหนือกว่าและออกนำ 1-0 จากการทำเข้าประตูตัวเองของคาเมรอนเบอร์เกสกองหลังออสเตรเลียในนาทีที่11จากนั้นนาทีที่43อเล็กฟรีแมนปราการหลังของสโมสรบียาเรลมองทำประตูปิดท้ายให้พญาอินทรีเอาชนะออสเตรเลีย 2-0 เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีเข้ารอบน็อกเอาท์หลังจบเกมมาริซิโอโปเซติโน่กุนซือทีมชาติสหรัฐอเมริกากล่าวชื่นชมผลงานของลูกทีมโดยยกให้ทัศนคติและความมุ่งมั่นของนักเตะเป็นกุญแจสำคัญสู่ชัยชนะในเกมนี้ส่วนผลคู่อื่นๆกลุ่ม C บราซิลชนะเฮติ 3-0 มอร์โกเฉือนชนะสกอตแลนด์ 0-1เทนนิส ATP ทัวร์รายการฮันเลอโอเพ่น2026ที่เมืองฮันเลอประเทศเยอรมนีประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศดาเนียลอัลไมเออร์มือ81ของโลกนักหัวเจ้าถิ่นซึ่งได้สิทธิ์ไวการ์ดเข้าร่วมการแข่งขันพลิกล็อกเอาชนะดาเนียลเมดเวเดฟมือ11ของโลกจากรัสเซีย2-1เซต6-4 6-7 ไทเบรก6-8 และ6-4 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนอัลไมเออร์จะไปพบกับฟรานเชสเทียโฟมือ26ของโลกจากสหรัฐที่พลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะเฟริกโอเชอาลียาซิมมือ4ของโลกจากแคนาดา2-1เซต3-6 6-3 7-6 ไทเบรก14-12นับเป็นการผ่านเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกของการแข่งขันบนคอร์ตหญ้าทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
6: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
7: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: เตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcord news โทร02 201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: มา9:08 น.

0: ีนะคะมาเบรกที่3ละคุณธงชัยเขามาถามบอกคนกลุ่มไหนอะ5ล้านคนนะได้ใช้ AI ฟรีชาวไร่ชาวนาเกษตรกรได้ประโยชน์อะไรจากโครงการนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของไอ้พวกดิจิทัลพวกนั้นมันได้ประโยชน์อยู่แล้วแหละ
1: ค่ะก็จริงๆมันมีประเทศหนึ่งถ้าจำไม่ผิดรู้สึกจะเป็นอียิปต์เขาใช้วิธีการในการคำนวณให้ AI ช่วยคำนวณคุณภาพดินแล้วก็ดูเรื่องของฟ้าฝนแล้วเขาก็ไปผลิตข้าวโพดหรืออะไรทุกอย่างที่เขาปลูกในพืชสวนอ่ะพี่เด้งสุดท้ายอ่ะมันได้ผลคือเหมือนกับรู้ว่าอ๋อตอนนี้ดินมันเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้กระบวนการอะไรต่างๆเนี่ยโดยใช้ AI ช่วยเนี่ยค่ะพอมันมาคำนวณได้เสร็จสรรพเขาก็ไปปรุงดินใหม่แล้วพอปรุงดินใหม่อ่ะมันก็จะทำให้พืชผลมันงอกเงยขึ้นมาเนี่ยค่ะใช้ให้เห็นภาพว่า AI มีประโยชน์ยังไง
0: ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการการขายการตลาด
1: ใช่ไม่ต้องคิดเองคือเหมือนกับให้มีคนที่เขาไปเรียนจบสูงๆมานั่งข้างๆเราแต่มาในนามตัวแทน AI ฉันผลิตได้เท่านี้ฉันจะขายใครดีและจะขายไปยังไง
0: อะไรเงี้ยคือมัน
1: วิเคราะห์ได้หมดให้เนี่ยค่ะ
0: ประโยชน์นั่นแหละคือประโยชน
1: ์ค่ะ
0: ทีนี้เรากลับมาไอ้เรื่องนี้นะ THAI passport นะคะซึ่งมาถึงตอนเนี้ยคือก็ชัดเจนละปลัดกระทรวง DE เนี่ยเขาออกมายืนยันชัดเจนว่ายังไงเนี่ยเขาเดินเครื่องต่อแน่เขาไม่หยุดโดยให้เหตุผลนะอย่างไอ้พวกประเด็นปัญหาที่ไล่เรียงกันมา5ข้อที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาติดติงกันออกมาว่าเอ้ยเนี่ยคือคุณมีปัญหาความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นนะเรื่องของการใช้งบประมาณนอกสภาเรื่องพิรุธการหัวประมูลเรื่องความโปร่งใส TOR เรื่องความคุ้มค่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนไอ้พวกวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยทีนี้ทางปลัด DE เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าอ่ะอย่างเงี้ยที่เขาต้องใช้ไอ้กองทุน DE เนี่ยนะจนส่อถึงความไม่โปร่งใสอ่ะเพราะว่าไม่ได้ผ่านสภาอันนี้ทางปลัดเองเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าก็เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิบัติงานจริงอ่ะในวันที่1ตุลาเนี่ยทรัพยากรงบประมาณปกติของกระทรวงเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่มากเขาก็เลยต้องไปพึ่งพากองทุน DE ที่มันมีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมใช้งานอยู่เนี่ยเกือบ 2,000 ล้านก็เลยเอาเงินก้อนเนี้ยมาออกแบบโครงการแล้วก็สืบราคากลางตามระเบียบราชการอันนี้คือเหตุผลที่ปลัดดีอีเนี่ยให้เอาไว้และทีเนี้ยคือกระบวนการการใช้เงินกองทุนเนี่ยปลัดดีอีก็อธิบายต่อไปอีกนะครับบอกว่าคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เข้าใจนะเพราะว่ามันต้องผ่านการกลั่นกรองแบบเข้มงวดเป็นลำดับชั้นโดยคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วก็ทางปลัดบอกว่าก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของดีอีอีกแต่ว่าจะประกอบไปด้วยแบบตัวแทนจากหน่วยงานกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่จะตรวจสอบจนนำไปสู่การยกร่าง TOR แล้วก็จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายครบถ้วนทุกขั้นตอนในขณะเดียวกันเนี่ยปลัด DE ยังบอกอีกเรื่องของรายละเอียด TOR เนี่ยนะที่มีทั้งหมด40หน้าเนี่ยแล้วไปซ้ำกันกับทางกระทรวง
1: อบ
0: ค่ะทางปลัดเองก็บอกว่ามันก็เป็นเพียงไม่กี่ข้อแล้วก็ไม่ใช่คุณสมบัติมาตรฐานคือข้อสงสัยที่ว่าทำไมไม่ซื้อตรงกับผู้พัฒนา AI แต่ละเจ้าแต่ว่าเลือกทำสัญญาภาพรวมขนาดใหญ่พ่วงกันกับงบโฆษณาจอเนี่ยเป็นเพราะราชการเนี่ยไม่สามารถแบ่งซื้อแบ่งจ้างงานเดียวกันจากหลายเจ้าได้แล้วก็ความสำเร็จของโครงการเนี่ยก็วัดจากผู้ใช้งานแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ส่วนเรื่องการใช้จอประชาสัมพันธ์ในร้านสะดวกซื้อนะคณะผู้ร่างทีโออาร์เนี่ยก็ชี้แจงว่าเป็นการนำเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานราคากลางที่กระทรวงอวเนี่ยเคยจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วก็ได้ผู้ชนะเนี่ยแหละเอามาเป็นแนวทางเอามาเป็นแนวทางเพื่อประกอบการทำสื่อออฟไลน์ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวันละ20ล้านเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้รายอื่นเนี่ยเข้ามาประกวดราคาได้ก็เนี่ยทางปลัดดีอีเขาก็ออกมาปิดท้ายด้วยนะบอกว่าไอ้การกล่าวหาว่าทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยคือก็ยืนยันว่ากระทรวงเนี่ยทำตามกระบวนการทุกอย่างคือจะให้ยกเลิกเนี่ยก็อยากถามกลับว่าคือคุณจะให้ยกเลิกอ่ะด้วยเหตุผลอะไรให้บอกมาคือถ้าเกิดว่ายกเลิกโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยบริษัทเอกชนเขาก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้อันนี้คือที่ปลัดดีอีเนี่ยออกมาแสดงท่าทีนั่นก็หมายความว่าคือโครงการเนี้ยยังไงเนี่ยไม่ล้มไปต่อและไปต่อเนี่ยนะที่ว่านี่เนี่ยวันนี้ก็เริ่มมีการขุดคุยออกมาเกี่ยวกับปลัดท่านนี้เหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยอยู่ในตำแหน่งกระทรวง
1: อะไร
0: ก็
1: ได้
0: แล้วก็จะเวลามีไอ้พวกโครงการอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมักจะให้บริษัทเดียวเนี่ยผ่านความเห็นชอบเนี่ยทุกครั้งคือได้รับการประมูลทุกครั้งเขาบอกว่าเป็นที่น่าสังเกตอย่างสุดมี4โครงการเนี่ยบริษัทเนี้ยได้ไปซะ3แล้วก็มีบริษัทอื่นเนี่ยแทรกเข้ามาอีกหนึ่งก็เดี๋ยวรอดู ตอนนี้เริ่มมีการขุดออกมานะสำหรับ

0: ทางปลัดเนี่ยนะท่านปลัดก็เตรียมชี้แจงเอาแล้วกันแต่มาวันนี้มันยังมีอีกประเด็นนึงสำหรับโครงการเนี้ย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือท่าทีของรัฐมนตรีชัยชนกค่ะที่ออกมาพูดเหมือนกับว่ากำลังจะปัดความรับผิดชอบเนี่ยไปให้กับทางปลัดหรือว่าข้าราชการในกระทรวงที่บอกว่ารัฐมนตรีไม่สามารถไปแทรกแซงเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างได้คือถ้าว่าจะให้รัฐมนตรีเนี่ยเข้ามารับผิดชอบด้วยอันเนี้ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมแต่ว่าผมยืนยันไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยข้อสงสัยต่างๆได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันแล้วเพราะนั้นผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันนั่นแหละคือกับคำพูดนะของรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าเฮ้ยคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้าว่าไอ้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่ต้องรับผิดชอบอ่ะคือข้าราชการเหรอแล้วมันตรีไม่รับผิดชอบเหรอ
1: ซึ่งมันได้เหร
0: อ
1: ก็เหมือนพูดง่ายๆถ้าเกิดสมมติว่าย่อลงมาพี่เด้งสมมติว่าอยู่ในออฟฟิศพี่เด้งคือหัวหน้าอุ้มแล้วพี่เด้งก็มาสั่งงานอุ้มทำงานนิดๆแต่ถึงเวลาที่พี่เด้งออกไปขายงานปุ๊บพี่เด้งก็บอกว่าอ๋อผลงานนี้มันมีเออร์เลอร์เพราะว่าอุ้มค่ะที่ทำผิดมีอะไรมาลงกับอุ้มได้เลยแบบนี้ปะคะซึ่งมันได
0: ้ก็นี่ไงคือเหมือนฝ่ายการเมืองแบบกำลังชิงตัวเองออกอะแล้วพอชิงตัวเองออกปุ๊บเนี่ยคือจริงๆนะมันไม่ง่ายเนาะกับการที่คุณจะปัดความรับผิดชอบเนี่ยมันมีตัวอย่างให้คุณชัชนกได้จำไว้เลยนะเพราะว่ามันเคยมีคดีของคุณยิ่งลักษณ์ค่ะเรื่องของการรับจำนำข้าวเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยนะมันจะมีประชุมอยู่ประชุมหนึ่งซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยเข้าประชุมเลยให้คนอื่นเดี๋ยวเข้าประชุมตลอดก็คือคณะกรรมการกปขซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไปมาด้วยความที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้เข้าประชุมคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยเอาข้อเนี้ยว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเข้าประชุมไปอ้างในศาลเหมือนเป็นข้อมูลอ่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่า
1: ไม่ต้องรับผิดชอบ
0: ว่าฉันไม่เกี่ยวกับการไม่เข้าร่วมประชุมแต่ศาลนะคะวินิจฉัยออกมาค่ะบอกว่าเนี่ยในการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวและการระบายข้าวเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกได้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแต่ได้มอบหมายหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุมยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในระดับปฏิบัติแล้วก็ศาลเองเนี่ยนะคะก็ตัดสินเลยว่าไอ้การปล่อยประละเลยเนี่ยแล้วไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการถือเป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วศาลก็ตัดสินจำคุก5ปีไงซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นที่มาที่ศาลปกครองสูงสุดอะได้ออกมาให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันเคสแบบเนี้ยมันก็เป็นการยืนยันได้ว่าคือคุณชัยชนกคุณไม่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ยังไงซะถึงแม้ว่าข้าราชการเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบกับโครงการนี้จริงๆอะแต่ว่าคุณก็เป็นน้ำตรีว่าการซึ่งคุณมีศักดิ์และสิทธิ์และอำนาจในการที่จะให้ไปในทางใดทางหนึ่งได้แล้วก็สามารถที่จะกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในโครงการนี้หรือว่าจะยกเลิกโครงการอันนี้ก็เป็นหน้าที่ในการดูแลของคุณโดยเฉพาะเพราะนั้นคือคุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ทั้งสิ้น
1: คุณชัยชนกอ่ะเขาพยายามจะแยกบทบาทค่ะพี่เด้งเขาบอกว่ารัฐมนตรีอ่ะมีหน้าที่คือกำกับนโยบายแต่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างอ่ะมันเป็นหน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้องมันแยกแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันแยกกันขาดได้ไหมคะ
0: ในเมื่อมันเป็นความเสียหาย
1: ผมดูนโยบาย
0: แต่ว่าไปเนอะคืออ่ะถ้าพูดโดยปกติอ่ะเราเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะแล้วให้ผู้จัดการเนี่ยมารับผิดชอบในการที่จะดู
1: การ
0: ประมูลงานอะไรทั้งหลายแหละความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บแล้วว่ามีอำนาจอยู่แล้วในการที่จะเข้าไปดูเนาะยังไงก็ต้องขอดูคือยังไงมันก็คือหนีความรับผิดชอบไม่พ้นหรอก
1: ค่ะคือตอนนี้ท่าทีของคุณชัยชนกคุณชัยชนกงงไปหมดแล้วมีสองนกคุณชัยชนกเนี่ยบอกว่าสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยไม่ติดอะไรเลยแต่ในทางปฏิบัติอะ
0: ยังไม่เห็นอะไรเลย
1: นี่เรายังอยากเห็นเลยว่าในรายละเอียดเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยแล้วไหนจะมีรายละเอียดก็ขนาดอุ้มได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดร.อ้ออาจารย์ดร.การดีอะค่ะอาจารย์ยังบอกเลยว่าคือขอดูเนื้อข้างในอะคือขอดูไปถึงขั้นกรรมการด้วยว่าตกลงแล้วมันมีใครมาร่วมพิจารณาบ้างแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะค้านซะทีเดียวนะสำหรับประชาธิปัตย์อะแต่แค่ขอดูเพื่อที่จะได้มาแยกเป็นข้อๆไปว่ามันมีตรงไหนที่เออร์เรอร์แล้วเรามาช่วยกันอุดไหมเผื่อบางทีบวกลบคูณ

0: แล้วเนี่ยถอยซะตอนนี
1: ้
0: มันต้องไปจ่ายค่าเสียหายอะไรให้กับบริษัทเอกชนแต่มันอาจจะเป็นค่าเสียหายที่น้อยกว่าถ้าเราจะใช้ทั้งก้อนในการดันทุลังเดินหน้าต่อไปแต่ท่าทีของปลัดตอนนี้คือไปต
1: ่อ
0: ไม่รอแล้วนะ
1: ภายในกระทรวงเนี่ยก็ปวดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะที่รู้มาวงในอ
0: ่
1: ะ
0: คิดไม่เคยกัน
1: เครียด
0: คิดตรงกัน
1: แต่ก็รู้ไงว่าปัญหามันกำลังถาโถมเข้ามาไง
0: เครียดนี่คือคิดตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันคะ
1: ก็คุณรู้แต่ว่าเครียดอ่ะอ่ะรู้แค่นี้ว่ากำลัง
0: ไปยากไปยากแต่ก็ต้องไป
1: คือเครียดอ่ะอ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณจะยังไงคุณจะอ่ะในเมื่อคุณจะดันไปเนี่ยในเมื่อตั้งเป้าไปแล้วว่าคุณจะดันไปเนี่ยก็จะไปเจออะไรข้างหน้าไง
0: เอาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้พี่เด้งเที่ยวกับเคสของคุณยิ่งรักอะค่ะแล้วคุณยิ่งรักโดนตัดสินในชั้นศาลใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นเคสของคุณชัยชนกมันจะมีโอกาสที่จะเดิน
1: ที่ว่าใครจะไปร้องจะมีคนไปร้องไหมล่ะก็เนี่ยก็รอค่ะถ้าเกิดว่ามันแต่ว่ามันจะต้องเกิดความเสียหายก่อนนะนั่นแหละคือก็
0: เดี๋ยว
1: ถ้าเกิดว่ามันเกิดปัญหาขึ้นไง
0: ค
1: ือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคือยังไงรัฐมนตรีก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้คือจะบอกว่าไม่รับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้จะให้ข้าราชการเนี่ยมารับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ยังไงคุณก็หนีความรับผิดชอบไม่ได
0: ้
1: ทีนี้พอพูดถึงเรื่องของปัญหาต่างๆที่มันถาโถมเข้ามาเราก็คงจะได้ยินข่าวนะเมื่อการประชุมครม.เนี่ยนะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามันจะมีรายงานออกมาเรื่องของท่านนายกที่ออกมาขีดเส้นให้เวลา1ปีในการพิสูจน์ฝีมือของบรรดารัฐมนตรีแล้วก็รวมไปถึงบรรดาคณะกรรมการซึ่งพรรคภูมิใจไทยจะมีทั้งหมดใน14คณะว่าคุณจะต้องสร้างผลงานจะต้องมีผลงานให้ปรากฏไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงถ้าเกิดทำงานแบบไม่มีผลงานไม่เข้าเป้าเนี่ยคือโดนปรับออกแน
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งนายกเนี่ยก็บอกเอาไว้เลยนะเนี่ยพอหลังจากที่พอมาเป็นข่าวช่วงที่ท่านนายกไปรัสเซียอ่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วปรากฏว่าพอนายกกลับมาเนี่ยก็เนี่ยคำถามเนี่ยก็ถูกยิงถามท่านนายกเลยนายกบอกยังไม่ปรับครม.เพราะว่าทุกคนเนี่ยยังทุ่มเททำงานดีอยู่ไม่แล้วก็ไม่มีอ่ะสับอ่ะสับมาใหม่แล้ว
0: ไม่ใช่ KPI แต่เป็น API อนุทินไง
1: ตอนแรกเราก็งง
0: API คืออะไรเป็นเกมของอนุทินพูดง่ายๆก็คือว่าสร้างผลงานกันมาค่ะแต่ละ
1: อนุทินจัดการเอง
0: แต่ละเจ้ากระทรวงโชว์ผลงานกันมาในสิ่งที่คุณควรที่จะทำจากที่อุ้มบอกตรงๆนะว่าเป้าแรกหรือว่าไฟที่มันควรที่จะส่องไปที่แรกนะจังหวัดภูเก็ตเลยพี่เด้ง
1: อุ
0: ้มว่าที่เนี่ยเป็นที่ที่ถ้าเกิดครั้งนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นภาพได้ชัดเจนนะคะอายเหมือนกันนะเพราะนายกลงไป 2-3 รอบแล้วมีการโยกย้ายข้าราชการในจังหวัดแล้วแล้วมีการแต่งตั้งคณะเฉพาะเพื่อที่จะลงไปดูแล้วในเรื่องของมาเฟียในเรื่องของการทุจริตในเรื่องของทุนเทาต่างๆอะไรเงี้ยถ้ามันไม่มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะโอ
1: ้ก็นี่ไงนายกถึงเรียกผู้บรรดาลัฐมนตรีเนี่ยไปพูดค
0: ุ
1: ยแล้วก็นี่ก็ลงไปเนี่ยรัฐมนตรี2รัฐมนตรีช่วยอ
0: ่ะ
1: ใครเลยนะชื่อเลยนะคุณวรสิทธิ์กับคุณพลพีอ
0: ่ะ
1: ที่ใส่ขาสั้นไปเดินเห็นนะใส่ขาสั้นไปเด
0: ินแอคชั่นแอคชั่นเรื่องนึงแต่ก็ต้องดูผลงานด้วย
1: แต่เขาก็ลงไปอยู่หลายวันเหมือนกันน
0: ะ
1: นายคงสั่งมาแล้วอ่ะนายสั่งมาอะไรเงี้ยก็แบบเนี่ยลงไปดูอยู่หลายวันเลยเนี่ยคือเห็นข่าวเขาอยู่ตั้งแต่วันไหนนะลงไปตั้งแต่วันพฤหัสมั้งเนี่ยพฤหัสศุกร์เสาร์ไม่รู้กลับมาหรือยังเนี่ยอ่ะก็เนี่ยตอนนี้ก็เลยมองกันว่าไอ้การขีดเส้นเนี่ยการขีดเส้นของนายกเนี่ยตอนนี้มันกำลังพุ่งเป้าไปที่กลุ่มรัฐมนตรีลูกเทพ
0: ค่ะ
1: ที่คุณเนวินใช้คำว่าพวกกลุ่มรัฐมนตรีแบบลูกบังเกิดกล้าวเนี่ยคือกลุ่มเนี้ยจะถูกเพ่งเล็งมากที่สุดเพราะอย่างคุณชัยชนกเองเนี่ยโอ้ก็ไม่ต้องพูดละคือตอนนี้โดนเพ่งเล็งซะไม่รู้ยังไงแล้วคือแค่โครงการแรกของกระทรวงนี่ก็ไม่ผ่านแล้วมีปัญหาแล้วหนักอกเลยเนี่ยสำหรับตัวคุณชัยชนกเน
0: ี่
1: ย
0: นี่แบบนี้ API ของคุณชัยชนกนี่คืออะไร
1: ต้องไปถามคุณอนุทินแล้วล่ะ ว่า API ของคุณชัยชนกเนี่ยผ่านไหม
0: ค่ะ
1: แต่ก็ต้องรอปีนึงก่อนนะ
0: ขอให้เกณฑ์ปีนึง
1: ก็เนี่ยไปปีหน้านู่นเลยอ่ะทีเนี้ยเขาก็มองกันอย่างคุณวรสิทธิ์คุณพลพีก็กำลังพยายามทำผลงานอยู่แต่หน้าแปลกนะคุณเจเศษหายไปไหนก็ไม่รู้สงสัยก็ให้ประจำกระทรวงมั้ง
0: เหมือนก็ไปลงป่ะคะไม่เห็นได้ข่าว
1: เห็นคงนั่งอยู่กับที่กระทรวงอ่ะคือดูแลที่กระทรวงเพราะว่าสองตีนี้คือเป็นลงไปลุยเองไงในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยก็ให้คือแบ่งทำหน้าที่กันมั้งแต่ทีเนี้ยมันจะมีชื่ออีกชื่อหนึ่งเดี๋ยวต้องถามเลยรู้จักไหม
0: ใครคะ
1: รัฐมนตรีช่วยคมนาคมพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์
0: วิทย์ทำไมอุ้มรู้จักแต่คุณโต้งสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติ

0: วยคมนาคม
1: เนี่ยคือแบบ
0: ได้รับความหมายอะไรอะคะ
1: หายไปเลยอะ
0: อ๋อหายไป
1: คือจะบอกว่าเป็นอะไรที่โลกลืมหายต่อมไปเลย
0: วี
1: คือไม่มีผลงานที่ได้พูดถึงเลยก็เนี่ยเออเนี่ยคราวนี้ก็เลยพอนายกพูดถึงเรื่องนี้ทุกคนก็เริ่มจับตามองและโดยเฉพาะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยว่าใครบ้างที่เป็นน้ำตีที่โลกลืมเออคนเนี้ยคนนึงแล้วเนี่ยคุณพัทรพงษ์เนี่ยเออถึงแม้ว่าคุณแนนนะอ่ะ
0: คุ
1: ณแนนบุญธิดาสมชัยเนี่ยนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงนะน้ำตีดีเอถามเลยเหอะว่าต้องมีน้ำตีช่วยไหมเนาะคือไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าแล้วรัฐมนตรีกระทรวงดีอีต้องเป็นรัฐมนตรีต้องมีรัฐมนตรีช่วยเนี่ยแต่ว่าก็ต้องมีรัฐมนตรีช่วยเขาเพราะเนี่ยยุคนี้ยุคคุณชัยชนกเนี่ยเออซึ่งไปรู้มานะเออเขามีรายงานมาค่ะบอกว่าคุณแนนบุญธิดาเนี่ยนะด้วยความที่แบบเออคุณพ่อเนี่ยก็คุณอิสระสมชัยเป็นการเมืองเก่าอยู่เลยใช่ป่ะในพื้นที่อะไรเงี้ยเป็นคนที่คุณคือคุณแนนเนี่ยนะเป็นคนที่คุณเนวินเนี่ยเอ็นดูมากเอ็นดูมากแล้วก็เหมือนแบบมอบหมายคุณแนนเนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงคุณชัยชนกก็เดี๋ยวเราจะเห็นได้เลยใช่ไหมว่านกไปไหน
0: แนนไปด้วย นกไม่อยู่แนนพูดแทนไงในสภา
1: อะไรเงี้ยนกแนนนกแนนแนนนกเนี่ยเออเนี่ย
0: แนนนก
1: คือสองคนเขาจะตัวติดกันแล้วก็แบบก็ขนาดแบบวันเกิดอะวันเกิดของคุณกรุณาคุณแนนก็ไปนะ
0: เขาที่อยู่ในภาพเดียวกันกับที่เป็นเหตุการณ์
1: คือเหมือนเป็นครอบครัวชิดชอบไปด้วยเลยอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือปกติมันจะต้องเป็นคนแบบใกล้ชิดจริงๆอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะเจ้าของแฟนบีถึงได้โดนบอกว่าเออเนี่ยคือใกล้ชิดมากเพราะเขาเป็นแบบเป็นคนที่ใกล้ชิดกับคุณเนวินนี่ก็เหมือนกับคุณแนนเองก็จัดว่าเป็นคนใกล้ชิด
0: ค่ะ
1: คือต้องคนใกล้ชิดเพราะนั้นเนี่ยเวลามีงานอะไรเนี่ยแบบนี้นะคือคุณดูไว้เลยว่าใครใกล้ชิดกับใครเนี่ยน่ะคุณแนนก็เหมือนกัน
0: แต่ที่แน่ๆคุณแนนโลกไม่ลื
1: ม
0: เป็นรัฐมนตรีที่โลกไม่ลืมไหมเอานี่ไงในสภาไง
1: ฮะ
0: คุณแนนผู้แทนคุณนกตอบแทน
1: ตอบกระทู้
0: ตอบกระทู้แทน
1: ไม่ได้ว่า
0: แต่ว่าอีกท่านหนึ่งที่เป็น
1: มีอะไรโดดเด่นนะ
0: มีใครอีกคะที่โลกลืม
1: อุ้ยมีอีกมีนี่มีใครนะคุณสุขสำรวยนี่เขาบอก
0: คุณสุขสำรวยสำรวยคือใครนะคะตำแหน่ง
1: ร
0: ั
1: ฐมนตรีประจำสำนักรัฐมนตรีประจำสำนักรู้จักไหมอ่ะสุขสำรวย
0: รู้จักแต่คุณสุขสำรวยเลยตื่นเต้นตั้งแต่วันแรกแล้วก็หลังจากนั้นคุณสุขสำรวยก็หายออกไปจากสารระบบเลย
1: คือคุณสุขสำรวยเนี่ยเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนะคะกำกับดูแลกองทุนหมู่บ้านกำกับดูแลสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินกำกับดูแลกปร.คือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าคุณสมรวยทำอะไรไปบ้างอยู่ไหนอ
0: าจจะไม่เป็นข่าวหรือเปล่าคุณสมรวยทำแต่ไม่เป็นข่าวหรือเปล่า
1: อีกคนหนึ่งคุณเราก็ไม่พูดนะทำไม่ทำยังไงไม่รู้ว่าแต่ว่าคนเขาไม่รู้ก็นี่คือมาบอกว่าคนเขาไม่รู้เพราะนั้นก็รีบให้คนเขารู้ซะว่าคุณกำลังทำงานอยู
0: ่ ค
1: ือคนเขาลืมไปแล้วว่าคุณเป็นรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งคือคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายก
0: โอ้ใช่หายไปเลยอ่ะ
1: แล้วเพิ่งรู้นะว่ามีคนเขาเมาก่อนว่าตั้งแต่สมัยเป็นน้ำตรีช่วยมหาดไทยก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เห็นเพราะว่าคือคุณทรงศักดิ์ก็มักจะไปนั่งประจำอยู่ที่จังหวัดตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคือมาคนนี้ก็เป็นรองนายกที่ก็ไม่เห็นคือเงียบเฉีย
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกคนหนึ่งที่ถูกพูดถึงเนี่ยนะคะว่าเป็นน้ำตรีที่โลกลืม
0: ค่ะ
1: คือคุณณภินทรศรีสารพัง
0: นับเป็นทอยสีสันพาง
1: เนี่ยลืมหมดเนี่ย
0: เขา
1: เตรียมตัวเลยเหรอ
0: ขอโทษค่ะท่านตำแหน่งอะไรนะคะ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักอีกคนหนึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักเนี่ยของเนี่ยรัฐบาลเนี่ยหลายคนมากนะ
0: ก็เลย
1: เยอะมาก
0: แบ่งสรรปันส่วนกันไปดูแต่อีกคนหนึ่งที่โลกลืมไหมไม่น่าลืมแต่ว่าผลงานอาจจะลืมเลือนๆกันซะหน่อยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพราะล่าสุดกลับมาอยู่ในหน้าข่าวอีกครั้งหนึ่ง
1: พอโดนถอด
0: จาก EEC ไงคะไม่ได้ให้ดูแล EEC แล้วไง
1: เขาบอกเขาเคลียร์แล้วเพราะว่านี่เขาจะวางบทบาทคือเหมือนว่าทุกอย่างมันเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้กำลังไปวางบทบาทให้ท่านนายกเนี่ยเป็นเซลแมนไงไอ้พวกนักลงทุนเข้ามาลงทุนใน EEC
0: เขาไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันใช่ไหมคะ
1: เขายืนยันออกมาแล้วเนี่ยว่าเขาไม่ได้ขัดแย้งอะไรกัน
0: ไม่ลืมนะไม่ลืมท่านนะเพราะท่านก็ยังคงทำงานอยู
1: ่
0: เพราะตอนนั้นที่มีชื่อท่านอยู่ตลอดก็คือตั้งแต่ตอนวิกฤตไงน้ำมันตอนที่โดนเรื่องโรงกลั่นเรื่องอะไรใดๆเยอะแยะมากมายอ่ะแต่พอหลังจากนั้นก็ค่อยๆเฟดไป
1: แต่ว่าไปเนี่ยคือถ้าจะพูดไปแล้วนะเรื่องของรัฐมนตรีเนี่ยจริงๆก็ยังมีรัฐมนตรีจากที่อื่นนะจากมันหนึ่งว่าจากพรรคการเมืองอื่นอะไรอย่างเงี้ย

0: ก็เงียบๆหายๆกันไปเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้คือไอ้ที่โฟกัสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะโฟกัสที่พรรคภูมิใจไทยซะเป็นส่วนใหญ่ก็เป็นเพราะว่าม
1: ันมีดราม่า
0: คือนายกเองก็บอกไว้เองเลยไงบอกว่าคือจะไปยุ่งกับพรรคอื่นเขาก็ไม่ได้
1: คือ
0: แกก็จะดูแค่เฉพาะพรรคภูมิใจไทยเท่านั้น
1: ค่ะแต่พรรคอื่นก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาก็เดินหน้าของเขาอยู่นะพี่เด้งก็เห็นผลงานต่างๆเขาอยู่นะ
0: ที่มาลุมมาตุ้มที่กระทรวงเกษตรนั่นแหละนี่พรรคเพื่อไทยนี่นะเนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเห็นป่ะพรรคเพื่อไทยเนี่ยคือไม่ได้หายไปไหนนะเห็นเงียบๆแบบนี้เนี่ยเริ่มมีข่าวออกมาเหมือนกันนะมีคนเขามาเล่าให้ฟังมีคนเขามากระซิบให้ฟังเขาบอกว่าตอนนี้กำลังมีการเคลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทยเพื่อที่จะพยายามผลักดันให้คุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่ง
1: ในฐานะ
0: เป็นก็เป็นหัวหน้าพรรค
1: ที่ปรึกษา
0: แล้วก็เป็นแคนดิเดตนายกอีกครั้ง
1: แต่ตอนนี้
0: เพื่อที่จะปูทางให้คุณนุ้งอิงเนี่ยกลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก็น่าแปลกนะว่าคือว่าไปคุณยศชนันกำลังจะไปได้ดีนะคือคนเขาก็โอเคนะ
1: ค่ะ
0: แล้
1: ว
0: ทำไมเกิดนึกยังไงขึ้นมาเนี่ยกับความเคลื่อนไหวภายในพรรคอ่ะซึ่งเขาบอกว่าก็จะเป็นความเคลื่อนไหวของบรรดาพวกส.ส.เด็กๆทั้งหลายแหละที่อยู่ในเครือข่ายรอบๆของคุณอุ๊งอิ๊งเนี่ยพยายามผลักดันซึ่งตอนนี้มันกำลังเป็นปัญหาภายในพรรคอย่างมากเลยคือพวกบรรดาส.ส.รุ่นเก่าเนี่ยเขาก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าคุณอุ๊งอิ๊งเองก็มีคดีติดตัวอยู่นะตอนนี้คือถ้ากลับมาเนี่ยมันก็จะทำให้กระแสเก่าๆอ่ะที่เคยเป็นปัญหาเนี่ยมันกลับมาที่พรรคเพื่อไทยอีก
1: มันมาจากการที่คุณทักษิณออกมาหรือเปล่าคะเกี่ยวข้องไหมคะ
0: น่าจะเกี่ยวข้องโยงใยกันอยู่ด้วยนะอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราคุยกันต่อว่ากันต่อเบรกหน้าเบรกสุดท้ายค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: มาเบรกสุดท้ายแล้ว
1: สงสัยเพราะว่าโหนั่งฟังรายการอยู่เสมอเลยนะพี่เด้งก็จะสงสัยมากเลยเรื่องของมุมการเมืองโดยเฉพาะในช่วงหลังที่คุณทักษิณชินวัตรท่านออกมาแล้วอะอยากทราบว่า movement ของท่านเนี่ยเป็นยังไงแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้ข้อพิพาทของไทยกัมพูชาเองก็ไม่ได้แผ่วนะคือ move จริงๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ความสัมพันธ์ตอนนี้มันคือเป็นยังไงอยู่แล้วท่านเองเนี่ยต้องการที่จะให้มันมีการเคลื่อนที่ยังไงบ้างในการเมืองไทย
0: ไม่อย่างคือคุณทักษิณนะอันเนี้ยเอามาจากคำพูดของคุณจตุพรเลยในฐานะที่เป็นคนคุ้นเคยกันมาเก่าอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้เส้นสนกลในและพอที่จะมองออกว่าคุณทักษิณเนี่ยจะไปทางไหนจะเคลื่อนตัวยังไงแต่ว่าคือต้องบอกว่าคือขนาดคุณจตุพรยังบอกเลยว่าคุณทักษิณเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ
1: คือ
0: แม้แต่ตัวเองก็ยังไม่รู้เลยว่าคือตัวเองจะอะไรยังไงคือมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาไงสำหรับตัวของคุณทักษิณน่ะแต่ทีเนี้ยคือถามว่าคือตอนนี้ทำไมคุณทักษิณถึงเงียบผิดปกติก็เป็นเพราะว่าถ้ากระตุกกระตากไปตอนนี้คือคุณทักษิณเริ่มเรียนรู้กับการเคลื่อนไหวที่ผ่านมาของตัวเองแล้วไงเมื่อกระตุกกระตากไปมันก็จะมีปัญหาตามมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะคือคุณทักษิณเองเนี่ยตอนนี้ก็เตรียมตัวไว้เลยมีข่าวออกมาว่าปปช.ชุดใหญ่เนี่ยเริ่ม

0: งที่จะรับไอ้ผลการไต่สวนจากคณะอนุแล้วอะที่เขาสอบเรื่องของชั้น14ซึ่งชั้น14เนี่ยนะก็จะมีบุคคลที่เขาไปเกี่ยวข้องพวกข้าราชการเห็นว่าโยงไปถึงตัวของคุณทวี
1: คุณทวีด้วยเหรอคะ
0: ใช่เห็นเนี่ยโยงไปถึงคุณทวีด้วยคือถ้าเกิดว่าโดนงานนี้ยังไงมันต้องโยงมาถึงคุณทักษิณแน่ในฐานะสมรู้ร่วมคิด
1: ค่ะ
0: คือคุณไม่ได้ป่วยจริงแต่คุณแกล้งป่วยอะไรเงี้ยเนี่ยคือมันจะโดนกันเป็นหางเลขเพราะนั้นเนี่ยคือถึงแม้ว่าคุณจะเงียบคือคุณจะเก็บตัวยังไงเนี่ยคือคดีเนี่ยมันคาอยู่ตอนนี้มีคดีที่รออยู่สำหรับคุณทักษิณและไม่เฉพาะคุณทักษิณนะคือคุณนุ้งอิงเองเนี่ยคือถ้าเกิดว่าพวกบรรดาพลพรรคเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยถ้าไปเคลื่อนไหวแล้วก็ชูตัวคุณนุ้งอิงกลับมาเนี่ยมันจะทำให้คุณนุ้งอิงกลับมาอยู่ในโฟกัสอีกแล้วก็จะโดนโจมตีอีกแล้วก็จะเป็นปัญหาอีก
1: อุตส่าห์เฟดไปได้แล้วอะ
0: แล้วคุณนุ้งอิงเองเนี่ยมีคดีแล้วคดีเนี่ยคือคดีคือหนักอะในกรณีมันเหมือนชาติอะมีเรื่องของชาติเข้ามาเกี่ยวข้องคือโทษหนักอย่างที่บอกไว้ว่าคือโทษเนี่ยสูงสุดจริงๆแล้วเนี่ยมันคือประหารชีวิตเลยนะคือมันโทษหนักมากคือไม่เคยมีผู้นำคนไหนเนี่ยโดนโทษแบบนี้มาก่อนและอยากจะบอกว่ามีคนเนี่ยมากระซิบบอกว่าที่หลายคนมองว่าวันนั้นนะที่คุณอุ้งอิงเนี่ยตัดสินใจโทรศัพท์ไปหาฮุนเซนเนี่ยจริงๆแล้วไม่ใช่คุณอุ้งอิงนะตัดสินใจโทรไปนะคุณทักษิณค่ะคุณทักษิณเป็นคนให้โทรแต่คุณทักษิณไม่เคยออกมาพูดแม้แต่ครั้งเดียวเพื่อปฏิเสธให้ลูกของตัวเอง
1: เดี๋ยวนะสเต็ปแรกที่คุณทักษิณให้โทรด้วยเหตุผลอะไรคือไว้ใจไว้ใจว่าคุยได้เคลียร์ได
0: ้แล้วคุณทักษิณจะโทรไปทำไมถ้าคุณทักษิณโทรไปแล้วนั้นอัดเทปว่ายิ่งกว่านี้อีกนะ
1: เอาให้ลูกโทร
0: ในฐานะนายกไงเอาก็ต้องโทรอ่ะอันนี้เมื่อเขาติดต่อมาอะไรเงี้ยก็โทรกลับไปอะไรเงี้ยแล้วก็คงมีข้อความเมสเซจกันเรียบร้อยแล้วว่าให้พูดอะไรยังไงอะไรอย่างงี้มั้ง
1: แล้วก็
0: เนี่ยก็มีคนบอกมาบอกว่าอ่ะคือหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยคุณนุ้งอิงอ่ะโทรไปคือคุณแบบ
1: รู้ไม่ทันเขา
0: ไม่ฉลาดหรือเปล่าทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เพราะการตัดสินใจของพ่อเป็นคนสั่งให้โทร
1: เอาแล้วทำไมตั้งแต่ตอนที่โดนกระแสหนักมากเลยนะแต่ทำไมถึงเงียบมันน่าจะ
0: บอกเหรออ่ะเป็นลูกจะบอกเหรอ
1: ไม่ออกมา
0: ไม่ได
1: ้ออกมา
0: เป็นใครอ่ะถ้าพูดคุณทักษิณเป็นใครมาสั่งให้โทรแล้วทำไมต้องเชื
1: ่อก็ดูไปอีก
0: ได
1: ้อุ้ยรับลงพังอีกแล้ว
0: เนี่ยก็ไม่รู้ว่าไอ้ความเคลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทยเนี่ยมันจะเดินยังไงต่อซึ่งตอนนี้มันเริ่มมีแรงกระเพื่อมออกมาจากบรรดาคนเก่าคนแก่ภายในพรรคที่เขาเริ่มออกมาแสดงความไม่พอใจซึ่งปัญหามันมีปัญหาที่สะสมมานาน
1: แล้ว
0: ระหว่างเนี่ยกลุ่ม
1: เก่ากลุ่มใหม
0: ่ทีนี้มันก็จะเป็นแรงกระเพื่อมขึ้นมาอีกครั้งนึงที่กำลังมีการเคลื่อนไหวภายในพรรคเพื่อไทยซึ่งหลายคนอาจจะมองว่ามันเงียบๆไม่เงียบค่ะ
1: อ้าว
0: เนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่ค่ะ
1: แต่ถ้าเรื่องที่พี่เด้งเล่ามันเป็นความจริงอ่ะมันจะด้วยเหตุผลอะไรที่มันจะมาซัพพอร์ตว่าหลังจากนี้จะดันคุณอุ้งอิงกลับขึ้นมาใหม
0: ่
1: มันจะมีเหตุผลดีๆอะไร
0: เดี๋ยวก็รอดูว่าเขาจะมีเหตุผลอะไรเขาคงเห็นว่าเนี่ยคุณทักษิณกลับมามั้ง
1: มั่นใจในความเป็นคุณทักษิณอะเน
0: า
1: ะ
0: แต่ว่าถามว่าคือตระกูลชินวัตรเนี่ยจะปล่อยมือจากพรรคเพื่อไทยไหมไม่พอเห็นได้จากคุณนุ้งอิงยังคงมีตำแหน่งอยู่ภายในพรรคเป็นหัวหน้าครอบครัวอยู่คือยังไม่ทิ้งแม้ว่าตอนนี้จะชูคุณยศชนะก็ตาม
1: แต่อาจารย์เชนก็มาดีเลยนะพี่เด้งเพราะตั้งแต่ตอนที่เลือกตั้งอ่ะดูกระแสดูโพลดูอะไรอย่างเงี้ย
0: ถ้าจะเดินไปเนี่ยคือหลายคนก็มองว่ามันควรจะเป็นการเชียร์คุณยศชนะจะดีกว่าไหมมันจะดีกว่าสำหรับทางพรรคเพื่อไทยมากกว่าอะไรเงี้ยก็ยังแปลกๆใจอยู่อ่ะก็รอดูคือความจริงแล้วเนี่ยคือหลายคนก็มองว่าถ้าเป็นแบบนี้คือคุณคิดถึงประโยชน์ของแต่ละคนเนี่ยมากเกินไปไหมทำไมไม่คิดถึงประโยชน์ของพรรคเพื่อไทยเองอะไรเงี้ยบรรดาพวกที่ออกมาสนับสนุนคุณนุ้งอิงทั้งหลายแหละ
1: ค่ะ
0: มาอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยมองข้ามแล้วไม่เคยมองเลย
1: คือ
0: เรื่องระหว่างท่านนายกกับรัสเซียคือเนี่ยเห็นไหมคือ
1: ที่มีข่าวออกมาใช่ไหม
0: ที่ท่านนายกเนี่ยไปรัสเซียใช่ไหมในช่วงที่16ถึง19แล้วก็กลับมาแล้วเมื่อวันศุกร์มันจะมีเรื่องนึงที่เกิดขึ้นซ้อนขึ้นมาซึ่งหลายคนไม่เคยรู้มาก่อนนั่นก็คือเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะปีที่แล้วค่ะมีสายลับรัสเซียเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยและปรากฏว่าเขาคนนี้มาโดนจับตามหมายจับของ FBI แล้วตอนช่วงที่สายลับรัสเซียเนี่ยโดนจับเนี่ยนะก็ว่ากันว่าทูตรัสเซียก็เข้าพบด้วยแล้วอยู่ดีๆเนี่ยนะไม่รู้ว่าวันดีคืนดีวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยสายลับรัสเซียคนเนี้ยที่

0: ทางการไทยจับเนี่ยไปโผล่ที่ศาลในสหรัฐอเมริกาน ั่นหมายความว่าคือคุณส่งตัวไปเมื่อไหร่ยังไงไม่รู
1: ้
0: คือแบบส่งไปแบบเงียบๆอ่ะแล้วก็ถูกส่งตัวไปขึ้นศาลที่บอสตันสหรัฐอเมริกาแล้ววันที่ขึ้นศาลเนี่ยมันตรงกันกับวันที่รอง FBI กับทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยมาเข้าพบท่านนายก

0: แล้วมันดันเนี่ยกับความเคลื่อนไหวเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยม
1: ัน
0: ด
1: ัน
0: มันไปตรงกันกับที่ช่วงของท่านนายกเนี่ยเดินทางไปรัสเซียอ่ะหลายคนก็เลยมองว่ามันจังหวะไม่ดีเลยเน
1: า
0: ะ
1: จังหวะนรกเขาเรียกจังหวะนรก
0: เออเนี่ยมันจังหวะแบบไม่ดีเลยแล้วเออมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยคือช่วง16-19เนี่ยเราก็จะเห็นใช่ไหมมาวันสุดท้ายแล้วอะที่ท่านนายกได้มีโอกาสที่จะพบกับปูตินอะไรเงี้ยแล้วคือก่อนหน้านี้ข่าวสักประมาณ4วันก่อนหน้านี้มั้งปรากฏว่าเนี่ยพอมีเรื่องนี้ขึ้นมาเกิดขึ้นเนี่ยทางรัสเซียค่ะเมื่อ4วันก่อนหน้านี้อยู่ดีๆรัสเซียนะก็ออกคำเตือนคนรัสเซียที่จะเดินทางมาที่เมืองไทยซึ่งน่าจะเกี่ยวโยงกันกับกรณีเนี้ยก็บอกว่าคนรัสเซียที่จะเดินทางมาไทยเนี่ยนะให้ระวังให้ระวังในการเดินทางมาอย่างประเทศไทยเพราะว่าเนี่ยอาจจะเหมือนแบบอาจจะโดนอะไรอ่ะเหมือนโดน
1: คือเหมือนโดนจับโดนพิมพ์ไม่ปลอดภัยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เออไม่ปลอดภัยอ่ะคือคุณอาจจะไม่ปลอดภัย
1: คือไทยแลนด์ไม่ปลอดภัยสำหรับพวกเราถ้าอยากจะไปให้ระวังนะอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ยใช
0: ่ไหมเราอาจจะโดนแบบคือโดนทางสหรัฐอเมริกาเล่นงานได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเนี่ยมันเหมือนว่าคือสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามามีบทบาทและมีอิทธิพลในประเทศไทยไงเห็นไหมก็อยู่ดีใส่รับรัสเซียก็ไปที่สหรัฐซะอย่างนั้นน่ะคือส่งตัวไปอะไรเงี้ยเออก็เลยมีการมองว่าเออเนี่ยมันก็มีปัญหาอะไรที่แบบมันซ่อนอยู่ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียในขณะที่ท่านนายกเนี่ยก็ไปที่รัสเซียแบบพอดีแล้วทีนี้ปรากฏว่าเราก็จะเห็นภาพอยู่ภาพนึงเนาะที่แบบโอ้โหตอนนี้กำลังแชร์ต่อกันมากมายเลยนั่นก็คือภาพที่ท่านนายกอ่ะ
1: ให้ดูมือถ
0: ือเอามือถือเนี่ยให้ดูให้ท่านปูตินเนี่ยดูแล้วก็ยิ้มแย้มกันอะไรเนี้ยก็หลายคนก็ไม่รู้นะว่าภาพนั้นเป็นภาพอะไรมีคนบอกแล้วค่ะมีคนเฉลยแล้วค่ะอุ่นบุรดมโชคดีมากเลยที่ไปเจอคนคนนี้โพสต์นี่ภาพนี้นะแล้วนี่สงสัยไหมไปรัสเซียเนี่ยทำไมปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องตามไปด้วย
1: ทำไมอะคะ
0: ก็นั่นแหละดิคือทุกคนก็งง
1: อะคุณไม่อยู่กระทรวงงงไว้ก่อน
0: ทำไมคุณไม่อยู่กับสมุนคุณ
1: นี่นับเป็น API ไว้นะโอเคไม่เป็นไรภาพนั้นคืออะไรคะท่านจะไปทำไมแล้วแต่ท่านก่อน
0: คืองงแบบประหลาดอะเกี่ยวอะไรด้วยอะกับคณะที่เดินทางไปรัสเซียเพราะว่าคณะที่เดินทางไปรัสเซียเนี่ยงานนี้มันคือการประชุมอาเซียนรัสเซีย
1: ค่ะ
0: แล้วถามว่าประหลาดกับไทยเกี่ยวอะไรด้วยอะ
1: แล้วจะเป็นเรื่องของต่างประเทศมากกว่า
0: เออเนี่ยไปเฉยเลยไม่คือที่ต้องพูดถึงประหลาดมหาไทยเพราะอะไร
1: ค่ะ
0: เพราะไอ้โทรศัพท์นั้นอะมันได้รับการยื่นมาจากปลัด
1: ค่ะ
0: ค่ะปลัดเป็นคนยื่นไอ้โทรศัพท์เนี่ยให้กับคุณอนุทินแล้วคุณอนุทินน่ะก็ไปยื่นต่อ
1: ให้ปูติน
0: ดูคือหลายคนก็ไม่รู้หรอกนะเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือจะไม่รู้แต่ว่าเออเนี่ยมันมีอากัปกิริยาที่แบบเออไม่เคยเห็นมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยระหว่างผู้นำอะไรเงี้ย
1: แล้วเขาพูดยาวด้วยนะพอเขาดูมือถืออ่ะดูปูตินอธิบายอะไรยืดยาวเลยอ่ะ
0: แปลไงมีคนแปลเห็นแบบมีล่ามอยู่
1: ตรงกลางใช่ยืนอยู่ตรงกลาง
0: นั่นแหละมีล่ามคอยแปลว่าคืออะไรตกลงแล้วมันเป็นภาพเฮลิคอปเตอร์ของปภ.
1: ค่ะ
0: ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ลำนี้เป็นเฮลิคอปเตอร์ของรัสเซียที่เอามาช่วยไอ้พวกปัญหาไฟป่าในบ้านเรา
1: ก็ขอบคุณนะคะเฮลิคอปเตอร์ของยูเนี่ยได้มาช่วยไฟป่าบ้านไ
0: อ อะไรแบบนั้นน่ะ
1: ค่ะ
0: เขาคุยกันตั้งยาวนึกว่าอะไร
1: เห็นหน้าคุณไม่แล้วเห็นหน้าคุณอันสิทธ์ก็ดูหน้าเครียดอยู่อ๋อแบบหมายถึงว่ายังไม่รู้ว่าท่านปูตินจะพูดว่าอะไรใช่ไหมไม่ได้เครียดอะไรเน
0: า
1: ะ
0: ก็จะมีเห็นหน้าแบบคุณนายกก็จะหันไปที่ล่ามนิดนึงว่าคืออะไรหรือแบบคือให้แบบ
1: แปล
0: เขาก็จะแปลแบบยาวด้วยเหมือนกันอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีคุณพีรชาติอินตาเป็นคนเฉลยค่ะคุณพีรชาติอินตาเขาบอกว่าผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนอื่นเห็นภาพนี้เรารู้สึกยังไงแต่สำหรับผมเนี่ยมันเงียบไปทั้งข้างในเลยเหมือนโลกทั้งใบหยุดเสียงลงชั่วขณะเป็นภาพจากเวทีประชุมผู้นำโลกที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียห้องประชุมใหญ่ที่เต็มไปด้วยผู้นำจากหลายประเทศเต็มไปด้วยคำพูดทางการเต็มไปด้วยเกมผลประโยชน์ที่เราเนี่ยไม่เคยอยู่ในนั้นแต่แล้วก็มีภาพนึงโผล่ขึ้นมาคือผู้นำไทยเนี่ยเดินเข้าไปหาผู้นำรัสเซีย จับมือกอดไหล่แล้วก็ยื่นโทรศัพท์มือถือให้ดูสั้นมากสั้นจนเหมือนไม่มีอะไรสำคัญเลยแต่เนี่ยคุณพีรชาติบอกว่าผมเนี่ยกลับรู้สึกเหมือนหัวใจเนี่ยมันสะดุดลงไปเฉยๆนะเพราะในโทรศัพท์เครื่องนั้นมันคือภาพเฮลิคอปเตอร์อะเฮลิคอปเตอร์เรียกรุ่นอะไรไม่รู้เนี่ย Carmove KA32ซึ่งเฮลิคอปเตอร์เนี้ยมันกำลังบินอยู่เหนือประเทศไทยแล้วก็กำลังฝ่าควันไฟหนาทึบแล้วก็กำลังตักน้ำกำลังลงพื้นที่ที่คนธรรมดาไม่กล้าเข้าไปแล้วมัน

0: ากำลังดับไฟป่ามันกำลังช่วยชีวิตคนไทยที่เราเนี่ยไม่รู้จักชื่อเขาเลยด้วยซ้ำและนี่แหละก็เหมือนกับว่าไปขอบคุณเนาะว่านี่เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเพราะ
1: เฮลิคอปเตอร์ของ
0: เฮลิคอปเตอร์ของคุณนะที่ช่วยชีวิตคนไทยให้เนี่ยคลี่คลายได้กับปัญหาไฟป่าเพราะตอนนี้ว่าไปอ่ะปัญหาไฟป่ามันเป็นปัญหา
1: ระดับโลกแล้ว
0: ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่กับไอ้ปัญหานี้เพราะนั้นเนี่ยไอ้การที่จะสื่อถึงกันได้เนี่ยมันก็ไม่ยากอยู่แล้วเนาะ
1: ค่ะพอที่จะปิดรูรั่วสำหรับการส่ง
2: สายลับไปอเมริกาไหมคะ
1: ให้ดูภาพนี้ ไม่แล้วพอเข้าไปในเพจคุณพีรชาติ
0: อ
1: ะ
0: ่
1: ะม
0: ัน
1: เป็นภาพไหนคุณไปหูฟังกลับได้
0: อ๋อเหรอจริงวะ
1: คือคนอื่นเขาใส่กันเยอะก็เป็นสีสัน
0: แกคงคิดว่าไงกับน้องกับหน้าไม่เป็นไรหรอกไง
1: ให้ได้ยินก็พ
0: อฉันฟังรู้เรื่อง
1: เข้าใจฉันเข้าใจค่ะ
0: คุณสมชัยก็บอกว่าของอเมริกามีเป็นร้อยลำไม่ปลื้มเหรอแม่แล้วพี่ไปรัสเซียไงเขาก็มีโอกาสได้คุยก็ถามเลยว่าเรามีโอกาสไปเจอทำไม่ละตอนเนี้ยตอนที่ทำกำลังป่วนอยู่ปล่อยทำก็ป่วนไปตอนเนี้ยใครไม่เห็นด้วยด่าเลยโง
1: ่มีคนส่งข้อความมาบอกว่าประหลัดมทโดดเด่นกว่าแล้วมันตีหลายท่านอีก
0: คือ
1: นะ
0: ว่าไปต้องแข่งกันแล้วเนี้ยคู่เนี้ยแนนนกกับเนี่ยกับหนูไม่รู้ว่าท่านประหลัดจื้อเล่นจื้ออะไรคือคู่นี้คือประหลัดนี่นะต่อให้ใครเป็นรัฐมนตรีนะท่านจะตามติดแล้วเกาะติดนะยิ่งกว่าตังเมย์อีกอ่ะ
1: เออน้องไปทุกที่เลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ต้องทำอะไรแล้วหน้าที่ประหลัดมหาไทยคือตัวติดกับรัฐมนตรี
1: ค่ะ
0: ทุกที่คือสมัยตอนคุณภูมิธรรมเนี่ยเห็นไหมเกาะติดเป็นตังเมย์เลยนี่พอเปลี่ยนมาเป็นอ่ะมาคุณอนุทินกลับมาอีกแล้วก็เนี่ยติดแจคือนึกไม่ถึงอะว่าจะติดแจไปถึงรัสเซียเนี่ยคืองง
1: อ้าวแต่อย่างน้อยๆอ่ะมันก็ทำให้เราได้เห็น
0: ก็เลยนั่งมองว่าเออเวลาไปต่างประเทศที่ประเทศอื่นเนี่ยแกตามไปด้วยไหมอ่ะรู้สึกจะเห็นแวบๆอยู่นะเวลาที่แกไปต่างประเทศอ่ะไปยุโรปไปอะไรเงี้ยที่ฝรั่งเศสอ่ะก็น่าจะไปนะรู้สึกนะประหลัดอ่ะ
1: คือตามหลักจริงๆเวลาที่ไปนี่มันเอาเฉพาะสายงานหรือว่าความสนิทสนมอ่ะคะ
0: ปกติไม่มีเขาก็ไปแค่แบบเอาจำเป็นจริงๆจำได้มาว่าก่อนหน้าเนี้ยเรื่องปัญหาน้ำมันน่ะแล้วนายกมีคำสั่งออกมาว่าห้ามข้าราชการเดินทางต่างประเทศเฉพาะที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นแล้วนี่ประหลัดมหาไทยอ่ะ
1: อาจจะมีหัวข้ออะไรที่เราพยายามจะแก้พยายามจะใส่ตัวอยู่ที่เราได
0: ้ก็เลยแบบก็เลยเริ่มมองว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยเวลาไปต่างประเทศมองไว้เลยนะพยายามกวาดตามองนะว่ามีปลัดมหาไทยไปหรือเปล่าเพราะจำไม่ผิดว่าตอนฝรั่งเศสรู้สึกก็จะไปนะปลัดมหาไทยเนี่ย
1: ว่าไปพี่ได้เวลาดูข่าวการเมืองผมชอบดูนะแผงหลังมีใครบ้างอ่ะ หรือเวลาตอนเดิน
0: อ
1: ่ะเพราะว่าเราอยากทราบว่าใครได้ไปบ้างแล้วมันเหมือนกับด้วยตัวเองเวลาดูข่าวจะรู้สึกว่าอ๋อการที่เขาเอาใครไปเนี่ยแปลว่าวาระของการคุยในประเทศนั้นๆน่ะมันจะมีความเกี่ยวข้องกับใครบ้างอะไรอย่างเงี้ย
0: อ
1: ้าวแต่พอพี่เด้งชี้เป้ามาแบบนี้ปุ๊บใช
0: ่
1: มันเป็น
0: ก็เหมือนแล้วตอนนี้ก็ต้องไปแข่งกันนะ
1: แนนนก
0: แนนนก
1: ไม่หรอกพี่เด้งบอกแนนนกว่ามันจะพ้องเสียงกับเขาว่าแนนนก
0: แนนโนเด็กๆจะรู้จักกันแนนโนเนี่ย
1: ค่ะซึ่งความหมายเป็นยังไงเดี๋ยวเราค่อยไปขยายความในรอบต่อไปนะคะเชิญต่อค่ะ
0: เนี่ยค่ะมันก็คือเรื่องระหว่างไทยกับรัสเซียที่ตอนนี้กำลังถูกมองกันอยู่นะเพราะว่าไปอ่ะตอนช่วงที่ปูตินหน้าโคตรเฉยๆเนาะว่ามา
1: เขามี
0: หน้าก็เฉยๆนะ
1: ก็คือหน้าคือต้องรับแขกนิดนึงเขามาคุยก็ต้องรับแขกสักหน่อย
0: ตอนช่วงกอดกันอ่ะแต่ว่าล่ามก็หล่อโอเคอยู่นะ
1: คือจริงๆอ่ะเรื่องของสัปดาห์ที่ผ่านมานะพี่เด้งว่ามันมีอยู่เรื่องนึงที่พี่เด้งจะไม่ได้เจาะลึกมากก็คือเรื่องของผู้ว่าราชการซึ่งสำหรับอุ้มรู้สึกว่ามันจะมีผลกระทบอยู่ในหลายๆภาคส่วนพอสมควรพอพูดถึงเรื่องของคุณอันศิษย์อ่ะเพราะว่าปกติอุ้มจะไม่ค่อยได้ยินเสียงท่านนะคะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์เนี่ยแต่ล่าสุดอ่ะได้ยินเสียงท่านออกมาชี้แจงตอนที่มีการย้ายผู้ว่าว่าทำไมถึงย้ายผู้ว่าภูเก็ตมาอยู่ที
0: ่
1: สำนักนั่งเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีใช่ไหมคะแล้วก็เอาท่านปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีไปนั่งเป็นผู้ว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเรื่องนี้คุณจุลีนุ่มแก้วอ่ะสสของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะซึ่งอยู่สงขลาเขาบอกว่าการย้ายผู้ว่าราชการรองผู้ว่าราช

0: การของจังหวัดภูเก็ตอ่ะมันมีผลเพราะว่ามันไปสะเทือนกับสงขลาเพราะมันมีการย้ายรองผู้ว่าไปแทนรองผู้ว่าสงขลาร
1: องผู้ว่าสงขลาซึ่งเราย้ายไปอยู่ที่ภูเก็ตเนี่ย
0: ค่ะซึ่งเราโอเคในเรื่องของขนาดของจังหวัดมันไม่ต่างหรอกเพราะมันเป็นเมืองใหญ่พอๆกันน่ะนครศรีธรรมราชสงขลาภูเก็ตอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันจะกระเทือนก็คือน้ำท่วมไงพี่เด่นก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วเหมือนรองผู้ว่าท่านจัดการเรื่องไปแล้วครึ่งนึงอ่ะแล้วพอไปย้ายออกปุ๊บคนเปลี่ยนปุ๊บนโยบายมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าคือการย้ายหนึ่งครั้งอ่ะมันไม่ได้สะเทือนแค่ในหนึ่งจังหวัดอะค่ะมันก็กลายเป็นว่าคนที่จังหวัดสงขลาเองก็ได้รับความกระทบกระเทือนด้วยเหมือนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่ามันจะทำให้เกิดความล่าช้าในเรื่องของการจ่ายเงินมากน้อยขนาดไหนนะพี่เด้ง
1: นะแต่ว่าก็จะมีคนเขาไปเมาส์กันไงเมาส์กันในแง่ที่ว่าเอ้าไหนคุณบอกว่าคือใครจะย้ายผู้ว่าแล้วเวมาอ้าวไหนบอกว่าย้ายผู้ว่าเนี่ย
0: ต้องให้มท.1สั่งการเท่านั้น
1: แล้วเวมาก็ย้ายจนได้ผู้ว่าก็โดนย้ายจนได้เนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่ตอนนี้มันมีปัญหาว่าไปอะปัญหาเนี่ยมันสั่งสมกันมานานมากแล้วอะคือไม่เคยคือถูกปล่อยวางแล้วก็มีเรื่องผลประโยชน์อะเข้ามาเกี่ยวข้องอะจนกระทั่งทำให้พื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยพวกชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามามีอิทธิพลแล้วมันก็ต้องเส้นสนคนในโยงกับคนในด้วยล่ะในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตอ่ะแล้วก็ลงไปถึงข้าราชการซึ่งว่าไปเนี่ยมาถึงวันนี้เนี่ยว่ามันจะจัดการเนี่ยมันก็ไม่ได้จัดการกันง่ายๆนะ
0: มันก็ต้อง
1: ยากอ่ะ
0: มันต้องรื้อกันหลายชั้นอ่ะเอาง่ายๆนะพี่เด้งคดีที่เตะหมอพี่เด้งจำได้ใช่ไหมคะตอนนั้นอ่ะที่ภูเก็ตอ่ะแล้วมันก็ลามไปจนถึงพื้นที่ที่โรงแรมใช่ไหมพอมันจะมีการสร้างแล้วก็รุกเข้ามาในพื้นที่หลวงอะไรเงี
1: ้
0: ยแล้วพอสุดท้ายอ่ะเงียบไปแล้วตอนเนี้ยทุกอย่างเงียบไปหมดเลยถึงแม้ว่าจะมีการบอกว่าโอเคเดี๋ยวครั้งนี้ที่มันจะมีการบูรณาการกันครั้งใหญ่เลยนะเดี๋ยวอาจจะมีบางโรงแรมเนี่ยถึงขั้นต้องแบบกระทบกระเทือนถึงขั้นต้องโยกถอนออกไปเลยนะแต่ในท้ายที่สุดมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
1: ก็นี่ไงก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวรอดูเนี่ยพวกสองรัฐมนตรีเขาต้องบอกเขาบอกว่าเนี่ยคือทำไม่ได้หรอกการแก้ไขปัญหาเนี่ยพวกบรรดาสองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเขาบอกรอดูคุณพลพีอ่ะรอดูผลงานว่าผมจะทำได้ไม่ได้ยังไงเนี่ยพวกเราก็รอดู
0: พวกเรารอดู
1: ซึ่งก็รู้นะว่าไอ้งานเนี้ยมันไม่ง่ายเลยยากอ่ะเรื่องของเขากระโดงเนี่ยหลายคนก็รอตามเหมือนกันนะคะว่าตกลงมันจะยังไงปรากฏว่าเนี่ยมันมีความคืบหน้ากันออกมาแล้วนะว่าปปช.ชุดใหญ่นะคะกำลังดำเนินการมีมติให้ดำเนินการไต่สวนปมกล่าวโทษอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็คณะกรรมการสอบสวนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการไม่เพิกถอนโฉนดเขากระโดงนั่นคือความคืบหน้าที่หลายคนอาจจะมองเอ้ยไม่เห็นมีการดำเนินการอะไรออกมาอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ยเรื่องเขากระโดงเนี่ยก็กำลังมีความคืบหน้ากันออกมาแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากกรณีที่ทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะไปยื่นหนังสือร้องทุกข์หรือว่ากล่าวโทษเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินกับทางคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยตามความในมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินนะฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบแล้วก็ฐานเป็นเจ้าพนักงานนะคะมีหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือว่าคำสั่งตามคำพิพากษาของศาลซึ่งก็ได้สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันหรือว่าขัดขวางไม่ให้เกิดความเป็นไปตามกฎหมายหรือว่าคำสั่งตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยแล้วมันก็เกิดความเสียหายไงกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้นะทางสำนักงานปปช.เนี่ยก็ทำหนังสือออกมาแล้วแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคุณพรเพชรเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินกับคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินในกรณีไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับที่ดินรถไฟบริเวณแยกเขากระโดงจังหวัดบุรีรัมย์คือหนังสือเนี่ยนะก็ออกมาระบุไว้เลยว่าอ่ะกรณีที่กล่าวหาอธิบดีกรมที่ดินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกรณีละเว้นไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือว่าคำสั่งตอนนี้ปปช.มีมติแล้วนะให้ดำเนินการไต่สวนโดยคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะนะคะจะดำเนินการไต่สวนเองค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ได้ทราบกันต่อไปเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็เริ่มเห็น
0: ความคืบหน้า
1: ในประเด็นเรื่องของเขากระโดงที่พูดกันมาอย่างยาวนานเพราะเรื่องนี้มันคงแบบอีกยาวอ่ะ

0: ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อีกยาวเพราะว่ามันต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการดำเนินการฟ้องรายที่รายบุคคลที่เขาเป็นเจ้าของมันจะไล่ไปตามชั้นศาลอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนว่าคือเอากรณีของ33มั้ง33รายเนี่ยที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ตัดสินกับบรรดารายที่เหลือทั้งหมดได้นี่แหละเป็นทั้งหมดของข่าวคราวต่างๆรอตามกันต่อเพราะแต่เรื่องตอนนี้มันคือแต่ละวันเนี่ยเชื่อมาว่าไม่ค่อยมีประเด็นข่าวสักเท่าไหร่เลยนะ คือข่าวเนี่ยน้อยมากไม่ค่อยเป็นประเด็นไม่ค่อยมีประเด็นอะไร
1: คือประเด็นนิดเดียวแต่ดราม่าใหญ
0: ่แต่แรงแต่ว่าคือส่งผลกระทบกับรัฐบาลเนี่ยแรงแต่ว่ามันจะแรงหนักขั้นไหนแล้วมันจะส่งผลไปยังไงเนี่ยอันเนี้ยรอค่อยรอตามกันดูเพราะหมอดูเขาบอกไว้ไง
1: ว่า
0: เนี่ยจะหนักเนี่ยช่วงเนี้ยจากนี้ไปเนี่ยจะหนัก
1: หนักทุกช่วงเลยค่ะ
0: คือบริโภคมาชอบคือหมายว่าตามข่าวด้วยแล้วก็ดูหมอดูแบบผสมประสานกันไป เราจะได้เข้าใจว่าอ่ะเนี่ยนะสถานการณ์ที่หมอดูเขาดูไว้ว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
1: หมอดูได้ทายไหมคะว่าผู้ว่ากทม คนที่ได้ที่สองเนี่ยจะเป็นใครนี่ล่าสุดดร.มาริกาแตงมาจนมั่นใจเลยนะดร.มาริกาถ
0: ึงขั้นที่ว่า มันเป็นการต่อสู้ที่มันไม่สนุกอ่ะ
1: พอรู้อยู่แล้ว
0: เพราะมันนำจนแบบโอ้โหนี่70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ
1: ก็วันก่อนอุ้มได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์สุวิชาเป้าอารีผอ.นิดาโพค่ะพี่เด้ง
0: อันนี้เกินอาทิตย์หรือยังอ่ะเขาห้ามพูดอะไรเท่าไหร่หรือว่า
1: อ๋อหมายถึงหนึ่งสัปดาห์ใช่ไหม
0: เอออย่าพูดเลยดี
1: เราไม่พูดตัวเลขเราพูดตัวเลขแต่เราพูดแค่ว่าเขามาแข่งกันว่าใครได้ที่สองท่านบอก
0: ใช่ใช่เขาลุ้นกันที่สอง
1: ใช่
0: เขาไม่ลุ้นคือน่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวพอเลือกไปสักไม่เท่าไหร่ก็รู้ละผล
1: รู้แล้วเตี๋ยรู้ ตอนนี
0: ้แล้วมันก็เลยจะเป็นผลงานที่ทำให้คนไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ่ะ
1: เออใช่คุณชาชาพูดประโยชน์จริงๆคุณชาชาพูดตั้งแต่แรกที่โทรออกเลยนะคุณชาชาบอกว่าขอให้ไปเลือกตั้งขอให้ออกมาเลือกก่อน
0: ปีนี้มันไม่คึกคักการสังเกตไหมล่ะมันไม่เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอะที่โอ้โหคึกคัก
1: เหมือนลุ้นครั้งที่แล้วมันลุ้นไง
0: เออเพราะว่ามีตัวเลือกที่ดูจะเทียบเคียงกันได้เออแต่ครั้งนี้คือเหมือนว่ามันแล้วเหมือนพรรคประชาชนก็ไม่
1: เขาเงียบเนอะรับ
0: ไม่พรรคประชาชนคือเขาไม่ใส่ใจอะคือจริงไม่ใส่ใจว่า
1: จะแข่งเหรอคะมันดูเงียบผิดปกติไหมคะ
0: ส่งคนมาเนี่ยถามคนรู้จักไหมอ่ะ
1: ก็ดร.โจก็เงียบเนาะไม่ค่อยออกไป
0: ก็โดนเนี่ยมีข่าวเมาส์มาว่าเหมือนแกโดนทิ้งอ่ะเหมือนแกโดนทิ้งไม่ค่อยมีคนออกมาช่วยแล้วเพิ่งมาเห็นคุณธนาธรเนี่ยออกมา
1: เพิ่งวันสองวันนี้ผ่านมาเอง
0: คือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาทำนองว่าคือทางพรรคเนี่ยไม่ช่วยหรือปล่อยดร.โจแกเดินของแกอยู่คนเดียวในขณะที่คุณอนุชาเองเนี่ยก็โอ้ย
1: คุณอภิสิทธิ์มาคุณกรณ์มาแล้วเพื่อการดีมา
0: เพราะว่าคุณอนุชาเนี่ยคือไปไหนคนก็ไม่รู้จักอยู่แล้วไง
2: แรงมาก
0: คนก็ไม่รู้จักอ่ะคนก็ต้องแบบเนี่ยก็ต้องแบบเอาเนี่ยมาเป็นตัวแม่เหล็กดึงดูดเนี่ยมันก็เลยลำบากต้องบอกว่าคือเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีตัวแล้วส่งมาทำไม
1: แต่เหมือนเป็นการส่งมาเพื่อเป็นการ
0: หยั่งกระแสเหมือน
1: นู้หยั่งกระแสด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการเหมือนแจ้งเกิดหรือว่าปักหมุดเช็คอินนิดนึงเนาะพี่เด้งมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเอาชิงชัยอ่ะแต่เหมือนเป็นการประกาศ
0: ใหม่มันเสียเงินนะเงินเยอะหมดเวลาแล้วเมาใหม่เปาเมาไปเมามาหมดเวลาเลยเนี่ย
1: ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยแล้วจะบอกว่าหลังไมค์นะคะพี่เด็กก็คือแซ่บจริงๆค่ะทุกคนอาจจะอยากทราบนะคะว่ามาได้ยังไงนะคะทุกอย่างไม่มีสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นค่ะทุกคนอุ้งก็เป็นกิเลสขาไปหมดเลยนะคะไม่มีสคริปต์ใดๆแล้วก็เป็นเกียรตินะคะขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ตั้งใจฟังมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณพี่เด้งด้วยที่ให้โอกาสอุ้มวันนี้นะคะเสียงอาจจะไม่ค่อยถูกใจหรือว่าเข้าหูใครขออภัยด้วยแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสทองของอุ้มมากๆที่ได้มานั่งตรงนี้ค่ะฟังแล้วฝากตัวด้วยค
0: ่ะเดี๋ยวก็วันจันทร์เจอกันนะคะกับเล็กวาสนานานุ่มเหมือนเดิมนะคะกับชั่วโมงข่าว Exclusive ส่วนเสาร์หน้าก็เล็กกลับมาประจำการเหมือนเดิมนะคะลาเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะ
1: ขอบคุณพี่เด้งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางไม่บ่อนทำลายชาติด้วยการคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
4: MCOT Radio Network

0: ต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มเดินหน้าปราบปรามเหมืองบิตคอยเถื่อนทั่วประเทศตรวจค้น 14.5 จังหวัดยึดเครื่องขุด315เครื่องเสียหายกว่า40ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังโดยนายพีรพลสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งเป็นผลจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายการปฏิบัติการครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน14จุดใน5จังหวัดได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบการกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทนายแพทย์อลงกฎหนุนเดินหน้า THAI Passport ชี้เงินชี้งบ 1.6 พันล้านบาทคุ้มค่าลงทุนพัฒนาคนลดเหลื่อมล้ำการศึกษานายแพทย์อลงกฎมณีกาศประธานคณะกรรมการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยถึงโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1.6วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์ซึ่งได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ในปัจจุบันไม่ได้อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือการค้าออนไลน์แต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนคณะกรรมการคณะอนุกรรมการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็คเกจต่างๆก่อนนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อน

0: ยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเปิดปฏิบัติการเช็คอินเดอะแอร์พอร์ตบุกทลายผับเถื่อนนครปฐมยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักเที่ยวฉี่ม่วง76รายนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมจัดกำลังพนักงานฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเข้าตรวจสอบสถานบริการร้านเดอะแอร์พอร์ตอำเภอเมืองนครปฐมภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอินเดอะแอร์พอร์ตสืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านจึงส่งสายสืบสวนพบพฤติการความผิดชัดเจนจึงวางแผนและสนธิกำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุราตรวจสอบพบว่าสถานบริการแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นตรวจปัสสาวะนักเที่ยว377คนพบเป็นบวก76คนพบอายุต่ำกว่า20ปี37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กพฤติประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยปละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีรัฐบาลดึงโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์พลิกโฉมเศรษฐกิจไทยด้วยเทคโนโลยีอนาคตร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่แก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในประเทศเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ยังขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงทีมอวได้เข้าศึกษาโมเดล Biobase Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่ครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นว่าโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้และจะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลหลังจากนี้กระทรวงอว.จะเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: ทุกหนึ่งคำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบ

0: มาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสองMCOT News FM 100.5
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
3: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ค่ะช่วงของคนในข่าวนะคะจะเจอกันเช่นเคยค่ะ1บุตร1บอยค่ะบุษยาอุ้ยเจริญและคุณสมศักดิ์อยู่ประพัดนะคะตอนนี้น้องบอยมาทางสายก่อนนะคะน่าจะม
5: ี
4: อุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าป่ะไม่รู้เนาะรถติด
5: สรุปว่าไม่ใช่อุบัติเหตุแต่พี่อ้อเหมือนกับฝนตกแล้วก็รถเยอะวันที่8นะคุณผู้ฟังครับ
4: เดินทาง
5: เสียเวลาด้วยใช่รถเยอะมากเลยวันเสาร์แท้ๆเลย
4: ไม่เป็นไรเพราะว่ายังไงก็มาทางเสียงได้นะคะ
5: คร
4: ับ
5: อ่
4: ะก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจค่ะน้องบอยแล้วก็หลายคนก็มาถามพี่เยอะอะว่ามันคืออะไรออกเสียงยังไม่ได้จะถูกเลยนะโครงการThai passport ใช่ไหมก็เลยงงว่าไทยพาสปอร์ตเหรอหรืออะไรยังไงแล้วมันเป็นยังไงเพราะว่าเป็นโครงการของกระทรวง DE นะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ว่ามีการถามกันมาเยอะคนหนุนก็มีคนค้านก็ไม่น้อยก็เลยเดี๋ยวจะได้พูดคุยกันวันนี้เชิญท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยเดี๋ยวทีมงานกำลังต่อสายอยู่ยังไม่รับสายอ่ะเดี๋ยวรอก่อนนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่คนติดตามโอ้โหนี่ที่ภูเก็ตน้องบอยเป็นประเด็นนะตอนนี้เมื่อก่อนเราจะรู้จักภูเก็ตในนามที่ท่องเที่ยวสวยงามนะคะแต่ว่าเที่ยวนี้นี่ก็แบบว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะ
5: ไม่ใช่ไข่มุกแห่งอันดาม
4: ันไข่มุกแห่งอันดามันซีฟู้ดมีซีฟู้ด แต่ตอนนี้ซีฟู้ดถูกขยับ ยกย้าย คือท่านรองผู้ว่ามีสองรองชื่อกุ้งเหมือนกันด้วยนะ
5: เออ
4: มันบังเอิญแต่ว่าตอนนี้ก็นั่นแหละก็เป็นเรื่องความขัดแย้งภายในแต่ว่าก็สอบกันไปเนาะว่าปัญหาเกิดจากอะไรแต่ว่าเรื่องของการทำงานมันต้องคล่องอ่ะสรุปแล้วโดนกันหมดรวมทั้งตัวผู้ว่าด้วยมาอยู่กับพี่นะน้องนายกบอกมาอยู่มาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ทุกคนจะต้องติดตามก็คือเรื่องของปัญหาที่มันยังเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะเดี๋ยวทีมงานกำลังอยู่ระหว่างต่อสายด้วยเหมือนกันของรัฐมนตรีแนนแล้วก็เรื่องนี้ค่ะทางด้านของรัฐมนตรีที่ไปลงพื้นที่เพราะว่านายกไปลงเองมาด้วยนะคะเพราะมันโอ้โหสารพัดหลากหลายปัญหา
5: แล้วที่ท่านนายกไป
4: ใช่ค่ะถ้ายังติดต่อรัฐมนตรีแนนไม่ได้ถ้าอย่างนั้นไปคุยกับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยเลยเรื่องของภูเก็ตก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่าพอดีท่านไปลงพื้นที่ภูเก็ตมาเมื่อวันซืนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่บนเครื่องเมื่อกี้เองพี่ก็เลยต้องสัมภาษณ์ท่านไปก่อนนะคะไปฟังเสียงพูดคุยกับทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะหรือว่าที่เรารู้จักกันในนามโกแพเนี่ยค่ะถ้าเรียกโกแพจะนึกออกนะคะเพราะว่าเป็น

0: ต่อสตูลด้วยนะคะอ่ะไปฟังเสียงกันว่าลงพื้นที่เป็นยังไงแล้วก็ไปจัดการปัญหาอะไรยังไงบ้างหลังจากที่ท่านนายกเนี่ยไปลงพื้นที่แล้วก็สั่งการให้สองรัฐมนตรีไปลงพื้นที่ทำงานกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะรัฐมนตรีคะ
2: สวัสดีครับพี่อ้อครับ
1: ค่ะเป็นไงบ้างคะไปลงพื้นที่ตอนนี้มีงานหนักเลยใช่ไหมคะท่านนายกกำชับ
2: เป็นงานใหญ่เลยครับเป็นงานใหญ่เลยครับเป็นงานก็ถือว่าเป็นงานใหญ่ครับเพราะว่าด้วยสภาพปัญหาเดิมก็มีอยู่แล้วบวกกับในพื้นที่ก็มีกระแสความวุ่นวายอะไรเพิ่มเติมเข้าไปอีกนะครับก็ถือว่าเป็นงานชิ้นใหญ่ชิ้นหนึ่งแล้วครับแต่คิดว่าน่าจะเอาอยู่ครับ
1: ค่ะทำไมท่านนายกถึงส่งรัฐมนตรีต้องบอกรัฐมนตรีเด็กลงไปลุยเรื่องใหญ่ๆแบบนี้ฮะโดยเฉพาะเรื่องของปัญหาผู้มีอิทธิพลล่าสุดนี่ไปที่จังหวัดภูเก็ตมาด้วยเป็นไงบ้างคะให้เล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
2: จริงๆจริงๆมันก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องผู้มีอิทธิพลอย่างเดียวนะครับมันก็หลายเรื่องอยู่นะครับทั้งเรื่องของปัญหาการทำงานของภาครัฐด้วยทั้งเรื่องผู้มีอิทธิพลด้วยทั้งเรื่องอะไรล่ะการโดนรีดไถอะไรอย่างนี้พวกนี้ทั้งหมดเลยครับ 3-4 เรื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องของบ่อขยะด้วยเหมือนกันนะครับที่ลงไปแล้วก็จะกำลังจะหาวิธีการดำเนินการอยู่นะครับ4ทั้งหมด 4-5 เรื่องแล้วครับ
1: ค่ะมีเรื่องอะไรบ้างที่ไปแล้วเราสั่งการยังไงบ้างคะที่ไปลงพื้นที่เห็นบอกว่าจะไปถึงขั้นใช้คำว่ารีเซ็ตภูเก็ต
2: จริงๆแล้วจะใช้คำว่ารีเซ็ตก็ได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้มันไม่เคยโดนทำมาเลยมากกว่านะจากสิ่งที่เราไปดูเนี่ยนะครับอย่างเริ่มจากงานเดิมก่อนงานเดิมตั้งแต่ลงไปกับท่านนายกรอบที่ผ่านมาเมื่อสักประมาณเดือนกว่า2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้ไปติดตามความคืบหน้าของ3พื้นที่ที่เราได้มีการทวงคืนมานะครับเริ่มจากหาดฟรีดอมนะเริ่มจากหาดฟรีดอมหาดบางเทาหาดนุ้ยนะครับทั้ง3ที่ซึ่งเป็นหาดที่เป็นอยู่ในกระแสสังคมอยู่นะครับว่าความคืบหน้าเป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับซึ่งโอเคทุกอย่างก็อยู่ในกระบวนการนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังดำเนินการเรื่องเหล่านี้อยู่นะครับแล้วก็คาดว่านะครับโดยเฉพาะบางเทาเนี่ยก็คาดว่าน่าจะสาวไปถึงตัวการในการกระทำผิดได้นะครับ
1: ค่ะ
2: หันนุ้ยกับฟรีดอมก็เหมือนกันหันนุ้ยกับฟรีดอมเนี่ยมันได้อยู่แล้วแหละมันถึงอยู่แล้วแหละพูดถึงอ่ะเพราะว่ามันผิดซึ่งหน้าครับเห็นไหมครับแต่บางเทาเนี่ยมันมีคนที่อยู่เบื้องหลังบ้างอะไรบ้างอะไรพวกนี้ก็เราก็คาดว่าเราจะจัดการได้เรียบร้อยครับ
1: ค่ะไปนี่ไปพอลงพื้นที่เนี่ยเอาตรงๆเจอต่อบ้างไหม
2: ไม่มีต่อไหนใหญ่กว่าท่านนายกเลยครับนะครับวันนี้ผมก็เรียนกับพี่น้องข้าราชการทุกท่านว่าในเมื่อวันนี้เป็นข้อสั่งการเป็นนโยบายของท่านนายกนะครับไม่ว่าใครเราไปสนใจไม่ได้แล้วครับนะครับยังไงก็ต้องเดินตามข้อสั่งการเดินตามนโยบายเพราะว่าเป็นสิ่งที่ท่านนายกซีเรียสมากด้วยเรื่องนี้นะครับแล้วก็ให้ความสำคัญเรื่องนี้มากๆด้วยก็กำชับพวกผมตลอดนะครับแล้วก็คอยถามคอยเช็คอยู่ตลอดว่าเป็นยังไงกันบ้างอะไรกันบ้างท่านค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้ครับ
1: ค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เป็นต้นเหตุให้มีการต้องยกย้ายด้วยหรือเปล่าฮะยกย้ายท่านรองท่านผู้ว่าไปกันหมดเลย
2: ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาแยกสองส่วนก่อนนะว่าเดิมทีเนี่ยภูเก็ตก็มีปัญหาลักษณะอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วอย่างเช่นลุกป่าลุกพื้นที่สาธารณะมีเรื่องของสวยบ้างล่ะมีเรื่องที่ดินมีเรื่องใบอนุญาตไม่เรียบร้อยบ้างอะไรบ้างไอ้เนี่ยเป็นปัญหาเดิมที่เราเจอกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายเนี่ยผมคิดว่านะครับในมุมมองที่ผมเห็นนะคือวันนี้เรายังตัดสินไม่ได้หรอกครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มีการสาดโคลนกันไปสาดโคลนกันมาเนี่ยใครผิดใครถูกไอ้เนี่ยผมว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะไปตัดสินแล้วก็กระทรวงก็ต้องทำหน้าที่แหละครับในการตั้งคณะกรรมการสอบเพื่อดูว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่มีการพูดกันเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแต่ณวันนี้ยังตัดสินใครไม่ได้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยในเมื่อมันตัดสินใครยังไม่ได้นะครับแต่ทุกคนก็เห็นอยู่แล้วว่ามันมีอยู่2ก๊ก3ก๊กแล้วมันก็ทำให้การทำงานเนี่ยมันไม่เป็น1มันเดินไปข้างหน้าอย่างยากลำบากในขณะที่มันเกิดปัญหาอย่างที่ผมไล่ให้ฟังอยู่ 3-4 เรื่องนี่ก่อนหน้าเนี่ยหนัก

0: ยู่เนี่ยผมก็คิดว่าแล้วจะใครจะเข้ามาแก้ปัญหาล่ะครับในเมื่อคนแก้ปัญหายังมีประเด็นกันเองอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมองว่าท่านนายกก็น่าไม่ใช่ท่านปลัดเองก็น่าที่ต้องตัดสินใจในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อนเพื่อให้ทีมในการเข้ามาทำงานแก้ปัญหาเนี่ยไม่แกว่งก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะครับเพราะวันนี้ถ้าเราจะไปพูดถึงว่าเอ้าใครผิดนะจะซีลองซีฟู้ดผิดไหมอะไรมันยังตอบไม่ได้ครับมันเป็นแค่เขาเรียกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างอ่ะนะ
1: ก็กระทรวงก็ต้องทำงานสอบข้อเท็จจริงถูกไหมคะ
0: ท่านปลัดก็ต้องดำเนินการอยู่แล้วครับเพราะว่าคำกล่าวหาเนี่ยผมถือว่าก็เป็นคำกล่าวหาที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ผู้ถูกกล่าวหาเองก็ยังยืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกคนแล้วก็ให้กระบวนการได้เป็นตัวพิสูจน์ผมว่าน่าจะดีที่สุดครับ
1: ค่ะอย่างเรื่องของพื้นที่ที่มีการบุกทั้งหาดฟรีดอมทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือมีคนบอกว่ามีแบบยิงขู่มีอะไรด้วยเนี่ยค่ะ
0: อันนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะลงไปจัดการนะครับอันนี้แล้วก็พฤติกรรมที่เจอเนี่ยคือมันไม่เชิงว่าเป็นการยิงขู่หรอกครับแต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมที่เขาก็เหมือนกับลักษณะเหมือนกับชอบยิงปืนแล้วก็มีการซ้อมยิงปืนอะไรแบบนี้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าไปยิงปืนขู่เจ้าหน้าที่อะไรงั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ได้
1: เพราะว่าตามข่าวแล้วก็เห็นแล้วก็เลยแบบโอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ย
0: ไม่ขนาดนั้นนะคร
1: ับ พอลงไปพื้นที่เรากลัวไหมว่ามันจัดฉากหรือเปล่านึกออกไหม
0: จริงๆถามว่าจะ
1: บอกว่าเราจะไป
0: ไม่ผมไม่กลัวจะฉากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจว่าจะแอบไปดูนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะไปเนี่ยเราก็ส่งทีมเฉพาะกิจแอบเข้าไปดูแบบเงียบๆมาหลายวันมากแล้วครับมาหลายวันมากแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจริงๆที่ไปเนี่ยจะไปติดตามโปรเกรสเฉยๆว่าสิ่งที่ท่านนายกท่านตีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติให้นโยบายไว้ตั้งแต่ครั้งที่แล้วนี่ความคืบหน้าไปถึงไหนในส่วนของ3พื้นที่หาดนะครับ
1: ค่ะถามจริงเอาอยู่ไหมคะท่านตีเพราะว่า
0: ผมมั่นใจว่าเอาอยู่
1: เพราะหลายคนก็มองไงว่าลัมตีเด็กนี่แก๊งแบบลูกเทพเลยนะแก๊งแบบว่าคือพวกพี่ก็ทันเห็นตั้งแต่รุ่นคุณพ่อการรุ่นอย่างตั้งแต่รุ่นพ่อคุณมนทีพ่อรุ่นแบบรุ่นใหญ่พอนี้เป็นรุ่นเด็กละแล้วมาต้องมาทำตรงนี้เนี่ยค่ะ
0: ผมว่าอย่าเพิ่งรีบตัดสินเลยไม่ผิดนะครับในการที่หลายคนอาจจะมีการตั้งคำถามผมว่าไม่ผิดนะครับแต่เดี๋ยวก็ลองดูแล้วกันรอดูดีกว่านะถ้าพวกผมทำได้ไม่ดีก็ต้องยอมรับว่ามันทำได้ไม่ดีแต่ถ้าเกิดพวกผมทำได้ดีก็แสดงว่าพวกผมก็มีศักยภาพในการทำงานเหมือนกันนะครับผมว่าให้ผลงานพิสูจน์ดีกว่าครับ
1: นอกจากไปเรื่องของไปลงพื้นที่ค่ะไปกลางคืนด้วยนี่ไปว่าดู walking stage เป็นไงคะ
0: พื้นที่ด้วยดูคือจริงๆนอกจากเรื่องของการลุกพื้นที่สาธารณะลุกพื้นที่ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยก็ไปดูเรื่องเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะครับแล้วก็เรื่องของธุรกิจสถานบริการที่อยู่ในเขตพื้นที่นะครับว่าคนที่ประกอบธุรกิจเหล่านี้เนี่ยกำลังมีประเด็นมีอะไรยังไงบ้างนะครับอยากที่จะให้รัฐบาลเข้ามาสนับสนุนยังไงบ้างนะครับยกตัวอย่างเราก็มีเรื่องของการทำคลินิกให้คำปรึกษาสำหรับคนที่ต้องการที่จะขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมอะไรแบบนี้ครับแล้วก็ใบอนุญาตในการเปิดสถานบริการอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแล้วก็เราก็จะได้รวบรวมข้อมูลนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่คนไม่สามารถขอได้อะไรได้เนี่ยตรงไหนระเบียบกฎหมายตรงไหนที่ดูแล้วมันยังไม่ค่อยเป็นปัจจุบันเท่าไหร่มันยังดูแล้วไม่สมเหตุสมผลกับสภาพชีวิตของคนภูเก็ตเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นผังเมืองอย่างเงี้ยยังเป็นผังเมืองสีเกษตรบางพื้นที่ยังเป็นเกษตรอยู่ดังนั้นที่ไม่มีการทำเกษตรแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างเรื่องโซนนิ่งในการเปิดสถานบริการในขณะที่มันเป็นโซนที่เป็นโซนแบบท่องเที่ยวอะไรแบบเนี้ยแต่ก็ไม่ได้มีการเปิดโซนนิ่งเนี่ยเราก็ต้องมาดู ระเบียบข้อบังคับเหล่านี้แหละ

0: ครับว่าอะไรที่มันยังไม่เหมาะสมเราก็จะพยายามปรับให้เหมาะสมเพื่อทำให้คนภูเก็ตสามารถทำธุรกิจได้สะดวกที่สุดแล้วก็สามารถทำได้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องการทำธุรกิจนะครับแต่มันหมายถึงว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดคนภูเก็ตมีทำธุรกิจได้โดยที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยไม่ผิดกฎหมายไม่ติดใบอนุญาตนู่นไม่ติดใบอนุญาตนี่เนี่ยนั่นหมายถึงว่าเขาก็จะไม่มีเงื่อนไขในการโดนรีดไถด้วยเหมือนกัน
1: นี่สำคัญเลยเพราะว่าถ้าโดนไถก็ประกอบธุรกิจลำบาก
0: ถูกต้องครับอย่างยกอย่างง่ายๆว่าอย่างพี่ว่าเปิดโรงแรมหนึ่งแต่พี่ขอใบอนุญาตไม่ได้เนี่ยพี่ก็จะเป็นโรงแรมเถื่อนแล้วเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเกิดเจ้าหน้าที่แวะเวียนมาเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนที่อาจจะเป็นอ้างมาบ้างอ้างตัวบ้างเอ้ยคุณไม่มีใบอนุญาตนะไหนถ้าเกิดไม่งั้นคุณจ่ายเงินมามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีวันจบสิ้นแหละครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้าเกิดว่าเราสนับสนุนทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องได้นะครับโดยที่มันต้องมีเหตุผลรองรับนะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ยคุณไปทำที่ลุกเขตป่าเราก็จะทำให้โรงแรมคุณถูกต้องไอ้แบบนั้นไม่เอา
1: ไม่ได้แ
0: ต่ถ้าไม่เอาแบบนั้นไม่เอาเอาในส่วนของกฎหมายกฎระเบียบที่มันยังไม่โดนปรับปรุงให้มีความเหมาะสมอะไรแบบนี้ผมว่าก็เข้าเกณฑ์ไปเยอะแล้วครับเข้าเกณฑ์ไปเยอะครับ
1: อันนี้เราพุ่งเป้าไปที่ภูเก็ตแล้วจะมีจังหวัดอื่นอีกไหมคะเพราะว่าจริงๆก็
0: ทุกจังหวัดเลยครับแต่เพียงแต่ว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ตัวหลักนะ
1: นำร่องด้วยเพราะว่าเป็นจังหวัดใหญ
0: ่โฟกัสตรงนี้ก่อนนะครับถ้าเกิดจัดการภูเก็ตได้ทุกอย่างก็จบนะครับแต่ผมค่อนข้างมั่นใจว่าเราจะขับเคลื่อนแล้วก็เห็นผลกันได้เยอะมากพอสมควรเลยครับ
1: เพราะว่าเป็นจุดที่มีมานานต้องยอมรับเรื่องนี้นะคะที่มันมีปัญหาหลากหลายแล้วท่านผู้ประกอบการเองเนี่ยค่ะได้สะท้อนปัญหาที่อยากให้ทางรัฐบาลแก้นอกจากเรื่องที่รัฐมนตรีบอกแล้วมีเรื่องอะไรอีกไหมคะ
0: ก็จริงๆเมื่อวานก็มีโอกาสได้นั่งคุยกับผู้ประกอบการที่ภูเก็ตเขาบอกเขาก็ไม่แฮปปี้เรื่องนอมินีนะเขาก็ไม่แฮปปี้เรื่องนอมินีผมบอกเอ้ยถ้าอย่างนั้นเนี่ยทางเราตรงกันนะครับเขาก็รู้สึกว่าเขาเองก็โดนรังแกนะอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่สิทธิ์ในสิ่งที่คนต่างชาติจะสามารถมาทำได้เพราะนั้นก็ดีใจครับว่าเราคิดตรงกันนะครับซึ่งกำลังเก็บข้อมูลเพิ่มเติมอยู่แล้วก็กำลังจัดการอยู่เรื่องนี้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องอะไรล่ะเรื่องบ่อขยะบ่อขยะที่เกิดเนี่ยทั้งที่เกิดมีบ่อเดียว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ซึ่งตอนนี้มันเริ่มล้นแล้วมันเริ่มไม่พอแล้วมันส่งกลิ่นมันสร้างบนภาวะอะไรอย่างเงี้ยครับก็เดี๋ยวจะต้องไปจัดการต่อไปตอนนี้ก็เราก็ดูโครงสร้างใหญ่ๆเอาไว้แล้วว่าจะจัดการยังไงบ้างแต่ก็ต้องทำให้มันเร็วที่สุดแล้วก็ได้ผลมากที่สุดครับ
1: ดูเหมือนจะเน้นไปที่จังหวัดท่องเที่ยวเป็นหลักก่อนเหรอคะท่านตี
0: จริงๆแล้วเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่กำลังมีประเด็นอยู่ด้วยนะครับเป็นพื้นที่ที่มีประเด็นอยู่ด้วยแล้วก็พอเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเนี่ยมูลค่าทางเศรษฐกิจเขาค่อนข้างสูงนะเอาแค่เรื่องใบอนุญาตโรงแรมเนี่ยถ้าเกิดว่ากับสถานบริการเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถผลักดันกลุ่มที่มีประเด็นเนี่ยเข้าไปได้นะผมค่อนข้างมั่นใจเลยว่าเอาแค่ภาษีที่มันจะเข้ามาเนี่ยผมว่าเป็นพันล้าน
1: อย่างนี้เราต้องกลับมาแก้กฎหมายเราจะสรุปได้เมื่อไหร่หมายถึงว่าเบื้องต้น
0: ใน
1: ส่
0: ว
1: นที
0: ่ภายในอีก2อาทิตย์นี้ก็น่าจะสรุปภาพได้ชัดแล้วครับ
1: ต้องไปลงพื้นที่ซ้ำไหมคะเนี่ย
0: ต้องไปแน่นอนครับเพราะว่าจะต้องไปติดตามความคืบหน้าในสิ่งที่ในนโยบายที่เราลงไปมอบให้กับพี่เท่านั้นแหละครับว่าพวกเราทุกคนควรจะต้องทำอะไรกันอยู่ตอนนี้นะครับอย่างท่านรองผู้ว่าที่มีคำสั่งย้ายไป2คนเนี่ยก็ท่านทั้งสองคนก็โอเคก็พร้อมทำงานเต็มที่นะครับ
1: ก็ถือว่าให้ความข้าราชการให้ความร่วมมือด้วยดีใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: นี่ทำมาระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นอยู่ๆก็มีข่าวเรื่องปรับครม.ขึ้นมาเนี่ยท่านนายกบอกไหมว่าจะให้เวลาให้การบ้านแต่ละคนตรวจการบ้านเมื่อไหร่อะไรยังไง
0: ผมได้เห็นแต่ในสื่อนะครับแต่ว่าผมมองว่ามันก็เป็นวิธีการที่ถูกต้องนะถ้าเกิดว่า เราเป็นคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็ถ้าไม่สามารถที่จะสร้างผลงานได้นะก็ต้องควรจะต้องพิจารณาตัวเองนะครับไม่

0: ไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ทางพักหรือว่าไม่ต้องรอให้ทางรัฐบาลพิจารณาหรอกครับ
1: ในส่วนของคนรุ่นใหม่ที่ทำงานด้วยกันเป็นไงคะทั้งแก๊งก็เหมือนกับสนิทกันแล้วก็เลยเหมือนเข้าขากันดีใช่ไหม
0: ก็ไปกันได้ด้วยดีถึงดีมากๆด้วยซ้ำไปครับไปกันได้ดีมากๆครับ
1: ค่ะเดี๋ยวไว้รอติดตามเนาะแล้วก็ถ้ามีประเด็นอะไรต้องขออนุญาตรบกวนอีกนะเพราะว่ารู้สึกทำงานกันแบบดูแบบโอ้ยไปยกทีมกันดูเหมือนทำงานเหมือนแบบเข้าขากันดีอะไรก็ยังรู้สึกว่าแต่
0: จริงมีเรื่องที่ดินอีกเรื่องหนึ่ง
1: นะครับได้ให้แถมเรื่องที่ดิน
0: เรื่องที่ดินเนี่ยตอนนี้ก็มีในส่วนของที่จบคดีในชั้นศาลมาแล้วทั้งหมดรู้สึกถ้าผมจำไม่พลาดเนี่ยรู้สึกจะประมาณ11แปลงอันนี้เดี๋ยวกรมที่ดินก็ต้องดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ต่อไป
1: อันนี้คือในพื้นที่ภูเก็ตใช่ไหมที่พูดถึง
0: ในพื้นที่ภูเก็ตครับผมซึ่งก็เป็นไปโดนเอาหลายโรงแรมเหมือนกันโรงแรมใหญ่ๆก็เยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่มีข้อยกเว้นครับไม่มีข้อยกเว้นนะครับในเมื่อวันนี้ศาลในชั้นฎีกาเนี่ยตัดสินมาแล้วนะครับก็เป็นหน้าที่กรมที่ดินที่ต้องดำเนินการต่อนะครับรวมไปถึงการตรวจสอบกลุ่มนิติบุคคลนะครับที่มีการถือครองที่ดินที่มีความเสี่ยงสูงที่จะมีความผิดเนี่ยอันนี้ก็หลายร้อยบริษัทเหมือนกันนะครับกำลังลงรายละเอียดกันอยู่แล้วก็คาดว่าผลจะออกมาในวันเร็ววันเนี้ยครับ
1: เดี๋ยวรอติดตามแต่เอาจริงนะไม่ใช่พอศาลมีคำสั่งแล้วมันก็มีเคสที่ศาลมีคำสั่งแล้วเจ้าหน้าที่ก็ยังเฉยอ่ะแต่นี่ไม่ปล่อยนะ
0: รอติดตามชมเลยครับ
1: ต้องรอติดตามเนาะได้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะท่านตี
0: ค
1: ่ะ
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับพี่อ้อครับสวัสดีครับ
1: ค่ะคุณวรสิทธิ์เลียงประดิษฐ์ประสิทธิ์คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยการกระทรวงมหาดไทยคือเราติดปากเรียกกันแต่โกแพงไงเพราะว่าน้องเป็นส.ส.เนาะทีนี้รัฐมนตรีเรียกพี่
2: อยู่ในวัยว่ายแล้วแต่ว่าข่าวดีเอสไอเจอตำรวจเจอพี่ดีเอสไอสวัสดี
1: ทุกท่านก็ยังน่ารักเหมือนเดิมแม้ก็ดีแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ด้วยนะก็ต้องรอดูแหละเพราะว่าในแก๊งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเนี่ยก็คือเป็นแก๊งลูกเทพหมดเลยหมายถึงว่าเป็นแก๊งคนรุ่นใหม่แต่ว่าโดนฉายานี้ไปแล้วเพราะมีคุณเจเซ่มีคุณพลพี
2: ไม่มีขยับตำรวจบ้างเนาะ
1: เราก็ไม่ทันได้ถามแล้วก็บอยอยู่แล้วพอดีพี่อ่ะรีบด้วยเพราะว่าเขาไปงานผีตะโขนเนื่องจากว่าที่จังหวัดเลยแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นายกจะไปลำตีเขาไปกันก่อน
2: เขา
1: ไป
2: ดู
1: ไปลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก็เลยขึ้นเครื่องไปกัน
2: จะไม่มีก็ไม่ได้นะก็ล่าสุดผู้บัญชาการภาคแปดเลย
1: ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวหาว่านะย้ายเฉพาะมหาไทยแต่ที่ทะเลาะกันคือมหาไทยที่ทะเลาะกันคือมหาไทยไงบอยในจังหวัดไงแต่ก็วินวินนะเอาจริงๆพี่ว่านะเพราะว่าอีกคนก็กลับบ้านคนย้ายไปสงขลาจังหวัดใหญ่กว่าแล้วก็อีกคนก็ย้ายมาอยู่ที่สมุทรสาครใช่ไหมสาครแล้วก็ย้ายมาอยู่เป็นนายกอะไรนะผู้ว่ามาอยู่ข้างนายก
2: คือ
1: มาเป็นรองปลัดนะคะก็คือเหมือนตำแหน่งขึ้นแต่มันอยู่ระนาบเดียวกันอ่ะเหมือนคนที่เป็นผู้บังคับการแล้วขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการนะ
2: ว่
1: าคือยศไม่ขึ้น
2: อ
1: ่ะ
2: ขึ
1: ้นตำแหน่งแต่ว่าก็ยังอยู่ในระนาบเดียวกันอะไรเงี้ย
2: อ่ะถามเองตอบเองรู้กับใจ
1: พักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะพอดีเมื่อกี้ลำตีแนนไปอยู่ในพื้นที
2: ่
1: แล้วก็เปิดงานอยู่นะคะแต่เดี๋ยวกลับมาคุยกัน
2: ค่ะ
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แคร์สื่อสาร

0: ไรอาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
2: สิบนาฬิกากับ 36 นาทีน้องบอยกลับมาแล้วมาอยู่เป็นไม่หรอกเข้าใจเลยวันเสาร์เนี่ยบางทีคนจะคิดว่ารถไม่ติด
3: ใช่รถเยอะมาก
2: รถเยอะรถเยอะแล้วฝนตกด้วยนะคะอ่ะขับรถขับราเรามาระวังกันนิดนึงนะคะคุณผู้ฟังอ่ะไปดูเรื่องนี้กลับไปที่เรื่องของ THAI passportคือหลายคนก็ถามพี่นะมันคืออะไรมันเป็นยังไงทำไมแล้วมันใช้งบเยอะขนาดนี้แล้วก็มีทั้งเสียงค้านแต่ก็วันนี้ก็ล่าสุดนี้มีเสียงกองเชียร์เข้ามาอยู่เหมือนกันก็เดี๋ยวจะได้สอบถามนะคะว่ามันคืออะไรเดี๋ยวให้รัฐมนตรีเล่าเองดีกว่านะคะคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะเมื่อสักครู่บอกว่าติดงานไปเปิดงานหมอลำอยู่บ้านคุณนายเข็มช่องสาม
3: ได้เซิงไหมได้เซิงไหม
2: นี่อ่ะอ้าวบอกเพชรตำบักหุงอยู่เหรอมายัง
3: มาแล้ว
2: มาแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะรัฐมนตรีคะ
4: สวัสดีค่ะ
2: โอ้โหแล้วมาบอกเพชรตำบักหุงทำให้เราอยากน้ำลายไหลไปด้วย
4: แซ่บงานให้พี่เข็ม
2: พี่เข็มช่องสามชวนอยู่แต่ไม่ได้ไปเสียดาย
4: พ
2: ี่
4: เข็มช่องสามเลี้ยงพระทำบุญเลี้ยงพระ
2: ทำบุญ
4: ของบ้านแล้วก็มีหมอลำ
2: ไปเปิดหมอลำคิดว่าไปรำหมอลำอยู่เข้าเรื่องรัฐมนตรีช่วยชี้แจงหน่อยเดี๋ยวพี่ออกเสียงถูกไหม THAI passportแล้วก็อะไรไทยพาสปอร์ตหรืออะไร
4: คือคิดว่าเขาคงพยายามร้องให้เป็นไทยพาสปอร์ตแต่ก็คือเป็น THAI passport นั่นแหละมั้ง
2: ที่มาที่ไปมันยังไงเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังเพราะว่ามีทั้งคนค้านมีทั้งคนหนุนนี่ล่าสุดคนอยากได้แล้วก็ทำไมต้องใช้งบขนาดนี้อ่ะให้เล่าตั้งแต่แรกเลยว่าจริงๆมันคือโครงการอะไรก่อนหลายคนอยากรู้ถามมาเยอะ
4: จริงๆเอาเนื้องานนะคะเนื้องานเนี่ยคือเป็นโครงการที่รวมแพลตฟอร์ม AI ที่มีอยู่ในที่มีคนนิยมใช้กันเนี่ยมารวมให้พี่น้องประชาชนสามารถเลือกใช้ได้โดยที่รัฐบาลจ่ายให้อันนี้แบบสั้นๆง่ายๆนะคะซึ่งแนวคิดตัวโครงการเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แนวคิดขึ้นมานะมันเป็นแนวคิดที่มีมาเป็นหลายปีแล้วอย่างที่พี่เราเคยดูนะว่าท่านอดีตนายกทักษิณก็เคยพูดประเด็นเรื่องนี้ไว้หรือแม้กระทั่งนโยบายของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งที่กำลังค้านเรื่องนี้อย่างหนักเนี่ยก็มีนโยบายเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะทีเนี้ยท่านรัฐมนตรีชัยนกเนี่ยก็เลยให้นโยบายว่าเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่หลายคนก็ดูจะเห็นด้วยในทางในเขาเรียกอะไรในทางนี้กับทางเดียวกันท่านก็เลยมอบให้ทางกระทรวงเนี่ยไปดูซิว่าในมุมของกระทรวงดิจิตอลเนี่ยเราจะทำอะไรกับโครงการลักษณะนี้ได้บ้างก็เลยเป็นที่มาของโครงการแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าเปรียบเทียบกันนะคะก็คือณตอนนี้พี่เอ๋ก็จะเห็นว่ามีคนใช้ AI หลายเจ้ามากในตลาดตอนนี้น้องบางคนใช้ขออนุญาตเอ่ยชื่อน้องบางคนใช้ ChatGPT บางคนใช้ Gemini
2: บางคนใช้ Claude
4: ก็เปิดไปก่อนเพราะก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่าน

0: ข้อความหรือว่าจะเป็นวิดีโอหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีเนี้ยแต่ว่าไอ้ตัวโครงการ PHI Password เนี่ยมันจะเป็นช่องทางเข้า1ช่องทางที่เมื่อเข้าไปปุ๊บท่านจะเจอแพลตฟอร์มเหล่านี้ให้ท่านเลือกสรรใช้ในแบบพรีเมียมได้ทันทีเลย
1: ก็คือฟรี
0: ใช่
1: ฟรีซึ่งปกติเขาคิดตังค์ยังไง
0: ก็เอาง่ายๆว่า ChatGPT หรือ Gemini เขาก็จะคิดกันถ้าเรารู้กันอยู่แล้วค่ะว่าเดือนนึงประมาณ699บาทบวกภาษีอีกก็700กว่าบาทอันนี้ต่อ1แพลตฟอร์มนะ
2: ครับ
0: แต่ว่าทีเนี้ยถ้าสมมุติบางท่านใช้ประมาณสัก3อันก็เป็นเงิน 2,000 กว่าบาทละ
1: อันนั้นต้องมีโปรใช้งานจริงๆ
0: ใช่อันนั้นที่โปรใช้กันคือบางคนก็บอกว่าก็ยังใช้ฟรีอยู่แต่ใช้ฟรีทุกคนจะรู้ดีค่ะว่ามันจะโดนจำกัดด้วยเขาเรียกอะไรนะด้วยเนื้อหาในการคำถามบ้างหรือการเซ็นรูปบ้างคือบางทีถ้าเหมือนท่านนายกบอกค่ะถามมันสัก 3-4 รอบมันก็บอกว่าให้หมดละให้เราซื้อโปรละหรือไม่ก็รอพรุ่งนี้นะค่อยมาถามใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะโดนบีบเอาไว้ช่องทางนั้นอยู่ทีนี้ทางตัวโครงการนี้เองเนี่ยเราก็เลยเป็นว่าเรามีทั้งหมด14แพลตฟอร์ม30แบบให้ใช้ในโครงการตัวนี้ซึ่งเป็นระดับพรีเมียมนะคะแต่ทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะมันใช้อย่างเดียวหรอมันจะเกิดประโยชน์อะไรกับชาวบ้านหรือเปล่าซ
2: ึ่
0: งเราก็บอกได้นะคะว่าไอเนี้ยเดือนแรกพอทุกคนลงทะเบียนปุ๊บเดือนแรกเราได้ใช้แบบพรีเมียมแต่ทีนี้ถ้าอยากได้ใช้พรีเมียมเดินต่อไปอ่ะก็ใช้ได้เลยเหรอไม่ค่ะเราอยากให้ทุกคนได้เรียนรู้เราจะมีคอร์สการเรียนการสอนที่อยู่ในโครงการตัวเนี้ยที่อยู่ในตัวแอปหรือเว็บไซต์ตัวเนี้ยแหละค่ะเหมือนเป็นการเรียนอ่ะคือถ้าจำไม่ผิดนะวันนั้นที่ทางผู้คู่สัญญาเขาใช้คำว่าผู้เจ้าของโครงการเขาใช้คำว่าคอร์สเรียนสูงสุดที่อยู่นั้นรู้สึกจะ3ชั่วโมงแต่มันก็จะมีหลากหลายเวลาซึ่งการเรียนเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยค่ะคุณจะได้ใบประกาศนียบัตรจากเจ้าของหลักสูตรเช่นสมมติหลักสูตรนี้สมมติพี่อ้อไปเรียนของ Microsoft ก็จะได้ใบประกาศจาก Microsoft อันนี้เป็นของ Google ก็จะได้จากใบของ Google ไปด้วยทีเนี้ยการที่เราอยากให้ไปเรียนเพื่อท่านจะสามารถปลดล็อกแบบพรีเมียมในเดือนต่อไปได้คือไม่ใช่ว่าอยู่ดีเราแจกฟรีทั้งปีนะคะ
1: ไม่ฟรีทั้งปี
2: เหมือนต้องสอบต้องผ่านเวลแรกไปก่อนก็ต้องมีเวล2ในการเรียนเพื่อจะเข้าสู่เดือน2
0: ก็คือเดือนแรกใช่คือไม่อย่างนั้นทุกคนก็จะได้ฟรีแล้วก็จะไม่มีจุดหมายว่าเราอยากทำอะไรไอ้คอร์สเรียนทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีว่าเหมือนว่าเราเอาไปอัพสกิลในนั้นนะคะไปอัพสกิลในนั้นซึ่งเขาเรียกเงื่อนไขเดียวที่เรามีอ่ะเราบอกว่าเราจะเปิดในตัวโครงการเนาะจะเปิดให้ตั้งแต่อายุ15ปีขึ้นไปในการมาลงทะเบียนแล้วต้องลงทะเบียนผ่านไทย ID มันก็มี2คำถามว่าทำไมต้อง15ปีทำไมต้องไทย ID ล่ะ15ปีขึ้นไปอันนี้ก็เป็นตัวเลขปกติที่คนในหลายๆประเทศเริ่มอนุญาตให้เด็กเขาเริ่มใช้
1: เข้าถึง
0: พวกนี้แล้วเด็กม.ปลายหรือเด็กเทคนิคอาชีวะหลายท่านต้องทำพอร์ตสรูเข้ามหาลัยนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเขาได้เพราะว่าอย่าลืมนะคะที่นายบอกเมื่อกี้เราเข้าไปใช้ฟรีหนึ่งเดือนก็จริงแต่เดือนถัดมาท่านต้องไปเรียนนะการเรียนแล้วมีใบประกาศนียบัตรใบพวกนี้แหละเราเด็กๆเอามาใส่พอร์ตได้ด้วยว่าเนี่ยเราฉันผ่านการเรียนจากหลักสูตรอะไรมาแล้วด้วย
1: อ
0: ันนี้แหละค่ะทีนี้ที่
1: เราต้องซัพพอร์ตซัพพอร์ตยาวรัฐต้องซัพพอร์ตยาวไหมคะ
0: คือโครงการเนี้ยตั้งเอาไว้ที่1ปีตั้งไว้ที่1ปีทีนี้ขอย้อนอีกนิดนึงเรื่องไทย ID
1: ค่ะ
0: หลายท่านบอกว่าเอ้ยไทย ID มาลงแล้วเนี่ยรัฐจะมาสอดส่องเราหรือเปล่าเรามาดูอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงค่ะอันนี้ไม่ใช่เลยที่ต้องบอกว่าเราจะต้องลงทะเบียนแค่ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID ในการลงทะเบียนเท่านั้นทำไมต้องใช้ยืนยันตัวตนผ่านไทย ID เพราะโครงการนี้มีไว้แจกเฉพาะคนไทยเท่านั้นค่ะอันนี้เอาให้ชัดเจนเลยถ้าจะบอกว่าใช้เลข3หลักก็เราก็เห็นนะคะสมัยนี้ข้อมูลมันรั่วเยอะมากใครก็สามารถมีได้เลย3หลักไปกดได้แต่ไทย ID มันเป็นการยืนยันของใครของมันในเครื่องของตัวเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะไม่มีการไปมั่วกันอยู่แล้วเราก็จะได้ชัดเจนว่านี่คือคนไทยแน่ๆที่ได้มาลงแล้วก็การค้นหาของคุณการเจเนเรตข้อความหรือรูปภาพอะไรของคุณเนี่ยไม่ได้เก็บเอาไว้ค่ะไม่ได้เก็บเอาไว้ว่าคุณสมมุติว่าไม่ใช่ว่าพี่อ้อเป็นคนหาตัวนี้ไม่ค่ะก็จะรู้แค่ว่ามันก็จะเป็นแค่ข้อมูลว่าคนไทยโดยส่วนมากจะหาอะไรทำอะไรแค่นั้นเองแต่ไม่ได้ระบุว่าใครหาอะไร
1: อันนี้
0: ที่คนกังวลกันซึ่งอันนี้เขาก็ทางผู้จัดวันนั้นเขาก็ยืนยันแล้วเขาบอกว่าไม่ได้มีการเก็บแบบนั้นเพียงแค่เป็นแค่ข้อมูลว่าส่วนมากคนไทยใช้อะไรเหมือนคนไทยค้นหา Google คำมาเยอะที่สุดนะคะที่ Google ชอบบอกแต่ละปีแบบนั้นเลยแล้วก็ระยะเวลาโครงการเนี่ยนะตอนนี้คือ1ปีค่ะใช่ค่ะ
2: ถ้าตอนที่ต้องใช้ทักษะเพิ่มคือสกิลในการที่อัพเวลไปเดือน2เนี่ยฮะมันจะมีข้อจำกัดไหมถ้าทุกคนอบรมแต่มัน

0: ไม่ผ่านอย่างเง
1: ี้
0: ยเขาก็ไปต่อไม่ได้มันจะเป็นยังไงคุณแนน
2: คือลักษณะการอบรมอันนี้แนนเปรียบเทียบคือที่เท่าที่ฟังมานะคะคือการเปรียบเทียบการอบรมเนี่ยจะคล้ายๆเวลาเราอบรมต่ออายุใบขับขี่อะค่ะ
0: อ
2: ารมณ์แบบนั้นเลยอะ
0: อาร
2: มณ์แบบนั้นคืออะไร
0: ต้องตอบคำถามนะ
2: ใช่ๆจะมีตอบคำถามแต่คำถามก็ไม่ได้ยากจนถึงขั้นว่าโอ้โหต้องแบบใช้หัวสมองระดับไหนอะไรเงี้ยค
0: ือ
2: เพียงแค่เราตั้งใจฟังคำตอบมันอยู่ในสิ่งที่เราตั้งใจฟังในคลิปนั้นอยู่แล้วค่ะ
1: อัน
2: นี้ที่เขาบอกมา
1: อันนี้เป้าหมายคือเป้าหมายคือนักเรียนนักศึกษา
2: ค
1: นทำงานหรือแล้วคนรุ่นใหญ่จะได้ไหมแล้วนี่มีจำกัดสิทธิ์ไหมหรือว่าทุกคน15ปีขึ้นไปได้เลย
2: 15ปีขึ้นไปได้หมดเลยค่ะเป็นเราให้เป็นระบบใครลงทะเบียนก่อนก็ได้ก่อนแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีเงื่อนไขนะคะมีเงื่อนไขในประเด็นที่ว่าถ้าสมมติแนนลงไว้แนนไปกดลงสิทธิ์ได้แต่แนนไม่แอคทีฟเลยไม่ทำอะไรเลย
0: โดนถีบออกขอไ
2: ปแน่นอนค่ะโดนถีบออกให้กันแล้วกัน
1: กี่วันถึงจะโดนถีบออก
2: คือเขายังไม่ได้ระบุชัดเจนอันนี้ไอ้ก็แต่ว่าอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ที่เขาวางไว้ที่คำว่าถีบออกเพราะว่าถ้าสมมติตัวเลขมันลงครบ5ล้านคนแล้วสมมติ1ใน5ล้านคนเช่นแนนสมมตินะคะ1ใน5ล้านคนเช่นแนนไม่ทำอะไรเลยแนนก็โดนถีบออกเพื่อให้คนที่5ล้าน1เข้ามา
0: เออ
2: มันจะเป็นอารมณ์นี้ใช่ค่ะจะเป็นอารมณ์น
1: ี้แล้วมันมีลิมิตถึงลิมิตแค่จำนวนแต่ว่าไม่ได้ลิมิตไทมิ่งใช่ไหมว่าเอ้ยในต้องภายในวันนี้ลงทะเบียนเหมือนลงทะเบียนไอ้พาสไทย
2: เขาก็ใช้วิธีว่าก็ลงเต็มเมื่อไหร่ก็คือเต็มแล้วคุณก็ลงเป็นเลขสำรองเอาไว้
1: เลขสำรอง
2: ใช่แต่ที่แนนบอกเมื่อกี้ค่ะก็คือมันจะมีคนที่5ล้าน1 5ล้าน2อะไรอย่างเงี้ยตามเพราะฉะนั้นใน5ล้านแรกถ้าสมมติคุณไม่แอคทีฟไม่ทำอะไรเลยหรือว่าคุณใช้แบบไม่นั่นเลยแล้วก็เอาออกเพื่อให้คนใหม่เข้ามาคนที่5ล้าน1 5ล้าน2อะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ไอ้ตัวในการใช้เนี่ยก็แล้วแต่ที่ใครอยากใช้ทำอะไรเลยทีนี้แนนจะมองว่าอย่างนี้ค่ะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่แจกแค่นักเรียนนักศึกษาแต่ว่าแนนมองว่าในโลกยุคปัจจุบันนะคะมันไม่ได้มีแค่นักเรียนนักศึกษาที่จำเป็นต้องใช้เรื่องไอ้ระบบพวก AI พวกนี้แนนว่าในคนทุกกลุ่มอายุสามารถใช้ได้ทีนี้ถ้าเราไม่ได้มองแบบคนในเมืองนะคะแนนมองแบบคนต่างจังหวัดเลยอะเวลาเราออกต่างจังหวัดอะเวลาเราเล่นแบบโซเชียลมีเดียสีฟ้าเนาะเขาชอบเรียกเป็นสีกันใช่ไหมก็ไม่ได้เอ่ยชื่อก็ไม่เอ่ยชื่อกันก็คือเราก็จะเห็นพวกแฮชแท็กครีเอเตอร์มือใหม่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ใช้ AI ทำคลิปวิดีโอของเขานะคะอาจจะดูแบบง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยใช้ AI ในการทำรูปทำคลิปทำอะไรซึ่งหลายๆท่านก็ใช้ AI ในการช่วยทำมาค้าขายเหมือนนะตอนนี้ที่ทางกระทรวงการคลังเขามีไอตัวแอปอีกอันนึงสำหรับร้านค้าที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยอะค่ะเขาก็จะมีตัว AI ที่ว่าช่วยคำนวณยอดคำนวณการค้าขายที
1: ่
2: เพราะว่าคนที่เข้าร้านค้าเนี่ยเขาก็จะเขาเรียกอะไรเขาจะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องลงถูกไหมคะว่าเขาขายอะไรเท่าไหร่มันต้องหักเงินกับไทยช่วยไทยอะเนา
1: ะ
2: เขาก็ข้อมูลเนี้ยมาช่วยเจเน็ตก็ใช้ AI เนี่ยค่ะมาช่วยเจเน็ตว่ายอดขายของแต่ละวันคุณเป็นยังไงคุณขายอะไรได้มากกว่าคุณขายซึ่งไอ้พวกเหล่านี้มันสามารถทำให้สมมติคนค้าขายเนาะเขาได้รับรู้ว่าสินค้าไหนเขาขายดีไม่ดีเขาจะได้ปรับสต็อกเขาแบบไหนอะไรยังไงอันนี้เป็นช่วยง่ายว่าการ AI อะค่ะเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัว
0: คุณ
2: ลองคิดแบบนี้แล้วกัน
0: คุณแดแล้วมูลค่าของการจริงๆตัวเลขเน็ตเท่าไหร่ฮะพันเท่าไหร
1: ่พันหกร้อย
2: ที่พูดกันเนี่ยพันหกร้อยกว่าล้านนิดๆนะคะ
0: กับยอด5ล้านคนไทยที่จะได้สิทธิ์อ่ะมันความคุ้มค่าหรือการวัดผลสัมฤทธิ์นะฮะ
1: หลายคนก็ถามเข้ามา
2: หลายคนถามเรื่องความคุ้มค่าถูกไหมอันนี้แนนยกตัวอย่างง่ายๆนะคะในขณะเนี้ยในตลาดเอาใช้เอามาในตลาดเลยนะคะในตลาด AI ที่รวมแบบลักษณะโครงการคล้ายๆกันแบบเนี้ยในขณะนี้ในตลาดประเทศไทยมีขายแล้ว2เจ้านะ
1: ค่ะ
2: เป็นเจ้าสีเขียวกับเจ้าสีแดงนะใช้คำนี้แล้วกันเป็นโอเปอเรเตอร์เขาขายกันซึ่งเขาขายกันค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณเดือนละ399จ้าง420เจ้าหนึ่งสาย399อันนี้ขายนะคะแต่ทีนี้โครงการของ THI Passport ถ้าสมมุติเราหารเฉลี่ยกันมาเลย1,600กว่าหารจาก5ล้านและหารต่อเดือนมันเหลืออยู่ที่เดือนละ27บาทต่อคนตอนหนึ่งแอคเคาท์ต่อคนเนี่ยนะคะต่อหนึ่งคนเพราะฉะนั้นเรื่องราคานะเรื่องราคาเนี่ย
0: มัน
2: ถูกกว่าแน่นอนแล้วก็ถ้าสมมติเราจะไปเทียบกับไอ้พวกประเภทซื้อเป็นทีละตัวอันนั้นนี่ถูกกว่าชัดเจนเพราะทีละตัวเนี่ยทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าเดือนละประมาณ700กว่าบาทอ
1: ันนี้รวมแต่งรูปอะไรด้วยไหม
2: ทุกอย่างเลยค่ะ
0: แต่ความกี่เจ้าที่อยู่ในแอปเราคะคุณแอร์คุณแอร์
2: มีที่เขาโชว์ไว้ให้ดูวันงานนะคะมีอยู่14เจ้า30แบบ
0: ดังๆที่มีชื่อเสียงก็เขาก็มาเข้าร่วมได้
1: เข้าร่วมใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนวันนั้นมีตัวแทนของ Microsoft มาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มี

0: มีดังๆมีหมดอะค่ะมีแชททีวีทีมีเจมินายมีคอร์สแล้วก็มีอะไรดังๆที่ลึกๆที่คนเข้าไปเล่นทำเพลงทำอะไรกัน
1: คุณนายคะว่าพรีเมียมของราชการกับพรีเมียมของเอกชนมันจะต่างกัน
2: ต่างกันไหม
1: เราความรู้สึกเราอาจจะรู้สึกว่าพรีเมียมไม่เท่ากันคำว่าพรีเมียมของทางดีอีเนี่ยฮะมันจะแบบว่าหนึ่งมันเข้าไปใช้งานทันทีไม่มีข้อติดขัดไม่ตั้งเงื่อนไขใช้ได้ประมาณ24ชั่วโมงในช่วงเวลาที่เรายังได้สิทธิ์นั้น
0: ถูก
1: แล้วมันมีอะไรที่มันเป็นข้อจำกัดต้องควรต้องบอกประชาชนอ่ะผมว่าเพราะตรงนี้มันชัดเจนที่ว่าคนจะอยากให้ไปต่อหรือว่าจะอยู่ในกลุ่มพอแค่นี้อะไรอย่างนั้นพูดตามตรง
0: ข้อจำกัดเดียวเลยคืออยากให้ทุกท่านได้เข้าไปเรียนเพื่อท่านได้เปิดอันล็อกเดือนต่อไปค่ะ
1: ต้องเรียนใช่ไหมอ
0: ันนี้พูดชัดเจนเลยค่ะว่าข้อจำกัดเดียวที่มีคือท่านต้องเรียนหลักสูตรที่อยู่ในนั้นนะคะเรียนเพื่อให้ท่านปลดล็อกเดือนต่อไปเพราะถ้าไม่เรียนก็จะไม่ได้เดือนต่อไป
1: ต้องเรียนทุกครั้งเท่ากับต้องเรียนอีก11-12ครั้งจนจบปีใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะคือบางท่านนะคะบางท่านก็เรียนมันหมดทุกอย่างที่มีในนั้นเลยนะ90บางทีเป็น100คอร์สแต่ว่าวันนั้นที่เขาโชว์ที่งานอ่ะเนาะมีประมาณ90กว่าคอร์ส90กว่าหลักสูตรซึ่งเขาก็บอกว่าเขาจะพยายามเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
2: ค่ะคุณแนนอันนี้ถามนี่คุณฟังถามมานะไม่ใช่เดือนถามคุณฟังบอกว่ารบกวนสอบถามว่าเรียนแล้วประชาชนส่วนใหญ่จะได้อะไรคุ้มค่ากับการลงทุนกับประเทศจริงแล้วใช่ไหมถามในฐานะมนุษย์เงินเดือนที่เสียภาษีอันนี้ที่คุณผู้ฟังถามนะไม่ใช่ฉันเราได้อธิบายว่ายังไง
0: ค่ะข้อแรกเลยนะคะถามว่าคุ้มไหมอันนี้ข้อแรกเลยว่าคุ้มแน่นอนถ้าเทียบจากราคาที่พี่น้องประชาชนที่ต้องจ่ายข้อที่สองนะคะข้อที่สองก็คือว่าในขณะนี้หลายๆบริษัทเขาก็ซื้อ AI ให้ในบริษัทใช้แต่ไอ้นั่นน่ะมันเป็นลักษณะเป็น AI ของแบบธุรกิจแต่ทีเนี้ยถามว่าคุ้มค่าไหมมันอยู่ว่าที่ท่านเอาไปใช้แบบไหนถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาแน่นอนล่ะค่ะเขาใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอเขาใช้ประกอบการเรียนของเขาใช้ประกอบในการที่ว่าจะหาเส้นทางอาชีพต่อไปในอนาคตคนทำมาค้าขายหรือว่าเป็น SME เจ้าเล็กหรือเป็นมนุษย์เงินเดือนที่เป็นมนุษย์ออฟฟิศเนี่ยแหละค่ะท่านนั้นมั่นใจว่าถ้าท่านเป็นมนุษย์ออฟฟิศท่านจะรู้อยู่แล้วว่า AI ช่วยท่านทำงานได้อย่างไรเพราะขณะนี้หลายๆท่านใช้ AI ทำงานกันหนักมากยิ่งในพาร์ทข้าราชการก็ใช้ AI กันเยอะพอสมควรแต่ว่ามันก็ต้องปรับในวิธีคิดของเรานะคะเราใช้ AI เป็นผู้ช่วยเป็นไกด์ไลน์เราถูกต้องเราต้องใช้คำว่าเป็นผู้ช่วยนะไม่ใช่ผู้นำเราเพราะหลายคนก็ไปเอาบทความจาก AI ทั้งหมดแล้วไปส่งงานอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายคนเนี่ยมองแล้วเห็นชัดนะว่านี่คือบทความ AI
2: มันไม่ได้
0: มันรู้
2: เพราะว่ามันแปลชื่อหรือบางทีนะ AI ช่วยแปลแต่แปลมาเนี่ยมันอะไรก็ไม่รู้บางทีเขาไม่ได้รู้จักบางทีเรื่องเฉพาะแต่ว่าเขาช่วยได้อันนี้ยอมรับ
0: ต้องใช้ว่าเขาเป็นผู้ช่วยเขานั้นผู้ช่วยให้เหมือนกับว่าขยายกรอบความคิดเรากว้างขึ้นกว่าเดิม
2: ใช่เพราะถ้าเอา AI นำนี่ก็เรื่องใหญ
0: ่ถูกเราต้องบอกเลยค่ะว่า AI เนี่ยเอามาช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นใช้คำนี้ดีกว่าเอามาช่วยให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นแล้วก็ถ้าเปรียบเทียบค่ะในขณะที่หลายๆท่านต้องซื้อ AI เจ้าดังเองเดือนละ700สมมุติ2เจ้าก็ 1,400 ละ3เจ้าก็ 2,000 กว่าบาทละแต่ในขณะนี้ในระยะเวลา1ปีรัฐบอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันรัฐจะช่วยซัพพอร์ตในตรงนี้เพื่อให้แต่ละท่านไม่ต้องควักเงินในการซื้อและซัพพอร์ตให้1ปีให้ท่านใช้อย่างเต็มที่เพื่อให้ท่านได้หาหนทางดูว่าเราจะสามารถอัพสกิลตัวเองได้แบบไหนบ้างแล้วก็ถ้ามองอีกมุมนึงนะคะเราอย่ามองเด็กที่มีโอกาสใช้คำนี้นะอย่ามองเด็กที่มีโอกาสเรามองเด็กที่อยู่แบบตามต่างจังหวัดเด็กหลายท่านเขามีมือถือค่ะเขามีแท็บเล็ตค่ะแต่ถามว่าในแต่ละครั้งที่การใช้เนี่ยแค่ขอเงินพ่อแม่มาจ่ายเป็นรายเดือนหรือจ่ายไอ้ตัวเติมเงินเนี่ยก็พอสมควรแล้วนะคุณจะไม่ให้น้องเขาลองใช้ AI แบบโปรกันบ้างเลยเหรออันนี้มองอีกมุมนึงนะคะเพราะว่าในการที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ไปซื้อ AI แต่ละเจ้าไม่ให้เขาเดือนละ700เดือนละ2อัน 1,400 เนี่ยนะว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่ทางบ้านเขาอาจจะมองไม่คุ้มแล้วก็ถ้าจะบอกว่าทำไมไม่ใช้ฟรีก็อย่างที่ทุกท่านทราบดีค่ะใช้ฟรีมันมีกรอบที่จำกัดเหลือเกินมันมีกรอบที่จำกัดมากๆแล้วก็หลายท่านที่เคยใช้ทั้งฟรีทั้งโปรท่านจะทราบดีค่ะว่าคำถามเวลา AI แต่ละเจ้าตอบฟรีกับโปรไม่เหมือนกัน
1: แบ่งเกรด
2: แบ่งเกรดดิถามจริง
0: แล้วองค์ใช้ได้เลยค่ะแบบฟรีกับแบบโปรคำตอบไม่เหมือนกันจริงๆความกว้างของคำตอบไม่เหมือนกัน
2: ในนี้เราจะนำยืนยันว่าเราเดินหน้าแน่นอนถูกไหมคะไม
0: ่ก็ในขณะนี้ค่ะเราก็บอกเดินหน้าแน่นอนเพราะว่าข้อแรกเลยคือว่าเรา ณตอนนี้ทางกระทรวงเองเนี่ยก็ได้พยายามคุยกับทางคู่สัญญาเพราะว่าเราอยากมีสัญญาแนบท้ายเพื่อ

0: ให้เขาอะรับประกันจริงๆว่าสิ่งที่เขาให้นี่คือโปร
1: อันนี้แหละโปรปลอม
0: ใช่
1: พรีเมียมปลอมกลัวพรีเมียมปลอม
0: แต่ต้องขออนุญาตเอ่ยนามท่านที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนะก็คือพี่หนุ่ยแต่ไก่กับนายอาร์มมีสองท่านที่ได้ลองใช้ตัวเบต้าก่อนละซึ่งก็ต้องบอกว่ามาในแนวค่อนข้างที่ต้องบอกว่าดีเลยจากที่เขาได้ลองเล่นกันเขาบอกว่าโอ้ดีเลยดีใช้คำว่าก็ดีกว่ามาตรฐาน
1: สำหรับคนที่เคยเล่นเนาะแต่ถามว่าถ้าตาม TOR เนี่ยเห็นบอกว่าถ้าคนไม่ได้ใช้ก็ไม่ได้คิดตังค์หรอกหมายถึงว่าเก็บเงินกับรัฐทีนี้ถ้าไม่ครบ5ล้านสิทธิ์แปลว่าก็โครงการนี้ก็ไม่ถึง 1,600 ล้าน
0: ก็ไม่ครบก็อาจจะไม่ถึงอะค่ะ
1: แต่ทีนี้เขาเก็บพอเป็นรายเดือนพอเดือนต่อไปไม่ได้ไปต่ออ๋อก็มีสำรองขึ้นมา
0: ใช่มันก็จะหมุนนะคะมันจะหมุนแต่สุดท้ายอะมันจะโดนหารด้วยกันแต่ว่ารายละเอียดพวกนี้นั่งขออนุญาตให้ทางกระทรวงเขาให้เป็นข้อมูลที่แน่ชัดอีกทีดีกว่าเพราะว่าถ้าในคุยเรื่องประเด็นของสัญญาแนบถ่ายอะไรประมาณนี้
2: คุณนายขออีกสักคำถามหนึ่งแล้วต้องเป็นเจ้านี้เจ้านั้นทำไมต้องเป็นเจ้านี
0: ้กับผู้ก
2: ำหมายถึงว่าผู้ที่มาเสนออะไรกับการทำโครงการเนี่ยครับเป็นแผน B ขออภัยเอ่ยชื่อมันมีเจ้าอื่นที่มาเทียบมาอะไรยังไงไหมตรงนี้ฮะ
0: เท่าที่แมนเห็นในข่าวไม่มีแผน B นะคะ
2: อ๋อไม่มีใช่ไหมฮะ
0: ไม่มีค่ะ
2: จะเป็น
0: ที่เห็นชื่อบริษัทที่เขาร่วมประมูลเนี่ยไม่มีบริษัทแผน B นะอันนี้ต้องพูดได้ให้ความเป็นธรรมนะคะ
2: ให้ความเป็นธรรม
0: ให้ความเป
2: ็
0: นธรรม
2: กับ
0: ท
2: ุ
0: กฝ่ายใช่อันนี้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายก็คือเจ้าที่บริษัทที่มันประมูลเนี่ยไม่มีชื่อแผน B อยู่ในนั้นเลย
2: อ
0: ันนี้ให้ความเป็นธรรมกับทาง
2: ตอนนี้มีกี่เจ้า
0: ด้วยอะ
2: ตอนนี้มีกี่เจ้าคุณแ
0: ดนอันนี้ก็เท่าที่เห็นในข่าวก็คือมีสามเจ้าเข้าร่วมประกวดราคาใช่ค่ะ
1: แต่คนที่จัดการนี่คือเป็นฝ่ายประจำใช่ไหมคะหรือว่า
0: ตัวนี้ใช้งบประมาณของกองทุนค่ะใช้งบประมาณของกองทุนดีซึ่งกองทุนดีเนี่ยถ้าหลายๆท่านอาจจะงงว่ากองทุนดีนี่ทำเรื่องอะไรบ้างทำอะไรบ้างแนนขออนุญาตยกตัวอย่างโครงการที่ดังๆโครงการที่ดังๆของกองทุนนะคะก็คือตัวไทยไอดีนี่แหละ
2: แอป
0: ไทยไอดีของกรมการปกครองนี่แหละค่ะ
1: ไ
0: ทยไอดีของกรมการปกครองก็ใช้เงินของกองทุนที่แต่ว่ากองทุนอาจจะยังไม่ได้โปรโมทชัดเจนว่าที่ผ่านมาเรามีเนื้องานอะไรยังไงบ้างเท่านั้นเองค่ะแต่ว่าตัวกองทุนนี่ก็มีโอกาสที่ว่าทั้งราชการทั้งเอกชนหรือแม้กระทั่งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถทำโครงการมาขอกองทุนได้ในการจะพัฒนาระบบดิจิทัลหรือว่าทำอะไรที่เกี่ยวกับโลกดิจิทัลในยุคปัจจุบันได้หมดเลยค่ะ
1: ค่ะคุณแอนคุณฟังถามอันนี้โอ้น่าจะได้คำตอบสุดท้ายแจกพื้นฐานก่อนได้ไหมครับใช้ AI แล้วไม่มีเงินเติมเด็ดใช้งานจะทำอย่างไรเพราะว่าเราเคยเห็นมีโครงการเน็ตฟรีไงเราเลยจะถามถึงเรื่องนี้ยังมีไหมคะ
0: โครงการเน็ตประชารัฐก็ยังมีอยู่นะคะที่แต่ว่าณตอนนี้เขากำลังสำรวจเพราะว่าแต่ละจุดที่เริ่มใช้กันอ่ะเขาเรียกนะคะบางมีจุดที่เขาใช้คำว่าทราฟฟิกหนาแน่นน่ะเน้นใช้คำว่าอะไรดีทราฟฟิกหนาแน่นเนี่ยประมาณจาก 20,000 กว่าจุดนี่มีแค่ประมาณ 7,000 กว่าจุดซึ่งประเด็นเรื่องตัวเนี้ยแนนก็เลยรีบคุยกับทางหน่วยงานที่เขารับผิดชอบเรื่องตัวเน็ตที่เขาตามหมู่บ้านแล้วเนาะโดยตรงว่าหรือว่าเราจะลองปรับแนวคิดปรับวิธีใหม่ไปตามจุดสำคัญสำคัญเหมือนที่ประเทศเกาหลีใต้ที่เขามีเน็ตทั่วประเทศของเขาอ่ะ
2: ครับ
0: แล้วก็อันนี้ก็มองอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าถามว่ามันค่อนข้างสุ่มเสี่ยงไหมก็ค่อนข้างสุ่มเสี่ยงคนก็ต้องหาวิธีการที่ว่าที่แต่ละคนเข้ามาล็อกอินใช้ Wi-Fi ใช้ยังไงแล้วจะปลอดภัยด้วย
2: ใช่เพราะ Wi-Fi สายบางทีโดนมิจฉาชีพแฮกเข้าไปอีก
0: ถูกต้องจ้าเลยอันนี้ก็ทางกระทรวงเองเนี่ยก็พยายามหาเขาเลยค่ะหาทางหนทางหาประโยชน์ให้ได้ดีที่สุดจากงบประมาณด้วยแล้วก็จากโครงการที่มีอยู่แล้วด้วยอะค่ะ
1: ชัดเจนเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวพอมีต้องมาถามกันต่อนะถ้าเดินหน้าแล้วมีติดขัดอะไรยังไงขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะคุณแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดีนี่คุณฟังบอกว่าไม่มีชื่อแผน B ชื่ออื่นแต่เจ้าของคนเดียวกันหรือเปล่าอ้าวเมื่อกี้ไม่ทันได้ถามเนาะอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวถามมาให้ค่ะอ่ะช่วงนี้พักฟังข่าวสักชั่วโมงกันก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันต่อ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: 11นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการปกครองจับมือจังหวัดภูเก็ตเดินหน้าปลดล็อกธุรกิจท่องเที่ยวนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมมือกับจังหวัดภูเก็ตขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาและอุปสรรคด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโรงแรมและการขออนุญาตตั้งสถานบริการมุ่งยกระดับภาคการท่องเที่ยวจากการเน้นปริมาณสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มควบคู่กับการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยนายนฤชากล่าวว่าได้มีการเปิดให้บริการศูนย์ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องเรียนควบคู่กับคลินิกรับคำขออนุญาตสำหรับผู้ประกอบการที่ประสบปัญหาหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานบริการเพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลคำแนะนำและแนวทางแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วครบวงจรเป็นรูปธรรมโดยเปิดให้บริการตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม2569ไม่เว้นวันหยุดราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 นพีรวัตรเรียกร้องรัฐมนตรีพาณิชย์จัดการปัญหาของแพงนายพีรวัตรสมวงรองโฆษกพรรคกล้าธรรมในฐานะพรรคฝ่ายค้านกล่าวถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและอัตราเงินเฟ้อของประเทศไทยว่าวันนี้ตัวเลขทางเศรษฐกิจกำลังส่งสัญญาณอันตรายอย่างชัดเจนแต่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังไม่สามารถแสดงให้ประชาชนเห็นถึงมาตรการควบคุมราคาสินค้าที่เป็นรูปธรรมและวัดผลได้เงินเฟ้อทั่วไปของไทยพลิกจากติดลบร้อยละ 0.88 ในเดือนกุมภาพันธ์ขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 2.79 ในเดือนพฤษภาคมหรือเพิ่มขึ้นถึง 3.67 จุดเปอร์เซ็นต์ภายในเวลาเพียง3เดือนประชาชนไม่ได้อิ่มท้องด้วยถ้อยคำว่ากำลังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหากสิ่งที่กระทรวงธรรมมีเพียงประชุมตั้งคณะทำงานลงพื้นที่ถ่ายภาพและจัดมหกรรมลดราคาเป็นครั้งคราวต้องถามว่านี่คือการแก้ปัญหาหรือเป็นเพียงละครค่าครองชีพที่จัดแสดงให้ประชาชนดูพร้อมเรียกร้องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยผลการดำเนินงานที่ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าที่ผ่านมาได้รับคำขอปรับขึ้นราคาสินค้ากี่รายการอนุมัติและไม่อนุมัติกี่รายการดำเนินคดีกับผู้ฉวยโอกาสขึ้นราคาและกักตุนสินค้ากี่รายไฟไหม้โรงแรมดังในสาธารณรัฐโดมินิกันเสียชีวิตหนึ่งเกิดเหตุเพลิงไหม้ครั้งใหญ่ที่โรงแรมวีว่าวินแฮมโดมินิคัสในเมืองบายาฮิเบบริเวณพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐโดมินิกันในภูมิภาคทะเลแคริบเบียนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิต1คนและต้องอพยพนักท่องเที่ยวเกือบ 1,700 คนโดยระหว่างเกิดเหตุเปลวเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรุนแรงและมีกลุ่มควันหนาทึบลอยขึ้นท้องฟ้าท่ามกลางความพยายามดับไฟของทีมดับเพลิงที่ถูกส่งเข้าพื้นที่เกิดเหตุอย่างเร่งด่วนแต่เบื้องต้นยังไม่มีรายงานความเสียหายที่ชัดเจนและยังไม่รู้สาเหตุของต้นเพลิงอิสราเอลเฮสบอลเลาะห์หยุดยิงอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลเลาะห์บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์จากการผลักดันของคณะผู้เจรจาจากสหรัฐและกาตาร์โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านส่งผลให้นายสตีฟวิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเปิดฉากเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์หลังจากก่อนหน้านี้รองประธานาธิบดีเจดีแวนจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดการเดินทางซึ่งกระบวนการเจรจาดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาเสถียรภาพและเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งในทรัมป์เปิดเผยว่าได้หารือและเรียกร้องให้อิสราเอลยอมรับข้อตกลงหยุดยิงเพื่อความสงบขณะที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลยืนยันพร้อมระงับการสู้รบหากไม่ถูกโจมตีก่อน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมง

0: เช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
1: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะตรวจสอบธุรกิจนอมินีย่านห้วยขวางส่งปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงิน53รายนายพุนพงษ์ดยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวน53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลตรวจสอบเพิ่มเติมสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางกรมได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกขณะที่อีก49เขตในกรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบและขยายผลต่อไปชัยชนะบุกดินแดงช่วยหาเสียงสก.ประชาธิปัตย์จี้ผอ.เขตวางตัวเป็นกลางนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ลงพื้นที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อช่วยรณรงค์หาเสียงและขอคะแนนสนับสนุนให้นางสาวจันทิมาสุทธิสุราชผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.เขตดินแดงหมายเลข4และนายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นายชัยชนะกล่าวว่าการเลือกตั้งต้องเป็นไปอย่างสุจริตยุติธรรมและปราศจากการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจพร้อมเรียกร้องให้ผู้อำนวยการเขตทุกเขตวางตัวเป็นกลางอย่าพยายามใช้อำนาจหน้าที่และกลไกภาครัฐเพื่อเอื้อประโยชน์ทางการเมืองกับกลุ่มบุคคลใดเพราะจะกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและความสุจริตเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งพร้อมยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมตรวจสอบทุกกรณีที่อาจส่งผลกระทบต่อความเป็นธรรมในการเลือกตั้งเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สิทธิ์ภายใต้กติกาที่เท่าเทียมกันอย่างแท้จริงทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
0: ทุกวันมีข่าวใหญ่ข่าวไวรัลเกิดขึ้นไม่หยุดมาขยี้ประเด็นร้อนในมุมที่ยังไม่ถูกเล่าเมาข่าวแบบมืออาชีพในแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: อุ้มขจรกิจพ้นภัยค่ะเหตุการณ์ผ่านไปครึ่งวันอยากจะทราบไหมคะว่ามันมีเรื่องไหนที่เขาแชร์ที่เขาเล่ากันบ้างแล้วมีข่าวไหนที่มันเด็ดเด็ดผลคล้ายกับการเล่าต่อบ้างเรามาเล่าเรามาเมากันในรายการแชร์เล่าข่าวเด็ดเจาะลึกกว่าที่เคยแล้วติดตามกันได้เลยในแชร์เล่าข่าวเด
0: ็
3: ด
0: เล่ามุมที่คนยังไม่รู้ฟังแชร์เล่าข่าวเด็ดทุกวันบ่ายสองถึงสี่โมงเย็นทาง Mcord News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร 02-201-6373

0: การคอร์รัปชันไม่โกงกินไม่ติดสินบนไม่รับเงินใต้โต๊ะไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยใช้อำนาจไม่ชอบธรรมปัญหาคอร์รัปชันแก้ได้ให้เริ่มต้นไม่ที่ตัวเรา
1: MCOT Radio Network ร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันการให้และรับสินบน
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
3: นาฬิกา 10 นาทีนะครับพี่อ้อคุณฟังครับก่อนจะไปคุยกับทนายเดชาเรื่องของทนายปีศาจ
4: ไม่ใช่แค่คดีฟอเร็กนะ
3: ฟอเร็กด้วยคุยหลายๆเรื่องพี่อ้อเก็บปกให้หมดนะครับยุคนี้เรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนครับแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้ขอแนะนำนะครับคาชิว่านะครับรุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนี่คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยครับเพราะเขามีซึ้งสแตนเลสนะคุณผู้ฟังพิเศษเลยสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อด้านในก็เคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญคือความอัจฉริยะครับมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กหนึ่งอาหารหรือแม้แต่เค้กก็ทำได้ก็จบในหม้อเดียวเหมือนกันตั้งเวลาล่วงหน้าได้สลับมั่นใจได้ว่าทหารมอกอและรับประกันนาน1ปีเต็มโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทคุณผู้ฟังครับลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้น990บาทเท่านั้นนะครับสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมฟรีทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลย02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที
4: ่ช็อปมาเนี่ยค่ะ
3: นะครับช่วงนี้ขออนุญาตต่อสายหาพี่เดชากิตติวิทยานันท์จุ๊กครู่คุยกันหน่อย เรื่องของเมื่อวานนี้ DSI แถลงคดีโฟเร็กเรื่องของอะไรนะภาพยนตร์ที่ไม่ใน Netflix ทนายปีศาจโอ้ในโซเชียลเขามาเป็นกระแสกันนะมาเขาเรียกว่า cover เหรอเป็นตัวทนายเป็นคุณตัวหญิงรัฐานะขออภัยถ้าเอ่ยชื่อก็ทำเป็นสีสันก็น่าดูน่าติดตาม
4: นี่พอบอยพี่ยังไม่มีเวลาดูเพราะว่าอยู่นี
3: ่กระแสอยู่ใช่ไหม
4: เทนสิก็พอบอยบอกว่าตามเรื่องนี้เพราะว่าพี่เนี่ยกำลังจะหาเวลาไปดูเต็มแต่ว่าเห็นคนก็พูดถึงกันเยอะพ
3: ี
4: ่ก็เลยไปไล่ไปอ่านเรื่องย่อก่อนสปอยตัวเองก่อนเพราะว่าไม่ได้เดี๋ยวเอาไงว่ามันเป็นเรื่องราวยังไงไม่งั้นเดี๋ยวคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเดี๋ยวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง
3: นี่คุยท่านนี้ทนายเหมือนกันสวัสดีครับ
4: จุ๊กครูสวัสดีค่ะ
5: ผมทนายปีศาจครับ
3: สวัสดีครับเขาสารภาพเองเลย
4: พอดเรื่องมาจากตรงนี้เองใช่ไหมพี
3: ่ได้ติดตามดูบ้างหรืออย่างพี่หรือว่าเห็นกระแสบ้างไหมกับเรื่องของทนายปีศาจ
5: ติดตามครับเพราะมันเป็นชีวิตของผมเองครับ
4: เออสารภาพไปแล้วเป็นตัวไหน
5: ขอเป็นจิตตีดีกว่าน่าจะรวย
3: พี่แล้วจริงๆแล้วในโลกความเป็นจริงอันนั้นคือภาพยนตร์ถูกไหมพี่แต่โลกความเป็นจริง
4: มันมีขนาดนั้นไหมมันมีขนาดนี้ไหม
3: มีเขาขนาดนั้นไหม
5: มันมียิ่งกว่านั้นครับ
4: อ่ะยังไง
5: ก็ทนาย
4: ไม่ต้องเอ่ยชื่อนะเดี๋ยวคนจะพากันเดี๋ยวเราตายหมู่
5: ครับก็ทนายปีศาจมีอยู่แล้วตำรวจปีศาจก็มีอัยการปีศาจมีหมดครับ
3: นักข่าวปีศาจ
5: มีหมดครับนักข่าวปีศาจแฉไปตบไปก็มีไถไปก็มีมันมีหมดครับครับมีทุกอาชีพครับมีทุกอาชีพ
3: แล้วเขายังไงพี่เล่าเถอะการที่จะผันตัวเองไปสู่เป็นอาชีพใดๆก็ได้ที่บอกว่าเป็นปีศาจนะผมไม่ได้ไปแตะทนายละแต่ว่ายกตัวอย่างทนายว่าม
4: ันเป็นยังไง
3: มันจะต้องก้าวไปสู่จุดนั้นเนี่ยมันยังไง
4: มันขนาดนั้นยังไง
5: คือการทำมาหากินในวงการทนายเนี่ยมันยากเย็นนะถ้าใครไม่ได้เป็นทนายก็ไม่รู้อ่ะผมเนี่ย40 ปีแล้วคืออย่างเงี้ยคือถ้าเราว่าความเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยรวยหรอกมันก็มีเลทราคามีอะไรต่างแต่ถ้าเกิดคนไหน
4: ทำคดีแพ่งก็รวยนะพี่
5: เรือช้านานครับกว่าจะจบหลายปีแต่ถ้าเกิดไปรับวิ่งเต้นทำลานหลักทำลายหลักฐานวิ่งเคลียร์ตำรวจอัยการศาลแบบตามในเน็ตฟลิกเนี่ยแบบนี้รวยเร็ว
4: เดี๋ยวแล้วจริงๆแล้วมันทำ
3: ให้
4: มันทำได้ขนาดนั้นเลยเหรอเดี๋ยวเราจะโดนไปด้วยป่ะเดี๋ยวพี่อย่าระบุ
5: ไปเลยไม่เป็นไรให้ต้องฟ้องที่ผมเลยมันเป็นเรื่องจริงนะครับไม่ต้องอะไรตำรวจเนี่ยก็ต้องมีทนายประจำตัวเวลามีเรื่องมีอะไรเวลามีคดีไม่ต้องอะไรพนักงานสอบสวนเนี่ย นะมีใครมาแจ้ง

0: ้งคงแจ้งความหรือว่าเวลาสายสืบจับคนร้ายเนี่ยก็แนะนำคดีให้พรรคพวกตัวเองครับนะเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับเยอะแยะครับเดี๋ยวนี้เวลาเขาจะจ้างทนายเอาตัวผมเองนะสำนักงานเนี่ยก็มีทนายเยอะนะครับแล้วก็มีลูกความก็เยอะเพราะนั้นเวลาเข้ามาเนี่ยก็ถามอาจารย์รู้จักผู้กับไหมรู้จักผู้การไหมรู้จักอัยการไหม
1: อ๋อเดี๋ยวนี้เวลาเขาหาทนายเขาไม่ได้ถามว่าเก่งไหมสู้คดีได้ไหม
2: ประวัติอย่างไรทำคด
1: ีถามว่ารู้จักอย่างนั้นเลยเหรอ
0: ต้องก็ถามเลยคุณรู้จักใครบ้าง
1: อย่าง
0: เวลาคนมาหาผมเนี่ยเขาต้องรู้แล้วอ๋อพี่เดนเขาเป็นคนจุกรูคนดังนะรู้จักคนเยอะเขาจะสนใจตรงนี้
2: มันก็เหมือนล็อบบี้ยิสต์เลยนะอย่างนี้หมายความว่านอกจากมาใช้ข้อกฎหมายทนายด้วยเรื่องกฎหมายก็ทนายต้องมีคอนเนคชั่นที่ดีด้วย
0: สำคัญเลยก่อนเลยความรู้ความสามารถที่หลัง
2: โอ้โห
0: คือเดี๋ยวนี้ความรู้ความสามารถเนี่ยมันไม่ได้เป็นใหญ่เป็นโตหรอกก็คุณดูรัฐมนตรีดีดิเห็นนะ35ปุ๊บได้เป็นเลยเห็นนะคือทุกวันเนี่ยมันทุกสิ่งทุกอย่างคอนเนคชันต้องมาก่อน
2: โอ้แม้กระทั่งหาทนายสู้คดีเนี่ยนะ
0: โอ้ยก็ต้องถามว่าคุณรู้จักใครในวันนี้ก็มีคดีดังเนี่ยครับ
2: ถ้าทนาย
0: เขาก็มาถึงปุ๊บเขาก็ยังบอกเลยเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าเขาต้องการคนที่สามารถที่มีบารมีรู้จักตำรวจรู้จักอะไรกันอันนี้เป็นเรื่องจริงนะ
2: เอา
0: เรื่องจริงครับ
2: ผมก็เชื่อเพราะว่าพี่ก็ประสบการณ์ตรงเข้าใจเพราะพี่คือทนาย
0: มาถึงเนี่ยเขาต้องการความชัวร์นะมีคดีอยู่โรงพักเนี่ยอย่างสมมติเป็นคดีพวกฟอกเงินคดียาเสพติดหรือพนันออนไลน์พวกเนี้ยส่วนใหญ่ศาลไม่ให้ประกันตัวใช่ไห
2: ม
0: พวกนี้ก็ถามวิ่งคดีได้ไหม10 ล้าน20 ล้าน50 ล้านคือส่วนใหญ่จะเป็นอย่างเนี้ย
2: คร
0: ับ ตอนนี้ก็มีคดีอยู่เนี่ยที่สน.พหลโยธินเป็นข่าวใหญ่ที่พี่ทนายเล่นอยู่อ๋อ
2: ใช่
0: นะนะครับนั่นน่ะก็เหมือนกันก็รับวิ่งรับเคลียร
2: ์
0: คือสมัยนี้เขาต้องการความมั่นใจเวลามีคดีเนี่ยเขาไม่ต้องการไปขึ้นศาลแล้วใครอยากไปเบิกความที่ศาลแล้วอยากจบที่โรงพัก
2: พี่แล้วอันนี้โดยเนื้อแท้ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเป็นทนายที่เป็นทนายน้ำดีแล้วศักดิ์ศรีเรื่องของจริยธรรมมันอยู่ตรงไหนล่ะพี
1: ่แล้วสภาทนายความเขามี
2: เขาก็มาดูแลตรงนี้ไม่ได้เลยเหรอเอาเขาอะเสือกระดาษแค่นั้นเหรอ
0: สภาทนายความเนี่ยเขาก็มีหน้าที่ในการตรวจสอบบัญญัติถ้าใครไปวิ่งคดีอะไรต่างถ้าหลักฐานมันมีก็ว่ากันไปแต่คุณบอยครับนะครับเนี่ยผมจะบอกให้นะเวลาคนเขาวิ่งคดีกับคนให้สินบนกับคนรับสินบนเขาได้ประโยชน์ทั้งคู่แล้วใครจะไปร้องเรียนสภา
1: เหมือนจะให้ไม่ครบ
0: อย่างสมมตินะผมเป็นผู้กำกับเนี่ยผมเก็บสวยมาก็ส่งผู้การผู้บัญชาการอย่างเงี้ยมันได้ประโยชน์ทั้งคู่ไงสมมติเรื่องสมมติเนี่ยเรื่องเล่า
1: เรื่องสมมตินะพี่ต้องเน้นเรื่องสมมติเดี๋ยวตายหมู่
0: ปกติเขาเก็บคนสิ้นเดือนเนี่ยกลางเดือนกลางเดือนมาเรียกแล้วคุณก็ต้องไปบอกผู้บัญชาโอ้คนนี้โหดจังช่วยเด้งหน่อยนี่เรื่องสมมตินะกลางเดือนก็มาเรียกแล้วคือเรื่องปีศาจเนี่ยเป็นเรื่องปกติ
2: พี
0: ่สมมติว่าคุณจะไปรับงานรับเหมาก่อสร้างเนี่ยคุณต้องเสร็จตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วคุณก็ต้องมีคอนเนคชั่นนะครับการจะไปรับงานราชการจากซื้อจ้างถ้าคุณไม่มีเส้นคุณจะได้ไหมล่ะ
2: พี่เดทำผิดให้เป็นถูกทำดำให้เป็นขาวนี่มันเรื่องจริงไหม
0: มันเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับมันมีอะไรเรื่องเท็จอ่ะ
2: พี่แล้วบาปกรรมไม่กลัวมั้งเหรอว่าม
0: ีใครก็กลัวนะเนี่ยแหวนเนี่ยอยู่ในมือเราเขาบอกว่าเป็นของใครนะของแม
2: ่
0: นาฬิกาอยู่ในข้อมือก็บอกไปนะเป็นของเพื่อนนะครับคือมันเป็นเรื่องปกติเป็นปกตินะติดคุกก็ในต่างประเทศก็บอกว่าอะไรไม่ได้ติดคุกในไทยมันคือยังไงอ่ะ
2: ความภาคภูมิใจ
0: ก็บอกว่าอะไรเข้าใจผิด
2: ความภาคภูมิใจในอาชีพในเลือดเนื้อของความเป็นตัวตนมนุษย์คนหนึ่งอะพี
0: ่ครับ
2: มันไม่สามารถที่จะมาสู้กับผลประโยชน์ที่มันโลอยู่ข้างหน้าในการที่จะตรงนั้นเลยใช่ไหมมัน
0: ยากครับเราจะไปตรวจสอบรัฐบาลสักพักนึงเขาก็บอกว่าเราต้องสงสัยว่าช่อโกงโฟเล็กแล้วแต่เราไม่บอกนะใครเป็นผู้ต้องหาเห็นไหมคือทุกวันนี้มันปีศาจเต็มไปหมดอ่ะแล้วถ้าเราเป็นคนใสๆเราก็บอกอ่ะอยู่แค่สิ้นเดือนนะไปจัดรายการที่ช่องอื่นนะอะไรเงี้ย
1: เดี๋ยวอันนี้มาเข้าเรื่องโฟเล็กดีกว่า
2: บ้านเมื่อวานได้ติดตามการแถลงข่าวไหมพี
0: ่ติดตามสิครับเรื่องสำคัญไม่ตามได้ไงล่ะ
2: เอาประมาณนึงแล้วพี่เดชแล้วเป็นยังไงเมื่อวานเท่าที่ทางแถลงแล้วก็บอกชัดเจนว่าคือใครหลักฐานอย่างไร
0: ก็กรมสอบสวนคดีพิเศษชื่อมันก็แบบแล้วว่าจัดให้ดูแลเป็นพิเศษเข้าใจไห
2: ม
0: แถลงข่าวใหญ่โตแจ้งนักข่าว 3-4 วันใช้ชื่อย่อบอกสื่อ

0: ใช้ชื่อย่อแต่บอกนักข่าวส่วนตัวว่าพาวุ
1: ฒ
0: นะแล้วพอไปถึงเวลาแถลงข่าวแต่ปรากฏว่าปิดบังชื่อผู้ต้องหาไม่รู้ว่าใครไปโกงฟอเร็กซ์แต่บอกว่าสงสัยอยู่คนเดียวสงสัยอยู่คนเดียวคือพาวุฒ
2: ิแต่เขาบอกแล้วไงว่ายังไม่ใช่ผู้ต้องหา
0: ก็นั่นน่ะสิก็ไม่มีผู้ต้องหาเลยแล้วเป็นผู้ต้องสงสัยแล้วคุณไปเอ่ยชื่อเขาได้ไงว่าสงสัยเขาเกี่ยวข้องกับฟอเร็กซ์อ่ะเขาก็เสียหายไปแล้วรัฐธรรมนูญก็เขียนไม่ชัดเจนอ่ะลองไปดูเด็ก
1: ซึ่งจะปกติเขาจะระวังกันเรื่องนี้นะพี่เนาะไม่ว่าจะตำรวจทำสำนวนหรืออะไรไงเขาก็จะระวังมากๆ
2: แต่เจ้าตัวก็ออกมาชี้แจงแล้วนะว่าเป็นเรื่องของการเทรดทองก็ต้องชี้แจง
1: ถึงเจ้าตัวชี้แจงแต่ว่าในมุมของคนที่มีอำนาจก็ไม่น่าพูดไหม
0: มันทำไม่ได้อยู่แล้วครับขนาดเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยนะรัฐธรรมนูญยังคุ้มครองเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ตระกูลเลยนะใช้ตัวย่อนะ
0: โอ้โหมันชัดเจนแล้วเขาก็เสียหายเท่าที่ผมทราบมาเนี่ยกรณีนี้เป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา29เนี่ยคดีอาญาเนี่ยแม้กระทั่งผู้ต้องหาหรือจำเลยยังสันนิษฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เลยจะไปปรับปรำหรือจะไปบอกว่าเขาเป็นผู้กระทำความผิดไม่ได้เขียนไม่ชัดเลยอันนี้มันการละเมิดรัฐธรรมนูญนะแล้วพรรคร่วมก็เตรียมเมื่อคืนเนี่ยผมได้มีโอกาสได้คุยแหล่งข่าวการเมืองเขาเตรียมดำเนินคดีแล้วนะมันทำไม่ได้แล้วที่ผ่านมา
2: ถ้าไม่ได้เขาถ้าเขาไม่มั่นใจเขาพูดมาอย่างเงี้ยเขาก็มีสิทธิ์โดนนะ
0: เขาจะไปกลัวอะไรล่ะครับนะเพื่อความก้าวหน้าในชีวิตราชการก็ต้องทำได้อ่ะว่าคุณไม่ดูสำนักงานตำรวจชาติเขาจะเปิดคลิปบิ๊กโจ๊กเลยนะมันก็คุณอยากขึ้นผู้บัญชาการไหมคุณอยากขึ้นไหมล่ะ
1: รู้คำได้คำตอบจากพี่อ้อคุณผู้ฟังใครคือทนายปีศาจ
2: ไม่ต้องไปหาที่ไหนนะคุณผู้ฟัง
0: คุณอยากเป็นผู้บัญชาการไหมคุณไม่แถลงข่าวแล้วเปิดคลิปบิ๊กโจ๊กเลยคุณอยากไปไหมล่ะอยากไหมล่ะ
1: พี่เดย์คุยโดยหลักการเราเอาไม่อาจจะไม่แตะเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่ว่าโดยปกติในการที่ทำสำนวนหนึ่งหรือการเปิดเผยข้อมูลในสำนวนเนี่ยมันมีกรอบอยู่แค่ไหนที่ทำได้ทำไม่ได้หรือว่าสังคมจะได้รู้แค่ถึงจุดไหนในเรื่องนั้น
0: พนักงานสอบสวน DSI เนี่ยก็คือเป็นพนักงานสอบสวนทั่วไปนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความลับในสำนวนเปิดเผยไม่ได้ครับและอยู่ดีๆคุณจะบอกว่าไปสงสัยนายเดชาสงสัยนายพาวุฒิเนี่ยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการช่อโกงฟอเร็กซ์เนี่ยมันทำไม่ได้ครับมันไม่มีกฎหมายให้ทำมันเป็นการกระทำที่มันเสี่ยงต่อโดนมาตรา157มันเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญเลยมาตรา29วรรค2
1: คือเขาใช้ลักษณะเหมือนว่าสังคมสงสัยสังคมตั้งข้อสังเกตเขาก็แค่มาอธิบายว่าคือใคร
0: แล้วมันทำได้ไหมล่ะ
1: ตกท้ายว่าก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์
2: เพราะว่าเขา
1: โอกาสที่จะชี้แจง
2: เพราะว่าถือยังไม่เขาใช้คำว่ายังไม่ใช่ผู้ต้องหา
1: ใช่
0: แล้วมันทำได้ไหมล่ะต่อไปก็วันก็สงสัยใครจะใครไปทั่วแล้วก็บอกว่าสงสัยว่าเนี่ยน่าจะเป็นคนร่วมคนช่อโกงได้เลยครับไม่ได้ครับขนาดผู้ต้องหาที่จำเลยคุณยังไม่กล้าเปิดเผยชื่อผู้ต้องหาเลยเมื่อวานเนี่ยผมฟังคุณบอยถามอยู่แล้วไม่เห็นบอกเลยใครเป็นผู้ต้องหาเนี่ยทำไมคุณไม่กล้าบอกอ่ะกลัวเขาฟ้องหรือไง
1: พี่เดช
0: หรือบางคน
1: อีกถามอีกเรื่องหนึ่งเมื่อวานก็จะถามแต่ว่าด้วยความที่เวลาจำกัดหลายๆอย่างต้องรายงานสดต้องคดีนี้มันมีคดีตั้งต้นมาแต่ยุคหนึ่งแล้วสำนวนอันนี้มันจะเป็นยังไงพี่เพราะมันก็เป็นคดีที่ต่อเนื่องกันอ่ะคดีโฟร์เล็กในอดีต
0: ก็ถ้ามันมีพยานหลักฐานจริงมันก็ต้องออกหมายเรียกหมายจับไปแล้วสิครับไม่ใช่มาแถลงว่าผู้ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครเขาทำหรอกครับอย่าลืมนะเป็นกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ต้องออกหมายเรียกหมายจับไปสิครับถ้ามีหลักฐานน่ะ
1: ใช่บอยถามไปตรงว่าสำนวนเนี่ยของอันนี้ถือว่าเป็นคดีที่จะเกิดขึ้นใหม่ไหมแล้วต้องไปรวมกับสำนวนเดิมที่เคยฟ้องผู้ต้องหาจับผู้ต้องหาไปก่อนหน้าไหมฮะ
0: มันเรายังไม่ทราบเลยว่าเป็นคดีอะไรยังไงเขาไม่ได้บอกรายละเอียดเลยเขาบอกแต่เพียงว่ามีการอายัดบัญชีทั้งหมด70กว่าบัญชีมีทั้งบุคคลธรรมดาใครก็ไม่รู้
1: คือเมื่อวานไปง่ายฝากตัวจาก1สืบสวนสอบสวนมา6เดือนจากพนันออนไลน์จากคดีสแกมเมอร์พบเงินของผู้เสียหายใน Forex ที่เขาทำอยู่ประมาณ500กว่าคนเนี่ยก็ทำในกลุ่มเนี้ยมีจำนวนนึงที่มันเข้าไปแตกกับเพย์เมนต์แล้วในเพย์เมนต์นั้นก็พบว่ามีเรื่องของเส้นเงินเนี่ยที่มันไปแตกกับตัวนักการเมืองถูกมั้ยฮะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปของการแถลงว่าที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันคือแบบนี้นะไม่มีใบสั่งการเมืองให้มาแถลงมากดดันมาเปิดเผยเรื่องนี้นะอันนี้นี่คือตรงนี้แต่ว่าวันสิทธิบอยก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วก่อนหน้านี้มันมีคดีอย่างที่ผู้ต้องหาที่คุณอภิรักษ์ใช่มั้ยที่โดนจับไปก่อนหน้ามันก็เป็นสำนวนนึงที่ผ่านมาระดับนึงแล้วอ่ะแล้วตอนนี้พอเอาไปใส่สำนวนนั้นหรือว่าตั้งเรื่องขึ้นมาใหม่
0: ถ้าฟังแล้วก็เป็นคงเป็นเรื่องใหม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเดิมเพราะว่าพอเล็กเดิมเนี่ยมันมีบริษัทจำได้ไหมแต่บริษัทนี้เป็นลักษณะกระบวนการมี 7-80 คนมาร่วมกระทำความผิดคุณจะไปนำสืบยังไงเขาร่วมกระทำความผิดแล้วฟังเมื่อวานที่เขาแถลงเนี่ยอาวุธเนี่ยเป็นลักษณะ ได้รับเงิน

0: อะไรมาอายุหลังๆเลยอ่ะเหมือนกับเอางี้ละกันเคยได้ยินคดีพวกบัญชีม้ามั้ยมิจฉาชีพหลอกก็ไปแถว1ไปแถว2แถว3แถว4ไปดูไซเบอร์เนี่ยพอมาแถว2แถว3มาเจอพวกไอ้พวกที่แลกเปลี่ยนรับแลกเปลี่ยนน่ะเค้าเรียกอะไรภาษาร
1: ับแลกเปลี่ยนเงินเหรอ
0: ส่วนใหญ่แล้วก็อายัดไม่อายัดปล่อยหมด
1: เลยนะคนล้วนเหรอพี่แต่นี้บอยถามนิดนึงแต่มันคือโฟเร็กเดียวกันถูกไหมที่คุยเมื่อวานกระแทกเมื่อวานกับโฟเร็กที่เป็นก่อนประเด็น
2: ที่ก่อนหน้านี้
1: คืออันเดียวกันถูกไหม
0: ผมฟังว่าไม่น่าใช่
1: ไม่
0: น่าใช่เพราะว่าคดีเดิมเนี่ยมันอยู่ในศาลแล้วถ้าเกิดมัน
2: เ
0: ก
2: ี่ยวกับ
0: คด
2: ีเดิมเนี่ยเรื่องใหม่เหรอทำไมไม่เอาไปต่อเรื่องเดียวกันหรือมัน
0: ผมคิดว่าเรื่องใหม่ไม่ใช่เรื่องในศาลหรอกเพราะถ้าเรื่องอยู่ในศาลแล้วคุณเก็บไว้ทำไมน่ะน่าสงสัยไหม
1: พี่ปีหมายความว่าแล้วคำว่าโฟเร็กในที่เนี้ยโฟเร็กในที่เนี้ยคือตัวต้นเรื่องเดียวกันไหมเอาตรงนี้ก่อน
0: ผมว่าไม่น่าใช่นะส่วนตัวนะ
1: เท่ากับมีหลอกฟอเร็กซ์สองกลุ่มที่ไม่เกี่ยวกันเหรอ
2: แล้วอันนี้คือเพิ่งมาใหม่เหรอ
0: เอ้าถ้าเป็นเรื่องเดิมเขาถ้าเรื่องเดิมเขาต้องบอกที่เกี่ยวกับเรื่องอภิรักษ์เขาไม่ได้พูดเลย
1: ใช่เมื่อวานไม่มีโอกาสได้ถามคือผมคำว่าฟอเร็กซ์เราภาพจำเราคืออันนั้นไงพี่
0: ฟอเร็กซ์ก็คือเป็นโบรกเกอร์แล้วก็ค้าขายแลกเปลี่ยนเงินตราเก็งกำไรค่าเงินต่างประเทศต้องได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยไม่เคยอนุญาตใครยกเว้นแบงก์แต่เหมือนเวลาเราจะแลกเปลี่ยนเงินตราเนี่ยไปตามสนามบิน
2: อันนี้คือ
0: ธนาคาร
2: อ๋ออันนี้มันคือประเด็นบิตคอยน์ปะ
0: แลกเปลี่ยนเงินตราครับ
2: อ๋อแลกเปลี่ยนเงินตราม
1: ีทั้งแบงก์บิตคอยน์รวมปนในนั้นนี่แหละเทรดว่ามันก็
0: ครับเขาเรียกว่าฟอร์เรนเอ็กซ์เชนจ์ฟอร์เรนก็แปลว่าต่างประเทศเอ็กซ์เชนจ์ก็แลกเปลี่ยนเงินสกุลต่างประเทศแค่นั้นแหละ
1: คือเวลาไม่มีนักข่าวถามเลยนะพี่เดย์เรื่องเนี้ยซึ่ง
2: เราคิดว่าเรื่อง
1: ทุกคนเข้าใจ
2: ว่าเป็นเรื่องเดียวกันมอยต้องไปตามต่อนะ
1: หรือว่าเป็นอย่างนี้หรือว่าทุกคนรู้แล้วว่ามันไม่ได้เรื่องเดียวกันเลยไม่ถามหรือว่าทุกคนเข้าใจมันคือเรื่องเดียวกันเลยไม่ถามใช่ไหมพี่ว่า
0: คือความจริงเมื่อวานเนี่ยนักข่าวต้องถามแรงๆนะมาแถลงทำไมนะครับแล้วใครเป็นผู้ต้องหานะครับแล้วก็เป็นแค่ผู้สงสัยเนี่ยผู้ต้องสงสัยเนี่ยคือไม่มีพยานหลักฐาน
1: พี่เดย์แต่ว่าเมื่อวานกลุ่มผู้เสียหายก็บางคนเป็นกลุ่มเก่านะ
0: ก็กลุ่มเก่าก็ว่ากันไป
1: ด
0: ิ
1: ก็โฟเร็กด้วยสิ
2: ก็โฟเร็กด้วยก็คือโฟเร็ก
1: เฟเร็ก
0: แล้วมาเกี่ยวอะไรคดีเนี่ย
2: ตอนนี้ไงก็บอกว่ามันโฟเร็กอ่ะ
0: เราก็พูดไปเรื่อยแล้วใครเป็นคนโกงโฟเร็กอ่ะเนี่ยถึงวันนี้นะครับนักข่าวยังถามผมเลยบอกพี่เดย์เมื่อวานนี้ฟังเนี่ยใครเป็นผู้ต้องหาผมก็เลยถามว่าอ้าวแล้วมึงไม่ถามอ่ะ
1: ก็เขากำลังหาตัวผู้ต้องหาอยู่
0: อ้าวไม่มีผู้ต้องหาแล้วมาแถลงผู้ต้องสงสัยได้ไงล่ะแสดงว่าคุณก็มุ่งเป้าเขาดิเขากำลังจะเล่นงานลูกชายเจ้าของพังอยู่นะ
1: คือนี่คือเป็นประเด็นคือตอนนี้เอาแค่มีประเด็นซ้อนว่าเอ๊ะแล้วฟอเร็กเดิมไหมเออ
0: ผมว่าไม่ใช่
1: พี่อินชีเดย์บอกไม่ใช่พี่ไม่ใช่พี่อ้อเนี่ยเข้าใจครั้งแรกว่าคดีฟอเร็กภาพจำเดิมมันมาในหัวก็เลยคิดว่ามันใช่แต่ว่าสุดท้ายจะฟังดูตรงนี้เดี๋ยวต้องไปหาคำตอบดีกว่าผมว่าอยากถามผู้รู
0: ้ถ้ามันใช่ก็ต้องถ้ามันใช่ก็ต้องบอกเนี่ยขยายผลจากคดีอภิรักษ์เห็นพูดเลย
1: มันไม่มีตรงนั้นเลยอ่ะเมื่อวานนี้โอกาสได้ซักเลยพี่เมื่อวานด้วยเวลาหลายๆสิ่ง
0: ไม่ได้นะ
1: มันต้องทำสดเที่ยงแล้วก็มันติดโมงถึงเที่ยง
2: ทำหลายอย่าง
1: มันจะชันมากมันจะชันมาก
0: หรือว่าควรกลัวเขาจะยุติรายการ
1: ไม่อันนี้แค่มันถามได้อยู่แล้วเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่ามันเป็นฟอเร็กเดิมแล้วมันเชื่อมต่อยังไงตัวละคร
2: วิ่งมารายงานข่าวพอดีใช่ไหม
1: ต้องออกมาออกมาทำโบสถ์ทำอะไรมันเชื่อมต่อตัวละคร
0: เราถาม
1: เรื่องยังไง
0: ระวังไหม
1: ไม่ถามพอดี
2: เ
1: รามีที่ถามเราถามได้พี
0: ่ถามเบาๆอะไรเงี้ยนะ
2: ไม่ถามตรง
1: จ้ะ
2: เขาไม่ไปกับโฟนถามตรงตอบไม่ตอบอีกเรื่องนึงแต่ถามแน่
1: เพราะเมื่อวานเนี่ยผมได้ถามครั้งนึงคือตอนแถลงแล้วเขาเอ่ยชื่อนักการเมืองท่านนั้นมาเรียบร้อยแล้วอธิบายมาประมาณนึงแล้วแต่ผมก็เลยถามซ้ำอีกครั้งนึงขออธิบายย้ำอีกหน่อยกายเขาพูดแล้วจะถามจี้แต่ว่าเขาปัดและว่าก็ได้เท่านี
0: ้
1: ก็เลยแล้วหมดเวลาสำหรับผมแล้วผมก็ต้องมาทำอย่างอื่นเมื่อวานเนี้ยต
0: ้
1: องออกมาจากห้อง
0: แล้วทูตีไปไหนล่ะ
1: มีภารกิจอื่นครับผมหัวเราะเหมือนรู้อีกแล้ว
2: เนี่ย
1: รู้แล้วว่าใครชนะปีศาจเนี่ย
2: นี่อ่ะรู้เลยว่า
1: พี่ปีก็พี่เดก็ประมาณนี้นะคือเดี๋ยวต้องรอดูแต่ผมเนี่ยเดี๋ยวต้องไปหาคำตอบพี่อ้อเดี๋ยวโทรหาท่านเขมชาติว่ามันเป็นฟอเร็กเดิมไหม
2: หรือว่าฟอเร็กใหม่พี่เข้าใจว่าเป็นฟอเร็กเดิม
1: แล้วทำไมถึงใช้ฟอเร็กมันทำให้คนเขวทำให้เราเขวแล้วเมื่อวานตัวละครผู้ชายมามันก็เป็นฟอเร็กกลุ่มเดิมเปล่าเราก็คุ้นอยู่อ่ะถูกไหม
0: แล้วผู้เสียหายมีใครมาพูดถึงฟาวุฒิไหมล่ะไม่มีเลยสังเกตดีๆดูดีๆดิ
1: เขาไม่รู้ไงว่าใครที่ว่าเขาไม่รู้อย่างตำรวจเจ้าที่รู้ไงว่าเงินไปตรงไหนอย่างไรเจ้าที่แถลงว่าเงินไปตรงนี
0: ้คือถ้าเงินเข้าบัญชีเราแล้วเราจะกลายเป็นพวกช่อโกงเหรอไม่ใช่นะถ้าคิดแบบนั้นเนี่ยต่อไปติดคุกหมดอ่ะใครมีเงินเข้าบัญชีก็ติดคุกหมดเลย
1: ก็ต้องชี้แจงไงเพราะว่าเขาก็บอกว
0: ่
1: า
0: ใช่ลำพังเส้นเงินมันไม่ได้หมายถึงว่าพอเงินเข้าบัญชีแล้วก็แสดงว่าเป็นคนโกงจะบ้าหรือไงอ่ะ
1: แต่
2: ก็

0: ก็เป็นเรื่องของเส้นเงินที่เขาสงสัยได
1: ้
0: อ่ะอันนี้พูดแบบคนกลางนะ
1: ครับ
0: สงสัยได้ไหมพี่เดย์ถ้าอยู่ๆมี
1: เงินโอนมา
0: จากบัญชีม้าพูดง่าย
2: แล้วมันผ่านกี่ตอนเนี่ยมันผ่านทั้งสองทอดสามทอดนะ
1: สองทอด
2: เขาแถลงเองนะ
1: สองทอด
2: สองทอดสามทอดนะไปโกงกันมาไปโกงแล้วผ่านไปสองสามทอดแล้วมาอยู่กับเราต้องติดคุกไหมล่ะเป็นธรรมไหมล่ะ
1: นี่คือมุมหนึ่งที่พี่เดคุยเป็นมุมหนึ่งว่า
2: แล้วเวลาคุณจับบัญชีม้าน่ะแถวหนึ่งคุณจับแถวสองแถวสามคุณไม่จับไปดูคดีอัยการดาที่ไปโวยวายผู้บัญชาการไซเบอร์จำได้ไหมแถวใหญ่
0: จำได้
2: ก็คุณยังไม่ล็อกบัญชีเลยคุณบอกว่าแถวสองแถวสามเขาเป็นธุรกิจเป็นอะไรอะไรคุณยังไปหาเหตุผลช่วยเขาเลยอ่ะไปเชื่อถามธินกรดูสิ
1: แหมนี่แหละคอนเนคชั่นเยอะใครๆก็วิ่งให้ช่วยทำคดี
0: เขาถึงบอกไงว่าต้องมาทำคดีไม่ต้องถามประวัติ
2: ธินกรเนี่ยไปนั่งดูเหมือนโดนบังคับหรือเปล่าไปแล้วเดี๋ยวผมจะโทรไปถาม
1: ถ้าโทรไปถามพี่ธินกรแบบว่าฟอเร็กซ์เดิมหรือฟอเร็กซ์เก่า
2: เพราะว่าผมจะสายหลุดเลย
1: เพราะว่าพี่ธินกรเองก็แถลงว่าในส่วนของดีเอสไม่ใช่ในส่วนของไซเบอร์ก็มีประมาณ60เคส ID ซึ่งมันก็นานมาประมาณหนึ่งแล้วนะ
2: แปลกนะธินกรกับทางดีเอสไอพูดเหมือนคนละเรื่องนะ
1: เขาพูดเรื่องเดียวกันแต่ว่าคนละมุมที่ทำพี่ตรงนี้ต้องให้ความชัดเจนเพราะว่าเราอยู่ด้านงานไงพี่ท่านธินกรท่านก็พูดในมุมว่า DSI ได้รับเคส ID ของผู้เสียหาย Forex เนี่ยมาประมาณ60เคส ID บวกๆของ DSI เขา500เคส ID บวกๆมูลค่าความเสียหายหลายพันล้านรวมกันอะไรอย่างนี
2: ้
1: เออนี่ให้ความเป็นธรรมว่าเราอยู่ในส่วนจุดนี้ที่อธิบายได้ฟังเอง
2: จบเองไม่อยากมายุ่งอะไรกับทางสสดูแล
1: เราคิดไปเองนี่เราตัดสินใจไปเองอย่างนั้นแหละเออนี่แหละพี่เดสุดท้ายแล้วขอไม่เกิน5นาทีไปจะถามแต่เสาร์ที่แล้วไม่มีโอกาสได้ถามไปรับตัวพี่ทนายตั้มออกจากเรือนจำ
0: วัน
1: น
0: ั้น
1: ประโยคแรกที่คุยกันอยากจะรู้หน่อยว่าพี่ตั้มบอกอะไรพี่เดบอกอะไรพี่ตั้มมีสวมกอดกันเป็นสีริ้งไว้กันไหม
2: ก็มีแต่อาจารย์เดเนี่ยเป็นเพื่อนผม
1: เขาพูดคำนี้เหร
0: อ
2: แบบนั้นเลยผมก็บอกไม่เป็นไรหรอกมึงออกจากคุกมาเนี่ยคือจุดเริ่มต้นมึงรีบอลนะครับนะแบ็คแมนมาแล้วแบ็คแมนรีเทิร์นผมบอกให้ดูหลังเรื่องนี้ไว
1: ้ได้พูดกัน
0: ใช่
1: ไ
0: หมคดีทนายตั้มที่สุด
2: ผม
0: จำต้นไม่ใช่หร
2: อแค่สารต้น
1: แล้วมันมี
0: ไม่ได้ให้รีบอลแล้วไงก็เลยถาม
2: แบ็คแมนรีเทิร์นผมไม่ฉายามัน
1: มันมีหลายข้อหาที่ศาลลงอ่ะพี่มีถ้าในมุมของข้อกฎหมายอ่ะทนายเหมือนกันรู้กฎหมายเหมือนกันมันมีจุดที่สู้ได้ไหม
2: โอ้ยยังสู้ได้เยอะยังไปไกลมันแก้คดีส่วนตัวคดีที่สามารถยอมความได้สมมติว่าตั้งทำไปแล้วเบื่อแล้วอยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นสมมตินะก็โทรศัพท์ไปที่ฝรั่งเศสเคลียร์ก็จบมันเป็นคดียอมความได้ช่อโกงอ
1: ๋อที่เหลือ
2: คดีจ่ายเช็คเด้ง
1: อ๋อที่ลงอยู่เนี่ยคือคดียอมความได้ถูกไหม
2: ไม่มีอะไรเลยแก้คดีช่อโกงคนโกงในสังคมเยอะแยะ
1: พี่เดชแต่ว่าศาล
0: มัน
1: ม
0: ีการพิจาร
1: ณาแล้วเนี่ยมันจะยอมได้อีก
2: โอ้ยน้อยกว่าคนอื่นเยอะแยะไปคนในวงการสื่อโกงนี่เยอะกว่านี้เยอะแยะ
1: พี่เดช
2: ออกมานั่งแฉได้เลย
1: พี่เดชแต่ว่าศาลท่านมีการพิจารณาแล้วเนี่ยยังจะยอมความกันได้อีกเหรอ
2: ยอมความได้มันเป็นความผิดต่อส่วนตัว
1: แต่มันก็เหมือนไปให้ข้อมูลที่เหมือนกับขอให้มันไม่ไปกลับตัวเองในศาลใหม่เนี่ยทำให้ศาลต้องเสียเวลา
2: คดีส่วนตัวเนี่ยคดีหมิ่นประมาทคดียักยอกคดีช่อโกงพวกนี้ศาลชั้นต้นตกลงไม่ได้เสาตอนศาลฎีกาก็สามารถถอนฟ้องยอมความได้แล้วก็แล้วก็ถอนฟ้องยอมความเสร็จก็จบไปเลยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย
1: ทั้งที่ศาลชั้นต้นก็ลงแล้วด้วยเนี่ยนะ
2: ครับ
1: โอ้โห
2: ทำได้โอ้โหเนี่ยบางคนบางทีนำเสนอข่าวต้องพูดให้หมดไม่ใช่ความจริงครึ่งเดียว
1: ทำให้เสียเวลาศาลเสียเวลา
2: ก็นั่นแหละสิความจริงมีสิ่งเดียวอย่าพูดให้หมด
1: โอ้เป็นเช่นนี้แล้วได้คุยกันล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ย
2: ก็เมื่อกี้เองเนี่ยเราพี่น้องกันต้องคุยกันทุกวันเดี๋ยวเกิดหายใครอุ้มอีกนะ
1: ไม่มีแต่จะไม่มีบาดหมางไม่มีหมิ่นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรคอมเมนต์กันนะ
2: ไม่มีเราเป็นพี่เป็นน้องกันนี่ว่าจะเจาะเลือดสาบานกินด้วยกันอยู
1: ่ อย่าเลยพี่เดี๋ยวตายฟรี
2: ไม่ตอนนี้เขาก็ออกมาเล่นทางปานเทพแล้วนี่เรื่องอะไรคดีแตงโมอ่ะเมื่อกี้
1: ก็ว่าไป
0: ก็ว่ากันไป
2: แล้วเสร็จแล้วอาทิตย์หน้าเขาก็จะแฉพวกสื่อแล้วก็เอกชนที่หัว AOT แล้วก็นักการเมืองแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มีข่าวใหญ่ก
1: ็ไม่น่าเกินคุณประโยชน์กับประเทศชาติทำเลย
0: ทำเลย
2: ไม่น่าเกินวันอังคารไม่น่าม
0: าเลยเพราะว่าคนที่ได้ประโยชน์คือประชาชนช
1: ่
0: วยกันแฉช่วยกันแฉกันไปกันมานี่แหละชอบ
2: ไปแฉมาคือเขาโดนแฉมาเขาก็แฉคนแฉครับนะต้องล้างแค้นครับตัวแต่ให้อภัยกัน
1: คำถามสุดท้ายทนายเดชาให้ทนายปีศาจไหมครับ
2: ครับ ใช่ครับ

0: น่ารักตรงรับสารภาพนี่แหละ
1: อย่าไปดัดจริตอย่าไปดัดจริต
0: ความจริงใช่ไหม
1: ความจริง
0: พี่กุ้งหายยังเนี่ยพี่กุ้งนักสืบหายหรือยังเนี่ยเห็นป่วย
1: สบายดีวันนี้ก็ไปโรงพักไปทำคดีพวกเด็กและเยาวชนที่สน.หลัก2ครับสบายดีทุกคนครับขอบพระคุณมาก
0: ใครอยากจะเป็นการนักสืบติดต่อสำนักงานทนายคลายทุกข์มีพี่กุ้งเป็นนักสืบโดยเฉพาะคดีผัวเมีย
2: แล้วก็มีทนายเดชา
0: จุกรู
1: ด
0: ี
1: ครับยินดีครับ
2: ได้
0: ขอบค
2: ุ
0: ณครับพี่เดช
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบพระคุณครับ
0: สวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สว
2: ั
1: สดีครับ
2: อ่ะพักกันครู่หนึ่งค่ะช่วงหน้าไงน้องบอย
0: เดี๋ยวคุยกับท่านนี้เลยครับคุณวสุเชษฐ์สงคนเสถียรนะที่ปรึกษาผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทยตอนที่น้ำมันแพงเราเห็นใจเขาต
2: อนนี้น้ำมันลดจะลดไหม
0: ตอนนี้น้ำมันลดแล้วเขาต้องเห็นใจผู้บริษัทบ้างไหม
2: เดี๋ยวคุย
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
1: ักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว
4: เดี๋ยว11นาฬิกากับอีก37นาทีบอยเอาของดีมาฝากทุกฟังก่อน
5: อีกหนึ่งอย่างคุณฟังถ้าจะดีแค่ไหนถ้าที่พักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวและได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยกับสมูท 105.5 นะครับชวนแพ็คกระเป๋าใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูพัทยานะครับกับกิจกรรมสมูท Health Insight นะครับlongevity นะครับอัปเดตเทรนด์กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็วิเคราะห์รายการนะเขาบอกวิเคราะห์ร่างกายขออภัยครับผ่านโปรแกรมที่จะทำให้คุณเนี่ยมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองผ่อนคลายกับเรื่องของการทานอาหารซีฟู้ดบุฟเฟ่ด้วยนะพรีเมียมแล้วก็เตรียมสะบัดเอลเต้นแอโรบิกริมชายหาดโอ้โหนี่กินอิ่มซีฟู้ด
4: ทั้งกินทั้งออกกำลังกาย
5: นำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกานะครับกิจกรรมจะมีในวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้แพ็กเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองเลยที่ LINE @smoothfm นะครับหรือว่าโทร081-498-6322รับจำนวนจำกัด30ท่านนะครับอภิพรสนใจไปโยกย้ายใส่เอริมชายหาดเชิญ
4: ปกติออกกำลังกายอยู่ที่บ้าน
5: ตีเทนนิสอยู่แล้ว
4: ตีเทนนิสอยู่แล้ว
5: ขออนุญาตต่อสายท่านดร.วสุเชษฐ์โสพลเสถียรนะฮะที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทยน้ำมันลดแล้วผู้ประกอบการว่าไงเพราะว่ามีคนออกมาทวงถามกันนะว่ามาถึงว่าอื่นๆด้วยพวกราคาสินค้า
4: เออเพราะมันขึ้น
5: ขึ้น
4: ม
5: าไง
4: ขึ้นแล้วมันไม่ค่อยลงนะ
5: ถูกต้อง
4: มายัง
5: เดี๋ยวกำลังดำเนินการ
4: มากำลังต่อสายนะคะจะได้
5: ซึ่งเดี๋ยวท่านก็จะคุยเรื่องนี้นิดนึงด้วยว่าในส่วนของผู้ประกอบการเองก็เรื่องของการดูงานต่างจังหวัดอะไรแบบนี้ก็อยากจะให้คงเอาไว้เพราะว่าช่วงที่วิกฤตเขาก็หนักแล้วก็มาเจอพอจะได้คืนมาบ้างจะได้เรียกว่าทำกำไรได้บ้างก็รัฐบาลมาตัดนั่นตัดนี่เขาเออนะฮะตอนนี้ดร.มาแล้วสวัสดีครับ
6: ครับผมสวัสดีครับ
5: ดร.เอา

0: ง่ายกว่าเลยอะน้ำมันลดราคาแล้วตอนนี้เรื่องของ
1: ค่าขนส่งจะลด
0: ค่าขนส่งไม่สั่ง
1: ยังเต้าบอก
2: โอ้โหเลยนะฮะ
0: ยังไงดีพี่
2: ก็คงจะยังลดยากอะครับเพราะว่าเดิมเนี่ยก่อนน้ำมันขึ้นราคาตอนก่อนสงครามตอนกุมภาเนี่ยอัตราน้ำมันอยู่ที่ลิตรละ30บาทแต่ว่าวันเนี้ยลดลงมาแล้วก็ตามมันก็ยังอยู่ที่38บาทอยู่ก็ยังแพงกว่าเดิมที่เคย

0: ไม่ได้ของลูกค้าขึ้นนะครับแต่น้ำมันขึ้นมาประมาณ30-40% เราขอขึ้นได้ประมาณ 10% ก็บุญโผล่แล้วครับ
1: ก็แปลว่าอันนี้ชัดเจนนะ
0: เราแบกอยู
1: ่
0: เราแบกอยู่ในช่วงที่ผ่านมาครับมาตรงนี้ลงมาก็แบกน้อยลงหน่อยเบาลงนิดนึงแต่ยังไม่ถึงขนาดทำให้สร้างกำไรเพิ่มขึ้นตรงนั้นแหละครับ
2: เป็นผมเป็นพี่วสุเชษฐ์ก็จะตอบว่าก็ไปดูกองทุนน้ำมันนะเขาเอากำไรลดลง
0: เขายังไม่ลงเลยเขาก็ยังไม่ลงเลยแล้วเราจะลงก่อนเขาเดี๋ยวเขาว่าเอาครับเดี๋ยวเขาหาว่าเราเบ่งกันหน้ากันตา
2: พี่ก็สรุปภาพรวมวิธีผลกระทบรอบนี้เนี่ยเราคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วช่วงนั้นพีคช่วงนี้ก็ถือว่าดีเริ่มดีขึ้นณตอนนี้สถานการณ์ของผู้ประกอบการขนส่งเป็นไงครับ
0: ก็ลำล่อนะครับเพราะว่าช่วงต้องเรียนเลยว่ามีนาเมษาพฤษภามิถุนา4เดือนที่ผ่านมาตรงนี้เนี่ยมันทำให้ภาคธุรกิจการขนส่งเนี่ยมันตกสะเก็ดแล้วก็สาหัสกันมากๆเลยนะจากต้นทุนลำพังต้นทุนน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่หายไปมากกว่าราคาน้ำมันที่ขึ้นคือลูกค้าร
2: ถทัวร์
0: รถเช่าต่างๆพวกนี้นะครับพอน้ำมันขึ้นราคาขึ้นลูกค้าก็ไม่กล้าเดินทางไม่ใช่เฉพาะว่าไม่กล้าเดินทางเพราะว่าค่ารถมันแพงเพราะเขาเกรงว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันสาหัสกันเขาไม่กล้าใช้เงินกันในการไปท่องเที่ยว
2: คนละครึ่งมันก็เลยช่วยอะไรเนาะ
0: คนละครึ่งจะไปในเรื่องของค่าของอาหารมากกว่าของกินมากกว่านั้นก็ช่วยได้นะครับแต่ว่ามันห่วงโซ่มันยังมาไม่ถึงเราครับ
2: เรื่องมันเครื่องบินขึ้นราคาน้ำมันตัวโดยสารเพิ่มราคาคนก็มียังมีผลอยู่กับเราถูกไหม
0: ใช่ครับใช่ครับเครื่องบินขึ้นราคาเนี่ยทำให้นักเที่ยวอินบาวเนี่ยหายไปเยอะส่วนหนึ่งบริษัททัวร์ที่ทำอินบาวเข้ามาเนี่ยน้อยลงนะครับนักเที่ยวต่างชาติจะหายจะเห็นได้ว่าช่วงเดือน4เดือน5เดือน6เนี่ยสายการบินจีนเนี่ยยกเลิกไปประมาณ200กว่าไฟล
2: ์
0: นะฮะซึ่งทำให้คนจีนที่มาเที่ยวเมืองไทยทำให้ภาคท่องเที่ยวเนี่ยได้รับผลกระทบเต็มๆเลยครับ
2: แล้วสัญญาจะกลับมาบ้างหรือยังพี่น้ำมันลงเริ่มลงแบบนี
0: ้ยังไม่เห็นเลยครับฮะเพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นลองเทอมในการซื้อทัวร์ต่างชาติเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินใจวันนี้ตัดสินใจวันจันทร์วันศุกร์จะเดินทางมันตัดสินใจกันเป็นเดือนๆเพราะมันมาทีหลายวันครับ
1: แล้วที่เขาจองไปแล้วเขาเลิกไปหมดเลยเหรอพี
0: ่ใช่ครับมีการยกเลิกเยอะมากครับ
2: แสดงว่าก็ยังจริงๆก็ผู้ประกอบการก็ยังสาหัสอยู่เน
0: า
2: ะ
0: สาหัสเลยครับเต็มๆเลยครับ
2: ไอ้เรื่องหวังจะมาลดราคาค่าโดยสาร
1: แล้วก็หมดหวังเลย
2: คือต้อง
1: คิดว่าจะได้ลดไ
0: ปเราแทบจะไม่ได้เรียกว่าสิ่งที่เราขึ้นเนี่ยเราขอปรับขึ้นมาเนี่ยแค่ชดเชยแค่บางส่วนเท่านั้นเองกับสิ่งที่เราได้รับผลกระทบอะครับอย่างน้ำมันขึ้น 40% เราขอสัก 15% ลูกค้าให้เราก็ถือว่าก็โชคดีแล้วเราก็อุ้มน้อยลง
2: ช่วงที่หนักๆวิกฤตที่ผ่านมารัฐบาลเข้ามาหนุนอะไรตรงไหนบ้างไหมพี
0: ่ก็มีโครงการอย่างเช่นไอ้ที่ช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการขนส่งเนี่ยให้คันละ5,000 บาทนะฮะแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าต้องวิ่งเดือนนึงไม่ต่ำกว่า 2,500 โลเท่าที่ดูเนี่ยมีผ่านเกณฑ์ 2,500 โลอยู่ประมาณสัก 30% เท่านั้นเองนอกนั้นไม่มีงานวิ่งกันเลยครับจอดกันตลอดเลยครับ
2: ที่จะได้เงิน 5,000 นะ
0: ใช่ครับเพราะเขาไม่ได้ให้แบบให้เปล่าให้ทุกคันให้เลยซัพพอร์ตมาตรงนี้คือมีเงื่อนไขว่าต้องเป็นรถที่วิ่งงานเพราะถือว่าได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันแต่งานมันมีให้วิ่งนะครับ
2: อ๋อแต่พอไม่มีงานปุ๊บมันก็รับผลกระทบเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเงินมาอุดหนุนให้
0: ใช่ครับแต่ละผู้ประกอบการเนี่ยจะสาหัสกันเลยเพราะว่าลูกน้องเอ่ยพนักงานขับรถเอ่ยช่างเอ่ยอะไรเอ่ยถึงไม่มีงานแต่ว่าเขาก็ต้องกินต้องใช้แล้วเดือนพฤษภาที่ผ่านมาเดือนนี้โรงเรียนเปิดเทอมแล้วมีค่าเทอมมีอะไรต่างๆอีกครอบครัวต่างๆเบิกกันดีตรงๆนางไปหมดเลยครับ
2: ณถึงตอนนี้ที่เราคุยกันอยู่เนี่ยยังมีรถที่ต้องจอดนิ่งเป็นศูนย์ไม่ขยับเลยอยู่บ้างไหมพี
0: ่มีอยู่ครับมีอยู่ครับไม่ต่ำกว่า 30% ครับยังไม่มีงานเลยหรือที่มีก็น้อยมากอาทิตย์นึงเคยวิ่งอย่างน้อย 4-5 วันก็มีวิ่งบ้างวัน2วันต่อสัปดาห์แค่นั้นเองครับ
2: แล้วเขาปรับตัวยังไงอ่ะผมถามเลยในช่วงที่ผ่านมาคนขับครอบครัวหรือว่า
0: ก็คงต้องปรับตัวตามสถานการณ์นะครับก็คงต้องประหยัดกันเพิ่มขึ้น
2: เท่านั้นเอง
0: อะไรไม่จำเป็นก็ยังไม่ต้องใช้เพราะมันไม่มีช่องทางที่จะสร้างรายได้อะไรเพิ่มขึ้นมานะครับอินคัมไม่เข้ามีแล้วคำปกติ
2: โอ้แล้วรายจ่ายก็ไม่จะจ่ายออกนะเพราะว่าทุกวันชีวิตต้องไปต่อพี่แล้วในนั้นถึงจุดนี้คิดว่าถ้าสถานการณ์โดยรวมถ้าเขาดีกันตะวันออกกลางเนี่ยนะมันสงบมันจะไปถึงเมื่อไหร่ที่มันน่าจะเข้าสู่ภาวะที่จะกลับไปได้เหมือนเดิมเมื่อมันจะมีวิกฤต
0: ก็อันนี้ตามที่สถาบันต่างๆเขาวิเคราะห์กันวันก่อนท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีชังก็พูดเองว่ามันคงไม่กลับมา

0: อย่างเร็วเนี่ยคงจะต้องมีประมาณ1ปีถึงจะเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติได
1: ้แต่เรารองรับท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามีอินบาวเข้ามามันก็จะไม่
0: มันก็ช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่มันก็ยังไม่มีทีนี้อินบาวยังไม่เข้าสิ่งที่เราเรียกร้องก็คือโดเมสติกคนไทยเที่ยวเมืองไทยกันเองก็น้อยลงฮะโดยเพราะยิ่งผลกระทบที่ชัดๆเลยก็คือโครงการของภาครัฐเนี่ยตัดงบประมาณในเรื่องของการศึกษาดูงานของภาครัฐทั้งหมดออกไปเลยในปี69เนี่ยงบถึงกันยาเนี่ยตัดหมดเลยไม่มีการศึกษาดูงานไม่มีการเดินทางทั้งหมด
2: เขาประหยัดไง
0: ประหยัดแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นผลกระทบเนี่ยมันก็คือพอไม่เดินทางปุ๊บเนี่ยถ้าธุรกิจการท่องเที่ยวทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรถเป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารเป็นมะคุเทศพวกนี้ได้รับผลกระทบหมดเลยก็จะไม่มีงานทำแล้วก็มีข่าวว่างบประมาณปี70ก็จะตัดอีกเพราะนั้นเนี่ยถ้าภาครัฐไม่เดินทางภาครัฐยังไม่เดินทางเอกชนยาวทุนที่ไหนไปเดินทางล่ะครับ
2: อ
0: ันนี้คือปัญหา
1: ตรงนี้จะแก้ยังไงพี่ได้คุยกันไหมฮะในส่วน
0: ก็ได้คุยได้ยื่นเรื่องได้ขอความเห็นใจได้ยื่นข้อร้องเรียนต่างๆไปแต่ก็ยังเงียบอยู่ครับ
1: ยื่นเป็นนานเรื่องของการตัดตรงนี
0: ้นานแล้วนะครับเรายื่นไปตั้งแต่แรกๆเลยแล้วก็ตั้งแต่เริ่มตั้งครม.เริ่มร่างนโยบายต่างๆแล้วตอนนี้กำลังทำเรื่องพรบ.งบประมาณเราก็เห็นอยู่ว่าเฮ้ยพงเข้ามาแล้วนะว่าเขาตัดงบเดินทางงบดูงานเพราะนั้นเนี่ยไอ้ดูงานต่างประเทศเราเข้าใจเพราะมันใช้ตังค์เยอะแต่ในประเทศเนี่ยห่วงโซ่ตรงเนี้ยคนนึงที่ออกเดินทางไปเนี่ยอย่างน้อยมีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันประมาณ 1,500 บาท 1,500 บาทมันหมุนอีกหลายรอบอะครับค่ารถค่าโรงแรมค่าอาหารค่าของฝากค่าอะไรต่างมันเงินมันหมุนเวียนเข้าสู่ภาคประชาชนได้เยอะกว่าม
1: ันก็แย่นะเวลาตัดไปมันเหมือนกับว่ามันยิ่งซ้ำเติมสถานการณ์ผู้ประกอบการแต่ถ้าดูองค์รวมถ้าดูมองรัฐบาลองค์รวมเขาก็ประหยัดตรงนี้เพื่อความเป็นอยู่ในมุมอื่นอ่ะพี่ถ้าพูดกันนะถูกไหม
0: ก็ถ้าพูดภาพสวยๆก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าบางทีเราก็นั่งมองไอ้เรื่องบางเรื่องที่มันยังไม่จำเป็นไหมอ่ะหลายๆโครงการเนี่ยมันดึงๆชะลอไปก่อนได้ไหมอ่ะเอามาทำตรงนี้ก่อนได้ไหมอ่ะ
1: อะไรนะคุณแม่โครงการ
0: ไม่รู้อันนี้ไม่แน่ใจตรงนี้หลายโครงอ่ะครับต้องช่วยกันติดตามดูว่าอันไหนจำเป็นก็ใช้อันไหนยังไม่จำเป็นก็ดึงได้ก็ดึงไว้ก่อนไหมเอามาช่วยตรงนี้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยโครงใหญ่ๆต่างๆไม่กับโปรเจกต์ออกมาแต่ว่าภาคประชาชนมันไม่ไหวมันไม่มีตังค์กินอยู่กันแล้วมันก็ตายกันหมดนะครับ
2: สิ่งที่เราเรียกร้องคืออะไรคะ
0: ก็คืออยากให้ผลักดันในเรื่องของการเดินทางในประเทศเพิ่มขึ้นให้มีการใช้จ่ายในด้านในประเทศเพิ่มขึ้น
1: เอ๊ะพี่แต่เมื่อเดือนก่อนพ่อผมก็ไปดูงานอบต.อยู่นะ
0: ก็ยังมีแค่บางท้องถิ่นบางที่ที่มันตั้งงบเอาไว้แล้ว
1: โอ้ไปได้
0: ฮะก็ยังดื้อออกกันได้อยู่มีการนำหัวคะแนนไปบ้างอะไรบ้าง
2: รู้เลยพ่อบอย
1: ว่าแต่เขาไปกันเยอะพี่ออกทั้งหมู่บ้านอุ้ยเขาไปรถกันเขาไปกันเป็นร้อยคน200คนแบบนี้ตัวเขาอย่างที่พี่ว่าพอเห็นภาพเลยว่ามันขับเคลื่อนเองเพราะว่า200คนไปลงที่
2: ไปก็จะไปกินไปใช้ไปอะไรอย่างนี้ไง
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าอย่างเนี่ยแข่งกีฬาเขาก็ยังมีอยู่ที่พี่ไปแข่งมาที่สุราษฎร์ก็ยังมีอยู
0: ่เรื่องตอนนี้ยิ่งนโยบายการแยกกระทรวงเนี่ยมันยิ่งทำให้ทุกอย่างมันชัดดาวกันไปหมดเลยข้าราชการในกระทรวงท่องเที่ยวเองที่มีหน้าที่ในการผลักดันตรงนู้นตรงนี้ก็เพราะนิ่งรอ
2: ว่าจะยังไง
0: อะไรแล้วก็ในส่วนของกระทรวงท่องเที่ยวเองก็จะไปเริ่มรู้ตัวว่ามันจะต้องมีการขยับไปอยู่ในของกีฬาก็จะไปผลักดันในเรื่องของกีฬาเพิ่มขึ้นแต่ส่วนของท่องเที่ยวก็จะชะลอลงส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมที่ว่าจะมีการเอาท่องเที่ยวไปปะก็ยังไม่กล้าที่ก้าวล่วงมาดึงงานของท่องเที่ยวไปทำมันก็เลยเป็นสุญญากาศตรงนี้มันทำให้ทุกอย่างมันเงียบไปหมดเลยนะครับ
1: เอ๊ะพี่วสุเชษในช่วงที่เป็นปัญหาตอนนี้มันมีพนักงานไม่ว่าจะคนขับหรือว่าใดๆเนี่ยเปลี่ยนอาชีพหรือว่าขายรถออกมาบ้างไหม
0: มีครับรถเนี่ยขายก็มีส่วนนึงหนีไฟแนนซ์ก็ส่วนนึงตัดติดเหล็กขายก็มีส่วนนึงนะครับส่วนพนักงานเนี่ยเปลี่ยนอาชีพก็มีเยอะไปขับแกร็บก็เยอะไปทำอะไรต่างๆเป็นอาชีพอิสระกลับบ้านทำไร่ทำนาก็เยอะครับ
1: โอ้โหนี่ผลกระทบมันกว้างจริงๆเน
0: า
1: ะมัน
0: ผลกระทบตรงนี้เนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปคล้ายๆตอนช่วงโควิดที่พอหมดโควิดแล้วเนี่ยเราการท่องเที่ยวเดินทางกลับมามันมีปัญหาคือเรื่องของแรงงานโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการขับรถเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสอนวันนี้พรุ่งนี้ขับเป็นมันต้องใช้ประสบการณ
1: ์
0: นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขาดตรงนี้เข้าไปปุ๊บเนี่ยวันนึงที่เขาไปลงทุนทำอย่างอื่นเขาไปออกรถมาขับแกร็บแล้วอะไรแล้วเขาจะย้อนกลับมาทำงานอาชีพเดิมมันก็ยากเพราะฉะนั้นเนี่ยในระยะ

0: ยาวมันก็น่าจะมีผลกระทบตัวนี้ที่จะต้องเกิดขึ้นในอนาคตแต่ว่าเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าอนาคตเขาก็บอกว่าวันเนี้ยผมเอาวันนี้ให้รอดก่อนอนาคตค่อยว่ากันทีหลัง
1: ถ้าถอดบทเรียนจากช่วงโควิดถ้าเกิดสถานการณ์แบบเดียวกันเนี่ยผ่างานออกไปทำอาชีพอื่นไม่กลับมาแล้วเนี่ยตอนนั้นมันเกิดสภาวะอย่างไรบ้างพี่พอเราพ้นโควิดมาแล้วทุกอย่างเริ่มกลับมาเหมือนเดิมเนี่ยเรามันเกิดสถานการณ์อะไรกับตรงน
0: ี้มันก็ขาดแคลนแรงงานครับก็มีการแย่งแรงงานกันในตลาดเจ้านู้นเจ้านี้แย่งลูกน้องกันอะไรกันต่างๆแต่ว่าการที่มันมีงานกลับมาเนี่ยมันก็มีแค่ประมาณสัก 5-60% ของช่วงก่อนโควิดมันก็เลยยังประคองอยู่ในภาวะที่ผ่านมาในปัจจุบันได้แต่ถ้าในวันนี้มันหายไปอีก 20% ถ้าเกิดเรามีคนเดิมมีบุคลากรเดิมที่มีความสามารถในการทำงานได้อยู่ประมาณสัก 30-40% เท่านั้นเองถ้า capacity มันเพิ่มเข้ามาอยู่เราดันโปรโมทได้นักเที่ยวเข้ามาอะไรเข้ามาเยอะๆเนี่ยอันเนี้ยมันจะทำให้เกิดการขาดแคลน
1: โอ้หมายความว่าพอหลังจากโควิดเนี่ยมันยังไม่ได้กลับมาเป็น 100% เหมือนเดิม
0: ไม่ถึง
1: แล้วก็มาซ้ำ
2: มาซ้ำอีก
1: มาซ้ำเรื่องนี้อีก
0: ใช่ครับ
1: โอ้แล้วจริงๆในเรื่องของการขับรถขนาดใหญ่นะมันก็ต้องใช้ทักษะพอสมควรแล้วก็ต้องรู้มือรู้ใจนะพี่นะเส้นทาง
0: ใช่ครับเพราะว่ามันต้องเป็นประสบการณ์ในการที่จะรับผิดชอบชีวิตผู้โดยสารซึ่งมันประเมินค่าไม่ได้คุณขับรถบรรทุกขนทอง1ตันคุณยังรู้ว่าราคาทองมันเท่าไหร่แต่ว่าบุคคลเนี่ยคนเนี่ยแต่ละคนมันประเมินค่าไม่ได้ครับเด็กวันนี้อนาคตก็ยังเป็นอะไรเราไม่รู
2: ้ส่วนใหญ่ผู้คนที่ขับเนี่ยค่ะเป็นรุ่นไหนฮะเป็นรุ่นเก่า
0: ปัจจุบันก็ยังเป็นรุ่นเก่านะครับเพราะรุ่นใหม่ๆเองจริงๆเนี่ยก็สร้างค่อนข้างยากแม้กระทั่งรายได้มันจะดีมันก็ยังมีบุคลากรที่มาพัฒนาค่อนข้างน้อยครับ
2: เพราะส่วนใหญ่เขาก็อยากทำแบบเนี่ยแก๊ปๆอะไรไปแบบว่าไปเป็นจ๊อบๆเสร็จแล้วก็พักเป็นนายตัวเอง
0: เป็นเพลินของคนไทยตอนนี้ครับทุกอย่างทำเองหมดทำออนไลน์บ้างอะไรบ้างมีมากมีน้อยไม่เป็นไรไม่อยากเป็นลูกจ้างใครขยันก็ออกมาทำงานขี้เกียจก็นอนอยู่บ้าน
1: แต่มันน่ากังวลตรงเรื่องของไฟแนนซ์นะบางทีขาดส่งไฟแนนซ์ก็ถูกยึดถูกไหมตามยึดตามนั่งกัน
0: ไปเยอะครับแล้วก็เพราะที่มองเนี่ย NPL ค่อนข้างที่จะสูง
1: เพราะว่ามันจะส่งถึงสภาพของรถเพราะว่าที่จะเล่าเนี่ยคือพอรถของพ่อที่ไปอ่ะที่พี่อ้อที่เล่าให้ฟังสุดท้ายต้องเอารถอีกคันไปเปลี่ยนเพราะว่าเบรกค้างเบรกแคร์อะไรก็
2: ไม่
1: รู
2: ้ไม่ได้ใช้อะไร
1: ยังคิดในใจว่าโอ้โหแล้วถ้าเกิดระหว่างทางคือวันแรกผ่านไปแล้วไปถึงปลายทางเรียบร้อยพอวันที่สองต้องเอารถไปเสียบอีกคันนึงเอาคันนั้นกลับมาอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่ากำลังจะมองว่าเรื่องของประสิทธิภาพการซ่อมบำรุงการแมนเทนแนนซ์มันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามันเป็นไปได้กับเหตุการณ์แบบนี้พี่เบรกค้างเบรกแคร์
0: มันก็อาจจะมีนะครับในกรณีที่รายย่อยส่วนน้อยที่มีอยู่ในภาคธุรกิจนะฮะว่าบางทีการซ่อมบำรุงอาจจะไม่ถึงเหมือนกับช่วงที่งานดีๆบางทีซ่อมปุ๊บเอ้าซ่อมชั่วคราวไปก่อนนะฮะเพราะว่ายังไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนี่ยังใช้ได้ใช้ไปก่อนถ้าเบรกบางลงมานิดนึงเอ้ยยังได้อยู่ขออีกเที่ยวนึง2เที่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีที่เขามีความรับผิดชอบค่อนข้างน้อยแต่ก็ต้องไปดูว่าสิ่งที่เขารับผิดชอบไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากต้นทุนเขาไม่มีจริงๆไหมนะครับก็ต้องดูแต่ว่าเราก็พยายามเรียกร้องว่าเฮ้ยชีวิตผู้โดยสารมีค่ามากกว่าที่คุณจะมาเสี่ยงเป็นต้นทุนไม่ได้อันนี้มันก็ต้องเรียกร้องพยายามเรียกร้องกันแล้วก็ประสานกับทางกรมการขนส่งทางบกว่ามีการตรวจรถตรวจราเข้มกันอยู่ตรงนี้ครับ
2: คือไม่ได้วิ่งกันเยอะขนาดนั้นเลยเหรอคะหมายถึง
0: เยอะมากครับเยอะมาก
2: กี่เปอร์เซ็นต์คะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต
0: ์ผมเทียบให้นะปี6162ก่อนโควิดเนี่ยรถในตลาดเนี่ยมีอยู่ประมาณสัก 30,000 คัน
1: ครับ
0: หมดโควิดเนี่ยเหลือวิ่งอยู่ประมาณสัก 16,000-17,000 คันโดยประมาณ
1: 50%
0: ณปัจจุบันเนี่ยในตลาดเนี่ยเหลือวิ่งกันอยู่ประมาณสัก 8-9,000 คันไม่ถึง 10,000 คัน
1: ที่เหลือคือจอดเลยเหรอพี
0: ่ที่เหลือคือจอดมั่งเลิกอาชีพมั่งขายทิ้งมั่งอะไรบ้างพวกเนี้ยครับ
1: แต่ก็จริงนะพี่อ้อเราก็ไม่สังเกตเห็นแล้วก็ไม่เห็นรถทัวร์วิ่งบนถนนเราขับรถไปทำงานเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีผ่านหน้าปานผ่าน
2: ตาบ้างแม้ก็เจอบ้างแต่ว่าก
1: ็น้อยเน
2: า
1: ะ
2: น้อยแล้ว
0: น้อยครับ
2: แล้วรถสองชั้นก็ยังเห็นอยู่นะ
0: ยังมีอยู่ครับเพราะว่าเขาก็พัฒนาในเรื่องของคุณภาพเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยตรงนี้เราก็มุ่งเน้นในเรื่องที่เขาจะยังวิ่งอยู่เพราะว่าเราก็เข้าใจเขาลงทุนไปเยอะแต่ว่าเขามุ่งเน้นในเรื่องของมาตรการความปลอดภัยต่างๆมีการตรวจมีการสแกนมีการอะไรต่างๆพวกนี้เยอะขึ้นจะเห็นข่าวอุบัติเหตุมันก็น้อยลงไปตามช่วงเวลาที่ผ่านมาตรงนี้ครับเมื่อมีการกวดขันกันเพิ่มขึ้น
2: เพราะขับตามก็เสียวๆเอาตรงๆคือจริงๆก็ไม่ได้อะไรหรอกเขาก็ไม่ได้ขับอะไรหวาดเสียวแต่ว่าเหมือนเรามีภาพจำไงเออเพราะว่าเห็นข่าว
1: ตั้งแต่รถนักเรียน
2: ตัวหลัง
1: เสร็จแล้วก็เขาก็มีหลายจุด

0: ปีนี้
1: แต่นี่ก็อยู่ที่ประสบการณ์ของพนักงานขับรถเป็นสำคัญสุด
2: แต่ช่วงเทศกาลอะไรก็ยังรถไม่พออยู่เลยไม่ใช่หรอคุณ
1: มันเป็นเฉพาะช่วงเทศกาลละครับสงกรานต์ปีใหม่อย่างสงกรานต์ปีนี้เนี่ยผู้ดูพี่น้องประชาชนกลับบ้านน้อยลงกว่าเดิม
2: น้อยเพราะน้ำมันมันแพงปีนี้
1: น้ำมันมันแพง
2: เป็นหนึ่งในนั้นไม่ได้กลับ
1: จะเห็นได้เลยว่าอีเวนต์ในกรุงเทพเนี่ยคนจะเยอะมากเพราะอยู่กันเยอะเปรียบเทียบนะฮะผมเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนที่สตีกบต้มอะครับตรงเนี้ย
0: ยังไงฮะ
1: ช่วงที่ผ่านมา 3-4 เดือนเนี่ยยังไม่ค่อยรู้สึกต้มก็คือเอากบลงน้ำแล้วก็ค่อยต้มน้ำร้
0: อ
1: นก็ยังตอนแรกก็ยังว่ายน้ำเย็นๆอยู่ค่อยๆอุ่นค่อยๆอุ่นจนร้อนจนตายไปเรื่อยครับยังไม่รู้ตัวว่าณวันนี้เรากำลังจะเผชิญกับอะไรอยู่ในปัจจุบัน
0: ตอนนี้น้ำอุ่นแค่ไหนแล้วพี่อาถ้าเทียบทฤษฎีกบต้มเนี่ยหรือว่าเริ่มร้อนแล้ว
1: ก็ผิวคงแดงแล้วล่ะครับ
2: ยังไม่ถึงกับแตกไม่ถึงกับแตก
0: ยังมีลมหายใจแต่ว่าใกล้ตายเต็มทน
1: คร
0: ับ เออเออเอาให้กำลังใจ
2: ที่โทรมาจะขอความเห็นใจจะขอลดราคาเลยต้องเห็นใจคืนอีก
1: อย่าเพิ่งไปขอก็เลยครับถ้าจะใช้จริงๆนะครับช่วยกันไปครับเพราะว่าทุกบาททุกสตางค์ของผู้เช่าก็มาจุนเจือธุรกิจในเรื่องของการขนส่งตรงนี้แหละครับต่อลมหายใจให้ผู้ประกอบการเขาอีกนิดนึงนะครับ
0: เออแต่ไงก็ถ้าทุกอย่างยังเหมือนเดิมก็การบริการหรือความปลอดภัยก็ต้องเหมือนเดิมทุกที
2: เ
0: น
1: าะใช่ครับใช่ครับผมมุ่งเน้นตรงนี้มากกว่าครับ
0: เอาละครับขอบคุณครับท่านดร.วสุเชษฐ์ครับ
1: ยินดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับท่านดร.วสุเชษฐ์โสพลเสถียรนะที่ปรึกษาสมาคมผู้ประกอบการขนส่งทั่วไทย
2: สรุปคือไม่
0: แบบเหมือนเดิม
2: แต่สินค้ามันก็ไปด้วยไงช่วงนี้เราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเพราะว่าได้ใช้ไทยช่วยไทยพลาสเนี่ย
0: ใช
2: ่แต่ว่าเดี๋ยวหมดเนี่ย
0: โอ้ยังมีอีก3เดือนเดือนนี้หมดยังพี่อ้อ
2: ยังยิ่งเหลืออีกนิดหน่อยกักไว้กักไว
0: ้กักไว้จ่ายเกินไปกินบุฟเฟ่ทุเรียนเข้าไปแล้วจำดับหมด
2: กักไว้ก่อนกักไว้ก่อนเพราะว่าแบบนิดนึง
0: คือรอบหน้าขอแบบสักเดือน 2,000 3,000 ได้ไหม
2: บอกว่าเอาเงินที่ไหนก่อนบอยนี่ก็หมดแล้ว
0: ก็
2: แต่อยากได้แล้วยังไม่อยากได้
0: ไปไงแล้วก็เอามาใช้ตรงนี
2: ้ไม่ถึงเลยโครงการที่เราสัมภาษณ์อยู่ใช่ไหม
0: ก็อยากจะมาโครงการไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่สุดแล้วแต่
2: สุดแล้วแต่
0: ก็แล้วแต่ใช่แล้วก็เอามาอุดหนุนตรงนี้เพราะว่าได้ตรงจริงๆแล้วก็ถือว่า
2: ได้จริงกระจายแล้วมันเป็นการกระจายเขาเรียกว่ากระจายรายได้ด้วยนะเพราะว่ากระตุ้นเศรษฐกิจของจริงอันเนี้ย
0: ถ้าบอกว่าให้ประเมินความพึงพอใจผมก็ให้เต็ม10นะจริงๆได้ใจอ่ะ
2: ใช่แล้วก
0: ็คนลุงตู่แล้วเริ่มจะลุงตู่ใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ใช่คนก็บอกว่าคนร่วมโครงการไม่แต่จริงๆอ่ะก็ร่วมเยอะนะ
0: เยอะสิรอบนี้ให้หมดเลยเนี่ย
2: ใช่
0: ให้จนสิทธิ์เหลือถูกไหมเหมือนจำได้ว่าสิทธิ์เหลือ
2: ไม่แล้วนี่ด้วยนะออนไลน์ได้ด้วยนะ
0: ถูกต้องได้หมดเลย
2: ก็ลองดูนะคะนี่ก็โปรโมทให้เขาใหญ่เลยเพราะจะได้ใช้ไงเพราะว่า
0: อะไรดีแล้วว่าดีพี่อ
2: ้
0: อ
2: ไม่เดือนในเดือนอ่ะถ้าหมดคือถ้าไม่หมายถึงว่าถ้าไม่หมดเขาก็ตัดนะ
0: ต้องใช้ให้หมดไป
2: ใช้ให้หมด
0: ใช้ให้หมดไปแล้วก็เดือนหน้าเริ่มใหม่
2: จะได้แบบช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจแต่พี่ก็ชอบจริงนะ
0: เออผมก็ชอบ
2: เดินตลาดนัดเนี่ยไปทุกวันเลย
0: เ
2: ออจะได้แบบเออหาข้าวทานอะไรเงี้ย
0: สองอย่างก็พลุงพลังเพิ่มขึ้นก็ซื้อเพิ่มอีก
2: ก็หนักกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนกับได้ซื้อของถูกลงอะไรเงี้ยก็ใช้
0: เดี๋ยวหมดเวลาแต่ช่วงบ่ายฟังรายการนะสอนอ15เจอกัน4โมงเย
2: ็นได้ได้ขอบคุณทักทายผู้ฟังหน่อยไหมหมดเวลาแล้วว่าขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอบคุณทุกข้อความที่ส่งมาค่ะพร้อมที่จะรับฟังทุกอย่างขอบคุณทีมงานด้วยค่ะหนึ่งบุญหนึ่งบอยบุษยาวิจารณ์และคุณสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงคนในข่าว

0: ชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8เปิดปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวอันดามัน3จังหวัดเฉพาะภูเก็ต29จุดตรวจเข้มถือครองที่ดินถือหุ้นผิดกฎหมายเปิดรับสมัครผู้แทนไทยชิงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกผลักดันบทบาทไทยสู่ผู้นำด้านสาธารณสุขโลกเดินหน้าจัดระเบียบกัญชาทางการแพทย์เผยผลงาน1เดือนประชาชนโทรปรึกษา200สายตรวจร้านกัญชากว่า 1,200 ร้านทั่วประเทศทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงของสรุปข่าวภาคเที่ยงทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณดาราการทองริมดิฉันกฤติยาสินทุอวราวันดำเนินรายการร่วมกันนะคะมาพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจช่วงเช้าจนถึงณขณะนี้มีความเคลื่อนไหวอย่างไรบ้างขอเริ่มกันที่พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกันก่อนนะคะที่ล่าสุดนั้นมีหนังสือคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงวันที่19มิถุนายน2569เรื่องให้ข้าราชการตำรวจช่วยราชการและรักษาราชการแทนใจความว่าด้วยปรากฏข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์หลายช่องทางเผยแพร่ข้อความเกี่ยวกับการประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค8ซึ่งมีเนื้อหาพาดพิงถึงผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อันอาจจะทำให้ประชาชนและสังคมเกิดความสงสัยหรือขาดความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องและเพื่อให้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงสั่งการให้พลตำรวจโทสิทธิชัยโลกันภัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติอาคาร1ชั้น20สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ทางตำแหน่งเดิมเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบหมายเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายและให้พลตำรวจโทสุรพงษ์ถนอมจิตผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8อีกหน้าที่1นะคะซึ่งการสั่งการให้ช่วยราชการตามคำสั่งนี้เป็นมาตรการทางบริหารเพื่อประโยชน์ของทางราชการมิใช่มาตรการทางวินัยหรือการลงโทษและไม่ได้เป็นการวินิจฉัยว่าผู้ใดกระทำผิดแต่อย่างใดนะคะทางนี้ตั้งแต่บัดนี้จนต้นไปเป็นต้นไปจนถึงวันที่30กันยายน2569หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ
0: มาดูเรื่องของการกวาดล้างนอมินีกันนะคะวันนี้มีการเปิดยุทธการล้างบางนอมินีต่างด้าว3จังหวัดอันดามันค่ะพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประสานประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานปล่อยแถวเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายนอมินีต่างด้าวระยะที่3นะคะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทั้งตำรวจภูธรภาค8ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกรมที่ดินฝ่ายปกครองสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะพลตำรวจโทนพสินบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายกนะคะที่มอบหมายให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งปราบปรามและทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการมาแล้ว2ระยะค่ะในพื้นที่เกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนจะขยายผลเข้าสู่พื้นที่จังหวัดภูเก็ตพะงันและกระบี่เป็นระยะที่3นะคะครั้งนี้มีเป้าหมายการตรวจสอบ59หมายจับ60หมายค้นค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตแค่จังหวัดเดียวก็29บริษัทแล้วนะคะเน้นกลุ่มที่มีพฤติการให้บุคคลต่างด้าวเข้ามามีอำนาจควบคุมกิจการผ่านการถือหุ้นโดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนรวมถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ลงพื้นที่สืบสวนตรวจสอบข้อมูลต่อเนื่องกว่า1เดือนแล้วนะคะก่อนจะเปิดปฏิบัติการในวันนี้พบข้อมูลที่น่าสงสัยเกี่ยวกับบุคคลบางรายที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นแต่มีเพียงหลักฐานทางสังคมบางประเภทเช่นบัตรประกันสังคมหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจสะท้อนถึงข้อจำกัดด้านศักยภาพทางการเงินในการร่วมลงทุนตามสัดส่วนที่ปรากฏค่ะทางนี้การตรวจสอบจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลถึงโครงสร้างทางธุรกิจแหล่งที่มาของเงินทุนการถือครองทรัพย์สินและเชื่อมโยงกับบุคคลต่างด้าวหากพบกระทำความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะอย่างไรก็ตามค่ะหลังจากการปล่อยแถวได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายทำจุดต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ป่าตอง

0: อำเภอกระทู้ซึ่งหนึ่งเป้าหมายก็คือธุรกิจของชาวอิสราเอลนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักร้านอาหารบริการรถเช่าบริษัทนำทัวร์ท่านี้นำโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีณรงค์ฤทธิ์ด่านสุวรรณรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8ร้อยตำรวจเอกเขตรัชชานสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีทะเรศยิ่งยศดำรงสกุลผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองและอีกหลายๆหน่วยงานค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานมาจากพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะว่าผบ.ตร.ได้นำทีมไปบุกป่าตองค่ะตรวจเข้มธุรกิจต้องสงสัยเป็นนอมินีต่างด้าวกว่า600บริษัทเสี่ยงจะถูกสอบด้วยนะคะคุณสารพีศรีธรรมรัตน์มีรายงานค่ะ
1: ราชการตำรวจแห่งชาตินำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานเข้าตรวจค้นสถานประกอบการในพื้นที่ตำบลป่าตองอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตตามหมายค้นของศาลจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบธุรกิจที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีให้แก่ชาวต่างชาติการตรวจสอบครอบคลุมโรงแรมธุรกิจรถเช่าบริษัททัวร์ร้านอาหารและกิจการที่เกี่ยวข้องโดยพบว่าจังหวัดภูเก็ตมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า 30,000 บริษัทและมีกลุ่มเสี่ยงเข้าข่ายนอมินีกว่า600บริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินการตามกฎหมายรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าการดำเนินการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งปิดกั้นการลงทุนของชาวต่างชาติแต่เพื่อสร้างความเป็นธรรมและให้การประกอบธุรกิจเป็นไปตามกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อรักษาความเชื่อมั่นของจังหวัดภูเก็ตในฐานะเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติธารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
2: จากนอมินีที่ภาคใต้นะคะขึ้นมาที่ห้วยขวางกันก็มีนอมินีเหมือนกันนะคะทางนายพุนพงศ์ในยนาภกรซึ่งเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบอกว่าล่าสุดนั้นทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งเจ้าหน้าที่ทีมปราบปรามธุรกิจนอมินีลงพื้นที่ตรวจสอบย่านห้วยขวางอีกครั้งร่วมกับคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาคณะกรรมการความมั่นคงของรัฐกิจการชายแดนไทยยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเขตห้วยขวางและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อติดตามสถานการณ์ธุรกิจนอมินีและแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายในพื้นที่ค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง53รายให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกรรมทางการเงินพร้อมส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบเชิงลึกในทุกมิติเพื่อนำผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายและขณะเดียวกันยังได้ส่งข้อมูลให้ชุดปฏิบัติการปราบตามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมายสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสรรพากรและกองบัญชาการตำรวจนครบาลไปตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะสำหรับพื้นที่เขตห้วยขวางทางกรมก็ได้รับข้อมูลร้านอาหารที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนจากสำนักงานเขตห้วยขวางจำนวน112รายและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกในขณะที่อีก49เขตในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ประสานขอข้อมูลจากสำนักงานเขตทุกเขตทุกแห่งแล้วเพื่อนำมาตรวจสอบขยายผลต่อไปนายพลพงศ์บอกว่าพื้นที่ห้วยขวางนั้นเป็นหนึ่งในย่านเศรษฐกิจสำคัญของกรุงเทพมหานครมีนักลงทุนและผู้ประกอบการต่างชาติอาศัยอยู่จำนวนมากจึงเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทั้งในด้านของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวการใช้แรงงานผิดกฎหมายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือว่านอมินีและจากการติดตามสถานการณ์ยังพบความพยายามใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างชาติในธุรกิจที่กฎหมายจำกัดสิทธิการประกอบกิจการซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศรวมไปถึงการติดตามปัญหาการใช้แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาตควบคู่กันไปด้วยนะคะคณะกรรมการทั้งสองคณะเห็นพ้องถึงความจำเป็นในการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมการจัดหางานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมสอบสวนคดีพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานปปง.และหน่วยงานอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการสืบสวนสอบสวนการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่กระทำความผิดอย่างจริงจังด้วยและยืนยันว่าทางกรมนั้นจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีให้ทุกในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: จากห้วยขวางมาต่อกันที่นครปฐมนะคะเมื่อคืนนี้มีการไปลุยผับเถื่อนที่นครปฐมค่ะพบยาเสพติดเกลื่อนพื้นนักท่องเที่ยวปัสสาวะสีม่วงถึง76คนค่ะ

0: เมื่อวันเมื่อคืนนี้นะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่พร้อมนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองลุยเองเลยค่ะนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดนครปฐมฝ่ายปกครองพร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนไปตรวจสอบสถานบริการชื่อ The Airport อำเภอเมืองนครปฐมนะคะภายใต้ชื่อปฏิบัติการเช็คอิน The Airport สืบเนื่องจากกรมการปกครองได้รับร้องเรียนจากประชาชนค่ะว่าสถานบริการแห่งนี้มีพฤติการเปิดเป็นผับเถื่อนไร้ใบอนุญาตปล่อยให้มีการมั่วสุมและใช้ยาเสพติดภายในร้านก็เลยส่งสายลับสืบสวนพบพฤติกรรมความผิดชัดเจนนะคะจึงวางแผนส่วนที่กำลังบุกตรวจสอบพบนักเที่ยวชายหญิงจำนวนมากกำลังดื่มสุรากันค่ะตรวจสอบพบว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ไม่มีใบอนุญาตพบยาเสพติดตกเกลื่อนพื้นปัสสาวะนักเที่ยว377คนเป็นสีม่วง76คนพบอายุต่ำกว่า20ปีอีก37คนจึงแจ้งข้อกล่าวหาตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาที่กฎหมายกำหนดขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่บุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์ยุยงส่งเสริมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสมจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมหรือโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตั้งสถานบริการจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารโดยไม่ได้รับอนุญาตดัดแปลงอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาตปล่อยละละเลยให้มีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจึงเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมสั่งปิดสถานบริการแห่งนี้เป็นเวลา5ปีค่ะ
1: 12:12 นขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ไปติดตามรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลดิดาเพลิดวิวัฒนาวันนี้ได้ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการยกระดับบทบาทของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขซึ่งถือเป็นจุดแข็งสำคัญของประเทศล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้ารับการเลือกตั้งในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกที่จะครบวาระในปี2570นะคะนายพัฒนาพร้อมพารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกนั้นถือเป็นหนึ่งในตำแหน่งผู้นำด้านสาธารณสุขที่สำคัญที่สุดของโลกและมีบทบาทในการกำหนดทิศทางนโยบายสุขภาพระดับโลกการรับมือกับโรคอุบัติใหม่การส่งเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพและการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศค่ะสำหรับผู้สมัครนั้นจะต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า45ปีบริบูรณ์ณวันที่ปิดรับสมัครและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ขององค์การอนามัยโลกไม่ว่าจะเป็นมีผลงานและประสบการณ์เป็นที่ประจักษ์ด้านสุขภาพและการสาธารณสุขมีประสบการณ์ด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศอย่างกว้างขวางมีภาวะผู้นำและยึดมั่นในพันธกิจขององค์การอนามัยโลกเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึง17กรกฎาคมนะคะที่กระทรวงสาธารณสุขและหลังจากนั้นผู้สมัครนั้นจะต้องแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาในวันที่23กรกฎาคมก่อนที่จะเสนอรายชื่อผู้ที่เหมาะสมต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในฐานะผู้แทนประเทศไทยค่ะ
0: เรื่องของ THAI Passport นะคะวันนี้นายแพทย์อลงกตออกมาเดินหน้าหนุนโครงการนี้ค่ะนายแพทย์อลงกตมณีกาประธานคณะกรรมการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้

0: ถึงเรื่องโครงการ THAI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทนะคะบอกว่าจากการลงพื้นที่ไปพบปะนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการด้านการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมก็พบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากค่ะแล้วก็อยากจะให้เกิดขึ้นโดยเร็วเพราะว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทแล้วก็สร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามนะคะว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิโครงการนี้แค่5ล้านสิทธิ์ก็ชี้แจงไปนะคะว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องค่ะหากเปรียบเทียบกับงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนนเส้นหนึ่งก็ถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพซึ่งเทคโนโลยี AI ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่อยู่แค่ภาคการศึกษาหรือว่าการค้าออนไลน์นะคะแต่แทรกซึมไปในทุกภาคส่วนในวันที่22มิถุนายนนี้ค่ะคณะอนุกรรมการก็จะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่ในวันที่25มิถุนายนแล้วก็จะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือปลัดกระทรวงมาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการก็เห็นว่าควรจะเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอีก็ยืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือว่าสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีแต่หากถูกต้องตามระเบียบราชการก็จะเดินหน้าต่อไปเพื่อไม่ให้ประเทศเสียโอกาสเชื่อว่าสัปดาห์หน้าจะเกิดความชัดเจนแน่นอนค่ะ
1: เรื่องของ THAI Passport ที่หนุนให้เดินหน้าต่อไปนี่ก็เดินหน้าเหมือนกันนะคะเรื่องของการปราบปรามเหมืองบิตคอยน์ซึ่งกระทรวงมหาดไทยร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลอย่างจริงจังนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานแถลงผลการดำเนินการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบใช้ไฟฟ้าเพื่อขุดเหมืองเงินดิจิทัลซึ่งก็ถือว่าเป็นผลมาจากความร่วมมือระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการข้อมูลและปฏิบัติการเชิงรุกเพื่อตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าผิดปกติในพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการในครั้งนี้ได้เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย14จุดใน5จังหวัดไม่ว่าจะเป็นอุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญร้อยเอ็ดและมหาสารคามพบกระทำผิดในลักษณะดัดแปลงมิเตอร์ไฟฟ้าและลักลอบใช้ไฟฟ้าโดยไม่ผ่านมิเตอร์เพื่อนำกระแสไฟฟ้าไปใช้กับเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลสามารถตรวจยึดเครื่องขุดเหมืองเงินดิจิทัลได้รวมทั้งสิ้น315เครื่องประเมินมูลค่าความเสียหายประมาณ40ล้านบาทค่ะ
0: มาต่อกันที่เรื่องของกัญชาทางการแพทย์นะคะนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าการบังคับใช้กฎหมายและผลการดำเนินงานของช่องทางรับแจ้งเบาะแสรวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกัญชาทางการแพทย์ของรัฐบาลค่ะโดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขในรอบ1เดือนที่ผ่านมามีผลการดำเนินงานสำคัญแบ่งเป็น3ด้านนะคะก็มี Call Center คือศูนย์ประสานงานและให้ข้อมูลกัญชาทางการแพทย์ช่วงวันที่1ถึง31พฤษภาคมมีประชาชนโทรเข้ามาใช้บริการ209สายเจ้าหน้าที่สามารถรับสายให้คำปรึกษาได้ทันที187สายประเด็นหลักก็สอบถามเรื่องของการอบรมแล้วก็สติ๊กเกอร์ใบอนุญาตค่ะขณะที่ระบบแจ้งเบาะแสและร้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม Traffic Fondu ซึ่งเปิดให้แจ้งเหตุตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง12มิถุนายนมีประชาชนร่วมส่งเบาะแสการกระทำความผิดเข้ามารวม73เรื่องปัจจุบันเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเสร็จสิ้น5เรื่องและอยู่ระหว่างดำเนินการ5เรื่องค่ะส่วนเรื่องของการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบสารประกอบการกัญชาเชิงรุกนะคะไปตรวจสอบแล้วกว่า 1,247 ร้านค้าทั่วประเทศพร้อมดำเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องทั้งจับกุมผู้กระทำความผิดการบักใช้ใบอนุญาตรวมถึงการตรวจยึดและอายัดของต้องสงสัยจำนวนมากค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW811 โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ไปกันที่นายพร้อมพงษ์นพฤทธิ์อดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าได้ติดตามการให้สัมภาษณ์ของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรและหัวหน้าพรรคประชาชนที่ชี้แจงแล้วก็ปกป้องส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนบางคนที่ไปถูกเชื่อมโยงกับคดีเครือข่ายฟอเร็กซ์และประกาศจะใช้สิทธิตามกฎหมายหากเห็นว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบทั้งนี้ทุกคนก็ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมและมีสิทธิใช้ช่องทางตามกฎหมายปกป้องสิทธิของตนเองได้กรณีที่เป็นข่าวข้อเท็จจริงอยู่ระหว่างการตรวจสอบไม่ควรที่จะเร่งสรุปทำให้สังคมสับสนว่าเป็นเกมการเมืองการใช้สิทธิตามกฎหมายเป็นสิทธิของทุกฝ่ายไม่ควรใช้ข้อกล่าวหาทางการเมืองมาหยุดการตรวจสอบของสังคมหรือว่ารีบสรุปแทนทั้งที่ยังอยู่ระหว่างการกระบวนการตรวจสอบของ DSI แล้วก็ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือหมายจับแต่อย่างใดเปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกตั้งข้อสงสัยแสดงเอกสารแล้วก็หลักฐานเพิ่มเติมได้ยังไม่ได้มีข้อสรุปออกมาการตรวจสอบรัฐบาลหน่วยงานของรัฐประเด็นที่สังคมสงสัยเป็นสิทธิหน้าที่ของฝ่ายค้านในระบอบประชาธิปไตยตนเองได้เห็นด้วยอย่างยิ่งถือเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความโปร่งใสสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บ้านเมืองนายพร้อมพงษ์บอกว่านายพร้อมพงษ์บอกนะคะว่าในอดีตนักการเมืองทุกพรรคต่างเคยถูกตั้งข้อสงสัยและเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบมาแล้วถือเป็นเรื่องปกติในระบอบประชาธิปไตยและถูกตรวจสอบไม่ได้หมายความว่าจะมีความผิดแต่หมายความว่าไม่มีใครอยู่เหนือการตรวจสอบบนหลักการกฎหมายเดียวกันทุกคนต้องยอมรับข้อเท็จจริงหากของตนเองถูกตั้งข้อสงสัยตนเองก็พร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบต้องกล้ายืนยันอยู่บนหลักการเดียวกันนะคะนอกจากนี้นายพร้อมพงษ์บอกว่าเรียกร้องไปยังนายณัฐพงษ์ผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนก่อนจะถือไฟไปส่องคนอื่นควรที่จะกวาดบ้านตัวเองเสียก่อนความไว้วางใจที่ประชาชนมอบให้กับพรรคการเมืองไม่ควรถูกใช้เป็นกรอกกำบังให้ใครอยู่เหนือการตรวจสอบผู้ที่เมื่อที่ไปตรวจสอบคนอื่นบอกว่าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะแต่เมื่อโดนตรวจสอบทางที่กระบวนการนั้นยังไม่สิ้นสุดหรือมีคำพิพากษากลับอ้างเป็นเกมการเมือง discredit ก็พรรคนั้นเรียกร้องให้บ้านเมืองโปร่งใสต้องตรวจสอบถูกตรวจสอบเหมือนกันนะคะไม่มีใครที่จะอยู่เหนือการตรวจสอบได้ค่ะ
1: รัฐบาลดึงโมเดลยุโรปดันงานวิจัยไทยสู่การสร้างรายได้เชิงพาณิชย์ค่ะร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้เดินหน้าสนับสนุนงานวิจัยไทยให้สามารถสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ให้กับประเทศไทยอย่างยั่งยืนล่าสุดอว.นะคะได้ถอดบทเรียนความสำเร็จจาก2สถาบันนวัตกรรมระดับโลกในเบลเยียมเพื่อนำมาช่วยปิดจุดอ่อนของงานวิจัยไทยเพราะว่าที่ผ่านมาไทยมีงานวิจัยที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากแต่ว่าขาดการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและก้าวสู่การสร้างรายได้ในเชิงพาณิชย์ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์บอกว่าทีมอวได้ไปศึกษาโมเดล Biobase Europe Pilot Plant ศูนย์วิจัยและโรงงานต้นแบบที่ทำหน้าที่แบบครบวงจรในการช่วยเหลือนักวิจัยตั้งแต่กระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมซึ่งจะทำให้นำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายโดยรัฐบาลเล็งเห็นนะคะโมเดลนี้จะเข้ามายกระดับสู่อุตสาหกรรมมูลค่าสูงของไทยได้แล้วก็จะเป็นหนึ่งในเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจตัวใหม่ของรัฐบาลค่ะนอกจากนี้การร่วมมือกับมหาวิทยาลัย VUB ของเบลเยียมนะคะที่จับมือร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีโฟโตนิกส์หรือว่าการใช้แสงแทนไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเซ็นเซอร์อัจฉริยะและชิปคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ก็จะช่วยเชื่อมงานวิจัยไทยสู่การใช้งานจริงในเชิงพาณิชย์ด้วยค่ะซึ่งสิ่งที่ไทยนำกลับมาใช้ทันทีก็คือแนวคิดที่ว่างานวิจัยต้องตอบโจทย์การใช้งานจริงโดยต้องคิดวางแผนธุรกิจควบคู่กันกับงานวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นทดลองและจากนั้นก็จะมีทีมไปให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและจับคู่ธุรกิจให้ซึ่งแนวทางนี้สามารถตอบโจทย์ปัญหาของไทยได้โดยตรงค่ะ
0: รัฐบาลสนับสนุนการขยายตลาดสินค้าเกษตรไทยและการยกระดับรายได้เกษตรกรโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เร่งผลักดันความร่วมมือกับภาคเอกชนไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเปิดตลาดส่งออกโคเนื้อมีชีวิตประเทศไทยสู่ตลาดจีนซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในตลาดผู้บริโภคเนื้อโคที่ใหญ่ที่สุดของโลกนะคะล่าสุดในชัยวัชรงค์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับกรมปศุสัตว์ผู้แทนภาคเอกชนไทยและบริษัทชั้นนำ

0: ำจากประเทศจีนเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งออกเนื้อโคมีชีวิตของไทยไปยังประเทศจีนอย่างเป็นรูปธรรมตั้งเป้ารวบรวมโคเนื้อจากเกษตรกรไทยเพื่อส่งออกทางเรือเดือนละ 100,000 ตัวหรือประมาณ 1,200,000 ตัวต่อปีซึ่งก็ถือเป็นโอกาสดีนะคะในการเพิ่มช่องทางการตลาดและยกระดับรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคทั่วประเทศขณะเดียวกันยังมีแผนลงทุนพัฒนาโรงเชือดมาตรฐานสูงเพิ่มเติมในประเทศไทยค่ะเพื่อที่จะรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อในอนาคตค่ะ
1: ติดตามสถานการณ์ต่างประเทศค่ะอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนในวันศุกร์หลังจากสถานการณ์การสู้รบที่ทวีความรุนแรงก่อนหน้านี้ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสในการเปลี่ยนผ่านข้อตกลงชั่วคราวเพื่อยุติสงครามในอิหร่านให้กลายเป็นข้อตกลงสันติภาพที่ยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลางในขณะเดียวกันสื่อต่างประเทศรายงานโดยอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่สหรัฐว่านายสตีฟบิทคอฟทูตพิเศษของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกำลังเดินทางไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจารอบแรกกับอิหร่านเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นเพียง1วันหลังจากที่รองประธานาธิบดีเจดีแวนส์ได้ยกเลิกกำหนดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาสถานการณ์ที่ตึงเครียดขึ้นนี้ได้สร้างความไม่แน่นอนครั้งใหม่ต่ออนาคตของการเจรจาซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพื่อการขนส่งสินค้าทั่วโลกอีกครั้งนายทรัมป์ได้เปิดเผยกับสถานีโทรทัศน์ ABC News นะคะว่าเขาได้หารือกันกับทางอิสราเอลและร้องขอให้ยอมรับข้อตกลงหยุดยิงดังกล่าวโดยผู้สื่อข่าวของ NBC ได้ถ่ายทอดคำกล่าวของผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์ม X ว่าในบางสถานการณ์ทุกคนจำเป็นต้องสงบสติอารมณ์และใช้ความคิดให้รอบคอบประธานาธิบดีสหรัฐปฏิเสธที่จะระบุอย่างเจาะจงว่าได้ต่อสายตรงพูดคุยกับนายเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลโดยตรงหรือไม่ด้านเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์มีผลบังคับใช้เมื่อเวลาประมาณ 16:00 น.ตามเวลาท้องถิ่นของเลบานอนหลังจากที่มีการปะทะอย่างดุเดือดพร้อมเสริมว่าคณะผู้เจรจาของสหรัฐและกาตาร์ได้ร่วมกันผลักดันข้อตกลงนี้โดยได้รับความช่วยเหลือจากอิหร่านซึ่งแหล่งข่าว2รายจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่มีความเชื่อมโยงกับอิหร่านรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลต่างยืนยันตรงกันถึงการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในครั้งนี้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอลบอกว่าถ้ากลุ่มฮิซบอลเลาะห์ไม่เปิดฉากโจมตีก่อนก็จะไม่ใช่เวลาแห่งสงครามสำหรับอิสราเอลค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอิสราเอลจะยังคงกำลังทหารไว้ในพื้นที่ตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นบริเวณที่อิสราเอลได้เข้ายึดครองตามแนวชายแดนทางตอนเหนือค่ะ
0: ไปกันที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ตรวจเครื่องบินโดยสารโบอิ้ง747ที่ได้รับการปรับปรุงระบบใหม่ที่ฐานทัพร่วมแอนดรูในรัฐแมริแลนด์โดยเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นเป็นของขวัญที่ได้รับมอบจากประเทศกาตาร์และอยู่ระหว่างเตรียมส่งมอบเพื่อเข้าประจำการในฝูงบิน Air Force One เครื่องบินประจำตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐเครื่องบินลำนี้ผ่านการทดสอบเครื่องบินและพ่นสีภายนอกเป็นลายแถบสีแดงสีขาวสีน้ำเงินเข้มและสีทองตามที่ทรัมป์เป็นผู้เลือกด้วยตนเองแทนที่ดีไซน์สีขาวและสีฟ้าดั้งเดิมที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยประธานาธิบดีจอห์นเอฟเคนเนดีการนำเครื่องบินสุดหรูลำนี้เข้ามาเสริมฝูงบินเพื่อช่วยความทันสมัยและความสะดวกสบายให้แก่ประธานาธิบดีและคณะทำงานในการเดินทางแต่ว่าอย่างไรก็ตามกองทัพอากาศสหรัฐได้เร่งรัดกระบวนการดัดแปลงบางส่วนเพื่อให้สามารถส่งมอบเครื่องบินรุ่นเปลี่ยนผ่านนี้ได้เร็วขึ้นจนทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางส่วนแสดงความกังวลว่าระบบความปลอดภัยนั้นอาจจะยังไม่เทียบเท่ากับเครื่องบิน Air Force One ลำปัจจุบันอีกทั้งการยอมรับของความมูลค่าสูงจากต่างประเทศยังก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าทรัมป์ก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวโดยระบุว่าคงเป็นเรื่องที่โง่เขลามากหากจะปฏิเสธข้อเสนอนี้ค่ะ
1: หมดเวลาของสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะคุณกฤติยาสินธุวราวันดิฉันดาราการทองลิ่มลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อย

0: ให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcord news โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: ครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติครับวันนี้เสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับในเบรกแรกอยู่กับผมวิชัยวรธานีวงศ์ครับเดี๋ยวเบรกที่2และ3นั้นพี่ต้อมนะฮะคุณณรงค์สุทธิรักษ์ก็จะเข้ามาร่วมแบ่งปันให้มุมมองความเห็นกับเราด้วยครับวันนี้ประเด็นน่าสนใจเดียวครับคุณฟังครับกับประเด็นที่ว่าเมื่อทีวีกลายเป็นอัลกอริทึมวันนี้20มิถุนายนเราผ่านเวลาในปี2569มาจะครึ่งปีแล้วนะครับแล้วทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นย้อนอดีตกลับไปหลายๆปีก่อนกับภาพของทีวีดิจิทัลซึ่งเป็นภาพที่หลายๆคนมีความหวังมีความตั้งใจทุ่มเททุกสรรพกำลังเลยครับแต่ว่าพอวันเวลาเปลี่ยนไปโดดลงมาสู่แวดวงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างก็ไม่ได้เหมือนที่คิดเพราะฉะนั้นวันเวลาแบบนี้เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาดิสรัปเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปทีวีจะกลายเป็นอัลกอริทึมหรือไม่อย่างไรนะครับผมเชื่อว่าประเด็นนี้นั้นพี่น้องที่อยู่ในแวดวงทีวีดิจิทัลเองก็พยายามหาคำตอบครับแต่เรามาหามุมมองเพิ่มเติมของความรู้กันดีกว่าครับกับคุณเดียววรตั้งตระกูลนะครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการบริษัทวัน31จำกัดนะครับและท่านเป็นเลขาธิการสมาคมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลด้วยนะครับคุยกับท่านเลขาเสียงคุณเดียวครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับผมแอบคุยน้องรอบว่าเรามาแบ่งปันความทุกข์กันนะฮะความทุกข์ความสุขมันปะปนกันไปจริงไหมครับ
2: ตอนนี้เราอยู่กับความทุกข์จนเป็นความสุขแล้วครับ
1: ความสุขอยู่กับความเป็นจริง
2: อยู่กับเป็นจริงแล้วครับ
1: ใช่ไหมครับเราพาคุณผู้ฟังย้อนกลับไปในช่วงเวลาที่โอ้โหผู้ประกอบการในวงการทีวีดิจิทัลนั้นทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นงบประมาณกำลังคนทุกอย่างเลยเพื่อที่จะสร้างสรรค์วงการทีวีของเมืองไทยในวันเวลานั้นคุณเดียวยังพอจำบรรยากาศได้ไหมครับว่าเป็นยังไง
2: โอ้วันนั้นก็ทุกคนก็มาด้วยความหวังนะครับว่ามันจะเป็นเรียกว่าพื้นที่ใหม่แพลตฟอร์มใหม่ที่เราสามารถที่จะกำหนดชีวิตเราเองได้ใช่ไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยทุกสิ้นปีเราก็ต้องหอบกระเช้าไปตามสถานีต่างๆใช่ไหมเพื่อไปขอเวลาใช่ไหมฮะเมื่อมันมีโอกาสที่โดยเฉพาะพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพในการทำคอนเทนต์อยู่แล้วนะครับเราเชื่อว่าเรามีเรียกว่าศักยภาพแล้วก็ทีมงานเนี่ยที่เราจะต้องดูแลกันเนี่ยนะครับมากพอที่จะเป็นสถานีหนึ่งสถานีได้นะครับก็เลยเป็นความหวังว่าเราน่าจะได้เรียกว่าพื้นที่ที่เราสามารถที่จะกำหนดชีวิตเราเองได้ในวันนี้
1: ครับผมครับพอคำว่าอนาคตกำหนดด้วยตัวเราเองได้นะครับก็จะมีหลายๆท่านนะฮะหลายๆค่ายดีเดียวก็กำหนดอนาคตทั้งทีวีระบบสแตนดาร์ดนะฮะเพื่อเด็กและเยาวชนครอบครัวแล้วก็ในส่วนของที่เป็นHD นะฮะมีเหมือนกันนะบางค่ายนี่ทุ่มลงไปเยอะมากแล้วได้มาปุ๊บแรกๆก็ดูดีนะครับต่อมาถัดจากนั้นมานี่หลายๆครั้งทนไม่ไหวแล้วครับก็ต้องมีการคืนกันไปนะฮะแล้วล่าสุดเนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีแค่1แพลตฟอร์มที่ตัวเองรู้สึกถนัดที่สุดนะฮะแล้วก็แข่งขันกันอู้แต่ว่าเม็ดเงินในช่วงแรกๆของทีวีดิจิทัลนั้นก็ยังสามารถที่จะแบ่งปันกันได้นะครับก็อยู่กันไปสักระยะเวลานึงจนกระทั่งมีเทคโนโลยีมันมาดิสรัปถูกต้องไหมฮะพอเปลี่ยนแปลงจากตรงนู้น

0: ไปเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มเจอวิกฤตแล้วครับเราใช้คำนี้ได้ไหมครับคุณเดียว
1: คือผมว่าการเลื่อนไหลเทคโนโลยีเป็นเรื่องปกตินะครับวันนั้นสี่ช่อง70,000 ล้านใช่ไหมครับสี่ช่อง70,000 กับ 80,000 ล้านฮะวันนั้นนะเมื่อวันที่เริ่มมีการประมูลเนี่ยมันก็ทำให้เห็นโอกาสนะครับในการถึงแม้จะมีช่องมาอีกเยอะใช่ไหมในวันนั้นเนี่ย20 ช่องเราก็มองว่ามันก็น่าจะมีโอกาสสำหรับช่องที่อยู่ในท็อปเทียร์นะครับ ในการที่ยังจะสามารถรักษาหรือว่าแชร์เม็ดเงินนั้นได้อยู่ใช่ไหมครับ แต่เมื่อเทคโนโลยีมันเกิดขึ้นมันมีการ disrupt มันมี OTT เกิดขึ้นมันมีดิจิทัลแพลตฟอร์มเกิดขึ้นใช่ไหมครับ เม็ดเงินมันก็ลื่นไหลนะครับไปตามความนิยมของผู้ชม ใช่ไหมครับ ผมมองว่านั้นเป็นปกติแต่สิ่งที่มันไม่ปกติก็คือเมื่อแผนของการเปลี่ยนถ่ายของดิจิตอลทีวีเนี่ยมันไม่เป็นไปตามแผนเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ทุกอย่างมันผิดหมดใช่ไหมครับนั่นคือสิ่งที่เราก็เริ่มผจญชะตากรรมกับความไม่แน่นอนละนะครับกระบวนการโอ้กว่ามันจะเข้าที่เนี่ยก็คือผ่านไป5 ปีกว่าจะมีมัสแครี่กว่าจะมีเรียงช่องเป็นเลขเดียวกันใช่ไหมครับรวมจนถึงเรื่องของการมีมาตรา44เข้ามาเกี่ยวข้องมาช่วยเหลือเนี่ยนะฮะก็เสียเวลาไปนานนะครับมันกว่าจะตั้งตัวได้เนี่ยมันก็ใช้เวลาพอสมควรแต่ระหว่างนั้นเทคโนโลยีของฝั่งของดิจิตอลเนี่ยก็เริ่มเติบโตเม็ดเงินมันก็เริ่มเปลี่ยนถ่านใช่ไหมครับเปลี่ยนถ่านแต่ด้วยความที่การเติบโตแบบไม่ปกติของทีวีเนี่ยมันถูกทำให้มันเป็นเรียกว่าค่อยๆดีคลายแต่พอมาถึงจุดหนึ่งเมื่อประมาณเรียกว่า3 ปีที่แล้วคืออีก5 ปีจะหมดสัมปทานเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นช่วงรอยต่อนะครับที่เราก็เริ่มมีการถามว่าหลังจากใบอนุญาตหมดอายุปี72แล้วเนี่ยนะครับมันจะไปยังไง
0: นั่นสิครับ
1: พอมันไม่มีคำตอบเนี่ยธุรกิจที่มันดีคลายแล้วมันถูกดิสรัปต์เนี่ย มันก็กลายเป็นซันเซสบิสเนสโดยปริยายนะครับซันเซสบิสเนสหมายความว่าความน่าเชื่อถือการมองไม่เห็นอนาคตการตอบไม่ได้ว่าจะไปยังไงโดยเฉพาะบริษัทผู้ประกอบการที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยแผนการทำงานล่วงหน้าเนี่ยมันต้องมีบอกแล้วว่าแล้วจะไปยังไงต
0: ่อใช่ใช่
1: ครับแต่พอมันไม่มีทางที่ไปต่อเนี่ยปุ๊บทุกอย่างมันคือปล่อยไปตามสภาพพอปล่อยไปตามสภาพปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกเทคโนโลยีดิสรัปต์ไปเรื่อยๆเม็ดเงินที่มันมีอยู่ปุ๊บมันก็เริ่มแยกย้ายยกย้ายถ่ายเทนะครับถึงแม้ว่าเรตติ้งทีวียังดีอยู่นะ
0: ครับ
1: ในวันนี้ก็ต้องบอกว่าคนยังดูทีวีนะครับในอัตราที่ผมว่าเกิน 50% ที่ดูทีวี
0: โดยส่วนตัวแล้วมีโอกาสได้คุยกับหลายๆคนบอกว่าความเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงต่างๆก็ยังอยู่กับแพลตฟอร์มที่เป็นทีวีนะครับ
1: ใช่ครับเพราะเราเรียกว่านี่คือ trusted media นะครับที่เรากำลังคุยกันเรื่องนี้กันมากเลยนะครับว่าทีวียังทำหน้าที่ในการเป็นแหล่งเช็คข้อมูลข่าวสารที่น่าเชื่อถือนะครับคือมาตรฐานคือ standard ในการที่จะบอกว่าสิ่งที่ free tv นะครับที่อยู่ในลายเส้นของกสทชแนะนำเสนอเนี่ยมันอยู่ภายใต้การควบคุมของกฎกติกาของกฎหมายของมาตรา37เพศภาษาความรุนแรงนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรียกว่ามันเป็นสิ่งที่มันกั้นกรองนะครับนี่คือทีวีมีหน้าที่อันนั้นอยู่เพราะสิ่งเหล่านี้มันถูก เรียกว่ารักษาฟังก์ชันนี้มาโดยตลอดนะครับนั่นแหละครับแต่พอเมื่อมีการดิสรัปต์แล้วความเป็นไม่ความไม่ธรรมชาติของการวางแผนที่นำทางว่ารถแมพเนี่ยนะครับมันก็เริ่มเห็นอะไรบางอย่างที่มันเรียกว่าไม่น่าสบายใจนักในอนาคตแค่นี้
0: ครับผมสิ่งหนึ่งที่ผมสังเกตก็คือว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าความเท่าเทียมในการแข่งขันเนี่ยเราอาจจะแบกภาระหลายๆอย่างทั้งกฎกติกามารยาทข้อห้ามนู่นนี่นั่นแต่ในขณะที่เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆใดๆเนี่ยทลายข้อห้ามเหล่านั้นไปโดยปริยายแล้วก็จะไปดึงบางท่านที่ชอบคาแรคเตอร์แบบนั้นนะครับก็ไปดูแบบนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของหน่วยงานที่กำกับดูแลซึ่งโดยปกติพื้นฐานและผมเชื่อว่าท่านเองก็คงใส่ใจอยู่พอสมควรแล้วครับในการที่จะพยายามช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลในรูปแบบต่างๆแต่ว่าในเมื่ออนาคตที่เราไม่ได้กำหนดด้วยพวกเรากันเองนะครับคนเดียวนะฮะมีองค์กรที่คอยกำกับดูแลและมีบทบาทสำคัญในการร่วมกดอนาคตหรือว่าวางเป้าวางอนาคตให้กับเราด้วยเนี่ยก็งานท่านเยอะนะครับเท่าที่ผมทราบ

0: นะครับมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่พวกเราก็มีโอกาสได้ถามไถ่ใช่ไหมครับพูดคุยแล้วก็รออยู่นะครับรอการกำหนดทิศทางต่างๆแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับ
1: เราก็ต้องทำได้แค่นั้นแหละไม่ไหมเราก็ต้องทวงถามยื่นจดหมายไปหลายครั้งคือผมว่าที่ว่าความไม่ปกติของมันคือผมว่าคำถามสำคัญคืออย่างที่เราได้คุยกันนะครับว่าหน้าที่ของสื่อโดยเฉพาะสื่อ

0: นะครับ
1: ครับ
0: นะฮะซึ่งมันควรจะได้คำตอบมานานแล้วนะครับแต่ผมว่าลึกๆทุกคนก็ต้องตอบว่ามันสำคัญ
1: ใช่
0: แต่ความสำคัญของมันเนี่ยมันจะได้รับการวางแผนแล้วก็ดูแลมันยังไงส่งเสริมมันยังไงเพื่อมันจะทำให้มันสามารถที่จะอยู่คู่สังคมไทยได้ครับ
1: อันนี้คือ
0: สิ่งที่เราต้องการคำตอบแต่มันยังไม่ได้นั้นเพราะฉะนั้นคำตอบเหล่านี้มันจะเป็นคำตอบที่ดูเหมือนจะง่ายแต่มันโอ้มันยากเหลือเกินในการที่เราจะเรียกว่าประคองตัวเองดีกว่าครับระยะเวลา2ปีนี่ไม่นานนะครับปีนี้69หมดปีแล้วนะครับครึ่งปีหรือว่าหมดปี
1: ใช่ครับ
0: แล้วอายุใบอนุญาตเนี่ยหมดปี72เมษา72ครับ
1: โอ้โห
0: เรียกว่ามันทำอะไรแทบไม่ทันแล้วครับนั่นหมายความว่าเราจะประคองตัวเองไปได้ยังไงใช่ไหมฮะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าความเท่าเทียมมันไม่เกิด
1: ครับ
0: เพราะว่ามันไม่ได้ถูกเข้ามาอินชาร์ตตั้งแต่แรกว่าเมื่อ OTT เข้ามานะครับเรื่องต้นทุนก็เป็นส่วนหนึ่งเรื่องการกำกับดูแลก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่วันนี้ยังหาข้อสรุปไม่จบเลยครับว่าใครดูแล OTT สสช.มีหน้าที่ดูแล OTT หรือเปล่า
1: ครับ
0: การออกอากาศที่ถือว่าเป็นบอร์ดแคสเตอร์เนี่ยนะครับที่ผ่านมามันออกอากาศผ่านคลื่นความถี
1: ่
0: นะครับแต่ทีวีที่ออกอากาศโดยไม่ใช้คลื่นความถี
1: ่หลัก
0: นะครับซัตเทอไลท์ทีวีเราก็ถูกตีความว่ามันใช้คลื่นความถี่เคเบิลทีวี IPTV ที่อยู่ภายใต้ไลเซนส์นะครับหรือแม้แต่ OTT ที่วันนี้ไม่ได้อยู่ในเส้นกสทช.แต่รูปแบบการออกอากาศเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันกับ IPTV ไม่ใช่หรอ
1: จริง
0: มันก็ควรจะต้องได้รับการกำกับดูแลใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยังตีความมันอยู่เลยว่ากฎหมายบอกว่า OTT อยู่หรือไม่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.
1: โอ้
0: มันโดยฟังก์ชันเนี่ยแม้แต่ศาลปกครองก็ยังบอกมาแล้วว่าขึ้นชื่อว่าการแพร่ภาพออกอากาศเนี่ยนะ
1: ครับ
0: แพร่ภาพแพร่เสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนถือว่าอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกสทช.นะครับแต่วันนี้ก็ยังมีกสทช.บางส่วนที่ยังบอกว่ามันไม่ได้อยู่เพราะกฎหมายไม่ได้ระบุชัดเจนมันก็เลยเป็นความรู้สึกว่าการระหว่างทางเหล่านี้ครับมันคือการเสียเวลาที่ทำให้สุญญากาศนะครับมันเริ่มใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนวันนี้เนี่ยผมว่ามันจะเชื่อมต่อลำบากแล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับสิ่งหนึ่งที่ถ้าว่าทุกท่านเข้าใจกระบวนการในการทำงานหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นการทำธุรกิจของสื่อเนี่ยท่านก็คงจะเห็นว่าโอ้โหทุกๆปัจจัยที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะครับมันกระทบนะครับโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงในการทำงานทำธุรกิจมันกระทบในเรื่องของการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพราะว่าถ้าหากว่าทุกอย่างที่เรายังไม่เห็นความชัดเจนแน่นอนจากหน่วยงานจากภาคใดก็ตามแต่ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่ออนาคตของผู้ประกอบการเนี่ยมันจะส่งผลนะไม่รู้มากหรือน้อยแค่ไหนกับการทำงานแล้วก็ทำให้ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุดดังนั้นจุดนี้เองจึงเป็นจุดหนึ่งที่พวกเราก็คงพยายามที่จะสื่อสารใช่ไหมครับกับหน่วยงานกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็รอจนกระทั่งวันนี้นะครับคุณเดียวครับการรอคอยตรงนี้เนี่ยไม่ใช่เรารอเฉยๆใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบเนี่ยในฝั่งของผู้ประกอบการเองก็ขยันแข็งในการประชุมแล้วก็นำเสนอแบบนั้นหรือเปล่าม
0: ันเป็นสิ่งที่ถ้าในนามของภาคีในนามของสมาคมใช่ไหมครับมันก็เป็นหน้าที่อยู่แล้วที่เราจะต้องทำให้ภาคอุตสาหกรรมเนี่ยมันกลับขึ้นและเดินไปได้นะครับประชุมเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับ
1: อ
0: ันนี้คือเรื่องของอุตสาหกรรมแต่ในเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้ผู้ประกอบการเนี่ยรอไม่ได้และไม่รอมานานแล้วนะครับทุกคนหาวิธีปรับตัวเองมานานแล้วนะครับคือเราไม่ได้เรียกเราตัวเองว่าเป็นบอร์ดแคสเตอร์เนี่ยมานานแล้วนะครับว
1: ัน
0: นี้เราคือคอนเทนต์ครีเอเตอร์เพราะฉะนั้นแล้วคอนเทนต์ครีเอเตอร์หมายความว่าเราผลิตสร้างสรรค์นะครับคอนเทนต์รายการนะครับละครข่าวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปในทุกช่องทางที่มันสามารถเข้าถึงคนดูได
1: ้ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่านะฮะเมื่อกสทช.ไม่สามารถไปกำกับดูแล OTT ได้แต่วันนี้โดยธรรมชาติแล้วคนก็ไปดู OTT นะครับคนหายจากทีวีไปไหนก็ไปดู OTT แต่กสทช.บอกว่าไม่ใช่หน้าที่นะครับแต่นี่แหละคือมันเป็นความชัดเจนว่ามันคือบอร์ดแคสเตอร์เหมือนกัน
1: คร
0: ับ แต่เมื่อไหร่ที่มันมีแพลตฟอร์มที่คนสามารถเข้าถึงได้ง่ายคอนเทนต์ครีเอเตอร์อย่างเราก็คือมีหน้าที่ในการที่จะทำให้คอนเทนต์ของเราเข้าถึงนะครับซึ่งมันก็จะเริ่มเห็นในการทำงานแบบ2สแตนดาร์ดคือ1สแตนดาร์ดที่ออกอากาศในฟรีทีวีนะครับภายใต้ไลเซนส์ก็จะเป็นอีกแบบนึงหลังจากนั้นเป็นรับชมในออนไลน์นะครับ โอ้โหเราก็จะได้เห็นรสชาติอีกแบบนึงที่มันก็ไปกับเรียกว่า

0: นอมของแพลตฟอร์มนั้นๆนะ
1: ค
0: ฮ
1: รั
0: ะ
1: บ
0: เราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าสิ่งเหล่านี้มันคือการปรับตัวของผู้ประกอบการนะครับที่เราก็คงรอกสทช.ไม่ได้แต่ในภาคเรียกร้องเราก็ต้องเรียกร้องกันไปนะครับเพราะเราก็ยังเชื่อมั่นว่าสิ่งเหล่านี้มันคือยังสิ่งเป็นสิ่งจําเป็นของสังคมที่เราก็ถือว่าเราเป็นสื่อหลักที่เราก็อยากจะรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ด้วยการที่ถามถ่ายความชัดเจนเพื่อเราจะได้ประเมินว่าเราจะไปต่อในรูปแบบไหนไม่ใช่ไม่ไปต่อนะครับเราอยากจะไปต่อแต่จะไปต่อในรูปแบบไหน
1: ครับ
0: ครับผม
1: นั่นแหละแล้วเวลาคุณฟังการอธิบายของคุณเดียวจะเห็นภาพอยู่ภาพหนึ่งเลยทีเดียวว่าในฝั่งปกติของบอร์ดแคสเตอร์ที่ทุกคนทำกันอยู่เอาง่ายๆว่าเป็นสถานีโทรทัศน์นะครับก็จะมีโอ้โหหลายๆปัจจัยนะครับแล้วก็จะต้องอยู่ภายใต้กรอบกติกาและที่สำคัญคือต้นทุนค่อนข้างสูงพอไปอยู่ในหลังจากรายการจบแล้วไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์โอ้โหตรงนั้นเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับถ้าเทียบในรายการต่อรายการแล้วผู้ที่อยู่ออนไลน์นี่ต้นทุนถูกกว่าเราเยอะใช่ไหมฮะแล้วอีกหลายๆอย่างที่เขาอาจจะค่อนข้างสบายเลยทีเดียวในมิติตรงนี้ทุกคนก็ต้องปรับตัวยอมรับเลยนะครับว่าหลายๆค่ายที่ทำงานอยู่ทุกวันนี้เนี่ยทำงานแบบประเภทที่ว่าอะไรก็ตามแต่ที่เราทำให้ออกมาให้ดีที่สุดภายใต้ต้นทุนที่แบกหนักที่สุดยังคงเป็นภาพแบบนั้นอยู่หรือเปล่าครับ
0: มันเรียกไม่ได้ครับ
1: มันต้องเป็นคืออย่างนั้นอยู่
0: ครับเพราะว่าเราก็ยังต้องมีค่าถึงแม้วันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับเพราะว่าได้รับการเวฟไปจากมาตรา44ในการช่วยเหลือในยุคนั้นแต่เรายังมีค่าอัพลิงก์สแตทไลท์นะครับซึ่งเดือนนึงก็เป็นล้านหลายล้านนะครับนะฮะค่าอินฟราสตรักเจอร์อื่นๆใช่ไหมครับและที่สำคัญก็คือเรายังต้องผลิตในสแตนดาร์ดของฟรีทีวีสแตนดาร์ดของทีวีแห่งชาติเพราะฉะนั้นแหละในแง่ของโปรดักชันคอสต์มันก็ต่างกัน
1: ใช่
0: นะฮะเพราะสิ่งเหล่านี้มันคือสิ่งที่ต้องแบกรับแต่เราก็ยังจำเป็นต้องแบกรับในสิ่งเหล่านี้อยู่ก็ต้องปรับตัวกันไปครับเราก็จะเห็นข่าวว่าเราก็ต้องปรับโครงสร้างนะครับเราเคยใช้คน10คนอาจจะเหลือนี้เหลือแค่2คนแต่ต้องทำทุกอย่างเท่ากับ10คนใช่ไหมฮะเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะฮะเราก็จะเห็นว่าเวลาที่ออกอากาศเดิมทีเนี่ยจะมีโปรแกรมใหม่ๆฟูลเต็มสล็อตไปหมดเลยแต่วันนี้เราก็จะเห็นว่าอาจจะมีรายการใหม่เฉพาะพามไทม์แต่นั้นพามไทม์อาจจะเป็นการรีรันนั่นคือสิ่งที่ผู้ประกอบการปรับตัวนะครับ
1: ครับหลายสิ่งหลายอย่างที่แต่ละคนเผชิญกันมาก็คงจะมีการรวบรวมปัญหาความเดือดร้อนนะครับรวมแม้กระทั่งแนวทางที่เราคิดว่าจะช่วยหน่วยงานให้ออกกฎกติกาหรือว่ากำหนดทิศทางที่ชัดเจนนำเสนอสิ่งต่างๆเหล่านี้ไปอยู่ทุกๆครั้งนั้นได้รับการตอบรับมาดีพอสมควรไหมครับ
0: ถ้าดีพอสมควรมันจะไม่เป็นแบบนี
1: ้ไม่เป็น
0: ไม่เป็นแบบนี
1: ้ฝันหวานอยู่เรื่อยๆเลย
0: คือจริงๆแล้วอ่ะผมว่าถ้าในแง่ของจุดจะบอกว่าจุดแตกหักมันก็กระไรอยู่เอาจุดเปลี่ยนแล้วกันครับ
1: จุดเปลี่ยน
0: ที่ผู้ประกอบการไม่รอแล้ว
1: ครับ
0: นะครับผมก็คือเราเคยตบเท้าเข้าไปคุยกับประธานกสทช.แล้วก็กสทช.ทั้งคณะนะครับพร้อมกันเพื่อทวงถามสิ่งที่เราพูดกันมานี่แหละลดหนักนะครับในแง่ของแผนแม่บทนะครับรถแมพว่าหลังจากปี72แล้วนะครับทิศทางของฟรีทีวีจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: เราจะยังเข้าถึงนะครับในภาคพื้นดินที่วันนี้ก็ต้องยอมรับว่ามันไม่สำเร็จมีแค่ 30% ที่รับชมได้ยังจะมีสแตทไลท์อยู่ไหมสแตทไลท์ก็จะต้องเอาขึ้นความถี่ไปทำเทเลคอมบางส่วนจะยังอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าใช่ไหมครับ OTT ที่เริ่มขยายตัวในแง่ของ OTT ในเรียกว่าระดับชาติแต่ยังสามารถที่จะทำให้คอนเทนต์ของฟรีทีวีเข้าถึงนะครับช่องทางเหล่านี้ได้ด้วยไหมนะครับอันนี้เป็นคำถามที่เราอยากจะได้คำตอบหรือแม้แต่การประมูลนะครับเราจะต้องยังประมูลอยู่ไหมในเมื่อแลนด์สเคปมันยังเป็นแบบนี้นะครับมันควรจะต่อเนื่องไหมนะฮะชดเชยกับ5ปีแรกที่เราเสียเวลาไปใช่ไหมครับงั้นออโตเมติกไหมแล้วก็ใครที่อยากจะเข้ามาก็สามารถที่จะเข้ามาแบบพรีเมียมได้นะครับอันนี้คือก่อนหน้านั้นนะครับแล้วก็ได้รับคำตอบว่าทุกอย่างจะชัดเจนภายในสิงหาปี68
1: ครับ
0: 68นะครับ
1: ครับ
0: ครับก็นั่นแหละครับ68ก็ยังไม่ได้จนมาถึงวันนี้แหละครับระหว่างทางเราก็ทวงถามว่ายังไงแผนแม่บทออกมาหรือยังรถแบบออกมาหรือยังนะครับ
1: คร
0: ับ ระหว่างทางเนี่ยผมว่ามีผมไปยื่นจดหมายกับคณะทำงานของกรรม

0: การทีวีสมาคมทีวีดิจิตอลเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า4ครั้งนะฮะยื่นทวงชื่นชมว่าติดตามเห็นมีวาระของเราอยู่ในวาระตลอดแต่ไม่ได้เข้าวาระเพราะว่ามีเรื่องเร่งด่วนอะไรเงี้ยแต่ก็โอเคเห็นในความตั้งใจในการที่จะอยากจะวาระครับแต่มาจนถึงวันนี้วาระที่วันมันก็มันยังไปไม่ถึงไหนเราก็เลยไม่รู้ว่าเอ๊ะมันคือยังไงนะครับจนล่าสุดนะครับเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมานะครับที่เราไปยื่นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็กำหนดเดทไลน์ว่าคำตอบที่ควรจะได้ควรจะชัดเจนเนี่ยก็น่าจะต้องเกิดขึ้นภายใน30มิถุนายนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะไม่ทันการแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ครับหรือถ้ามันเกิดความไม่ชัดเจนใดๆผู้ประกอบการจะได้ตัดสินใจว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับกับผลลัพธ์ของการทำงานของกสช.ในชุดนี้นะครับว่าถ้ามันเกิดความเสียหายนะครับมันอาจจะเป็นเรื่องของการดำเนินการในฝั่งของกฎหมายแล้วนะครับมันจะได้มีกรอบมีกติกาชัดเจนแต่นี่นั่นก็คือเราไม่ได้คาดหวังหรือว่าตั้งใจว่ามันจะเป็นการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพิจารณาของกสช.อย่างหนึ่งอย่างใดคือตรงเนี้ยเราไม่ได้พูดถึงจะประมูลจะออโตโนมัติจะอะไรละอะไรก็ได้ขอให้มีความชัดเจนออกมาเถอะว่าจะเอายังไงเราจะได้รู้ว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงต่อไปนะครับนั่นคือความต้องการของอุตสาหกรรมต้องการแค่นั้นเองนะครับแต่วันนี้นะครับก็อย่างที่ทราบกันว่ามันก็ยังไม่ได้ความชัดเจน
1: ครับผมทีนี้มาสักครู่คุณเดียวพูดถึงเรื่องของทิศทางครับถ้าเรามองว่าทิศทางที่ควรจะเป็นของยุทธศาสตร์สื่อสำหรับประเทศไทยนะครับภายใต้เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเลยนะครับอะไรครับคือความชัดเจนอย่างแรกที่คนไทยและคนทำสื่อควรจะได้รู้นะครับจากทางกสทช.เพื่อเตรียมการในการปรับตัวซึ่งเหมือนกับเวลามันไทมากเลยนะครับตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างนี่โอ้โหต้องแข่งกับเวลาหมดเลยครับคุณเดียว
0: ผมว่าแผนแม่บทสำคัญมากซึ่งจริงๆแล้วแผนแม่บทเนี่ยเท่าที่ผมทราบคือมีการร่างออกมาแล้วนะครับแผนแม่บทเดิมเนี่ยหมดไปตั้งแต่ปีน่าจะปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ฉบับเดิมนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งทุกวันนี้เรายังใช้ฉบับเดิมนะครับ69ถึง72เนี่ยยังพิจารณาไม่เสร็จนะครับแต่โอเคกสช.ก็บอกว่าถ้าหากว่ามันยังไม่รัดกุมยังไม่รอบครอบก็สามารถใช้แผนเดิมได้นะครับแต่แผนเดิมเนี่ยมันร่างกี่ปีมาแล้วเทคโนโลยีมันเปลี่ยนหมดแล้วนะครับใช่แล้วเนี่ยในวันนี้เนี่ยเราก็มีคำถามว่ามันติดขัดอะไรกับแผนใหม่ใช่ไหมครับซึ่งคำว่าแผนแม่บทเนี่ยมันคือแนวทางนะครับในคอนเซ็ปชวลประเทศเราก็ยังมีแผนพัฒนา
1: เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
0: 20ปีถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: มันคือเห็นภาพข้างหน้าแล้วระหว่างทางก็ปรับตามบริบทที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมครับซึ่งผมว่าแผนแม่บทมันไม่ใช่น่าจะเป็นเรื่องยากอันนี้ส่วนตัวมันอาจจะยากจริงๆก็ได้แต่ผมว่าส่วนตัวมันคือการที่จะเห็นภาพข้างหน้าเนี่ยมันต้องเห็นคอนเซ็ปชวลก่อนใช่ไหมครับเพราะคอนเซ็ปชวลของฟรีทีวีหลังปี72นะครับคุณค่าของฟรีทีวีของประเทศไทยเนี่ยจะเป็นยังไงผมว่ามันต้องเห็นแล้วไงครับว่ามันจะต้องเป็น public service ที่สามารถยังบริการให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนะครับฟรีอย่างทั่วถึงเท่าเทียมนะครับคำว่าฟรีคือไม่มีค่าใช้จ่ายแต่วันนี้ผมก็เชื่อว่าสังคมไทยส่วนหนึ่งเข้าถึงฟรีทีวีโดยมีค่าใช้จ่ายต้องผ่านโครงข่ายของระบบมือถือนะครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าในการที่เราจะดู OTT เนี่ยเราต้องมีเงินจ่ายเน็ตนะครับเพื่อที่จะดูได้ใช่ไหมฮะนะฮะแต่ฟรีทีวีในความหมายของกสช.รัฐบาลหลังปี72เนี่ยคืออะไรผมว่ามันต้องออกแบบตรงนี้ออกมาให้ชัดนะครับหน้าที่บทบาทของฟรีทีวีที่จะมีคุณค่ากับสังคมเนี่ยในการที่จะเป็น Trusted Media ในการที่จะเป็น Gatekeeper ที่เราพูดถึงเนี่ยหน่วยงานที่จะต้องกันกรองข้อมูลเชื่อถือได้เป็นมาตรฐานเนี่ยยังมีอยู่ไหมถ้ามันมีเนี่ยผมว่ามันถึงจะสามารถดีไซน์ออกมาว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนี
1: ้
0: ระบบอินฟราสตรักเจอร์จะต้องเป็นยังไงยังจะต้องมี1 2 3 4 5แล้วแบบนี้โอเคกฎหมายบอกว่าต้องประมูลนะเราก็จะรู้แล้วว่าอ๋อมันมี1 2 3 4 5คุณค่ามันเป็นแบบนี้อินฟราสตรักเจอร์มันเป็นแบบนี้ถ้าจะประมูลเราจะได้รู้แล้วว่าอ๋อถ้าหากว่าแบบนี้ราคาเท่านี้มัน reasonable ในการทำธุรกิจสมเหตุสมผลนะเราไปเพราะฉะนั้นคุณก็จะรู้แล้วว่าจำนวนช่องที่จะเข้ามาเนี่ยจากเหตุและผลอันเนี้ยคือมีกี่ช่อง ราคา

0: ที่จะประมูลมันควรจะเป็นราคาเท่าไหร่สิ่งเหล่านี้บริบทของสังคมณเวลานั้นจะบอกว่างั้นราคาเท่านี
1: ้
0: สูงไปไม่มีใครเข้าถ้าต่ำไปก็อาจจะไม่เป็นธรรมกับภาครัฐเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันต้องมาจากแผนในบทก่อนคุณค่าของฟรีทีวีหลังปีจะสองคืออะไร
1: ครับ
0: ครับ
1: ครับแต่ว่าภาพที่เราเห็นในขณะนี้ก็จะมีกรรมการบางท่านที่มีความห่วงใยแล้วประกาศว่าจะต้องหลังปีจะสองต้องไม่จอดำนะครับอันนั้นคือความห่วงใยของท่านนะฮะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีโมเดลจากต่างประเทศเท่าที่ออกมาล่าสุดเนี่ยผมไม่แน่ใจออสเตรเลียหรือประเทศไหนที่เขาบอกว่าจะมีการเก็บภาษีเพื่อจะมาช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีในบ้านเมืองเขาอะครับนะฮะจริงๆมันมีหลายโมเดลใช่ไหมคุณเดียว
0: ผมว่าโมเดลมันเต็มไปหมดเลยครับคือเราไม่ต้องเป็น first model ก็ได้เราก็ดูจากต่างประเทศนะครับเป็นแม่แบบนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่าคือบางทีการที่เรากลัวจนเกินไปนะครับกลัวว่าเราจะไม่เท่าทันเทคโนโลยีออกมาแล้วมันอาจจะเชยล้าหลังผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเคยพูดไว้เมื่อนานมากแล้วนะฮะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ผมนิพนธ์แน่สมภพนะครับตอนนั้นท่านเป็นนายกสมาคมโทรทัศน์ดาวเทียมที่พูดถึงวันที่จะประมูลดิจิตอลทีวีเนี่ยว่าระวังจะกลัดกระดุมผิดเม็ดนะ
1: เพราะว่าน
0: านมากแล้ว15ปีก่อนประมูลนะครับแล้วคือจริงๆแล้วมันกลัดกระดุมผิดเม็ดอยู่แล้วนะครับแต่การกลัดกระดุมผิดเม็ดนี่มันหมายความว่าทีวีอ่ะมันมีแต่2ประเภทก็คือฟรีทีวีกับเพย์ทีวีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันมีอยู่2อย่างวันนี้เราก็จะเห็นว่าVOD ใช่ไหมครับนะฮะวิดีโอออนดีมานด์นะครับ AWOT กับ SWOT นะครับแอด Advertising Model กับ Subscription Model ใน OTT นะฮะมันก็ยังเป็นอย่างนี้ที่ผ่านมาคุณจะดูซัตเทอร์ไลท์คุณจะดูอะไรก็แล้วแต่มันก็มีจ่ายตังค์กับดูฟรีนะฮะดูฟรีก็คุณก็ต้องยอมดูแอดโฆษณา
1: คร
0: ับนะฮะถ้าไม่อยากดูแอดก็จ่าย Subscription
1: ใช
0: ่เพราะฉะนั้นมันเป็นโมเดลฟรีกับจ่ายตังค์
1: ครับ
0: คลื่นความถี่เทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแค่ไหนมันยังมีอยู่2โมเดลนี้เท่านั้น
1: คร
0: ับฉะนั้นถ้าว่าแผนของมันเนี่ยมันถูกวางไว้แบบนี้ว่าไม่ว่าเทคโนโลยีจะเปลี่ยนไปแต่เมื่อไหร่ที่คุณทำธุรกิจฟรีทีวีคุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของฟรีทีวีถ้าคุณจะทำเพทีวีไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไหนก็แล้วแต่คุณก็ต้องยอมรับเงื่อนไขของเพทีวีนะฮะแต่วันนั้นเนี่ยเราดันไปนิยามว่าทีวีที่เป็นภาคพื้นดินคือใช้คลื่นความถี่
1: เอาไปวิทย์อย่างนั้นใช่
0: กับทีวีนอกจากนั้นนอกจากภาคพื้นดินนอกจากดิจิตอลทีวีแล้วคือไม่ใช้คลื่นความถี
1: ่
0: นะฮะซัตเทอร์ไลท์ทีวีนะเคเบิลทีวีไอพีทีวีในวันนั้นหรือรวมทั้งโอทีทีในวันนี้อย่างที่พูดไปตอนต้นเนี่ย มันไม่ใช้คลื่นความถี่ยังไงอ่ะในทางวิศวกรรมมันใช้คลื่นความถี
1: ่ใช
0: ่แต่มันถูกนิยามแบบผิดฝาผิดตัวแบบนี้มันก็เลยกระเตงกันมาแบบนี้ครับว่าสุดท้ายเนี่ยพอเราเอานิยามเอากฎหมายไปผูกกับเทคโนโลยีพอเทคโนโลยีเปลี่ยนมันก็เลยเป็นแบบนี้ครับ
1: นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์นั้นเคยเตือนนะครับว่าอย่าไปกัดกระดุมผิดเม็ดนะแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้นะครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

13นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มโฆษกรัฐบาลยืนยันไม่มีการเฝ้าระวังสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงชี้สื่อวิจารณ์ได้พร้อมรับฟังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยกรณีมีรายงานข่าวเกี่ยวกับประเด็นเสรีภาพสื่อและมีการอ้างว่ารัฐบาลมอนิเตอร์จับตาหรือเฝ้าระวังสื่อมวลชนบางสำนักเป็นพิเศษว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องรัฐบาลไม่มีนโยบายปิดกั้นสื่อไม่มีคำสั่งแทรกแซงและไม่มีการดำเนินการใดๆที่เป็นการกดดันการทำหน้าที่ของสื่อมวลชนรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันหลักการชัดเจนว่า

0: เสรีภาพของสื่อมวลชนเป็นกลไกสำคัญในระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลเคารพการทำหน้าที่ของสื่อทุกแขนงทั้งสื่อกระแสหลักสื่อออนไลน์และผู้ผลิตเนื้อหาสาธารณะโดยเฉพาะการรายงานที่อยู่บนฐานข้อเท็จจริงตรวจสอบได้และคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมรัฐบาลไม่มีการแทรกแซงสื่อไม่มีการสั่งจับตาไม่มีการเฝ้าระวังสำนักข่าวใดเป็นพิเศษและไม่มีการใช้อำนาจรัฐไปกดดันการทำหน้าที่ของสื่อข้อเท็จจริงที่ประชาชนเห็นได้ทุกวันคือสื่อมวลชนยังคงนำเสนอข่าวตรวจสอบแสดงความคิดเห็นและพิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอย่างต่อเนื่องหากรัฐบาลมีนโยบายปิดกั้นสื่อจริงภาพการตรวจสอบและพิพากษ์วิจารณ์เช่นนี้ย่อมไม่ปรากฏอยู่ในพื้นที่สาธารณะอย่างที่เป็นอยู่สำหรับกรณีรายการเจาะลึกทั่วไทยซึ่งมีการประกาศยุติการออกอากาศกับทางอสมทนั้นเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับการสั่งการหรือแทรกแซงจากรัฐบาลและไม่ได้หมายความว่าสื่อหรือผู้ดำเนินรายการจะไม่สามารถตรวจสอบวิพากษ์วิจารณ์หรือนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับรัฐบาลได้อีกสื่อทุกแขนงยังทำหน้าที่ได้ตามปกติภายใต้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบต่อสังคมเท่งณัฐพงศ์นำทัพผู้สมัครสก.แหนรอบกทม.ชั้นในช่วงโค้งสุดท้ายเลือกตั้งนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.กรุงเทพและผู้สมัครสก.พรรคประชาชนในพื้นที่กรุงเทพชั้นในร่วมกิจกรรมคาราวานกทม.ชั้นในเพื่อเชิญชวนประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสก.ในวันที่28มิถุนายนนี้ซึ่งพรรคประชาชนส่งนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.พร้อมผู้สมัครสก.ครบทั้ง50เขตสำหรับเส้นทางคาราวานวันนี้เริ่มต้นด้วยการปราศัยที่ตลาดวัดแขกซอยศรีรม20เขตบางรักก่อนจะเคลื่อนขบวนผ่านพื้นที่ปทุมวันราชเทวีและพญาไทมุ่งหน้าสู่การปราศัยจุดที่2ที่ตลาดราชวัฒน์เขตดุสิตจากนั้นคาราวานได้เดินทางต่อไปยังเขตพระนครเพื่อปราศัยที่ตลาดตรอกหม้อต่อไปยังเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายและเขตสัมพันธวงศ์ปิดท้ายการปราศัยที่ย่านเยาวราชนายณัฐพงศ์ย้ำว่าตอนนี้ยังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายเหลืออีกเพียง8วันก่อนถึงวันเลือกตั้งขอเชิญชวนชาวกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากๆให้โอกาสดร.โจและพรรคประชาชนเข้าไปบริหารกรุงเทพมหานครรถไฟ2ขบวนชนกันทางเหนือลอนดอนเสียชีวิต1บาดเจ็บจำนวนมากเกิดเหตุรถไฟ2ขบวนชนกันที่เมืองเบดฟอร์ดมณฑลเบดฟอร์ดไซด์ห่างจากกรุงลอนดอนไปทางเหนือประมาณ100กิโลเมตรทำให้คนขับรถไฟเสียชีวิต1คนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ89คนเหตุเกิดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยในกลุ่มผู้ได้รับบาดเจ็บมีอาการสาหัสขั้นวิกฤต11คนบาดเจ็บสาหัส22คนและบาดเจ็บเล็กน้อย56คนอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับรถไฟขาล่องใต้ของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์2ขบวนซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปยังสถานีลอนดอนเซนต์แพนคราสส่วนสาเหตุที่ทำให้เกิดการพุ่งชนอยู่ระหว่างการสอบสวนทันทีบริการรถไฟของสายอีสต์มิดแลนด์แรนเวลล์ทั้งขาไปและขากลับจากสถานีลอนดอนเซนต์แพนคราสที่เหลือได้ถูกระงับให้บริการตลอดช่วงเย็นวันศุกร์และคาดว่าการเดินทางจะหยุดชะงักอย่างต่อเนื่องจนถึงวันนี้
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: มาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะอนุชาอภิสิทธิ์ลงพื้นที่สาทรยานวาบางแคประกาศยกเครื่องระบบขยะนายอนุชาบุรพัชชัยศรีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.หมายเลข5พรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และคณะผู้บริหารพรรคลงพื้นที่พบปะประชาชนที่มาออกกำลังกายที่สวนสุขภาพแต้จิ๋วตั้งแต่ช่วงเช้าต่อด้วยการลงพื้นที่ตลาดเช้าเซนหลุยหรือตลาดเช้ากิติจากนั้นลงพื้นที่ตลาดรุ่งเจริญก่อนจะไปที่ตลาดบางแคโดยการล่องเรือผ่านชุมชนริมคลองราชมนตรีโดยทุกพื้นที่ประชาชนต่างทักทายให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนถึงปัญหาในพื้นที่ต่อนายอนุชาและคณะผู้บริหารพรรคประชาธิปัตย์โดยตรง นายอนุชาได้เปิดเผยถึงภาพรวมการลงพื้นที่ว่าได้รับเสียงตอบรับที่ดีมากจากประชาชนพร้อมทั้งสะท้อนว่านโยบายทั้ง

0: 5ด้านที่พรรคประชาธิปัตย์นำเสนอนั้นมีความตรงใจสำหรับปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่เขตสาทรมี2เรื่องหลักคือเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ประชาชนสะท้อนว่าแม้จะพยายามคัดแยกขยะจากครัวเรือนแล้วแต่สุดท้ายรถเก็บขยะของกทม.ก็ยังนำมารวมในรถคันเดียวกันซึ่งปัญหานี้จะต้องได้รับการยกเครื่องใหม่ทั้งระบบตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางส่วนอีกเรื่องคือปัญหาน้ำท่วมขังเวลาฝนตกหนักซึ่งถือเป็นเรื่องที่ประชาชนฝากความหวังไว้สูงนอกจากนี้นายอนุชายังได้กล่าวเชิญชวนชาวกรุงเทพให้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนนี้โดยย้ำว่าพรรคประชาธิปัตย์ส่งผู้สมัครสก.ครบทั้ง50เขตซึ่งทุกคนเป็นบุคลากรที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดีมีประสบการณ์การทำงานในพื้นที่มาเป็น10ปีแม้ในช่วงที่ไม่มีตำแหน่งทางการเมืองก็ยังคงทำหน้าที่รับฟังและช่วยแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาริกาลุยหาเสียงตลาดณจตุจักรถูกผลักดันเป็นละลาดระดับโลกสร้างจุดขายตลาดไนท์มาร์เก็ตส่งเสริมท่องเที่ยวเมืองกรุงได้มากกว่าเดิมดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทม.หมายเลข14ลงพื้นที่พบปะพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนที่ตลาดณจตุจักรบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักประชาชนเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพโดยได้แวะเดินเข้าไปถามถึงสินค้าในร้านต่างๆซึ่งผู้ค้าในตลาดส่วนหนึ่งได้สะท้อนปัญหาอยากให้ผู้ว่าคนใหม่เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาในตลาดจตุจักรที่เดิมไม่ได้ส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นการค้าเท่าที่ควรจะเป็นดร.มาริกากล่าวว่าการลงพื้นที่วันนี้ถือเป็นหนึ่งในภารกิจของสุดท้ายมุ่งขอคะแนนเสียงจากประชาชนมาที่ตลาดจตุจักรสิ่งที่ประชาชนในพื้นที่นี้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆคือเรื่องเศรษฐกิจปากท้องในส่วนของตนจึงมีนโยบายให้สนับสนุนให้มีการจัดอีเวนต์ใช้ตลาดจตุจักรมาร์เก็ตเป็นหน้าต่างของการท่องเที่ยวกรุงเทพให้ตลาดจตุจักรเป็นตลาดระดับโลกควรจะมีการหมุนเวียนส่งเสริมผู้ค้าสินค้าเศรษฐกิจชุมชนให้เข้ามาค้าขายได้มากกว่าและควรส่งเสริมให้เป็นไนท์มาร์เก็ตเพราะตลาดจตุจักรสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcot Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: สรุปข่าวรอบวันแบบ Exclusive กับรายงานพิเศษที่คุณจะได้ฟังเสียงของคนในเบื้องหลังเกมอำนาจการเมืองที่เปิดเผยโดยนักข่าวรุ่นเก่าฟังชั่วโมงข่าว Exclusive โดยบุญระดมจิตดอนและวาสนานานุ่ม
3: คุณผู้ฟังคะบุญระดมจิตดอนค่ะกับชั่วโมงข่าว Exclusive คุณผู้ฟังคะทั้งวันมีอะไรรับรองนะคะตามแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ฟังเนี่ยจะรู้หมดครอบคลุมเหมือนคุณผู้ฟังเนี่ยนั่งอยู่ในข่าวยังไงอย่างนั้นค่ะ
1: ข่าวขุดคุยเข้มข้นชั่วโมงข่าว Exclusive จันทร์ถึงศุกร์ 16:00 น. ถึง 17:00 น. ทาง Mcot News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcot News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: กลับเข้ามาสู่100.5คืบหน้าข่าวในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติกันต่อนะครับวันนี้เสาร์ที่20 มิถุนายน 2569อยู่กับผมวิชัยวรัตน์ธานีวงศ์ครับตอนแรกก็คาดว่าพี่ต้อมณรงค์สุธิรักษ์จะเข้ามานะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ทีมงานแจ้งว่าพี่ต้อมติดภารกิจด่วนนะครับวันนี้ผมเลยขออนุญาตทำหน้าที่1คนเต็มๆ1ชั่วโมงถัดจากนี้ไปนะครับคุณฟังครับถ้าว่าเราดูประเด็นที่หยิบมาฝากกันในวันนี้คือเรื่องเมื่อทีวีกลายเป็นอัลกอริทึมนะครับแล้วก็ได้ฟังคุณเดียวไปในเบรก

0: แรกแล้วผมเชื่อว่าทำให้เราย้อนอดีตกลับไปแล้วเรามองเห็นภาพที่เกิดขึ้นนะครับภาพแห่งความฝันกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงหลายสิ่งหลายอย่างมันไม่เหมือนกับที่หลายๆคนคาดการเอาไว้แล้วยิ่งมีปัจจัยภายนอกที่นอกเหนือการควบคุมเข้ามาด้วยภูมิทัศน์สื่อก็เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากเลยทีเดียวเทคโนโลยีซึ่งมันดิสรัปหรือว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในแทบจะทุกวงการนะครับวงการสื่อสารมวลชนก็ไม่พลาดคือโดนไปด้วยนะครับดังนั้นถ้าหากว่าเราหันมามองตรงนี้แล้วเราหันมาดูกันว่าที่สุดแล้วนะครับเราจะสามารถที่จะประคองกันต่อไปได้หรือไม่อย่างไรอนาคตของทีวีที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเปลี่ยนหลายหลายอย่างจะเป็นอย่างไรต่อไปคุยกันกับอาจารย์ดร.ชนทิชารอดกันภัยครับอาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะพี่เองค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังผู้ชมด้วยค่ะ
0: จำกันได้นะครับเพราะว่าได้เห็นตั้งแต่อดีตแล้วฮะตอนที่อาจารย์มุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะเข้ามาพัฒนาวงการสื่อสารมวลชนแล้วก็มาเป็นผู้สื่อข่าวด้วยทำหลายๆอย่างจนทุกวันนี้ก็มาเป็นอาจารย์ในภาคของการสื่อสารมวลชนที่มอรามนะฮะ
1: ช
0: นะจากวันนั้นจนนั่นถึงวันนี้เรากำลังจะมองอนาคตเนี่ยอาจารย์เห็นอะไรยังไงบ้างอยากจะฝากให้กับพวกเราได้ยินได้ฟังกันสักนิดนึงครับ
1: แต่แนทขอขอความก่อนตอนนั้นกี่ปีมาแล้วนะคะ
0: โอ้ยสิบกว่าปีครับ
1: โอ้ยสิบกว่าปีแสดงว่าก็เดินทางมาไกลพอสมควรนะคะก่อนที่จะพูดถึงในอนาคตเนี่ยพอเราย้อนไปเมื่อประมาณเกือบสิบปีไหมที่เขาประมูลทีวีดิจิทัลใช่ไหมคะพี่เฮงตอนนั้นเนี่ยเราเห็นว่าโอ้โหฝุ่นตลบเลยมีการซื้อตัวกันใช่ไหมซ
0: ื้
1: อต
0: ั
1: วผู้ประกาศใช่ไหมซื้อตัวนักข่าวซื้อตัวทีมงานช่างภาพโปรดิวเซอร์โหตอนนั้นแบบเขาเรียกอะไรคลุกฝุ่นมากมากเอ้ยฉันจะไปช่องไหนดีฉันจะไปช่องไหนดีสิ่งที่น่าจะสะท้อนคือจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเราเห็นวงการทีวีวงการสื่อสารมวลชนกำลังเดินหน้าแต่กลายเป็นเหมือนถอยหลังลงคลองยังไงก็ไม่รู้ค่ะพี่เฮงเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยกสทช.ใช่ไหมคะ
0: คร
1: ับ ก็เหมือนจะมีวิสัยทัศน์เนาะว่าเอ๊ะเราอยากจะทำให้วงการสื่อมันโตขึ้นโอ้โหประมูลกัน48ช่องใช่ไหมคะแต่ว่าในยุคนั้นเนี่ยเขาอาจจะลืมไปหรือเปล่าว่ามันไม่ได้มีแค่ทีวีมันไม่ได้มีแค่ทีวีดาวเทีย
0: ม
1: ไม่ได้มีแค่ทีวีดิจิทัลไม่ได้มีแค่วิทยุใช่ไหมคะแต่มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์ที่มันเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันมีโซเชียลมีเดียมีอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้ใครเป็นจากวันนั้นจนถึงวันนี้นี่เรายังไม่นับรวมว่าคนหนังสือพิมพ์ก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเหมือนกันเพราะว่าไม่ได้ปรับตัวถูกไหมคะพี
0: ่ใช่ครับใช่เลย
1: ใช่ก็เลยกลายเป็นโอเคมันก็เขาเรียกคัดกรองคนที่ไม่ปรับตัวออกไปแต่ถามว่ายุคนี้เนี่ยมันจะบอกว่าคัดกรองคนที่ไม่ปรับตัวได้ไหมอันนี้ไม่ใช่ในมุมของแนทที่อยู่ในวงการมานะเป็นทั้งนักข่าวภาคสนามล้มลุกคุกคานแล้วก็เป็นผู้ประกาศด้วยใช่ไหมคะคือเป็นคนทีวีนั่นแหละแล้วก็โอเคพอเขาเรียนหนังสือมากหน่อยก็เลยผันตัวแบรนด์ใจก็เลยสามารถมองได้ในหลายๆมิติในฐานะคนที่เป็นคนทำงานนะคะ
0: คร
1: ับ ทีนี้จะบอกว่าเฮ้ยเราไม่ปรับตัวไม่ได้เนี่ยหลังจากที่พวกเราก็พยายามเป็นกระบอกเสียงให้กับตัวเราเองนะว่าเราเนี่ยต่อไปเนี่ยถ้าไม่มีทีวีรถแบบไม่ชัดเจนแล้วจะยังไงค่ะคนดูที่เขาติดตามช่องต่างๆเขาก็สะท้อนมาแล้วเอ้ยเขาไม่ดูทีวีแล้วเดี๋ยวนี้เขาไปดูแพลตฟอร์มกันหมดแล้วคุณไม่ดูตัวเองเลยหมายความแบบบางคอมเมนต์มีนะคะที่เอง
0: ค
1: ุณไม่ดูตัวเองเลยเดี๋ยวคุณไม่ปรับตัวไม่ใช่เราไม่ปรับตัวค่ะแต่ว่ามันมีหลายเหตุผลมากเช่นการแข่งขันไม่เป็นธรรมเราคนในวงการทีวีใช่ไหมคะเราอยู่ในกรอบของกฎหมายเราประมูลขึ้นกันมาเป็นหมื่นล้านแต่ในขณะที่แพลตฟอร์มทีวีแพลตฟอร์มทีวีดิจิตอลแพลตฟอร์ม OTT ต่างๆเขาอยู่ในกติกาเดียวกับเราไหมอันเนี้ยก็น่าตั้งคำถามค่ะทีนี้ส่วนพี่เองดูว่าก่อนที่เราจะคุยกันเมื่อวานก็คุยกับ ทีมงานของสภาการ

0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เนี่ยเดี๋ยววันนี้ก่อนที่เราจะมาคุยกันต้องดูเนาะว่าเมื่อวานซืนท่านทางท่านประธานกสทช.ว่ายังไงบ้าง
1: ครับ
0: แม้หวังนะว่าเฮ้ยเมื่อวานนี้มันน่าจะมีข่าวดีว
1: ่
0: าเอ้ยรถแมพชัดเจนหรือการเดินทางทั้งรถแมพทีวีดิจิทัลวงการสื่อสารมวลชนเราชัดเจนคู่กันไปกับ OTT ชัดเจนจะกลายเป็นว่าไม่มีอะไรคืบหน้าเลย
1: เก่าใช
0: ่ไหมใช่ใช่ค่ะหนังวนเก่าวนไปจุดเดิ
1: ม
0: แต่ก็พอจับประเด็นได้นะคะว่าทางท่านประธานเองก็ท่านก็มีความพยายามแหละท
1: ่
0: านก็เหมือนกับบอกเหตุผลมานะว่าเอ้ยกระบวนการมันซับซ้อนนะต้องรอกรรมการครบนะ
1: อ
0: ันนี้ชวนท่านผู้ฟังคิดชวนพี่เฮงคิดด้วยกันนะคะว่าเอ๊ะรอกรรมการครบกรรมการมีกี่คนกรรมการมี30 40คนรออะไรอย่างเงี้ยแค่7คนเองอะไรเงี้ยนะคะมันจริงมันก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยนั่นแหละแต่ว่าก็มันก็ไม่ชัดเจนเนาะแล้วท่านก็บอกว่าเนี่ยลดต้นทุนผู้ประกอบการให้รายเดิมไปต่อได
1: ้
0: เปิดให้รายใหม่คำถามคือจะให้รายเดิมไปต่อได้ยังไงทางอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเงินประมูลนะคะฉะนั้นมองว่าไม่น่าจะมีแน่นอนวงการสื่อทุกวันนี้เอาคนออกหลายช่องมากโดยเฉพาะทีวี
1: ใช่ครับ
0: เอาคนออกหลายคนหลายช่องหลายคนมากอย่างที่นัทเคยพูดไปนะคะที่เวทีของสภาไปแล้วว่าช่วง5ปีมานี้เนี่ยคนเนี่ยหลุดออกจากวงการสื่อไปแล้วอ่ะไม่ต่ำกว่า 20,000 คน
1: อันนี้เป็นตัวเลข
0: กลมเยอะมากค่ะเยอะมาก 20,000 คนมีช่วงปีนึงโดนไป 7,000 คนในรอบปี
1: ครับ
0: เอาออกไป
1: ช่วงโปรโมชั่นด้วยนะอาจารย์แนทบางช่วงที่องค์กรนี้ไม่ไหวเลยเอาโครงการแบบนี้มาเออรี่ก่อนเลยไหมตัดสินใจได้ทันทีนะเงื่อนไขเย้ายวนมาก
0: ใช่ค่ะเนี่ยแต่บางทีโอเคคนที่เขาเออรี่ออกไปเขาอาจจะมีลู่ทางใหม่ๆหรือไปเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแต่ถ้าเขาไม่มีลู่ทางล่ะเขาทำมาหากินในวงการนี้มาตลอดชีวิตของเขาอ่ะเขาจะไปทำอะไรได้แล้วคนเหล่านั้นอ่ะไม่ใช่ว่าเขาไม่มีคุณค่านะคะเขาอยู่ในวงการมาเขาสั่งสมประสบการณ์มามันมีการถ่ายทอดต่อรุ่นพี่รุ่นน้องคนเหล่านี้ก็หายไปมันก็เกิดกลายเป็นแก๊ปช่องว่างนอกจากนี้เนี่ยคือโอเคพอคนออกไปปุ๊บปัญหาที่เจอเลยคือเอาคนออกไม่รับคนเพิ่มแต่ภาระงานมีเหมือนเดิ
1: ม
0: แล้วประสิทธิภาพที่จะทำงานให้มันมีคุณภาพมันจะมีได้ยังไงยกตัวอย่างนะคะคนนึงเลยโปรดิวเซอร์ทำหลายอย่างมากนะเหมือนรายการวิทยุเนาะโปรดิวเซอร์ค่ะดูประเด็นใช่ไหมคะดูประเด็นทำคอนเทนต์ทำในเชิงโปรดักชันแต่เดิมเนี่ยเขารับผิดชอบแค่ช่วงเดียวช่วงรายการเดียวสมมติข่าวเช้าเขาต้องมาเตรียมตั้งแต่ตีสองตีสามแต่พอเอาคนออกไปปุ๊บนู่นอะต้องควงไปถึงข่าวเที่ยงแต่พูดถึงคุณภาพชีวิตพ
1: ู
0: ดถึงใช่การทำคอนเทนต์ดีๆมีเวลามานั่งคิดสรรสร้างคอนเทนต์ดีๆมีคุณภาพหรือน่าสนใจอะไรเงี้ยมันก็หายไปนี่ล่าสุดเมื่อเช้าคุยกับน้องช่องหนึ่งเลยค่ะ
1: ครับ
0: เอาคนออกไปเยอะมากไม่รับคนเพิ่มแล้วก็น่าเชื่อว่าจะมีการออกอีกแต่ที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆช่องออกไปก็คืออย่างที่พี่เองบอกเมื่อกี้ก็คือมีการ early retire ใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับหรือถูกจ้างออกอย่างเงี้ยเขาก็มีเงินให้แต่ตอนนี้เขาไม่มีเงินที่จะให้การจ้างออกละเขาใช้วิธีการบีบให้คนออกจับผิดละเธอมาเข้างานกี่โมง8โมงนั่งทำงานสักพักนึงเธอลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยหรือเปล่า
1: อ๋อครับ
0: ขนาดนั้นเลยพี่เฮงอันนี้คือข้อเท็จจริงที่เจอมาคือเข้าห้องน้ำบ่อยหรือเปล่าอู้หรือเปล่าเนี่ยเขาก็จะหาจับผิดแบบเนี้ยเพ
1: ื
0: ่อที่จะบีบคนคนนั้นออก
1: ครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราประเมินสถานการณ์แบบนี้ครับอาจารย์นั่นก็คือว่าคนทำงานทุกวันนี้หลายคนเบิร์นเอาท์คือเริ่มที่จะหมดไปด้วยหลายอย่างที่เราคุยกันณขณะนี้แต่ขณะเดียวกัน

0: การตัวขององค์กรเองก็ไม่ค่อยจะมีความมั่นคงมากแล้วนะฮะดังนั้นประเด็นที่เราถ้าเกิดเรามองถัดจากนี้ไปถึงปี72นะครับอาจารย์แนทอาจารย์มองว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยระหว่างที่เรารอความหวังจากคสทช. อยู่ท่านก็อย่าประชุมนะฮะแล้วขณะเดียวกันกับทุกสิ่งทุกอย่างปัจจัยที่มันมาเขย่าความมั่นคงทางธุรกิจของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลนั้นอาจารย์แนทมองว่ายังไงบ้าง
1: แนทมองว่ามันเป็น4เลเยอร์ค่ะพี่เอก
0: ครับ
1: อย่างที่ท่านประธานพูดนะคะว่าเอ้ยมันจะต้องเป็นไฮบริดแต่คำถามคือไฮบริดแบบไหน
0: ใช
1: ่ไฮบริดแบบไหนล่ะมันจะไปคู่กันยังไงถูกไหมคะ
0: ถูกครับ
1: เช่นปล่อยให้แต่ละช่องไปลุยเองในออนไลน์หรือเปล่
0: า
1: แต่ถ้าเป็นอย่างนั้นปุ๊บโอ้โหมันจะไปต่อยังไงมันเท่ากับมันเท่ากับแทบจะแพ้เลยนะคะทั้งที่ยังไม่ได้ต่อสู
0: ้
1: เพราะว่ามันจะสู้ด้วยบิ๊กเทครายเดียวไม่ได้แต่ได้อธิบายทีนะว่าบิ๊กเทคในมุมนั้นคืออะไรเอาเลเยอร์ที่หนึ่งก่อนเลเยอร์ของdistribution ก็คือการกระจายสัญญาณมันหลายอย่างมากเลยใช่ไหมคะเช่นภาคพื้นดิน 3,500 แต่ที่เราอยู่ๆกันเนี้ยนะคะหรือแม้กระทั่งตัวเทคโนโลยีหรือ OTT หรือตัวแพลตฟอร์มที่จะป้อนสำหรับคนรุ่นใหม่ซึ่งเลเยอร์นี้การกระจายสัญญาณเนี่ยมันก็ต้องตอบโจทย์ผู้บริโภคด้วยโอเคแม้ว่าอย่างล่าสุดนั้นเล่าให้ฟังก่อนคือรามคำแหงอะค่ะก็ไปร่วมกันกับกสทช.กตป.นี่แหละค่ะมาทำวิจัยเพื่อที่จะนำไปสู่การจัดระเบียบกำกับด้านกฎหมายของ OTT ทีนี้เนี่ยมันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจคือเขามีการวิจัยพบว่าตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์น้อยมากหรือประมาณ 20% เท่านั้นเองที่คนยังคงบริโภคข่าวสารหรือสื่อมวลชนเราผ่านทางโทรทัศน์โทรทัศน์ในที่นี้เสาหนวดกุ้งหรืออะไรก็ตามที่เราเรียกๆกันนะคะทีนี้เนี่ยโอเคเขาก็อาจจะมองว่าคนส่วนนี้อาจจะไม่จำเป็นแล้วหรือเปล่าเพราะว่าคนส่วนน้อยแต่ถ้าเป็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราจะกลายเป็นว่าเราทิ้งคนเหล่านั้นไว้ข้างหลังทันที
0: นั่นสิคร
1: ับวันนี้ใช่ไหมคะตอนนี้พี่เองตื่นมาปุ๊บพี่เองดูข่าวที่ไหน
0: เพราะส่วนใหญ่เราก็พึ่งทางมือถืออะไรครับแล้วก็
1: ใช่ไหมคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ฟังอยู่ตอนนี้คือโอเคเราดูผ่านทางโทรศัพท์มือถือเราดูทีวีถ้าเราอยากดูจอใหญ่ๆหน่อยเราดูทีวีพอเราเปิดไปปุ๊บบ้านเราใช้สมาร์ททีวีอยู่ละเข้าไปเราก็จะเห็นหน้า OTT ต่างๆขอไม่ระบุชื่อแต่กลายเป็น
0: เ
1: ยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะพอเกิดภัยพิบัติทีนึงทำยังไงล่ะไฟไหม้น้ำท่วมแผ่นดินไหวการกระจายข้อมูลการเขาเรียกอะไรการเตือนภัยธรรมชาติเหล่านี้ผู้สูงวัยคนที่เปราะบางคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังเขาจะดูคอนเทนต์เหล่านี้ได้ที่ไหนเพราะเขาไม่สามารถที่จะเติมอินเทอร์เน็ตได้รายเดือนแบบเราไม่พอเขาไม่มีเงินซื้อ OTT เขาไม่ได้ เป็นสมาชิกรายเดือนแบบสองเจ้าใหญ่โทรคมนาคมสองเจ้าใหญ
0: ่
1: เนี่ยเราจะทิ้งคนเหล่านี้ไว้หรือเปล่านะคะในกรณีที่สำหรับครัวเดือนที่เป็นชนบทคนเปราะบางผู้สูงวัยที่เขาไม่ได้มีโทรศัพท์มือถือไม่ได้มี OTT ไม่ได้มีแพลตฟอร์มทีนี้พี่เฮงคะมีเลเยอร์ที่สองน่าสนใจมากเรื่องของคอนเทนต์หรือเนื้อหา
0: ค
1: ่ะช่วงนี้เรามีไลฟ์บอร์ดแคสติ้งข่าวสดใช่ไหมคะไม่ใช่หัวหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะหมายความว่าเราดูข่าวสดได้ใช่เราดูกีฬาเราดูเหตุการณ์เราดูอะไรต่างๆได้ดูย้อนหลังได้ด้วยวิดีโอออนดีมานด์นะคะหรือแม้กระทั่งช็อปแพลตฟอร์มสำหรับเจนซีนะมีการโหวตพูดคุยกันอินเทอร์แอคทีฟคอนเทนต์ถกเถียงกันในประเด็นต่างๆแล้วตอนนี้เนื้อหาถ้ามันไปอยู่ OTT หมดหรือไปอยู่บนแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่มีสื่อสาธารณะสื่อเสรีหรือสื่อกลางที่มันจะร่วมเป็นพื้นที่ในการพูดคุยกัน

0: อันนี้ทำยังไงถูกไหมคะช่วงนี้เรามีพิธีใหญ่สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เรามีประเด็นทางการเมืองที่ต้องร่วมถกเถียงกันใช่ไหม AI TH Transport พาสปอร์ตทำยังไงถกเถียงกันที่ไหนย้อนกลับมาโอเคก็ OTT ไงก็เป็นแพลตฟอร์มไงนี่ยังไม่นับรวมเขาเรียกว่า Echo Chamber Echo Chamber คือคนเราก็จะเลือกเปิดฟังเลือกรับชมในสิ่งที่เราสนใจถูกไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ยกตัวอย่างง่ายๆนะเชื่อว่าพี่เห็นเข้าใจแต่บางทีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะไม่เข้าใจ Echo Chamber คืออะไรแล้วมันเกี่ยวกับ OTT ยังไงมันเกี่ยวกับแพลตฟอร์มยังไงยกตัวอย่างค่ะนัทอยากจะซื้อแอร์สักตัวนึงนัทกดไปปุ้งดูซิแอร์มีอะไรบ้างหรือนัทอยากจะดูข่าวเรื่องAI Passport ทีเนี้ยมันก็จะไปในสิ่งที่นัทอะสนใจละ
1: ใช่คร
0: ับสื่อก็นิชมากขึ้นมติชนอีกอย่างนึง News 1อีกอย่างนึงใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ Top News อีกอย่างนึงนี่แหละคือ Echo Chamber ถ้าเราเปิดไปดูอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบเนื้อหานี้เนื้อหาช่องนี้ข่าวนี้หรือแอร์ยี่ห้อนี้มันตรงกับความต้องการเรามันตรงกับจริตของเรานั่นแหละมันก็จะขึ้นฟีดเหล่านี้มาแล้วมันจะกลายเป็นทฤษฎีเข็มฉีดยาค่ะที่แนวความคิดนี้แนวความคิดเดี่ยวๆนี้เนี่ยมาอยู่ในสมองเรานั่นหมายความว่ามันจะทำให้เกิดคอนฟลิกต์หรือความขัดแย้งขึ้นในสังคม
1: ใช่อาจารย์นัทคือได้ว่าในOTT ออกมาเป็นลักษณะนี้ซึ่งทุกวันนี้มันเป็นแบบนี้อยู่แล้วขาดการกำกับดูแลหรือว่าส่งเสริมในทิศทางที่ถูกต้องมันก็คงจะมีผลกระทบในหลายๆมิติที่พี่เองห่วงจริงๆก็คือเรื่องมิติทางด้านความมั่นคงนะครับเรื่องของปัญหาความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันขัดแย้งกันอะไรก็ตามแต่เนี่ยถ้าหากว่าให้อาจารย์แนทมองภาพภายใน2นาทีตรงนี้นะฮะว่าเราควรจะมีส่วนในการนำเสนอให้กับผู้ใหญ่ทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกำกับดูแลกันยังไงครับ
0: ก็เสนอแนะว่าตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยค่ะว่าเราถ้าวันนึงเราไม่มีทีวีแล้วอะมีแต่ OTT อะมันจะกำกับยังไงพอล่าสุดอย่างที่แนทเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่ามีการวิจัยเรื่องของการกำกับดูแล OTT ใช่ไหมคะแต่เขาอะแนทอะเป็นคนหนึ่งที่เข้าไปร่วมกลุ่มโฟกัสกลุ่มด้วยแนทก็เห็นว่าผลมันออกมาแล้วแหละแล้วเราก็ไม่สามารถแก้ผลมันได้เพราะผลมันมาจากไฟข้อเท็จจริงผ่านจากการวิจัยหลายๆจังหวัดทั่วประเทศแต่ปรากฏว่าเขาไปให้น้ำหนักกับเรื่องของสแกมเมอร์การหลอกลวงหรืออาชญากรรมออนไลน์แต่ในเรื่องของการกำกับเนื้อหาค่ะยังไม่พูดถึงมากนักและเชื่อว่านะน่าจะเป็นในสเต็ปต่อไปแต่ถ้าเป็นในสเต็ปต่อไปปุ๊บมันทันไหมมันทันใน2ปีนี้ไหม
1: นั่นสิครับใช่คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้น่าคิดละนั่นหมายความว่ามันต้องดูในหลายมิติมากกสทช.ต้องวันนี้จริงๆนะวันนี้โรดแมปต้องชัดแล้วนะ
1: ใช่แล้วครับจริงๆต้องชัดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วครับอาจารย์แนท
0: ใช่มันต้องชัดได้แล้ว
1: อ
0: ันนี้ OTT ยังไม่ชัดเลยไม่ต้องพูดถึงการกำกับดูแลหรือโรดแมปทีวีซึ่งเมื่อวานฟังท่านประธานแล้วรวมถึงท่านอาจารย์พิรงรองแล้วก็เหมือนเขาจะให้ OTT ชัดก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยตามมาด้วยรถแม
1: พ
0: เพราะว่ามันก็เชื่อมโยงกันนะคะพี่เฮง
1: เดี๋ยวคงจะต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการประชุมอีก2ครั้งที่เขาวางเอาไว้1คือจะเลื่อนอีกหรือไม่2ถ้าไม่เลื่อนแล้วจะได้ข้อสรุปอีกหรือเปล่าท้ายที่สุดแผนแม่บทมันจะคลอดออกมาได้เมื่อไหร่กันแน่นอนยิ่งช้านี่ยิ่งเสี่ยงยิ่งอันตรายเพราะว่าไอเราอาจจะใจเย็นได้แต่เทคโนโลยีไม่ใจเย็นกับเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายอย่างแลนด์สเคปนี้ไม่เหมือนเดิมอีกแล้วคงต้องดูกันต่อไปนะอาจารย์นั้นนะครับหนึ่งนาทีอาจารย์นั้นอยากจะฝากอะไรครับถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องเลย
0: หนึ่งนาทีนี้นะคะอยากจะฝากว่าถึงเวลาแล้วค่ะที่กสทช.ต้องชัดเจนได้แล้วไม่ควรเกินเดือนนี้คือไม่ควรช้าไปกว่านี้เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยแนทขอพูดแทนคนในวิชาชีพแล้วกันนะคะว่ามันไม่ใช่แค่คน20,000คนบว

0: ที่ต้องตกงานมันยังมีอีกหลายชีวิตที่ต้องตกงานประเด็นแรกประเด็นนี้เนี่ยหลายคนอาจจะมองว่าอุ๊ยคุณก็มาเรียกร้องให้พวกคุณเองจริงค่ะเราเรียกร้องเพราะอะไรเพราะสื่อเป็นกระบอกเสียงทำหน้าที่เรียกร้องให้คนอื่นมานักต่อนักทุกวันนี้เราก็ยังคงเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับคนอื่นให้กับคนที่เบาบางคนที่ถูกความอยุติธรรมแต่ทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่ในช่วงเวลาที่เราต้องเรียกร้องให้คนกันเองเรียกร้องการสร้างหรือผลิตคอนเทนต์สู่คนดูสู่ประชาชนนะคะเพราะว่าต่อไปอธิปไตยทางข้อมูลข่าวสารมันกำลังหายไปโดยที่เราไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็ดูว่าโอเคกสทช.เขามีความตั้งใจที่จะลดต้นทุนอันนี้มองได้ว่าเป็นความหวังดีค่ะแต่มันยังไม่พอเพราะคนยังมองไม่เห็นช่องทางว่าลดต้นทุนนี้แล้วยังไงเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาไม่ได้ดูทีวีแล้วทีวีจะถูกหาเจอได้ทางแบบไหนรูปแบบไหนกสทช.บอกว่าปี70ยังอาจจะทันเวลาแต่สำหรับอุตสาหกรรมสื่อมันสายไปแล้วค่ะมันไม่ทันเพราะว่าเราต้องวางแผนต้นทุนต่างๆคือมันรายละเอียดมันเยอะมากนะคะในขณะที่บอกว่าโอเคไฮบริดที่ไม่มีกฎกำกับในการค้นหาช่องเราแต่ทีวีไทยค่ะมันยังคงใช้เงินในการสร้างร้านในตลาดที่ Google ควบคุมการเข้าออกอยู่แบบนี้จะทำอย่างไรไฮบริดจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแล้วในขณะที่โอเคผู้ประกอบการเดิมอาจจะไปต่อนี่คือไปต่อนี่ลงก้นเหวหรือเปล่าเพราะว่าเส้นทางไม่ชัดเจน
1: นั่นนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะไปรอดูความชัดเจนความจริงจังความตั้งใจแล้วก็ทิศทางที่จะบอกกับพวกเราทุกคนสื่อเรียกร้องอะไรท้ายที่สุดแล้วประชาชนจะได้รับผลประโยชน์นะครับคุณฝากครับเพราะฉะนั้นณวันนี้เนี่ยคนที่ทำหน้าที่สำคัญให้ความรู้ให้ความบันเทิงและอีกหลายอย่างเราก็ควรที่จะต้องมีโอกาสในการนำเสนอมุมมองข้อเท็จจริงต่างๆด้วยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันใหม่นะครับอาจารย์ณวันนี้ขอบคุณมากกับเรื่องราวดีๆครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะสวัสดีค
1: ่
0: ะ
1: ดร.ชนทิชารอดกันภัยนะครับอาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับก็อดีตเป็นมืออาชีพเลยนะครับท่านก็อยู่ในแวดวงของสื่อสารมวลชนมาตอนนี้ก็ผันมาเป็นนักวิชาการของวงการสื่อสารมวลชนครับพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาฟังมุมมองของคุณอนุพงษ์ชัยฤทธิ์นะครับที่ปรึกษาคณะทำงานไทยพีบีเอสFact Checking Committee และอดีตรองผู้อำนวยการสสท.ด้วยพักกันสักครู่เดี๋ยวพบกันครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื
3: ่อยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: กลับมาสู่100.5 คืบหน้าข่าวในช่วงของรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติวันนี้เสาร์ที่20มิถุนายน2569นะครับอยู่กับผมวิชัยวรัฒนีวงศ์ครับ

0: ประเด็นที่เราคุยมาตั้งแต่ตอนต้นเมื่อทีวีกลายเป็นอัลกอริทึมสิ่งหนึ่งที่เราฟังทั้งสองท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเดียวไม่ว่าจะเป็นอาจารย์แนททั้งสองท่านให้มุมมองที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวครับย้อนตั้งแต่อดีตที่หลายๆคนก้าวเข้าสู่วงการนี้นะครับหรือว่าหลายๆคนนั้นพยายามพัฒนาวงการสื่อสารมวลชนโดยเฉพาะทีวีที่พอผันมาเป็นรูปแบบของทีวีดิจิทัลนั้นก็เต็มไปด้วยการแข่งขันและเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมากภายใต้ภาพที่หลายๆคนมองเหมือนกันหมดแต่ว่านั่นคือปัจจัยที่เหนือการควบคุมจริงๆนะครับกับการมาของเทคโนโลยีหลายๆอย่างและพร้อมกับการเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของแลนด์สเคปของสื่อนะครับภูมิทัศน์สื่อหลายๆอย่างนั้นก็เปลี่ยนแปลงกันไปแล้วยิ่งในฝั่งของทีวีดิจิทัลจะว่าไปแล้วก็ขนเงินหรือว่าบางคนใช้คำว่าถมเงินลงไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราก็จะเห็นนะฮะว่าความเดือดร้อนของแต่ละค่ายนะครับแต่ละช่องมากมายเลยทีเดียววันเวลาแบบนี้ก็ค่อยๆทยอยนะครับบางช่องก็ต้องคืนไม่ไหวครับถ้าหากว่ายังสู้ต่อนี่อาจจะเดือดร้อนหนักทีเดียวแต่ว่าในมุมขององค์กรหลายๆองค์กรสื่อหลายๆสื่อที่ณวันนี้ยังยืนหยัดอยู่นะครับเราจะคุยกันในมุมของคุณอนุพงษ์ชัยฤทธิ์ครับที่ปรึกษาคณะทำงานไทย PBS Fact Checking Committee นะครับอดีตรองผู้อำนวยการสสทนะฮะตอนนี้คุณอนุพงษ์อยู่แล้วครับสวัสดีคุณอนุพงษ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวิชัยครับ
0: ครับผมนะฮะอยู่ในจุดที่ทุกวันนี้ทำงานด้วยความสบายใจไหมครับหรือว่ามีความกังวลใจทั้งโดยส่วนตัวแล้วก็เพื่อนร่วมวงการนะครับ
1: ผมตอนนี้ถือว่าเป็นผู้สังเกตการมากกว่านะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยู่ในจุดที่เป็นผู้บริหารงานประจำนะครับก็เป็นผู้สังเกตการนะครับ
0: ครับแต่ก็เป็นผู้สังเกตการที่มีประสบการณ์มากมายเลยทีเดียวครับเห็นการเปลี่ยนผ่านของวงการสื่อมายาวนานหลายยุคนะครับแล้วจากประสบการณ์ต่างๆที่คุณอนุพงษ์นะขออนุญาตเรียกคุณเปี๊ยกได้ไหมครับ
1: ครับครับ
0: ครับผมได้ผ่านมาแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสื่อในบ้านเราโดยเฉพาะในวงการทีวีนะครับมีจุดไหนอย่างไรที่รู้สึกไหมครับว่าณวันนี้เรากำลังเดินถูกทางหรือไม่กัดกระดุมผิดเม็ดหรือเปล่าครับ
1: คือผมมีข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าข่าวสารที่ออกมาณขณะนี้เนี่ย อาจจะให้น้ำหนักกับบางเรื่องนะครับเช่นความจำเป็นที่คือความจำเป็นที่ต้องมีโทรทัศน์ที่เรียกว่าระบบเทเลสเทียลนะครับหรืออากาศภาคพื้นดินนะครับซึ่งก็มีหลายท่านในแวดวงนะครับก็ยืนยันว่าจำเป็นต้องมีนะครับโดยเหตุผลว่ามันสามารถเข้าถึงผู้คนได้ในวงกว้างนะครับเป็น one to many นะครับคือออกอากาศจากสถานีแล้วก็ผ่านระบบ transmission เสาส่งเนี่ยไปถึงผู้ชมได้จำนวนมากแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ชมนะครับนี่เป็นข้อที่เห็นว่ามีความจำเป็นนะครับในเรื่องของuniversality คือหลักการว่าต้องสื่อมวลชนต้องเข้าถึงในวงกว้างนะครับกับอีกอันที่พูดถึงกันมากวันสองวันนี้ก็คงจะเป็น national OTT นะครับในความหมายว่ามันเป็นบางท่านก็บอกว่ามันเป็นอธิปไตยทางด้านสื่อการสื่อสารนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีในต่างประเทศเนี่ยถ้าในเรื่องของการกำกับดูแล regulator เนี่ยเท่าที่ผมมอนิเตอร์ตั้งแต่ออสเตรเลียนะครับไปจนถึงยุโรปแล้วก็อังกฤษเนี่ย
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เขากำกับเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นการกำกับสิ่งที่เรียกว่า regulate outcome นะครับคือไปดูที่ผลลัพธ์นะครับคือไปดูว่าการกำกับนั้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรบ้างนะครับคือในยุคเดิมเนี่ย regulator อย่างกสช.เนี่ยอาจจะทำหน้าที่นะครับในการจัดสรรคลื่นความถี่นะครับใครจะได้สัมปทานช่องไหนกำลังส่งเท่าไหร่ครอบคลุมพื้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าในระบบเดิมเนี่ยมันเป็นคลื่นความถี่มันเป็นคอขวดนะครับแต่ว่าถ้าในยุคนี้เนี่ยอัลกอริทึมมันคือประตูนะครับคือทีวีเนี่ยมันไม่ได้สถานีโทรทัศน์เนี่ยมันไม่ได้อยู่ตามลำพังนะครับผมเห็นแทบทุกช่องเนี่ยนะครับเรียกว่าทุกช่องดีกว่าอย่าเรียกว่าแทบทุกช่องเลยนะครับก็มีช่องทางของ distribution เนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียนะครับผ่านทาง OTT ไม่ว่าจะเป็น ASP นะ

0: ครับถือว่า True ID ก็รวบรวมช่องรายการทีวีเนี่ยไว้ครบทุกช่องนะครับจึงไม่นับไอ้พวกแอปเถื่อนแอปผีต่างๆนะครับ
1: ใหญ่ไปหมด
0: ครับรวมทั้งแต่ละช่องเนี่ยก็มี channel YouTube ของตัวเองนะครับบนแนวคิดเนี่ยสิ่งที่ regulator ในต่างประเทศกำกับอยู่เนี่ยเขาก็ไปดูในเรื่องของ recommendation engine นะครับไปดูเรื่อง search ranking รวมไปถึง TV home screen เนี่ย

0: ประชาชนเข้าถึงข่าวสารที่น่าเชื่อถือได้หรือไม่นะครับเด็กได้รับการคุ้มครองหรือไม่นะครับซึ่งกรณีนี้ก็เห็นได้ชัดนะครับว่าตั้งแต่ออสเตรเลียนะครับมีนโยบายที่กำหนดอายุขั้นต่ำในการเข้าถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต้องไม่ต้องอายุไม่น้อยกว่า16ปีเนี่ยมันก็เกิดการที่เรียกว่าเป็นอิทธิพลทางนโยบายนะครับ policy diffusion เนี่ยล่าสุดอังกฤษนะครับก็เพิ่งประกาศนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับรวมไปถึงสื่อเนี่ยมีการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมหรือเปล่านะครับคุณวิชัยลองสังเกตนะครับตอนนี้ถ้าเราเปิดสมาร์ททีวีนะครับเราก็จะคือหน้าแรกของทีวีโฮมสกรีนเนี่ยเราก็จะเห็นไอ้ตั้มเนลของ Netflix Disney Plus HBO อะไรเนี่ยเต็มไปหมดนะครับแต่เราไม่เห็นช่องทีวีไทยเลย
1: จริงครับ
0: นะครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นในสิ่งที่ regulator กำกับเนี่ยนะครับก็คือไปกำกับก็อย่างออสเตรเลียก็มีกฎหมายที่เรียกว่าเป็น TV Prominent Framework คือกำหนดเลยนะครับว่าทีวีที่จะจำหน่ายในประเทศออสเตรเลียเนี่ยทุกเครื่องนะครับต้องมีการที่เรียกว่าเป็น pre-install app ของทีวีสาธารณะนะครับไม่ว่าจะเป็น SBS นะครับหรือว่า ABC เนี่ยเขากำหนดไปเลยนะครับตามกฎหมายเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยนะครับมีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องมีตั้มเนลในวางอยู่บนโฮมสกรีนในตำแหน่งที่เห็นชัดนะครับ
1: ครับ
0: คือต้อง prominent นะครับคือถ้าหากว่า Netflix อยู่ตำแหน่งที่1เนี่ยทีวีสาธารณะก็ต้องอยู่ตำแหน่งที่2หรือทีวีสาธารณะอยู่ตำแหน่งที่2ที่1 Netflix หรือ Disney Plus เนี่ยก็ต้องอยู่ตำแหน่งถัดๆไปต้องเห็นใกล้เคียงกันคือไม่ต้องสโคอ่ะไม่ต้องเลื่อนจอคือเปิดแล้วต้องเห็นเลย default ไว้เลยนะครับซึ่งอย่างนี้อังกฤษก็กำลังจะทำ
1: ครับอันนี้มันเป็นการแสดงถึงการปกป้องและคุ้มครองสื่อของประเทศเขาถูกต้องไหมครับคุณเปียก
0: ใช่ครับแต่ว่ามันเป็นหลักการนะฮะคือเขาไม่ได้มองดูเฉพาะทีวีที่มันอยู่ตามลำพังของมันโดดๆ
1: คร
0: ับ แต่มันอยู่ในระบบนิเวศที่ต้องไปดูที่โฮมสกรีนด้วยต้องไปดูตั้งแต่ไอตัว device เครื่องรับนะครับเพื่อให้การแข่งขันนี่มันเท่าเทียม
1: ยอดยอดยอดยอด
0: ครับอันนี้ได้เป็นข้อสังเกตผมว่าผมถึงพยายามนำเสนอนะว่าต่างประเทศได้ทำอะไรกันบ้างเพื่อให้เห็นว่าเราควรจะคุยคือสร้างลิทเทเรซีให้สาธารณะได้เข้าใจว่าการกำกับที่มันทำให้การแข่งขันเนี่ยมันเท่าเทียมกันนะครับหรือสื่อท้องถิ่นเนี่ยสามารถแข่งขันได้เนี่ยเขาทำกันอย่างไรคือไม่ใช่ลำพังพูดถึงแพลตฟอร์มอ่ะ
1: คร
0: ับ นะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะพูดถึง national TT ในความหมายว่ามันเป็น infrastructure นะครับมันเป็นเมกะคอมเพล็กซ์ที่รวบรวมช่องทีวีทั้งหมดไว้ในนั้นเนี่ยนะครับมันก็ควรจะพูดไกลว่าแล้วประเทศเนี่ยมันควรจะมีกฎหมายแบบTV Prominent Framework คือกำหนดให้ต้องเอาแอปเนี่ยไปวางไว้บนหน้าจอบนทีวีโฮมสกรีนเพื่อให้คนเนี่ยมัน access ได้เข้าถึงได้ง่ายแบบเดียวกับที่ออสเตรเลียทำและอังกฤษก็มีทำเมื่อไหร่นะครับคือผมไม่ได้พูดว่าหรือไม่นะคือเห็นว่าควรจะทำแต่ควรจะทำเมื่อไหร่นะครับเพราะเห็นเมื่อวานเนี่ยข่าวที่ออกมาก็ยังพูดกันถึงแต่ว่า National OTT
1: ครับผมขออนุญาตเรียนถามคุณเปียฮะในตัวอย่างที่เรายกมาที่คุณเปียยกมานี่ครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือว่าที่ใดก็ตามบนโลกใบนี้เนี่ยการที่จะวางโครงสร้างนะครับในเรื่องของการสร้างความเข้าเทียมให้กับสื่อท้องถิ่นและบรรดา OTT อื่นๆก็ตามแต่นี่ครับผมไม่กล้าใช้คำนี้จริงๆว่าต้องอาศัยความกล้าหาญหรือเปล่าเพราะว่าทำไมต่างประเทศนี่เขาโชะลงไปเลยนะฮะพวกเราต้องอาศัยตรงนี้นะครับ
0: คือผมคิดว่าวิธีการจัดการเนี่ยนะครับอาจจะคือไม่ได้มองไอ้ตัวโครงสร้างแล้วก็ลงมือแก้ทีเดียวเนี่ยนะครับถ้าดูอย่างประสบการณ์รัสเซียเนี่ยคือเขาขยับเมื่อเห็นว่ามันเริ่มที่จะมีประเด็นนะครับเขาก็ขยับทันทีคือเขาไม่ได้ขยับทั้งแพ็คอะเป็นแพ็คเกจทำทั้งกฎหมายเรื่องของการห้ามกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับเยาวชนที่จะเข้าสื่อโซเชียลมีเดียไปพร้อมกับเรื่องทีวีพรอมิเนนซ์นะครับไปพร้อมกับเรื่องของการกำหนดให้ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยต้องแบ่งรายได้ให้กับผู้ผลิตข่าวในประเทศอย่างเช่น Facebook เอาข่าวจากสำนักข่าวไทยไปใช้เนี่ย

0: นะครับควรจะจ่ายเท่าไหร่คือเขาไม่ได้ทำเป็นแพ็กเกจทีเดียวเป็นแผนใหญ่หรือแผนแม่บทเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการที่ขยับแต่ว่าเป็นการทำอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งผมก็มีข้อสังเกตนะครับเพราะว่าเรามักจะพูดถึงเรื่องของแผนแม่บททีวีเรื่องแผนแม่บทการจัดสรรขึ้นความถี่สาธารณะคือมันพูดกันแบบคือเหมือนต้องขยับทั้งแพ็กเกจอะ
1: ครับนี่การขยับอะไรก็ตามแต่นะครับมันจะมีคำหนึ่งก็คือคำว่าประโยชน์เพื่อใช่ไหมครับหลายคนก็คงมองว่าประโยชน์เพื่อสาธารณะประโยชน์เพื่อผู้ประกอบการประโยชน์เพื่อใครต่อใครในลำดับความสำคัญตรงนี้ถ้าเรียง1 2 3คุณเบี้ยมีคำแนะนำอย่างไรครับ
0: ผมคิดว่าสิ่งที่มันต้องทำพร้อมกันหรือคิดพร้อมกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับคือต้องมีที่ทางให้กับสื่อท้องถิ่นเนี่ยต้องถูกมองเห็นเหมือนกับสื่อต่างประเทศนะครับถ้ามันอยู่บนพื้นที่เดียวกันเหมือนกับทีวีโฮมสกรีนบนสมาร์ททีวีอย่างนี้นะครับ มันต้องพูดถึงเรื่องของการจัดการเรื่องของเนื้อหาเรื่องคอนเทนต์ที่มันดึงดูดนะครับจะทำอย่างไรผมยกตัวอย่างกรณีของหลายประเทศที่ทำแล้วกันนะครับก็ใช้วิธีการเดียวกับเราจัดการเรื่องของอาการส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศนะครับในภาคอุตสาหกรรมที่เป็น local content
1: ครับ
0: เช่นนะครับบริษัทรถยนต์ญี่ปุ่นที่เข้ามาในเมืองไทยก็ต้องอยู่ในเกณฑ์ local content จะต้องใช้อะไรใช้อะไรนะครับใช้อุปกรณ์ต่างๆที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยสัดส่วนกี่เปอร์เซ็นต์
1: ครับผม
0: ในแบบเดียวกันเนี่ยถ้า Netflix หรือ Disney Plus นะครับเข้ามาทำมาหากินมาเปิดแพลตฟอร์มเก็บค่าสมาชิกกับคนไทยเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ควรที่จะมีเกณฑ์เดียวกันเหมือนกันนะครับมีเรื่องของ local content requirement คือต้องกำหนดเนาะก็ต้องลงทุนที่เป็นเหมือนที่เขาทำซีรีส์ที่กำลังพูดกันอยู่เนี่ยนะครับเป็นคือโครมเนี่ยนะครับว่า100บาทที่ Netflix หาได้จากประเทศไทยเนี่ยต้องลงทุนในคอนเทนต์ในไทยลงทุนคอนเทนต์ไทยกี่บาท
1: ครับ
0: นะครับคือถ้าคือประเด็นผมคือว่าถ้าคอนเทนต์มันไม่พัฒนาหรือว่าระบบนิเวศคอนเทนต์มันไม่ดึงดูดเพียงพอเนี่ย
1: ครับ
0: ลำพังแพลตฟอร์มอย่างเดียวเนี่ยเหมือนคุณวิชัยมีหน้าร้านนะครับ
1: ครับ
0: มีหน้าร้านที่ชื่อว่าทีวีแล้วสินค้านั้นมันขายไม่ค่อยได้คนไม่ค่อยดูสมมติว่าเรามีสมมติฐานว่ามันคนไม่ดูเพราะสินค้าไม่ดึงดูดนะครับ
1: คร
0: ับแล้วคุณเอาสินค้าเดิมเนี่ยมาซิมูแคสคือออกอากาศพร้อมกันบนร้านที่ชื่อว่าNational TT หรือร้านที่ชื่อว่าอะไรก็ตามเนี่ยครับจะเป็น OTT ขององค์กรเองของสมทรคุณวิชัยคิดว่าไอ้สินค้าเดิมที่มันขายไม่ได้ถ้ามันมาวางไว้บนหน้าร้านใหม่เนี่ย มันจะขายได้ไหมอันนี้คือนี่ข้อสังเกตนะครับเพราะนั้นในการพัฒนาคอนเทนต์การพัฒนาสตอรี่เทลลิ่งที่มันรีไลน์หรือมันสอดคล้องกับความนิยมลดนิยมของตลาดก็เป็นเงื่อนไขหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นแปลว่าถ้าหากว่าเราสามารถอยู่บนเวทีเดียวกันกับคนอื่นๆค่ายอื่นๆก็มาพิสูจน์ฝีมือการถูกต้องไหมครับนะครับ
0: คือพิสูจน์ฝีมืออย่างเดียวไม่พอมันต้องมีกลไกที่สับสนให้เข
1: าม
0: ีความเข้มแข็งด้วยครับ
1: ครับผม
0: คืออย่างที่ผมยกตัวอย่างว่าถ้า Netflix ถ้ามีข้อกำหนดเรื่อง local content นะครับว่าแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยที่มาลงทุนในประเทศไทยนะครับ
1: ครับ
0: จะต้องลงทุนในคอนเทนต์ไทยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็หมายความว่าเขาต้องจ้างโปรดิวเซอร์ท้องถิ่นจ้างบริษัทท้องถิ่นใช่ไหมครับมันก็จะมีงานตามขึ้นมาครับ
1: เรื่องนี้ฮะเท่าที่ทราบมาก็คือว่าอายุเคสของ Netflix เลยก็ได้เขาเองเขาก็มีโอกาสได้ร่วมกับผู้ประกอบการไทยนะครับแล้วก็สร้างซีรีส์ไม่น้อยกว่า 2-3 ซีรีส์ที่ทำรายได้มหาศาลเลยนะครับใช่ไหมฮะแต่ว่ามัน
0: ยังไม่ได้เป็นกฎหมายกำหนดเหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างอย่างบริษัทรถยนต์ที่มันเป็นกฎหมายไงครับ
1: ครับเนี่ยในกรณีนี้เขาก็ได้ไปเต็มๆไงครับคุณเบียร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าเราก็ได้ค่าจ้างในการผลิตดารามีงานทำอื่นๆใดๆแล้วคนไทยด้วยกันก็อุดหนุนเขาเนี่ยเงินก็ไม่ได้กระเด็นมาถึงเราสักเท่าไหร่โอ้ครับผม

0: อย่างกรณีฝรั่งเศสเนี่ยผมเข้าใจว่ามันจะมีรายละเอียดนะครับเรื่องของหลักเกณฑ์ในการที่ต้องแพลตฟอร์มต่างประเทศเนี่ยต้องลงทุนในคอนเทนต์ท้องถิ่นนะครับจะมีรายละเอียดไปถึงเรื่องคือว่ามันจะต้องเผยแพร่นะครับดิสทริบิวผ่านช่องทางสถานีท้องถิ่นด้วยนะครับมันต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยคือมันมีข้อกำหนดที่ดีเทลครับ
1: โอ้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็หลายๆประเทศเขาโดยเฉพาะทางแถบยุโรปอเมริกาก็ทำลักษณะแบบนี้อยู่ในขณะนี้ใช่ไหมครับคุณเพียร
0: ครับแล้วก็มีประเด็นนะคุณนิชัยที่คิดว่าอยากจะพูดคุณนิชัยถามว่ามันต้องใช้ความเรียกว่าอะไรคือมันต้องมี political will ไหมคือต้องมีความกล้าหาญในการตัดสินใจไหมเนี่ยมันมีประเด็นที่น่าสนใจอันหนึ่งเหมือนกันนะผมคิดว่าให้การจัดการนะครับเรื่องของการกำกับให้การแข่งขันเรื่องเป็นธรรมเนี่ย
1: ครับผม
0: มันเป็นลักษณะที่มันเป็นการทำงานแบบสอดประสานกันหลายหน่วยงานนะครับเช่นเมื่อสักประมาณ2อาทิตย์เนี่ยที่อังกฤษก็มีข่าวหนึ่งนะครับที่น่าสนใจคือหน่วยงานที่เรียกว่า Competitive Market Authority ที่กำกับการแข่งขันอย่างให้การแข่งขันอย่างเป็นธรรมเนี่ยนะครับก็เข้าไปแทรกแซงเรื่องของแพลตฟอร์มต่างประเทศนะครับคืออย่างกรณีของ Google นะครับที่ตอนนี้เวลาเรา Google เข้าไปก็จะมี AI Overview ฮะใช่ไหมคือสรุปเนื้อหาให้หมดนะครับคุณวิชัยจะถามว่าเราก็ใช้คีย์เวิร์ดถามไปว่าทํากับนายกอิตาลีทะเลาะกันเรื่องอะไร
1: ถ่ายรูปกันใช่มั้ย
0: อันก็จะบอกมาหมดนะฮะคือจะโอเวอร์วิวมาจะไม่ได้บอกว่าไอ้ซอสนั้นแหละไอ้แหล่งข่าวมาจากไหนคุณเอามาจากองค์กรสื่อไหนหนังสือพิมพ์ไหนนะครับคุณไปเอาข้อมูลของคนอื่นมาใช้เป็นโอเวอร์วิวอ่ะ
1: คร
0: ับ แล้วครับซึ่งอันเนี้ยมันทำให้เว็บไซต์ท้องถิ่นสื่อท้องถิ่นเนี่ยวิสปีตี้มันเสียหายคือคนไม่ได้เข้าไปไงคือไม่ได้คลิกเข้าไปที่เว็บก็อาจจะอ่าน AI summary ก็พอละนะครับ Google ก็ได้ประโยชน์ไปคนเดียวนะครับไอ้ Competitive Market Authority CMA ของอังกฤษเนี่ยก็เข้าไปจัดการนะครับเจรจากับ Google นะครับบอกว่าไอ้ลักษณะของการใช้ประโยชน์แบบนี้เนี่ยมันไม่แฟร์นะมันต้องเปิดโอกาสให้เจ้าของคอนเทนต์เนี่ยเขาได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจด้วยคือต้องมีคอนเซนต์อะว่าเขาจะให้หรือไม่ให้นะครับก็เลยออกเป็นหลักการมาว่าต่อไปเนี้ยเช่นผมยกตัวอย่างสำนักข่าวไทยแล้วกันนะครับก็จะติ๊กได้ในมันจะมีช่องให้ติ๊กนะครับเป็นญาติให้ Google เนี่ยเอานำคอนเทนต์นี้ไปใช้ใน AI Overview หรือไม
1: ่
0: ซึ่งแต่เดิมเนี่ยก่อนที่จะมีการเจรจาใน Google ไม่ให้ทำอย่างนี้คือมีคำขาดเลยบอกว่าคุณมี2ทางเลือกถ้าคุณไม่ให้เราใช้เนื้อหาจากคอนเทนต์คุณเนี่ยคุณก็ต้องไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มเราคือ Search Engine ก็จะไม่ค้นคำค้นก็จะไม่ไปถึงสำนักข่าวไทยว่างั้นเถอะ
1: คร
0: ับ นะครับซึ่งก็องค์กรข่าวก็อยู่ในฐานะที่คืนไม่เข้าใครไม่ออกยอมให้เอาเปรียบเนี่ยนะครับจนกระทั่ง CMA เนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางจัดการนะครับคือมันต้องมีลักษณะที่การทำงานเนี่ยมันเกิดขึ้นหลายหน่วยงานครับซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นองค์เป็นหน่วยงานที่เป็นเรกูเลเตอร์ทางด้านกำกับสื่อนะครับที่เข้ามาจัดการในเรื่องของการแข่งขันที่เป็นธรรม
1: ครับโอ้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะตัดสินใจอะไรแบบนี้ที่ผมเรียนถามคุณเบียร์เลยก็คือไอ้คำว่าความกล้าหาญในมุมของผมเนี่ยคืออยู่ตรงที่ว่าเขาจะทำเพื่อใครอะครับใช่ไหมครับคือถ้าหากว่าชัดเจนว่าอย่างที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยเพื่อประชาชนเพื่อผู้บริโภคปุ๊บเนี่ยกำหนดกฎกติกาไปคุยแล้วก็คุณจะต้องได้มาอย่างนั้นผมไม่รู้ผมคิดเยอะเกินไปหรือเปล่าครับผม
0: ก็ประมาณนั้นแหละครับ
1: ฮะเอาละฮะทีนี้ถ้าหากว่าเรามองกันไปหลังจากปี2572ซึ่งหลายๆอย่างน่าจะเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรนะครับในช่วงเวลาถัดจากนี้มุมมองคุณเบียร์ที่จะใ กับผู้ที่เกี่ยวข้องในทุกภาคส่วนนะครับทั้งกสทช.ผู้ประกอบการ

0: และแม้กระทั่งประชาชนผู้บริโภคทั้งหลายเนี่ยเราจะก้าวไปยังไงกับการที่เรากำลังเร่งสร้างหรือว่าจะออกแผนแม่บทออกมาในเร็วนี้ครับ
1: ผมมองจากมุมของผู้ประกอบการแล้วกันนะครับคือ คนที่ไม่ว่าจะเป็นสถานีโทรทัศน์นะครับหรือว่าเป็นเรียกว่าเป็นดิจิตอลพับลิเชอร์นะครับคนที่ทำคอนเทนต์บนสื่อดิจิตอลเนี่ยโดยเฉพาะทีวีนะครับคืออันแรกนี่คือต้องปรับตัวก่อนนะครับคือผมเห็นรายงานอันหนึ่งนะครับงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสัญญาณเตือนที่รุนแรงมากคือเป็นงานวิจัยของบริษัทชื่อ Digital Eye ของอังกฤษนะครับซึ่งเป็นบริษัทวิจัยพฤติกรรมการรับชมทางสื่อดิจิตอลเนี่ยเขาสำรวจนะครับพฤติกรรมการเสพสื่อดิจิตอลนะครับใน20ตลาด20ประเทศเนี่ยถึงสิ้นปี2025นะครับคือเทียบระหว่าง2024 2025เนี่ยตัวเลขอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือพบว่ากลุ่ม X นะครับ Gen X กับ Baby Boomer เนี่ยคืออายุ55ถึง64เป็นกลุ่มที่มีการอพยพตัวเองย้ายมาดู YouTube บนจอทีวีเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 15%ตัวเลขนี้มันบอกอะไรมันบอกเราว่าเราเคยมีมายาคตินะครับที่เชื่อว่าคนที่มีอายุมากๆคนที่60แล้วเนี่ยก็ไม่คุ้นเคยกับสื่อดิจิตอลใช้กดนู่นกดนี่กดใช้รีโมทไม่เป็นแล้วเนี่ยมันคงไม่จริงแล้วนะครับเพราะว่าตัว device เองเนี่ยก็เป็นอุปกรณ์ที่มันเป็น consumer friendly คือใช้ง่ายนะครับแล้วก็สมาร์ททีวีเนี่ยก็มีราคาถูกลง
0: ครับ
1: มันเป็นส่วนหนึ่งที่มันอยู่ในบ้านแล้วนะครับเพราะนั้นแหละการที่ตัวเลขนี้มันบอกว่าคนได้ดู YouTube บนทีวีมากขึ้นเนี่ยนะครับมันแล้วก็เป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมากสุดคือกลุ่ม55ถึง64เนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างรุนแรงกับทีวีเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่คุ้นเคยหรือเป็นผู้ชมที่พักดีกับจอทีวีมากที่สุดนะ
0: ครับด้วยเวลาจำกัดครับเดี๋ยวคิดว่าโอกาสหน้าจะต้องขอความรู้จากคุณเบียร์อนุพงศ์อีกนะฮะวันนี้เราได้ให้มุมมองแล้วเดี๋ยวที่เหลือเรามาติดตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ครับผมเอาละครับเราพบกับรายการใหม่ในวันเสาร์หน้านะครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยืนยันสิทธิโครงการวันสุดท้ายพรุ่งนี้กระทรวงการคลังแจ้งเตือนการลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569วันสุดท้ายพรุ่งนี้โดยตั้งแต่วันที่4ถึง18มิถุนายนมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วกว่า12ล้าน4แสนคนและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์จำนวน 730,000 คนทั้งนี้ขอให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายนภายในเวลา23นาฬิกาและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนยืนยันการลงทะเบียนสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วกว่า 1.4 ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงมหาดไทยจะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปทางนี้กระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวัน

0: ที่17กรกฎาคมผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารสุภจีเปิดงานตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดโครงการคนข่าวขายของตลาดนัดนักข่าวครั้งที่8จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจณศูนย์การค้า Paradise Park กรุงเทพเปิดพื้นที่ให้สมาชิกจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้เสริมและสร้างเครือข่ายวิชาชีพท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมสื่อโดยย้ำบทบาทสำคัญของสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรอบด้านท่ามกลางความผันผวนจากเศรษฐกิจโลกภูมิรัฐศาสตร์และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วขณะที่รัฐบาลเดินหน้ามาตรการรักษาขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าโดยการส่งออกไทยไตรมาสแรกปี2569ยังเติบโตได้ดีสินค้าเกษตรฟื้นตัวเด่นโดยเฉพาะทุเรียนส่งออกเดือนเมษายนพุ่งกว่า 109% และราคาข้าวไทยปรับสูงขึ้นนอกจากนี้ยังผลักดันโครงการไทยช่วยไทยสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 2,000 รายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและลดค่าครองชีพประชาชนทั้งนี้งานดังกล่าวมีถึงวันพรุ่งนี้โดยปีนี้มีบูธส่งเสริมการจำหน่ายผลไม้ไทยจากกรมการค้าภายในอาทิทุเรียนเงาะมังคุดและสละหมานร่วมด้วยอิหร่านออกกฎหมายเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซต้องแจ้งล่วงหน้า48ชั่วโมงสำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสำนักงานควบคุมช่องแคบอ่าวเปอร์เซียซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซประกาศกฎหมายสำหรับเรือที่ต้องการแล่นผ่านช่องแคบโดยกำหนดให้เรือทุกลำต้องยื่นคำขอผ่านทางเว็บไซต์และอีเมลของสำนักงานพร้อมระบุข้อมูลติดต่อของเรือที่ถูกต้องล่วงหน้าอย่างน้อย48ชั่วโมงและจะมีเฉพาะเรือที่ปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านทางเรือทุกลำจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซในช่วงระยะเวลา60วันตามที่ระบุในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยสันติภาพที่ลงนามร่วมกันระหว่างอิหร่านและสหรัฐโดยรัฐบาลอิหร่านจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยความมั่นคงการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและการประกันภัยสำนักงานเสริมว่าเรือทุกลำต้องประสานงานล่วงหน้ากับทางการอิหร่านเกี่ยวกับเส้นทางและเวลาที่กำหนดในการแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและเตือนว่าเจ้าของเรือจะต้องรับผิดชอบหากไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบดังกล่าวคราวนี้ประกาศดังกล่าวมีขึ้น1วันหลังสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านออกคำสั่งให้เร่งรัดการพิจารณาคำขอของเรือที่ต้องการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฉบับใหม่ระหว่างอิหร่านและสหรัฐ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: ค่ะพรุ่งนี้วันครีสมายันช่วงกลางวันยาวที่สุดในรอบปีสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติรายงานว่าในวันที่21มิถุนายนนี้จะเป็นวันครีสมายันซึ่งช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีเป็นวันที่ดวงอาทิตย์ได้โคจรไปถึงจุดหยุดหรือจุดสุดทางเหนือส่งผลให้วันดังกล่าวคนบนโลกจะสังเกตเห็นดวงอาทิตย์ขึ้นจากขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือขออภัยค่ะขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงไปทางเหนือมากที่สุดและทำให้ประเทศทางซีกโลกเหนือรวมถึงประเทศไทยมีช่วงเวลากลางวันยาวนานที่สุดและช่วงเวลากลางคืนสั้นที่สุด ในขณะ

0: ขณะเดียวกันประเทศทางซีกโลกใต้จะมีช่วงเวลากลางวันสั้นที่สุดและช่วงเวลากลางคืนยาวนานที่สุดจึงนับเป็นวันที่ประเทศทางซีกโลกเหนือเข้าสู่ฤดูร้อนส่วนประเทศทางซีกโลกใต้เข้าสู่ฤดูหนาวสำหรับประเทศไทยดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ 5:51 นและจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ 18:47 นรวมเวลาที่ดวงอาทิตย์ปรากฏบนท้องฟ้าประมาณ 12:56 นอย่างไรก็ตามแม้จะเป็นวันที่ประเทศไทยได้รับแสงอาทิตย์เป็นเวลานานที่สุดในรอบปีแต่เนื่องจากเป็นประเทศที่ตั้งอยู่ใกล้บริเวณเส้นศูนย์สูตรและมีภูมิอากาศแบบลมมรสุมจึงใช้การแบ่งฤดูกาลตามลักษณะลมฟ้าอากาศเป็นหลักและในวันครีสมายันของทุกปีมักตรงกับช่วงฤดูฝนออสเตรเลียพร้อมคุมเข้มไข้หวัดนกนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานีซีของออสเตรเลียแถลงว่ารัฐบาลจะทำทุกวิถีทางเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 หลังมีการยืนยันผลตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกในนกทะเลอพยพสายพันธุ์ที่เรียกว่านกสะกัวสีน้ำตาลในพื้นที่ทางไกลทางตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งนับเป็นการตรวจพบเชื้อบนแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกก่อนหน้านี้ออสเตรเลียถือเป็นทวีปเดียวในโลกที่ยังไม่เคยพบเชื้อไวรัสไข้หวัดนกบนแผ่นดินใหญ่มาก่อนแม้จะมีการตรวจพบเชื้อไวรัสดังกล่าวในพื้นที่แถบซับแอตแลนติกอย่างเกาะเฮิร์ทซึ่งห่างจากแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียราว 4,100 กิโลเมตรไปเมื่อปลายปี 2568 ก็ตามรัฐบาลออสเตรเลียระบุว่าผลการตรวจห้องปฏิบัติการยืนยันว่านกทะเลมีอาการป่วยและได้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์นี้จริงทั้งนี้เพื่อรับมือกับสถานการณ์ไข้หวัดนกที่เกิดขึ้นทางการออสเตรเลียได้ยกระดับมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเข้มงวดตามฟาร์มต่างๆพร้อมทั้งเร่งตรวจหาโรคในนกชายฝั่งจัดสรรวัคซีนแก่สัตว์กลุ่มเสี่ยงและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างเร่งด่วนเพื่อควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในวงจำกัดทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ดาราการทองลิ่มรายงานค่ะ
1: เอ็มคอร์ดRadio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: 1,440 นาทีต่อวันที่โลกได้ดำเนินไปมีข่าวสำคัญนับร้อยที่รอคุณเปิดรับอย่าพลาดทุกข่าวสำคัญที่กำหนดทิศทางสังคมการเมืองและเศรษฐกิจปากท้องฟังข่าวหน้าหนึ่งคุยข่าวเช้าเข้มข้นพร้อมอัปเดตสภาพอากาศกับสายฟ้าพยากรณ
3: ์คุณเบสุนีครับชวนคุณผู้ฟังมาอัปเดตสถานการณ์บ้านเมืองก่อนใครเริ่มต้นวันใหม่นะครับในรายการข่าวหน้าหนึ่งสรุปทุกประเด็นสำคัญเพื่อคุณผู้ฟังทุกเช้าครับ
2: ท่านข่าวเช้าวันใหม่ฟังข่าวหน้าหนึ่งทุกวันตีห้าถึงหกโมงเช้าเอ็มคอร์ดนิวส์เอฟเอ็ม 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6262

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบสี่นาฬิกาสิบนาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์20 มิถุนายน 2569นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
2: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกช่องทางทั้ง FM 100.5และทางออนไลน์ของเรานะครับวันนี้มาติดตามข่าวกันในช่วงบ่ายๆของเราแบบนี้ครับก็วันนี้ผมก็มีประเด็นจะชวนคุณเก๋และก็คุณผู้ฟังมาเจาะลึกกันถึงรายละเอียดของกรณีร้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ Forex เถื่อนครับคุณเก
1: ๋
2: อันนี้ช็อกทั้งวงการการเมืองแล้วก็สั่นสะเทือนวงการลงทุนกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจาก DSI งัดหลักฐานเด็ดออกมาลากไส้ขบวนการหลอกลงทุน Forex เถื่อนที่เรียกว่ามีเส้นทางการเงินสีเทาโผล่เชื่อมโยงไปถึงส.ส.คนดังของพรรคประชาชนเรียกว่าโอนถี่ยิบวันเดียวถึง28 ล้านบาทเรื่องราวจะเป็นอย่างไร

0: และจะมีเส้นทางการเงินที่จะเชื่อมถึงใครอีกได้บ้างก็จะมาวิเคราะห์กันในช่วงท้ายของรายการของเราในวันนี้ครับคุณ
1: กีแต่ก็ต้องยิ่งบอกก่อนนะคะว่าทุกคนยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการกล่าวหาหรือว่ามีการลงเรื่องของรายละเอียดไปนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคะในส่วนที่ DSI มีเรื่องของผังออกมาในเชื่อมโยงเรื่องของเครือข่ายนะคะว่าฟอร์เรกเองเนี่ยมีเครือข่ายในการอย่างไรโยงไปในแบบไหนอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวท้ายที่สุดนะคะคนที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมีการชี้แจงถ้าชี้แจงได้ก็ว่ากันไปตามหลักฐานนั่นเองนะคะเพราะถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยเขาก็มีการแถลงเรื่องของปฏิบัติการเรื่องของเครือข่ายธุรกิจ Forex นะคะก็เรียกได้ว่าพบเงินหมุนเวียนจำนวนมากเลยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มในการลงทุนแล้วก็โบรกเกอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันด้วยนะคะ
0: ข
1: นาดว่าวันนี้เองเนี่ยจริงๆนะคะแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์นะแต่ข่าวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามเรื่องของโนมินีในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหเขาระดมสรรพกำลังนะคะวันนี้ตำรวจกว่า500นายค่ะก็เปิดปฏิบัติการนะคะไปทลายโนมินีที่มีพฤติกรรมการใช้คนไทยเป็นโนมินีบังหน้าและต้องบอกว่าข้อมูลที่น่าตกใจนะคือผู้ถือหุ้นคนไทยบางรายนะที่เป็นโนมินีให้กับชาวต่างชาติอ่ะโอ้โหเขามีสถานะค่อนข้างที่จะเปราะบางมากอย่างเช่นถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: นั่น
1: แล้วก็ไม่ได้มีฐานะทางการเงินเพียงพอเลยนะคะแต่ว่าโอ้โหได้เป็นหุ้นส่วนแล้วก็เปิดบริษัทด้วยนะคะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการเลยนะคะตรวจค้นใน3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่เขาอย่างพอสมควร
0: สะเทือนใจคนที่กำลังจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลขีดเส้นตายถึงแค่5ทุ่มของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับคุณเก
1: ๋
0: ตอนนี้กลุ่มคนถือบัตร คนจนเดิมเนี่ยอาจต้องเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แล้วกันนะครับท่านนายกขอร้องเอาไว้ว่าอย่าเรียกบัตรคนจนก็เรียกว่าจากคดีคุณเก๋สั่นสะเทือนคนที่กำลังจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งตอนนี้กลุ่มคนเดิมที่ถือบัตรเดิมเนี่ย 13,173,973 คนนะครับมากดลงยืนยันตัวตนแล้วและยังไม่มาอีก 730,000 กว่าคนเนี่ยคุณเก๋ซึ่ง 700,000 กว่าท่านนี้ทำไมยังไม่มาสักทีต้องรีบมาให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ก่อนเวลา5ทุ่มนะครับท่านผู้ฟังครับและจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนกันด้วยเพราะว่าจะไม่มีเวลาให้แก้ตัวกันแล้วเพราะว่าพลาดเนี่ยถือว่าตกสิทธิ์ทันทีนะครับตอนนี้กลุ่มคนใหม่แล้วก็ตกหล่นตอนนี้แห่มาลงทะเบียนทะลุแล้ว 5,170,000 คนแล้วครับคุณเก๋
1: ค่ะ
0: คือแม่ผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนใหม่ที่เรียกว่าอยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มคนที่เรียกว่าเคยตกสำรวจที่ไม่เคยจะมาลงมาก่อนอันนี้มีประมาณตั้ง4ล้านกว่าคนใช่ไหมรวมกับคนที่เป็นกลุ่มคนใหม่ที่เคยมีข้อมูลแล้วล้านกว่าคนก็เป็น 5,170,000 กว่าคนทีเดียวครับก็อันนี้เองถือว่าท้องถิ่นโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนสำคัญในการไปสำรวจไปตรวจสอบการยื่นความจำนงของพี่น้องประชาชนนะครับก็ย้ำว่าวันอาทิตย์นี้หน่วยงานท้องถิ่นไม่หยุดให้บริการนะครับใครที่คิดว่ายังขาดตกบกพร่องมีบ้านเรือนผู้เฒ่าผู้แก่ตรงไหนนะครับก็ยังคงสำรวจกันได้ซึ่งถ้าหากผ่านเกณฑ์ทั้งหมดครับคุณเก๋ก็คาดการณ์ว่ารอบนี้จะมีคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพุ่งทะลุ18ล้านคนอันนี้คือเฉพาะที่รวมแล้วแต่วันประกาศผลเนี่ยจะคัดแล้วเหลือกี่คนอันนี้น่าสนใจครับคุณเก๋
1: ใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนกันบ้างนะคะไปดูสถานการณ์สหรัฐอิหร่านกันบ้างนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยเขาได้มีการลงนาม MOU ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลายคนก็จับตาว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยการทำพิธีลงนามอย่างเป็นทางการก็คือการประชุมอย่างเป็นทางการที่รอกันที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสรุปแล้วเนี่ย ถูกเลื่อนออกไปนะก็เลยไม่รู้ว่าสะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ในช่วง

0: ของบรรยากาศแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการมองกันด้วยนะคะว่าเอ๊ะการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ในครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่ว่ามันอาจจะยังมีปมใหญ่มีอุปสรรคอะไรที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นแค่การพักรบชั่วคราวหรือเปล่า
1: โอ้แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณเก๋เพราะถ้าอิสราเอลและฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังจากก่อนหน้านี้ทรัมป์ยืนยันว่าให้หยุดการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนด้วยซึ่งเรื่องนี้เองก็ระบุว่ามันต้องยุติการสู้รบร่วมกันนะครับก
0: ็
1: จากข้อตกลงหยุดยิงนี้ทำให้ทางอิหร่านออกมาประกาศยกเว้นการเก็บค่าบริการผ่านทางช่องแคบฮอร์มุส60วันโลกก็ใจชื้นขณะที่ทรัมป์บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เรือบรรทุกน้ำมันมหาศาลถึง700ลำกำลังหลั่งไหลออกจากช่องแคบฮอร์มุสอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนอันนี้เองก็ทำให้โลกใจชื้นและราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมากๆในห่วงเวลานี้ครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะคะแล้วก็พูดถึงสถานการณ์นี้กันต่อเลยนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะความขัดแย้งเนี่ยมันจบลงแบบถาวรหรือไม่อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะคะโอกาสในการที่จะปะทุขึ้นมาอีกเนี่ยมีหรือไม่นะคะก็ติดตามกันสำหรับสถานการณ์นี้นะคะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณกัดเพชรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ประเมินสถานการณ์โดยรวมเรื่องของการลงนามของ MOU ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นแล้วใช่มั้ยคะแม้ว่าจะไม่ได้มีเรื่องของพิธีในการลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ถูกเลื่อนออกไปอะค่ะ
2: ครับครับก็เกิดขึ้น2ครั้งแล้วนะคะผ่านทางช่องทางลับที่หลายสายออกมายืนยันว่ามีจริงนะครับที่เรียกว่า backdoor diplomacy นะครับก็คือไม่ได้เป็นช่องทางที่เป็นทางการซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะมีน้อยมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแกนของความสำเร็จในการลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็นในเอกสารที่ทางสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามทางผู้นำของอิหร่านลงนามที่เราเห็นผ่านสื่อไปแล้วอันนั้นก็เป็นการลงนามนะครับทางไกลเป็นครั้งที่สองนะครับ ในขณะนี้การลงนามอย่างเป็นทางการด้วยตนเองก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถูกเลื่อนออกไปนะครับรองประธานาธิบดีของสหรัฐเจดีแวนส์ก็ไม่ไปลงนามด้วยตัวเองแต่ขณะนี้ที่ปรึกษาพิเศษบิสคอฟกำลังเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คาดว่าจะได้ลงนามในเอกสารนี้นะครับทางปากีสถานก็เริ่มไปมาไทยก็กำลังคุยอยู่กับทางอิหร่านนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าพร้อมเดินหน้าในเรื่องข้อตกลงนะครับโดยสรุปก็คือว่าข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับการยุติการลบชั่วคราวที่เลบานอนซึ่งแล้ววันศุกร์เนี่ยนะครับมีการตกลงอีกรอบหนึ่งนะครับมีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำเลบานอนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็มีการออกมาให้ข่าวว่าอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงผ่านคนกลางที่จะหยุดยิงชั่วคราวนะครับคุณจักรเพชรครับจุฬารัตน์ครับเราจะต้องถือว่าการหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยเป็นแค่สัญญาที่เป็นทางการหรือว่ากึ่งทางการบนโต๊ะนะครับส่วนการสู้รบเนี่ยแทบจะตลอดการนะครับแต่เมื่อ1ชั่วโมงนี้ก็มีการเสียชีวิตไปอีก4คนนะครับฐานอิสราเอลเสียชีวิตไป4คนก่อนหน้านี้ก็มีการทิ้งระเบิดทางตอนใต้ที่เลบานอนก็เสียชีวิตไปเกือบ50คนนะครับอิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปวางกำลังในเลบานอนค่อนข้างเยอ
0: ะ
2: แล้วบางครั้งเราเห็นก็คืบเข้าไปถึงชานเมืองกรุงเบรุตนะครับแล้วว่ากันว่าเขาอยากจะตะครุบตัวผู้นำของฮิซบอลเลาะห์ที่อยู่ในใจกลางกรุงเบรุตนะครับซึ่งทางฝั่งผู้นำฮิซบอลเลาะห์ก็เพิ่งให้ข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงว่าอิสราเอลล้มเหลวนะครับไม่สามารถเข้ามาจับกลุ่มได้แต่ว่าถ้าการชะลอการสู้รบเกิดขึ้นนะครับในสุดสัปดาห์นี้เราอาจจะเห็นการเดินหน้านะครับตามข้อตกลงก็คือลงนามอย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มนับถอยหลัง60วันที่จะเจรจาในรายละเอียด4เรื่องนะครับใน14ข้อที่ตกลงกันนะมีอยู่4เรื่องใหญ
0: ่ๆ
2: เรื่องยุติการสู้รบนะครับรวมทั้งการเปิดช่องแคบนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องการยืนยันในข้อที่2เคารพอธิปไตยดินแดนแล้วก็ไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านก็คือไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเขาอีกอันนี้ก็คงไม่ได้

0: ปัญหามากแต่อีกข้อหนึ่งที่จะเป็นปัญหาก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการยุติความคว่ำบาตรหลายระดับที่มีมานาน47ปีนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้ทางทีมสหรัฐกับทางกาตาร์เมื่อวานเริ่มต้นเดินหน้าแล้วนะครับมีร่างสัญญายังไม่ออกมาว่าจะปล่อยเงินงวดแรก 6,000 ล้านเหรียญที่เป็นเงินของอิหร่านอยู่ในธนาคารของกาตาร์นะครับให้อิหร่านไปซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมน่าจะเป็นแรงจูงใจหรือเป็นขนมหวานล่อให้อิหร่านรีบลงนามในสุดสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำนะครับก็ต้องบอกว่าร่างนี้เดินแล้วนะครับคนที่ปล่อยข่าวออกมาก็เป็นเรื่องสื่อพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจของสหรัฐนะครับซึ่งเพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเรื่องสุดท้ายที่จะซับซ้อนก็คือเรื่องข้อยุติในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งมีข้อวิจารณ์เยอะนะครับถ้าสุดท้ายเจรจากันได้จริงเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคการยุติการสู้รบการวางกำลังของอิสราเอลซึ่งไม่อยู่ในข้อตกลง14ข้อนะครับแต่น่าจะอยู่ในช่วง60วันแล้วก็การยุติการปิดถอนกำลังหลายหมื่นนายของสหรัฐออกนะครับแล้วก็อิหร่านก็ต้องไปคุยกับโอมานในการจัดหาจัดการถ้าเก็บเงินในช่วงนี้ก็ยกเว้นการเก็บเงิน60วันไปก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางการก็บาดสองระดับหลายสิบชนิดนะครับสามารถทยอยก็ได้ก็เอาทุกอย่างเนี่ยไปให้กับสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงออกเป็นข้อมติแล้วก็สร้างกลไกในการบังคับหลัง60วันนะครับแต่ว่าคุณจุฬารัตน์กับคุณจักรเพชรกับผมเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันล่วงหน้าของเบนซ์ไปแล้วในเดือนสิงหา
1: ใช่อาจารย
0: ์ 77.73 เซนคือไม่ลงนะครับไม่ได้ลงมามากไอ้ราคานั้นน่ะสูงกว่าราคาก่อนสู้ลบ 7% นะครับก็หวังว่ารัฐบาลจะหาทางลดน้ำมันลดการเก็บภาษีแล้วก็เพิ่มการช่วยเหลือเข้าไปก่อนสิงหาให้ประชาชนเนี่ยได้กับบรรยากาศที่ดีขึ้นที่เมื่อกี้คุณเก๋กับคุณจักรเพชรได้รายงานไปแล้วว่าราคาน้ำมันก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศต่างๆก็เริ่มเห็นแสงสว่างลำไรในเชิงสันติภาพโดยเฉพาะของประชาชนพวกเราทั่วไปที่รับผลกระทบเยอะนะครับจากเรื่องการสู้รบไม่ต้องนับถึงคนที่เสียชีวิตและบาดเจ็บล้มตายครอบครัวเสียหายแต่ตลอดกลางในหลายแบบในหลายประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะส่วนใครจะแพ้ชนะยังไงในหลายมิติก็แล้วแต่แฟนคลับของแต่ละประเทศนะครับแต่อิหร่านนี่ก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสำหรับหลายคนว่ารัฐบาลอิหร่านเนี่ยไม่ถูกล้มลงไปอย่างที่หลายคนเคยคิดว่าสหรัฐจะทำได้ก็ทำไม่ได้แต่สหรัฐก็สามารถเข้าไปควบคุมนะครับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เปิดประเทศอิหร่านที่ไม่เคยเปิดมาก่อน47ปีนะครับให้กลับเข้ามาสู่ระบบการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบทุนนิยมซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ใครจะเสียตรงนั้นใครจะเป็นหนี้ใครเพราะกองทุน300ล้านตรงนั้นเป็นเงินของตะวันตกเป็นเงินของประเทศในแถวเปอร์เซียซึ่งแอบอิงอยู่กับทุนนิยมทั้งนั้นครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยอย่างถ้าเราถอดรหัสข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเขาตกลงกันก็จะมี14ข้อใช่ไหมคะถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือถือไพ่มากกว่ากันแล้วก็เหตุผลและปัจจัยอะไรของแต่ละฝ่ายทำไมถึงยอมถอยแล้วก็มาตรงจุดที่ลง MOU ร่วมกันเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์วิเคราะห
0: ์ครับเอาภาพรวมก่อนนะครับ
2: ค่ะ
0: ภาพรวมทั้งหมดเลยก็ถือว่าสหรัฐที่มีกำลังทางการทหารสูงสุดในโลกไม่สามารถใช้กำลังทหารจัดการกับอิหร่านได้ตามอำเภอใจทั้งหมดนะครับอันนี้จะบอกว่าในเชิงการทหารก็ถือว่าไม่ได้ชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดบางคนบอกว่าพ่ายแพ้ด้วยเป็นข้อตกลงอัปยศด้วยซ้ำอันนี้ฝ่ายค้านของสหรัฐเขาพูดเองนะครับ
2: แ
0: ล้วข้อที่สองก็คือใน MOU 14ข้อที่สองครับว่าสหรัฐต้องรับประกันอธิปไตยดินแดนแล้วก็ความชอบธรรมของรัฐบาลที่จะต้องคงอยู่ต่อไปของอิหร่านอันนี้ก็ถือว่าอิหร่านก็ชนะนะครับใสสะอาดพอสมควรแต่ยุติการสู้รบเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอิสราเอลยังไม่เข้ามาเป
2: ็
0: นส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เปราะบางมากก็หวังว่าในตอนเจรจา60วันเนี่ย อิสราเอลจะคุยกับเลบานอนได้มากขึ้นซึ่งขณะนี้ก็คุยได้มากขึ้นนะครับสองประเทศที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเลยตั้งแต่ตั้งประเทศมาแต่ก็สามารถร่วมมือกันเพราะต้องการลดอิทธิพลของฮิซบอลลงด้วยกันนะครับแต่ทางเลบานอนก็ไม่ได้มีความเข้มแข็งเท่าไหร่นะที่จะไปจัดการกับฮิซบอลด้วยตัวเอง
1: คร
0: ับนะครับแล้วก็ผู้ที่ชนะในกลุ่มของประเทศในตลอดกลางก็คือซาอุดิอาระเบียและพันธมิตร

0: ิดนะครับทั้งกาตาร์ทั้ง UAE ที่อยู่ในการตกลงรวมทั้งปากีสถานที่แล้วก็ตุรกีนะครับอียิปต์ก็กลายเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่ๆที่รักษาเสถียรภาพแทนสหรัฐหลายส่วนไปแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ก็ไอ้นี่ก็คงต้องจับตาดูว่าซาอุดิอาระเบียคล้ายๆกับจีนนะครับแต่ไม่ออกรอบหน้ามากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วก็คอยผลักดันคอยประคับประคองสถานการณ์จีนก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้เป็นพวกอิหร่านทั้งหมดแต่ก็กดดันสหรัฐอย่าซื้อน้ำมันอิหร่านต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านรบไปครับอย่างตรงอย่างเต็มที่นะครับ
1: เพรา
0: ะถ้าจะดูในแง่นั้นก็ถือว่ามีผู้ชนะในบางกระดานนะครับในบางเรื่องส่วนเรื่องการเปิดอ่าวอันนี้ก็จะต้องดูไปนะครับว่าภายใน30วันแรกเนี่ยจะเริ่มทยอยให้เรือออกมาได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ภายใน60วันเนี่ยจะมีรูปแบบใหม่ขององค์กรที่จะมาเก็บเงินหรือไม
2: ่
0: ครับนะครับถ้ามีคุณจุฬารัตน์คุณจับเพชรก็คงจะเริ่มคิดถึงการเก็บเงินในช่องแคบมาลากาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าอิหร่านเก็บเงินได้กับโอมานทำไมมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งเขาประกาศแล้วว่าเขาอยากจะทำสิงคโปร์รวมทั้งไทยด้วยนะครับซึ่งมีบทบาทมีส่วนร่วมเราก็จะได้รายได้เหมือนใครผ่านตรงนั้นมหาศาลเลยนะครับใครผ่านทุกเดือนเราก็ได้เงินเหมือนกันเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเวลาไปเข้าซื้อแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้เราก็จะได้มาไหลเข้ามาในบ้านเราแต่ว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็ซับซ้อนมากอันนี้ก็ต้องดูไปว่ามันขัดจากกฎหมายสากลกฎหมายทางทะเลเยอะแต่ว่าอิหร่านตั้งใจมากนะครับตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วแล้วภายใน60วันก็ต้องคุยกับสุลต่านโอมานให้ได้ในเรื่องนี้นะครับไม่ต้องเป็นเรื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าชนะกันแทบทุกสายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเงินที่ว่าอายัดของอิหร่านซึ่งตัวเลขไม่มีใครทราบนะครับบางตัวเลขก็บอกว่าประมาณ 20,000 ล้านเหรียญบางตัวเลขบอกว่ามากกว่านั้น10เท่านะครับทรัพย์สินที่ถูกยึดไปถูกทยอยคืนอิหร่านก็จะมีเงินฟื้นฟูประเทศนะครับแล้วถ้ายกเลิกคว่ำบาตรได้ทั้ง2ระดับนะครับระดับแรกเกี่ยวกับอาวุธนิวเคลียร์ระดับที่2เกี่ยวกับการส่งออกน้ำมันแล้วก็ทำสัมปทานน้ำมันเราก็เข้าไปซื้อน้ำมันอิหร่านได้ง่ายสัมปทานที่เรามีค้างอยู่กับอิหร่านแล้วก็เข้าไปขุดเจาะหาน้ำมันช่วยอิหร่านได้เหมือนกันนะครับถ้าเราตั้งใจตรงนี้ก็คงกันจะได้ด้วยกันหลายฝ่ายนะครับแม้แต่ฝ่ายสหรัฐซึ่งขณะนี้ลูกเขยคุชเนอร์รออยู่ที่เจนีวาแล้วนะครับเราก็คงจะไปหาเงินมาลงทุนฟื้นฟูอิหร่านพอสมควรนะครับอันนี้ก็แปลกอยู่ไปทำลายแต่ไปทำสงครามไปทำลายบ้านเมืองแต่ก็เอาเงินของตัวเองแต่พรรคพวกไปลงทุนให้นะครับเพื่อที่จะให้เขาเป็นหนี้หรือเปล่าไม่ทราบนะครับแต่ว่าอิหร่านก็คงต้องระวังในเรื่องเหล่านี้แต่ว่าอิหร่านก็มองนะครับว่าการกลับมาเป็นมหาอำนาจเทียบเคียงกับซาอุดิอาระเบียได้อีกเนี่ยเศรษฐกิจจะต้องเข้มแข็งกว่านี้อีกเยอะบ้านเมืองต้องฟื้นฟูนะครับสุดท้ายแล้วมันจะไปขัดแย้งกันเรื่องไม้ตายสุดท้ายของอิหร่านนะครับคุณเก๋ครับอิหร่านก็ไม่ยอมง่ายๆที่จะปล่อยให้อาวุธนิวเคลียร
2: ์
0: เพิ่มสมรรถนะแล้วเนี่ยนะครับเรื่องของแร่ยูเรเนียมเนี่ยหลุดลอยจากมือไปง่ายๆนะครับเพราะว่าตรงนั้นก็เป็นหลักประกันความอยู่รอดของเขานะครับแต่ก็ได้ตกลงแล้วนะครับว่าจะกลับไปเริ่มต้นที่สนธิสัญญาไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์ NPT ซึ่งอิหร่านเคยเซ็นแล้วก็ข้อจบลง JCPOA ในสมัยโอบามานะครับแล้วตรงนี้ก็ถูกโจมตีเยอะว่าถ้าเป็นอย่างนั้นแล้วจะทำสงครามทำไมเพราะว่าในอดีตมันก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าทางสหรัฐบอกว่าทางอิสราเอลบอกว่าสงครามครั้งนี้ทำลายขีดความสามารถของอิหร่านไปหลายชั่วอายุคนถึงจะมีแร่นะครับก็ไม่มีเครื่องมือไม่มีเงินรองประธานดีเจดีแบนก็ออกมาย้ำเมื่อวานสื่อนะครับว่าจะต้องใช้เงินอีกหลายพันล้านที่จะพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์แล้วก็อิหร่านตกลงให้ทาง IAEA กระทรวงพลังงานปรมาณูสากลเข้าไปตรวจสอบแล้วนะครับอันนี้ก็คงต้องดูว่าสัปดาห์หน้าทีม IAEA จะเริ่มเดินทางเข้าไปในอิหร่านได้หรือยังครับ
2: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้มาดูทางฝากฝั่งของอิสราเอลกันบ้างอิสราเอลยังคงเป็นตัวแปรที่คาดเดาได้ยากพอสมควรนะอาจารย
1: ์
2: แล้วคือถ้ามองในแง่ของยุทธศาสตร์ถือว่าอิสราเอลพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์ไหมคะแล้วเป็นไปได้ไหมคะว่าอิสราเอลจะเดินเกมเดี่ยวเพื่อที่จะเน้นผลประโยชน์ของอิสราเอลโดยเฉพาะอะค่ะ
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องคิดว่าอิสราเอลเนี่ยก็ในลักษณะเด่นของชาติเขาด้วยความเคารพนะครับเขาก็จะเปลือยเรือเปลือยขาดจะคืนความได้เปรียบไว้ก่อนเลยที่คนไทยเรียกว่าได้คืบเจ้าส
1: อง
0: นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ไปเนี่ยเขาก็ไม่เคยทำได้มาก่อนนี่เป็นสงครามที่ใหญ่ที่สุดที่มีการสร้างชาติอิสราเอลนะครับเขาพูดเองในทันยาฮูที่แถลงไปเมื่อสัปดาห์

0: ก่อนหน้านี้ว่าสงครามใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติเขาเนี่ยนะครับไม่ว่าจะรบกับอาหรับตั้งแต่1948จนถึงทุกวันนี้อันนี้ใหญ่สุดแล้วแล้วก็ผลก็คือว่าเขาสามารถที่จะสกัดไม่ให้อิหร่านเนี่ยมีอาวุธนิวเคลียร์ได้อีกนานมากนะครับซึ่งก็น่าจะเป็นความจริงนะครับว่าสามารถสกัดได้อย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแต่ว่าถามว่าสุดซอยไหมก็ไม่สุดนะครับยุทธศาสตร์เขาชนะเบ็ดเสร็จไหมก็ไม่ขาวสะอาดนะครับเพราะว่าผู้นำฮิสโกเลาะก็ยังอยู่นะครับเรื่องของแร่กัมมันตภาพรังสียูเรเนียม970ปอนด์หรือว่าประมาณ 1,000 ปอนด์เนี่ยนะครับที่ทำหัวรบนิวเคลียร์ได้ประมาณ10หัวเนี่ยก็ยังฝังอยู่นะครับอันไหนแต่ว่าอิหร่านทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถที่จะเป็นมหาอำนาจหมายเลขหนึ่งได้คงต้องใช้เวลาใครหลายก็คงจะต้องระมัดระวังเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ที่จะไม่ไปทำอะไรในช่วงนี้ก่อนก็หมายความว่าอิสราเอลก็จะหายใจหายคอได้นะครับพอสมควรนะครับเพราะว่าทั้งตะวันตก G7 ที่ขัดแย้งกับสหรัฐเมื่อ2วันนี้เองที่เราเห็นนะครับมีดราม่าเยอะทั้งอิสราเอลทั้งสหรัฐและนานาชาตินะครับหลายชาติก็ลงมติเป็นอย่างเดียวกันว่ามีความเป็นกังวลแล้วก็คว่ำบาตรอิหร่านและไม่ต้องการให้อิหร่านเดินหน้าเรื่องอาวุธนิวเคลียร์เหมือนเกาหลีเหนือ นะครับจริงๆจะผู้นำยุโรป G7 เนี่ยเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าอิหร่านไม่ควรมีอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีของสหรัฐหรือของประธานาธิบดีทรัมป์เท่านั้นเองและตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะยกเลิกการคว่ำบาตรได้หรือไม่เพราะว่าทางทรัมป์ก็ไม่พอใจที่ทาง G7 ไม่ช่วยเข้าไปรบก็เลยไม่ให้รายละเอียดเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ตรงนั้นก็ไปอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ยังซับซ้อนอยู่รวมทั้งที่อิสราเอลยังไม่เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงครับ
2: ใช่ถ้าเกิดว่ายิ่งตอนนี้อิสราเอลยังคงโจมตีกลุ่มฮิซบุลเลาะห์มันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการคุยระหว่างสหรัฐกับอิหร่านในห่วง60วันนี้มากๆเลยนะครับอาจารย์ครับเห็นว่าเขายังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องในห่วงเวลานี้เหมือนกันนะครับเนี่ย
0: ใช่ครับแล้วตอนนี้ชัดเจนแล้วนะครับว่าสหรัฐคุมอิสราเอลไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะต้องหาวิธีการใหม
1: ่
0: ๆเพื่อที่จะกดดันอิสราเอลให้ได้ภายใน60วันนี้ไปก่อน
1: ค่ะ
0: ทางฝ่ายค้านอิสราเอลก็หนักนะครับหนักข้อบอกว่านาทันยาฮูเนี่ยนะครับอยู่ในการควบคุมของสหรัฐไปแล้วนะครับจริงๆบุกไปที่การเมืองเบรุตเนี่ยเข้าไปตะคุบตัวฮิสบุลเลาะห์ในเมืองได้เลยทำไมจะต้องหยุดนะครับก็เสียหายทางการเมืองหนักเหมือนกันในนาทันยาฮูไม่นับถึงคดีความที่เต็มไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆว่าท่านจะไม่มีใครได้ทั้งหมดนะครับแล้วก็คนเสียก็มีเยอะรวมทั้งพวกเราด้วยที่เสียหายทางด้านเศรษฐกิจค่อนข้างเยอะเรารวมทั้งจีนด้วยนะครับซึ่งเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีแต่ก็เสียหายทางเศรษฐกิจไป 3-4 เดือนนะครับแต่ว่าแน่นอนนะครับสงครามแบบนี้มันไม่ได้อยู่ในกำกับของใครคนใดคนหนึ่งคนเดียวหรือประเทศเดียวนะครับมันมีองค์ประกอบที่ผสมกันแล้วก็ควบคุมไม่ได้เยอะครับ
1: อืมนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูใน14ข้อเนี่ยข้อตกลงเนี่ยคือเขาบอกเลยว่าต้องยุติการรบในทุกแนวรบโดยทันทีแล้วก็ถาวรด้วยนะคะอิสราเอลก็เลยยังคงเป็นตัวแปรที่สำคัญอยู่นะคะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยแสดงว่า MOU นี้ก็ยังไม่ใช่สันติภาพถาวรถูกต้องไหมคะอาจารย์
0: ถูกต้องครับ MOU นี้เขาเรียกกันว่าเป็น MOU ที่เขาเรียกว่า interim เป
1: ็
0: น MOU ที่มาจากการพูดคุยกันในช่องทางลับ
2: oh.
0: นะครับแล้วก็ตกลงกันอย่างเป็นทางการว่าจะคุยกันในทางเทคนิคที่60วันนะครับแต่หลัก4ข้อใหญ่ๆนะครับเรื่องหยุดการสู้รบทุกสมรภูมิเปิดอ่าวนะครับรับประกันความปลอดภัยความอยู่รอดของอิหร่านนะครับแล้วเรื่องการคว่ำบาตรและเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ก็เป็นแกนของ4เรื่องพอทุกอย่างลงตัว60วันซึ่งหลายฝ่ายเริ่มคาดการณ์ว่าอาจจะมีการขยายออกไปคง60วันคงไม่ทันนะครับแต่ก็สร้างบรรยากาศที่ดีขึ้นผ่อนคลายขึ้นนะครับสื่อหลายฉบับก็พยายามประโคมบอกว่าเริ่มเห็นฟ้าลำไรแสงสว่างสันติภาพเริ่มขึ้นมาไม่ใช่เรากำลังเข้าสู่ค่ำคืนที่มืดมิดนะครับเรากำลังต้อนรับตะวันใหม
1: ่
0: แต่ว่าตะวันใหม่นี่ยังมีเมฆหมอกเต็มไปหมดเลยครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่ดีกว่าเมื่อตอนเดือนกุมภาพันธ์ครับ
1: ค่ะท้ายที่สุดแล้วก็คือโลกกำลังเข้าสู่การจัดระเบียบอำนาจใหม่หรือเปล่าคะอาจารย์ในตะวันออกกลางที่สมดุลกำลังเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนเลย
0: ใช่ครับจัดไปแล้วนะครับจ
2: ั
0: ดไปแล้วข้อแรกก็คือว่าเรื่องช่องแคบนะครับม
2: ี
0: การจัดระเบียบมีการปิดไปแล้วนะครับมีการเปิดไปอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเป็น เป็นก็เรียกว่าจุดศูนย์รวมแรงโน้มถ่วงของระเบียบใหม่เลยเรื่องช่องแคบและรวมทั้งช่องแคบอื่นๆด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็กลายเป็น

0: รื่องใหม่ไปแล้วนะครับเรื่องที่สองก็ในตะวันออกกลางก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับแบบทางการเมืองการผลิตพลังงานทางเลือกก็เข้ามาแล้วนะครับคงไม่กลับไปเหมือนเดิมทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะฟื้นฟูลงกันได้นะครับ
1: อันนี้
0: ก็จัดระเบียบไปแล้วทีนี้ทางการเมืองซาอุดิอาระเบียก็คงจะเดินหน้าหาสมดุลที่เข้มแข็งขึ้นและกลายเป็นมหาอำนาจของภูมิภาคตะวันออกกลางหมายเลขหนึ่งนะครับในช่วงนี้กับพันธมิตรนะครับแล้วจีนเองก็เข้มแข็งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็อเมริกาก็อ่อนแอลงเยอะจากข้อจำกัดทางการทหารเรื่องเหล่านี้เราก็คุยกันในที่ประชุมหลายที่ประชุมผมไปประชุมแล้วก็ได้ถามรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่สิงคโปร์ก็คุยกันเรื่องพวกนี้ครับจากทั้งที่ประชุมหรือว่าระเบียบใหม่พวกนี้เราจะรองรับอย่างไรหลายประเทศเนี่ยไม่ใช่รองรับอย่างเดียวครับเดินหน้าเลยนะครับเวียดนามอินโดนีเซียมาเลเซียเขาจัดกำลังอินโดนีเซียมาเลเซียจัดกำลังเข้าไปช่วยฟื้นฟูอิหร่านเลยนะครับเพราะว่าเขามองว่าอิหร่านก็จะต้องกลับมาฟื้นฟูอย่างมากมายหลายสิบปีเขาจะได้ประโยชน์ตรงนั้นเยอะนะครับเหมือนกับเราที่เราเคยไปช่วยติมอร์นะครับเมื่อ20ปีก่อนผมเพลินได้พบกับประธานาธิบดีติมอร์ซึ่งมาประชุมเปิดตัวเป็นสมาชิกตำแหน่งที่11นะครับเป็นครั้งแรกที่สิงคโปร์นะครับเขาขอบคุณคนไทยขอบคุณคุณจักรเพชรคุณจุฬารัตน์มาด้วยนะครับแล้วเขาพูดถึงชื่อคนไทยหลายคนที่ไปช่วยเขาเมื่อ20ปีก่อน
1: ซ
0: ึ่งตอนนั้นเราลำบากนะครับเรามีวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งแต่เราก็กัดฟันใช้เงินสับใช้ชาติใช้กองกำลังขนาดเล็กของเราไปช่วยฟื้นฟูประเทศเขา
1: ค่ะ
0: นะครับไปช่วยเขาปรับปรุงการเกษตรนะครับรักษาพยาบาลให้เขาขอบคุณมากแล้วผมเลยได้ถ่ายรูปมาอยู่บน Facebook ผมครับ
2: โอ้อิหร่านเขาก็ช่วยเราปล่อยเรือตั้งหลายลำแล้วก็อาจจะต้องไปช่วยเขาบ้างเหมือนกันนะครับอาจารย
0: ์20ปีข้างหน้าถ้าเราช่วยอิหร่านวันนี้นะครับเขาก็คงจะขอบคุณเราแต่ว่าก็อย่าให้เราเดือดร้อนนะครับเราจะต้องตังค์ก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าไม่ไปวันนี้จะไปตอนไหนครับคุณจะ
2: ใช่ครับโอ้นี่คือโอกาสของไทยเลยนะครับ
1: ค่ะ
2: วันนี้ขอบคุณอาจารย์ปริธานไปอย่างสูงเลยนะครับ
1: ขอบคุณมากนะคะอาจารย์
2: สวัสดีครับรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรครับผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศก็ชัดเจนเห็นภาพว่าโลกกำลังจะคลี่คลายเห็นตะวันออกที่ออกภาพที่ขึ้นที่ทางทิศตะวันออกไม่ใช่ตกทางที่ตะวันตกแล้วครับคุณเก๋ครับ
1: ฉะนั้นก็รอดูนะคะยังเป็นช่วงชี้ชะตาเหมือนกันนะว่า MOU ฉบับนี้เนี่ยจะพัฒนาไปสู่ข้อตกลงสันติภาพแบบถาวรได้หรือไม่อย่างไรนะคะแล้วก็โอกาสในความเรื่องของความขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องติดตามด้วยสำหรับประเด็นนี้นะคะก่อนที่จะไปพักค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับใครกำลังมองหานะคะเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะมีตัวช่วยดีๆเลยนะคะของสายเฮลตี้ค่ะยุคนี้ต้องมาพร้อมกับสุขภาพแล้วก็ความสะดวกสบายต้องทิ้งกันไม่ได้นะคะขอแนะนำค่ะเป็นคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรนะคะไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวแต่เขามาพร้อมกับซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำค่ะตัวหม้อข้างในเคลือบนอนสติ๊กข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานที่สำคัญนะคะมาถึง6ฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวค่ะสามารถตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระด้วยมั่นใจด้วยมาตรฐานของมอกแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีเต็มเลยนะคะคุณผู้ฟังโปรโมชั่นจากราคาปกติ 2,990 บาทลดเหลือเพียง990บาทย้ำนะคะว่าลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้รับของแถมไปทันที2รายการค่ะมีที่คีบอาหารแล้วก็ตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่ด้วยนะคะรวมมูลค่าของแถมเนี่ยก็เกือบ300บาทแล้วค่ะโทรเลย02-114-3390 02-114-3390ค่าส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
2: ส่วนใครที่อยากจะไปพักผ่อนและก็ได้เคล็ดลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยก็ต้องนี่เลยครับทริปพักผ่อนที่ได้ทั้งความสนุกไปนอนโรงแรม5ดาวกับ Smooth 105.5 ครับชวนคุณผู้ฟังแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนหรูอยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังเลยครับที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret ไปอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดเคล็ดลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายครับและจะได้วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับคลื่นสมองให้ผ่อนคลายกับ Sound Healing ครับและจะพาคุณผู้ฟังไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมและยังมีกิจกรรมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดไปด้วยกันครับงานนี้มีดีเจลูกว่าพิจิกาชวนนำเต้นกันด้วยกิจกรรมจะมีขึ้น 4-5

กรกฎาคมนี้ครับแพ็กเกจสุดคุ้มครับทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,500 บาทจองเลยครับที่ไลน์@ smooth fm ครับหรือว่าโทรที่

0: ก็อยากให้ร่วมสนุกแล้วก็ร่วมลุ้นร่วมโหวตกันนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะคุณผู้ชมด้วยนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะเป็นการต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกเลยนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันค่ะสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเลยร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้นะคะกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครู่เดียวครับช่วงหน้ามาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพยอมกันครับ
0: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: แล้วค่ะก็มาอยู่กันต่อนะคะกับแชร์เล่าข่าวเด็ดนะคะ 14:45 นะคะช่วงนี้เดี๋ยวจะได้สนทนาธรรมนะคะกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วกันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ก็วันนี้นะคะก็จะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องของใกล้ตัวเรื่องสำคัญในชีวิตประจำวันเนาะการดูแลตัวเองการฝึกจิตใจการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างมีความสุขนะคะก็คือเรื่องของการหล่อล้อมสังคมด้วยคุณธรรม
1: ใช่เลยครับยิ่งตอนนี้ใครได้ไปที่วัดสวนแก้วนอกเหนือจะได้ฟังธรรมได้เรื่องของจริยธรรมคุณธรรมแล้วก็ยังจะได้ทุเรียนกลับบ้านไปอีกด้วยแต่ว่าอย่าเผลอเอาทุเรียนขึ้นรถเมย์ไปนะครับคุณเก๋ มันจะเหมือนกับกรณีพระสงฆ์รูปหนึ่ง ที่คลิปเขาว่อนโลกโซเชียลเลยครับเอาทุเรียนขึ้นไปบนรถเมล์แล้วก็กลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วเลยก็ทำให้กระเป๋ารถเมล์หญิงคนหนึ่งที่อยู่บนรถทนไม่ไหวตักเตือนถึงกับมีการปะทะคารมจนพระรูปนั้นก็เห็นท่านย่านจะมีอายุพอสมควรน
0: ะ
1: เหมือนจะน้อยใจว่าถึงกับไล่พระลงจากรถเมล์เลยเหรอโยมใช่ไห
0: ม
1: แต่ก็มีคำหนึ่งที่พระท่านสะบัดออกมาไม่เคยกินเหรอทุเรียนอ่ะมันจะเหม็นได้ยังไงใช่ไหมเออคนไม่กินนี่เขาก็ไม่กินมันก็เหม็นพระก็เลยเผลอพูดคำว่าแล้วอย่าแหลกก็แล้วกันนี่แหละก็เลยเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลแชร์กันให้ว่อนเลยว่าอันนี้พระจริงหรือพระปลอมทำไมพูดจาอย่างนั้นนะครับอันนี้ระวังนะฮะก็เป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันในสังคมด้วยคุณธรรมด้วยมารยาทด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณเก
0: ๋ค่ะเอาล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวไปสนทนาธรรมกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะหลวงพ่อคะ
8: เจริญพรจ้า
0: ค่ะวันนี้เห็นลูกศิษย์บอกว่าหลวงพ่ออาพาธใช่ไหมคะเจ็บคอใช่ไหมคะ
8: เป็นวันสองวันตอนนี้ดีขึ้นแล้วเสียงกลับมานิดนึงแต่เสียงยังไม่เหมือนเดิมแต่ว่าพอใช้ได
0: ้ค่ะอันนี้คือพักผ่อนน้อยหรือว่าทำงาน
8: ตาไม่ใช่โดนฝน
0: โอ้
1: ช่วงฝน
8: ไปบินตะบาดก็โดนฝนตก
0: ค่ะ
8: หัวเปียกเลย
0: ให้หลวงพ่อหายไวๆนะคะ
9: ครับ
0: อ่ะหลวงพ่อขาทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะก็อยากจะชวนหลวงพ่อนะคะให้

0: หลักธรรมะเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมเรื่องของการหล่อหลอมสังคมด้วยคุณธรรมเนี่ยค่ะคือทุกวันนี้คนจำนวนมากใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะมีความเครียดสะสมนะคะหลวงพ่อมีหลักธรรมอะไรที่จะช่วยดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อที่จะควบคู่กันไปบ้างโดยเฉพาะเรื่องของหลักคุณธรรมค่ะหลวงพ
1: ่อต่อการอยู่ด้วยกันมีสติระลึกรู้อยู่ว่าเรามีอะไรจะต้องเจอต้องพบต้องกระทบถ้าเราเจอลบเจอแล้วกระทบแล้วพบแล้วเราเพียงทำพ่ายแพ้หรือว่าเราตั้งหลักตั้งสติอยู
2: ่
1: เวลากระทบอย่าให้มันกระเทือนเลื่อนลั่นอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องกระทบไม่ได้ก็มีบางคนนี่กระทบนิดกระทบหน่อยก็ไม่ได้
0: ค
1: นเราต้องกระทบได้ถึงไม่ยอมได้แต่ก็ต้องกระทบอยู่ดีเมื่อเรากระทบอยู่แล้วเราก็ต้องตั้งสติให้ดีว่าเราจะไม่กระทบแล้วกระเทือนเลื่อนลั่นท่านบอกว่าให้ทำตัวเหมือนระฆังแตก พระอรหันต์เนี่ยท่านจะมีชีวิตเหมือนระฆังแตก
2: ระ
1: ฆังแตกเนี่ยตีแล้วมันจะดังช่
2: อง
1: แต่ระฆังดีมันจะงังงังงังมันจะควรคลางบางคนกระทบพบแล้วมันควรคลางมันลังจนหนักวันไหวไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนละคังดีตะพึดตะพือตีละคลางอยู่นั่นแหละดังไม่ยอมหยุดต้องก็เรียกกังสดานก็ได้ละคังก็ได
2: ้
1: ท่านเปรียบพระอรหันต์เนี่ยเหมือนกังสดานปากแตกปุถุชนเหมือนกังสดานปากดีไปแล้วมันคางไม่หยุดจะดำงังงังงังงังแต่ตาพระอรหันต์มิงแม่แช่หยุดเกิดสติหยุดจากนั้นอยากเป็นคนละขังหรือกังสดานปากดีอาจทำเป็นแปดก็บ้างไปแล้วแช่ไม่ต้องงังงังมากนะ
2: โอ้ครับอย่างคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลครับหลวงพ่อพระที่ถือเอาทุเรียนเข้าไปในรถเมล์เนี่ยสงสัยโยมก็คงจะเป็นระฆังปากดีเหมือนกันครับหลวงพ่อฮะมันถึงไล่พระลงรถเมล์ได
1: ้กระทบกินไม่ได
2: ้โอ้ครับใช่ไหมฮะ
1: ต้องไล่พระลง
0: ค่ะค่ะหลวงพ่อคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยในสังคมมีความขัดแย้งทางความคิดค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะหลวงพ่อมีหลักธรรมข้อไหนที่จะช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันไหมคะ
1: เรามีสังคมนะคนในสังคมเนี่ยเขาเรียกพระวัฒนธรรม
0: ค่ะ
1: ที่หลายแบบหลายวัฒนธรรมหลายศาสนาหลายประเพณีถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ประนีประนอมไม่ลอมชอมไม่รู้จักทำตัวเหมือนกับน้ำกับน้ำน
2: ม
1: จะทำตัวเป็นน้ำกับน้ำมันน้ำมันเนี่ยมันผสมน้ำไม่ได้นะ
2: ใช่
1: มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้า
2: ครับ
1: มันจะลอยน้ำมันมันจะลอยนั้นอย่าทำตัวลอยเหนือคนอื่นครับตอนลอยเหนือคนอื่นเขาว่าเราชาติตระกูลดีกว่าการศึกษาดีกว่าฐานะดีกว่าอย่ายกตนข่มท่าน
0: ดีที่สุด
1: ถ้ายกตนข่มกันแล้วมันยังไงก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันแบบเจ็บปวดอ่ะ
2: ครับ
1: อยู่แบบเตี้ยๆต่ำๆอีโก้น้อยๆอัตตาน้อย
0: ๆ
1: นั่นแหละเป็นแ
0: ค่
1: การอยู่แบบสบายแต่ถ้าอยู่อย่างท้องลมขอไปไอ้อึงอ่างเนี่ยมันพองลมอวดลูกมัน
2: ครับ
1: ลูกมันบอกวันนี้เจออะไรไม่รู้แม่ตัวใหญ่จังเลยไอ้แม่ก็บอกใหญ่ขนาดไหนมันก็เลยพองพองแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ได้ไหมไอ้ลูกบอกใหญ่กว่านี้แม
0: ่โอ
1: ้
0: โห
1: พองอีกพองที่สุดระเบิดเจ
0: อ
1: พองไปพองมาแล้วพองระเบิดเจอนั้นคนอย่าทำตัวพองใส่กัน
2: ใช่อ
1: ะไรก็บอกข้าวรวงข้าวดีๆนะรวงข้าวเม็ดเต็มรวงเนี่ยจะอ่อนโชยจะอ่อนน้องไอ้คนไม่ควรเต็มคนเนี่ยข้าวเม็ดรีบตกเตะโตเตะโตเตะให้คนจะนอกเพราะเป็นคนต้องเพลิดเพลินของลมเนี่ย
2: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวก็ลมระเบิด

0: มีระเบิดกันทุกวันเนี่ย
1: คร
2: ับ
0: เพราะพองลมใส่กัน
1: ถ้า
0: หากว่ารถเฉียวชนกันนิดนึงคุยกันดีๆเรียกประกันมามันก็จบไอ้นี่พองลมใส่กันมึงรู
1: ้
0: พองไปพองมาปลุกคำว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครตัวเองยังไม่รู้ว่าเป็นใครมันจ
1: ะ
0: ไปมันก็แย่แ
1: หละ
0: มันพองลมจนลืมตัวก็มักจะทะเลาะกัน
1: ก็เรียกได้ว่าหลักธรรมานี้ใช้ได้ทุกวงการจริงๆนะคะหลวงพ่อคะ
0: ทุกเนี่ยทุก
1: อืมค่ะอย่างนี้เราจะร่วมกันสร้างสังคมด้วยคุณธรรมยังไงดีคะหลวงพ่อหลวงพ่อมีคาถาไหมคะคาถาหลวงพ่อพระพยอมเนี้ยค่ะท่องเอาไว้
0: เอาละคาถาเนี่ยได้วิเศษเลยตื่นขึ้นมาล้างหน้าเสร็จตามล้างหน้าวันนี้จะไม่เอาหน้าไปเผชิญกับใครจะไม่เผชิญหน้ากับใครเอาสติปัญญาเผชิญกัน
2: อ
0: ันนี้เดี๋ยวนี้ขอภัยนะไม่รู้เป็นไรชอบเผชิญหน้ากันชอบเถียงกันใส่หน้ากัน
2: นั่นน่ะสิ
1: ยอมกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: เอาหน้าห่างหน่อยนะ
2: ม
0: ันก็จะไม่เหม็นขี้หน้ากันมากแต่พอเอาหน้าเข้าไปประชิดกันมันก็ยิ่งเหม็นขี้หน้ากันมากนั่นอย่ามีเรื่องกับใครง่ายเป็นคนระงับเรื่องวันนี้ตื่นมาจะไม่มีเรื่องก่อเรื่องกับใคร
2: ครับ
0: ไม่หาเรื่องใส่ใครไม่เอาใครมาเป็นเรื่องเป็นราวมาเป็นภาระหนักสมองเปรียดเขาก็ไม่มีสุขอ่ะ
2: พ
0: ุทธเจ้าว่าไงมีสุขเพราะหมดเกลียดแต่พอเจอหน้าแล้วเกลียดกันหน้าเขาเอาละอย่างนี้สิโบราณเคยเขาบอกว่าถ้าเขาเกลียดขี้หน้าเราเนี่ยเราไม่ต้องแก้ไขก็ได
2: ้ครับ
0: เขาหนักใจเขาเองแต่ถ้าเราเกลียดขี้หน้าเขาเราต้องรีบแก้ไขเพราะมันหนักใจที่เรา
1: ค่ะเหมือนร้อนลนใจมันรุ่มร้อนอยู่ใช่ไหมคะในตัวของเราเองแต่คนที่ถูกเกลียดเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
2: ใช่ก็เรียกว่าหลวงพ่อได้ยินพวกผม2คนไหมครับหลวงพ่อครับ
0: ได้ยินแล้วตอนนี้ได้ยินแล้ว
2: อ๋อครับหลวงพ่อครับนี่ก็คือเรื่องราวของการที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าค่อยๆ คุยกันอย่าเสียงดังใส่กันนั่นเองนะฮะ
0: เขาบอกว่าตอนโมโหเนี่ยอย่าเพิ่งเผชิญหน้าห
2: ร
0: ือเย็นๆแล้วพอใจมันปกติแล้วค่อยเผชิญหน้ากันก็ได้คุยกันตอนโมโหเนี่ยมันไม่ได้เรื่อง
1: มีแต่จะเถียงกัน
0: โมโหมันหาย
1: มีแต่จะเถียงกันแล้วก็เอาชนะกันใช่ไหมคะ
0: จะเอาชนะกัน
1: โอ้ค่ะก็แยกย้ายกันไป
0: มีโก้กันจะไงอยู่อย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่ามีอัตตาอย่ามีอหังการอย่ามีอีโก้
1: ค
0: ่ะโชว์กันอยู่เรื่
1: อ
0: ยมีแต่อีโก้ใส่กันอยู่เรื่อยมันก็จะมีแต่เรื่องเปลืองตัวเจ็บตัวเจ็บใจอยู่ไปก็มีแต่ปัญหามีแต่เรื่อง
1: วันนี้ได้ข้อคิดแล้วก็หลักธรรมที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ
2: ได้คาถาละได้คาถาเสกล้างหน้าก่อนมาทำงานแล้วครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ล้างหน้าก่อนทำงานเจ๋วเลย
2: ครับ
0: แถมท้ายนิดนึง
1: ค่ะ
0: วันนี้ทุเรียนมะม่วงเงาะกังมังคุดกระท้อนที่วัดตอนนี้เต็มหมด
2: ครับ
0: อยากโยมมาทำบุญก็แจกกันแจกยังไงก็ไม่อยู่จากหมดออกมาเรื่อย
2: ครับ
0: ยังไงใครมาวัดช่วงนี้นะมาทำบุญช่วงนี้วิเศษที่สุดเลยนี้ไปแล้วไปทำวัดไหนก็ไปเพราะคนผลไม้เริ่มหมด
1: ค่ะค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าไปวัดแล้วนะคะได้ทำบุญนะคะแล้วก็ได้อิ่มท้องด้วยที่สำคัญได้ไปใกล้ชิดกับศาสนาด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: เรามีหลักของวัดเราว่าบุญก็ได้ใส่ก็เต็ม
1: ค่ะ
0: นะ
1: ได้ค่ะวันนี้
2: กราบนมัสการหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณหลวงพ่อพยอมเป็นอย่างยิ่งครับนี่คือพระราชธรรมนิเทศหรือหลวงพ่อพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วที่วันนี้ให้หลักธรรมหล่อหลอมสังคมด้วยคุณธรรมอย่าอีโก้ใส่กันเลยอย่าพึ่งเถียงกันจนหน้าแดงแล้วก็เอาหน้าแดงกับหน้าแดงเนี่ยมาเจอกันไม่เอานะเอาหน้าใสๆสวยๆแบบคุณไอรัชนกอย่างนี้มาประชิดกับคุณชัยชนกอย่างเงี้ย
1: แต่เขาชี้แจงแล้วเขาชี้แจงแล้วสำหรับภาพดังกล่าว
2: ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่เป็นการเอาหน้าแดงใส่กันนะเป็นเอาหน้าขาวๆ ของผู้ชายรูปร่างหล่อกับสสสาวสวยนี่เห็นไหมต้องเป็นอย่างนั้นสิครับท่านผู้ฟังคุณเก๋ครับ
1: ค่ะก็เป็นประเด็น

0: นะคะเดี๋ยวมีเวลาเนี่ยได้พูดคุยกันด้วยนะคะพูดถึงเรื่องของการเมืองเนี่ยจริงๆเรื่องของการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจริงๆวันนี้เนี่ยเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะได้อัปเดตกันด้วยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางในส่วนของกรรมธิการทั้งสวใช่ไหมคะแล
1: ้
0: วก็สส
1: สภาสูงกับสภาล่างสวกับสสฝ่ายค้านจูงมือกันไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไปหาตุลาการเลยครับว่าสรุปแล้วสสรประชาชนคนทั้งประเทศจะมีส่วนเลือกตั้งเข้ามาเพื่อให้สสรไปเลือกกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้หรือเปล่า
0: คือก่อนหน้านี้มีการถกเถียงกันเรื่องของที่มาสสรนะคะหลังมีการเข้าหารือกับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยคือก่อนหน้านี้หลายฝ่ายก็ตีความแตกต่างกันไปเนาะว่าจริงๆแล้วเนี่ยประชาชนสามารถเลือกสสรได้มากน้อยขนาดไหนแต่ว่าเมื่อวานนี้ทางศาลให้คำตอบมาแล้วนะคะวันนี้เนี่ยก็มีทั้งคุณนิกรแล้วก็มีในส่วนของพรรคเพื่อไทยด้วยก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญด้วยเดี๋ยวมีเวลานะคะเดี๋ยวได้คุยกันสำหรับประเด็นนี้แต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็กกันต่อค่ะ
1: ครับ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ดใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
3: ทุกเช้าวันศุกร์ฟัง Good Morning อาเซียน 7:00 ถึง 7:30 กับนายวัฒน์พบกับการวิเคราะห์เศรษฐกิจในอาเซียนและประเทศคู่ค้าไทยจะปรับตัวได้ทันแค่ไหนกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกมิติของนโยบายต่างประเทศติดตามฟังกันครับ
2: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟัง Good Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5

下卡。ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันปปส.เปรย์ข่าวปลอมยันไทยไม่ใช่ฐานผลิตยาบ้าสำนักงานปปส.ชี้แจงกรณีมีการแชร์ภาพและเนื้อหาในสื่อสังคมออนไลน์โดยนำผลการแถลงข่าวปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดตลาดเครือข่ายนายทัปนันหรือหนูเฉินเมื่อวันที่9มิถุนายนและภาพข่าวจากสื่อต่างประเทศว่าไทยคือฐานผลิตยาบ้ารายใหญ่มีสารเคมีผลิตยาบ้าทะลุ 1,100 ล้านเม็ดและอ้างว่าทางการเกาหลีใต้มาประจานการทำงานของไทยนั้นยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการตีความผิดและบิดเบือนข้อที่จริงโดยสิ้นเชิงโดยประเทศไทยเป็นเพียงทางผ่านไม่ใช่แหล่งผลิตของกลางที่ยึดได้50ตันคือสารตั้งต้นและเคมีพันทางอุตสาหกรรมที่ถูกนำมาซุกซ่อนไว้ตามโกดัง10แห่งไม่ใช่โรงงานผลิตยาเสพติดการจับกุมครั้งนี้คือการสกัดกั้นไม่ให้สารเคมีล็อตนี้ข้ามแดนไปถึงแหล่งผลิตได้สำเร็จตัวเลข 1,100 ล้านเม็ดหรือ700ล้านโดสตามที่สื่อเกาหลีคือการประเมินความเสียหายว่าหากปปส.ปล่อยให้สารตั้งต้น50ตันนี้หลุดรอดไปถึงโรงงานผลิตจะกลายเป็นยาบ้ามหาศาลดังนั้นตัวเลขนี้จึงสะท้อนถึงความสำเร็จของรัฐบาลไทยในการสกัดกั้นภัยคุกคามล็อตใหญ่รวมถึงกรณีสื่อเกาหลีใต้ที่นำเสนอข่าวชื่นชมและยกย่องความร่วมมือระหว่างสำนักข่าวกรองแห่งชาติสาธารณรัฐเกาหลีและสำนักงานปปส.ของไทยที่แลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกจนนำไปสู่การยึดสารตั้งต้นมหาศาลนี้ได้พร้อมเผยแพร่ภาพผู้นำไทยกล่าวขอบคุณความร่วมมือซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นในการปราบปรามยาเสพติดข้ามชาติปปส.เตือนระวังโคเคนสีชมพูยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่ที่กำลังระบาดในกลุ่มนักเที่ยวนางสาวอาริภาเกินบำรุงรองเลขาธิการปปส.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.เปิดเผยว่าสำนักงานปปส.ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาด

0: ของยาเสพติดสังเคราะห์ชนิดใหม่โดยเฉพาะ 2CB หรือ 2C โบรมีนซึ่งกำลังได้รับความสนใจจากกลุ่มนักเที่ยวและผู้ใช้สารเสพติดบางกลุ่มแม้ว่าจะมีชื่อเรียกว่าโคเคนสีชมพูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่โคเคนแต่เป็นสารเสพติดสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทและเป็นอันตรายต่อร่างกายอย่างรุนแรง 2C คล้ายกับ LSD และยา E ทำให้ผู้เสพเกิดอาการเคลิบเคลิ้มตื่นตัวผิดปกติประสาทหลอนเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงการรับรู้ผิดเพี้ยนขาดการยับยั้งชั่งใจและอาจมีพฤติกรรมเสี่ยงหรือก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและผู้อื่นได้หากเสพนานๆจะมีผลต่อสมองทำให้เกิดอาการหงุดหงิดง่ายหลอนประสาทเรื้อรังหากปริมาณมากเกินไปทำให้เสียชีวิตได้สิ่งที่น่ากังวลคือรูปแบบการแพร่ระบาดโดยอ้างอิงข้อมูลจากการประชุมระดับนานาชาติพบว่า 2CB หรือโคเคนสีชมพูมักมาในรูปแบบของยาเสพติดผสมแบบผสมที่ซับซ้อนถูกลักลอบจำหน่ายในรูปแบบผงเม็ดหรือแคปซูลและมีแนวโน้มถูกนำไปผสมกับสารเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ์ชนิดอื่นเช่นเคตามีนโคเคนหรือยาในกลุ่มเบนโซไดอาซิพินเพื่อทำให้เป็นสารผสมแฮปปี้วอเตอร์ซึ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับสารเกินขนาดทางนี้หากพบเบาะแสเกี่ยวกับการลักลอบค้ายาเสพติดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วนปปส.1386ที่พึ่งทุกปัญหายาเสพติดตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนชาวปัตตานีร่วมละหมาดฮายัตกว่า 5,000 คนวิงวอนขอพรดลบันดาลสันติสุขเกิดขึ้นชาวมุสลิมในจังหวัดปัตตานีทั้งชายและหญิงรวมพลังละหมาดฮายัตณมัสยิดกลางจังหวัดขอให้พื้นที่เกิดความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีพี่น้องประชาชนชาวไทยมุสลิมในพื้นที่เดินทางมาร่วมประกอบพิธีละหมาดฮายัตกันเป็นจำนวนกว่า 5,000 คนนำโดยนายแวดิรามแมมามิงจิประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีเป็นผู้นำละหมาดและขอพรให้เกิดสันติสุขและเกิดความร่มเย็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในห้วงที่ผ่านมาการละหมาดฮายัตในครั้งนี้มีความพิเศษเนื่องจากเปิดโอกาสให้กลุ่มสตรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงมีนางพาติมะสดิยามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเดินทางมาร่วมละหมาดกับพี่น้องมุสลิมเพื่อแสดงออกถึงพลังความสามัคคีความหวังในสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะขนส่งลำปางเรียกรถตู้รับส่งนักเรียนเข้าพบเพื่อรับการอบรมหลังขับรถฝ่าสัญญาณไฟจราจรและเฉี่ยวชนจักรยานยนต์รัตนาธนคำรายงานค่ะ
3: สืบเนื่องจากในกลุ่มสังคมออนไลน์ในจังหวัดลำปางได้มีการเผยแพร่คลิปที่หวาดเสียวของรถตู้รับส่งนักเรียนจำนวน2คันขับฝ่าสัญญาณไฟจราจรหรือไฟแดงบริเวณแยกม้าขาวใกล้กับโรงเรียนอนุบาลลำปางจนเกิดเป็นอุบัติเหตุเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์ความคืบหน้าเมื่อวานนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองลำปางสามารถติดตามตัวเจ้าของรถตู้มาได้แล้ว1คันซึ่งเจ้าของเป็นผู้ขับขี่เป็นชายอายุ56ปีรถตู้รับส่งนักเรียนสายแจ้งห่มเมืองปานทางเจ้าที่ตำรวจได้ตั้งข้อหาขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจรหรือฝ่าไฟแดงปรับขั้นต่ำ 1,000 บาทก่อนส่งต่อให้กับขนส่งจังหวัดลำปางดำเนินการต่อโดยทางด้านนายกฤษณ์ธนบัตรขนส่งจังหวัดลำปางได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของรถเพราะว่าขออนุญาตและตรวจสภาพถูกต้องแต่ด้วยพฤติการที่ขับขี่เข้าข่ายเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจึงให้เข้ารับการอบรมเพื่อปรับทัศนคติและทำประวัติเอาไว้ส่วนรถตู้คันที่2ในวันนี้ทางเจ้าที่ตำรวจจราจรสพ.เมืองลำปางสามารถติดตามรถคันดังกล่าวได้แล้วซึ่งเป็นรถรับส่งนักเรียนเช่นเดียวกันซึ่งได้ประสานเจ้าของรถให้เข้าพบในวันจันทร์นี้นอกจากนี้กรณีที่มีเพจดังได้แฉภาพรถตู้รับส่งนักเรียนอีกคันหนึ่งซึ่งภาพปรากฏมีเด็กนักเรียนนั่งแออัดกันอยู่ภายในรถจำนวนมากซึ่งทางขนส่งจังหวัดลำปางได้เปิดเผยว่าหลังจากทราบเรื่องได้ให้เจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบจนขณะนี้สามารถสืบทราบได้แล้วว่าเป็นรถคันไหนและอยู่ระหว่างประสานเจ้าของรถเข้าพบในวันจันทร์นี้เช่นเดียวกัน

0: มาธนกรรมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: 4หน่วยงานหนุนบทบาทเยาวสตรีไทยรุ่นใหม่เปิดเวทีค้นหาเยาวสตรีไทยดีเด่นสืบสานความเป็นไทยประจำปี2569นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่นสืบสานความเป็นไทยประจำปี2569มีนางเยาวเรศชินวัตรที่ปรึกษาสภาที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติและกระทรวงศึกษาธิการในการขับเคลื่อนโครงการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่นสืบสานความเป็นไทยประจำปี2569ซึ่งถือเป็นความร่วมมือสำคัญของทั้ง4หน่วยงานในการบูรณาการพลังเพื่อร่วมกันคัดเลือกและเชิดชูเกียรติเยาวสตรีไทยที่มีความรู้ความสามารถด้านการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยกล้าพูดกล้าคิดและมีความประพฤติดีงามเพื่อก้าวสู่ความเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในการเข้ารับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในงานวันสตรีไทยวันที่1สิงหาคม2569การประกวดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสาะแสวงหาเยาวสตรีไทยที่มีศักยภาพและพร้อมเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้กฤติยาสินธุวราวรรณรายงานค่ะ
2: กว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นที

0: ให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
2: อิสรีศรีวิชาญกุลค่ะ AI ไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีแต่คืออำนาจใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังนิยามโลกใหม่งานใหม่และรายได้ใหม่เห็นภาพก่อนย่อมก้าวได้ไกลกว่าพบกันใน Good Morning ASEAN ค่ะ
1: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 น. ถึง 7:30 น.ฟัง Good Morning ASEAN ทาง MCOT News FM 100.5
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6370

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: สิบห้านาฬิกาสิบเอ็ดนาทีครับชั่วโมงที่สองของแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันเสาร์วันนี้ก็ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังทางเพจของเรากันก่อนนะครับหลายท่านส่งข้อความมาพูดคุยกันทั้งคุณสุภชัยจันนิตส่งสติ๊กเกอร์และข้อความมาสวัสดีเราสองคนกันด้วยมีคุณวรวุฒิครับคุณวรวุฒิส่งคำว่าดีครับผมดีครับพี่พงศักดิ์สันติธารยนต์ก็ส่งข้อความมาสวัสดีรวมถึงพี่อเกนเจริญพรพี่สุประชัยจันนิตพี่จิรศักดิ์บุญสนิทนี่สวัสดีมาจากอุบลราชธานีเลยเอ๊ะอยู่หรือที่เลยกันแน่อาจำผิดจำถูกต้องขออภัยครับทักทายพี่บางดลด้วยนะครับคุณช่างหัวมันนะครับบอกว่าอยากให้ไปปราบมาเฟียแถวชลบุรีพัทยาด้วยปราบทั้งประเทศเลยครับก็เดี๋ยวปราบภูเก็ตให้สำเร็จก่อนนะพี่ช่างหัวมันนะทักทายพี่เสือนอนไม่หลับรวมถึงอีกหลายๆท่านกันด้วยพี่จินตนาฟื้นฟูบอกว่าตอนนี้สังคมไทยเราไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษกันแล้วไม่มีอุเบกขาเลยนะ

0: น่ากินทุเรียนเนี่ยยังไม่สามารถทนได้และสังคมจะอยู่ยังไงครับคุณเก๋ไปไล่พระลงจากรถเมย์ทำให้พระท่านต้องเดินลำบากเลยนะเนี่ยอันนี้ท่านเห็นใจมองอีกมุมหนึ่งใช่ไหมอยากให้ทุกคนมีเมตตากรุณาอุเบกขาทนให้ได้นะกับกลิ่นทุเรียนคือคนไม่กินนี่มันจะทนไม่ได้เลยใช่ไหมคุณเก๋คุณเก๋กินไหมครับ
1: ทานค่ะแล้วก็เป็นของโปรดด้วยชอบด้วยนะคะช่องทางไลน์ก็ส่งข้อความมาหลายท่านเลยนะคะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงอย่างคุณนินเคทีนะคะก็ส่งข้อความมาคุณนนท์นำหวานนะคะพี่เอกลาดพร้าวพี่เทียนท่าฉลอมพี่สุภชัยที่ดิน1689นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังติดตามรับชมรับฟัง FM 100.5 นะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับเรา2คนนะคะไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะคุยกันสืบเนื่องมาจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยเขาร่วมกับทางตำรวจสอทแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มีการแถลงผลปฏิบัติการในการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นการแถลงครั้งใหญ่เลยนะคะพบเงินหมุนเวียนจำนวนมากเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มในเรื่องของการลงทุนบล็อกเกอร์ต่างประเทศแล้ว DSI เนี่ยมีการระบุว่าจากการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้มีผู้ประกอบการไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจ Forex ใดๆเลยนะคะ
0: ครับ
1: ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีเครือข่ายจำนวนมากเลยเปิดให้ประชาชนลงทุนแล้วก็รูปแบบคล้ายๆกับบล็อกเกอร์ถูกกฎหมายนั่นเองค่ะ
0: ซึ่งไฮไลท์ที่ทำให้นักข่าวตาโตรวมถึงเราต้องตาโตกับ DSI ไปด้วยเพราะก่อนหน้านี้หลายฝ่ายบอกว่านี่เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ก็เป็นคดีเก่าที่ทำไมต้องมาทำใหม่ในห่วงเวลานี้จะสืบเนื่องประเด็นกับส.ส.หรือว่าผู้ที่เป็นรัฐมนตรีเงาของกระทรวง DE ของพรรคประชาชนอยู่หรือไม่ณขณะนี้เพราะไฮไลท์ที่เราดูอยู่เมื่อวานนี้ก็คือผังเส้นทางการเงินครับคุณเก๋ก็ปรากฏว่ามีเส้นเงินจากฝั่ง Payment Gateway มันไหลทะลักไปเข้ากระเป๋าของฝั่งส.ส.จากพรรคประชาชนนี่แหละครับซึ่งเส้นทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้มาตรงๆนะมันชิ่งผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็จะโอนมาเข้าบัญชีส่วนตัวของส.ส.พรรคประชาชนท่านนี้แต่ว่าที่น่าตกใจโอนรัวๆ14ครั้งครั้งละ2ล้านรวมไป28ล้านบาทแถมโอนในวันเดียวกันเป๊ะอีกก็คือ18กรกฎาคม2567อันนี้คือข้อมูลที่หลายคนจับตาดูว่าเชื่อมโยงกันได้ขนาดไหนและนอกเหนือจากส.ส.คนดังก็ยังมีดารานักร้องคนดังอีกใช่ไหมคุณเก๋ที่ถูกโยงในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่ม IB ก็อันนี้เองยังไม่พบเส้นเงินที่เชื่อมไปถึงในส่วนของส.ส.พรรคประชาชนแต่ว่าในส่วนของคณะกรรมาธิการการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรครับก็กำลังเดินหน้าในการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าโบรกเกอร์ Forex เถื่อนเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่เคยอนุญาตนะให้ทำการเปิดแอปหรือว่าเทรด Forex แลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศแบบนี้ก็เรียกว่าในส่วนของคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ครับเลขาคณะกรรมาธิการปปงของสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมที่จะเห็นว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าชี้แจงในสัปดาห์หน้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลความเท็จจริงว่าเส้นเงินเหล่านี้นั้นมันจะเชื่อมโยงถึงกระบวนการหลอกลวงไปถึงกลุ่มผู้คนใดบ้างซึ่งวันนี้เองครับเราก็จะไปสอบถามกับคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการปปงสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณธนดลครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณจักรเพชรครับคุณจุฬาลัตครับ
1: คุ
2: ณธนดล
1: คร
2: ับ
0: ก็เรียกว่าการที่ทางหน้าของคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรครับที่กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่เองมีประเด็นสำคัญอย่างไรครับที่เราจะช่วยสังคมให้ความกระจ่างและให้ความเป็นธรรมครับท่านครับ
2: ครับอย่างแรกนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางคณะกรรมการเนี่ยที่มีท่านพิทักษ์เตชโชเป็นประธานกรรมการเนี่ยครับมี มีประชาชนนะครับกลุ่มหนึ่งประมาณ23คนรวมกลุ่มกันมาเนี่ยมาร้องเรียนที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งยื่นเรื่องไปแล้วครับประมาณ2อาทิตย์แล้วแต่เราเพิ่งบรรจุเข้าวาระแล้วมันก็ประกอบข่าวที่ทางกระทรวงยุติธรรมโดย DSI นะครับได้เข้าไปจับกลุ่มกระบวนการนี้พอดีเลย

0: ซึ่งเราเป็นกระบวนการกับคนละกระบวนการที่ DSI เขาทำอยู
1: ่
0: แต่เราก็สนับสนุนครับสนับสนุนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทาง DSI เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมครับไปให้ทาง DSI สอบสวนเพิ่มเติมด้วยครับแต่ในฐานะกรรมาธิการเราเนี่ยซึ่งมีรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา129ที่ให้อำนาจไว้นะครับเราก็จะทำการสืบเรียกว่าศึกษาหาข้อที่จริงโดยเชิญหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีนะครับกตก็ดีนะครับและปปงเพื่อเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนี้นะครับว
1: ่
0: ามีกระบวนการไงตรวจสอบยังไงครับตามที่ผู้ร้องเขาได้ร้องมาที่กรรมการครับ
1: ซึ่งพฤติการของผู้ร้องเนี่ยสอดคล้องกับแนวทางของบล็อกเกอร์เถื่อนที่ถูกระบุที่ทำการเทรดเงินนี้ยังไงครับท่านธนดลครับ
0: คือประชาชนเนี่ยเขาเอาเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือประชาชนเนี่ยได้หลอกได้โดนหลอกเข้าไปในแพลตฟอร์มนะครับเพื่อไปสมัครเลยก็คือไปซื้อสมัครซื้อฟอเรตเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าจะให้ผลตอบแทนสูงพอสมัครเข้าไปพอโอนเงินเข้าไปแพลตฟอร์มก็ปิดเลยครับซึ่งความเสียหายเนี่ยเราก็ได้เข้าไปดูเบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นลิงก์กับ3บริษัทใหญ่มีอักษรย่อพอพานอ.อ่างและมอม้านะครับซึ่งเราก็จะเชิญหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยกรอตอและปปงเนี่ยเข้ามาสืบและสอบถามว่าทางหน่วยงานท่านเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลของเรื่องนี้ไหมและเรากรรมาธิการมีข้อมูลที่ผู้ร้องร้องเข้ามาเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยว่ามีการให้อนุญาตไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่รับการอนุญาตเลยประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยหลังเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรอตอก็ดีนะครับหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการดำเนินการกับกระบวนการนี้ไปแล้วอย่างไรบ้าง
1: นี่
0: คือสาระสำคัญของเรื่องนี้ครับแล้วเราก็จะพอหลังจากที่ประชุมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาแถลงข่าวให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่อง Forex 3D เนี่ยที่มีกระบวนการเหล่านี้ออกมาเลยแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยมูลค่าเป็นพันล้านนะครับ
1: โอ้ใช่ครับ
2: อย่างรูปแบบของการหลอกลงทุนนะคะพอจะบอกได้ไหมคะเขาใช้วิธีการแบบไหนจะได้เป็นการระมัดระวังด้วยอะค่ะประชาชนทั่วไปอะค่ะ
0: ครับเรียนพี่น้องประชาชนเลยนะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับอย่างแรกเนี่ยเขาก็จะไปติดโฆษณานะครับตามโลกอินเทอร์เน็ตที่เราเข้าเว็บไปเนี่ยก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาส่วนที่สองนะเขาใช้ความน่าเชื่อถือโดยมีวิทยากรที่เป็นพวกสอนออกตามรายการดังๆเนี่ยเข้ามาเป็นวิทยากรที่เขาเปิดหลักสูตรแล้วก็ชักชวนประชาชนเนี่ยเข้ามากระบวนการนี้เป็นกระบวนการคล้ายๆกับการขายตรงเลยหรือแชร์ลูกโซ่เลยครับก็ชวนประชาชนเข้ามาดูว่ามีผลตอบแทนเท่าไหร่แล้วก็ให้ผู้ที่เด่นมีความน่าเชื่อถือทางสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราก็ดีผมไม่ได้เอ่ยว่าเป็นรายดาคนไหนนะครับเป็นพิธีกรที่มีรายชื่อดังๆเนี่ยคือเราเปิดภาพเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นใครแล้วก็เข้ามาเป็นวิทยากรแล้วก็มาบอกลงทุนแบบนี้เราได้เท่าไหร่ผลตอบแทนซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาชนก็ไปหลงเชื่อครับก็ไปสมัครเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มพอโอนเงินเข้าไปก็ไม่ได้เงินแล้วแพลตฟอร์มก็ปิดด้วยนี่ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายจริงๆเนี่ยอยู่ในมือผมเนี่ยมีเกือบร้อยบริษัทเลยนะครับว่าที่ไปโกงประชาชนเนี่ยแล้วปัจจุบันเนี่ยแต่ความเสียหายเนี่ยมันไปเข้าลิงก์โดยมี3บริษัทแพลตฟอร์มใหญ่เนี่ยเป็นรูปแบบของเกตเวย์เพย์เมนต
1: ์
0: คือช่องทางโอนเงินเข้ามาแล้วก็ไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครด้วยที่มีเงินเข้าไปที่ทางกรรมธิการเราไปดูเบื้องต้นมานะครับแล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนครับตอนนี้ให้หยุดเรื่องการลงทุนเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วก็ให้ฟังโฆษณาข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากสำนักสำนักแห่งชาติจากกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆก่อนที่ท่านจะลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าไปลงทุนอะไรที่มันได้ผลประตอบแทนได้ง่ายเลยไม่มีจริงนะครับบนโลกนี้ไม่มีจริงครับ
1: ครับก็ทำให้ทางคณะกรรมการปปงของสภาผู้แทนราษฎรก็จะลุยตรวจสอบบริษัทรับชำระเงินเหล่านี้นะครับว่าจะเอี่ยวเส้นทางของโบรกเกอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่ตำรวจและ DSI ชี้แจงว่านี่คือกลุ่มที่ไปเปิดแอปแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะทำหน้าที่เอาไปฟอกเงินด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
0: ที่เราเจอเป็นแบบนั้นครับแต่เราต้องดูพยานฐานให้ชัดเจนว่าอยู่ในกระบวนการหลอกลวงของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าถ้าเราดูแล้วชัดเนี่ยเราส่งให้หน่วยงานภาครัฐคือกระทรวงยุติธรรมโดย DSI สำนักตรวจแห่งชาติตำรวจไซเบอร์ดำเนินการแน่นอนครับเอกสารหลักฐานเนี่ยพร้อมหมดแล้วครับที่เรามีเราเหลือแค่ส่งต่อให้หน่วยงานเท่านี้ครับสนับสนุนรัฐบาลปราบปรามเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับกรรมาธิการปปงและยาเสพติดครับ
1: ครับแต่ว่าแม้ห่วงเวลานี้ก็อดที่จะคิดไม่ได้ครับว่าจะเกี่ยวข้องโยงไปถึงรัฐมนตรีเงา DE ของพรรคประชาชนด้วยหรือเ

0: เปล่าอันนี้ทางกรรมธิการก็จะให้ความเป็นธรรมด้วยใช่ไหมครับ
1: คือคุณจักรพงศ์ครับ
0: จากเพชรครับ
1: เราพูดกันแบบนี้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองนะครับหรือว่าคุณจะใหญ่โตมาขนาดไหนหรือจะเป็นข้าราชการหรือเป็นดาราหรือเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือประชาชนธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดคุณทำความผิดกฎหมายคุณต้องโดนอยู่แล้วครับกฎหมายเนี่ยเขาไม่ได้แบ่งชนชั้นนะครับว่าคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นดาราคุณเป็นส.ส.หรือคุณเป็นใครก็ตามแต่กฎหมายเนี่ยประคับใช้เท่าเทียมกันแต่พอมันมีข่าวว่าเป็นส.ส.จากพรรคประชาชนขออนุญาตเอ่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยถ้าเขาผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ถ้าเขาไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยกฎหมายเขาเขียนไว้แบบนั้นซึ่งเราไม่สามารถแบ่งแยกได้แต่ที่ประชาชนเนี่ยเขาสนใจเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไง
0: ใช่ก็จึงทำให้ทางหลายฝ่ายก็อดจะเชื่อมโยงไม่ได้แต่ว่าจากการตรวจสอบของท่านธนดล3บริษัททั้งพอมอเนี่ยมันน่าสงสัยยังไงบ้างครับท่านครับ
1: อย่างแรกเลยนะครับเป็นเกตเวย์เพย์เมนต
0: ์
1: เป็นตัวแรกเลยที่การจ่ายเงินให้กับบริษัทต่างๆเข้าไปเหมือนเป็นกระบวนการฟอกเงินนะครับหลักๆก็คือเนี่ยคือตัวกลางเลยนะครับพอได้รับเงินจากแพลตฟอร์มก็ส่งไปให้เกตเวย์เพย์เมนต์พอเพย์เวย์เพย์เมนต์ก็เอาไปให้กับตัวการใหญ
0: ่
1: แต่ครับเป็นช่องทางง่ายแต่พวกนี้ไม่ได้รับอนุญาตเลยไม่มีการอนุญาตในประเทศไทยด้วยเรื่องฟอเร็กซ์ครับยืนยันครับ
0: ครับก็แล้วก็มันจะไปสอดคล้องกับข้อมูลของ DSI ด้วยนะครับที่ว่ามันจะมีการโอนไปถึงบัญชีส่วนตัวซึ่งอันนี้เองก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางด้านของส.ส.พรรคประชาชนด้วยแต่ก็แน่นอนแล้วครับ3บริษัทที่ท่านบอกว่าพอ ม.อ.เนี่ยมันก็อาจจะปรากฏภาพของผู้บริหารที่อาจจะเคยถ่ายรูปคู่กันกับส.ส.ของพรรคประชาชนด้วยอันนี้ท่านมองยังไงบ้างครับนะครับ
1: อันนี้ไม่มีมุมมองครับเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆครับก็ว่าใครผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับ
0: ก็อาจจะอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะจะรู้จักมักจีกันอาจจะมีการเทียบว่าเอ๊ะถ่ายรูปด้วยกันก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้จักกันเป็นการทั่วไปก็ได้ใช่ไหมครับนะครับ
1: คือเอางี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะ
0: ครับ
1: บุคคลพวกนี้พอเห็นบุคคลมีชื่อเสียงก็จะมาถ่ายรูปกันไม่ว่าเฉพาะฟอสที่มีข่าวเป็นคนอื่นที่มีบุคที่มีชื่อเสียงก็มีคนไปถ่ายรูปกันหมดพอเราคนที่มาถ่ายรูปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพอมีเรื่องขึ้นมาก็เอารูปพวกนี้เอามาเล่นงานกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเราก็ต้องระวังตัวด้วยอย่าไปถ่ายสุ่มสี่สุ่มห้าอันนี้ข้อควรระวังไว้ครับ
0: โอ้ครับครับก็อันนี้คือสิ่งที่เรียกว่าทางคณะกรรมการการป้องกันการฟอกเงินและปราบปรามยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกว่าจริงจังนะครับกับการที่จะช่วยสังคมให้หมดสิ้นไปสำหรับธุรกิจที่เรียกว่าหลอกลวงประชาชนแล้วก็ทำให้เงินตราไหลออกนอกประเทศด้วยนี่เป็นภารกิจสำคัญเลยใช่ไหมครับที่ท่านธนดลวันนี้มาเป็นเลขากมธ.ปปง.ของส.ส.เพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะครับนะครับ
1: ครับคือผมเองเป็นนักกฎหมายนะครับมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วตามพ.ร.บ.ฟอกเงินปี2542นะครับมาตรา3มี28ฐานความผิดถ้าความผิดไหนที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในภายใต้ของกรรมาธิการปปง.และยาเสพติดซึ่งมันมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินเป็นหลักครับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็ยื่นเข้ามาได้ที่กรรมาธิการปปง.และยาเสพติดที่สภาผู้แทนราษฎรได้เลยครับยินดีครับและตอนนี้อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเรื่องการให้ลงทุนและตอบแทนง่ายไม่ว่าจะเรื่องฟอเร็กซ์หรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ของฟรีที่มีในโลกครับของขอยืนยันครับ
0: ครับและสุดท้ายท่านก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อที่เราจะดูว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายตัวไหนและก็จะวางมาตรการที่จะป้องกันในอนาคตด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมีการแถลงความคืบหน้าหลังจากที่ประชุมและก็เชิญหน่วยงานต่างๆมาครับขอบคุณครับ
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านธนดลไปอย่างยิ่งครับ
2: คร
1: ับครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก็เวลาท่านจำกัดขอพระคุณไปอย่างยิ่งครับที่เสียสละเวลามาพูดคุยกันก็เรียกว่าอันนี้หลายท่านก็คงจะรู้จักมากคุ้นครับเขาคือมือปราบรุกที่สปก.อันนี้ผมไม่ได้ให้เองนะ AI บอกเอาไว้พิมพ์ชื่อคุณธนดลลงไป AI เขาบอกเลยนะนี่คือมือปราบที่ดินสปก.วันนี้มานั่งตำแหน่งเป็นเลขากมธ.ปปง.จากปราบที่ดินรุกสปก.จะมาปราบเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดนะครับก็รอติดตามครับสัปดาห์หน้านอกเหนือจาก กรรมธิการปปงยังมีกรรมธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรอีกหนึ่งหน่วยได้นะคุณเก๋ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเองนะคะทางประธานกรรมธิการตำรวจนะคะก็จะมีการเชิญคุณภาวุฒินะคะเพื่อ

0: ื่อที่จะให้ชี้แจงด้วยนะคะก็สำหรับประเด็นนี้นะคะก็เห็นทางคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีของพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมาธิการตำรวจเพื่อพิจารณาเชิญคุณภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการตำรวจด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้คุณภาวุฒิได้ใช้กลไกของกรรมาธิการในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะคะหลังจากที่ DSI ได้มีการแถลงแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณภาวุฒิด้วยนะคะเพราะว่าต
1: ้
0: องบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยณขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาอะไร
1: ไม
0: ่
1: มีหมายเรียก
0: ใช่
1: ให้นะคะเป็นแต่พยานก่อน
0: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าโอกาสนี้เนี่ยก็จะให้คุณภาวุฒิได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะคะว่าจะมีการเข้ามาชี้แจงในวันแล้วก็เวลาใดรวมไปถึงจะมีการพิจารณาเชิญบุคคลหรือตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมให้ข้อมูลด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะไม่ใช่แค่คุณภาวุฒิคนเดียวนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเห็นว่าทางกรรมาธิการตำรวจเนี่ยเขาจะกำหนดความชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะ ท
1: ี
0: นี้ไปดูความเคลื่อนไหวของคุณภาวุฒิกันบ้างนะคะ ก
1: ็
0: ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าข่าวที่ออกมาเองเนี่ยทางคุณภาวุฒิก็ออกมาชี้แจง ค
1: ุ
0: ณภาวุฒิพงษ์วิทยะพานุส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าขอชี้แจงนะบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยผมก็เคยประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์แล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีนะคะโพรไวเดอร์อีกมากมายที่ยังเป็นนะคะอีกทั้งเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทเลยลูกค้าก็มีทั้งบริษัทในประเทศแล้วก็บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศด้วยคือตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็บอกแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวเนี่ยสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้เนี่ยทางคุณภาวุฒิได้ออกจากการเป็นกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วด
1: ัง
0: นั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงนะคะตนไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วนะคะคุณภาวุฒิยังบอกด้วยว่าส่วนข้อเท็จจริงเรื่องของเงิน28ล้านที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของตนเองเนี่ยขอชี้แจงนะคะบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบโกลด์เทรดดิ้งค่ะกับกับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนโบรกเกอร์แล้วก็บอกว่าการลงทุนทองคำนี้เนี่ยเหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้ามาสู่บัญชีในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำโดยเมื่อฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อขายย่อมมีการฝากแล้วก็ถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งนะคะแต่ว่าในที่สุดในกรณีนี้เนี่ยคุณภาวุฒิก็บอกว่าขาดทุนนะแล้วก็หยุดการลงทุนไปนานแล้วด้วยค่ะ
1: ก็ตอนนี้คุณภาวุฒิก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์และยังไม่ได้ไปตกเป็นผู้ต้องหาแต่อย่างใดนะครับ DSI ก็ยังต้องการแค่ให้มาชี้แจงว่า28ล้านบาทที่โอนมา14ครั้งเนี่ยมันค่าอะไรใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: มันมีที่มาที่ไปยังไงและ DSI ก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีใบสั่งทางการเมืองและไม่ได้จ้องจะเล่นงานใครซุ่มสืบสวนมานานกว่า6เดือนแล้วนะครับก็นี่คือในกลุ่มของกลุ่มแรกเลยครับที่ DSI รวมถึงสื่อมวลชนติดตามว่าการออกมาเปิดโปงขบวนการหลอกลวงเทรดเงินต่างประเทศในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้อุทาหรณ์และก็บทเรียนกับสังคมและเราก็เห็นกันชัดๆเลยนะครับคุณเก๋ว่ามี3กลุ่มหลักๆก็คือตัวการเปิดกระดานเถื่อนที่ทำหน้าที่เปิดแพลตฟอร์มรับลงทุนเทรดเงินตราต่างประเทศหรือว่า Forex โดยไม่มีใบอนุญาตอันนี้คุณธนดลบอกว่าชัดเจนแล้วนะครับแถมยังมีบริษัทที่เกี่ยวข้องไปจดทะเบียนอยู่ตามหมู่เกาะต่างๆนอกประเทศเพื่อเลี่ยงกฎหมายกลุ่มนี้แหละครับที่หลายคนติดตามว่าผู้บริหารของแอปเจ้าของบริษัทเหล่านี้จะเชื่อมโยงยังไงไปถึงส.ส.จากพรรคประชาชนแล้วเขาเกี่ยวเอี่ยวเนื่องหรือไม่เพราะมีรูปถ่ายของคุณส.ส.พรรคประชาชนท่านนี้กับผู้บริหารของกลุ่มเหล่านี้ด้วยอันนี้เองก็ต้องให้ความเป็นธรรมอย่างที่คุณธนาดลบอกคนดังคนมีชื่อเสียงใครๆก็ขอถ่ายรูปได้เป็นเรื่องธรรมดานั่นเองนะครับและอีกกลุ่มหนึ่งที่

0: น่าสนใจก็คือแก๊งหน้าม้าล่าเหยื่อหรือว่า IB นี่แหละครับที่วันนี้ก็มีนักร้องดารานักแสดงตกเป็นเป้าด้วยเหมือนกันว่ากลุ่มนี้แหละครับที่ทำหน้าที่เป็นแม่ทีมชักชวนคนมาลงทุนตามสไตล์กินหรูอยู่สบายอวดความรวยใช้ชีวิตแบบฟู่ฟ้าใช่ไหมคุณเก๋และยังเปิดคอร์สสอนเทรดหุ้นเทรดทองอีกโอ้โหอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ให้กับคนที่อยากจะลงทุนแต่ก็ต้องดูให้ดีนะครับว่าถ้าเข้าข่ายพฤติกรรมหลอกลวงแสบๆแบบนี้นั่นก็คือตอนแรกลงทุนไปก็ยอมให้ถอนเงินกำไรออกมาเพื่อสร้างความตายใจให้กับเราแต่พอเราหลงเชื่ออยากจะลงทุนก้อนใหญ่ครับคุณเก๋อันนี้แหละครับระบบ Forex มันจะเริ่มออกลายจะเริ่มดึงเชงเริ่มหน่วงเวลาล็อกคำสั่งซื้อขายระบบขัดข้องสุดท้ายครับไม่ได้เงินบาทเดียวครับเห็นว่าตอนนี้ผู้เสียหายในมือ DSI มีกว่า500กว่ารายแล้วตำรวจไซเบอร์มีอีก65รายแล้วก็อีก 3-4 รายไปร้องกรรมาธิการปปง.ของท่านธนดลเนี่ยก็รวมแล้ว500กว่ารายนะครับค่าเสียหายทะลุเป็นพันล้านบาทแล้วครับคุณกี่ครับ
1: ค่ะนะคะก็รอดูเรื่องของหลักฐานนะคะก็ว่ากันไปตามเรื่องของพยานหลักฐานนะคะส่วนเรื่องของการเมืองก็มีคนตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเอ๊ะอย่างในส่วนของส.ส.พรรคประชาชนเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าการที่ออกมานะคะเปิดในครั้งนี้เนี่ยต้องการที่จะเป็นการดิสเครดิตหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่ากำลังตรวจสอบรัฐบาลอย่างเข้มข้นเลยนะคะอ่ะก็ว่ากันไปนะคะถือว่าเป็นหลายมิติเลยสำหรับข่าวนี้เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
0: สิบห้านาฬิกา36นาทีครับช่วงสุดท้ายกันแล้วสำหรับแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันเสาร์ที่20มิถุนายนในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับคุณเก๋จุฬารัตน์ประพฤติและผมติ้งหนุ่ยจากเพชรก็ทักทายคุณผู้ฟังทั้งทาง LINE ทั้งทางเพจรวมถึงทุกๆช่องทางกันด้วยจะไปอ่านกลอนพี่เทียนหาไม่เจอครับคุณเก๋ครับก็เดี๋ยวค่อยอ่านให้ฟังนะครับสำหรับกรเพราะแต่แน่นอนครับว่าช่วงนี้หลายคนตาโหลเพราะกำลังลุ้นกันเหลือเกินครับสำหรับเรื่องของบอลโลกใช่ไหมคุณเก๋เรียกว่าตอนนี้ครับแฟนๆที่ติดตามกันอย่าชมเพียงอย่างเดียวครับมาร่วมสนุกและสร้างสีสันกับ M-Cord ของเราวันนี้ M-Cord ของเรากำลังเฟ้นหา M-Cord Super Fan ครับในช่วงของการแข่งขันบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันก็เปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมกิจกรรมส่งแรงเชียร์ทีมชาติที่ท่านชอบและลุ้นของรางวัลรวมมูลค่า 2,600,000 บาทก็เข้าไปติดตามที่เว็บไซต์ cheer.com

0: mcot.net นะครับง่ายๆเลยครับก็พิมพ์คำว่าเชียร์เป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ตามด้วย mcot.net ก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบแล้วท่านไปซื้อบัตร mcot superfan ครับท่านจะได้ร่วมกิจกรรมบวชทีมที่ท่านชื่นชอบแล้วบัตร superfan ที่ท่านจะได้ซื้อนั้นก็ง่ายๆครับราคา20บาทครับซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมบวชเลยทีเดียวครับก็สุดคุ้มนะครับเป็นบัตร Mcot Superfan Diamond ราคาที่500บาทอันนี้ท่านจะได้ใบในการร่วมบวชถึง300ใบก็จะมีโอกาสเขียนทีมโปรดของท่านได้เยอะๆ300เลยทีเดียวนะครับแน่นอนว่าท่านจะมีโอกาสลุ้นรางวัลทั้งรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอนครับเรียกว่าเป็นฟาริซอน MPV EV ที่ประหยัดแล้วก็เป็นรถไฟฟ้ารุ่นใหม่เป็นรถแวนที่หลายคนเรียกว่าซุปเปอร์แวนเลยนะครับมูลค่า 1,599,000 บาท1รางวัลอันนี้รางวัลใหญ่ครับและยังมีรางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 อีก5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศอีก24รางวัลและGo Gift Voucher อีก5รางวัลครับแถมยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ของเราจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมก็ติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมนะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 ของ20กรกฎาคมนี้ครับมาร่วมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันกับ Mcot ของเราครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะนะคะเป็นกิจกรรมนะคะเรียกได้ว่าสามารถที่จะร่วมสนุกกันได้นะคะสำหรับคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะสำหรับเรื่องของศึกชิงผู้ว่ากทมนับถอยหลังแล้วนะคะเหลือเวลาไม่อีกกี่วันแล้วนะคะ
0: 8วันสุดท้ายแล้วคุณเก๋ครับที
1: ่
0: คนกรุงจะได้ไปเลือกอย่าให้กล่อยนะออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะ
1: เขาค่อนข้างเป็นห่วงเหมือนกันนะคะเพราะว่ากลัวว่าคนจะออกไปใช้สิทธิ์นะคะเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยน้อยเพราะว่าถ้าดูจากผลโพลอะไรต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนว่าคนสนใจน้อยแต่ว่ากกต.เนี่ยตั้งเป้าเอาไว้นะคะ 70% นะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็ยังมีในส่วนของผู้สมัครหลายๆท่านลงพื้นที่นะอยู่หลายท่านเลยทีเดียวเพราะว่าใกล้จะช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางคุณเท้งก็นำทัพผู้สมัครสก.ไปแห่รอบกทม.ชั้นในนะก็เรียกได้ว่าในช่วงของโค้งสุดท้ายคุณอนุชาก็ไปหาเสียงที่ย่านสาทรแล้วก็มีการประกาศเรื่องของยุทธศาสตร์การยกระดับเรื่องของระบบขยะ
0: อันนี้ดร.เจมส์จากพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยก็จะชูเรื่องของยุทธศาสตร์องคาพยพนะคะแล้วก็อีกหลายๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็ยังคงลงพื้นที่กันอย่างต่อเนื่องคึกคักเลยทีเดียวค่ะ
0: ดร.มอลลี่ก็ยังไปลงพื้นที่กับเขาเลยม
1: อ
0: ลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขก็เรียกว่าเห็นโพแล้วเธอเหมือนจะหน้าชื่นตาบานยิ้มได้เลยนะเห็นว่าตอนนี้โพทำคะแนนเธอไปรถต้นคอผู้ว่าอดีตผู้ว่าชัดชาติแล้วนะครับก็เรียกว่าอันนี้เป็นสีสันและความมั่นใจของผู้สมัครอิสระอีกหนึ่งท่านที่เรียกว่าได้กระแสเพราะวันนี้เธอไปหาเสียงริมตลาดริมบึงเขตหลัก4ไปชูแผนเศรษฐกิจแก้ปัญหาเมืองเรื้อรังเอาเทคโนโลยี AI มาช่วยแก้จราจรแก้น้ำท่วมและผลโพลที่ออกมาเธอถึงกับยิ้มได้แล้วยังโวว่าคะแนนหายใจรถต้นคอคุณชัดชาติแล้วอันนี้ต้องให้กำลังใจในฐานะรุ่นพี่สื่อมวลชนครับ
1: ใช่ค่ะขนาดเดียวกันนะคะความเคลื่อนไหวของกกต.นะคะก็วันนี้เนี่ยก็จะมีการเปิดศูนย์สืบสวนและไต่สวนด้วยนะช่วงเลือกตั้งท้องถิ่นนะคะ 20-28 มิถุนายนนี้เพื่อที่จะเดินหน้าในการปราบโกงเข้มเลยค่ะสำนักงานกกต.เดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและก็ปราบปรามการทุจริตเลือกตั้งอย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนวันเลือกตั้งนะคะมีการเปิดศูนย์ประสานงานการสืบสวนแล้วก็ไต่สวนระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 19:00 นค่ะศูนย์นี้เนี่ยก็เปิดมาเพื่อที่จะรับแจ้งเบาะแสตรวจสอบข้อร้องเรียนแล้วก็เร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้กระทำผิดแล้วก็ได้มีการบูรณาการร่วมกับตำรวจด้วยผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดพนักงานสืบสวนแล้วก็ไต่สวนและหน่วยงานด้านการข่าวจากส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคด้วยนะคะรวมไปถึงการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติการเชิงรุกระหว่างวันที่19ถึง28มิถุนายนนี้เพื่อที่จะเฝ้าระวังติดตามแล้วก็สืบสวนพฤติการที่อาจจะเข้าข่ายทุจริตเลื

ตั้งอย่างใกล้ชิดทุกพื้นที่เลยค่ะทั้งนี้กกต.ขอย้ำนะคะว่าการซื้อเสียงการให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์เพื่อจูงใจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมไปถึงการกระทำใดๆที่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้งจะต้องถูกตรวจสอบแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่างเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็อย่างเด็ดขาดด้วยซึ่งถ้าหากพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตเลือกตั้งคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถแจ้งได้ทันทีเลยนะคะเพราะว่าทุกข้อมูลหรือเบา

0: การกระทำผิดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะสามารถที่จะแจ้งเบาะแสหรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขนะคะ02-141-8860 02-141-8579แล้วก็หมายเลขสุดท้ายนะคะ02-141-8858ค่ะก็ระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีจนถึง 19:00 นค่ะอันนี้ก็จะเป็นศูนย์นะคะในการสืบสวนแล้วก็ไต่สวนในช่วงของการเลือกตั้งท้องถิ่นนั่นเองค่ะ
1: ก็เรียกว่ามาช่วยกันนะครับทำให้การเลือกตั้งสุจริตโปร่งใสภายใต้สโลแกนรวมพลังกทมเลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมนะครับก็เราจะเห็นได้ว่าเมื่อประมาณ16มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นการแสดงออกถึงการรวมพลังที่อยากจะให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งอย่างโปร่งใสก็มาลุ้นกันว่าคนกรุงที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกทม 4,500,000 คนจะออกมาสร้างประวัติศาสตร์กันกี่คนนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางกกต.เองอยากจะเชิญชวนไม่อยากให้กร่อย28มิถุนายนนี้ 8:00 น.เช้ายิงยาวถึง 5:00 น.เย็นอ
0: ัน
1: นี้คือปฏิทินที่เราต้องจำเอาไว้ตั้งปลุกลุกโหวตด้วยนะฮะจะได้มานอนหลับทับสิทธิ์อันนี้คือสิ่งที่กทม.เข้มข้นพร้อมแล้วทั้ง50เขตเลยนะครับสำหรับความพร้อมในการจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ต่างๆตอนนี้โอ้โหพร้อมแถม PR ฉ่ำเลยทีเดียวใช่ไหมคุณเก๋ขับไปตามแยกใหญ่ๆก็จะเห็นไวนิลมี MV ภาษามือจอ LED ตามแยกสำคัญสำคัญก็ยังมาเลยนะคุณเก๋นะอันนี้เองก็ถือว่าเป็นการ PR แบบฉ่ำๆพรึบๆในจุดต่างๆที่ตอนนี้กรุงเทพมหานครก็มีทั้ง11พันธมิตรเครือข่ายมาร่วมกันที่จะปรูพรมกระจายสื่อเพื่อให้คนกรุงนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างล้นหลามให้มันคึกคักเหมือนปี65ใช่ไหมคุณเก
0: ๋
1: ที่ครั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมโอ้โหคนได้เป็นผู้ว่าคะแนนเป็นล้านเลยนะคุณเก๋นะ
0: ค่ะพาไปดูปฏิบัติการของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกันบ้างนะคะเปิดปฏิบัติการล้างบางนอมินีต่างด้าวเป็นเฟส3แล้วนะคะแล้วก็บุกไปในพื้นที่3จังหวัดด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังภูเก็ตพังงากระบี่นะคะแล้วก็สามารถยึดทรัพย์เนี่ยได้เป็นพันๆล้านเลยและที่สำคัญข้อมูลที่น่าตกใจเจอนะคะเจอคนที่เรียกได้ว่าเป็นคนที่ไม่น่าจะมีศักยภาพในการที่จะไปจดบริษัทได้นะคะเรียกว่าไปถือหุ้นแทนนะบังหน้าเลยทีเดียวค่ะปฏิบัติการครั้งนี้นะคะก็เรียกได้ว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้ชื่อว่าทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3แล้วนะคะระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเลยค่ะเข้าพื้นที่ภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแล้วก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญของทางภาคใต้ด้วยนะคะโดยตัวเลขจากการปฏิบัติการออกหมายจับทั้งหมด59รายแบ่งเป็นคนไทย28รายชาวต่างชาติ31รายค่ะแล้วก็ไปค้นนะคะถึง60จุดด้วยกันครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นบริษัทบ้านพักที่ดินสำนักงานธุรกิจวินลงวิลล่าอะไรต่างๆไปหมดเลยค่ะแล้วไปยึดที่ดินได้ถึง49ไร่1งานนะคะ 6.4 ตารางวาด้วยมูลค่าที่ดินรวมสิ่งปลูกสร้างเป็นพันล้านบาทเลยค่ะคุณผู้ฟังที่สำคัญนะคะข้อมูลนะคะที่ไปเจอในครั้งนี้เนี่ยก็คือพุ่งเป้าไปที่การเปิดบริษัทนอมินีเนี่ยละค่ะพบ29บริษัทเข้าขายใช้คนไทยถือหุ้นแทนต่างชาตินะคะและพบอีก48บริษัทที่มีสัดส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติมากกว่าคนไทยแล้วก็มีการถือครองที่ดินในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญด้วยค่ะตำรวจยังบอกเลยนะคะว่าพฤติกรรมของเขานะคะสุดแสบจริงๆค่ะใช้คนไทยเนี่ยที่มีฐานะนะคะไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นกลุ่มเปราะบางเนี่ยแหละค่ะเป็นนอมินีไปตรวจพบนะคะเจอว่าผู้ถือหุ้นคนไทยบางรายเนี่ยถือเพียงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีเพียงบัตรประกันสังคมคือพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะไปจดแจ้งแล้วก็เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทนั่นเองนะคะแต่ว่ากลับกลายเป็นคนที่มีชื่ออยู่ในบริษัทแล้วถือครองที่ดินเนี่ยมูลค่าสูงๆเลยนะคะก็สะท้อนได้ว่าถูกใช้เป็นนอมินีบังหน้าที่สำคัญมีข้อมูลที่น่าตกใจด้วยนะตำรวจออกมาเปิดเผยเลยนะคะว่าพยานหลักฐานเนี่ยพบว่ามีการนำลายมือชื่อของบุคคลที่เสียชีวิตไปแล้วอะค่ะคุณผู้ฟังมาใช้ในเอกสารทางราชการและเอกสารจดทะเบียนนิติบุคคลเพื่อสร้างหลักฐานอันเป็นเท็จและอำพราง

0: ในการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวด้วยนะคะจากการค้นพบเนี่ยค่ะรวบรวมพยานหลักฐานเจ้าหน้าที่จับกุมยึดเอกสารจดทะเบียนบริษัทเอกสารทางบัญชีคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือก็เรียกได้ว่านะคะเจอเป็นจำนวนมากเลยหลังจากนี้ก็คงจะต้องขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะตำรวจบอกว่าการเข้าไปปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยใช้เวลาสืบสวนกว่า1เดือนเลยนะ
1: โอ
0: ้โหก็แฝงตัวเข้าไปอะค่ะไปหาข่าวไปสืบเส้นทางธุรกิจแล้วก็ไปตรวจเรื่องของโครงสร้างผู้ถือหุ้นด้วยนะคะจนท้ายที่สุดเนี่ยใช้เวลากว่า1เดือนก็รวบรวมหลักฐานจนสามารถขอหมายค้นแล้วก็หมายจับได้ค่ะฉะนั้นเองอันนี้ไม่ใช่เป็นการสุ่มตรวจนะคะแต่ว่าเป็นแผนนะคะปฏิบัติการที่มีการเตรียมเอาไว้ล่วงหน้านั่นเองนะคะฉะนั้นเองนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะนี่เป็นเฟส3นะคะก็เรียกได้ว่าเฟส4จะตามมาต่อหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ต้องรอด้วยนะคะรอติดตามเพราะว่าทางภาครัฐเองเนี่ยเขาก็ยกระดับเรื่องของนอมินีเนี่ยเป็นภัยเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงด้วยค่ะ
1: ก็ยิ่งเป็นนอมินีที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับก็เรียกว่าท่านจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเลยนะเพราะว่าตรวจสอบพบแล้วว่าเป็นนอมินีถือครองมีทรัพย์สินต่างๆมากมายและแบบนี้จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่หรือก็เรียกว่าคนที่กำลังลุ้นอยู่น่าจะใจชื้นครับเพราะว่าน่าจะมีคนที่ถูกตัดสิทธิ์กันเยอะเพราะว่าเงื่อนไขใหม่9เงื่อนไขนั้นก็ค่อนข้างเข้มข้นมีหนี้แสนหนึ่งก็อดมีรถยนต์ก็ไม่ได้อันนี้คือสิ่งที่อาจจะทำให้คนจนจริงๆจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างแท้จริงก็เชื่อว่า18ล้านคนเนี่ยไม่ต้องเป็นกังวลไปนะครับสำหรับผู้สูงวัยทั้งหลายว่าท่านจะไม่ได้ก็เห็นไหมเนี่ยส่วนใหญ่ที่ถือทำผิดกฎหมายอีกด้วยแล้วก็ยังเป็นนอมินีอีกเพราะฉะนั้นวันนี้แม่ผมก็มีลุ้นแล้วครับคุณเก๋ครับผมก็สบายใจแล้วครับ
0: ค่ะไปดูเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันบ้างนะคะเพราะว่าค้างเอาไว้เราบอกว่าถ้าเรามีเวลาเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่เลยครับ
0: ก็วันนี้เนี่ยทางคุณนิกรนะคะก็ออกมาบอกนะคะแล้วก็พูดถึงกรณีเรื่องของการเดินหน้าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่คณะกรรมการของทั้งวุฒิสภาแล้วก็สภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้เขาก็เดินทางไปหารือกับทางตุลาการศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมคะก็ล่าสุดเองเนี่ยทางคุณนิกรก็ย้ำว่ามีข้อสรุปจากการหารือว่าสามารถจัดให้ประชาชนเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญสสรเนี่ยผ่านการเลือกตั้งได้แต่คุณนิกรก็บอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นเพียงเรื่องของแนวทางในการดำเนินการนะ มันไม่ใช่เรื่องของคำวินิจฉัยนะคะที่มีผลผูกพันต่อองค์กรก็ย้ำว่าการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยก็ยังคงต้องเดินหน้าภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญปี60แล้วก็ยึดตามแนวคำวินิจฉัยเดิมของศาลรัฐธรรมนูญนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของภูมิใจไทยเองนะคะเขาก็คงเดินหน้าสำหรับประเด็นนี้แต่ว่าก็มีหลายๆคนนะคะออกมาแสดงความคิดเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่เดินทางไปหารือแล้วก็ไปขอคำปรึกษาใช่ไหมคะไปหารือร่วมกันเนี่ยกับทางกรรมาธิการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาแล้วก็กรรมาธิการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรไปหารือร่วมกับตุลาการที่เข้าร่วมแล้วก็ทางตุลาการก็ได้มีการชี้แจงมานะคะก็ถือว่าเหมือนเป็นการปลดล็อกเหมือนกันนะใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณไอติมก็บอกเลยบอกว่าปลดล็อกนะ
1: แต่บางคนบอกว่าเอ๊ะจะปลดล็อกจริงหรือเพราะว่าตุลาการที่นั่งคุยนี่มากี่คนครับคุณเก๋และเป็นเสียงข้างน้อยหรือเสียงข้างมากอันแน่อันนี้หลายคนต่อจิ๊กซอกันแต่แน่ๆท่านประธานศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญท่านมาแต่ท่านก็จะหมดวาระแล้วเหมือนกันนะคุณเก๋นะนี่แหละครับที่หลายคนก็ยังมองอยู่ว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรแต่ว่าที่ชัดเจนครับก็คือศาลท่านไม่ได้ห้ามว่าสสรเนี่ยประชาชนเลือกไม่ได้นะครับอันนี้เองคุณนิกรในประเด็นนี้ท่านก็เข้าใจเป็นอย่างยิ่งว่าศาลท่านไม่ได้ห้ามเลือกสสรที่ให้ประชาชนนั้นเป็นผู้เลือกก็คือประชาชนเลือกก่อนสำหรับการเลือกตั้งสสรอันนี้เองก็จะเรียกว่าเข้าอกเข้าใจกันพอสมควรสำหรับพรรคการเมืองที่เสนอให้สสรมาจากการเลือกตั้งแบบ 100% แล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยสสสวอีกชั้นหนึ่งเหมือนกันในส่วนของรัฐสภาแล้วจากนั้นสสรก็จะไปเลือกคณะกรรมการเพื่อยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เข้าใจตรงกันแล้วแล้วก็คงจะคลายความสงสัยได้เหมือนกันนะก็เป็นแสงสว่างทางการเมืองที่หลายๆพรรคการเมืองก็จะต้องไปปรับ

0: ลยุทธ์ในการที่จะได้มาซึ่งสสรของแต่ละพรรคเพื่อจะไปช่วยกันยกร่างรัฐธรรมนูญนั่นเองครับคุณเก๋
1: คือสาระสำคัญที่ถูกออกมาเปิดเผยหลังมีการหารือกันเนี่ยก็คือทางศาลตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยพยายามที่จะอธิบายนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีข้อถกเถียงกันค
0: ่
1: อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะก็แต่ละมุมเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันทีนี้เนี่ยศาลอธิบายแบบนี้ค่ะเมื่อวานนี้นะคะก็บอกว่าการให้ประชาชนเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือสสร.เนี่ยมันไม่ได้ขัดคำวินิจฉัยสิ่งที่เป็นข้อจำกัดจริงๆคือประชาชนไม่ควรเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงนะคะคือศาลพยายามที่จะแยกความต่างระหว่างสภาร่างรัฐธรรมนูญสสร.กับคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็มองว่าสสร.เนี่ยสามารถมาจากเลือกตั้งของประชาชนได้แต่คณะกรรมการที่ลงมือเขียนเนื้อหารัฐธรรมนูญเนี่ยอันนี้ควรจะถูกแต่งตั้งอีกชั้นหนึ่งนะคะคือคำอธิบายในการหารือเนี่ยก็คือ
0: สสร.
1: ทำได้แนวทางที่ไม่ขัดกับวินิจฉัยก็คือให้ประชาชนเลือกสสร.โดยตรงได้
0: มาจากการเลือกตั้งและสสร.นี่แหละจะไปเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างหรือว่าตัวผู้ยกร่างอีกทีนะครับ
1: ใช่ค่ะเมื่อวานนี้ทางคุณไอติมก็บอกเลยนะคะบอกว่าคำอธิบายครั้งนี้เนี่ยทำให้เห็นได้ชัดเลยนะคะแล้วก็มองว่าเป็นการปลดล็อกด้วยนะคะก็คือสิ่งที่ศาลห้ามเนี่ยก็คือการเลือกคณะกรรมาธิการยกร่างโดยตรงไม่ได้ห้ามการมีสสร.ที่มาจากการเลือกตั้ง 100% นะคะก็เห็นบอกว่าทางพรรคประชาชนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะนำประเด็นนี้เนี่ยกลับไปหารือแล้วก็ไปปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เคยยื่นเอาไว้ก่อนหน้านี
0: ้ใช่เลยครับ
1: พรรคประชาธิปัตย์ก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้เนี่ยทางคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะก็ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็นนี้เหมือนกันบอกว่าขนาดนี้เนี่ยก็ยืนยันได้ว่าการหารือระหว่างคณะกรรมการกับประธานศาลเมื่อวานนี้เนี่ยได้รับคำอธิบายอย่างชัดเจนแล้วว่าพวกเราไม่มีใครฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากทุกพรรคร่วมมือกันก็จะทำให้ทุกร่างสามารถเข้าสู่การพิจารณาของสภาได้ก่อนปิดสมัยประชุมนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าร่างของพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์หรือยังคุณอภิสิทธิ์ก็บอกว่าในภาคปฏิบัติร่างเนี่ยเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาก็อยู่ระหว่างการรวบรวมรายชื่อซึ่งเดิมก็เกือบที่จะครบแล้วเหมือนกันนะคะแต่เมื่อเกิดประเด็นดังกล่าวขึ้นเนี่ยมันเลยเหมือนทำให้กระบวนการ
0: อ
1: ่ะมันชะงักไปนะคะหลายคนไม่แน่ใจนะคะแล้วก็คาดว่าจะสามารถเสนอเข้าสภาได้ภายในสัปดาห์หน้าค่ะ
0: ก็ถือว่าวันนี้ทุกพรรคการเมืองโล่งใจแล้วครับหลังจากที่ทางคุณอภิสิทธิ์เองก็ได้ไปฟังคำอธิบายโดยตรงจากศาลท่านเลยว่าตอนนี้สบายใจได้แล้วว่าไม่เป็นการฝ่าฝืนคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นถ้าทุกพรรคการเมืองร่วมมือกันก็จะทำให้ทุกร่างเนี่ยสามารถผ่านความเห็นของส.ส.รวมถึงสภาผู้แทนราษฎรก่อนปิดสมัยประชุมนี้ให้ได้เลยอันนี้คือความเร่งรีบแล้วก็ความตั้งใจที่อยากจะให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ของไทยมาไวๆนั่นเองนะครับในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองก็มีการเตรียมปรับแนวทางสสร.เช่นเดียวกันนะครับก็ยืนยันว่าประชาชนสามารถเลือกตั้งสสร.ได้และก็มั่นใจว่าจะยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญให้สภาพิจารณาทันก่อนปิดสมัยประชุมก็คือสมัยประชุมจะปิดวันที่7กรกฎาคมที่จะถึงนี้เองนะครับก็ทำให้บรรดาพรรคการเมืองต่างๆเร่งรีบในการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะที่มาของสสร.ของแต่ละพรรคนั่นเองครับปิดท้ายกันด้วยเรื่องของเศรษฐกิจปากท้องรวมถึงความกังวลของพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับเรื่องของข้าวโพดใช่ไหมคุณเก๋อันนี้เองภาคเกษตรกรก็เป็นห่วงตั้งแต่กระทรวงพาณิชย์เองโดยเฉพาะท่านนายกอรองท่านนายกสุภจีท่านก็พยายามจะช่วยเหลือเกษตรกรนะครับแม้ว่าครม.ตอนนี้มีมติขยายเวลานำการนำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติมจาก30มิถุนายน69เป็น31สิงหาคม69เลยนะครับอันนี้คือมติครม.ล่าสุดขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งวันนี้เองก็มีคำอธิบายจากส.ส.ชัยภูมิของพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาสภาผู้แทนราษฎรครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนผู้เลี้ยงข้าวโพดผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นั้นคลายความกังวลใจนะครับ

0: 4ไทยเรานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากประเทศเพื่อนบ้านตามข้อตกลงการค้าอาเซียนเสรีหรือว่าอาฟตานี่แหละครับก็เรียกว่าเอามาทดแทนผลผลิตภายในประเทศของเราที่เราผลิตได้ประมาณ5ล้านตันต่อปีแต่ว่าโรงงานอาหารสัตว์ต้องการใช้ประมาณ9ล้านตันต่อปีก็เลยเป็นเหตุผลที่เรานำเข้ามาตลอดตั้งแต่ปี54นะครับซึ่งจะนำเข้ามากนำเข้าน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับราคาและก็ความต้องการของโรงงานอาหารสัตว์แต่ว่าเมื่อปี68ที่ผ่านมาแนวโน้มราคาข้าวโพดมันตกต่ำครับเพราะคาดการว่ามันน่าจะมีผลผลิตเพิ่มเติมอีกประมาณ 10% มันน่าจะล้นตลาดอันนี้เองท่านประธานคณะกรรมการการพาณิชย์โดยท่านสำริดแทนทรัพย์ท่านเองก็เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรนะครับก็มีการเสนอต่อรัฐมนตรีพาณิชย์หลายครั้งแล้วให้หามาตรการมาช่วยเหลือประชาชนหนึ่งในนั้นก็คือการลดเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเพื่อนบ้านให้สิ้นสุดไวๆเพื่อกดดันให้โรงงานอาหารสัตว์เนี่ยมาซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในราคาที่สูงขึ้นแต่ว่าก็มีการคาดการณ์ว่าผลผลิตในประเทศที่จะเริ่มเก็บเกี่ยวในช่วงกันยาตุลาคมนี้ครับคุณเก๋มันจะมีการเพาะปลูกที่ล่าช้าครับอาจจะกระทบกระเทือนต่อการใช้อาหารเลี้ยงสัตว์นั่นเองครับก็ยืนยันว่าท่านไม่ได้แก้ต่างนะแต่อย่าให้เกษตรกรเข้าใจรับทราบข้อเท็จจริงเพราะเดี๋ยวเข้าใจผิดว่าอาจจะส่งผลต่อการตัดสินใจให้เกษตรกรว่าอีกเดือนสองเดือนข้างหน้าเนี่ยถ้าข้าวโพดมันล้นตลาดเขาจะเอาเข้ามาอีกเนี่ยเราจะไปปลูกอะไรกันดีปลูกอ้อยไหมหรือจะปลูกอย่างอื่นได้อันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านประธานกรรมาธิการห่วงใยเกษตรกรผู้เลี้ยงอาหารสัตว์ผู้ปลูกข้าวโพดนั่นเองครับคุณเก๋ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะคะวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ขณะนี้เวลา16นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลสุภจีมั่นใจส่งออกไทยโตต่อเร่งเปิดตลาดใหม่รับมือวิกฤตตะวันออกกลางนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงการส่งออกของไทยไตรมาสที่1มีตัวเลขที่ดีมากเป็นประวัติการณ์โดยเฉพาะในเดือนเมษายนสินค้าเกษตรเติบโตสูงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาขณะนี้มีการทำตลาดต่อเนื่องและมีการโปรโมททุเรียนไซส์เล็กรวมไปถึงช่วยเปิดด่านที่มีความจำเป็นโดยได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำที่ด่านประเทศเวียดนามซึ่งเป็นเส้นทางส่งออกช่วยอำนวยความสะดวกในการส่งออกสินค้าที่มีความจำเป็นสำหรับสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดรัฐบาลจึงเตรียมความพร้อมและรุกเปิดตลาดใหม่อาทิข้าวเร่งหาตลาดทดแทนในแถบแอฟริกาใต้และลาตินอเมริกาตำรวจไซเบอร์เข้มปราบพนันออนไลน์ช่วงบอลโลกบุกรวบแอดมินเว็บพนันตำรวจไซเบอร์นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นศาลแขวงสระบุรีเข้าตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่ที่9ตำบลทรัพย์สนุนอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีจับกลุ่มนางสาวนิรุปนอายุ31ปีพร้อมตรวจยึดของกลางโทรศัพท์มือถือ1เครื่องโน้ตบุ๊ก1เครื่องซึ่งใช้เป็นอุปกรณ์ใช้งานเป็นแอดมินตอบคำถามลูกค้าเว็บไซต์พนันออนไลน์พายักษ์789โดยใช้ห้องที่เกิดเหตุเป็นห้องทำงานทำมานานประมาณ2ปีได้รับค่าจ้าง 25,000 บาทต่อเดือนโดยเว็บพนันดังกล่าวลักลอบเปิดให้บริการพนันต่างๆเช่นเกมสล็อตยิงปลาเกมไพ่บาคาร่าไฮโลป๊อกเด้งเสือมังกรคาสิโนไลฟ์หวยพนันกีฬาจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามียอดเงินหมุนเวียนกว่า18ล้านบาทต่อเดือนหรือประมาณกว่า200ล้านบาทต่อปีมีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในประเทศไทยแบบอัตโนมัติโดยแจ้งการถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงและมีแอดมินของเว็บไซต์คอยช่วยเหลือหรือดำเนินการแทนเว็บไซต์เช่นกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการสมัครการทำธุรกรรมทางการเงินการให้คำแนะนำเชิญชวนให้เล่นพนันออนไลน์ในเว็บไซต์เบื้องต้นแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายกองทัพภาคที่3เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นลำน้ำสายลุล่วงกว่า 80% ป้องกันอุทกภัยกองทัพบกโดยกองทั

0: ข้อที่3จัดกำลังพลยุทโธปกรณ์ปรับปรุงซ่อมแซมแนวผนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสายอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนของประชาชนในช่วงฤดูฝนโดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่15พฤษภาคมที่ผ่านมาเพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอยมหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สายเมื่อเดือนกันยายน2567ที่ผ่านมาซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนจำนวนมากแม้ต่อมาในปี2568กรมการทหารช่างจะดำเนินการจะสร้างแนวผนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วบางส่วนแต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่หรือบิ๊กแบ็กเริ่มเสื่อมสภาพประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตลิ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลากกองทัพภาคที่3จึงบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดจัดกำลังพลรวม60นายพร้อมยุทโธปกรณ์20รายการปฏิบัติการครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขน13จุดความยาว 1,189 เมตรปัจจุบันภาพรวมมีความคืบหน้า 80.74% เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายใน28มิถุนายนรวมระยะเวลาปฏิบัติงาน45วัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะเขตลาดกระบังติดตามความพร้อมหน่วยเลือกตั้งพื้นที่เสี่ยงหลังจากวันนี้เกิดน้ำท่วมสูงนายชัชยาขำจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักงานระบายน้ำและนายธารพงษ์เพชรคงผู้อำนวยการเขตลาดกระบังร่วมลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบความพร้อมของหน่วยเลือกตั้งในพื้นที่เสี่ยงเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนอาทิฝนตกหนักน้ำท่วมขังลมกระโชกแรงและเหตุฉุกเฉินอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันเลือกตั้งการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ตรวจสอบสภาพพื้นที่โดยรอบหน่วยเลือกตั้งเส้นทางเข้าออกระบบระบายน้ำตลอดจนประเมินความเสี่ยงของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่นอกอาคารหรือในพื้นที่เปิดโล่งซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนโดยได้เตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนอาทิเครื่องสูบน้ำกระสอบทรายกั้นน้ำทางเดินชั่วคราวสำหรับประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งเมื่อวานนี้ได้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เขตลาดกระบังส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบริเวณถนนลาดกระบังช่วงแยกกิ่งแก้วซึ่งเป็นจุดอ่อนน้ำท่วมของพื้นที่สถานการณ์ได้คลี่คลายและกลับเข้าสู่ภาวะปกติเวลาประมาณ22นาฬิกาบริเวณแยกกิ่งแก้วเป็นพื้นที่ลักษณะแอ่งต่ำหรือแอ่งกระทะทำให้น้ำฝนที่ไหลมาสะสมในพื้นที่เป็นจำนวนมากประกอบกับข้อจำกัดด้านสภาพกายภาพส่งผลให้การระบายน้ำในพื้นที่ทำได้ค่อนข้างยากต้องใช้เครื่องสูบน้ำผลักดันน้ำจากพื้นที่ต่ำไปยังคลองบัวลอยบริเวณซอยลาดกระบัง22เป็นระยะทางกว่า1กิโลเมตรจึงต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำค่อนข้างนานเมื่อเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องฝนตกหนักในจีนเกิดน้ำป่าดินถล่มหลายภูมิภาคเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วพื้นที่ทางตอนใต้ของจีนเข้าซ่อมแซมถนนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุฝนตกหนักอย่างเร่งด่วนรวมถึงอพยพผู้ที่ติดค้างอยู่ตามที่พักอาศัยหลังเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันและเกิดน้ำป่าไหลหลากดินถล่มและน้ำท่วมขังในเขตเมืองหลายภูมิภาคที่อำเภอปกครองตนเองกลุ่มชาติพันธุ์หลงหลินเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงทางตอนใต้ฝ

0: ฝนที่ตกอย่างหนักทำให้เกิดดินถล่มทับทางด่วนตั้งแต่เช้ามืดวันศุกร์การจราจรใช้การไม่ได้ทั้งสองฝั่งทางการท้องถิ่นเร่งเคลียร์พื้นที่จนเปิดการจราจรให้กลับมาวิ่งสวนกันได้ตามปกติในช่วงเที่ยงวันเดียวกันทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถนะธนากุลรายงานค่ะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีม

0: ตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ทุกเรื่องราวมีมากกว่า1ด้านเสมอคุณเลือกที่จะเชื่อในสิ่งที่คนส่วนใหญ่บอกหรือมองให้เห็นอีกมุมที่ซ่อนอยู่ในยุคที่ข้อมูลท่วมท้นการเข้าใจบริบทคืออำนาจที่แท้จริงนี่คือพื้นที่ที่คุณจะได้ยิน2มุมมองต่อประเด็นเดียวกันเตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกในรายการ2มุมข่าวกับไพศาลมังกรชยาอัญชลีพรกุสุมและณรงค์จันทอง
2: อัญชลีพรกุสุมจากรายการ2มุมข่าวค่ะพบกับดิฉันและคุณไพศาลมังกรชยาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธ 18:00 น.ถึง 20:00 น. 2มุมข่าวให้ท่านผู้ฟังได้ทราบเบื้องลึกเบื้องหลังและมุมมองต่อเหตุการณ์แบบตรงไปตรงมาไม่กั๊กและไม่มีเกรงแล้วพบกันนะคะ
1: เตรียมพร้อมสำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกฟัง2มุมข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 20:00 น.ทาง MCOT News FM 100.5 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
1: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16นาฬิกา11นาทีนะครับต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการสน 100.5 นะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
2: ค่ะดิฉันพศนีสิริเพิ่มพูนค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรอบ2นะครับแล้วก็สวัสดีน้องเปิ้ลด้วยเป็นไงวันนี้มากับสายฝนเลยสิ
2: ใช่โอ้ยหนาวมากสวัสดีคุณผู้ฟังแล้วก็พี่บอยด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะวันนี้
1: ก็เขาบอกว่าสบายดีถามว่าเป็นไงบ้างเขาบอกว่าสบายดีแต่วันนี้รถบนท้องถนนเยอะกว่าปกติในทุกๆวันเสาร์แม้คุณผู้ฟังผมสังเกตตั้งแต่เช้าและผมมาทับจัดรายการเมื่อเช้ามาสายเลยนะออกจากบ้านเวลาเดิมทำความเร็วกว่าเดิมในบางจุดก็ยังมาไม่ทันอันนี้ไม่ได้แก้ตัวแต่จากสภาพจราจรซึ่งอาจจะฝนตกถนนลื่นคนเลยขับช้ามั้งผมเดานะแล้วก็ทำให้รถเยอะเออนะก็มาไม่ทันเมื่อเช้าแต่ก็มาทันแหละแต่ว่าเลทไปนิดหน่อยส่วนเรื่องคดีฟอเร็กซ์เมื่อเช้าที่บอกว่าเอ๊ะมันเป็นคดีเก่าคดีใหม่ส่วนตัวคิดว่าคดีเก่าพี่เดชาบอกว่าอาจจะเป็นของใหม่ไหมก็ได้คำตอบแล้วว่าเป็นกลุ่มคดีใหม่เลยคุณผู้ฟังไม่เกี่ยวกับคดีฟอเร็กซ์ก่อนหน้านี้แต่มันเป็นแค่รูปแบบของการกระทำความผิดอย่างเช่นการเทรดการลงทุน

0: และเปลี่ยนเงินตราเนี่ยคือมันเป็นตัวแปรคำแปรเท่านั้นเองซึ่งเขาใช้คำคือชื่อเดียวกันมันจึงทำให้ผมเองเนี่ยบอกแล้วว่าเมื่อวานไม่มีเวลาได้สอบถาม
1: ใช่ค่ะก็เหมือนกับว่าการเทรดฟอเร็กซ์ก็คือการเทรดแบบแลกเปลี่ยนอัตราเงินระหว่างจะเป็นคู่เงิน US ดอลลาร์กับเจแปนหรือว่าคู่เงินดอลลาร์กับทองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่ากับบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ใดๆคือก็ไม่น่าตั้งให้มันเหมือนกัน
1: แต่ครั้งนี้ความต่างก็คือต่างจากคราวที่แล้วที่เป็นฟอเร็กซ์3D ครั้งนั้นคือทำกราฟขึ้นมาเองทำแอปพลิเคชันขึ้นมาเองค่ะไม่ได้อิงกับตลาดโลกจริงๆ
0: ใช่แต่รอบนี้เหมือนกับมีการลงทุนจริงแค่บางโบรกเกอร์อาจจะยังไม่จดกับผ่านกฎหมายไทยอ่ะ
1: ใช่เพราะว่ากฎไทยทปทหรือว่ากรตยังไม่มีการรับรองโบรกเกอร์ในประเทศไทยอ
0: ันนี้เป็นคนละรายละเอียดกันซึ่งในเนื้อในก็ว่ากันไปแต่อย่างน้อยผมตาสว่างเพราะเมื่อวานต้องยอมรับว่าไม่มีเวลาไปถามใครแม้กระทั่งเพื่อนนักข่าวอ่ะห้องมันแคบเราอยู่ข้างนอกเราก็สงสัยยุบยิบยุบยิบแล้วเป็นหน่วยงานดีเอสไอไงไม่ใช่ตำรวจถ้าเป็นสตช.เดี๋ยวก็รู้เรื่องเดี๋ยวพอก็ถามได้แต่นี่ไปดีเอสไอก็แปลกๆได้หน่อย
1: กินกลางกินกลางหลังไม้อะไรอย่างนี้น้อย
0: สุดท้ายได้คำตอบแล้วว่าฟอเร็กซ์เนี่ยชื่อเดียวกันก็แค่เป็นลักษณะของการทำผิดในรูปแบบของการเทรดการลงทุนที่เอาชื่อมาเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็
0: เราทำคดีมาจะเกษียณแล้วเนี่ยไม่เคยเจอคดีไหนชื่อซ้ำกันไง
1: ในเคสนี้ก็ยังมีเรื่องเพย์เมนต์เกตเวย
0: ์ถูกต้อง
1: ในช่องทางแรกรับเงินอย่าง
0: น
1: ี้ด้วยค่ะ
0: ก็มี3กลุ่มที่กระทำความผิดเช่นกลุ่มของโบรกเกอร
1: ์
0: กลุ่มของ IB คือพวกโค้ชพวกแนะนำการลงทุนแนะนำไปหาโบรกเกอร์กลุ่มของเพย์เมนต์นะฮะ3ส่วนด้วยกันที่ร่วมทำผิดแต่ช่วงที่ต่อสายดีกว่าแม่เราพอบ่นแล้วเดี๋ยวเสียเวลาโทรหาท่านพันตำรวจโทสิทธิพงศ์สิริวัฒน์นะฮะสารวัตรกองกับการ4กองบังคับการปคบคุ้มครองผู้บริโภคประเด็นนี้ติดใจคุณผู้ฟังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้คุยเรื่องของหมูยอมรณะใครมีหมูยอในตู้เย็นไปหยิบมาดูเลยว่ายี่ห้ออะไร
1: เห็น
0: อยู่ในข่าวมรณะไหม
1: เห็นภาพตอนตำรวจเข้าไปที่โรงงานอยู่เน
0: า
1: ะ
0: วางอิเล็กเคระไม่คิดว่าจะเอามาใส่ปากเรา
1: เออของโปรดด้วยที่สำคัญคือช่วงนี้ต้องหยุดไปก่อนไหม
0: ยำเจ้าไหนทำไมใส่หมูยอเยอะวัตถุดิบใส่ไม่อั้นโปรดให้คิดเอาไว้ว่ามันใช่แน่
1: ๆร้านค้าบางทีเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน
0: เอาก็นั่นล่ะเออเอามาไหมท่านมาแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผมครับ
0: อยู่กับบอสกับเปิ้ลนะฮะสารวัตร
1: สารวัตร
0: ตะกี้บอกเปิ้ล
2: บอกเปิ้ลครับ
0: บอกเปิ้ลครับคุณผู้ฟังให้หวาดเสียวบอกว่าไปตลาดนัดร้านยำไหนใส่หมูยอเยอะๆราคาย่อมยาวเกินกว่าใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนละครึ่งเนี่ยให้ระวังไว้นี่ไม่เกินจริงใช่ไหมฮะขู่ขู
1: ่ต้องเด้งๆด้วยป่ะคะต้องเด้งๆป่ะ
0: สารวัตรผมก็เป็นคนลำลูกกาปทุมธานีโรงงานที่จับที่ปทุมมันอยู่ตรงไหนฮะ
2: จะอยู่ในส่วนของตำบลบึงทองหลางนะครับอำเภอลำลูกกาครับ
0: แล้วแถวบ้านเลยนั่นอ่ะ
2: ครับผม
0: โอ้โหต้องไปตรวจเลือดแล้วเนี่ยไม่รู้รับอะไรเข้ามาบ้างหรือเปล่าหมูยอแถวบ้าน
2: คร
0: ับ บอสแสงมันมายังไง
2: ครับ
1: บอกมีหลายสูตรเลยใช่ไหม
0: ครับใช่ไหมฮะ
1: พริกไทยดำอะไรอย่างง
0: ี้แล้วเล่าแบบว่ามันสื่อมันเนื่องมาจากอะไรมันมีบอสแสงมาตรงไหนอย่างไรแล้วขยายผลไปเจอโรงงานเนี่ยฮะท่านฮะ
2: ก็จริงๆทางปคบเองครับได้รับประสานข้อมูลจากทางกรมบริษัทนะครับว่ากรมของกรมบริษัทเขามีข้อมูลว่าสถานที่ดังกล่าวเนี่ยมีการลักลอบผลิตสินค้าประเภทพวกนี้นะครับสินค้าหายไปรูปแต่งเนื้อแฟตนะฮะ
0: มีอะไรบ้างยกตัวอย่างหน่อยหมูยอมีอะไรอีก
2: หมูยอลูกชิ้นพวกนี้นะครับครับผมแล้วก็พอเราก็เอาข้อมูลที่มีเนี่ยไปทำสืบสวนเพิ่มเติมปรากฏว่าโรงงานดังกล่าวเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตผลิตอาหารก็คือเราประสานข้อมูลไปทางอย.ด้วยนะให้ทางอย.ช่วยตรวจสอบด้วยนะครับ
0: เอ๊ะผมถามเลยสิทำไมปศุสัตว์ก็ถึงมีเบาะแสเออถ้าเป็นอย.มีเบาะแสแล้วก็
1: ปคบ.
0: ม
1: ี
0: เบาะแสเองเออแต่นี่กรมปศุสัตว
2: ์ของปศุสัตว์เขาก็ดูในเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวจากเนื้อสัตว์ด้วยนะครับเนื่องจากว่าในส่วนของข้อมูลของทางปศุสัตว์ที่มีเนี่ยจะมีในเรื่องของวัตถุดิบนะครับก็คือพวกซากหมูซากไก่ซากเนื้อนะครับตัวนี้นะฮะ
0: พอได้เบาะแสมา
2: เขาก็เลยได้ข้อมูลตรงนี้มาด้วย
0: ได้เบาะแสได้พิกัดก็เข้าปฏิบัติการถูกไหมฮะ
2: ถูกต้อง
0: วันนั้นที่เราเข้าปฏิบัติ

0: กายโอเปอเรชั่นเนี่ยทั้งหมดกี่จุดฮะกี่โรงงาน
1: อันนี้เข้าแค่โรงงานเดียว
0: เข้าหนึ่งโรงงานในพิกัดทั้งหมดกี่โรงงานที่บอกว่ามีหลายแห่งด้วยเนี่ยฮะ
1: จริงๆครับว่าหลายแห่งเนี่ยหมายถึงว่าย่านนั้นเฉยๆครับแต่ว่าการทำข้อมูลเนี่ยเราทำข้อมูลเพียงแค่แห่งเดียว
0: แค่จุดนี้จุดเดียวถูกไหมครับ
1: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
0: ยังไงเล่าครับบรรยากาศการเข้าไปค้นวันนั้น
2: เราเจออะไรบ้างคะ
1: ก็ตอนที่เข้าไปค้นนะครับเราก็เจอแหละครับว่ามีการที่กำลังจะนำไปส่งตามออเดอร์ด้วยนะครับแล้วเราก็เลยสกัดไว้ก่อนแล้วก็ได้ตรวจค้นภายในโรงงานนะครับก็เลยพบว่าก็อยู่ระหว่างการผลิตนะครับแล้วก็มีวัตถุดิบอะไรตามที่มีภาพปรากฏในสื่อโซเชียลนะครับนะครับส่วนของเราที่ตรวจยึดนะครับไอ้พวกผลิตภัณฑ์ที่เข้าขายเนี่ยมันก็จะมีแบ่งเป็น3กลุ่มนี้ก่อนนะครับในส่วนของผลิตภัณฑ์สินค้านะครับ1ก็คือผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีเลขสารระบบอาหารเลยก็คือไม่มีเลขอย.เนี่ยเราตรวจยึดได้ทั้งหมดไว้6รายการนะครับ
0: มีอะไรบ้างฮะยกตัวอย่างเลยคุณผู้ฟังอยู่ได้รู้ตัวว่าอย่าไปดูที่บ้านสิฉลากฉันมันมีไหมอย.
2: ใช่ค่ะสามารถ
1: อันนี้ก็ขออนุญาตมันมีการเปิดเผยแบรนด์ไปแล้วนะครับก็เลยผมขออนุญาตพูดไปเลยแล้วกันเน
0: า
1: ะ
0: ถ้าย้ำได้ย้ำเลยนะสวัสดิ์ถ้าย้ำได้ยังจำได้ย้ำให้หน่อยฮะ
1: ครับผมในส่วนตรงนี้ที่มีเลขอย.ที่เราเจอเนี่ยก็จะมีลูกชิ้นปลาหมึกนะครับ CFP นะครับแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นไก่เนี่ยมันไม่มีระบุยี่ห้อแต่ก็ต้องไปดูอีกทีหนึ่งเพราะว่ามันจะมีภาพที่ปรากฏในสื่ออยู่นะครับลูกชิ้นเนื้อตาแซลมนะครับลูกชิ้นไก่ตาแซลมเนี่ยนะครับลูกชิ้นหมูตาลดเลือดไก่ยอตาเคเอฟพีเนี่ยนะครับไอ้ตรงนี้ก็คือที่ไม่มีเลขสารระบบ
0: คร
1: ับส่วนกลุ่มที่สองนี่ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเลขสารระบบที่ยกเลิกแล้วเนี่ยเอามาติดบนฉลาก
0: เอาไว้ใ
1: ช่ไหมตัวนี้ก็จะทำให้คนเข้าใจผิดได้ว่า
2: ของฉันไม่มาตรฐานนะ
1: เลขสารระบบอาหารอยู
2: ่ค
1: ่
2: ะ
1: แต่พอเอาเลขสารระบบชุดนี้ไปตรวจกับข้อมูลของฐานระบบอย.ที่ว่าประชาชนสามารถตรวจได้ด้วยตัวเองนะครับก็จะไม่มี
0: เพราะเราสแกนได้เองเดี๋ยวนี้เราไปเซิร์ชดูได้ถูกไหมฮะ
1: ใช่ใช่ครับคือทางพี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ด้วยตัวเองด้วยนะฮะกรณีที่สินค้าที่เกี่ยวกับอาหารยาเครื่องสำอางอะไรพวกนี้นะครับมันสามารถไปเช็คได้ด้วยนะครับนำเลขสารระบบนะครับเพื่อยืนยันว่าสินค้านี้ได้ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเพื่อนำมาขายให้กับผู้บริโภคทั่วไป
0: ครับครับ
1: ครับผม
0: ที่นี่เป็นแหล่งผลิตมานานหรือยังฮะ
1: จริงๆที่นี่ก็ผลิตมาน่าจะ10ปีได้แล้วนะครับตามข้อมูลที่ทางเราได้ทางสักถามกับทางเจ้าของนะครับ
0: แล้วในช่วง10ปีที่ผ่านมาสินค้าหรือบรรจุหรือว่าของ
2: วัตถุดิบ
0: ที่ออกจากตรงนี้ไปเนี่ยมันก็ผิดหมดเลยไหม
2: คะหรือว่ายังไงคะ
1: คือต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าโรงงานเนี้ยแต่ก่อนเนี่ยก็ได้รับอนุญาตผลิตถูกต้องนะครับแต่ปรากฏว่าใบอนุญาตผลิตอาหารเนี่ยมันหมดอายุไปตั้งแต่31ธันวาปี68นะครับซึ่งจริงๆเนี่ยหมดไปพอสมควรแล้วนะครับจากที่ทางเราเนี่ยเข้าตรวจสอบนี่ก็มีระยะเวลาประมาณ5เดือนกว่าแล้วก็คือเขาก็ยังไม่ได้ไปดำเนินการต่ออนุใบอนุญาตแต่อย่างใดนะครับตรงนี้
0: แล้วถ้าเรามองเราพูดถึงรูปการเราไม่ได้พูดถึงตัวอักษรว่าต่อว่าผิดว่าถูกถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยสภาพในโรงงานกับการผลิตการอะไรให้มันดูสะอาดสะอ้านมันดูถูกสุขลักษณะอนามัยไหมฮะ
1: ถ้าในความเห็นผมนะครับก็มันก็ยังต้องปรับนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่า
0: เราเจออะไรบ้างที่คิดว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ควร
1: ถ้าถามผมเนี่ยผมยังผมไม่มีเขาเรียกว่าอะไรความรู้หรือว่าความว่าผ่านเกณฑ์อะไรเงี้ยเป็นยังไงแต่ว่าเรามองด้วยสายตาประชาชนข้างนอก
0: จะซื้อไม่ซื้อสมมติถ้าสารวัตรไปเจอไอ้ยาแบบนี้จะซื้อกินไหมอะไรเงี้ย
1: ก็อาจจะพี่นาแล้วพี่นาอีกทีนึงดีกว่าม
0: ันอะไร
2: เช่นยังไงอะคะเช่นมันสกปรกหรือว่าเช่นมัน
0: คำว่าสกปรกนี่มันวางบนพื้นเดิน
2: น
0: ี่
2: ย
0: ัง ไงฮะ
2: หรือว่าคุณภาพเนื้อค่อนข้างมีกลิ่นหรือยังไง
1: บนพื้นบ้านมีอะไรบ้างนะครับ

0: แล้วก็เราก็ไม่แน่ใจว่าพวกวัสดุอุปกรณ
1: ์
0: เครื่องจักรที่ผลิตอะไรพวกนี้มีการทำความสะอาดบ่อยครั้งมากน้อยหรือว่าอะไรยังไง
1: สภาพที่เห็นเครื่องจักรเป็นยังไง
2: เขาไม่ได้เป็นห้องติดอะไรใช่ไหม
0: คือที่เราไปดูเนี่ยเขาก็รันเครื่องจักรอะไรปกติได้นะครับแต่ผมก็ดูแล้วมันก
1: ็
0: มันยังพอไปได้อยู่แต่ว่า
1: จะกินได้ไหม
0: แต่ว่าเกณฑ์ที่ทางสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าทางส่วนของเจ้าหน้าที่อย.เนี่ยเขาไปตรวจดูจริงๆเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ผ่านเกณฑ
1: ์
0: เขาก็จะมีเกณฑ์เหมือนเป็นเช็คลิสต์นะครับว่าตรงนี้จะต้องเป็นยังไงการจัดสรรสถานที
1: ่
0: นะครับเกี่ยวกับเรื่องเครื่องจักรเกี่ยวกับเรื่องอะไรพวกนี้ซึ่งตรงนี้คือมันไม่ผ่านเกณฑ์
1: เ
0: นาะไม่ผ่านเกณฑ์ในเรื่องของความสะอาดและสุขอนามัย
1: ผมเห็นกระมังหมูยอวางอยู่ที่พื้นแล้วหมูยอทับๆกันน่ะคือปกตินั่นวางปกติหรือว่าเจ้าที่ไปหรือเขาเอามาวางเพื่อให้เจ้าที่ดูฮะ
0: ไปเจอก็คือไปเจออย่างนี
1: ้
0: ไปเจออย่างนี้นี่แหละครับ
1: ซีดเลยเนาะ
2: ซีดคือเปรี้ยวปากเลยอะ
1: มีเก็บตัวอย่างมาเรียกพิสูจน์ด้วยตัวเองไหมฮะสารวัตร
0: ก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเป็นผู้เก็บดำเนินการไปเพราะว่าเขาจะมีห้องปฏิบัติการในการตรวจวิเคราะห์ได้อยู่นะครับ
1: ตอนนี้ตรวจไปถึงไหนยังไงแล้วหาอะไรในนั้นบ้างครับนอกจากดูด้วยตาว่ามันไม่น่าจะถูกสุขอนามัยแล้วเนี่ยพอเอาไปตรวจหาสารเนี่ยเราหาอะไรในนั้นบ้างครับ
0: ก็จริงๆเนี่ยก็คือจะตรวจตั้งแต่ในเรื่องของลักษณะกายภาพแล้วอันนี้ตามที่ผมคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตรวจในลักษณะกายภาพก็คือเรื่องของฉลากเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นส่วนประกอบอาทิเช่นพวกสารบอเหล็กอะไรเงี้ยครับหรือว่า
2: จะเจอไหมคะเจอสารบอเหล็กไหม
0: ครับอะไรเงี้ยครับหรือว่าเป็นพวกที่เกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคตรงนี้นะครับ
1: ได้ผลเมื่อไหร่ฮะผลตรวจเนี่ยผลออกมาบ้างหรือยังฮะ
0: ตอนนี้ต้องเรียนว่ามันหลายรายการนะครับเพราะผมประสานไปแล้วก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจอยู่เหมือนกันฮะ
1: เดี๋ยวคอยรู้นะ
0: ตรงนี้มันมีกระบวนการในการที่จะต้องตรวจสอบหลายรายการอยู่นะครับไม่เลยต้องใช้เวลา
1: แต่โรงงานที่ปิดไปแล้วใช่ไหมครับปิดชั่วคราวไปก่อน
0: ใช่ครับก็คือยัง
1: เพราะเขาไม่ขออนุญาตเขาไม่ต
0: าม ยังไม่ได้มีดำเนินการอะไรต่อเนื่องจากว่าเราก็ได้ยึดนะครับแล้วก็อายัดเครื่องจักรอุปกรณ์ไปให้ด้วยนะครับ
1: สารวัตรแล้วไปดูไหมว่าเอ๊ะเขาปกติเขาส่งขายที่ไหนอย่างไรอย่างน้อยได้รู้ตัวว่าผู้บริโภคฟังอยู่ด้วยว่ามันยังมีอยู่ไหมมันยังมาขายอยู่บ้างไหมเพราะอาจจะมีสต็อกค้างๆอยู่ในแต่ละเจ้าที่รับไป
0: ในตรงนี้เนี่ยครับผมว่ายังไม่ได้ยินข่าวนะครับว่ามีการส่งต่อหรือว่ากระจายไปเพิ่มเติมแต่ว่าผมได้รับข่าวมาว่าคือที่เป็นลูกค้าของทางโรงงานเนี้ยก็คือหยุดการสั่งหยุดการออเดอร
1: ์
0: ไปโดยตามที่ปรากฏในเนื้อข่าวนะครับ
1: เพราะว่า
0: ที่เขาตามนะครับตรงนี้
1: เพราะเขารับผลิตแล้วก็ส่งต่อให้เอเจนต์เราไปขายไปวางที่ไหนก็สุดแล้วแต่ถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับต้องรู้ว่าเป็นโรงงานแบบ OEM ที่ว่ารับจ้างผลิตนะครับแล้วก็จะมีพวกสติ๊กเกอร์พวกอะไรตามแบรนด์ต่างๆที่ว่าคนที่มาจ้างผลิตเขาเนี่ยต้องการให้เป็นอย่างไรอะไรอย่างนี
1: ้เข้าใจ
0: ใช่ไหมฮะ
1: เพราะว่า
0: ตรงนี้ก็เลยเนี่ยที่เป็นพาร์ทเนอร์ตรงนี้ก็คือหยุด
1: เลย
0: หยุดการออเดอร์ไปก่อนใช่ครับ
1: โอ้โหแสดงว่านอกจากยี่ห้อที่ยกตัวอย่างมาอาจจะมีอีกหลายยี่ห้อที่เอามาจ้างโรงงานนี้ผลิตถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะโรงงานนี้ไม่ได้ผลิตขายเองโดยตรงแต่ว่ารับจ้างผลิตซึ่งบอยก็จ้างได้เปิ้ลก็จ้างได้ถ้ามีทุนถูกไหมฮะแล้วจะเอาสูตรไหนอะไรก็ให้เขาไปทำมาให
0: ้ใช่ครับ
1: เพราะเขามีเครื่องมือ
0: เรื่องของออกแบบตัวฉลากอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ไปคุยกันได้เลยประมาณนี้
1: แสดงว่าเขาก็วันสต็อปเซอร์วิสประมาณนึงนะแล้ววัตถุดิบที่ผมถามหน่อยกรมปศุสัตว์เนี่ยเขามีเบาะแสเนี่ยเขาไปแกะรอยจากเบาะแสของวัตถุดิบจากที่ไหนมาแล้วมันมาเจอโรงงานเนี่ยท่านย้อนกลับไป
0: เท่าที่ผมทราบนะครับคือเหมือนกับว่าเขาก็ไปตรวจในเรื่องของเกี่ยวกับซากสัตว์ซากอะไรเนี่ยครับว่ามีการอนุญาตเคลื่อนย้ายมาถูกต้องหรือไม่อะไรยังไงซึ่งทางนี้เขาก็ไปดำเนินการปรากฏว่ามันก็มีใบอนุญาตตามในการเคลื่อนย้ายอยู
1: ่แต่
0: เพราะเรื่องนี้มันกฎหมายมันควบคุมเรื่องของการเคลื่อนย้ายซึ่งตรงเนี้ยเขาก็เลยเห็นว่าโรงงานเนี้ยเขาโรงงานเนี้ยมันทำอะไรนะทำไมถึงมีการเคลื่อนย้ายซากเนื้อซากสัตว์อะไรเข้ามาที่นี่ด้วยอะไรประมาณนี้ฮะ
1: เขาก็เลยมาตรวจดูถูกไหมฮะ

0: ่ครับใช่
1: แล้วก็แจ็คพอตพอดีเจอเลยว่ามันเนี่ยมีปัญหาอย่างที่เราคุยกัน
0: ใช่ใช่ครับ
1: อีกหลายโรงที่บอกว่ายังมีอีกหลายแห่งในย่านนั้นเนี่ยลักษณะเดียวกันไหมฮะพฤติการของการผลิต
0: ตรงนี้เนี่ยต้องเรียนตรงๆว่าเราเนี่ยเพิ่งเริ่มดูเคสนี้เนี่ยครับก็เลยว่ามันจะต้องเป็นสิ่งที่จะขยายผลในการต่อไปเหมือนหาเฟส2เฟส3ไปอย่างเงี้ยครับตรงนี้ก็เลยจะต้องมาทำข้อมูลกันอีกทีหนึ่งว่ามันยังมีลักษณะแบบนี้อยู่อีกหรือไม่นะครับ
1: เสริมว่าพอจับกลุ่มเป็นข่าวเป็นคราวออกมาตามหน้าสื่อมีประชาชนหรือผู้บริโภคติดต่อไปที่ตำรวจปคบบ้างไหมว่าเอ๊ะเนี่ยเราก็บริโภคหมูยอหรือว่าเนี่ยลูกชงลูกชิ้นยี่ห้อที่เป็นข่าวเนี่ยแล้วมีอาการแบบนี้มีติดต่อเข้ามาไหมให้ข้อมูล
0: ณตอนนี้เนี่ยครับยังไม่มีนะฮะยังไม่มีการติดต่อเข้ามานะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นที่เช่นอย.หรือว่าทางบริษัทเองเนี่ยเขามีการติดต่อไปในลักษณะแบบที่ทางที่บอยว่าหรือเปล่าอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแต่ว่าทางปคบเองยังไม่ได้รับเคสนะครับ
1: เผื่อเขาติดต่อไปทางสคบสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคก็เป็นไปได้คือมันมีหลายช่องทางอ่ะ
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: คือถ้ากินแล้วไม่เป็นอะไรก็ถือว่าโชคดีไปแต่ว่าไอ้สิ่งที่สะสมในตัวเราก็ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรแต่ใดๆอาจจะไม่มีอะไรเลยก็ได้อาจจะเป็นแค่กรณีโรงงานไม่ต่อใบอนุญาตแล้วก็ไม่ถูกสุขลักษณะอนามัยเท่านั้นก็เป็นได้เพราะว่าผลของทางอย. lab เนี่ยยังไม่ออกมาถูกไหมครับเรื่องของสารปนเปื้อนอื่น
0: ใช่ครับใช่ครับก็เป็นตามที่พี่บอยว่าครับคือขนาดจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าคือพอการที่เราเข้าไปตรวจเนี่ยมันก็ต้องเก็บตัวอย่างตรวจดูก่อน
1: แต่ไม่ถูกมันผิดอยู่แล้วสารวัตรเพราะว่าโรงงานไม่ได้ต่อใบอนุญาตถูกไหมล่ะก็เหมือนโรงงานเถื่อน
0: โรงงานเถื่อน
1: ก็มันคือโรงงานเถื่อนนั่นแหละคุณผู้ฟัง
0: แต่ทีเนี้ยถ้าไปตรวจเจออย่างอื่นอีกมันก็จะไปเพิ่มอีกอะไรอีกอย่างเงี้ย
1: ใช่ซึ่งพอมันเป็นโรงงานเถื่อนปุ๊บถ้าสมมติเป็นโรงงานเถื่อนเจอปุ๊บแต่พอมันสะอาดสะอ้านมันดูปลอดภัยมันดูไฉไรจริงๆมันก็โชคดีไปมันก็เถื่อนในส่วนของผู้ประกอบการที่ต้องรับผิดชอบไปแต่ผู้บริโภคอาจจะไม่เป็นปัญหาเพราะว่าวัตถุดิบก็ดูสะอาดอะไรก็ดูน่ากินถูกไหมแต่นี่พอโรงงานก็เถื่อนวัตถุดิบหรือสิ่งที่เอามาผลิตก็ดูมันอิเล็กเคค่ะมันก็เลยผสมโรงไปถูกไหมฮะ
0: ครับครับ
1: นั่นแหละแต่ตำรวจต้องชิมของกลางนะความจริงผมว่า
2: แล้วสอบปากคำเจ้าของโรงงานยังคะเขาว่าไงมั้ง
0: ในส่วนของทางเจ้าของโรงงานเนี่ยเราได้มีการสอบข้อมูลไปเบื้องต้นนะครับเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรงงานนี้ก็คือมันเปิดมาประมาณ10ปีอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับ
1: ครับ
0: เท่าที่ได้ข้อมูลเนี่ยเหมือนทางนี้เขาทำมาต่อจากในส่วนของรุ่นพ่ออีกทีแต่ว่ารุ่นพ่อเนี่ยเขาเสียไปรุ่นลูกมาสืบต่อแต่ว่าก็อาจจะขาดประสบการณ
1: ์
0: หรือว่าองค์ความรู้ที่จะมาใช้ในการบริหารในกิจการตรงนี้นะครับมันก็เลยมีปัญหาในเรื่องของใบอนุญาตตรงนี้นะฮะ
2: แต่ก่อนหน้านี้เขาก่อนที่จะใบอนุญาตหมดเขาก็ผลิตได้ปกติถูกไหมคะเคยมีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบไหมคะ
0: เท่าที่ผมคุยก็มีนะครับเพราะว่าพอก่อนที่จะขออนุญาตมันต้องมีหน่วยงานไปตรวจสอบก่อน
1: ค่ะ
0: พอตรวจสอบเสร็จถึงจะอนุญาตให้
2: ถึงจะอนุญาตให้ตั้งโรงงานได้ถูกใช่ไหม
1: ครับการก่อตั้ง
0: ไ
1: งปีที่1แต่นี่มันผ่านมาปีที่10แล้วอะใช่ป
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะใบอนุญาตต้องต่อทุกๆปีไหมคร
0: ับตรงนี้เนี่ยครับผมไม่ชัวร์นะครับว่าจะต้องต่อเป็นกี่ปีต่อทุกปีหรือว่าต่อราย3ปี5ปีตรงนี้ผมไม่ชัวร์นะครับก็อาจจะต้องขออนุญาตสอบถามทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกทีนะฮะ
1: แต่สำหรับผมนะก็ถ้ามองกลางๆก็ให้ความเป็นทางกับทางเจ้าของโรงงานก็ทำให้มันถูกต้องแล้วก็พัฒนาเรื่องความสะอาดผมว่านะพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก็กลับมาประกอบอาชีพเถอะเพราะว่าเหมือนตกงานไปอ่ะคนงานเขาก็ลำบากก็ถือว่าให้โอกาส1 5อย.ตรวจแลบแล้วไม่มีอะไรปนเปื้อนสะอาดสะอ้านดีไม่มีสารเคมีตกค้างไม่มีสารอันตรายก็ว่ากันเรื่องของใบอนุญาตก็ทำมันถูกต้องนะสารวัตรเนาะแล้วก็ยกระดับโรงงานให้มันได้คุณภาพที่ดีไปเลยอีกโรงงานหนึ่งอันนี้น่าจะดีที่สุดถูกไหมเรื่องคดีเล็กๆน้อยๆเองเรื่องของไม่ต่อใบอนุญาต
0: ครับใช
1: ่
0: ฮะ
1: ให้โอกาสกันจะดีกว่า
0: คือเขาเรียกว่าไงฮะเคยทำถูกต้องมาก่อนได้อะ
1: ใช่เน
0: า
1: ะ
0: เป็นติดแค่ตรงนี้ครับ
1: ใช่ครับแล้วก็อีกแค่โรงงาน
2: ก็ทำมาสะอาดก็เคลียร์ล็อตที่มีปัญหาทิ้งไปอะไรอย่างนี้

0: ใช่ครับ
1: มันไม่ยากนะคือก็เครื่องจักรก็ทำความสะอาดภูมิทัศน์ในโรงงานก็ดูให้สะอาดสะอาดไม่มีหนูมีแมลงสาบของก็อย่าวางกับพื้นเท่านี้แหละเนาะบางทีคนเรามาติดใจตรงว่าแหมของกินเข้าปากแต่มันวางไว้ต่ำกว่าหัวเข่าอ่ะนึกออกไหมสารวัตรใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วเพื่อไปขายเหมือนกับคุณไม่รับผิดชอบผู้บริโภคอ่ะนั่นแหละครับเอาละสารวัตรเดี๋ยวมีความขึ้นได้อย่างไรรบกวนเพิ่มเติมในอนาคตนะครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับพันตำรวจโทสิทธพงศ์สิริวัฒน์นะฮะสารวัตรกองกับการ4กองบังคับการปคบพักสักครู่นะคุณผู้ฟังครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 16:35 นะครับยังอยู่กับสน 100.5 อยู่กับบอยและเปิ้ลนะครับ
7: ค่ะ
1: คุณผู้ฟังช่วงที่แล้วหมูยอมรณะลูกชิ้นมรณะใดๆก็เวลาจะบริโภคใดๆหรือว่าจะไปตลาดนัดเลือกซื้อสินค้าวัตถุดิบใดๆมาทำอาหารก็ต้องพึงระมัดระวังแล้วก็ตรวจสอบให้ดีที่สำคัญแม้จะเขียนว่ามีอย.แต่บางครั้งเอาอย.ของอันอื่นเนี่ยมาปลอม
7: เอาเลข
1: ของตัวเองต้อง
7: พิมพ์เข้าไป
1: ตรวจสอบใช่ว่าเลขอย.นั้นมันตรงกับสินค้าที่เราจะซื้อหรือไม่เราหยิบหมูย.อย.หมูย.แต่เวลาเอามาตรวจสอบกลับเป็นสินค้าอื่นถูกไหมก็เห็นได
7: ้กลายเป็นเซ็ตกรอก
1: อะไรอย่างนั้นหรืออะไรที่ไม่ใช่เซ็ตกรอกไปเลยก็ได้ด้วยหรอกป่ะเพราะว่าขอให้มีแค่อย.มาโชว์แต่จริงๆพอตรวจสอบเข้าไปมันเป็นผลิตภัณฑ์อื่นนั่นแหละฮะก็ถือว่าอันตรายเนาะเดี๋ยวช่วงนี้คุยกันเรื่องของใบขับขี่ปลอมระบาดมีเพจรับทำใบขับขี่ปลอมวันนี้ผมดูล่าสุดนะเขาประกาศชัดเจนว่าคุณไม่ต้องไปที่ขนส่งเลยแค่ติดต่อเรา2วันได้ใบขับขี
7: ่
1: ไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปพบเจ้าหน้าที่เรามีพนักงานไปทำให้บางเพจประกาศเลยว่าบอกว่าเรามีคนไปสอบแทนให้มีสารพัดรูปแบบแม้กระทั่งใบขับขี่สากลก็ทำให้ได้ด้วยมีบริการเอกสารของคนต่างชาติเอามาจากไหนเอกสารคนต่างชาติพี่ไม่เข้าใจรู้บอกว่าใบขับขี่สากลน่ะ
7: พี่บอยล่อซื้อเหรอ
1: ว่าพี่ไม่ล่อซื้อพี่แค่คลิกเข้าไปดูแล้วเหมือน AI มันจับอัลกอริทึมมันจับให้เราอ่ะมันก็จะส่งมาให้เราดูตลอดว่าตรงนี้การรับทำตรงนั้นการรับทำแล้วลักษณะของการรับทำเนี่ยเขาจะควบคู่กันกับการสอบขับรถยนต์สอนขับรถยนต์แล้วก็บวกเหมือนกับว่าเป็นโปรเสริมว่าทำใบขับขี่ด้วยนะมีราคาให้นะอะไรอย่างนี
7: ้
1: ทั้งที่เราไปทำขนส่งจริงๆเนี่ยจองคิวหรือ walk in ไปก็ได้แล้วเสียแค่ค่าธรรมเนียมตามประเภทของรถยนต์อย่างเช่นรถยนต์505 บาทแต่ในนี้เขาเอา 2-3,000 ก็สุดแล้วแต
7: ่แต่ไม่ต้องไปสอบหรอ
1: ไม่ต้องไปสอบอ้างว่ามีคนไปสอบแทนบ้างซึ่งจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจริงไหมบางที่บอกว่ามีเนี่ยเอกสารรับรองจากขนส่งเลยนะว่า

0: ได้ใบขับขี่จริงออกมาคือมีสภาพรูปแบบจริงๆและนี่ฮะที่ขนส่งพื้นที่สิบหนองจอกก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ถูกแอบอ้างบ่อยๆเดี๋ยวตอนนี้นี่ฮะคุณทวีพรเพิ่มทวีนะครับผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่4เขตหนองจอกอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับพี่ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: พี่บอยเล่าๆไปเมื่อสักครู่ไม่ได้เกินจริงเลยใช่ไหมครับ
2: ค่ะไม่เกินค่ะ
0: โอ้เพราะว่าขนส่งพื้นที่4นี้ก็ถือว่าเป็นขนส่งหนึ่งที่ถูกเอาไปแอบอ้างเป็นมิจฉาชีพทางออนไลน์รับทำใบขี่เยอะมากมากเหมือนกัน
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: ผมถามแบบนี้ก่อนฮะพี่ทวีพรว่าใบขับขี่สมมุติใครหนึ่งคนจะมีใหม่หรือจะต่อใบอนุญาตหรือจะเปลี่ยนประเภทของรถใดๆก็สุดแล้วแต่เนี่ยสามารถจ้างทำออนไลน์ที่เขาประกาศรับจ้างได้ไหมหรือการได้ใบขับขี่ที่ถูกต้องมันต้องทำอย่างไรฮะ
2: ก็ขออนุญาตนะคะณปัจจุบันณตอนนี้ต้องเน้นย้ำก่อนนะคะณตอนนี้ยังทำทุกอย่างสำเร็จทางออนไลน์ไม่ได้ค่ะการจะได้รับใบอนุญาตขับรถจะต้องมีการมาถ่ายรูปที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศนะคะที่ไหนก็ได้ทั่วประเทศแม้กระทั่งที่จะการเดินทางการไม่ได้มีการไปเรียนที่โรงเรียนสอนขับรถมาเริ่มอบรมมาทดสอบข้อเขียนมาทดสอบขับแล้วก็ทดสอบร่างกายแล้วก็ถ้าทุกอย่างผ่านก็ถ่ายรูปที่สำนักงานขนส่งหรือแม้กระทั่งมีการไปอบรมที่โรงเรียนสอนขับรถแล้ว15ชั่วโมงมีการถ่ายรูปขอโทษนะคะมีการอบรมมีการทดสอบข้อเขียนสอบขับสอบร่างกายที่โรงเรียนสอนขับรถเรียบร้อยแล้วถึงอย่างไรก็จะยังไม่ได้รับใบอนุญาตขับรถจะต้องมีการนำใบรับรองนั้นมาถ่ายรูปที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งได้ทุกแห่งทั่วประเทศค่ะ
0: โอเคเหมือนว่าการถ่ายรูปต้องเกิดขึ้นที่ขนส่งถูกไหมฮะ
2: ถูกต้อง
0: คุณจะต้องถ่ายรูปถ้าไปขับขี่นั้นผมไม่รู้ว่าคุณจะจ้างใครทำตรงไหนอะไรถ้าเขาไม่มีการถ่ายรูปคุณหรือถ่ายรูปนอกสถานที่นั่นคือปลอมทั้งสิ้น
2: ถูกต้องค่ะจะต้องมีการเดินทางนำบัตรประชาชนตัวจริงมาแล้วก็ถ่ายรูปที่สำนักงานขนส่งค่ะ
0: แล้วบางเพจเขาประกาศบอกแบบนี้ครับพี่ครับเขาบอกว่าระอาเหมือนกับว่ารับสอนขับรถยนต์แล้วก็เหมือนมีออปชันเสริมคือทำใบขับขี่ให้ด้วยตรงนี้ก็ไม่จริงเลย
2: คือถ้าเขาบอกสอนขับรถยนต์ต้องดูว่าเขาเป็นโรงเรียนสอนขับรถหรือเปล่าค่ะแล้วหลักสูตรที่เขาสอนมันเป็นหลักสูตร15ชั่วโมงสำหรับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่หรือเปล่าเพราะว่าการอบรมเนี่ยมันมีทั้งอบรม15ชั่วโมงเพื่อที่จะขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่การสอบการอะไรทุกสิ่งอย่างอยู่ที่โรงเรียนหมดเหลือแค่มาถ่ายรูปที่ขนส่งอันนี้กรณี15ชั่วโมงกับกรณีอบรมเฉยๆ5ชั่วโมงที่โรงเรียนสอนขับรถ
0: คร
2: ับ ค่ะอันนี้ก็ต้องดูว่าโรงเรียนคนที่บอกว่าสอนขับรถเนี่ยเขามีสถานะเป็นโรงเรียนสอนขับรถหรือไม่มีหลักสูตรตามที่กำหนดหรือเปล่า
0: ต้องแยกกันเนาะถ้าโรงเรียนนั้นสอนขับรถยนต์แล้วก็สอนตามกระบวนการตามหลักสูตรที่ถูกต้องอันนั้นไม่มีปัญหาแต่ถ้าโรงเรียนใดบอกว่าสอนตามหลักสูตรแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวทำใบขับขี่ให้ได้ด้วยคุณไม่ได้ขายขนส่ง
1: อ
0: ันนี้ไม่ได้ถูกไหมฮะ
2: ไม่ได้ค่ะ
0: เอ๊ะแล้วแต่ว่าสมมุติถ้าโรงเรียนนั้นเขาอบรมถูกต้องหลักสูตรมันก็ถูกต้องเก็บเงินถูกต้องเรื่องของเก็บเงิน
2: ค่ะเก็บเงินถูกต้องถึงกระบวนการของการที่จะได้รับ
0: ใบขับขี
2: ่อนุญาตขับรถก็ต้องมาถ่ายรูปที่สำนักงานขนส่งค่ะ
0: มันก็กลับไปสู่จุดเดิมว่าคุณจะได้ใบขับขี่ที่เป็นของแท้คุณต้องถ่ายรูปที่ขนส่งเท่านั้น
2: ณตอนนี้นะคะณตอนนี
0: ้บางเพจบอกว่าชาวต่างชาติก็รับทำได้จบครบมีบริการได้เอกสารคนต่างชาติด้วยใบขับขี่สากลหรือใบขับขี่ของคนต่างชาติที่จะขับในบ้านเรามีไหมฮะ
2: ยืนยันว่ายังไงก็ต้องมาที่สำนักงานขนส่งค่ะ
0: ถ้าจะทำมีแต่ว่าคุณต้องมาขนส่ง
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็ค่าสังเกตที่ค่าธรรมเนียมที่เขาเรียกเก็บถ้าเกิน505บาทนี่เป็นราคาหลักพันเนี่ยถือว่าเจอโดนหลอกแล้วค่ะอย่าไปโอนเงินให้เขาก่อน
0: แต่เขามีแบบนี้เขามีลูกเล่นอีกเขาบอกว่าสอนขับรถเรียบร้อยแล้วก็มีบริการใบขับขี่ถูกต้องแต่เขาบอกว่าอันนี้ได้จากขนส่งนะเพราะเขามีเจ้าที่ไปสอบแทน

0: จ้าของรถหรือว่าคนที่ต้องการใบขับขี่มีไหมฮะอย่างเนี้ยสวมรอยมาสอบ
1: ไม่มีแน่นอนค่ะไม่มีค่ะแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องไปที่ขนส่งเลยอย่างนั้น
0: ใช่เขามีคนไปแทนเลยสมมติ
1: ไม่

0: ปอ่ะ
1: ถูกต้องค่ะ
2: เหมือนต้องไปทำบัตรประชาชนถ่ายรูป
1: ไปสแกนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได
0: ้ต้องขอให้เข้าใจนะคุณผู้ฟังเข้าใจถูกต้องเลยไม่ว่าใครจะอ้างสารพัดเหตุผลมีเอกสารอะไรมาให้ดูว่าเด็กการันตีแท้แท้แท้แต่ถ้าตัวคุณไม่ได้ไปถ่ายรูปด้วยตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้ก้าวขาจากบ้านไปเนี่ยปลอม
1: แน่นอน
0: โอ้นี่คุณผู้ฟังแชร์ข้อมูลบอกว่าแถวรามเพียบเลยเขียนตัวใหญ่ภาษาไทยภาษาจีนใบขับขี่ไม่ต้องสอบฮะ
1: ก็
2: ชี้เป้ามา
1: แน่นอน
0: ปลอมเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราทำยังไงฮะในเชิงนโยบายครับท่านผอ.ฮะ
1: ในเชิงนโยบายนะคะก็จะมีการประชาสัมพันธ์อยู่เรื่อยๆนะคะว่าอย่าหลงเชื่อพวกมิจฉาชีพไม่ว่าจะเป็นกรณีของการทางที่มีการทำเพจปลอมเอาภาพเอากิจกรรมเอาชื่อของบุคลากรในหน่วยงานสถานที่ของราชการไปอ้างอันนี้ก็ต้องดูก่อนว่าถ้าเขาบอกว่าไม่ต้องไปทำผู้ขนส่งอันนี้ปลอมแน่นอนค่ะทางกรมเองก็มีการพบกรณีเช่นนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีการแจ้งความกับเพจที่เป็นลักษณะนี้ค่ะ อย่างเช่นของพื้นที่สื่อเองก็เคยโดนอยู่2เพจนะคะเราก็รายงานทางเฟซบุ๊กนะคะเพราะว่าเขาไปโพสในเฟซบุ๊กเอารูปของตัวผอ.แล้วก็รูปของสถานที่ราชการของพื้นที่4เอาภาพกิจกรรมของสำนักงานขนส่งพื้นที่4ไปเผยแพร่ในเพจเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขารับทำอันนี้เราก็ไปรายงานในรีพอร์ตในเฟซบุ๊กแล้วเราก็เอาไปแจ้งความนะคะค่ะแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเรื่อยๆมีป้ายติดที่สำนักงานแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทุกครั้งที่มีการดำเนินการเกี่ยวกับระยะขับรถเรามีการเผยแพร่ออกไปเนี่ยเราก็จะกำชับทุกครั้งด้วยการว่าอย่าหลงเชื่อค่ะ
0: พอกว่าจะเจอว่ามีการเอาเราไปแอบอ้างเนี่ยเอาไปทำเพจปลอมเพจลับทำเนี่ยมีผู้เสียหายเกิดขึ้นบ้างไหมมีบอดแสบไหม
1: ถ้าจากเพจเนี่ยก็เข้าใจว่านะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็มีคนแบบเข้าไปกดไลค์เข้าไปถามเขาอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจว่าน่าจะมีนะคะแต่ว่ากรณีที่แบบมีผู้เสียหายจริงๆเนี่ยซึ่งเราไม่มั่นใจว่าจากเพจนี้หรือเปล่าก็คือเราได้มีการพบเห็นบุคคลที่เขาโดนหลอกถามว่าทำไมรู้ว่าเขาโดนหลอกเนื่องจากว่าเราเห็นเขามาที่สำนักงานเราแล้วเขาก็มาจ้องๆมองๆที่ป้ายโครงสร้างของหน่วยงานเราเหมือนเขาก้มหาใครสักคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยลูกน้องเราไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปถามเขาว่าขอโทษนะคะมีอะไรให้ช่วยไหมเขาก็เลยถามว่ามีบุคคลเนี้ยชื่อเนี้ยหน้าตาเนี้ยที่หน่วยงานนี้ไห
0: ม
1: พอเขาเอาให้ดูก็บอกว่าไม่มีแล้วเขาก็เอาแชทต่างๆให้ดูว่าเนี่ยเขาเสียเงินเขาวันเนี้ยเขานัดให้มารับไปอนุญาตขับรถ
0: อ
1: ะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่างั้นที่โดนหลอกแน่นอนค่ะ
0: ขออนุญาตสักหน่อยนะบอยช่างสงสัยผู้เสียหายรายนี้หญิงชายอายุประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: ผู้ชายค่ะอายุก็กลางคนขึ้นไปแล้วค่ะ50แปลงค่ะ
0: เป็นคุณลุงผู้ชายท่านหนึ่งถูกไหมฮะมาต้องมองที่คือแต่ละหน่วยงานราชการหรือคุณผู้ฟังก็จะมีแผนผังโครงสร้างเป็นแท่งๆเลยว่าระดับผอ.รองผอ.แล้วก็ผู้บริหารแต่ละกลุ่มงานถูกไหมฮะ
1: ค่ะ
0: แล้ววันนั้นผอ.เห็นเองหรือว่ามีเจ้าที่ไปพบเห็นผู้เสียหายท่านนี้ฮะ
1: ตัวผอ.เห็นเองค่ะพอดีเดินขึ้นลงอยู่บริเวณนั้นอยู่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: แล้วสะดุดตายังไงเพราะว่าคนเยอะนะเวลาขนส่งแต่ละที่เพราะว่าคนมาทำไปกับขี
1: ่คือถ้าคนโดยปกติถ้าเขาดูผังโครงสร้างเราเนี่ยเขาก็จะยืนมองว่าอะไรยังไงแต่อันนี้เหมือนแบบไปหาเหมือนหาใครในผังนั้น
0: อ่านชื่อถูกไหมพยายามจะอ่านชื่อตัวนี้ในผังถูกไหม
1: ว่าหน้าคนนี้ชื่อคนนี้มีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยสงสัยตอนแรกอะไม่ได้คิดเรื่องใบอนุญาตขับรถปลอมแต่แค่ว่าเอ๊ะน้องเราไปทำอะไรให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: โอ้พอถามเขาโป๊ะแตกเลย
1: ใช่ก็เลยเป็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถเขาโดนหลอกเรื่องการทำใบอนุญาตขับรถ
0: เขาถามซักเนี่ยพ่อของเขานี่ลักษณะไหนเปลี่ยนจะประเภทแต่สาธารณะส่วนบุคคลหรือว่าอะไรไงฮะจำได้ไหมพ่อ
1: เท่าที่จำได้วันนั้นน่าจะเป็นการต่ออันนี้ถ้าพอดีว่ามันจะเกิดขึ้นสัมผัส
0: แล้วนะครับ
1: เพราะแต่ว่าน่าจะเป็นการต่ออะไรอย่างเงี้ย
2: ต่ออายุ
1: ใช่ค่ะไม่ใช่การสอบใหม
0: ่แล้วได้คุยว่าทำไมไม่มาติดต่อขนส่งเองหรือทำไมต้องไปใช้บริการตรงนั้น
1: ก็ถามเขาก็บอกว่าพอดีเขาไม่ว่างที่จะมาทำเองไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

0: ติดธุระอะไรเงี้ยก็เลยพอดีเห็นเพจนี้ข้อความเด้งขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยลองเข้าไปสอบถามแล้วพอนั้นก็เขาก็ให้โอนเงินครั้งแรกให้โอนเงินพอนั้นบอกว่าติดอันนั้นอันนี้โอนเงินเพิ่มอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบโดนหลอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะค่อยให้โอนค่อยๆให้โอน
1: โอ้ถ้าฟังอย่างนี้แสดงว่าเหมือนกับว่าตัวเองอยากทำใบขับขี่แล้วก็คงไปหาข้อมูลเอากรณีขึ้นมาก็จับแล้วก็ส่งแต่ละเพจมาให้พิจารณาถูกไหมฮะ
0: ก็อาจจะเป็น
1: เช่นนั้นเนาะแล้วก็กดเข้าไปที่ใดเพจใดเพจหนึ่งก็ปรากฏว่าไปจ้างเขาทำถูกไหมฮะ
0: ค่ะ
1: เพื่อต่อใบอนุญาตขับขี่ถูกไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วก็เสียเงินไปแล้ววันที่เขามาวันนั้นเนี่ยเขามาทำอะไรที่ขนส่งจะมารับหรือจะมาติดต่อเพิ่มเติม
0: เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่คนที่เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่อ่ะเขาบอกว่าทำเสร็จแล้วมารับให้มารับแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาถึงแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นก็บอกว่าให้รอก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยเขาให้บริการประชาชน
1: อ
0: ยู่ที่ข้างบนเจ้าหน้าที่นี้ก็จะขึ้นไปเขาบอกว่าไม่ต้องขึ้นไปเดี๋ยวเขาลงมาหาเองประมาณนั้น
1: โอ้ดูแนบเนียนเนาะพาให้มายังขนส่งบอกว่าอยู่ในสำนักงานกำลังให้บริการท่านอื่นที่มาทำใบขับขี่มาต่อใบขับขี่กันอยู่
0: ใช่
1: พอรับข้อมูลตรงนี้แล้วพอไปต่อยังไงเพราะว่าโอ้โหมัน
0: ก็เลยว่าในเมื่อเขานัดรับกันแล้วเรารู้แล้วว่าเขาโดนหลอกก็เลยมีการประสานแจ้งไปทางตำรวจถ้าจำไม่ผิดสน.สุวินทวงศ์นะคะเป็นทางท่านตำรวจก็ให้ความร่วมมืออย่างดีเลยค่ะส่งสายสืบมาแล้วก็มาวางแผนกันว่าจะนัดรับจะโอนเงินคืออย่างน้อยได้บัญชีม้าก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือจะล่อตัวที่นัดมาเจอออกมาให้ในที่แจ้งหรือไม่รอ
0: ใช่ค่ะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่ได้มาตอนแรกจะให้เขาเป็นเงินสดเขาบอกว่าบอกให้ผู้ที่เสียหายเนี่ยบอกว่าเขาไม่มีเงินโอนเขามีแต่เงินสด
1: เขาเตรียมเงินสดมาให้
0: กันแบบมาแลกกันเอาใบขับขี่มาให้แล้วก็เดี๋ยวก็รับเงินสดไปได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ต้องโอนก่อนเท่านั้น
1: วันนั้นที่ต้องจ่ายก้อนสุดท้ายก่อนจะรับใบขับขี่เนี่ยที่จะให้โอนเนี่ยยอดเท่าไหร่ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดนะคะไม่แน่ใจว่า 1,000 หรือ 3,000 เนี่ยค่ะ
1: โอ้โหทั้งที่ความจริงต้องจ่ายเท่าไหร่ถ้าทำตามกฎหมายที่ถูกต้องอ่ะ
0: 505 บาท
1: ต่ออายุ
0: ใช่
1: นั่นวันนั้นคือ 1,000 หรือ 3,000 ทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็จ่ายไปแล้วบางส่วนถูกมั้ย
0: ใช่ถูกต้องค่ะเหมือนตัวเขาเองพอจ่ายไปแล้วก็แบบอ่ะจ่ายไปแล้วยังไงก็ขอให้มันได้ไปขับกันอะไรประมาณนั้นนะคะ
1: สุดท้ายพอตำรวจมาวางแผนกันแล้วเดี๋ยวจะล่อออกมาในที่แจ้งถ้าอยู่ที่นี่จริงๆจะรวบตัวไม่รู้ล่ะเป็นเจ้าหน้าที่เราหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนอื่นที่แอบอ้างก็ตามแล้วพยายามแล้วยังไงพอสุดท้ายอ้างกันว่าจะขอชนมือในการจ่ายเงินสด
0: สุดท้ายพอมันก็จบด้วยการที่พอเราไม่โอนเงินตามจำนวนที่เขาต้องการเขาก็ไม่มาเขาก็บอกเขาก็ไม่มา
1: ก็ดื้อๆไปเลย
0: จะบอกว่าให้มารับใช่จะบอกให้มารับเงินสดก็ไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้ว
0: ก็เลย
1: วันนั้นก็จบเรื่องแค่นี้ไปเลยเพราะว่า
0: ก็ทางผู้เสียหายก็ไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจค่ะแล้วเขาก็ได้บัญชีม้าบัญชีล่าสุดเพราะว่าเขาก็ขอบัญชีว่าถ้าโอนจะให้โอนที่บัญชีไหน อะไรเงี้ยค่ะก็มีการโอนไปแค่จำนวนที่แบบไม่ได้เสียหายอะค่ะ
1: เพื่อจะให้รู้ว่าบัญชีนี้มันเด้งจริงเพื่อตำรวจไปขยายผลต
0: ่อ
1: แล้วรู้ตำรวจไปตามจับได้ต่อนะพอเน
0: า
1: ะ
0: ก็ทางตำรวจก็แจ้งว่าในลักษณะเนี้ยก็มีคนมาแจ้งอยู่ประมาณนึงเหมือนกันค่ะ
1: โอ้พอแต่ที่เราเป็นหัวหน้าหน่วยอะแล้วมีคนมาอ้างหน่วยเราแล้วดูสิล่อซื้อขนาดที่ว่าให้มาอย่างที่เกิดเหตุในพื้นที่ของเรารับผิดชอบว่ามันยังไงผอ.ต้องวางระบบยังไงเพื่อจะป้องกันทั้งคนเราที่เป็นลูกน้องผอ.ไม่ให้เขาคิดคดทุจริตหรือว่าอะไรยังไงผ
0: อ.ค่ะก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราเองอ่ะก็เน้นย้ำว่ามาในเรื่องของการที่การให้บริการหนึ่งต้องให้บริการโดยที่ไม่มีผลประโยชน์ตอบแทนบริการประชาชนเท่านั้นแล้วก็ในเรื่องของการสอดส่องดูแลด้วย
1: ครับ
0: ว่าคนเขามีลักษณะแบบไหนยังไงถามไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ให้บริการ
1: ก็มาคนตาทำหน้าที่อย่างเดียว
0: ต้องสอดส่องดูแลด้วยต้องสังเกตพฤติกรรมต้องดูด้วยว่าเอ๊ะมาทำไมต้องประกบคู่มาหรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือให้สังเกตด้วยนะคะแล้วก็ถ้าประชาชนมาถามแล้วมีลักษณะพฤติกรรมว่าเหมือนจะโดนหลอกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เน้นย้ำกับเขาไปเลยว่าจะต้องมาที่ขนส่งเท่านั้น

0: ไม่ต้องโอนเงินให้เขาอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: นี่คุณผู้ฟังน่ารักคุณผู้ฟังท่านนี้น่ารักนะผอ.บอกว่ายอมเสียเวลาสักวันแลกกับ5ปีต่อครั้งถูกไหม
0: ครับใช่ถูกต้องค่ะ
1: แล้วมันก็ไม่ได้ยุ่งยากเหมือน
0: แต่ก่อนแล้วตอนนี้ขนส่งเราเองนะคะมีทั้งกรณีจองคิวแล้วก็ walk in นะคะเท่ากับว่าถ้าเป็นการต่ออายุเฉยๆเนี่ยถ้าคุณสอบ exam ขอโทษนะคะมีการอบรม e-learning มาเรียบร้อยแล้วก็แค่ถ้าสมมติไม่ได้จองคิวอะไรเลยพอดีเพิ่งลางานได้พรุ่งนี้เนี่ยไปจองคิวด้วยก็กลางคืนเนี้ยก็อบรม e-learning ไว้ก็แคปหน้าจอไว้แล้วเช้าไปอาจจะไปเอาไปรับรองแพทย์ไปรับรองแพทย์เดินทางมาที่ขนส่งไหนก็ได้นะคะแล้วก็เอาผลการอบรมพร้อมกับไปรับรองแพทย์ยื่นให้เจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็จะให้คิว walk in เราถ้ามาในเวลาถึง 16.30 นเราให้ยังรับทำให้บริการอยู่ก็พอยื่นเอกสารก็เหลือแค่ทดสอบร่างกายแล้วก็ลงมาถ่ายรูปได้เลยค่ะ
1: เพราะแสดงว่าถ้าคิว walk in เนี่ยจะมาหลักร้อยหลักพันต่อวันรับยันถึง 16.30 ไม่มีกลับบ้านก่อนไม่มีถูกไหม
0: ถูกต้องค่ะถูกต้องค่ะแต่ต้องขออนุญาตหน่อยนะคะว่าเราจะขออนุญาตให้กับให้บริการกับคนที่เขาจองคิวล่วงหน้าไว้ก่อนซึ่งก็จะสลับกันไปนะคะ
1: โอ้นี่ทีมงานบอกว่าไปทำมา2ชั่วโมงเสร็จไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเอง walk in ก็ไวมาก
0: อ๋อค่ะ
1: โอ้อันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณส่งไหน
2: มีคุณผู้ฟังเขาบอกว่าขนส่ง4ร้านสอนขับรถพร้อมสอบใบขับขี่เลยอยู่หน้าสำนักงานเลยฝากช่วยดึงกลับ4-5 เจ้าอะไรใหญ่ๆทั้งนั้น
0: สอนขับรถต้องอย่างที่บอกค่ะสอนขับรถแต่เขามีใบอนุญาตที่เป็นโรงเรียนสอนขับรถที่อบรม15ชั่วโมงหรือเปล่าอันนี้ต้องไปดูด้วยนะคะ
2: พอแต่เคสที่พอเจอเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาแต่ทำไมเขาถึงไปที่ขนส่งได
0: ้ก็คือเหมือนเขาโดนหลอกไปเยอะแล้วไงคะแล้วเขาก็แบบร้อนใจแล้วไงคะ
2: ว่าทำไมยังไม่ได้บาทอย่างนี้ใช่ไหม
0: ทำไมยังไม่ได้แล้ววันที่เขาไปที่ขนส่งอ่ะเพราะว่าคนที่หลอกเขาอ่ะนัดให้ไปรับไปขับขี่ที่ขนส่ง
2: พอถ้าอย่างนี้สมมติว่าเราเป็นประชาชนอย่างเงี้ยค่ะเราเผลอไปทำกับพวกเพจแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าบัตรที่เราได้เนี่ยตีเก๊หรือเปล่า
1: จริงหรือเปล่า
0: ก็ถ้าได้มาหนึ่งสิ่งแรกอันนี้จากจุดสังเกตของตัวเองนะคะก็คือถ้าเราเป็นคนนครนายกสมมติพี่เองเป็นคนนครนายกตัวพื้นหลังของใบอนุญาตขับรถเนี่ยมันจะเป็นตามป้ายกราฟิกของแต่ละจังหวัดอย่างของนครนายกเนี่ยมันก็จะเป็นรูปน้ำตกรูปมะยงชิดรูปทางถ้าเป็นทางใต้ทางสุราษฎร์ก็จะเป็นรูปทะเลรูปเกาะ อย่างเงี้ยค่ะถ้าเราบ้านเกิดอยู่ที่ไหน
2: คล้ายทะเบียนรถ
0: ที่ไหนมันก็จะเป็นท่าพื้นหลังของตัวใบอนุญาตขับรถอะเป็นแบบนั้น
1: คือหมายความว่าคือเดี๋ยวนี้เขาอาราดูแล้วไปสอบที่ไหนก็ได้อย่างบอยเป็นคนปทุมธานีไปสอบที่หนองจอกกรุงเทพภาพกราฟิกบนใบขับขี่ที่บอยได้จากขนส่งพื้นที่4หนองจอกเนี่ยก็จะเป็นภาพดอกบัว
0: ของปทุมธานีแต่ในทะเบียนข้างล่างด้านล่างของใบขับขี่นะคะลองดูถ้าเราไปทำที่หนองจอกมันก็จะขึ้นว่ากรุงเทพในทะเบียนกรุงเทพมหานคร4ถ้าเราไปทำที่หนองคายมันก็จะขึ้นว่าหนองคาย
1: สับจุดง่ายๆแสดงว่าคุณเป็นภูมิลำเนาที่เชียงใหม่สมมติแล้วไปจ้างเขาทำหรือใบขับขี่ที่คุณได้มาด้วยวิธีการใดไม่รู้ไม่ใช่ภาพกราฟิกที่เชียงใหม่แต่เป็นที่ทะเลทางใต้หรือเป็นมะยงชิดนครนายกปลอมจ้า
0: ตอมแน่นอนค่ะถ้ามันไม่ใช่ตามที่อยู่ของคุณ
1: ไม่ใช่เป็นภาพแหล่งท่องเที่ยวหรือว่าสถานที่สำคัญในภูมิลำเนาของ
0: เราเขาบอกว่าเขาเนี่ยเขาอยู่ที่สำนักงานขนส่งพื้นที่4เขาอ้างว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ขนส่งพื้นที่4เดี๋ยวทำที่พื้นที่4ให้แต่พอใบขับขี่ที่ออกมาใบไอ้ที่ข้างล่างบอกว่าเป็นนายทะเบียนเชียงใหม
1: ่
0: อันนี้ก็ไม่ใช่แ
1: ล้วแล้วบางเพจบอกว่ามีหนังสือยืนยันจากขนส่งด้วยว่าขับขี่นี้ได้มาถูกต้องจากขนส่งเนี้ยมันปกติมีหนังสือแบบนี้ออกมา
0: ไม่มีค่ะไม่มีมันต้องถึงตัวใบขับขี่เท่านั้น
1: พอสุดท้าย1นาทีใบขับขี่ปลอมส่งผลกระทบอะไรกับเราบ้างในกรณีที่เราเอาไปใช้งานขับรถแล้วเนี่ยถ้ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยฮะ
0: ค่ะก็ใบขับขี่ปลอมก็คือเหมือนไม่มีก็เท่ากับว่าเป็นการขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตขับรถใช่ค่ะก็จะเป็นมีการลงโทษตามกฎหมาย
1: รถชนมีอุบัติเหตุก็ไม่คุ้มครอง
0: ไม่ได้รับการคุ้มครองถูกต้องค่ะ
2: คุณผู้ฟังถามมานิดนึงค่ะ

0: ไม่ต้องจองแต่ว่าเพราะว่าจองในแอปไม่ทันนี่เข้าไปเลยได้ไหมคะ
1: walk in
2: walk in ได้ค่ะ walk in ได้ค่ะ
1: นี่แหละไปหลังจอก็ได้นี่หาลูกค้า
2: ใช่ค่ะ
1: พ่อบอกว่าอย่าลูกค้ามาตรึมไม่ไกลมากเห็นหลังจอ
2: ผ
1: มยินดีนะครับวันพอแนะนำหน่อยวันไหนคนจะน้อยนิดนึงจากสถิติข้อมูลที่เก็บมา
2: แต่ก่อนเนี้ยจากถ้าจะน้อยนะคะก็ที่ไม่ใช่วันจันทร์นะคะ
1: เ
2: พราะว่
1: า
2: วันจันทร์ทุกคนเหมือนแบบ
0: วันจันทร์กับวันศุกร์
2: เนื่องได
0: ้
2: ที
0: ่ช
2: าวเน็ตเยอะได้มาวันจันทร์อะไรเงี้ยวันจันทร์ก็คนก็จะเยอะนิดนึงกับสองวันก่อนหยุด
0: วันศุกร์ค่ะ
2: ก่อนหยุดยาวก่อนหยุด3วันอะไรเงี้ยค่ะ
1: อ
2: ันเนี้ยคนจะเยอะมากก็แนะนำว่าให้เลี่ยง
1: โอเคเลี่ยงก่อนหยุดยาว
2: ให้เลี่ยงให้เลี่ยง
1: กับวันจันทร์เอาละครับพ่อขอบคุณนะครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ท่าน
1: ทวีพรเพิ่มทวีพอสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่4เขตหนองจอกนะครับได้ความรู้นะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5

17:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลตำรวจสอบสวนกลางรวบปลัดอำเภอกำมะลอตุ๋นเหยื่อศูนย์กว่า 200,000 อ้างเส้นสายใหญ่ฝากเข้ารับราชการตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงร่วมกันจับกลุ่มนายมนัสอายุ21ปีบนถนนสายทางหลวงหมายเลข1กิโลเมตรที่688ตำบลวังพร้าวอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางสืบเนื่องจากตำรวจทางหลวงปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพบรถยนต์ส่วนบุคคลขับขี่มาด้วยความเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดจึงเรียกให้หยุดตรวจสอบพบว่ารถดังกล่าวติดตั้งอุปกรณ์และสัญลักษณ์คล้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองภายในรถมีผู้โดยสารรวม3คนซึ่งนายมนัสแสดงตนเป็นปลัดอำเภอเมืองเชียงใหม่สวมเสื้อกั๊กปักชื่อและตำแหน่งปลัดอำเภอแต่ไม่สามารถแสดงบัตรประจำตัวข้าราชการได้เมื่อตรวจสอบร่วมกันกับฝ่ายปกครองพบว่าไม่มีชื่อบุคคลดังกล่าวอยู่ในสารระบบราชการแต่อย่างใดภายในรถพบทั้งแผ่นป้ายแม่เหล็กเครื่องหมายกรมการปกครองและปฏิบัติการพิเศษวิทยุสื่อสาร2เครื่องโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเอกสารราชการปลอมเช่นคำสั่งแต่งตั้งและภาพถ่ายการสวมเครื่องแบบปลัดอำเภอส่วนผู้โดยสารอีก2คนที่เดินทางมาด้วยกันเป็นพ่อลูกทราบว่าทั้ง2คนคือผู้เสียหายที่ถูกนายมนัสหลอกว่ามีแม่เป็นข้าราชการระดับสูงสามารถฝากเข้ารับราชการช่วยเลื่อนตำแหน่งได้ผู้เสียหายจึงหลงเชื่อโอนเงินให้หลายครั้งรวมกว่า 200,000 บาทซึ่งในวันเกิดเหตุผู้ต้องหาอ้างว่าจะพาผู้เสียหายไปพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่จนกระทั่งถูกตำรวจเรียกตรวจและจับกุมตัวไว้ได้จากนั้นเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.เกาะคาจังหวัดลำปางเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายเบื้องต้นผู้ต้องหาสารภาพว่ากระทำผิดจริงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลทั่วไปเชื่อว่าตนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนักวิชาการชี้ภาพกอดผู้นำไทยรัสเซียสะท้อนมิตรภาพ130ปีตอกย้ำความสัมพันธ์แน่นแฟ้น2ประเทศในวันวิจิตรบุญโปร่งอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตกล่าวถึงผลการเดินทางเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียระหว่างวันที่17-18มิถุนายนที่เมืองคาซานว่าถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญของความสัมพันธ์ไทยรัสเซียและเป็นการตอกย้ำสายสัมพันธ์อันยาวนานที่กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่130ในปี2570การประชุมครั้งนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์คู่เจรจาระหว่างอาเซียนกับรัสเซียโดยผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพื่อกำหนดทิศทางความร่วมมือในอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่กำลังเผชิญความผันผวนสิ่งที่รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้สังเกตการระหว่างประเทศคือภาพการทักทายและการสวมกอดอย่างเป็นกันเองระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีปูตินสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศถือเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์

0: ระหว่างประเทศที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียนภาพการสวมกอดไม่ได้เป็นเพียงภาพเชิงสัญลักษณ์ทางการทูตแต่สะท้อนถึงความไว้วางใจความอบอุ่นความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์สดุดีโอบามาพิพิธภัณฑ์และศูนย์พลเมืองแห่งใหม่ที่สร้างเพื่อสดุดีผลงานของอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาในช่วงเวลา8ปีในทำเนียบขาวได้เปิดให้สาธารณชนเข้าชมอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวานนี้ผู้คนจำนวนมากต่างรอแถวเพื่อถ่ายรูปกับรูปปั้นประติมากรรมของอดีตประธานาธิบดีโอบามาและมิเชลโอบามาอดีตสตรีหมายเลข1ศูนย์พิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยหอศิลปะการแสดงห้องสมุดและศูนย์กีฬาเป็นโครงการแลนด์มาร์คสำคัญที่มีมูลค่าถึง850ล้านดอลลาร์หรือประมาณ 27,000 ล้านบาทถือเป็นการลงทุนครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบศตวรรษสำหรับพื้นที่ฝั่งเซาท์ไซด์ของนครชิคาโกรัฐอิลลินอยซึ่งเป็นย่านที่เคยถูกละเลยมานานและยังเป็นสถานที่ที่โอบามาและมิเชลแต่งงานร่วมสร้างครอบครัวด้วยกัน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
0: กลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงหนึ่งค่ะดร.โจชูสร้างย่านใหม่ให้กรุงเทพโตทั้งเมืองคนตัวเล็กมีที่ยืนหยุดคอร์รัปชันทุกรูปแบบนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนลงพื้นที่แฟชั่นไอซ์แลนด์ร่วมกันกับผู้สมัครสก.เขตคันนายาวและเดินทางต่อไปยังห้างซีคอนสแควร์ร่วมกันกับผู้สมัครสก.เขตสวนหลวงพบปะประชาชนที่มาพักผ่อนในช่วงวันหยุดนายชัยวัฒน์กล่าวว่าปัจจุบันการเดินทางไปห้างสรรพสินค้าในช่วงวันหยุดกลายเป็นกิจกรรมพักผ่อนยอดนิยมของคนกรุงเทพเพราะสามารถตอบโจทย์ความต้องการได้หลากหลายสะท้อนให้เห็นว่าสถานที่ท่องเที่ยวและพื้นที่พักผ่อนของคนกรุงยังคงอยู่ในรูปแบบเดิมกระจุกตัวเพียงไม่กี่แห่งโอกาสทางเศรษฐกิจย่อมกระจุกตัวตามไปด้วยพรรคประชาชนจึงเสนอนโยบายเพิ่มงบประมาณพัฒนาย่านท่องเที่ยวและแลนด์มาร์คใหม่เป็น500ล้านบาทต่อปีหรือเพิ่มขึ้น10เท่าเปิดโอกาสให้ชุมชนและภาคเอกชนร่วมเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่ตามศักยภาพของตนเองทั้งย่านวัฒนธรรมย่านอาหารย่านสร้างสรรค์หรือย่านบริการเฉพาะทางเพื่อสร้างจุดหมายใหม่กระจายคนกระจายรายได้และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ทุกเขตของกรุงเทพมหานครตั้งใจจะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองที่ง่ายเป็นเมืองที่แคร์ทุกคนคนตัวเล็กไม่ถูกละเลยได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันการเรียกรับผลประโยชน์หรือการบังคับให้ประชาชนต้องจ่ายใต้โต๊ะเพื่อแลกรับสิทธิ์ในคนที่จะได้รับเชื่อว่าเมืองที่ดีจะเกิดขึ้นได้ต้องมีระบบที่โปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้ทรัพยากรและงบประมาณของกรุงเทพมหานครถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและเข้าถึงคนตัวเล็กในเมืองที่โตได้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: Mcord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญ ทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วม

0: ชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว mcord news โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 17:09 นะครับอยู่กับสน 100.5 นะครับอยู่กับบอยและเปิ้ลนะครับก่อนไปฟังเรื่องของซีบอร์ดใช่ไหมฮะ AI ของตำรวจนี่ก็ทันสมัยเนาะตำรวจยุคนี้มีสีดีมานำเสนอนะครับบ้านไหนยังใช้ชีวิตอยู่กับการทานของทอดน้ำมันเยิ้มๆและยังไม่มีหม้อทอดไร้น้ำมันไว้ที่บ้านท่านกำลังพลาดโอกาสสำคัญที่จะดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงนะครับอย่ารอจนหมอสั่งห้ามทานแล้วค่อยมองหาตัวช่วยเพราะวันนี้ท่านสามารถอร่อยได้แบบไร้กังวลด้วยราคาคุ้มสุดในรอบปีขอแนะนำหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่านะครับรุ่น KW811ตัวช่วยรีดไขมันส่วนเกินออกแต่ยังคงความกรอบแบบสับๆรุ่นนี้ความจุใจถึง4ลิตรใช้งานง่ายแค่2ปุ่มหมุนปรับอุณหภูมิและเวลาได้แม่นยำตัวหม้อเคลือบกันติดล้างง่ายไม่ต้องออกแรงขัดให้ปวดหลังเลยคุณผู้ฟังฮะมาพอมาตรฐานมอกและประกัน1ปีเต็มพิเศษสุดๆถ้าตัดสินใจตอนนี้นะครับจากราคาปกติ 3,500 บาทหันราคาให้เหลือเพียง 1,090 บาทเท่านั้นประหยัดไปกว่า 2,000 บาทแถมยังได้ที่คีบสแตนเลสและกระดาษรองทอดไปใช้ฟรีอีก1แพ็ครักษาสุขภาพวันนี้เริ่มต้นที่ครัวของคุณกับหม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่นเคแล้วมันอยู่811โทร02-114-3990สะดวกซื้อสุขชับที่ชอบมาเลียคุณผู้ฟังวันนี้เครื่องบอยไม่มีไลน์นะเดี๋ยวน้องเปิ้ลจะช่วยดูไลน์แต่บอยจะดูทาง Facebook นะใครคิดถึงบอยมาทาง Facebook นะครับช่วงนี้ต่อสายท่านว่าที่พันตำรวจตรีเกริกไกรวันขจรกุลชลธรสารวัตรสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับเขามีเรียกว่าไง AI เหรอ AI ตัวใหม่ของตำรวจของไซเบอร์หรือ CIB
2: ต้อง CIB
1: CIB เนาะ
2: ชื่อผิด
1: ของ CIB นะฮะเขาสอบสวนกลางเขาชื่อว่า C-Bot มันจะเป็นอย่างไรช่วยเราได้แบบไหนจะสู้ ChatGPT หรือสู้ยี่ห้อในตลาดที่เขามีอยู่ตอนนี้ได้ไหมเดี๋ยวคุยกัน
2: จะรับแจ้งความต้องทำยังไงพิมพ์ไปถามเลยเหมือนแชท GDP เลยค่ะ
1: มันมีช่องทีมันต้องดีกว่าที่อื่นเขามีนะมาไหมมาไหมเดี๋ยวรอท่านเกิดไกลวันกันนะฮะท่านสารวัตรนิดหนึ่งนะฮะมาแล้วมาท่าทางจะมาหลุนอยู่กับดูฟังอุ่นที่คุณดูฟังบอกว่าอยากนำเสนอไปทำขี่5ปีถ้าไม่ทำผิดเลยไม่โดนใบสั่งขอทำเร็วหน่อยอ๋อก็ดีนะถือว่ามีออปชั่นให้นะคุณดินดำสมมติเขาเรียกว่ามีโบนัสให้สำหรับคนที่ไม่ทำผิดกฎจราจรไม่เคยถูกจับนะครับสำหรับใบขับขี่ตอนนี้ท่านว่าที่พันตำรวจตรีเกิดไกวันมาแล้วสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
1: เอ๊ะมันชื่อ CIB Bot AI หรือว่า C-Bot AI ฮะสารวัตร
3: เราอ่านว่า C-Bot ครับ
1: อ๋อ C-Bot
3: เป็น C-Bot ใช่ครับน้อง C-Bot
1: เรียกภาษาอังกฤษอย่าให้บอกบอย
2: ชื่อสารวัตรใช่ไหม
1: แต่ชื่อนี่เกิดไกวันนี่ถูกต้องใช่ไหมครับ
3: ถูกต้องเลยครับ
1: บอกผมหน่อยฮะไอ้เจ้า C-Bot AI ของตำรวจ CIB
2: ความสามารถมันคือยังไง
1: มันเหมือนกับแชท GPT ไม่ถามก่อนมันเหมือนกับ Gemini ไหมมันเหมือนกับค่ายอื่นที่เขามีในโลกปัจจุบันตอนนี้ไหมฮะ
3: ครับเอาเป็นคำถามที่ดีมากนะครับแล้วก็จริงๆถ้าตอบโดยกว้างเนี่ยจริงๆแล้วหลักคิดของ AI เนี่ยคล้ายๆกันหมดเลยครับไม่ว่าจะเป็นแชท GPT Gemini คือ AI มันก็คือปัญญาประดิษฐ์เนาะก็คือเราจำลองความเป็นมนุษย์ขึ้นมาทีเนี้ยChatGPT Gemini เนี่ยมันก็เป็นมนุษย์แบบที่เขาโดยทั่วไปเนาะก็คือเขาก็เอาองค์ความรู้ในอินเทอร์เน็ตมาเทรนแต่ทีนี้ปัญญาประดิษฐ์ของเราหรือน้องคิดบอทเนี่ยคือเราเทรนให้เหมือนเป็นตำรวจไทยอะไรอย่างนี้ได้ป่ะ ChatGPT หรือ Gemini เนี่ยเขาก็เป็นคนทั่วไปเน
1: า
3: ะ
1: AI วิญญาณตำรวจไทย
3: ใช่เป็น AI วิญญาณตำรวจไทยที่เราเอาองค์ความรู้ของ

0: รื่องกฎหมายไทยแนวปฏิบัติการรับการแจ้งความการร้องทุกข์หรือว่าข้อการแนะนำประชาชนเวลาที่เผชิญเหตุต่างๆอะไรครับเราก็เอามันสมองตัวนี้ใส่ให้น้องขึ้นบอร์ดเข้าไปก็จะทำให้คำแนะนำของน้องนั้นมีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในบริบทของกฎหมายไทย
1: ถ้าบอกว่าเราเก่งด้านนี้เหมือนเวลาเราเรียนหนังสือว่าครูจะเอกคณิตศาสตร์ครูจะเอกวิทยาศาสตร์หรือครูจะเอกพละศึกษาแต่เราเอกกฎหมายเราเอกตำรวจนะฮะ
0: เอกตำรวจใช่ครับอันนี้คือแชทบอทของเชฟเป็นแชทบอทตัวแรกที่ถูกออกแบบมาเพื่องานตำรวจละกัน
1: แล้วผมจะเซิร์ชบอกว่าหวยงวดวันที่1กรกฎาคมออกอะไรจะแม่นไหมเนี่ยของซิปบอทเนี่ยบางเจ้าเขาแม่นนะ
0: ผมว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากจริงๆจริงๆผมเคยอ่านงานวิจัยไม่งานวิจัยแล้วเป็นข่าวดีกว่าที่เขาตรวจการใช้งานของการใช้แชทบอทแล้วประเทศไทยเนี่ยมีการใช้งานแชทบอทที่น่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นการถามหวยดูดวงอะไรเปิดไพ่ทาโร่อะไรเงี้ย
1: คนไทยเป็นแนวนี้คนไทยเป็นคนสนุกคนไทยเป็นคนที่มีสีสันในการใช้ชีวิตก็จะถามอะไรแนวนี
2: ้แล้วผู้หมวดซิปบอทเราบอกอะไรบ้างคะเราจะถามอะไรได้บ้างคะ
0: ครับก็น้องครับถูกออกแบบให้บริการประมาณ3-4 อย่างหลักๆครับหนึ่งก็คือถามกฎหมายเบื้องต้นปัดก็ตรงนี้น้องเราก็สามารถถามได้เลยน้องกฎหมายหลักๆเนี่ยเป็นให้เราก็จะเดินกฎหมายอาญากฎหมายแพ่งลักษณะเนี่ยครับเช่นกฎหมายมาตรานี้ว่ายังไงหรือว่าการลักทรัพย์เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างลักทรัพย์กับคุณทรัพย์แต่ฝั่งมายังไงจะเตรียมประเด็นเรื่องของข้อกฎหมายครับต่อมาเนี่ยให้เรานึกภาพว่าน้องเนี่ยทำหน้าที่คล้ายๆกับพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวนคุณชายพนักงานสอบสวนก็คือสมมติว่าเราเป็นประชาชนแล้วเราก็เจอเหตุหรือว่าตกเป็นเหยื่อครับแล้วก็เวลาเราไปที่โรงพักเนี่ยก็จะมีพนักงานสอบสวนหรือว่าร้อยเวรที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยใส่สายแดงให้ดูแต่น้องซิปบอทเนี่ยคือคนนั้นน่ะที่มาแทนเราโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปที่โรงพักเพื่อไปถามที่ร้อยเวรคนนั้นไม่ต้องเดินทางไปไกลๆไม่ต้องเสียเวลาทั้งวันเพื่อไปถามพนักงานสอบสวนกองน้องซิปบอทเนี่ยสามารถที่จะให้คำแนะนำได้ก็คือว่าสมมติว่าเราตกเป็นเหยื่อเนี่ยซิปบอทก็จะแนะนำได้ว่าโอเคคุณตกเป็นเหยื่อแบบนี้แล้วคุณต้องเตรียมตัวอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นถ้าโดนหลอกขายของออนไลน์ใช่ไหมครับน้องก็จะบอกว่าโอเคขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเราก็คุณจะต้องเตรียมพยานหลักฐานก็คือหนึ่งคุณจะต้องไปแชทหน้าจอคุณจะต้องไปบล็อกบัญชีพอเสร็จแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปติดต่อที่สถานกำหนดใกล้เคียงหรือว่าถ้าเป็นเรื่องที่มีความเสียหายแรงเขาก็จะแนะนำหน่วยงานเฉพาะทางเช่นกองปราบปรามอาชญากรรมเศรษฐกิจหรือว่าสอทอที่ดูแลเฉพาะเรื่องอาชญากรรมไซเบอร์โดยเฉพาะขึ้นมาครับน้องก็จะให้คำแนะนำในลักษณะนี้ที่ทำให้ประชาชนเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่สายตำรวจเพื่อที่จะไปสอบถามข้อมูลเบื้องต้นครับแล้วก็จะช่วยลดเวลาลดขั้นตอนแล้วก็ทำให้เข้าถึงกระบวนการทำได้ง่ายขึ้นครับ
1: มีข้อจำกัดอะไรไหมที่ห้ามถามตำรวจ
2: ถ้าเหมือน
0: ห้ามถามตำรวจก็เช่นจริงๆอันนี้เป็นหนึ่งในส่วนที่เราออกแบบไปครับเช่นคำถามที่เราต้องห้ามเนาะอย่างเช่นคำถามที่อาจจะนำไปสู่การกระทำที่ผิดกฎหมายเช่นซื้อหวยที่ไหนถูกที่สุดหรือว่า
2: จะหลบด่านตำรวจตรงไหนได้บ้างอะไรอย่างนี้ได้ไหมคะ
0: จะหนีตำรวจยังไงเล่นไพ่ยังไงไม่ให้โดนจับอะไรอย่างนี้ครับก็ตัวน้องของเราก็จะถูกออกแบบได้ไม่ให้
1: ต่ออะไรแบบนั้น
0: ครับใช่รวมถึงเราออกแบบสำหรับคำถามที่อาจจะสุ่มเสี่ยงหรือว่ามีอาจจะเกิดอันตรายกับผู้ชายเช่นกรณีที่ผู้ชายถามว่าเออเราจะฆ่าตัวตายยังไง
1: คำถามอะไรไม่ควรแนะนำใช่
0: ตัวน้องก็จะแนะนำให้ไปพบแพทย์หรือว่าศึกษาที่กรมสุขภาพจิตตรงนี้ก็จะมีโดยโทรติดต่อแนะนำให้ครับแต่ว่าก็จะไม่ใช่ความเชี่ยวชาญของน้องที่จะตอบในประเด็นลึกๆได้แต่เราก็จะให้คำตอบโดยส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงครับ
1: แต่ผมจะแนะนำอย่างนี้นะในฐานะผู้มีประสบการณ์ระดับหนึ่งสารวัตรคือช่วงแรกของการเปิดตัวเนี่ยต้องให้รอบรู้ทุกด้านโดยเฉพาะเรื่องหวยหรือเรื่องใดๆที่สารวัตรยกตัวอย่างว่าคนไทยชอบซื้อถามคำไหนเนี่ยเอาจริงๆในช่วงปีแรกเนี่ยให้เขาเกิดมาก่อนทำข้อเข้าซิปบอทออกมาให้เขาเกิดเขาแจ้งเกิดอยู่ในสังคมไทยให้เขายืนได้อย่างเต็มภาคภูมิก่อนแต่ถึงเวลาเนี่ยค่อยไปสร้างความโดดเด่นในสิ่งที่สารวัตรต้องการเช่นกฎหมายก็กฎหมายไปแล้วค่อยลดบทบาทเรื่องหัวเรื่องไม่แม่นของอื่นไปแล้วทีนี้คนก็รู้จักเราในฐานะที่เราแม่นกฎหมายแต่ครั้งแรกเนี่ยสารวัตรต้องเปิดแบบ full option เอาผมแนะนำนะถ้าสารวัตรจะเก่งแค่กฎหมายมันก็ขาเดียวอ่ะเหมือนเดินขาเดียวอ่ะอีกขาอื่นไม่เดิน

0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ใช่ใช่ใช่อ
2: ย่างนั้นอย่างนั้นถ้าเขาถามก็ต้องบอก191ตลอด
1: ถูกไหมมันต้องหลากหลายก่อนเพื่อให้เราเป็นที่รู้จักในตลาดสารวัตรเราเป็นน้องใหม
0: ่
1: และที่สำคัญนะผมถามก่อนคนไทยชอบกลัวการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเดี๋ยวเผื่อไปสมัครซิปบอร์ดเข้าไปใช้ AI แล้วโดนเก็บข้อมูลยุ่งนะยังไงดีอ่ะ
0: อ๋อครับประเด็นนี้ขอตอบได้อย่างมั่นใจเลยเนาะว่า
1: แน่นอน
0: น้องซิปบอร์ดของเราเนี่ยครับอย่างแรกเนาะตอนนี้เราเปิดให้ใช้งานแบบอัปเดตก็คือว่าทุกคนสามารถเข้าใช้งานได้ยังไม่ต้องลงทะเบียนหรือว่าไม่จำเป็นต้องกรอกเลขบัตรประชาชนอะไรครับสามารถเข้ามาใช้งานที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยประเด็นที่สองก็คือว่าข้อมูลที่เป็นการสนทนากับน้องซิปบอร์ดของเราครับต้องทั้งหมดเนี่ยจะถูกเก็บไว้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีการส่งออกไปภายนอกโดยเก็บไปที่data center ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้มีการส่งไปประมวลผลที่เราหลังบ้านเราอ่ะก็คือว่าตั้งอยู่ที่ CLB ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางไม่ได้ส่งไปอ่ะไม่ใช่ว่าหลังบ้านเราแอบไปส่งข้อมูลให้ CLB ให้เจวีนายสมองของเราครับตั้งอยู่ที่ CLB จริงๆแล้วเราก็ประมวลผลของเราโดยที่ไม่เอาข้อมูลการพูดคุยเนี่ยเอาไปเชิญ AI แต่อื่นก่อนก็มีการเก็บข้อมูลแล้วอย่างระดับคุณล้อมหนาแล้วก็เป็นมาตรฐานคนครับก็ขอมั่นใจเรื่องของความมั่นคงปลอดภัยกันได
2: ้สารวัตรคะอย่างช่วงเมื่อก่อนช่วงก่อนหน้านี้ค่ะคุยเรื่องทำใบขับขี่ปลอมอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถถ่ายรูปใบขับขี่ลงไปปุ๊บแล้วสอบถามในแชทบอทได้ไหมคะว่าอันนี้ใบขับขี่ปลอมหรือเปล่า
0: อ๋อตอนนี้ตัวระบบครับยังไม่ได้รองรับฟีเจอร์ในการนำเข้าข้อมูลแบบภาพครับยังเป็นการนำเข้าข้อมูลในลักษณะ
2: คุยมากกว่า
0: จริงๆเราใช่เรายังค่อยๆพัฒนาแต่ว่าอยู่ในแผนการพัฒนาเหมือนชัด GPT ช่วงแรกๆครับที่น้องรับได้แค่เท็กซ์เราก็ค่อยๆเพิ่มเป็นเสียงหรือว่าเป็นภาพเราก็มีแนวทางในการพัฒนาในลักษณะเดียวกันครับว่าอยากจะให้รองรับข้อมูลตรงนี้ได้เช่นกันครับ
1: สำหรับว่าตอนนี้ถ้าจะใช้บริการใช้งานซิปบอทเนี่ยไปติดต่อไปเข้าจากเว็บไซต์หรือว่ามีแอปเป็นแอปพลิเคชันต่างหากฮะ
0: อ๋อครับการพัฒนางานง่ายมากครับก็คือว่าเข้าผ่านช่องทางเว็บ cab.co.th ครับแล้วก็พอเข้าไปที่หน้าเว็บจะเห็นน้องอยู่ด้านขวาล่างครับก็สามารถกดแล้วก็เข้าไปใช้งานได้เลยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเลยครับก็เป็นเหมือนเว็บเบราว์เซอร์เว็บหนึ่งครับ
1: อุ้ยถ้าติดแอปไม่ง่ายกว่าเหรอสวัสดิ์ถ้าเป็นแอปไม่ง่ายกว่าเหรอ
2: เป็นแอป
1: อยู่บนมือถือแล้วกดเข้าไปเหมือนเจ้าอื่นอ่ะจะง่ายกว่าไหมสารวัตร
0: ผมจริงๆอันนี้มีการพูดคุยหารือกันแล้วครับก็คือว่าแอปพลิเคชันเนี่ยคือประชาชนจะต้องติดตั้งในภาพอย่างเงี้ยต้องมีการดาวน์โหลดใช่ไหมครับซึ่งบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้สึกเอ้ยไม่สะดวกต้องกว่าเราจะดาวน์โหลดเนาะแต่ถ้าเป็นเว็บเบราว์เซอร์คือสมมติว่าผมส่งลิงก์ให้ที่ทางไลน์ครับก็สามารถกดขึ้นมาแล้วก็เข้าถึงได้เลยไม่ต้องติดตั้งไม่ต้องอะไรเลยแค่มีโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตเท่านั้นนะครับก็กดแล้วก็สามารถใช้ได้เลยหรือส่งให้เพื่อนผ่านช่องทางไลน์ก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้อง
2: ยุคนี้กลัวลิงก์นะคะกลัวว่ากดลิงก์ไปมันจะเป็นมิจฉาชีพ
0: ลิงก์ปลอมใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: เพราะ
1: แนะนำว่าต้องเป็นแอปสารวัตรไม่ง่ายเพราะว่
0: า
1: ถ้าผมจะไปเข้าเนี่ยสเต็ปการเข้าถ้าผมบอกผมมีแอปแชทผมว่ากดเข้าแอปปั๊บมันก็มาแล้วครับ GPT แต่ถ้าจะเข้าสารวัตรผมต้องไปเข้าลิงก์เข้าไปเลื่อนห
0: า
1: เข้าไปฟังก์ชันที่เขียนว่าไอซิปบอท
2: อันนี้
1: ถือว่าแชร์ข้อมูลนะสารวัตรนะ
0: ได้ขอบคุณที่แชร์เลยครับ
1: เพราะว่าตำรวจทำเราก็หนุนอยากให้สำเร็จอยากให้เป็นที่รู้จักไม่มีอะไรหรอก
2: เพราะลิงก์คนก็กลัวนะเดนนี
1: ่เขาส่งลิงก์เขาก็ไม่นิยมให้ส่งกันแล้วสารวัตร
0: ครับครับ
1: อันนี้พูดผู้บังคับบัญชาระดับไหนที่บอกว่าไม่ควรจะเป็นแอปนี
0: ่ก็เป็นในรูปแบบคณะทำงาน
1: นะครับไปบอกคณะทำงานสารวัตรหน่อยบอกว่าน้องนักข่าวเขาบอกว่าเป็นแอปมันดีสุดแล้วมันไม่เปลืองพื้นที่อะไรเลย
2: คนยังโหลดChat GPT มันติดได้เลย
1: แล้วมันอัพเวอร์ชันได้ถึงเวลามันอัพเพื่อป้องกันเรื่องของการสแกมได้ถูกไหมฮะ
0: ได้ครับใช่เห็นด้วยครับก็เดี๋ยวรับไปแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่ไว้ในแผนการพัฒนาของเราต่อ
1: นี่ถามหน่อยเราไปดีกว่าดีอีเนี่ยจะเอาซิปบอร์ดเราไปอยู่ในโครงการไทยพาสปอร์ตอะไรกันหรือเปล่า
0: อ๋อไม่ครับอันนี้จะเห็นว่าเป็นคนละส่วนจริงๆอ่ะจริงๆโครงการของเราเนาะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ CE สักเท่าไหร่ครับเพราะโครงการนี้เราได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยเนาะเป็นในรูปแบบของโครงการวิจัยครับจากอวกระทรวงอวเนาะสำนักงานการวิจัยของชาติแล้วก็เราก็พัฒนาต่อเนื่องมาค่อนข้างหลายปีแล้วครับแล้วก็สำเร็จขึ้นจากงาน

0: การเผยแพร่นวัตกรรมไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแล้วก็ท่านผอ.ก็มาร่วมงานตรวจตัวด้วยเช่นกัน
1: วันเมื่อศุกร์ใช่ไหมครับวันนี้วันเสาร์สองวันแล้วถูกไหมสาวัตร
0: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงมีคนเข้าไปหรือยังมีผู้ใช้บริการหรือยังฮะ
0: มีผู้ใช้งานหลายร้อยคนพอสมควรตอนนี้ก็นั่งคอยดูสถิติอยู่ใช่คร
1: ับ ตำรวจด้วยกันเองหรือเปล่าตำรวจด้วยกันเองไหม
0: เป็นประชาชนแค่ส่วนใหญ่ครับก็มีคำถามมีคนมาปรึกษาเรื่อยๆจริงๆมีกรณีนึงอยากเล่าให้ฟังว่าตอนแรกอ่ะในฐานะผู้พัฒนาผมก็รู้สึกว่าแอบกังวลเหมือนกันเนาะเพราะว่าแชทบอทเนี่ยมันก็จะมีประเด็นเรื่องของความถูกต้องความแม่นยำเพราะบางทีมันอาจจะมั่วได้แล้วเราก็แบบไม่สามารถจะมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นคือเราในฐานะเวลาเราเห็นข้อจำกัดของมันพอสมควรแต่ว่าพอลองเปิดให้ใช้งานจริงๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามีคนเข้ามาใช้งานพอสมควรแล้วก็มันมีกรณีนึงที่เพิ่งเกิดขึ้นเลยครับอันนี้เล่าให้ฟังได้เป็นเพื่อนของผมเองเนาะ ก็คือว่าเพื่อนผมเนี่ยคือปกติพอเราเป็นตำรวจเนี่ยคนก็จะชอบมาปรึกษาว่าเจออย่างนั้นเจออย่างนี้จะทำยังไงดี ซึ่งมันมีเหตุการณ์18,900มากแล้ว อันนี้เป็นเหตุการณ์แรกที่ผมเองผมฟังแล้วก็ยังงงว่าผมต้องทำยังไง ก็คือว่าประมาณว่าเพื่อนเขาครับโดนเอาชื่อไปจดทะเบียนนิติบุคคลเป็นกรรมการซึ่งผมฟังตอนแรกก็แบบอันนี้กรณีแบบเนี้ยมันไม่ได้เป็นคดีที่ทั่วๆไปเนาะไม่ใช่เป็นแบบเรื่องหลักเป็นเชิงต้นที่ผมจะบอกโอเคอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ไปตรวจร่างกายไปโรงพักได้เลยอะไรเงี้ยผมก็จะสามารถให้คำแนะนำทั่วไปได้แต่พอเป็นเรื่องแบบนี้ผมก็รู้แอบซับซ้อนนิดนึงซึ่งผมแอบกระซิบว่าจริงๆแล้วผมก็แอบไปปรึกษาน้องซิดบอร์ดน้องซิดบอร์ดก็แนะนำได้ว่าอ๋อโอเคกรณีนี้ครับมันเป็นเรื่องการปลอมเอกสารแล้วก็ให้แนะนำเป็นการปลอมเอกสารทางราชการให้แนะนำให้ไปติดต่อที่กระทรวง EBD ของ34แล้วก็ขอไปคัดสำเนาแล้วก็เตรียมเอกสารนี้ไปแจ้งความผมรู้สึกว่าจริงๆมันก็ใช้ได้นี่หว่ามันก็รู้บางเรื่องที่เราในฐานะที่เป็นตำรวจนะครับผมเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ในบางเรื่องเหมือนกันใช่ครับฉะนั้นแม่ผมก็เลยรู้สึกมันใช้งานได้ในระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าบางเรื่องนะตอนนี้ต้องขอออกตัวนิดนึงว่าน้องอ่ะอาจจะยังมีความผิดพลาดบ้างเพราะยังเป็นรุ่นแรกๆเนาะยังเป็นรุ่นเบต้าแต่ว่า ผมก็ทางเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างเต็มที่แหละที่จะให้มันเนี่ยฉลาดขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าคือเราเล็งเห็นเพนทอยว่าจริงๆแล้วประชาชนประเทศเราเนี่ยมีคนเยอะเนาะ67ล้านคนแต่ตำรวจจริงๆที่อยู่หน้างานกับประชาชนจริงๆที่เป็นพนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีจำนวนไม่มากเรียกว่าค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นเวลาในการให้บริการประชาชนหรือว่าเวลาในการที่จะสามารถตอบคำถามประชาชนเนี่ยมันต้องน้อยแล้วเวลาที่ประชาชนต้องเดินทางมาโรงพักมารอนานๆใช้เวลาทั้งวันอยู่ที่โรงพักเนี่ยมันสามารถที่จะลดย่นย่อได้หรือว่าทำให้เร็วขึ้นได้ด้วยตัวเองตรงนี้เราก็เลยตั้งใจที่จะพัฒนามันจริงๆให้บริการประชาชนตรงนี้ครับ
1: เอาใจช่วยมากเพราะว่าแต่ว่าจะสำเร็จได้ต้องให้มันเหนือฟ้าเหนืออากาศถามหวยตอบหวยออกจริง
0: ถามหวยตอบหวย
1: ถามฝนตกจริง
0: ผมต้องแอบไปคุยกับกองสลากแล้วถ้ามันให้หวยแม่นนะผมว่าดังปังแน่นอน
1: ถามว่าแดดออกไหมบอกว่าแดดออกจริงในพริบตามันต้องอย่างนั้น
2: แล้ว
0: แม่นกว่าคร
2: ับ ค่ะแล้วในลักษณะการช่วยเหลือนะคะสมมติว่าเราเผชิญเหตุอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
1: ฉุกเฉินใช่ไหม
2: ฉุกเฉินแล้วจะรถเสียหรือว่าถูกผู้ร้ายจับตัวอย่างเงี้ยแล้วเราแชทคุยขอความช่วยเหลือหรือว่ามันจะแนะนำเป็นยังไงหรือเรียลไทม์ไหมคะ
0: ครับอย่างนี้ครับในกรณีที่คือโดยทั่วไปเนาะไอฟังก์ชันของชาร์ตนะครับก็ปรึกษาข้อกฎหมายหรือว่าเวลาที่เราแบบพ้นจากเหตุการณ์มาได้แล้วสามารถปรึกษาได้แต่ในกรณีที่เป็นกรณีฉุกเฉินนะครับพอเราคุยกับน้องแชทนะครับแล้วถ้าเราแจ้งเขาว่าเป็นเหตุฉุกเฉินเนี่ยน้องจะแนะนำช่องทางในการติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบเร่งด่วนให้ซึ่งจะเป็นในช่องทางทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กซึ่งมีเจ้าที่แอปเป็นนะครับคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงอยู่แล้ว
2: น้องก็จะเห็นไปถึง
0: ใช่ครับใช่ครับก็จะลิงก์ไปถึงระบบแอปเป็นที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่
2: หมายถึงว่า
0: คอยดูแลอยู่
2: ตัวน้องซิดบอร์ดเนี่ยน่าจะลิงก์กดตึ้งๆเข้า191ไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ส่งพิกัดที่เราอยู่ตรงเนี้ยไปให้เจ้าหน้าที่กลับมาช่วยเหลือเราได้เลยมันสามารถเป็นไปได้ไหมคะในอนาคต
0: จริงๆเป็นไปได้ครับจริงๆอยู่ในแผนเลยนะครับว่าตัวน้องเนี่ยควรจะมีฟังก์ชันในการซัพพอร์ตหรือว่าทราบถึงตัวโลเคชั่นของผู้ใช้งานแล้วก็แนะนำสถานีตำรวจที่ใกล้ที่สุดหรือว่าในกรณีที่เป็นเหตุอะไรเงี้ยครับก็สามารถที่จะส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไป ข้าไปช่วยเหลือได
2: ้เพราะเราจะได้
0: อยู่ในแผนนะครับ
2: เราจะ

0: ักหมุดพิกัดขอความช่วยเหลือตรงนี้เลย
1: ผมด้วยแหละครับด้วย
2: สวัสดีแนะนำอย่างหนึ่งคืออยากให้ตั้งต้นอีกอย่างหนึ่งคือไปหาสิ่งที่ประชาชนยังติดขัดกับการใช้บริการตำรวจไม่ว่าจะหน่วยไหนก็ตามเนี่ยนะเอามาเป็นตัวตั้งในการที่จะตอบคำถามผ่านตรงนี้ได้ด้วยเช่นการติดตามความคืบหน้าของคดีที่แจ้งความไว้กับตำรวจท่านนี้เมื่อวันนี
0: ้
2: เราอะไรอย่างนี้เพื่อเอามาซึ่งผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นถึงขั้นความลับในสำนวนไหมแต่อย่างน้อยให้แนะนำข้อปฏิบัติใดๆว่าอะไรก็ตามที่ตำรวจที่ประชาชนไปใช้บริการตำรวจแล้วเกิดความติดขัดคับข้องใจต้องไปพึ่งหน่วยงานอื่นไอ้เจ้าซิปบอทตอบได้ซิปบอทอธิบายได้หรือชี้ทางได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จแน
0: ่ๆคดีคืบหน้าไปแล้ว 50%
2: อะไรอย่างนั้นซึ่งแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่มันเป็นความจริงด้วยนะมันเป็นข้อเท็จจริงด้วยนะไม่ใช่ว่าพอบอกว่าอย่างนี้เขาแคปเก็บไว้แล้วถึงเวลาไปหาตำรวจจริงบอกไม่ใช่ผมจะเอายื่นให้ดูแล้วก็ผมขับคลิปบอกตำรวจเนี่ยผมจะเอาไปทำจริงนะ
0: สมมติใกล้เสร็จแล้วจะนัดวันมาส่งสารวันนี้
2: เออคือมันถ้าทำไปทำได้นะเพราะว่าอะไรที่คนติดขัดในการไปพบตำรวจเนี่ยเอามาตอบไว้ตรงนี้ตอบโจทย์ตรงนี้เนี่ยผมว่านี่แหละผบ.ตร.สับAI
1: ครับผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากขออนุญาตให้ข้อมูลเล็กน้อยตรงนี้นะครับ
2: เชิญฮะ
1: ณปัจจุบันของระบบสำนักงานตำรวจชาติเนาะเรามีระบบที่เรียกว่า iPolice Online ครับซึ่งสามารถเข้าไปแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าหลักๆจะเน้นโฟกัสที่คดีที่เกี่ยวข้องกับออนไลน์แล้วก็ในระบบเนี้ยครับก็จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็มีการนัดหมายกับพนักงานสอบสวนร่วมติดตามความคืบหน้าก็จะมีระบบไทยพิซออนไลน์แต่ว่าณปัจจุบันผัดตัวแชทบอทน้องกับตัวลงไทยพิซออนไลน์เนี่ยอาจจะยังไม่
2: ร
1: ู้
2: จ
1: ัก
2: ก
1: ันแต่ว่า ไอเดียของพี่ว่าสักตัวผมว่าดีมากๆเลยครับถ้าณวันหนึ่งเนี่ยตัวแชทบอทเนี่ยสามารถที่จะให้ข้อมูลตรงนี้ได้ในควบรวมกับระบบณปัจจุบันเนี่ยครับก็จะทำให้น้องเนี่ยสามารถให้ข้อมูลได้ครบถ้วนยิ่งขึ้นก็ขอบคุณสำหรับไอเดียดีๆครับผมว่าเป็นแนวทางที่ดีมากๆเลย
2: โอ้จริงๆแล้วก็ข้อกฎหมายเบตเตอร์เรทอะอะไรที่มันเป็นพื้นฐานมากๆอะแล้วก็ให้มันสามารถตอบได้อะเพราะบางครั้งเนี่ยมันก็เนาะมันก็มองที่ผ่านมาเรามองข้ามแต่บางคนเขาคิดอยู่ในใจแล้วเขาหาคำตอบไม่ได้แต่เราตอบได้ผมว่านี่แหละจะทำให้เราแจ้งเกิดไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ทันได้ตัดสายสะดือมาไม่นานมันจะเงียบไปก่อนนะสารวัตรอยากให้อยู่
1: นั่นนะ
2: ครับ อยากให้อยู
1: ่
2: อยากให้อยู่
1: แล้วก็อยากให้อยู่จริงๆครับ
0: อยากให้เหมือนเป็นสโลแกนเป็นที่พึ่งของประชาชน
1: ใช่ครับที่สำคัญเป็นสโลแกนอยู่ที่ไหนครับน้องที่เป็นบอทเช่นคู่ใจเมื่อเจอภัยอาชญากรรม
2: มันสวยหรูตลอดแล้วสารวัตรถึงเวลามันยังไม่ได้สวยหรูสมชื่อไงแต่ใดๆต้องทำแอปสารวัตรถ้าไม่ใช่แอปเนี่ยนะกดลิงก์ผมก็ไม่ดูแล้วผมดูแชท GPT ง่ายกว่า
1: ได้
0: ยังไม่เหมือนจ่าเฉย
2: แล้วอีกขนาดนึงมันง่ายเบสิกมากเลยยุคเราก็เฟื่องฟูพอเปลี่ยนยุคเปลี่ยนหัวไปเดี๋ยวมันก็หายไปจ่าเฉยอย่างนี้ตกงานเห็นไหมมันเป็นผู้จัดเฉยเลยจะอยู่ยั้งยืนยงแค่ไหนซิปบอร์ดเนี่ย
1: อ๋อผมให้ขั้นตอนนี้คือในคือซิปบอร์ดเนี่ยจุดตั้งต้นมาจากหน่วยงาน AB นะครับตำรวจสอบสวนกลางซึ่งระบบของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีของสอบสวนกลางเนี่ยเรามีแผนการพัฒนาระยะยาวแล้วก็มีความต่อเนื่องสุดเนื่องพอสมควรครับเพราะนั้นเนี่ยก็ซิปบอร์ดเนี่ยก็อยู่ในแผนการพัฒนาที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจริงๆไม่ได้เพิ่งทำครับมีการทำต่อเนื่องมาเนี่ยปีสองมีระยะหนึ่งระยะสองและสามฉะนั้นเนี่ยเรามั่นใจครับว่าตัวซิปบอร์ดเนี่ยจะมีการให้บริการต่อเนื่องไปอย่างแน่นอนผมเชื่อมั่นว่าอย่างน้อยเนี่ยสามปีห้าปีนั้นมีการดำเนินการแน่ๆแต่ว่าในอนาคตเนี่ยน้องจะปรับปรุงพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงหรือว่าอัปเกรดให้ดีขึ้นเนี่ยอันเนี้ยยังให้คำตอบไม่ได้แต่มั่นใจได้เลยว่าเราสามารถที่จะให้บริการเพราะที่สอบสวนกลางของเราเองครับเรามีทรัพยากรในการรันตัวประมวลการประมวลผลครับมีคอมพิวเตอร์มี data center ที่สามารถที่จะให้บริการตัวซิปบอร์ดได้โดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปเช่าใช้คลาวด์หรืออุปกรณ์ภายนอกทำให้ระบบของเราเนี่ยมันมีความเสถียรแล้วก็สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง
2: อิสระวะอันนี้
1: เรามีแผนรับรองไว้แล้ว
2: โอเคเรื่องซิปบอร์ดจบแล้วผมจะไม่ถามแล้วเพราะหมดเวลารู้เรื่องแล้วแต่จะถามส่วนตัวสระวัตจากการคุยสารวัตรมาครึ่งชั่วโมงเนี่ยโอ้รู้สึกประทับใจในการให้สัมภาษณ์นะตอบไหลลื่นข้อมูลชัดเจนไม่ตายไม่อยากถามนี่เป็นนรต.ไหม
1: เป็นนรต.ครับ

0: จะไปตอบครับผม
1: แล้วทำไมมาเชี่ยวชาญตรงนี้แล้วทำไมตอบคำถามได้แบบผมว่าผู้บังคับบัญชาสน.5มีพี่ๆตำรวจหลายท่านฟังนะแล้วก็มีท่านอดีตตำรวจฟังนะทำตอบให้เข้าใจว่าโอ๊ยทำไมถึงพูดเก่งระดับโฆษกตำรวจยังทำได้ในสกิลนี
0: ้ครับก็จริงๆผมว่า
1: ไม่ถูกเลยพอชม
0: ไม่ได้พอที่ชมผมไปตอบไม่ถูกเลยทำได้งานตอบได้ทำเรื่องตัวเองตอบไม่ได
1: ้จริงๆหลายท่านเนี่ยหรือว่าเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวคดีหรือเพราะว่าสัมภาษณ์ตำรวจมาเยอะพอแตะคดีเนี่ยจะอับอึ้งหรือจะไหลไม่ไปแต่พอสารวัตรเป็นเรื่องที่คุ้นเคยคล่องตัวก็เลยไหลลื่นได้ดีหรือเปล่า
0: ครับก็จริงๆจริงๆตอนเป็นนักเรียนนะครับก็มีโอกาสได้ทำงานร่วมเกี่ยวกับการเป็นพิธีกรนู่นนั่นเนี่ยเราก็เลยเก็บสะสมทักษะประสบการณ์มาแล้วก็พอมันเป็นตอนมาทำงานจริงๆงานของทำงานเกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีเรื่องการพัฒนาระบบการจัดทำโครงการแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เป็นพิธีกรต้อนรับแขกจากหลายๆหน่วยงานก็เลยเป็นทักษะทั้งสองอย่างที่ผสมผสานกันก็เลยอาจจะเวลาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยีอะไรครับก็อาจจะให้คำตอบได้ค่อนข้างดีแต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับคดีเนี่ยอันนี้ผมอาจจะไม่ขนาดอะไรนะครับใช่ครับผม
1: ดูอินดีฮะแต่ดีแต่ว่าเป็นทักษะมีนะสารวัตรแต่ว่าถ้าอนาคตจะเติบโตไปทางสายเป็นโฆษกแต่ละหน่วยก็ต้องไปเติมเรื่องของสกิลเรื่องของอื่นๆเพราะนักการร้ายยุ่งเนี่ย
0: ใช่ครับผมไปพูดไงก็ไม่ได้แล้วนักข่าวดีครับดีอาจจะมีดีมากดีน้อยแตกต่างกันไป
1: แล้วก่อนผมไม่ได้บอกนักข่าวไม่ดีครับว่าร้ายของผมคือนักข่าวช่างถามนักข่าวมันช่างมีความสงสัยหรือนักข่าวบางทีมันทำให้เราสะอึกเวลาจะตอบเออมันมีหลายแบบแต่ว่าทุกคนเพราะผมไม่ตัดสินใครว่าดีไม่ดีหรอกนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีคือเราจะเจอเหตุการณ์หลายรูปแบบในการตอบคำถามสื่อ
0: เข้าใจเข้าใจบางทีคำถามก็อาจจะแบบฟังแล้วก็สะอึกเหมือนกัน
1: ไปยากแต่จริงๆแต่ตอบไม่ได้อยากจะตอบไม่ออก
0: ใช่ใช่
1: ได้ก็เราวันนี้ขอบคุณนะครับขอให้เป็นตัวจริงไว้นะตอนนี้ว่าที่เนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับขอบคุณมากครับ
1: สวัสดีครับท่านว่าที่ผู้บังคับบัญชาไต้หวันขจรกุลชลธรนะสวัสดิ์สอบสวนกองบังคับการปราบปรามกระทำความผิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีของเบาะสอบสวนกลางนะฮะช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาย
3: ุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC1804หม้อหุงข้าวดิจิทัล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ย้อนความผูกพันกลับมาบนหน้าปัดวิทยุกับนิตยสารคู่สร้างคู่สมข่าววาไรตี้ที่เข้าถึงใจกลุ่มแม่บ้านและคนทำงานฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอทุกค่ำคืนจันทร์ถึงศุกร
4: ์พิสมัยพิมพิสัตกุลผู้ร่วมจัดรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอรายการที่เสนอเนื้อหาหลากหลายเหมือนที่ท่านได้เคยอ่านในนิตยสารคู่สร้างคู่สมนั่นแหละค่ะส่วนท่านใดที่ยังคิดถึงเสียงและก็เรื่องเล่าของคุณดำรงพุทธาก็มาพบกันได้จันทร์ถึงศุกร์เวลา2 ทุ่มถึง 3 ทุ่มฟังแล้วสนุกสาระหลากหลายแบบที่ท่านทายไม่ถูกเลยว่าวันนี้จะคุยกันเรื่องอะไรหาฟังได้ที่นี่เลยนะคะ
2: เปลี่ยนค่ำคืนวันธรรมดาฟังคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอจันทร์ถึงศุกร์2 ทุ่มถึง 3 ทุ่ม
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน 100.5
1: 17:38 นะครับยังอยู่กับสน 100.5 อยู่กับบอยและเปิ้ลนะครับนี่คุณผู้ฟังบอกว่าดีเลยค่ะขอแนะนำเบื้องต้นเคยโดนโกงไปแจ้งความมืดแปดด้านเจ้าที่ให้ไปหาอัยการก่อนไปแวะไปถ่ายเอกสารร้านถ่ายแนะนำให้ปริ้นแชทที่คุยกันออกมาเป็นรูปเอกสารจะดีกว่าจากต่างอำเภอเข้าไปในเมืองเพื่อพบอัยการการเดินทางลำบากอ๋อนี่เห็นไหมไม่มีใครแนะนำแต่ร้านถ่ายเอกสารสามารถแนะนำได้
2: ใช่บางทีเราไม่รู้ว่าต้องเตรียมอะไรไปบ้าง
1: ใช่เอานะ
2: ก็เบื้องต้น
1: ขอให
2: ้ต่อสายเลยนะ
1: สำเร็จต่อสายฮะหาคุณนัตติรุตศรีชาติวานิชนะฮะท่านนี้เป็นมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์2025ใช่ไหมไม่ใช่26ใช่ไหมเปิ้ล
2: เนี่ยเดี๋ยวลอง
1: น่าจะปีนี้
2: 25
1: นะฮะเพราะว่าคุณนัตติรุตนี่เหมือนกับว่าไปที่ฟิลิปปินส์แล้วไปประสบเหตุการณ
2: ์ถูกแก๊งมิจฉาชีพเน
1: า
2: ะ
1: ใช่เพราะว่าต้มใช่ไหมถ้าต้มมี3คนขึ้นไปนะถ้าบ้านเราเนี่ย
2: ครับคนขับรถแท็กซี
1: ่มาเล่าสู่กันฟังเราจะได้ยินแต่ว่าถ้าไปอิตาลีคนไทยให้ระวังนะแต่นี่นั่นทางยุโรปแต่นี่ทางเอเชียเราฟิลิปปินส์ก็มีเหมือนกันเนาะไม่เคยได้ยินคุณอเล็กมาแล้วสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: คุณอเล็กตำแหน่งนี้ปีนี้หรือปีที่แล้วฮะ2025หรือ26ฮะมิสเตอร์ยูนิเวอร์ส
3: คือประกวดตอน2025แต่ว่าดำรงตำแหน่ง2026ครับ
1: อ๋อถ้าเกิดว่าปีนี้เน
3: า
1: ะ
3: ปีนี้ครับ
1: แล้วจะไปชิงมงเมื่อไหร่ฮะเนี่ย
3: ประมาณช่วงปลายเดือนนี้ครับ
1: โอ้เตรียมพร้อมแล้วเน
3: า
1: ะ
3: ใช่ครับผม
1: โอ้แล้วไปฟิลิปปินส์นี่ไปงานหรือไปเที่ยวส่วนตัวอะไรยังไงฮะคุณ
2: เป็นไงคะ
3: ใช่ครับก็คือว่าเริ่มต้นก็คือว่ามีทางฟิลิปปินส์นะครับก็คือมานิลาแฟชั่นวีคเชิญไปเดินแบบนะครับในฐานะเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด
1: ์คร
3: ับซึ่งก็เป็นการไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกนะครับคือผมก็คืออยากไปเพราะว่าเหมือนพ่อเล็กเข้าสู่วงการจัดประกวดแต่เราจะรู้ว่าประเทศที่เป็นมหาอำนาจทางด้านการประกวดนางงามแฟชั่นต่างๆก็คือฟิลิปปินส
1: ์
3: ก็เลยอยากที่จะมีโอกาสในการเดินทางไปโดยเฉพาะมะนิลาคือเราก็เคยได้ยินตั้งแต่เด็กๆเราก็
1: กรุงมะนิลา
3: เลยแล้วน
1: ี่หนังสือเนาะในแบบเรียนมีนะกรุงมะนิลาแล้วพูดเมืองหลวงเนี่ยมะนิลา
3: ถูกต้องครับ
1: เชิญต่อฮะ
3: แล้วหลังจากนั้นคือผมก็คือต้องมาพูดอย่างนี้นะครับว่าประชาชนที่นั่นน่ารักมากนะครับเพื่อนร่วมงานทีมงานแล้วก็ทางออร์แกไนเซอร์จัดงานก็ดูแลเราดีมากนะครับซึ่งเราก็ได้มีโอกาสในการที่จะไปร่วมงานหลังจากนั้นก็เป็นการไปกินเลี้ยงครับหลังจากจบที่ไปกินเลี้ยงเนี่ยแหละครับก็จะเป็นการเกิดเหตุที่ทำให้ผมได้โอ้โหเรียกว่าจำฝังใจเลยต้องไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นกับเราด้วยครับโดยเฉพาะพอเราได้มีโอกาสเสร็จจากงานเลี้ยงก็คือน้องคนหนึ่งที่ไปด้วยเขาเป็นรองอันดับหนึ่งมิสซูริจุมบอลตะแก้วชลิตาก็จะเดินทางกลับเราก็เห็นว่าน้องจะเดินทางกลับคนเดียวเราก็รู้สึกแค่ว่างั้นที่เป็นเพื่อนปกติเนี่ยพวกผมจะมีรถทีมงานแต่ด้วยความที่ตอนนั้นดึกแล้วเราก็จะเรียกรถแท็กซี่หรือแกร็บจากทางแอปพลิเคชันที่น่าเชื่อถือแต่ตอนนั้นคือด้วยความที่รถก็นั่งแน่นแล้วก็ไม่สามารถเรียกได้เราก็เลยน้องก็เลยอาสาไปโบกรถที่ริมถนนนะครับจุดที่เราขึ้นก็คือจะเป็นหน้าเซเว่นอีเลเว่นเราก็ไม่ได้อึดใจอะไรเพราะเราก็รู้สึกว่าน่าจะเหมือนประเทศไทยคือเราจะไปไหนคือเราก็จะมีทั้งผ่านแอปแล้วก็ทั้งโบกการถนนได้อะไรเงี้ยครับแต่ที่อึดใจอย่างหนึ่งคือทำไมเขาไม่เปิดมิเตอร์ไม่เปิดมิเตอร์ราคาเหมาตกลงกันก็โอเคเพราะเราก็เริ่มเหนื่อยแล้วจากการทำงานก็อยากจะเดินทางถึงโรงแรมให้เร็วที่สุดแต่ระหว่างที่นั่งรถคือเราเป็นคนที่จำทางได
1: ้
3: เพราะเรารู้สึกว่ามันต้องผ่านเส้นนั้นเพราะเราได้มีการบันทึกภาพเวลาที่เราไปที่ฟิลิปปินส
1: ์
3: แล้วเราก็มันไม่ใช่เส้นที่กลับโรงแรมก็เลยเปิดแอปบอกเขาว่าไปไม่ถูกนะอย่าอยู่เลยมาไกลมากเลยแต่อยู่ต้อง
1: อ
3: ยู่เทิร์นเขาก็เริ่มหมด
1: มันก็จะมีเรากับเพื่อนอีกถูกไหมฮะ
3: มีผมกับนิสาสองคนคร
1: ับกับน้องผู้หญิงคนที่ถ่ายรูปออกมาเป็นข่าวเนาะ
3: ใช่ครับ
1: แล้วยังไง
3: แล้วพอเขารู้สึกว่าเราเริ่มผัดทวงเขาก็เริ่มแบบบอกว่าเฮ้ยไปไม่ได้แล้วรถเสียยูดีเหมือนรถก็ดับอะครับเขาก็พยายามสตาร์ทแต่ระหว่างสตาร์ทผมรู้สึกว่ามันเหมือนแอปสตาร์ทอ่ะมันเหมือนแบบไม่บิดไม่สุดนะ
1: ไม่จริง
3: สตาร์ทไม่จริงแล้วเขาบอกว่ารถเขาเสียเราต้องลงจากรถนะแล้วเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปโบกรถแท็กซี่คันต่อมาให้ซึ่งเราคิดแค่ว่าโอเคถ้ารถเสียไปไม่ได้ก็ถือเป็นนิสัยก็ไม่เป็นไรแล้วผมก็ถามว่าแล้วเนี่ยค่ารถเนี่ยเท่าไหร่เขาบอกไม่เป็นไร

0: ขาซัพพอร์ตเพราะรถเขาเสียเขาไปไม่ได
1: ้
0: เดี๋ยวเขาโบกรถอีกคันหนึ่งมาให้แต่ระหว่างที่โบกรถคือรถจอดไวมากตอนแรกผมก็ยังไม่ได้อิจฉาว่าทำไมเขาหารถเร็วขนาดนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งพอไปรถคันที่สองคันที่สองก็ขอดูว่าไปที่โรงแรมไหนผมก็ให้ดูโรงแรมเขาบอกไปไม่ถูกไปไม่ถูกแล้วเราก็เลยต้องเปิดแมปแล้วก็ยื่นมือถือให้เขาคือเราก็หงุดหงิดนิดนึงอ่ะงั้นก็ไปดูแมปซะถ้าไปดู

0: หลังจากนั้นก็ยื่นมือถือกลับมาที่ผมอันนี้คันที่สองแล้วนะครับแล้วเขาก็ลงจากรถเพื่อไปเรียกคันที่สามซึ่งคันที่สามก็จอดเร็วอีก
1: มาไวเกิน
0: คันที่สองก็กลับมาหาเราแล้วบอกว่าฉันขอยืมมือถือคุณได้คันที่สามดูหน่อยว่าเขาไปถูกไห
2: ม
0: ตอนนั้นด้วยความที่เราไม่ได้ชะล่าใจเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะแค่ขอดูแบบจริงๆก็เลยยื่นมือถือให้เขาหลังจากนั้นเขาก็เอามือถือเราอะไปลงคันที่สามดูคือทำตัวทุกอย่างปกติหมด
1: เนียนเลย
0: แล้วเขาก็เอ๊คันที่สามรู้คันที่สามจะพาคุณไป
1: คร
0: ับเขาให้เราลงจากคันที่สองเพื่อไปขึ้นคันที่สามเพราะมือถือผมไปอยู่คันที่สามแล้วหลังจากนั้นครับคันที่สองก็ขับรถไปด้วยความเร็วสูงแล้วคันที่สามแทนที่จะรอเราไม่รอครับขับตาม
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนั้นผมก็ตกใจมากค
1: ือ
0: เรารู้แล้วว่าเราอะมือถือหายแน่นอนเราถูกปล้นแน่น
1: อ
0: นดีที่เราแบบทรัพย์สินที่เรามันติดตัวมันถือมาได้หมดหลังจากนั้นน้องลิซ่าก็เลยถ่ายภาพนะครับที่เห็นในสื่อเนี่ยก็คือจะเป็นทะเบียนรถอย่างชัดเจนก็คือเป็นคันที่สองและที่สามเป็นรถที่ปล้นเราแล้วเท่านั้นพอเราลงมาปุ๊บครับมีรถคันหนึ่งครับเป็นรถสีดำโบกมือเรียกเราน
1: ี่คือคันที่สี่แล้ว
0: กล้วยไม
1: ้
0: คือพี่ครับมันเหมือนเป็นละครมากตกใจมากแล้วลิสาบอกพี่เล็กขึ้นรถบอกให้เขาพาไปสั่งตำรวจขับตามผมจับมือลิสาบอกใจเย็นๆพี่ว่าเป็นกระบวนการแล้วว่าเขารู้ได้ยังไงว่าเราเกิดอะไรขึ้นแล้วอยู่ดีๆทำไมเขาถึงอยากช่วยเราผมก็ไม่ไปผมก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยน้องพี่ว่าหนีอะตรงนี
1: ้
0: ก็พาน้องยิ่งไปเพื่อที่จะเรียกประชาชนที่อยู่รอบข้างคันที่สามสีดำก็ขับถอยหลังมาอีกเพื่อเราเอาขึ้นรถให้ได
1: ้จะอุ้มว่
0: าง
1: ั้นเถอะ
0: แล้วเราก
1: ็
0: หนีไปเถอะบอกน้องหนีคือตอนนั้นก็คือหนีเลยวิ่งหนีไปแบบตามคนเลย
1: ตอนนั้นกี่โมงนะพี่อเล็กคุณอเล็กตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นประมาณกี่โมง
0: ตอนนั้นประมาณช่วงผมพอเสร็จจากปาร์ตี้ก็ตอนนั้นก็เช้าแล้วครับประมาณสักเจ็ดโมงเช้าครับ
1: โอ้ประมาณเช้าตรู่อยู่เนาะโอ้
0: เช้าตรู่ใช่ครับ
1: โอ้อู้ใช่การมันต่อเนื่องจากกลางคืนยันมาเช้าเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับคืนยังมาเช้า
1: แล้ววิ่ง
0: ว่าเราก็เพียครับ
1: พอวิ่งพอวิ่งแล้วมันถอยมาได้ไงต่อฮะ
0: มันถอยมาคือประชาชนเริ่มเห็นเราแล้วคือลิซ่าก็เริ่มกลัวแล้วพี่ในประชาชนพูดเดินไม่เราไปที่ police station ก่อนขับพาเขาก่อนประชาชนก็ชี้คือตอนนั้นอะด้วยความที่เราก็สติแตกแล้วเราก็เดินถามทางถามยามถามคนรอบห้างไปหมดนะเพื่อที่จะไปสถานีตำรวจซึ่งสามยังก็อยู่กันนั่งไกลจากตรงนั้นแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยคือคันนั้นก็ไม่ตามเราแล้วเพราะเขารู้ว่าเรา
1: ไหวตัว
0: ไหวตัวใช่ครับแล้วก็ตำรวจก็ถามจุดเกิดเหตุตรงนี้แหละครับเป็นจุดที่เราปฏิเสธว่าเราจำไม่ได้แต่ที่น้องมีรูปทะเบียนรถเพื่อที่จะพาไป
1: ค
0: ำหาว่าถนนเส้นนี้ตรงไหนแล้วบริบทรอบข้างอ่ะมันไม่มีป้ายอะไรเลยครับแล้วมันเป็นป้ายที่เป็นแบบเหมือนกันหมดนะมันไม่ได้เป็นป้ายแบบเช่นแบบว่าภาษาไทยหรือร้านภาษาไทยหรือแบบเหมือนกับว่าแบรนด์เนมไทยที่เราจำได้ก็จะเป็นทั้งภาษาตะกร้อแล้วก็ภาษาฟิลิปปินส์รวมถึงแบบก็จะเป็นป้ายที่เราก็พยายามจะบอกตำรวจว่าเราผ่านตรงนี้เขาก็พยายามขับไปเพื่อหาเส้นทางตามรูปที่เราให้เขาดูนะครับมันใช้เวลาแบบนานมากครับกว่าที่จะเจอคือตำรวจก็อำนวยความสะดวกเราดีมากแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่นั่นก็บอกเราว่าดีที่คุณไม่ไปขึ้นคันสีดำ
1: คันที่4นะคันนั้นถ้าเราเทียบกันดู1 2 3 4เป็นแท็ก1 2 3แท็ก
0: ซี่เรื่องการลักพาตัวเกิดขึ้นบ่อย
1: กับชาวต่างชาติเนี่ย
0: เราคุณน่ะไปสแกนหน้ามือถือเพื่อที่จะเข้าแอปพลิเคชันธนาคารแล้วก็แอปต่างๆเนี่ยครับ
1: เขาได้มือถือไปแล้วถูกไหมตอนนี้เหลือแค่ตัวคนที่เป็นเจ้าของมือถือเพื่อไปสแกนใบหน้า
2: ใ
1: ช่เรื่องนี้แล้วพอแจ้งความตำรวจมาดูที่เกิดเหตุณถึงเวลานี้เนี่ยมันมีความคืบหน้าเรื่องของคดีหรือว่ามือถือเราที่ถูกโจรกรรมไปไหม
0: คือตอนนี้เป็นข่าวดังในฟิลิปปินส์แล้วครับก็ตำรวจเขาก็บอกว่าตอนนี้เขาสื่อเขาพยายามที่หาว่าขอดู CCTV แล้วก็พยายามตามให้เพราะว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เขารู้เรื่องทะเบียนซึ่งตำรวจก็ไม่แน่ใจว่าเขาสวมเลขทะเบียนไห
1: ม
0: แต่เขาก็จะพยายามตามคุณขับแล้วก็น่าจะหา CCTV เพื่อที่จะจับจุดว่าหน้าตาของคนร้ายเป็นใครอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาก็ขอโทษเรามากๆเขาก็แบบคือพอเขารู้ว่าเราเป็นนักเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็พยายามจะแบบช่วยเราอย่างเต็มที่อย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็บอกว่าดีที่คุณไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้คือถ้าคุณยังไปตามคนร้ายเองหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีผลคือตอนนั้นผมก็เกิดการนอนไม่หลับผมก็กลัวอย่างนึง หรือมันอยากจะเป็นไปได้

0: เราหรือเปล่าจะตามหาเราที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยครับก็เลยตัดสินใจว่าเราจะอยู่ฟิลิปปินส์ต่อเพื่อตามทรัพย์สินก็คือมือถือของเราหรือว่าจะเดินทางกลับประเทศก็เลยปรึกษากับน้องว่าอ่ะด้วยความที่ไฟบินของเราอ่ะเกิดขึ้นในวันถัดมาเราก็เลยคิดว่าเราก็คงจะกลับประเทศก่อนเพื่อให้ผ่านตำรวจเนี่ยได้ตามทรัพย์สินของเราครับ
1: โอ้เท่ากับว่ามือถือหายไปหนึ่งเครื่อง
0: มือถือหายไปหนึ่งเครื่องครับ
1: ซึ่งถ้าเราขึ้นรถตู้ดำไปไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอีกนะตอนนี้ถ้ากลับเสียมือถือไป
0: รถ
1: เก๋งดำ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โ
0: หใช่ครับ
1: ก็กับผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดตอนนี้มี4บนรถตู้เห็นไหมว่ากี่คนไม่ทันได้ดูไหม
0: บนรถด้วยความที่เราเห็นแค่แล้วลิซ่าบอกว่ากระจกแต่มืดมากเราเห็นแค่คนขับ
1: เท่ากับ4คนแท็กซี่3รถตู้1เป็น4ที่เกี่ยวข้องนะตอนนี
0: ้
1: ถ้าเราสามารถชัดๆได้
0: เพราะเราใช่ครับเพราะเรารู้สึกแค่ว่าเราก็ไม่ได้ปักหลักว่าปักใจนะครับว่าเขาเป็นคนร้ายสำหรับรถแต่เขาก็เป็นพลเมืองดีที่พยายามเกินขีดจนรู้สึกว่าทำไมต้องเอาเราขึ้นรถ
1: มีความพยายามเกิน
0: มีความพยายามเกินซึ่งตอนนั้นลิซ่าบอกว่าถ้าลิซ่ามาคนเดียวน้องขึ้นรถไปแล้วเพราะน้องอยากจะไปแถบตำรวจแล้วประชาชนที่หวังดีแบบอุตส่าห์มาขอความช่วยเหลือทำไมจะไม่ไปอย่างเงี้ยครับ
1: คุณอเล็กผมถามหน่อยสิที่เขาบอกว่าฟิลิปปินส์มีลักษณะเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยเนี่ยเฉพาะกับชาวต่างชาติหรือว่าคนฟิลิปปินส์เองก็โดนด้วย
0: ผมเนี่ยคือก็ไม่คิดว่าจะเป็นขนาดนี้เพราะว่าบางทีเราก็เห็นร้านสะดวกซื้อบางร้านก็เห็นยามเจ้าหน้าที่ก็พกปืนอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วในเมืองนะแบบว่าพกกันทั่วเลยนะ
0: ใช่ก็เป็นคือผมก็ไม่รู้ว่ากฎหมายที่นั่นเป็นยังไงนะครับแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเขาคือเขาก็นั่งเข้มงวดดีกว่าเวลาที่จะเข้าแต่ละจุดก็จะมีการสแกนตลอดเวลาก็บ้านเราก็มีการสแกนนะครับแต่เนี้ยโรงแรมร้านค้าอะไรต่างๆก็จะสแกนเหมือนเขาจะระมัดระวังเรื่องการป้นเป็นพิเศษอย่างเงี้ยครับ
1: นี่คือในเมืองหลวงด้วยนะมะนิลาถูกไหมฮะ
0: ใช่ครับในเมืองหลวงแล้วเราเองไปครั้งแรกเราคือภาพความประทับใจที่เรารู้สึกแบบเราไปแล้วเราก็ชอบเราอยากมาเที่ยวอีกแต่พอเราเจอเหตุการณ์เงี้ยก็ค่อนข้างเป็นกังวลว่ามันจะมีแบบนี้อีกหรือเปล่าจับเอาสังภาพหรือว่าใครที่เจอการแบบนี้ไงครับแต่มันก็เหมือนเป็นกระบวนการที่เราแบบรู้สึกว่าเขาตั้งใจแบบเป็นเงื่อนคือเขาไม่ได้กระชากเขาไม่ได้ดึงไปจากเราเขาไม่ได้ที่เราโดยตรงแต่ใช้อาศัยจังหวะที่เรารู้สึกแค่ว่าอยากจะกลับโรงแร
1: ม
0: จังหวะที่ขอดูมือถืออย่างที่เรายื่นให้เขาอย่างง่าย
1: ค่อยเอาของเราไป
0: แล้วก็จุดใช่แล้วก็จุดที่เขาพาเราไปปล่อยดูแล้วพวกเนี่ยเป็นจุดที่สามารถขึ้นภูได้ทันทีมันไม่แดงไม่มีอะไรเหมือนเป็นการวางงานไว้อย่างเงี้ยครับ
1: จุดสังเกตที่แท็กซี่สาธารณะที่ถ้าฟังครั้งแรกเนี่ยหนึ่งไม่กดมิเตอร์ก่อนแต่ว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่ากลางคืนแม้บ้านเราบางทีนี่แท็กซี่ขออภัยถ้านิสัยไม่ดีบางส่วนก็อาจจะขอเหมาเหมือนกันซึ่งเราก็ยอมเหมากับเขาไปก่อนเหมือนกันถูกไหมฮะอันนั้น
0: ใช่เราก็ยอมเหมาเราก็รู้สึกเราก็เหนื่อยเราหาไม่ได้ในจ
1: ัง
0: หวะที
1: ่
0: มันหาไม่ได้แล้วเราอยากจะกลับอย่างเงี้ยคร
1: ับ กระสองสเต็ปที่สองคือโรงแรมที่เราพักที่เราให้เขาไปเนี่ยมันลึกลับมากเลยแล้วเขาไปแท็กซี่ในเมืองไม่ใช่หรือทำไมเขาถึงไม่รู้จักเราก็ไม่แน่ใจอันนี้พอจะอธิบายได้ไหมพี่อเล็ก
0: คือจะบอกว่าโรงแรมเป็นโรงแรมใหญ่ที่อยู่ตรงข้ามการจัดงานเขาไม่มีทางที่จะไม่รู้จัก
1: ถ้าเป็นแท็กซี่ที่หากินในบริเวณนั้น
0: ใช่ครับยังไงก็รู้จักแน่นอน
1: แล้วเรื่องของเทคโนโลยีเขาดูว่าเขาเข้าถึงสามารถดูแมปเป็นกดหาโลเคชั่นได้เขาก็น่าจะทำได้ถูกไหม
0: ถูกต้องครับจริงๆเขาต้องใช้ของเขาใช้แมปของเขาใช้มือถือของเขาแต่ด้วยความที่เราชะล่าใจว่าทำไมเขาไม่เปิดแมปของเขาแล้วเขามาขอดูมือถือจากเราตรงนี้ครับเป็นจุดที่แบบเหมือนผมอยากจะเตือนสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ไปที่ต่างๆว่าเราไม่ควรยืมให้ไปดู
1: ทรัพย์สินเราควรอยู่กับเราถ้าไปไม่ได้เปลี่ยนคันเลย
0: ถูกต้องไปไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนคันคือผมก็โทษตัวเองด้วยว่าเราก็ชะล่าใจคือถ้าเราไม่ปล่อยมือถือเราไปให้เขาแล้วก็เอกใจว่าไม่ควรยืมมือถือใครง่ายๆก็อาจจะไม่ถูกจุลกรรมในกรณีครับ
1: ไว้ใจไม่ได้เลยเพราะว่าเขาก็เปิดหน้ามาปกติไม่ได้อำพรางใบหน้าใดๆเลยด้วยซ้ำ
0: ถูกต้องไม่อำพรางเลยครับ
1: เป
0: ็นทำตัวปกติเหมือนคนปกติที่ขับแก๊ปขับรถโดยทั่วไปอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้เนาะผมถามเลยคนฟิลิปปินส์เขาบอกว่าหน้าเหมือนคนไทยเหมือนไหมคุณอเล็ก
0: เหมือนมาก
1: เหมือน
0: เหมือนมากครับเหมือนมาก
2: คือ
0: เขาใช่ครับก็คือเหมือนอะไรอย่างการไปเดินที่ปิดตามันที่ลาไซเชนวีในครั้งเนี้ยก็คือเหมือนกับก็ส่งโปรไฟล์ว่าคือเขาก็มีการพูดคุยว่าเราหน้าตาเหมือนคนแบบว่าฟิลิปปินโนเลยคือแบบเหมือนมากคืออยู่เหมือนมากตาเหมือนผิวเหมือนทุกอย่างเหมือนอย่างเงี้ยครับ
1: แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าเรามาจากประเทศไทยเนาะแท็กซี่เ

0: ตรงนี
1: ้รู้ว่าเรามาจากประเทศไทยแล้วก็มีเป็นมิสเตอร์ยูไทยแลนด์เหมือนแต่เราก็มาเดินในฐานะแบบตัวแทนประเทศไทยไงครับที่จะนำเสนอแฟชั่นของประเทศฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยครับ
0: ล่าสุดเรามีช่องทางในการตามคดีไหมเพื่ออเล็กหมายความว่าพอเรากลับมาเมืองไทยแล้วนะเวลานี้เราจะตามยังไงทีเนี้ย
1: ครับคือผมด้วยความที่ทางฟิลิปปินส์ก็ไม่ได้ใช้ไลน์เป็นหลักอย่างเงี้ยครับเราก็ขอทางเฟซบุ๊กนะครับเขาไว้เป็นเฟซบุ๊กของสถานีตำรวจเลยนะครับตอนนี้เขาก็พยายามแบบว่าคุยกับเราว่าเขากำลังตามให้อยู่กำลังตามติดให้อยู่คือเขาก็รู้ว่าตอนนี้มันเป็นข่าวดังในประเทศไทยแล้วแล้วเขาก็อยากที่จะแบบว่าแสดงให้เห็นว่าเนี่ยคือทางตำรวจฟิลิปปินส์แล้วเพราะคนฟิลิปปินส์เนี่ยไม่อยากให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเรา
0: เราได้แจ้งสารทูตไทยเราที่ฟิลิปปินส์ไหมคุณอเล็ก
2: ได้ทำไหมคะ
1: ยังไม่ได้แจ้งครับด้วยความที่อเล็กคือถ้าอยู่หลายวันอเล็กอาจจะแจ้งเพราะตอนนี้อเล็กก็ตั้งใจว่าอเล็กอาจจะต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประสาน
0: เนาะ
1: ทางสถานทูตอาจจะเป็นสถานทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทยหรือว่า
0: สถานทูตไทยนี่แหละผมว่าไปติดต่อที่สถานทูตไทยบ้านเราก็ได้ไหมเพื่อให้ดีลกับฟิลิปปินส
1: ์ได้ครับ
2: เนาะเขาจะได้ประสานผ่านไป
0: ใช่เพราะว่าเราก็ในฐานะผู้เสียหายเนอะเราเป็นคนไทยผมก็น่าจะง่ายกว่าช่องทาง
2: ถ้าเขามีความคืบหน้าเขาก็จะแจ้งสถานทูตไทยมาแล้วเขาก็จะโทรแจ้งเรา
0: โอ้ตอนนี้เหลือแค่มือถือ
1: ก็ย
0: ังดี
1: นะผมได้มีโอกาสเดินทางไปสถานทูตไทยแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณชาวฟิลิปปินส์คือตอนนี้เขาก็ไดเรกไอจีมาคือเป็นคนทั่วไปเป็นฟิลิปปินส์ทั่วไปที่เขาเห็นข่าวเราเขาก็รู้สึกขอโทษแทนคนร้ายแล้วเขาก็แบบว่าไม่อยากให้เรารู้สึกคือเขา
0: ไม่ดีกับคนเขา
1: เยอะมากคือตอนนี้มีคนไดเรกเมสเซจมาทั้งผู้จัดงานทั้งเพื่อนร่วมเดินแบบนะครับมิสเตอร์ต่างๆแล้วก็นางงามที่เป็นชาวฟิลิปปินส์เองรวมถึงประชาชนฟิลิปปินส์ที่ได้ข่าวก็รู้สึกแบบว่าเราก็รู้สึกอย่างน้อยเขาก็ยังรู้สึกแบบเหมือนเป็นห่วงเป็นใยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: คุณเอเล็กเหลือ3นาทีสุดท้ายจะพลิกวิกฤตตรงนี้เป็นโอกาสเนี่ยเราต้องไปชิงมงมิสเตอร์ยูนิเวิร์สมิสเตอร์ยูนิเวิร์สใช่ไหมของโลกถูกไหมไปที่ไหนประกวดที่ไหนฮะ
1: คือตอนนี้ก็กำลังจะประกาศว่าประกวดที่ไหนแล้วก็คือทางออร์แกไนเซอร์ใหญ่เขาก็อาจจะบอกว่าอาจจะจัดขึ้นที่ประเทศไทยปลายปีนี้ครับ
0: บ้านเรานี่เองก็อาจจะใช้ตัวนี้เป็นท็อปปิกได้อะไรได้ก็เพราะว่ามันสร้างตัวตนและความรู้จักของเรามากขึ้นเนาะเราเดินเราเป็นที่รู้จักของคนไทยก็แต่ว่าในสากลเนี่ยคนอื่นจะรู้จักเรา
1: ล่าสุดฟิลิปปินส์เขาก็เชิญไปอีกรอบนึงเขาบอกอยู่วายรอบเป็นได้ไหมเพราะตอนนี้คือเขาอยากจะแบบดูแลเราแล้วเขาต้องการจะแบบเหมือนกับให้เราอะมาบอกว่าประเทศเขามีความปลอดภัยซึ่งอะไรไม่ได้ติดนะครับถ้าจะได้ร่วมกับเดนมาร์กเป็นได้ที่อยู่ที่ฟิลิปปินส์อีกประเทศนะครับซึ่งเราก็อีกครั้งหนึ่งเราก็รู้สึกว่าคือเราอะอาจจะเป็นดาวหอนแล้วเราอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวอะจะมาระวังตัวมากยิ่งจริงๆสถานที่สวยงามของฟิลิปปินส์ยังเยอะแยะ
0: มุมที่ดีมีเยอะกว่า 99% แล้วผมว่าเพียงแต่ว่าส่วนเล็กๆน้อยๆโชคของเราที่เราเจอแบบนี้เนาะ
1: ถูกต้องครับอาจจะเป็นโชคของเราแล้วเราก็อย่างน้อยเราก็ต่อไปเราอาจจะได้นำเสนอโดยเฉพาะผ้าไทยผลงานไทยไปเอ็กกับแฟชั่นที่เป็นฟิลิปปินส์มากยิ่งขึ้นตอนนี้ในแง่นึงคือผมก็เป็นที่รู้จักของฟิลิปปินส์อย่างเงี้ยครับแล้วก็ล่าสุดพอจบจากฟิลิปปินส์มานิลาแฟชั่นวีคพูดถึงครับมาเลเซียก็เจอเขาเห็นข่าวว่าคุณมาท่องเที่ยวที่มาเลเซียจะครั้งไหมอะไรเงี้ยครับ
0: แล้วว่ามันมีจุดขายผมเชื่อว่ามันมีจุดขายนอกจากความเป็นมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์เนี่ยมันมีจุดขายอื่นบวกเข้ามาแล้วมันทำให้เราเป็นที่รู้จักในการพูดถึงในมุมอื่นๆได้ด้วยซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงเหตุการณ์ที่เราเจอมันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ดีกับชีวิตเราหรือใครก็ไม่อยากเกิดแต่ว่าเมื่อเราพลิกวิกฤตเป็นโอกาสนะผมว่ามันก็เอาไปเป็นสิ่งที่พูดคุยได้แล้วก็เอาไปเป็นอุทาหรณ์เตือนคนอื่นได้ในสถานการณ์แบบนี้ถ้าเราเจอในชีวิตเราถูกไหมฮะ
1: ครับ
0: ผมว่าก็มีโอกาสแล้วตอบคำถามไม่ตายใหม่
1: เราเขาตกใจตรงที่นิดนึงคือเขาเห็นสื่อเยอะคือระหว่างที่อะไรกับเป็นติ๊กต็อกเกอร์เราก็อินฟลูเอนเซอร์มาก่อนแต่เราก็บอกแล้วว่าคือเราอ่ะยังประสานกับตำรวจเราจะยังไม่ทำคลิปแล้วยังไม่อยากสัมภาษณ์ที่ไหนที่นี่คือที่แรกนะครับ
0: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณ
0: ที่ให้โอกาสเราได้คุยด้วย
1: แรกเรารู้สึกแค่ว่าเราก็อยากจะเป็นก็ต้องเล่าประสบการณ์จริงแล้วแหละคือจริงๆเราก็คือมันก็เป็นเรื่องที่อาจจะมีผลกับประเทศของเขาแต่วันนี้เราอาจจะเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่อยากไปที่นั่นให้ระมัดระวังมากยิ่งขึ้นสำคัญอย่าโบกรถให้ใช้แอปพลิเคชันอย่างเดียวเพราะเราจะเห็นคนขับมันจะมีที่มาที่ไปมันจะตามทุกอย่างง่ายอย่างเงี้ยครับผม
0: มันจะ
1: ลดความเสี่ยงอะไรเป็นดีเอาหรือที่ไหนที่เป็นที่เปลี่ยวๆเพราะผมก็ได้ความรู้แล้วว่าอะไรที่อยู่นอกเมืองหรือเป็นสถานที่ที่ไม่มีคนพลุกพล่านหรืออะไรห้ามไปเลย
0: เอาละคุณ
1: ครับผม
0: ณัฐวุฒิวันนี้ขอบคุณมากนะครับ
2: ขอบคุณ
0: ขอให้ประสบความสำเร็จ

0: ในเส้นทางชายงามนะครับวันนี้ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
0: สวัสดีครับครับคุณนัทธิรุทธ์นะฮะมิสเตอร์ยูนิเวิร์สไทยแลนด์2026เดี๋ยวรู้กันแล้วไปปีนี้จะได้มงไหมส่วนวันนี้หมดเวลานะบอกกับเพื่อนลาละครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสน. 100.5

0: ้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning ASEAN พร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า Mcord News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลก
5: วัชรินทร์เศรษฐกุดันจากรายการ Good Morning ASEAN ค่ะนับวันอุณหภูมิโลกยิ่งระขึ้นท่ามกลางปัญหาและความท้าทายทั้งจากภูมิรัฐศาสตร์การเมืองเศรษฐกิจการค้ารวมทั้งผลจากภาวะโลกร้อนขึ้นเชิญชวนมาติดตามอัปเดตสถานการณ์โลกและอาเซียนกันในรายการ Good Morning ASEAN ทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งนะคะ
4: สวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ6โมงถึง7โมงครึ่งฟัง Good Morning ASEAN ทาง Mcord News FM 100.5
2: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
2: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

0: ตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนี้เมย์ทางกูลติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง MarketingNews Update 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านคร
2: ับ ค่ะสัญญาในการรับฟังเป็นอย่างไรบ้างเสียงชัดเจนดีหรือเปล่าคุณผู้ฟังส่งมาได้นะคะทาง Facebook Mcot News FM 100.5 ในตอนนี้ไลฟ์อยู่นะคะสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันแล้วนะคะเยอะแยะเลยสวัสดีทุกท่านนะคะอาจารย์ก่อนที่จะไปเข้าสู่ข่าวสารอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องขออนุญาตเข้าสู่กิจกรรมที่เหมาะกับช่วงนี้ช่วงฟุตบอลโลกค่ะอาจารย์เพราะว่าทางอสมทร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Super Fan นะคะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2.6 ล้านบาทร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะขั้นตอนก็ฟังให้ดีนะคะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบค่ะแล้วก็ซื้อบัตร Mcotซูเปอร์แฟนผู้ร่วมกิจกรรมโบสถ์ทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็บัตร Mcot Super Fan เริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter ราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10ใบในการร่วมโบสถ์นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะคุ้มไปกว่านั้นค่ะก็ไปซื้อบัตร Mcot Super Fan Diamond ราคา500บาทที่จะได้รับถึง300ใบในการร่วมโบสถ์นะคะของรางวัลค่ะนะคะที่เราจะได้ลุ้นรับกันนะคะก็มีรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ Farizon MPV EV Super Van มูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลแล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัล นะคะตัวเครื่องบินบางกอก Airways ค่ะภายในประเทศจำนวน24รางวัล Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยกันเป็น Go Gift Voucher นะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะก็ร่วมสนุกกันได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2565กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันนะคะก็ใครอยากจะร่วมสนุกก็เข้าไปตามที่อ้อมบอกขั้นตอนเมื่อสักครู่นี้นะคะค่ะอาจารย์คะอาจารย์เชียร์ทีมไหนคะฟุตบอลโลกปีนี้
3: เชียร์ทีมได้แชมป์
2: ไม่ได้เสียอาจารย์เราต้องเชียร์ก่อนที่เขาจะได้แชมป์สิเชียร์ในเอเชียดีกว่าไหมอาจารย์หลายคนเชียร์ญี่ปุ่นนะ
3: ให้ชอบจริงๆชอบอาร์เจนตินา
2: อาร์เจนตินา
3: ใช
2: ่
3: คร
2: ับ ค่ะ
3: ชอบอาร์เจนตินาถึงเขาจะตัวเล็กแต่เขาแข็งแกร่ง
2: ค่ะอาจารย์ก็ไปลงทะเบียนนะคะซื้อบัตร Mcot Super Fan ด้วยนะอาจารย์เพื่อจะได้รถตู้แวนมาค่ะจากรถไฟฟ้าด้วย
3: เอามาบริจาคเลย
2: เข้าไปร่วมสนุกกันนะคะค่ะ
3: มี CEO ท่านหนึ่งนะ
2: ค่ะ
3: เวลานัดรับประทานอาหารเย็นด้วยกันเนี่ยเขามักจะให้ผมหยิบรางวัลให้นะครับอาจารย์หยิบเลยอาจารย์หยิบเลยขนาดอาจารย์หยิบเองไม่เคยถูกเลย
2: แล้วถูกบ้างไหมอาจารย
3: ์โอ้ยมันจะมีแล้ว
2: ถูกกินเรียบนะคะ
3: ก็เราเตือนคุณแล้วนะ
2: ค่ะเอาคนที่ไม่มีดวงทางนี้ก็ไม่มีจริงๆนะอาจารย์คนที่มีดวงเขาจะกลับเกือบยังไงของเขาเขาก็ซื้อของเขาได้เขาก็ถูกได้นะสองตัวสองเลขท้ายสองตัวมั่งอะไรมั่ง
3: นั่นแหละครับก็เขาก็ต้องเรียกให้คนที่

0: มีความจำเป็น
1: หนูก็จำเป็นนะคะไม่เห็นจะเคยถูกกับเขาเลยหน
0: ู
1: จำเป็นอย่างยิ่ง
0: ไม่เท่าคนที่เขาถูก
1: สวัสดีพี่สุภชัยนะคะพี่เสือนอนไม่หลับนะคะแล้วก็ใครอีกพี่ไพรสนนะคะพี่สักกรินนะคะพี่ไหคำพี่ไหคำที่ฟังเราทุกเสาร์เลยจากสปป.ลาวพี่พันนิพาสวัสดีค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราพักกัน
0: ไหคำเนี่ยเขาเป็นนักบินนะ
1: อืม
0: โอ้ใช่ใช่ค่ะ
1: ดูรูปโปรไฟล์ดูรูปโปรไฟล์ใช่โอ้พี่ไหคำเป็นนักบินใช่ใช่
0: แม่จะไปขอเรียนด้วย
1: เอาเดี๋ยวเราพักกันก่อนค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ
0: สักครู่ครับ
2: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
6: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้ 18:11 นะคะคุณผู้ฟังทักทายกันมาได้ MCOT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้เข้ามาดูเข้ามาฟังกันเยอะๆทักทายกันมาด้วยนะคะอาจารย์เรามาเริ่มที่สถานการณ์ในกัมพูชาในบ้านเขานะในบ้านเขาตอนนี้ก็ปั่นป่วนเหมือนกันนะอาจารย์พรรคฝ่ายค้านของเขานี่ออกมาโวยเลยว่าฮุนเซนเนี่ยนะคะใช้ข้อพิพาทชายแดนไทยเนี่ยเป็นเครื่องมือในการหาเสียงเลือกตั้งบอกแบบนี้มันไม่ยุติธรรมนะคะพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่ปกครองประเทศอยู่ในตอนนี้เขาบอกว่าวางแผนที่จะใช้นโยบายการแก้ไขอย่างสันติในข้อพิพาทชายแดนเป็นเครื่องมือในการรณรงค์หาเสียงก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่นในปี2570ปีหน้าแล้วนะอาจารย์แล้วก็การเลือกตั้งระดับชาติในปี2571ด้วยซึ่งพรรคฝ่ายค้านและผู้สังเกตการเลือกตั้งเนี่ยมองว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ยุติธรรมเอาเลยแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมืองค่ะอาจารย
0: ์มันก็ไม่ยุติธรรม
1: ค่ะไม่ต้องเรียกร้องหาความยุติธรรมกับคนชื่อฮุนเซนใช่ไหมอาจารย์เขาสะกดคำนี้ไม่เป็น
0: ก็สามารถที่จะพูดได้ว่ามีความยุติธรรมอยู่บ้างก็สองครั้งแรกที่มีการเลือกตั้งคุณอมสองครั้งแรกก็คือครั้งแรกก็คือปี1993
1: ค
0: ่ะปี2536นะครับสาเหตุที่ยุติธรรมก็เพราะว่าองค์การสหประชาชาติเป็นผู้จัดฮุนเซนไม่ได้จัดเองนะครับแล้วนั่นแหละคือความยุติธรรมที่สุดเพราะฮุนเซนแพ้นะครับก็กัมพูชาเขาจะเลือกตั้งทุก5ปีหมายถึงเลือกตั้งใหญ่นะครับแต่ถ้าเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยก็ทุก5ปีเหมือนกันแต่มันจะเหลื่อมกันอยู่1ปีเลือกตั้งท้องถิ่นมาเลือกตั้งครั้งแรกปี2002เพราะฉะนั้นก็จะ2002 2007 2012 2017 2022แล้วก็ครั้งต่อไปก็คือ2027
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือปีหน้าก็จะเป็นครั้งที่6ก็คือครั้งที่2 1998นะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่มีการชิงอำนาจกันถึงขนาดเกิดสงครามกลางเมืองนะฮะยิงกันตายเยอะแยะมากมายแล้วก็หนีมาที่ชายแดนไทยนะฮะอพยพมาตรงช่องจอมนั่นแหละตอนนั้นปี40นะฮะก็เลือกตั้งปีถัดมาก็ฮุนเซนชนะเยอะ

0: พราะว่าฮุนเซนเป็นคนคุมกลไกทุกอย่างได้แล้ว
1: ค
0: ่อนข้างจะเป็นเสร็จแต่สิ่งที่ฮุนเซนจำยอมต้องจัดเลือกตั้งก็เพราะว่ากัมพูชาไม่สามารถเดินด้วยตัวเองได้ในทางเศรษฐกิจนะครับก็คือโลกตะวันตกยังสามารถที่จะกดดันถ้าไม่เลือกตั้งก็ไม่ให้ตังค์ฮุนเซนก็เลยเลือกตั้งเพราะอยากได้ตังค์นะฮะก็นั่นแหละครับก็พอมาเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2003ก็นั่นแหละคือจุดเริ่มต้นของการสร้างชาตินิยมนะครับ2003การสร้างชาตินิยมก่อนที่จะมีการเลือกตั้งก็เอาชื่อนางเอกหนังไทยนี่แหละนะฮะไปใช้ประโยชน
1: ์บอกว่าคุณกบสุวรรณนันท์ใช่ไหมอาจารย
0: ์ตอนนั้นดังจากดาวพระศุกร์มั้ง
1: มาใหม่ๆเลยอะ
0: ดาวพระศุกร์หรือบ้านใส่ทองนี่แหละม
1: ี
0: สองเรื่องนี่แหละนะครับดังมากนะครับฮุนเซนก็เอาไปประกาศบอกว่านางเอกไทยได้ประกาศต่อที่สาธารณะว่าจะเอาปราสาทพระวิหารคืน
1: เดือดเลยนะ
0: เดือดก็เผาสถานทูตไทยนั่นแหละชาตินิยมครั้งแรกที่ฮุนเซนสร้างเลือกตั้งครั้งถัดมาก็2008คุณอ้อม2008ก็สร้างชาตินิยมจากปราสาทพระวิหารเช่นเดิ
1: ม
0: แต่ได้เป็นมรดกโลกก็ชนะถล่มทลาย2013ก็สร้างจากที่เดิมนั่นแหละเอาไปขึ้นศาลโลกบอกว่ามรดกโลกของฮุนเซนนั้นมีอาณาเขตเท่าไหร่เพื่อให้ศาลโลกเขาตีความให้แต่ศาลโลกเขาก็ไม่ตีความนะครับเราก็ให้ยึดถือก็คือศาลโลกตัดสินว่ายังไงเมื่อปี2505หรือปี1962ว่ายังไงก็เอาตามนั้นแนวดัวของใครสเตทัสโคอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นอะไรพวกนี้คุณอ้อม2013ฮุนเซนพลาดเพราะว่าเอาได้มรดกโลก2008 2013ก็ยังทะเลาะกับไทยอยู่นะครับได้มรดกโลกมา5ปีไม่ได้ตังค์แม้แต่เดียว นะครับพ่อมัวแต่ทะเลาะ กันนะไม่ยิงกันอีกนะคุณอ้อมมัน2013มันก็เลยเป็นการเปิดทางนะครับให้กับพรรคฝ่ายค้านขึ้นมาท้าทายได้ชัดเจนมากนะฮะก็นั่นแหละสมรังสีก็เลยเป็นที่นิยมชมชอบของคนกัมพูชาเพราะว่าพูดมีหลักการนะฮะทำงานอย่างมีความโปร่งใสนะครับพยายามเก็บรายได้หาทางที่จะสร้างรายได้ภาครัฐแล้วเอามาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โครงสร้างพื้นฐานในขณะที่ฮุนเซนเอาไปบำรุงกำลังทหารตัวเองใช่ไหมมันก็เลยต่างกันคุณอ้อมก็2000ก็เลยต้องแต่สมรังสีเขาไม่ร่วมรัฐบาลนะเขาบอกว่าร่วมกับฮุนเซนเนี่ยมีแต่เน่าเหม็นเขาก็เลยขอเอาอย่างนี้เราจะยกมือให้นะฮะเพราะว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันต้องอาศัยเสียง2ใน3ของสภาเสียงของฮุนเซนฝ่ายเดียวไม่พอสมรังสีก็เลยต่อรองบอกว่าถ้างั้นแบ่งรัฐสภาให้ฉันครึ่งหนึ่งก็คือคณะกรรมาธิการมีกี่คณะก็แบ่งกันคนละครึ่ง
1: คร
0: ับแล้วก็สมรังสีเขาก็ขอในด้านเศรษฐกิจแล้วพัฒนาทางสังคมการศึกษาเขาก็ยิ่งเป็นที่นิยมชมชอบมากขึ้นคุณอ้อม
1: นะ
0: ก็เลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2017เขาเกือบจะชนะฮุนเซนนี่ขนาดว่าฮุนเซนใช้วิชาฮุนเซนนะวิชาฮุนเซนมันเหนือกว่าวิชามารอยู่แล้วนะครับมันก็เลยหาทางยุคเขานั่นแหละครับก็ยุคเขาเมื่อปี2017 2018ก็เลยเลือกตั้งโดยไม่มีฝ่ายค้านพอยุคเขาแล้วก็จะมีพรรคเล็กพรรคน้อยพรรคองค์ประกอบที่ตั้งขึ้นมาเป็นไม้ประดับให้ตัวเองเท่านั้นนะฮะก็ตั้งแต่2018เป็นต้นมาก็ต้องถือว่านั่นคืออำนาจที่ฮุนเซนมีในทางการเมืองและกองทัพโดยเบ็ดเสร็
1: จ
0: นะครับเพราะนั้นมันจะใช้วิชาไหนเนี่ยฝ่ายค้านผู้ถูกต้อง 100%
1: มันก็เป็นอย่างนั้นมาตั้งนานแล้วไหมอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: อาจารย์เห็นบอกว่าตอนนี้กำลังฮุนเซนกำลังเดินสายพบปะสมาชิกสภาจังหวัดอำเภอและชุมชนยังไหวเหรอคะอาจารย์เห็นบอกเดินต่อแต่แล้วอาจารย
0: ์นั่งห่อไปครับ
1: อ๋อแต่ว่าก็เดินพบปะได้ก็พอได้อยู
0: ่ก็แค่นั้นแหละก็เดินต่อแต่เข้าไปแล้วก็นั่งลองให้เดินรอบสนามฟุตบอลจากชาติ
1: ไม่ได้
0: ไปตั้งแต่รอบสอง
1: อาจารย์ในขณะที่เขากำลัง

0: ำลังหาเสียงเลือกตั้งนี้เขาก็ยังไม่หยุดหาเรื่องเราในชายแดนนะคะอาจารย์อันนี้มันก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งในการหาเสียงของเขาด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็แน่นอนฮะเพราะว่าตอนนี้มันถึงไม่มีฝ่ายค้านท้าทายในประเทศได้เขาก็ท้าทายจากข้างนอกประเทศทุกวันนี้มันเป็นสงครามข้อมูลข่าวสารแล้ว 100% นะครับแล้วยิ่งคนเซ็นมาก็กลับมาทะเลาะกับประเทศไทยอีกนี่แหละพอทะเลาะกับไทยแล้วครั้งนี้ต้องถือว่ามันเพียงพร้ำที่สุดในชีวิตของคุณเซนก็ว่าได้เพราะว่าเนี่ยแหละครับเปิดศึกกันสองรอบนะฮะรอบที่สองเนี่ยถือว่าเพียงพร้ำมากที่สุดเพราะว่าแนวเส้นที่เขมรอ้างเส้นสีแดงว่าเป็นบ้านชั้นเป็นเขตชายแดนชั้นเนี่ยกองทัพไทยลบเรียบเลยนะครับไม่เหลือแนวเส้นสีแดงเลยแต่ทุกวันนี้หน้าแนวมันอยู่ที่แนวเส้นสีน้ำเงินที่บอกประเทศไทยบอกว่านี่คือเขตของฉันนั่นแหละครับคุณเซนก็เลยต้องพลาดพลั้งแล้วคนที่ออกมาขยายความให้ไทยโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรนะครับก็คือสมรังสีอธิบายเลยเนี่ยแนวเส้นสีน้ำเงินนะมันคือความผิดพลาดครั้งมโหฬารที่สุดของคุณเซนเขาตีความกันไปไกลถึงขนาดว่าไอ้แนวเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันคิดเป็นเนื้อที่7เท่าของจังหวัดตะแก้วจังหวัดตะแก้วก็ไม่ได้ใหญ่หรอกก็อยู่ทางใต้นะฮะเป็นชายแดนเป็นจังหวัดหนึ่งที่ติดทะเลแล้วก็เป็นชายแดนกับเวียดนามนะฮะก็ตะแก้วนะฮะแต่เขาบอกว่าไอ้ที่เสียที่เราลบสีแดงไปเนี่ยมีแต่แนวสีน้ำเงินทุกวันเนี่ยคือกองทัพไทยเนี่ยได้ลุกเข้าไปในดินแดนของกัมพูชาเป็นพื้นที่มากกว่าจังหวัดตะแก้วถึง7เท่านี่แหละคือสาเหตุว่าฮุนเซนต้องต่อแตะโชว์ไปอีกทุกจังหวัดในกัมพูชามี25จังหวัดคุณ
0: อ๋อเขาบอกว่าไป13จังหวัดแล้วอาจารย์ตอนนี
1: ้ก็เหลืออีก12
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับมันจะไปครบหรือเปล่า
0: จะครบไหมล่ะจะล้มก่อนไหมล่ะอันนี้ไม่ได้แช่งนะดูสภาพ
1: ก็คงมีคนแช่งอยู่แล้วให้หอดตกไป
0: พี่วิชัยคงทองก็ถามมาว่าเนี่ยจะมีครั้งที่3อีกไหมไทยเขมรเนี่ยค่ะ
1: ผมว่าคนเซนไม่กล้านะ
0: ไม่กล้าหรอกอมก็ว่าเข้าใจว่าอย่างนั้น
1: เพราะเขารู้ว่าไทยจะไม่ให้มีครั้งที่สาม
0: ค่ะมีครั้งที่สามแล้วเราเอาหนักนะ
1: ก็เป็นครั้งสุดท้าย
0: ครั้งสุดท้ายจริง
1: ๆเราจะไม่นับว่า
0: เป็นเขาจะเลือกตั้งแล้วด้วยอ่ะ
1: เราล็อกเป้าไว้หมดแล้วคุณครับแล้วก็ผมก็ได้แนะนำกองทัพไปแล้วว่าถ้ามีอีกครั้งหนึ่งเนี่ยขอให้เป็นครั้งสุดท้ายและก็ประกาศเลยว่าภัยคุกคามความมั่นคงแห่งชาติไทยคือตระกูลหุ่นแต่ละบ้านหุ่นอยู่ไหนก็ถล่มตรงนั้น
0: เรามีสิทธิ์นะอาจารย์ถ้าเกิด
1: มีสิครับก็มีสิครับทำไมอิสราเอลถล่มฮิสบัลลอห์น
0: ะ
1: ทำไมอิสราเอลถล่มไอฮามาสนะนั่นแหละเราก็เป็นประเทศไทยนี่แหละก็บอกว่าฮุนเซนเนี่ยคือภัยคุกคามความมั่นคงและความสงบของประเทศชาตินะครับนั่นแหละก็กำจัดแค่ตระกูลหุ่นเรียบร้อยขึ้นเอา
0: ค่ะ
1: นะเชื่อผมไหม
0: เชื่อค่ะแต่มัน มันก็ไม่ได้ง่ายนะอาจารย์เนาะ
1: ง่ายก็ขอให้คุณเซนยิง BM-21 สักอีกระลอกหนึ่ง
0: อันนั้นแหละเราก็ยังใจดีนะทุกวันนี้
1: เขาตอนนี้มันคือการสร้างขวัญกำลังใจข้างใน
0: เราไม่อยากให้กระทบกับประชาชนด้วยกันไงอาจารย
1: ์อ๋อไม่กระทบหรอกตาขมเมาตาขมเมาครับพื้นที่จำกัดอยู่แล้วอย่างมากก็เอาหิงบุญเฮียงไปด้วยอันนี้มันสมควรจะไปตั้งนานแล้วเพราะมันคือมือเพชฌฆาตที่โหดร้ายทารุณก็คือนั่นแหละก็เรียกว่าสองซาตานมันอยู่ด้วยกัน
0: ค่ะคุณเอี้ยกล้วยบอกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นั่งรอฟังทุกวันเลยครับนะคะพี่สุภชัยพี่เกษมนะคะพี่เกษมบอกว่ากำลังรับชมรับฟังที่อำเภอชะอวดค่ะอาจารย
1: ์ชะอวดทางใต
0: ้ค่ะพี่เทพบุตรภูเวียงนะคะคุณพี่ไกสอนบอกสิงห์บุรีรับฟังทุกวันชัดเจนดีมากขอบคุณนะคะพี่วิชัยเมื่อกี้ถามให้แล้วเนาะโอเคค่ะอาจารย์เอามาข่าวน่ารักน่ารักบ้างอันนี้เป็นเพื่อนบ้านที่น่ารักของเรานะคะสปป.ลาวค่ะอาจารย์มีเรื่องน่ารักมากเลยเขาส่งน้องน้ำตาลกับน้องโฟวิลค่ะเป็น2ทูตสันทวไมตรีของขวัญจากลุงทองลุนมอบให้แก่ปูตินจากรัสเซียนะคะไปส่งให้ถึงรัสเซียเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: โอ้นะคะ

0: คำบรรยายเขาเขียนในข่าวเป็นภาษาลาวบอกว่าแขกกลุ่มแรกของการประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนได้เดินทางมาถึงกรุงคาซานแล้วขอแนะนำให้รู้จักช้างน้อยมีนามว่าน้ำตาลและโฟวิลช้างน้อย2เชือกนี้ได้รับมอบให้เป็นของขวัญแก่สหพันธรัฐรัสเซียโดยท่านทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสปป.ลาวเป็นช้างตัวเมียมีอายุ4และ5ปีค่ะทนทานต่อการเดินทางด้วยเครื่องบินเป็นเวลายาวนานอย่างง่ายดายและกำลังปรับตัวอยู่ที่สวนสัตว์เมืองคาซานค่ะอาจารย์ก็17 18มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นวาระครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนนะคะทางรัสเซียก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดรัสเซียอาเซียนที่กรุงคาซานนะคะแล้วก็เนี่ยน้องโฟวิลกับน้องอะไรนะน้องโฟวิลกับน้องน้ำตาลก็ได้เป็นทูตสันทวะไมตรีด้วยน่ารักมากเลยอาจารย์ขึ้นเครื่องกี่ชั่วโมงเนี่ยไปอาจารย
1: ์ประมาณ20ชั่วโมงได
0: ้โอ้
1: ไกลนะคุณอ้อม
0: ไกลใช่ค่ะ
1: สมัยก่อนสมัยผมเรียนหนังสือตอนผมไปเนี่ยผมต้องบินข้ามมหาสมุทรไปหลายที่มากมันไม่มีสายบินตรงเพราะมันอยู่คนละประเทศการเมืองก็ไปก็มันดีนะครับก็นี่คือสัญลักษณ์ของมิตรภาพนะครับก
0: ็
1: คือลาวกับรัสเซียเนี่ยต้องถือว่าเป็นประเทศมหามิตรนะครับในวันที่รัสเซียฉลองชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่สองครบรอบกี่ปีเมื่อปีที่แล้ว2025ลองนับมาสิ1985ก็50ปีมั้งใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ใช่สิ1945ก็55บวก25 80ปี
0: ค่ะ
1: กองทัพลาวก็ส่งกองทหารไปเดินขบวนส่วนสนามฉลองชัยด้วยนะครับแล้วก็ที่เยี่ยมไปกว่านั้นก็คือว่ามันมีรถถังรุ่นเก่ารุ่นแรกที่รัสเซียผลิตก็คือ T-55 นี่แหละคุณอ้อม T-50 อันนี้คือรุ่นแรก T-50 ที่ผลิตแล้วก็เอามาใช้ครั้งแรกก็ในห้วงนั่นแหละไอ้ต่อเนื่องกับสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะก็รัสเซียเนี่ยมอบให้ลาวมา1กองพันสองกองพันรถถังนะฮะก็เลยรัสเซียขอคืนแล้วก็เอาคันใหม่มาให้แทนเพื่อที่จะเอาไปบูรณะซ่อมแซมแล้วเอามาเข้าสู่ขบวนส่วนสนามเขาก็ยกให้กันอย่างดีงามนะครับส่วนช้างผมไม่แน่ใจว่าเป็นช้างแฝดไหมแต่ถ้าแฝดเขาก็คงจะไฮไลท์ในข่าวแล้วแหละเน
0: า
1: ะ
0: ไม่ได้แจ้งว่าเป็นแฝด
1: ก็คงเกิดพร้อมกันนะครับ
0: เดี๋ยวดูตัวแป๊บนึงอาจารย์ตัวก็มีตัวโตกว่ากันนิดเดียวมีตัวโตกว่ากันนิดนึงค่ะ
1: นะฮะ
0: ตัวไล่กันนี่แหละ
1: นั่นแหละก็คือช้างส่วนใหญ่ถ้าเป็นช้างที่เป็นช้างบ้านแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่แฝงไสยบุรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมืองปากลายนะฮะปากลายเนี่ยจะมีช้างอยู่เยอะเวลาเขาจัดงานเทศกาลช้างก็จะจัดที่แขวงไสยบุรีนั่นแหละนะฮะมีทุกปีฮะก็ปกติก็จะจัดกันในห้วงเดือนกุมภาเดือนแห่งความรักนี่แหละนะฮะก็แล้วอีกอันนึงก็คือช้างเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์สัญลักษณ์แห่งชาตินะครับของลาวเช่นเดียวกันกับประเทศไทยนะครับนั่นแหละเขาก็เลยโดยสัญลักษณ์ตรงนี้และอีกอันนึงนะครับก็คือท่านทองลุนเนี่ยไปเรียนที่มอสโกอยู่6ปีคุณอ้อมคือเวลาไปเรียนที่มอสโกเนี่ยเขาจะควบตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาโท
0: ค่ะ
1: นะครับก็โดยเฉลี่ยก็จะไปอยู่กัน6ปีถึง7ปีนะฮะก็เทียบออกมาก็จะเป็นมาสเตอร์จบปริญญาโทกลับมาแต่โลกตะวันตกอย่างอเมริกาเนี่ยจะเทียบให้เขาเป็นแค่ปริญญาตรี แต่ช่วงหลังก็มาปรับแล้วแหละก็เพราะว่าดูการเรียนการอะไรแล้วเนี่ยก็เทียบได้กับระดับมาสเตอร์ดีกรีปริญญาโทท่านทางลุงก็จบมาจากที่นู่นนะครับก็ต้องใช้คำนี้นะครับก็คือว่าเป็นยุวชนเป็นเยาวชนพักประชาชนปฏิวัติลาวรุ่นแรกนะครับที่ได้รับ

0: คุณจากสหภาพโซเวียตแล้วก็ไปเรียนที่กรุงมอสโกแล้วก็ต้องถือว่าท่านทองลุนนี่เป็นศิษย์พี
1: ่
0: ของปูตินแต่ว่าก็ห่างกันหลายปีอยู่นะเพราะว่าท่านทองลุนนี่เกิดปี1945ส่วนปูตินเนี่ยเกิดปี1954กลับกันอยู่ใน45กับ54ก็ห่างกันอยู่เท่าไหร่9ปีนะครับแต่ก็คงเดินเฉียดกันอยู่นั่นแหละนะครับในห้องที่ไปเรียนแล้วก็นั้นท่านทองลุนก็เลยพูดภาษารัสเซียได
1: ้
0: เวลาถ้าคุยกันแบบไม่เป็นทางการเนี่ยเขาก็จะคุยเป็นภาษารัสเซีย
1: คร
0: ับยกเว้นเวลาอ่านแถลงกรมแถลงการเนี่ยก็จะใช้ภาษาของใครของมันแต่ก็จะมีนายภาษาให้หมูแจ็คพอตนายภาษา
1: ล่าม
0: นั่นแหละจริงเราน่าจะใช้คำนี้เนาะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นายทะเบียนเราก็ยังใช้เลยนะคนนั้นคนแปลเก่งก็ต้องเป็นนายภาษาเนาะใช้คำนี้ไหมเราจะเบรกก่อนไหมเนี่ยถึงช่วงเบรกหรือยัง
1: ถึงแล้วค่ะเดี๋ยวพอเบรกแล้วอาจารย์มาตอบคำถามพี่วิชัยน่าสนใจคำนี้คำถามนี้นะคะอาจารย์สักครู่ค่ะ
2: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมหนึ่งปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอปเอ็มคอร์ดคอนเน็กแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะจากลาวกลับมาที่กัมพูชาอีกนิดหนึ่งค่ะอาจารย์พี่วิชัยถามว่าที่กัมพูชาเขามีหัวคะแนนไหมคะอาจารย์อยากรู้เหมือนกัน
0: มีคะแนนบังคับ
1: คะแนนบังคับมีหัวคะแนนเป็นตัวกลางไหม
0: ก็มันก็มีของก็คือเพื่อนำในระดับท้องถิ่นซึ่งก็คือข้าราชการเป็นส่วนใหญ
1: ่ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะทุกวันนี้ส่วนใหญ่มันจะสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเซ็นอยู่แล้วแม้ว่าในอดีตคุณจะอยู่ฝ่ายไหนก็แล้วแต่ถ้าคุณยังต้องการมีอาชีพการงานคุณก็ต้องมาสังกัดพรรคประชาชนกัมพูชาแล้วก็คำว่าคะแนนบังคับเนี่ยหมายความว่าก็กกต.ก็คุณเซ็นเป็นคนตั้ง9คนแล้วใครประท้วงคุณเซ็นกกต.มันจะบอกว่าคุณเซ็นผิดไหมล่ะก็ไม่มีคนเซ็นทำอะไรก็ถูกนะฮะแม้กระทั่งไปตีหัวกกต.ก็ยังถูกนะฮะก็ถ้ามันแข่งขันกันโดยเสรีฮะมันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คือฐานของใครของมันนั่นแหละคนที่อยู่ในท้องถิ่นแต่ครั้งนี้ให้จับตานะฮะเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าวันที่6นะครับเดือนมิถุนาจำง่ายๆวันที่6เดือน6ปี2027ก็จะเลือกตั้งระดับท้องถิ่นภาษาเขมรเขาออกเสียงว่าสังกัดกาบัชชนด
1: คือการเลือกตั้งนี่เหรออาจารย
0: ์สังกัดนี่คือตำบลนะฮะกาบัชชนดก็คือการเลือกตั้ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะก็คือกาบัชชนดกาบัชชนดก็คือการเลือกตั้งก็เลือกตั้งในระดับตำบลบ้านเราก็คืออบต.นั่นแหละนะครับก็มันจะมีสมาชิกทั้งประเทศเนี่ยก็จะอยู่ที่11,622คนนะฮะแต่ยังไม่เห็นว่าจะเพิ่มนะถ้าไม่เพิ่มก็จะอยู่เท่าเดิมนี่แหละณ ปัจจุบันนี้เป็นอยู่ภายใต้ฮุนเซนเกือบหมื่น ก็ลองดูคุณน้อมจาก11,622คนอยู่กับฮุนเซนเกือบ10,000นะขาดไปนิดหน่อยนะฮะก็นั่นแหละครับมันคือคะแนนบังคับคำว่าบังคับนี่หมายความว่าสมมติว่าคุณอ้อมเป็นอธิบดีกรมอะไรก็แล้วแต่ก็จะอยู่ในชุมชนของคุณอ้อมเองนี่แหละ แล้วก็ในเขตเลือกตั้งนะ

0: ั้นเขาก็จะรู้นะครับว่ามีคะแนนกี่คะแนนก็เป็นหน้าที่ของคุณน้อมที่จะต้องรับผิดชอบพื้นที่ตรงนั้นมันมีอยู่ 1,500 คะแนนเสียงนะเอามาให้ครบนะครับก็เป็นหน้าที่ของคุณน้อมแต่ถ้าวันเลือกตั้งวันอาทิตย์เขาดูคะแนนแล้วมันไม่ได้ตามเป้ารุ่งเช้าวันจันทร์มาเนี่ยคุณอ้อมก็จะถูกเล่นงานนั่นแหละก็ถึงเรียกว่าคะแนนบังคับก็คือไม่เป็นแบบตามเป้าการเล่นงานเนี่ยก็มีอยู่สองอย่าง
1: ทำยังไงคะ
0: หนึ่งก็คือไล่ออก
1: โอ้ยแรงอ่ะ
0: สองก็คือลดตำแหน่งให้ไปอยู่ที่ธุรกันดาร
1: ตายแล้วงั้นเขาก็เครียดอะสิอาจารย
0: ์ก็ทุกคนก็เลยต้องทำให้ได้ตามเป้านั่นแหละคนเซนมันก็เลยชนะอย่างถล่มทลาย
1: สิทำขนาดนี้เลยหรอ
0: นั่นแหละก็เรียกว่าคะแนนบังคับแต่ครั้งนี้นะครับมันจะเปลี่ยนอยู
1: ่ค่ะ
0: เพราะว่าผู้อุปถัมภ์ใหญ่อย่างจีนเนี่ยตบหัวคนเซนไปแล้วหลายรอบตั้งแต่มาเปิดศึกกับประเทศไทยนะครับแล้วก็ตบหนักกว่าเดิมก็คือการกำจัดการปราบสแกมเมอร์นี่แหละแล้วเขาก็ไม่พอใจเยอะมากในสิ่งที่คนเซนกระทำ
1: ค
0: ือหลอกเงินจีนแล้วก็มาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วก็เอาเงินที่หลอกของจีนเนี่ยไปซื้ออาวุธจีน มันตลกเลยนะนะพอจีนมารู้เขาก็เลยโกรธนะครับ มันก็เลยเป็นที่มาของจีนที่เอาตัวมาอยู่ตรงกลางระหว่างความขัดแย้งไทยกับเขมรตอนนี
1: ้
0: ก็เขาก็มองออกในด้านนี้แล้วก็ทุกวันนี้ก็ซัพพอร์ตทุนเซ็นเท่าที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือในเรื่องของมนุษยธรรมก็คืออันไหนที่มันเป็นความผิดพลาดของทุนเซ็นเช่นก่อศึกสงครามที่ชายแดนแล้วก็ไปบังคับให้ชาวบ้าน 600,000 เกือบ 700,000 คนเนี่ยต้องอพยพลี้ภัยแล้วตัวเองก็ตั้งกล้องถ่ายแล้วเอามาประจานบอกว่าเป็นฝีมือของกองทัพไทยอะไรพวกเนี้ยคุณอ้อมทั้งๆที่คุณเซนไปบังคับให้พวกเขาอพยพเพื่อที่จะได้ภาพนะครับแต่ทุกวันนี้ก็โซหน้าๆนะครับกลับมาไม่ได้ก็เลยต้องไปสร้างไอ้บ้านหลังคาเขียวๆนั่นแหละนะครับหมื่นกว่าหลังนะครับก็นั่นนะฮะจีนเขาก็ให้ความช่วยเหลือมาในลักษณะนั้นเพราะว่าถ้าเขาไม่ช่วยในจุดนั้นเนี่ยคนเฉียดแสนน่ะคุณอ้อมอดอยากปากหมองแล้วเขาจะอยู่กันยังไงมันก็จะกลายเป็นปัญหาสังคมมันก็จะรุนแรงขึ้นอะไรสารพัดนะจีนเขาก็ต้องพยายามที่จะหล่อเลี้ยงสาเหตุที่เขาทำอย่างนั้นไม่ใช่ว่าเขารักแพงนะภาษาลาวหักแพงไม่ใช่เขาแอบสลันนะฮะสลันครั่งนะก็คือรักขแมครั่งเนี่ยนะฮะแต่ที่เขาต้องทำเรื่องนี้ก็เพราะว่าเขามีผลประโยชน์และมีอิทธิพลอย่างยิ่งยวดในกัมพูชา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็นั่นแหละต่อไปนี้เราก็จะเห็นการเลือกตั้งท้องถิ่นปีหน้าเนี่ยที่จะมีคู่แข่งที่โดดเด่นขึ้นมานั่นก็คือเจ้านรดมจักราวุฒิประธานพรรคฟุนซินเพ็ก
1: ตอนนี้เขาก็หาเสียงอยู่เหมือนกันเหรอคะอาจารย
0: ์ดูเดินสายมากกว่าฮุนเซนอีก
1: ค่ะ
0: เขาเดินได้มากกว่านะเพราะเขายังหนุ่ม
1: ค่ะ
0: ก็ทุกวันนี้ก็ขึ้นป้ายทั่วประเทศแล้วเตรียมพร้อมในสาขาพรรคที่อยู่ในทุกพื้นที่นะครับมีเงินสนับสนุนนั่นแหละก็ถ้าจะพูดก็คือเงินพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นแหละพรรคคอมมิวนิสต์จีนเชิญเข้าไป 3-4 รอบแล้วคุณน้อง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปเยือนปักกิ่งก็คือไปพร้อมๆกับเสด็จอาของพระองค์นั่นแหละเสด็จอาก็คือเจ้านรดมสีหมุนีก็คือกษัตริย์นะครับเพราะว่าสีหมุนีเนี่ยเป็นน้องชายของเจ้านรดมรันดริศนะฮะตอนนั้นจักราวุฒิคือลูกของรณฤทธิ์ก็คือหลานอาของกษัตริย์องค์ปัจจุบันจริงๆถ้าดูตามสายเขาเรียกว่าสายราชวงศ์เนี่ยก็จักราวุฒิก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นของราชนะครับแต่ผมเชื่อว่าเขาคงอยากมาทางการเมืองมากกว่า นะฮะก็ยิ่งตอนนี้จีนกำลังจะปั้นเขาให้ขึ้นมาโดดเด่นแล้วก็มีบารมีเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชานะครับก็นั่นแหละก็ถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือจีนกำลังจะสร้างดุลอำนาจในกัมพูชาเพื่อให้ตัวเองคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จกว่าเดิม
1: ที่กัมพูชานี้บัตรเลือกตั้งเขามี QR code ด้วยไหมคะอาจารย์มีพี่อิสระถามมา
0: มันไม่จำเป็นต้องมี
1: เขาเห็นใช้ไอ้สแตมป์นิ้วใช่

0: แม่อาจารย์
1: ใช่ครับมันไม่จำเป็นต้องมีครับเพราะว่าก็ตาคนเซ็นตั้งเองไงนะฮะโกงก็ได้เขาไม่เรียกคะแนนโกงเนี่ยเขาเรียกว่าคะแนนบังคับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะฮะแล้วก็อย่างที่ผมยกเคสนะคุณอ้อมต้องดูแลพื้นที่ตัวเองถ้าได้ตามเป้าแล้วเนี่ยคุณอ้อมก็ยังเหลืออีกด่านนึงนะตอนเช้าวันจันทร์ไปถึงออฟฟิศเนี่ยต้องโชว์นิ้วชี้มือขวา
0: เอาก็อาบน้ำแล้วมันลบแล้วอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ลบมันอยู่ได้เป็นอาทิตย
0: ์
1: ถ้าไม่เห็นนิ้วชี้ที่มีแสงเรืองๆเนี่ยนะ
0: มันเป็นความตั้งใจเหรออาจารย์ใช้หมึกแบบนั้น
1: ปกติหมึกอันนี้เขาเอาไว้เพื่อป้องกันการโกงเลือกตั้งไม่ให้มีการเวียนเทียนหรือเอาไหมโอเคถ้าคุณอ้อมกากบาทแล้วคุณอ้อมก็ต้องจุ่มนิ้วใช่ไหมนะ
0: ค่ะ
1: ถ้าจะเข้ามาเวียนเทียนเขาก็ต้องฉายดูนิ้วอ้าวคุณเรืองสิทธิ์ไปแล้วใช้สิทธิ์ไปแล้วคุณจะเวียนเทียนมาทำไมแต่คุณเซนมันไม่ได้เอามาใช้เพื่อป้องกันเวียนเทียนเนี่ยเอามาใช้เพื่อรับประกันว่าเองไปลงคะแนนหรือยัง
0: ไปลงให้ค่าหรือยัง
1: นั่นแหละถ้านิ้วไม่โปร่งแสงเนี่ยก็แสดงว่าไม่ได้ไป
0: ตรวจนิ้วในที่ทำงานด้วยไปมาหรือยัง
1: ถูกปลดเลยแหละคุณน้องอยากย้ายไปอยู่ไหมล่ะเดี๋ยวติดต่อเมียคนมาแทนให
0: ้ไม่ไหวแล้ว
1: เขากำลังต้องการสตรีผู้เลอโฉมอยู
0: ่สตรีเนี่ยก็ใช่ค่ะเลอโฉมนี่ไม่ใช่ละพักของสมรังสีมีลงเลือกตั้งด้วยไหมครับอาจารย
1: ์ก็ถูกยุบไปแล้วครับตั้งแต่ปี2017แต่ก็มีพักเดิมที่กลับมาเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อปี2022
0: ค่ะ
1: ชื่อว่าพรรคเพลิงเทียนที่เราแปลว่าพรรคแสงเทียนนั่นแหละ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่พอเลือกตั้งใหญ่2023ถูกสกัดดาวรุ่งนะครับก็คือกกต.ของคุณเซนเนี่ยไม่ให้ผ่านส่งเอกสารขาดอันนี้ไม่ครบนะจนกระทั่งหมดกำหนดที่ยื่นนะคุณน้องมันเยอะมันสกัดไม่ให้ลงอันนั้นอ่ะก็เพราะนั้นก็ต้องดูนะครับก็คือว่าเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งต่อไปเนี่ยผมเชื่อว่าจีนจะทำให้โปร่งใสไม่ใช่เพราะฮุนเซนอยากโปร่งใสนะแต่ด้วยอิทธิพลของจีนนี่แหละนะครับจะทำให้โปร่งใสเพื่อที่จะให้ความโปร่งใสนั้นไปตอบสนองหรือสปอตไลท์ไปที่ตัวนรดมจักราวุธที่เขากำลังจะหนุนสร้างขึ้นมา
0: ค่ะ
1: นะฮะก็บ้านนอนสอนง่ายถ้าจะพูดตรงๆนะครับแต่ก็ดีนะบ้านนอนสอนง่ายในขณะที่จีนเนี่ยมีนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศในอาเซียนอยู่แล้วภายใต้ยุทธศาสตร์ใหญ่ที่เรียกว่าแถบเส้นทางนั่นแหละอันนั้นตรงไหนที่เขาคุมได้ว่านอนสอนง่ายเนี่ยเขาก็ต้องไปในทางนั้นแรกๆเนี่ยฮุนเซนก็ตอบสนองเขาได้ดีทุกเรื่องแหละคุณน้องแต่พอมาเปิดศึกกับไทยนี่แหละมันคุมไม่อยู่นะฮะแต่มันก็เขาก็ไม่นิดเนาะเพราะว่าอยู่มาวันหนึ่งอ่ะพี่ฮุนเซนตายไปต่อๆกันสองคนรายที่สามก็ต้องเป็นฮุนเซนมันก็เลยจำเป็นต้องเรียบสร้างบารมีให้ลูกทั้งที่ลูกไม่มีบารมีนะครับก็คือถ้าสมมติว่าฮุนเซนเป็นอะไรไปในวันนี้นะครับคือไม่อยู่แล้วเนี่ยนะหรือท่านยมมาเชิญไปทัวร์นรกอะไรก็ว่าแล้วแต่เนี่ยนะครับตระกูลฮุนก็จะไม่อยู่ด้วยนี่แหละสาเหตุว่าทำไมเขาต้องมาสร้างบารมีให้กับตระกูลฮุนโดยใช้ประเทศไทยเป็นสมรภู
0: ม
1: ินั่นแหละเข้าใจ
0: เข้าใจแล้วค่ะอาจารย์พี่ไพบูลย์พูดถึงเรื่องลาวค่ะอาจารย์บอกคนลาวรุ่นก่อนเขาจะเรียกรัสเซียว่าโซเวียตเคยถามเพื่อนคนลาวว่าจบจากไหนเขาตอบว่าจบจากโซเวียตพูดโซเวียตได้ค่ะอาจารย
1: ์สมัยก่อนเขาชื่อสหภาพโซเวียตครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วพอสหภาพโซเวียตล่มสลายนะก็เลยเหลือแต่คำว่าสหพันธรัฐรัสเซียแล้วก็เปลี่ยนระบบการปกครองนะครับโซเวียตล่มสลายเมื่อเดือนธันวาคมปี1991นะครับนั่นแหละถ้าคุณอ้อมจำได้ก็จะเห็นการยึดพยายามยึดอำนาจโดยกองทัพนะฮะแต่ก็มีผู้นำที่มีหัวประชาธิปไตยออกมาขวางรถถังคนคนนั้นก็คือบอริส

เยลซินนะครับพอบอริสเยลซินเป็นประธานาธิบดีแล้วประชาชนก็หนุนอยู่มาวันหนึ่งบอริสเยลซินก็เลยดึงปูตินกลับมาจากเยอรมันตะวันออกดึงปูตินกลับมาแล้วก็ให้ไปทำงานในสำนักประธานาธิบดีก็ดูแลเรื่องความมั่นคงเรื่องความปลอดภัยอะไรพวกนี้แหละคุณน้อง

0: ายกขึ้นมาเป็นประธานาธิบดีนะครับแต่ว่าปูตินก็ใหญ่กว่านายกใหญ่กว่าประธานาธิบดีนะนั่นแหละก็ เดี๋ยววันหลังค่อยเล่าเรื่องรัสเซียให้ฟังนะครับก็ชื่อเดิมก็ชื่อรัสเซียนี่แหละครับแต่ปี1917นะฮะ1917มันมีการปฏิวัติโดยพรรคบอลเชวิคก็คือพรรคคอมมิวนิสต์รัสเซียนี่แหละก็เลยล้มล้างระบบกษัตริย์ก็เลยเป็นสหภาพโซเวียตภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าโซเวียตยูเนียนนะฮะก็แผ่นดินกว้างใหญ่ไพศาลที่สุดนะครับก็ลองนึกดูขนาดแตกกันออกมาแล้วเนี่ยคุณอ้อมทุกวันนี้ยังเป็น15ประเทศลองนึกดูสมัยก่อน15ประเทศอยู่ด้วยกันเป็นสหภาพโซเวียตนะครับยูเครนก็เป็นหนึ่งอยู่ในนั้นนะฮะตอนเป็นนักศึกษาผมก็เคยไปเมืองเคียบมันจะเป็นเมืองท่าเรือแล้วก็อู่ต่อเรือขนาดใหญ่ที่สุดของสหภาพโซเวียตเดิมนะครับเพราะนั้นเขาพูดถ้านักศึกษาทุกวันนี้ถ้าไปเรียนเขาไม่เรียกโซเวียตแล้วครับเขาเรียกสหพันธรัฐรัสเซีย
1: รัสเซียแล้วอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อค่ะ
0: เชิญครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cod News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะยังมีเวลาไปที่เวียดนามสักนิดนะคะอาจารย์เวียดนามเนี่ยตอนนี้เขากำลังระดมทหารไปเร่งสร้างสนามบินใหญ่ที่สุดของประเทศให้ทันกำหนดสิ้นปีนี้เห็นบอกว่าอยู่เขาเรียกว่าสนามบินนานาชาติลองแถงค่ะเป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุดของประเทศมูลค่า 12,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้มันอยู่ตรงไหนแต่ว่าตอนโฮจิมินห์ก็แออัดอยู่นะอาจารย์นี่เขาพยายามที่จะขยายที่จะรองรับสนามบินที่โฮจิมินห์ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ใช่ครับมันห่างจากโฮจิมินห์มาด้านตะวันออกนะฮะด้านตะวันออกเฉียงใต้40กิโลเมตร
1: มันไม่ได้อยู่ในเมืองหลวงนี่มันเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไหมคะอาจารย์น่าจะอยู่ที่ฮานอยแมงก็โฮจิมินห์อะไรอย
2: ่
1: างเง
2: ี้
1: ย
2: ฮานอยเขาก็ทำอีกที่หนึ่ง
1: อ๋อ
2: นะครับที่คุณอ้อมไปทุกวันนี้ถ้าเป็นฮานอยเขาเรียกว่าหน่อยใบ
1: ใช่ค่ะหน่อยใบ
2: แต่ถ้าเป็นที่โฮจิมินห์เขาเรียกว่าตันเซินหยาง
1: ขยายออกไปไกลเหมือนกันเนาะต้อง40กิโล
2: ไม่ได้ขยายสร้างใหม
1: ่สร้างใหม
2: ่ลองแทงจริงๆมันก็ตอนที่คุณอ้อมไปแม่ของเดลต้าก็ผ่านลองแทง
1: ค่ะ
2: นะครับประมาณ40กิโลไปด้านทิศตะวันออกเฉียงใต
1: ้
2: ของโฮจิมินห์ลงไปทางใต้นะ40กิโลก็เขาก็จะถือว่าเป็นถ้าสร้างเสร็จตามแผนการก็คือในปลายปีหน้ามั้งแต่ผมจำไม่ผิดนะ
1: เขาก็จะมีการสร้างทางด่วนควบคู่ไปด้วยนะคะอาจารย์โฮจิมินห์ลองแทงเดาเจียเนี่ย
2: ครับ
1: ค่ะเพื่อที่จะให้เดินทางสะดวก
2: เพราะว่ามันที่ตันเซินยักเนี่ยมันแออัดแล้วเคยคือสนามบินในเวียดนามเนี่ยเขามันก็ใช้คล้ายๆกับดอนเมืองนะครับคุณอ้อมก็คือมีทั้งภายในและนอกประเทศ
1: คร
2: ับมันมาอยู่ในรวมๆกันมันก็เลยต้องหาวิธีนะครับต่อไปเนี่ยก็ที่ตันเซินหยัดเนี่ยก็อาจจะเป็นสนามบินระดับรองลงมานะครับส่วนรองรับการบินระหว่างประเทศเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ลองแทงลองแทงเขาไอ้ที่คุณอ้อมพูดถึงเนี่ยมันเป็นเฟสแรกนะ
1: คร
2: ับลองแทงเนี่ยเขาจะมี3เฟสมี3ระยะนะครับระยะแรกเนี่ยเขาก็ขยายเฟสแรกเนี่ยเขาก็ตั้งไว้เลยฮะว่าเขาจะ

0: รองรับผู้โดยสารให้ได้25ล้านคนนะฮะ25ล้านคนภายในปี2030นะฮะแล้วเพิ่มเป็น50ล้านคนปี2035แล้วก็ฟูจริงๆเนี่ยก็คือ100ล้านคนถามว่าก็อีกนานฮะปี2050ก็อีก24 25ปีต่อไปข้างหน้าด้วยแหละแต่ว่าเวียดนามยังไงเนี่ยมันก็จะเป็นเนื่องจากว่าประเทศเขามันมีพื้นที่น้อย
1: ค่ะ
0: พอมันมีพื้นที่น้อยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสร้างถนนเพราะถ้าสร้างถนนเนี่ยมันมีอยู่วิธีเดียวนะฮะก็คือต้องเป็นทางด่วนยกสูงขึ้นมาเท่านั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่สามารถที่จะไปบุกเบิกเวรคืนพื้นที่ไล่ชาวบ้านออกได้นะฮะก็คือต้องยกระดับขึ้นมาเท่านั้นต่อไปเนี่ยเราก็จะเห็นถนนหนทางในเวียดนามเนี่ยก็จะมีหลายๆชั้นเหมือนที่จีนเขาทำนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่เขาจำกัดแล้วก็ลองแทงเนี่ยก็มีบางส่วนที่ถมทะเลออกไปแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขากำลังจะสร้างเป็นสนามบินในทะเลเลยเนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ฝั่งทะเลตรงเขาเรียกว่าหยาจางหยาจางนะฮะถ้าเห็นเป็นภาษาอังกฤษจะอ่านว่านาตรัง นะฮะแต่จริงๆอ่านว่าหยาจางห่างจากชายฝั่งออกมาประมาณ20กิโลเมตรประมาณนั้นแหละตรงนั้นก็จะเป็นสนามบินที่อยู่ทะเลก็ถมทะเลขึ้นมาทำเลยเหมือนที่ชางกีของสิงคโปร์นี่ก็ถมทะเลหมดเลยคุณอ๋อก็เทคโนโลยีอย่างเดียวกันครับแล้วก็มันจะรองรับอีกเยอะสาเหตุว่าไม่สงสัยหรือว่าทำไมเวลาเวียดนามเขาสั่งซื้อเครื่องบินจากอเมริกาจากยุโรปเขาซื้อล็อตใหญ่ๆนะครับเพราะว่าในประเทศเขามันไม่เอื้อในการเดินทางสำหรับทางบกในห้องปัจจุบันนะฮะก็เลยสายการบินในประเทศของเขาแบบโลว์คอสเนี่ยนะฮะเวียดเจ็ตเนี่ยแหละเวียดเจ็ตในตัวเร็วมากเวียดเจ็ตเนี่ยเพิ่งจะ10กว่าปีมานี้นะฮะถ
1: ้
0: าผมจำไม่ผิดเขาตั้งเมื่อปี2011หรือ2012เนี่ยแหละนะครับก็ทุกวันนี้ก็14 15ปีเนี่ยเป็นสายการบินที่มีเครื่องบินเกิน200กว่าลำนะฮะเวียดเจ็ตนะมาเปิดในประเทศไทยอีกต่างหากนะแล้วไม่เคยนั่งแต่ถูกไหมราคาเวียดเจ็ตนี่ถูกไหมเมื่อเทียบกับ
1: ถูกค่ะถ้าในประเทศที่บินภายในประเทศบ้านเรานะอาจารย
0: ์ก็ในประเทศเขาก็เหมือนกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เล่นสเกลก็เพราะว่าคนเวียดนามเขาไม่นิยมขับรถนะจริงๆจะใช้คำว่าไม่นิยมก็ไม่ได้หรอกก็คือมันสภาภูมิประเทศมันทำให้ไม่สามารถนิยมได้ก็ขนาดขึ้นไปบนทางยกระดับเนี่ยก็ยังจำกัดความเร็วนะฮะมีช่วงนี้จำกัดคือมันไม่ใช่จ่ายเงินเสร็จแล้วจะเหยียบคันเร่งได้เลยนะคุณน้อง
1: ต้องถูกจำกัดความเร็วถึงขึ้นทางด่วนก็แค่หนีรถติดอาจารย์ขับเร็วไม่ได
0: ้นั่นนะครับมันก็ได้จำเป็นแล้วยิ่งเดินทางตั้งแต่เหนือจดใต้เนี่ยนะครับมันระยะทางมัน 3,000 กว่ากิโลเมตรนะใครมันจะเพลิดเพลินเจริญใจขับรถจะเหนื่อยนะเมื่อก่อนหน้านี้ผมเคยไปนั่งรถไฟจากฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี้สมัยผมไปนั่งอ่ะ48ชั่วโมง อยู่บนรถไฟ2วัน2คืน สุดมากนะฮะแต่ก็ได้สารคดีหลายเรื่องนะคือสามารถเดินต่อเดินทะลุทุกโบกี้ได้เลยสำรวจกำลังด้วยนะฮะก็สนุกดีนะฮะแต่ว่าขากลับไปฮานอยเนี่ยนั่งเครื่องบินเพราะว่าถ้านั่งรถไฟกลับก็จะเป็น4วัน4คืนสุดจริงนะฮะสุดจริงนะแต่ทุกวันนี้เขาก็พัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงนะฮะเพราะว่ารถไฟเขาก็นะรุ่นเราใกล้ๆกับบ้านเรานั่นแหละความกว้างของรางก็แค่1เมตรนะฮะไม่ได้อะไรแต่ในอนาคตอันใกล้นี้นะเขาจะมีรถไฟความเร็วสูง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงฮานอยมาที่โฮจิมินห์ซิตี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: ระยะทาง 1,500 กว่ากิโลเมตรก็ลองคำนวณดู5ชั่วโมงถึงนะฮะจาก48ได้จากทุกวันนี้36นะก็เหลือแค่5ชั่วโมง

0: ก็เทคโนโลยีก็คือรถไฟจีนนี่แหละแล้วคนที่จะลงทุนสร้างเป็นแบบ BOT นะฮะก็คือ Build Operate แล้วก็ Transfer ให้กับรัฐก็คือบินกรุ๊ปของฝั่มยึดเหลืองมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของเวียดนามคนปัจจุบันได้อีกสักข่าวไหม
1: ได้ค่ะอาจารย์อีกสักข่าวหนึ่งนะคะเรื่องปักกิ่งสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพม่าอย่างเต็มที่ในเวทีอาเซียนและสหประชาชาติค่ะอาจารย์จีนนี่ก็เป็นพันธมิตรที่สำคัญของพม่าแล้วก็เป็นหุ้นส่วนที่ยั่งยืนเหมือนกันนะคะอาจารย์ในพม่า
0: ก็ไม่ใช่พันธมิตรธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะเป็นยุทธศาสตร์ร่วมชะตากรรมนะฮะคือถ้าจะเทียบนะฮะระหว่างพม่าลาวกัมพูชาผลประโยชน์ในด้านทรัพยากรในพม่าที่จีนมีเนี่ยถือว่าเยอะที่สุดนะครับแล้วก็ทุกวันนี้เขาก็ได้ใช้แก๊สนะครับแก๊สจากพม่าโดยเฉลี่ยปีหนึ่งก็ตีสนา12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนี่คือแก๊สที่ส่งจากเขตสัมปทานในอ่าวเบงกอลของพม่าจากรัฐยะไข่นะครับท่อนี้พาดผ่านเลยคุณอ้อมจากตะวันตกไปตะวันออกไปถึงคุนหนิงทุกวันนี้ยังขยายไปถึงกวางสีนะฮะกวางสีจวงก็ได้ใช้แก๊สพม่านี่แหละนะครับแนวท่อนี้มันจะมีท่อสีเขียวสำหรับแก๊สนะครับแล้วก็อยู่ตรงกลางของแนวท่อสีเขียว2ท่อเนี่ยมันก็จะมีตรงกลางเป็นท่อส่งน้ำมันดิบที่ซื้อมาจากตะวันออกกลางนะก็ส่งไปให้ยุนนานนั่นแหละคุณน้อง นะฮะแล้วทุกวันนี้ต้องเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้าที่มินอองไหลจะยึดอำนาจองซานซูจีเนี่ยมูลค่าการลงทุนสะสมในพม่าที่เป็นFDI สิงคโปร์เป็นอันดับหนึ่งนะฮะ แต่นับแต่ที่มีการยึดอำนาจกันเนี่ยตอนนี้จีนขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งสิงคโปร์เป็นอันดับสองประเทศไทยเป็นอันดับสามนะครับเราก็อยู่ที่สามนี่แหละมานานแล้วแต่ต่อไปนะฮะประเทศที่น่าจับตาแล้วก็เป็นมหามิตรอีกประเทศหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มบริกส์นะฮะก็คือรัสเซียตอนนี้รัสเซียมาที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวายแล้วแล้วก็เพิ่งเซ็นกันนะลงนามไปเมื่อเดือนที่แล้วจะมาสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย2โรงงานนะฮะแต่เป็นโรงงานขนาดเล็กนะฮะไม่ต้องไปตื่นตระหนกเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็ไม่เคยมีสถิติของการเกิดอุบัติเหตุนะครับแล้วก็เป็นโมเดลที่รัสเซียกำลังจะขยายเข้ามาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่ารัฐวิสาหกิจพลังงานนิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียเขาเรียกว่ารอสตอมรอสอตอมนะฮะอ่านควบคู่ก็เลยอ่านว่ารอสตอมนะฮะก็เดี๋ยวเขาก็จะกระดึบกระดึบมาที่เมืองไทยเราได้เห็นท่านอนุทินก็ไปฮักกันแล้วนี่กับท่านผู้บินกอดกันแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะนั่นๆๆนะฮะแล้วก็ผมว่าดีนะเดี๋ยววันหลังจะเอาเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ที่สะอาดและปลอดภัยมาไล่เรียงให้ฟัง
1: ค่ะ
0: เราจะเบรกแล้วใช่ไหม
1: จะเบรกแล้วค่ะอาจารย์เราพักกันสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: เชิญครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
4: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
3: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2

0: เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอนเรดิโอได้ปึ๊บลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201

0: ใจเชื่อมาในตู้ใช่ค่ะมองผู้
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะก่อน ที่จะคุยเรื่องซีรีส์ต่อนะคะอาจารย
2: ์
1: วัฒนธรรมในอุตสาคเนนะคะก็มาชวนคุณผู้ฟังไปพักผ่อนนะคะจะดีแค่ไหนถ้าทริปพักผ่อนของคุณได้ทั้งความสนุกได้นอนโรงแรม5ดาวแล้วก็ได้สูตรลับการมีอายุยืนแบบแข็งแรงกลับมาด้วยสมูท 105.5 ค่ะชวนแพ็คกระเป๋าไปใช้ชีวิตแบบเซเลบนอนรู้อยู่สบายถ่ายรูปมุมไหนก็ปังที่โรงแรม5ดาวสุดหรูในพัทยากับกิจกรรมสมูท Health Insight Longevity Secret นะคะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดความลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายแล้วก็จะมีการวิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรม Body Composition ด้วยนะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายปรับขึ้นสมองให้ผ่อนคลายพร้อมไปฟินกับซีฟู้ดบุฟเฟ่สุดพรีเมียมค่ะแล้วก็เตรียมสะบัดเอวเต้นแอโรบิกริมชายหาดนะคะนำทีมโดยดีเจลูกว่าพิจิกาค่ะกิจกรรมจะมีในวันที่4วันที่5กรกฎาคมนี้นะคะแพ็คเกจสุดคุ้มทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งได้สุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทจองได้ที่ LINE @smoothfm นะคะหรือโทรศัพท์ไปเบอร์นี้ได้เลยนะคะ0814986322นะคะ0814986322ส่วนถ้าจะแอดไลน์ก็แอดสมูทเอฟเอ็มเอสเอ็มโอโอทีเอสแล้วก็เอฟเอ็มตัวเล็กทั้งหมดเลยนะคะรับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะเมื่อกี้เพลงภาษาอะไรคะอาจารย
2: ์ภาษาพม่า
1: ฟังบางทีฟังภาษาในอาเซียนบางทีก็แยกไม่ออกแล้วอาจารย์นอกจากภาษาเขมรเนี่ยฟังออกอยู่พม่าเวียดนามอะไรเงี้ยลาวนี้ออกอยู่แล้ว
2: ก็ต้องจับสำเนียงให้ได
1: ้ค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวซีรีส์นี้จะมีไปพูดถึงเรื่องพยัญชนะให้ฟังด้วยนะครับว่าพยัญชนะที่อยู่ใน

0: ุษาคเนย์เนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแม้กระทั่งทำไมบางประเทศออกเสียงตัวควบกล้ำไม่ได
1: ้
0: นะบางประเทศออกเสียงควบกล้ำได้ชัดเจนนะครับบางประเทศเนี่ยออกตัวสะกดไม่ครบนะครับมันก็เป็นไปตามสำเนียงของคนแล้วก็มันก็จะมีรากของใครของมันอยู
1: ่
0: นะครับ เดี๋ยวพอไปถึงช่วงของภาษาแล้วก็จะสอนนับเลขด้วยนะครับ
1: ค่ะ
0: นับเลขนะครับไม่ได้ไปให้ตัวเลขอะไรผมยังจำได้เลยสมัยน่าจะสัก2ปีที่แล้วบางที่พูดถึงเรื่องตัวลงตัวเลขเนี่ยมีแฟนพันธุ์แท้ท่านหนึ่งน่าจะมีลูกจ้างเป็นคนพม่าเขาก็เลยนับเลขพม่าได้ติดนะติดนิดตรงเลงาชาวคุณนิดซิดโกตะแสเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ถามแล้วก็ส่งข้อความมาคุณอ้อมนั่นแหละอ่านผมจำได้อยากให้อาจารย์ทรงฤทธิ์ออกเสียงคำว่า300,000เป็นภาษาพม่า
1: 300,000
0: นะ สามในภาษาพม่านี่คือตรงนะฮะแสนในภาษาพม่านี่คือเตง
1: ตรงเตง
0: สุดไหมล่ะท่านผู้ฟังนี่เก่งนะตรงเตงเอาเสียงอย่างนั้นจริงๆนะ300,000ตรงเตงเราก็เลยเราอาจจะมาจากคำนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะที่เรียกเตงเราไม่ใช่สิตัวเองนะมันตัวเองก็เลยเป็นเตงวันนี้เราจะขึ้นต้นที่มาที่ไปของพม่านะครับ
1: ค
0: ือแผ่นดินที่เป็นชื่อเต็มๆทุกวันนี้นะครับเขาใช้คำนี้คุณอ้อมสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาชื่อเต็มนะฮะในชื่อเต็มของประเทศทุกวันนี้แต่ก่อนที่จะมีอันนี้นะแผ่นดินนี้เคยมี2ชาติพันธุ์ที่อยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็เป็นอาณาจักรนะฮะแล้วก็คนที่อยู่มานานที่สุดบนแผ่นดินพม่าทุกวันนี้ก็คือชาวรามันที่เราเรียกว่ามอญนั่นแหละแต่ถ้าพูดเป็นภาษาทางการคือ
1: รามัน
0: ทุกวันนี้ก็เลยเรียกรวมกันว่าเป็นมอญรามันชาติพันธุ์นี้เขาจะรับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรงก็เนื่องจากว่านั่นแหละครับก็เรือข้ามอ่าวเบงกอลก็ไปถึงอินเดียแล้วนะครับก็ถ้าเรือใหญ่สมัยโบราณก็ทุกวันนี้ก็คือที่ตั้งของรัฐยะไข่นั่นแหละคุณอ้
1: อม
0: จริงๆพระพุทธมหาไมมุนีก็สร้างที่ยะไข่นั่นแหละ
1: ค่ะ
0: นะฮะสมัยนั้นยังไม่ใช่อิสลามนะครับแล้วก็เป็นพุทธ ก็พี่น้องมอญรามันก็รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนก็นับอิทธิพลนะฮะความคิดความเชื่ออารยธรรมอะไรต่างๆเนี่ยมาจากอินเดียทั้งหมดเลยแล้วก็เป็นไปตามยุคสมัยนะครับก็คือฮินดูมาก่อนก็เป็นฮินดูแต่พอมีศาสนาพุทธชาวมอญก็เลื่อมใสในพุทธศาสนาถึงขนาดที่เราพาท่านผู้ฟังไปเจดีย์ชเวดักนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเจดีย์อะไรนะที่ใหญ่ๆอย่างที่อยู่หงสาวดีชื่ออะไรนะคุณน้องจำได้ไหม
1: อะไรเต่ามุเต่าหรือเปล่าจ
0: ๊ะมุเต่าเมื่อเต่านี้เป็นเจดีย์มอญแท้ที่สูงที่สุดนะครับแล้วก็จำได้ไหมเราได้เข้าไปชมที่เก็บพระเกศาของพระพุทธเจ้านะครับก็สาเหตุที่เป็นพระเกศาก็เพราะว่าพ่อค้าบ่อนไปเข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าเลื่อมใส

0: พอไปเข้าเฝ้าพระองค์แล้วเนี่ยก็ก่อนที่จะทูลลาพระองค์เนี่ยก็เลยขออะไรที่เป็นแทนพระองค์แทนองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านะฮะ พระองค์ก็เลยประทาน พระเกศาให้แปดเส้น ขออภัยพระเกศาแปดเส้นนั่นแหละคือที่เก็บไว้ที่เจดีย์ชเวดากองนั่นคือเจดีย์แรกนะครับที่บรรจุพระเกศาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: อาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันก่อนสักครู่นะคะตัดสัญญาณแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mcot connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 mcot hdวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
0: ก็พระเจดีย์พุทธเต่านะก็เลยเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดแล้วก็สร้างที่กรุงหงสาวดีแต่จริงๆเจดีย์ที่อายุมากที่สุดเก่าแก่ที่สุดนะครับก็คือชเวดากองก็สร้างโดยพ่อคามอนนี่แหละสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นองค์ไม่สูงนะฮะองค์เตี้ยเดี๋ยวไปถึงตรงนั้นค่อยอธิบายให้ฟังแต่เอาเป็นว่าเอาที่มาที่ไปก่อน อาณาจักรมอญอาณาจักรแรกที่รวบรวมเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็สามารถเป็นอาณาจักรได้นะครับพี่น้องมอญรามันเรียกว่าอาณาจักรสุธรรมวดีสุธรรมวดีก็คือว่าคือพระธรรมคำสอนที่มีงามสถิตณที่แห่งนี้นี่คือความหมายของคำว่าสุธรรมวดีซึ่งก็ถือว่าเป็นอาณาจักรแรกของพี่น้องหมอนนะครับอันนี้ตั้งขึ้นมาในราวปีพุทธศักราช240นานยังทุกวันนี้คือ2569นะครับก็นี่คืออาณาจักรก็นั้นความเจริญก็มาตามอารยธรรมแบบอินเดียนะครับแล้วก็นับถือนับถือพอเป็นสุธรรมวดีเนี่ยก็คือเป็นพุทธศาสนา 100% นะครับแล้วก็อักษรศาสตร์อะไรเนี่ยก็มาจากอินเดียเพราะฉะนั้นตัวพยัญชนะที่พม่าใช้อยู่ทุกวันนี้ ก็คือตัวที่มอญพัฒนามาจากภาษาบาลีนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยไม่มีตัวพยัญชนะเป็นของตัวเองพอมายึดเอาของคนอื่นก็เอาของคนอื่นเป็นของตัวเองรวมถึงพุทธศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ความเจริญเนี่ยมันก็สังเกตดูนะฮะก็คือว่าความเจริญเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็คือการผลิตคุณออมคือที่ไหนมีความอุดมสมบูรณ์ที่ไหนมีการผลิตอย่างพอเพียงแล้วก็เป็นสินค้าได้ด้วยนะครับนั่นแหละมันคือความเจริญเพราะเกิดความมั่งคั่งเกิดขึ้นพี่น้องมอญจะเก่งนะในเรื่องของการทดน้ำเพื่อการเกษตรมีระบบชลประทานนะครับแล้วก็ทำเลที่อยู่ก็คือนั่นแหละฮะอยู่ระหว่างลุ่มน้ำอิรวดีกับสารวินนี่คืออาณาจักรสุธรรมวดีนะครับแล้วก็มีกษัตริย์พระองค์นะครับพระนามว่าพระเจ้าสีหราชานี่คือแบบย่อๆให้ฟัง แล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับจะอยู่ด้านนั่นแหละฮะทุกวันนี้ก็

0: ที่เราไปผู้กรรมเนี่ยเพื่อมาเขาเรียกว่าประกันนะฮะผู้กรรมเนี่ยก็คือเราเรียกแต่ถ้ามอนเรียกพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าอังวะ นะฮะแต่ให้เข้าใจตรงกันนะครับมันคืออันเดียวกัน
1: ค่ะ
0: เพียงแต่ว่าต่างคนต่างเรียกในพื้นที่เดียวกันเป็นภาษาที่ตัวเองเข้าใจนะฮะ ชาติพันธุ์หนึ่งไม่ใช่มอญรามันนะครับแต่ก็ได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเช่นเดียวกันนะฮะก็จะมีวิถีของตัวเองแต่ว่าชาติพันธุ์นี้จะไม่นับถือศาสนาแต่ถือผีถือบรรพบุรุษนะครับนึกได้เลยนะฮะถ้าถือผีถือบรรพบุรุษเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นชาติพันธุ์ชนกลุ่มน้อยได้หลายกลุ่มมาอยู่รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคุณอ๋อมนะฮะหรือส่วนใหญ่เนี่ยก็เป็นอิทธิพลที่มาจากจีนบ้างอะไรพวกนี้นะฮะก็อาจจะมีการอพยพมาอยู่รวมกัน พอโตขึ้นเขาก็เรียกกลุ่มชาติพันธุ์นี้ว่าพยู
1: พยู
0: นะฮะกลุ่มพยูชาติพันธุ์พยูอยู่รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนจนเป็นอาณาจักรพยูก็เลยสร้างอาณาจักรขึ้นมาเป็นอาณาจักรที่อยู่รวบรวมเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะครับมีนครรัฐนะเป็นถึงเท่าไหร่นะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ12นครรัฐ14นครรัฐนะฮะตั้งขึ้นมาเป็นอาณาจักรใหญ่เขาเรียกว่าอาณาจักรสีเกษตร คำว่าเกษตรนี่เป็นภาษาสันสกฤตนะครับอย่างเกษตรกรรมอะไรเงี้ยก็เป็นภาษาสันสกฤตรากมันมาจากตรงนั้น ก็เลยตั้งอาณาจักรมาก็ประมาณปีพุทธศักราช400นั่นหมายความว่าอยู่ในห้วงที่ใกล้เคียงกันกับอาณาจักรสุทธรรมวดีแต่สุทธรรมวดีเนี่ยเจริญมาก่อนแล้วก็มีศาสนาพุทธแต่ว่าพระยูเนี่ยยังไม่มีศาสนาแต่อยู่มาวันหนึ่งพวกเขาก็มานับถือศาสนาพุทธก็เลยมีการสร้างเจดีย์กันมโหฬารเลยนะฮะแต่ว่าก็มาสร้างกันเยอะแยะมากมายก็อยู่ในยุคที่พม่าเข้ามายึดแล้วนะครับ ก็ทั้งพยูและก็มอญเนี่ยนะครับก็อยู่ร่วมกันนะอยู่คนละอาณาจักรนะครับไม่เคยมีปัญหาสู้รบอะไรกันเพราะว่าแผ่นดินมันกว้างใหญ่ไพศาลมากคุณอ้อมแล้วก็พยูเนี่ยเขาก็จะมีทั้งสองนะฮะก็คือมีทั้งสายน้ำแล้วก็อีกด้านทิศตะวันตกก็จะเป็นทะเล นะฮะมันก็เลยแบ่งสรรปันส่วนกันแล้วก็อยู่อย่างปองดองแต่อยู่มาวันหนึ่งนะครับก็ด้วยเหตุสงครามนะฮะก็คืออาณาจักรขนาดใหญ่ในอดีตในยุคนั้นเนี่ยทั้งอินเดียนะฮะอินเดียเนี่ยก็มีตั้งหลายประเทศที่อยู่ในนั้นๆนะมีหลายรัฐนะฮะก็สู้รบกันฮะส่วนในจีนก็มีสงครามแต่ละก๊กแต่ละอะไรเนี่ยสารพัดนะมันก็เลยเกิดการอพยพครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะครับในส่วนของเราไตกระไดผมได้พูดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วก็อพยพมาจากทางตอนใต้ของแผ่นดินจีนทุกวันนี้ก็ นั่นนะก็ประมาณเสฉวนแต่ว่านักประวัติศาสตร์รุ่นก่อนเนี่ยมาจากสูงกว่านั้นนะนู่นเทือกเขาอันไตแต่ผมเชื่อว่าไม่ใช่เพราะว่าอันไตเนี่ยมันเป็นทะเลทรายมันหนาวเย็นมากมันเป็นทะเลมันแห้งแล้งนะครับมันไม่เหมาะสำหรับชาติพันธุ์ไตอยู่แล้วเราอยู่กับสายน้ำนั่นแหละเขาถึงบอกว่าเราเนี่ยอยู่ลุ่มน้ำห่วงโหแต่พอจีนสู้กันเนี่ยเราก็ลงมาที่ยังสี่ยังฉีเกียงนะครับแต่สู้กันลุกลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็เลยมาแม่น้ำโขงนะครับพอแม่น้ำโขงเสร็จปุ๊บอ้าวมีเจ้าพญามีอะไรสารพัดนะฮะก็แตกก็กระจัดกระจายออกมาสร้างบ้านแปลงเมืองเกิดขึ้นนะครับพม่าแต่พม่าเนี่ยมาอีกทางหนึ่งนะครับเรามาจากทางใต้ของจีนแต่พม่าเนี่ยมาจากทางทิศตะวันตกของจีนและทางทิศตะวันออกของอินเดียและทิเบต

ก็หนีสงครามมานี่แหละคุณอ้อมถ้าท่านนึกไม่ออกนะฮะว่าสงครามในอดีตเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหนไปดูประวัติศาสตร์ขนาดสมัยพระพุทธเจ้าเห็นไหมฮะสงครามเนี่ยโอ้โหก่อนที่พระองค์จะออกบวชเนี่ยนะครับก็ต้องทำศึกสงครามกันคนเจ็บล้มตายเนี่ยสารพัดเยอะแยะมากมายหรือในยุคที่โหดร้ายทารุณที่สุดก็คือสมัยพระเจ้าอโศกมหาราชก็คืออโศกมหาราชนี่ก็คือพิชิตอินเดียได้ทั้งหมดเลยแต่ว่าก็โดยใช้กำลังอาวุธนะครับอย่างไปยึดแค่เมืองเดียวนี่ฆ่าคนเป็นแสนนะคุณอ้อมแล้วเป็นเราจะอยู่ไหมล่ะใช่ไหมครับมันก็ต้องอพยพใช่ไหมพม่าก็เช่นเดียวกันบามาเนี่ยก็ขี่ม้ามาวิถีของคนพม่าเขาจะมีส่วนคล้ายๆกับคนทางทิเบต นะฮะขี่ม้าขึ้นเขาเก่งนะแต่ว่าการเกษตรลุ่มน้ำเนี่ยพวกเขาจะไม่ถนัดเพราะเขาอยู่ในพื้นที่สูงนะครับก็จะทำเป็นพวกอยู่ในพื้นที่สูงเกษตรไร่นะหรือไม่งั้นก็ทุ่งโล่งอะไรพวกนี้สารพัดเนี่ยนะฮะแต่พอพวกเขาอยู่ไม่ได้ก็เลยขี่ม้ามา ในระหว่างทางก็กวาดต้อนกันมาเรื่อยๆเนี่ยแหละเพราะเขาเป็นกองกำลังอาวุธ พอกวาดต้อนมาก็คืออพยพครั้งใหญ่สุดของพม่าเนี่ยก็ในราวๆปีพุทธศักราช1300แล้วอาณาจักรแรกที่พวกเขามาเจอก็คืออาณาจักรศรีเกษตรนะครับทุกวันนี้ก็คือนั่นแหละผู้กามทุกวันนี้อาณาจักรศรีเกษตรต่อเนื่องสกายนะฮะยะไข่อะไรพวกนี้จะอยู่ในแถบนั้นหมดเลย นะฮะก็มาถึงประมาณปีพุทธศักราช1300แล้วก็สามารถยึดพยูได้75ปีต่อมาก็คือค่อยๆยึดเอานะครับค่อยๆเอาแต่นครรัฐนี้นครรัฐนั้นจนครบนะครับพอครบเสร็จปุ๊บก็เลยสถาปนานะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของการสร้างอาณาจักรขึ้นมาว่าปักกันซึ่งเราเรียกว่าภูกามมอนเรียกว่าอังวัดนะฮะ ก็ในห่วงเวลาใกล้เคียงกันอาณาจักรสุธรรมบดีนะครับของพม่าเนี่ยแหละของมอนรามันเนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองมินเมที่จะต้องเผชิญหน้ากับพม่าที่ยึดเอาศรีเกษตรแล้วก็เลยอพยพจากสุธรรมบดีฮะลงมาข้างล่างมาที่หงสาวดีเพื่อจะให้อยู่ห่างไกลจากพม่าที่อยู่ทางเหนือครับหงสาวดีเนี่ยก็ถ้าจะดูตามแผนที่ก็คืออยู่ตรงกลางของแผนที่พม่าพอดีเลยแต่ก็ยังคงยึดโยงอยู่กับสายน้ำนะครับก็คือทั้งแม่น้ำอิระวดีและยังมีอีกแม่น้ำสายหนึ่งก็คือแม่น้ำสตูมนะครับแล้วก็สารวินด้วยนะฮะสารวินเนี่ยถ้าจริงๆถ้าท่านไหนเคยไปที่เขาเรียกว่ามอตมะนะฮะ มะละแมงหรือเนี่ยไปทางใต้ของพม่าเนี่ยฮะมลิทวายมะละแมงอะไรเนี่ยอย่างมะละแมงเนี่ยมันจะเป็นปากแม่น้ำสารวินที่ไหลลงสู่ทะเลอันดามันตรงนั้นเนี่ยสวยมากไม่ได้ไปนานนะอย่าเขียนโปรแกรมให้นะฮะก็แต่ก็ไปก็กินซีฟู้ดไม่ได้อีกแล้วทรมานนะฮะหงสาวดีอพยพมาก็ประมาณปีพุทธศักราช1368นั่นหมายความว่าในห่วงที่พม่ายึดเอาพยูเนี่ยนะครับใช้เวลา75ปีก่อนที่จะบรรลุเนี่ยนะครับก็คือมอนก็มองเห็นแล้วว่าต่อไปเนี่ยต้องมายึดชั้นแน่นอน ก็เลยค่อยๆอพยพลงมาก็มาเลยมาอยู่ที่หงสาวดีจากสุธรรมวดีนะครับ มาอยู่ได้ก็แต่ถึงยังไงก็ไม่หลุดพ้นนะครับพม่า ก็มาสร้างความใหญ่โตขยายแล้วยิ่งมีทำเลดีอะไรขึ้นมาเนี่ยคุณอ้อมปราศจากอิทธิพลหรือว่าแต่ว่าก็สู้กันในหลายๆระลอกแล้วก็ป้องกันตัวในหลายๆระลอกนะครับเป็นสงครามระหว่างมอนก

0: พม่านี่คือสาเหตุว่าทำไมมอญกับพม่าไม่ถูกกันเนื่องจากว่าตั้งแต่มาอยู่หงสาวดีเนี่ยก็ต้องสร้างป้อมปราการแล้วก็ต่อสู้กับพม่ามาโดยตลอดแล้วคิดดูนะคุณน้องทำศึกสงครามกันมาตั้ง230กว่าปีเป็นสงครามที่มาราธอนมากระหว่างพม่ากับมอญ230กว่าปีจนพม่ามาบรรลุผลแล้วก็นอกจากจะยึดพะยูแล้วก็ไม่ได้ยึดพะยูธรรมดานะครับกลืนด้วยทุกวันนี้ผมไปสืบหาชาติพันธุ์พะยูไม่เจอนะเพราะว่าถูกกลืนโดยพม่าเรียบร้อยเพราะว่าการเวลานี่แหละมันทำให้ถูกกลืนเพราะว่าแต่งงานกันไปแต่งงานกันมามันก็แล้วทีนี้อารยธรรมยิ่งเมื่อพม่ายึดได้มอญที่หงสาวดีคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับพม่าเนี่ยมาบรรลุผลในการยึดมอญได้อย่างเป็นเสร็จเลยเนี่ยก็คือปีพุทธศักราช1600ก็ลองนึกดูนะหนีมาอยู่หงสาวดีคือพุทธศักราช1368แต่ก็ไม่รอดพ้นหลังจากที่สู้ศึกสงครามกันมา232ปีนานมากนะมันขี่เจเนเรชันสู้กันนะฮะคือมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับกดปุ่มยิงระเบิดใส่กันได้นะสมัยนู้นเนี่ยมันต้องทั้งขี่ม้ากีทาทับช้างนะครับไหนจะต้องตุนสบงเสบียงเดินทับกันมาเป็นปีนะนะครับนะมาเจอฝนเจออะไรเนี่ยก็เอาทำนาก่อนนะฮะเก็บเกี่ยวแล้วก็เคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะนี่คือศึกสงครามสมัยก่อนจะเป็นอย่างนั้นค่อยๆลุกกืนและกินนะครับไปเรื่อยๆเพราะอย่างนี้แหละครับก็เลยทำให้เกิดในยุคที่เขาเรียกว่าผู้กามยิ่งใหญ่หรือประกันที่ยิ่งใหญ่ในยุคเขาเรียกว่าเป็นยุคทองของผู้กามเลยก็คือยึดได้ทั้งกลืนทั้งพยูและยึดได้ทั้งมอญแต่ไม่ได้กลืนมอญแต่ที่สำคัญความเจริญในทางวัฒนธรรมอารยธรรมและศาสนาความคิดความเชื่ออะไรต่างๆนะครับพม่าใช้ของมอญทั้งหมดเลย แม้กระทั่งวัฒนธรรมการแต่งตรงแต่งตัวคุณอ้อมนะครับหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์จำได้ไหมพี่น้องมอญสัญลักษณ์คือนกอะไร
1: ไม่แน่ใจอาจารย์
0: คือหงไงหงสาวดี
1: อ๋อหง
0: นั่นแหละหงสาวดีแต่พม่าบอกว่าไม่เอาฉันก๊อปมันนิดเดียวก็เปลี่ยนหงเป็นนกยูงทองนั่นแหละนะครับแต่ทรงยังไงเวลาลำระบำของพม่าเนี่ย ก็คือทรงระบำของมอญต้องแม่งแม่งแม่งแม่งแม่งบิดก้นบิดแต่ก็สวยนะสวยนะฮะมีจังหวะท่าทางแล้วก็จะมีชุดที่ลากเหมือนหางของนกยุงของนกหงส์เนี่ยคุณอ้อมนะฮะก็ประมาณนั้นก็ยุคของผู้กามเนี่ยก็ยิ่งใหญ่มานะครับถือว่าเป็นยุคทองต่อมาได้230ปีก็นานอยู่นะอยู่เป็นยุคทองเลย230ปีแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่าเป็นยุคทองนี่แหละแล้วก็จักรพรรดิที่ถือว่าเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกหรือว่าเป็นถ้าบ้านเราเขาเรียกว่ามหาราชนะฮะพระองค์แรกที่อยู่ในประวัติศาสตร์ของพม่าเนี่ยก็เลยเป็นพระเจ้าอนรธาถ้าท่านไหนเคยไปที่ในปิดอนะครับที่ลานสวนสนามของกองทัพตัดมาดอเนี่ยก็จะมีอนุสาวรีย์ของราชาอยู่พระราชาอยู่3พระองค์แต่ว่าอยู่กันคนละยุคนะครับอยู่คนละราชวงศ์ราชวงศ์แรกก็คือผู้กามหรือประกันก็คือพระเจ้าอนรธาพระองค์ถัดมาจะอยู่ในยุคที่เรียกว่าตองอูนั่นแหละที่เราเรียกว่าใครเป็นผู้ที่ยิ่งใหญ่แห่งตองอูก็คือผู้ชนะสิบทิศนั่นแหละนะฮะก็บ้านเราก็คือบาเยงหนองหรือบุเลงหนองนั่นคือพระองค์ที่สองที่เป็นมหาราชาพระองค์สุดท้ายก็คือราชวงศ์สุดท้ายจนไม่มีราชวงศ์เหลืออยู่ก็คือราชวงศ์คองบองนะพระองค์สุดท้ายเนี่ยก็คือพระเจ้าอรองพญานะครับก็ถ้าใครเคยไปที่เนปิดอก็จะเห

็นราชานุสาวรีย์ของสามพระองค์นี้ใหญ่ตะงานเห็นสง่าเลยนะครับเราไปฟังเพลงที่สองแล้วเบรกสักครู่ครับแล้วกลับมาครับ

0: ประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษป๊อปปูล่าโหวตเปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Mcot Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
4: Mcot Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
7: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออ่านความเห็นคุณผู้ฟังสักนิดนึงก่อนนะคะมีคุณผู้ฟังส่งมาเยอะเลยนะคะเอาอยู่ไหนเดี๋ยวนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะ Mcot News FM 100.5 นะคะกำลังอัปเดตอยู่สักครู่นะคะอ่านไม่ทันละค่ะอาจารย์ต่อเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวอ่านเดี๋ยวมีโอกาสจะอ่านความเห็นให้ฟังนะคะ

0: เคอ
1: ้าวมาแล้วค่ะอาจารย์มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะคะพี่อิสระชนนะคะพี่มะเทิงนะคะพี่คนฟังข่าวนะคะบอกว่าฟังอยู่เป็นประจำนะคะพี่ทัศน์ใจนะคะพี่อิสระชนบอกฝนตกพรำๆตอนเย็นในกระต๊อบนะคะ
0: เป็นจับตึง
1: ค่ะพี่คนฟังข่าวบอกว่าจำมาถึงทุกวันนี้ควงแบนโต๊ะเก็ตสมัยนั้นยังมีกวางทองอยู่ครับสุรายี่ห้อหนึ่งค่ะอาจารย์พี่บรพัฒน์บอกมิงกะลาบาครับคุณอ้อมอาจารย์ทรงฤทธิ์ติดตามตลอดแต่ไม่ค่อยได้แสดงตัวนะคะแล้วก็พี่คนฟังข่าวบอกว่าได้ยินอาจารย์พูดถึงการออกเสียงควบกล้ำไม่ชัดทำให้ผมนึกถึงนะคะฝากถามอาจารย์นิดนึงผมเคยทำงานกับน้องที่อยู่ทางภาคอีสานเขาพูดว่าควงแบนกับโต๊ะเก็ตคือการออกเสียงกวางไม่ชัดเลข7เขาก็ออกเป็นเก็ตนะคะอาจารย
0: ์ก็แล้วแต่พื้นที่ครับ
1: ค่ะ
0: ก็อย่างเงี้ยยกตัวอย่างคนขอนแก่น
1: ค่ะ
0: จะบอกตัวเองอยู่ขอนแก่น
1: ขอนแก่น
0: แต่เวลาจะบอกว่าจริงๆนะคนขอนแก่นจะบอกว่าจริงๆนะ
1: จริงๆนะ
0: เห็นไหมมันสลับตำแหน่งกันใช่ไหมแทนที่จะบอกว่าขอนแก่นนะฉันเป็นคนขอนแก่น
1: ขอนแก่น
0: จริงจริงนะนึกภาพออกไหม
1: ค่ะเคยได้ยินอยู่แล้วก็พี่สมประสงค์นะคะสวัสดีนะคะพี่โจมิเตอร์พี่โจมิเตอร์ถามอาจารย์นิดนึงอาจารย์ครับโรงแรม5ดาวในนครหลวงเวียงจันทน์มีกี่โรงแรมเช่นโรงแรมอะไรบ้างโอ้ยอ้อมก็เราก็เพิ่งไปมาอาจารย์ตอนนั้น
0: เยอะมากเลยครับ
1: แต่เป็นนอนอยู่คืนเดียวเนาะตอนนั้นที่พาทริปไป
0: ถ้าหรูสุดที่เป็นทุนเวียดนามก็เมืองแถงเมืองแถงนะฮะก็โอ้ชื่ออยู่ติดแม่น้ำโขงถ้าอยากจะอยู่บนเกาะเขาเรียกดอนจันทร์อันนี้เป็นทุนมาเลย์เขาเรียกว่าดอนจันพาเลสนะครับแต่ทุกวันนี้มีเยอะแยะมากมายครับเพราะที่ผมไม่ค่อยสนใจโรงแรม5ดาวเพราะว่าทุนทรัพย์น้อย นะครับก็เลยไปอยู่เกสต์เฮาส์เล็กๆมันถึงอยู่ได้นานไปอยู่โรงแรมพวกนี้ก็แพงนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ขั้นต่ำก็ขั้นต่ำก็$70
1: ค่ะ
0: นี่คือต่ำสุดแล้วนะครับ
1: ค่ะแต่ไปกับทริป 100.5 ก็จะได้อยู่5ดาวจริงๆนะ
0: อันนี้แหละถึงชอบไปนะครับเพราะว่าไปเองไม่เคยได้นอน5ดาว
1: นะแต่ว่าทริปเราเนี่ยจะแบบมีแต่คนบ่นว่าใช้โรงแรมไม่คุ้มเพราะใช้ได้แป๊บเดียวตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้ากันเหลือเกินนะคะแต่ก็นอน5ดาวทุกคืนทุกคืนไม่ว่าจะทริปไหน
0: ก็บอกแล้วไงก็นอนก็เอาไว้นอนก็เอาไว้นอนไม่ได้มีไว้ให้นั่งเล่นนะถ้าอยากคุ้มก็ต้องนั่งแบบผมนี
1: ่ไปกับ 100.5 ดีกว่าเดี๋ยวจัดทริปไปเรื่อยๆครับ
0: มันมีเยอะอยู่นะครับพวกกลุ่มใหญ่ๆนะหรือถ้าเป็นผมไม่แน่ใจที่คุณอ้อมไปพักซันมีโรงแรมไหม
1: ที่ไหนอาจารย์
0: ที่พักสันเวียงจันทร
1: ์พักสันเน
0: าะที่เป็นธุรกิจของคนเชียงใหม่กับคุณเหมือนคุณอ้อม
1: อ๋อคุณณรงค์ใช่ไหมคะค
0: ุ
1: ณณรง
0: ค์เรียกอะไรพักสันใช่พักสันใช่ไหม
1: ไม่ค่ะเป็นอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้แต่ไม่ได้มีโรงแรมค่ะมีแต่ห้างแล้วก็มีร้านอาหารค่ะ
0: อะไรวิวมอลเหรอ
1: วิวมอลใช่
0: ว
1: ิ
0: วมอล
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นั่นแหละครับก็ถ้าอยู่ในใกล้ๆศูนย์กลางของเวียงจันทร์จริงๆมันมีโรงแรมที่สร้างขึ้นใหม่นะฮะจะเป็นการเป็นของจีนนะแต่มันไม่ได้ติดแม่น้ำละลึกเข้ามาทางออกมาทางดงโดกแล้วนะครับอันนี้เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นสูงที่สุดนะฮะเพิ่งเห็นข่าวว่าเปิดนะก็เลยไม่รู้ว่ามันแพงขนาดไหนนะครับแต่ว่าสมัยแรกนะเมื่อปี2014มั้งพอดีเราเป็นเจ้า

0: ภาพจัดเอเชียยุโรป
1: ค่ะ
0: สัมมิตนะฮะก็เลยต้องสร้างดอนจันพาเลสขึ้นมาก็จะมีวิลล่าของผู้นำอยู่ตั้ง28วิลล่านะฮะเพื่อรองรับผู้นำของแต่ละประเทศที่มาจากยุโรปในวันนั้นโรงแรมดอนจันพาเลสนะราคาห้องพักคืนละ170ดอลลาร
1: ์เอาอะไรคูณเข้าไปละทีนี้170
0: ก็คูณเข้าไปตามอัตราประมาณ35บาทประมาณนั้น
1: โอ้ยเกือบ 6,000 น่ะ
0: นั่นแหละเพราะนั้นหรือถ้าเป็นโรงแรมที่อยู่ติดแม่น้ำโขงก็จะมีแม่โขงวิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะอันนี้ก็วิวสวยอยู่แม่โขงริเวอร์วิวหรืออะไรประมาณนี้แหละแต่ถ้าถามเรื่องเกสซ้อนเกสเฮาเนี่ยถามมาได้เลยครับมันถูกนะครับแล้วยิ่งวิลล่าเก่าๆเนี่ยอยู่ข้างวัดด้วยเนี่ย
1: อาจารย์ยังมีโรงแรมที่เขาใช้โรงพยาบาลเก่าอ่ะเป็นโรงแรมอยู่ไหมแล้วก็เอาเฉพาะคนที่ชอบรุ่นยีรับโดยเฉพาะ
0: อยู่หลวงพระบางครับ
1: มียังมีอยู่ไหมอาจารย์
0: อยู่ค่ะอยู
1: ่โอ้ยังให้บริการอยู่ไหมคะ
0: อยู่ครับโอ้ยคนที่เขาเอ็กซ์ตรีมเขาชอบแพงแล้วนะ
1: ใครอยากจะไปนอนห้องดับจิตห้อง ICU อะไรมีหมดเลยไม่รู้เขาแต่งยังไงนะอาจารย์ข้างในอาจารย์เคยเข้าไปดูไหมคะ
0: ไม่เคยครับถ้าอยากให้ไปดูก็จะไปดูค่าตั๋วเครื่องบิน
1: ไม่รู้ว่าเขาตกแต่งข้างในเป็นเหมือนโรงพยาบาล
0: มันก็คงนั่นนะไม่งั้นอยู่ไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่ขึ้นอ้อมโรงพยาบาลสมัยก่อนก็2ชั้น3ชั้นเท่านั้นแหละจำนวนห้องก็ไม่ได้ใหญ่นะหลวงพระบางก็เป็นแขวงเล็กๆสำหรับคนที่อยากจะ excite แบบ extreme ก็เรียนของเขานะฮะก็จริงๆที่ฮานอยเนี่ยเขาเอาคุปเก่ามาทำเป็นโรงแรม
1: อันนี้ก็กลุ่มเป้าหมายเดียวกันคนอยากท้าเรื่องลี้ลับ
0: ใช่ครับก็คุปเก่าที่ฮานอยเขามาทำเป็นโรงแรมก็มีนะฮะก็เดี๋ยวค่อยมาไล่เรียงให้ฟังเรามาเรื่องพม่าต่อ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะฮะสาเหตุที่ผู้กามหรือประกันหรืออังวะล่มสลายเนี่ยนะครับมันมีอยู่3ปัจจัย ปัจจัยแรกเนี่ยคือเกิดสภาวะแห้งแล้งอย่างรุนแรงนะครับสภาวะที่2เกิดการยั่งกันทำบุญอยากขึ้นสวรรค์ก็เลยสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่แล้วลองนึกดูนะครับยิ่งมีเชื้อพระวงศ์เชื้อกษัตริย์ขุนนางใหญ่อะไรเนี่ยก็จะสร้างใหญ่ๆที่เราไปที่ภูกามาคุณอ้อมใหญ่ไหมล่ะ
1: ใหญ่ค่ะ
0: นะฮะก็จะสร้างใหญ่ๆอย่างนั้นแล้วก็ทุกคนก็อยากจะสร้างเพราะทุกคนมีความเชื่อว่าสร้างอย่างนี้แล้วมันได้ขึ้นสวรรค์แล้วอย่าลืมนะครับว่าการสร้างอะไรใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยมันคือการขูดรีดชนชั้นล่างนอกจากจะขูดรีดความทรัพย์สินสลิงคารของชนชั้นล่างมาแล้วก็คือไฟฟ้าประชาชีประชาชนเนี่ยนะฮะก็ยังขูดรีดแรงงานของพวกเขาก็คือเกณฑ์พวกเขามาให้มาสร้างให้ตัวเองนั่นแหละครับแทนที่มันจะไปสร้างไอ้ของที่มันเอามาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้แต่กลับเอาไปสร้างลงในก้อนหินก้อนอิฐแล้วก็ใหญ่โตมโหฬารนะครับคือสร้างยังไม่เสร็จเนี่ยคนก็ตายไปแล้วนะฮะก็มาสร้างต่อรุ่นนะครับเพื่อให้มันเสร็จนั่นคือปัจจัยที่สองแต่มันก็คือสองปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้กามอ่อนแอลงแล้วก็มาเกิดการแย่งชิงนะฮะราชิงแย่งชิงบัลลังก์ในระหว่างลูกของกษัตริย์ที่มีแม่ต่างกันผนวกกับว่าอาณาจักรมองโกลก็ใหญ่โตขึ้นนะครับคนที่รวบรวมมองโกลเป็นอาณาจักรใหญ่คนแรกก็อย่างที่เราทราบก็คือเจงกิสข่านเตโมจินนะจนกระทั่งมายิ่ง

ใหญ่กว่าเดิมสามารถที่จะใหญ่ไม่ใหญ่ก็ถล่มกำแพงเมืองจีนแล้วก็ยึดจีนสถาปนาราชวงศ์ของมองโกขึ้นมาปกครองจีนก็คือราชวงศ์หยวนในยุคของหลานปู่ก็คือหลานปู่ก็คือกุ๊บไลขันก็กุ๊บไลขันนี่แหละคุณน้องกีทาทัพมาถล่มที่ภูกรรม

0: ของเจดีย์ซึ่งประมาณการว่ามีเกินกว่า 10,000 เจดีย
1: ์
0: ที่เราเห็นอยู่ทุกวันนี้เหลืออยู่ประมาณ 2,000 กว่า
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าจะใช้ไรดาร์สแกนจริงๆเนี่ยมีเกินกว่า 10,000 คิดดูนะครับจริงๆก็น่าศึกษาอยู่เรื่องพวกนี้นะฮะก็เลยทำให้พอล่มสลายเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นช่วงที่พม่าก็ต้องหนีมาจากภูกามลงมาทางใต้พอลงมาทางใต้นั่นแหละครับก็ยิ่งมาเผชิญหน้ากับหมอนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วไม่แค่นั้นนะครับก็ยังไปลุกลานไทยใหญ่ไทยใหญ่ก็คือชาติพันธุ์ไตที่อพยพมานะครับก็คือมาคนละทางแต่ถึงที่สุดก็ต้องมาเจอกันนะครับเพราะมันเป็นแผ่นดินที่คาบเกี่ยวกันอยู่ก็เกิดศึกสงครามเกิดอะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็ลองนึกอย่างนี้นะครับก็คือความทรงจำที่ทั้งมีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าทั้งกลืนหรือไม่กลืนนะครับหรือก๊อปต้องใช้คำว่าก๊อปด้วยนะก๊อปปี้เข้ามาด้วยนะครับก็ลองนึกหนูนะครับก็คือว่าเมื่อยึดมอญแล้วเนี่ยก็ยึดหงสาวดีนะครับแล้วก็กวาดต้อนเอาผู้คนเอาทรัพย์สินสมบัติรวมถึงพระไตรปิฎกและพระสงฆ์ต่างๆนะครับก็เอาไปไว้ใต้อำนาจของพม่าทั้งหมดแต่ทีนี้พอกุบเลยขานยกกีธาทัพมาบทขยี้นะฮะมันก็ต้องหาเซฟโซนนะฮะสมัยก่อนไม่ต้องกังวลอยู่แล้วเซฟโซน ในป่าเขาลำเนาไพบนภูเขาอะไรพวกนี้มันสามารถหลบซ่อนได้อยู่แล้ว เป็นเกาะกำลังขนาดใหญ่นะครับไม่ออกมาเผชิญศึกไม่ออกมาสู้ศึกแต่ว่ารอจังหวะก็คือพอมองโกกุบไลขานถอนทัพกลับไปนะครับก็เริ่มที่จะรวบรวมกองทัพกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับก็เลยในห่วงเวลานี้เนี่ยนะครับมอญเขามีตำนานที่มอญเขาระบุไว้ชัดเจนมากนะครับก็คือว่าในยุคที่อนุรธามายึดเอาเนี่ยก่อนที่จะมายึดอนุรธาเนี่ยได้ส่งพระธิดามาเป็นพระชายาของพระเจ้ามนุหะซึ่งเป็นกษัตริย์ของมอญนะครับก็พอแล้วให้พระธิดาเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นไส้ศึกนั่นแหละปฏิบัติภารกิจอยู่3อย่างอันนี้คือตำนานที่พี่น้องมอญรามันบันทึกไว้ก็คือพระธิดาของพระเจ้านรทาเนี่ยทำอยู่3หน้าที่ก็คือทำยังไงก็ได้ที่จะทำให้คนมอญรามันไม่ให้ทำสมาทานศีลนะครับก็คือไม่ปฏิบัติธรรมไม่รักษาศีลนั่นแหละข้อแรกเพื่อสร้างให้เกิดความแตกแยกนะครับภารกิจที่2ก็คือว่าให้ทําลายกลองวิเศษเพราะว่าในตำนานของพี่น้องมอญนะครับจะมีกลองวิเศษที่เป็นที่รวบรวมจิตใจของคนมอญให้เป็นหนึ่งเดียวนี่แหละคือที่มาของทางเหนือก็มีนะเวลาลั่นกลองสะบัดชัยนะครับแต่ในตำนานของพี่น้องมอญรามันเขาถือว่ากลองสะบัดชัยของพวกเขาเนี่ยคือกลองวิเศษเวลาเขาพิชิตศึกเสร็จปุ๊บเขาก็จะลั่นกองสะบัดชัยมันก็คือความฮึกเหิมนะครับก็คือให้พระธิดาของอนุรธานี้มาทำลายกองวิเศษนี้ซะแล้วก็เมื่อทำลายได้ทั้งสองอันแล้วเนี่ยสำคัญที่สุดที่จะต้องสร้างให้เกิดความแตกแยกก็คือสร้างให้เกิดความแตกแยกในเหล่าทัพแล้วจุดสูงสุดของกองทัพคือใครล่
1: ะ
0: ก็คือแม่ทัพใช่ไหมครับแม่ทัพขุนศึกคนสำคัญของพระมหากษัตริย์ในสมัยนั้นก็มี2ขุนศึกนะครับที่เป็นแม่ทัพคู่พระทัยของพระเจ้ามนุหะก็นี่แหละครับเขาเลยไปบางช่างยุไปยุยางตะแคงรั่วให้คนนั้นให้คนนี้แล้วจนกระทั่งแตกกันนะครับมันก็เลยทำให้นี่แหละฮะในจริงๆแล้วในความที่บอกว่าที่ซ่อนเงื่อนมาก็คือว่าฉันอยากจะสร้างไมตรีนะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มันคือการวางแผนเพื่อที่จะยึดครองนะครับก็พอทำได้เนี่ยพอยกพระธิดาทำอะไรเสร็จปุ๊บนะครับแล้วการยึดครองนั้นก็สำเร็จเพราะอะไรรู้ไหมฮะต่อมาก็คือพระธิดานั้นก็จะมีเจ้าชายมอญ แต่มีสายเลือดแม่ที่เป็นพม่า

0: พระเจ้าชัยมอญแต่ก็ว่าพอมาอยู่ภายใต้ อิทธิพลพม่าก็จะถูกกลืนเป็นพม่าไปเพราะว่าได้รับการเชิดชูเป็นกษัตริย์และที่สำคัญมอญก็จะอยู่ภายใต้อิทธิพลของพม่าโดยสรีระสิโลดาบนะฮะไม่กระด้างกระเดียงเพราะก็จะคิดว่าเนี่ยเจ้าชายเนี่ยก็ยังเป็นมอญนะอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละครับพระนามของพระองค์ก็ถือว่าเป็นพระองค์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งในคนพม่านะครับแล้วก็คนมอญและต่อมาก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ด้วยนะก็คือพระเจ้าอลองสินทุอลองสิทธู
1: ค
0: ่ะนะครับซึ่งก็เลยทำเป็นถือว่าเป็นยุคหนึ่งนะฮะที่ผู้การเป็นยุคทองเพราะว่ามาผูกมิตรสำเร็จจริงๆก็คือสั้นเงื่อนในการยึดของหงสาวดีด้วยก็คืออาณาจักรของพี่น้องมอญรามันแล้วก็ถือว่าเป็นยุคหนึ่งนะครับที่มีความเป็นปึกแผ่นเกิดขึ้นในพม่าระหว่างพม่ากับมอญรามันนะครับส่วนพระยูก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ถูกกลืนไปโดยเบ็ดเสร็จก็คือปีพุทธศักราช1375ทุกวันนี้สืบหาไม่เจอเลยคุณอ้อมไม่มีวัฒนธรรมอะไรหลงเหลือนะครับเพราะว่าหนึ่งก็เลยกลายเป็นวัฒนธรรมที่พม่ายึดเอาความเจริญรุ่งเรืองทางอารยธรรมที่เหนือกว่าจากมอญแล้วก็เอามาเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้เป็นจารีตนิยมมาโดยตลอดนะครับยกเว้นภาษาพูดก็ยังเป็นของพม่าอยู่นะครับแต่ตัวพยัญชนะที่เอาไปเขียนเป็นภาษาพูดแบบพม่านั้นก็คืออักษรมอญนะครับนี่คือรากที่เป็นมาแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะครับก็คือในยุคถ้าพม่าเนี่ยถ้าเราแยกเป็นยุคเนี่ยก็เลยแยกได้ก็คือว่าในยุคที่เป็นยุคทองนะฮะก็คืออังวะยึดหงสาวดีได้นะครับอันนี้ก็อยู่มาได้ก็200กว่าปีแล้วก็พอกรุ๊ปไลคานเข้ามาเนี่ยนะครับกว่าจะฟื้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งได้นะคุณอ้อมก็คือใช้เวลาตั้งอีก 7-8 ปีฟื้นกลับมานะครับก็ลองนึกดูนะฮะ2070นะฮะก็กลับมาก็คือ2074-75-76ประมาณนั้นนะฮะ 7-8 ปีที่ฟื้นกลับขึ้นมาได้แล้วก็ถือว่าเป็นยุคที่และถ้าเป็นยุคที่ตองอูยิ่งใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับก็คือยุคของบุตรเหลงนองก็นั่นแหละครับบุตรเหลงนองมาตีอยุธยาปีไหนจำได้ไหมปีพุทธศักราช2112นะครับก็บุตรเหลงนองก็ครองราชย์มาอย่างยาวนานนะครับก็คือ2074จนถึง2112นะฮะแล้วก็จนหงสาวดีรุ่งเรืองแต่ถึงที่สุดยังไงก็แล้วแต่ยุคเริ่มที่จะเปลี่ยนผ่านก็คือต่างชาติชาติแรกที่มายกพลขึ้นบกหมายความว่ามาทางเรือแล้วขึ้นบกแล้วมาผูกมิตรกับมอญแล้วไปส่งสนร่วมมือกับมอญทำสงครามกับพม่านะครับก็คือโปรตุเกสเดี๋ยวเราจะมาถึงสงครามที่ทำให้พม่าไม่เหลือราชวงศ์อีกต่อไปแล้วก็จนทุกวันนี้ทำไมเกิดความแตกแยกทุกปีคอนติเนียลครับ
1: พี่เทพบุตรว่าชอบเพลงมะเมี้ยร้องโดยพี่จรัญมโนเพชรนะคะแล้วก็ชอบเพลงน้อยใจยานะเจ้ามิงกะละมิงกะละเจ้าพี่เทพบุตรนะคะขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายเรานะคะคุณท่านนี้บอกว่าคุณสุชนผมเพิ่งไปเที่ยวสปป.ลาวมาครับนอนโรงแรม4ดาวที่เวียงจันทน์ของคนจีนมาลงทุนห้องน้ำไม่มีประตูกับไม่มีสายฉีดชำระเวลาอาบน้ำคนหนึ่งอาบคนหนึ่งยืนดูค่ะโอ้ยเดี๋ยวนี้ชอบเป็นอย่างนั้นนะโรงแรม5ดาวบางแห่งก็จะมีม่านมีอะไรเปิดได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คนฟังข่าวบอกหลอนๆ นะคะบอกผมด้วยไม่ไปพักนะครับเอาโรงแรมที่แบบเป็นโรงพยาบาลเก่านะคะค่ะเอาขอบคุณทุกท่านเลยนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะสำหรับทั่วไทยอาเซียนเราจะส่งท้ายกันที่เพลงนะคะแล้วก็วันเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะคะแล้วก็ท่านที่จะไปอยุธยาพิษณุโลกนะคะเตรียมตัวเจอกันวันศุกร์ที่3กรกฎาคม

0: นี้ที่อสมทขึ้นรถแต่เช้าเลยเดี๋ยวทีมงานจะโทรไปคอนเฟิร์มการเดินทางนะคะขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

เวลา 20:00 น.ค่ะสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนักข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นางพาติมะสริยมูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจเอกวิสิทธิ์พลศรีดี10ตำรวจเอกอภิสิทธิ์ชูมีและ10ตำรวจเอกภูมิตรยูโซกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการพิเศษสถานีตำรวจภูธรมายอขณะออกไปปฏิบัติงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการจรยุทธ์ในพื้นที่ตำบลปะโดอำเภอมายอเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมายอในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้อย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดีที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องขณะเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน442กลับจากปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนเส้นทางดูแลความปลอดภัยบุคลากรโรงเรียนบ้านแหลเหตุเกิดบริเวณถนนในหมู่บ้านบูโลสนิแยตำบลบ้านแหลเมื่อวันที่19มิถุนายน2569และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทณรงค์ศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทณราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักดิ์ชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมลัดเลยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เดียวกันและเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสง10ตำรวจเอกบุญญาวัฒน์เกื้อเซ็งและ10ตำรวจเอกอนุชิตบุญช่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดปัตตานีและยะลาเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้บาดเจ็บทุกคนไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

0: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานฤบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนะธนากุลปูนกันศาสตร์อาคารเก่าถล่มทับลูกเขยเจ้าของร้านเสียชีวิต1รายใกล้วัดไตรมิตรเมื่อเวลา 16:52 นาทีเกิดเหตุอาคารทรุดตัวใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนเจริญกรุงกรุงเทพมหานครบริเวณแยกหมอมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุพบผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายถูกปูนและเศษวัสดุจากกันศาสตร์ถล่มทับก่อนเร่งให้การช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลสมิติเวชชัยนาทาวเบื้องต้นทราบว่าผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นลูกเขยเจ้าของบ้านขณะเกิดเหตุกำลังเดินมาหน้าบ้าน

0: พื่อไปรับคนในครอบครัวก่อนถูกปูนกันสาดถล่มลงมาทับจนได้รับบาดเจ็บอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงประเมินความมั่นคงแข็งแรงของตัวอาคารนอกจากนี้พบว่ารถที่จอดไว้เสียหายอย่างน้อย2คันเจ้าหน้าที่ต้องเร่งกันพื้นที่เพิ่มเติมเพราะเกรงว่าจะมีซากอาคารที่ถล่มลงมาซ้ำรวมไปถึงปิดการจราจรบริเวณจุดเกิดเหตุทำให้การจราจรถนนพระราม4ติดขัดขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วและมีรายงานว่าล่าสุดผู้ได้รับบาดเจ็บเสียชีวิตแล้วด้านศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนที่ถล่มไม่ใช่ตัวอาคารทั้งหลังแต่คาดว่าเป็นส่วนระเบียงกันสาดที่ยื่นออกมาสาเหตุการถล่มยังไม่ทราบแน่ชัดแต่เบื้องต้นสันนิษฐานไว้4ประเด็นคือ1เป็นอาคารเก่าน่าจะก่อสร้างมานานแล้วโครงสร้างเสื่อมสภาพเหล็กเสริมเป็นสนิมเพราะโดนแดดโดนฝนนานประกอบกับช่วงนี้เป็นหน้าฝนความชื้นมากเร่งการเกิดสนิมให้เร็วขึ้น2โครงสร้างมีลักษณะเป็นโครงสร้างยืนซึ่งโครงสร้างลักษณะนี้มีจุดยืดเพียงฝั่งเดียวจึงร่วงได้ง่าย3มีการวางของหนักมากบนระเบียงดังกล่าวหรือไม่และ4ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมว่ามีการต่อเติมระเบียงหรือไม่ระเบียงพื้นปูนอาคารเก่าพังร่วงมาแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งและยังมีอาคารเก่าอีกจำนวนมากในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ขาดการดูแลกทม.ควรให้นายตรวจหรือนายช่างโยธาซึ่งเป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารตรวจตราอาคารเก่าอยู่เสมอเพื่อให้แก้ไขให้มีความมั่นคงแข็งแรงนายกควงภริยาเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ชวนใช้ไทยช่วยไทยพลัสนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมภริยาเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ณอาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเยี่ยมชมบูธผู้ประกอบการโอท็อปจาก77จังหวัดทั่วประเทศให้กำลังใจผู้ผลิตผู้ประกอบการเยี่ยมชมโซนไฮไลท์ได้แก่โอท็อปพรีเมียมโอท็อปคาฟแอนด์เบเวอเรจคัพและผ้าไทยใส่ให้สนุกสะท้อนศักยภาพภูมิปัญญาไทยสู่ตลาดสมัยใหม่นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีร่วมชิมอาหารในโซนโอท็อปชวนชิมตำส้มตำให้ประชาชนอย่างเป็นกันเองพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าโอท็อปและใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งงานโอท็อปมิดเยียร์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-28 มิถุนายนหลายพื้นที่ในยุโรปเผชิญสภาพอากาศร้อนจัดจากคลื่นความร้อนชาวฝรั่งเศสและนักท่องเที่ยวในกรุงปารีสพากันหลบแดดหนีความร้อนเนื่องจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าวคาดว่าอุณหภูมิจะพุ่งสูงขึ้น35องศาเซลเซียสเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสระบุว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง39องศาเซลเซียสในวันจันทร์นี้บรรดานักท่องเที่ยวต่างพากันเดินเล่นใกล้กับน้ำพุบางก็กางร่มขณะเดินท่องเที่ยวไปตามท้องถนนนับเป็นคลื่นความร้อนหรือฮีทเวฟระลอกที่2แล้วที่ฝรั่งเศสต้องเผชิญขณะที่ระลอกแรกเกิดขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนพฤษภาคมซึ่งถือมาเร็วกว่าปกตินักท่องเที่ยวในเมืองฟลอเรนซ์ของอิตาลีต่างพากันใช้พัดกางร่มและดื่มน้ำคลายความร้อนเนื่องจากอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเจ้าหน้าที่ได้ออกมาเตือนว่าความเสี่ยงจากภัยความร้อนจะเพิ่มขึ้นอีกในช่วงสุดสัปดาห์ทางการประกาศเตือนคลื่นความร้อนที่เมืองฟลอเรนซ์ในระดับสีส้มและคาดว่าจะขยับเป็นระดับสีแดงในวันเสาร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยคาดอุณหภูมิพุ่งสูงถึง38องศาเซลเซียสขณะที่เยอรมนีเป็นอีกหนึ่งประเทศเผชิญอากาศร้อนอบอ้าวอุณหภูมิส่วนใหญ่พุ่งสูงถึง35องศาเซลเซียสนับเป็นหนึ่งในวันที่ร้อนที่สุดของปีนี้ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถณธนากุลรายงานค่ะ
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวกยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: สารภาพภาษาดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการ

0: ผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คล้วนพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: สวัสดีค่ะดิฉันมงวดีถนิมมานสัญญาณเศรษฐกิจและการลงทุนนั้นไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเลขนะคะแต่คือการถอดรหัสกลไกตลาดจากข้อมูลเชิงลึกและแหล่งข่าวชั้นนำเพื่อช่วยให้คุณเห็นภาพชัดเจนตัดสินใจได้อย่างแม่นยำมาติดตามทั้งหมดได้ใน Econews Update อัปเดตเศรษฐกิจที่คุณไว้ใจได้ในทุกจังหวะตลาดค่ะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นถึง 11:00 นทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
7: ยี่สิบนาฬิกาสิบสามนาทีนะครับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันวันนี้วันเสาร์ที่20มิถุนายน2569ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาดำเนินรายการนะครับรายการสีสันชีวิตวันนี้เราก็มี2ช่วงเวลาที่น่าสนใจฟังน่าสนใจชมกันเหมือนเดิมนะครับในชั่วโมงแรกในช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบcelebrity หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงเราวันนี้นะครับเป็นวิศวกรเคมีผู้ทุ่มเททั้งชีวิตการทำงานนะกับภารกิจอาจารย์นักบริหารมหาวิทยาลัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเป็นใครเดี๋ยวเราก็จะได้พูดได้คุยกันนะครับในชั่วโมงที่2หลัง3ทุ่มไปแล้วช่วงทอล์กสารพันสร้างสีสันชีวิตวันนี้จะมาทอล์กกันถึงเรื่องนี้ครับพระประวัติพระองค์พาเจ้าฟ้านักกฎหมายประสงค์นิกรไทยเทิดทูนครับมีเรื่องราวที่เราจะได้คุยถึงพระองค์ท่านกันนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านมีส่วนร่วมในการจัดรายการกับเราได้นะครับแสดงความคิดความเห็นทักทายเข้ามารายการของเราได้ตอนนี้ทางเพจของเราถ่ายทอดสดแล้วนะครับที่ MCOT News FM 100.5 MCOT News FM 100.5 ท่านเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ฟังทางวิทยุก็สามารถทักทายพูดคุยได้เช่นกันแต่ต้องเข้ามาทาง LINE นะครับพิมพ์ตัว SI นะตัว A หางยาวแล้วพิมพ์คำว่า MCOT News MCOTNEWS ครับนอกจากนั้นแล้วยังมีช่องทางในการติดตามฟังได้ทางแอปพลิเคชันนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อ MCOT Connect นะครับ MCOT แล้วก็ Connect CONNECT นะครับเสร็จแล้วดาวน์โหลดเสร็จแล้วก็ลงเลือกคำว่าเรดิโอคือรายการวิทยุเสร็จแล้วก็เลือกรายการของเรานะครับ FM 100.5 ครับเอาละครับเราเข้าช่วงแรกรายการเราเลยนะครับเร้นไม่รับกับเซเลบครับ
8: ช่วงเร้นไม่รับกับเซเลบ
7: เซเลบริตี้หรือว่าบุคคลผู้มีชื่อเสียงอย่างที่ผมได้เกริ่นแล้วครับนี่แหละครับคือคนที่เป็นอาจารย์เลยนะทำเป็นเรียกว่าอาจารย์ตลอดชีวิตในการทำงานเลยแหละนะฮะและที่สำคัญก็คือทำงานทั้งเป็นอาจารย์เป็นทั้งนักบริหารกับทางมหาวิทยาลัยนะครับวันนี้เราจะได้พบกับศาสตราจารย์ดร.พรพจน์เปี่ยมสมบูรณ์สวัสดีครับอาจารย์พรพจน์ครับ
9: สวัสดีครับพี่เสน่ห์ครับ
7: สวัสดีครับ
9: พี่ทักษณาครับ
7: อาจารย์พรพจน์นี่มีชื่อเล่นไหม
9: ปกติ

0: ที่บ้านไม่มีนะ
1: ที่บ้าน
0: ที่เรียกพดที่บ้านเรียกพด
1: ที่บ้านเรียกพดมีพี่น้องกี่คนฮะ
0: มี6คนฮะ6คน
1: 6คนเป็นคนที่
0: ผมเป็นคนที่5
1: โอ้5คนโอ้เยอะเหมือนกันนะ6คนนะ
0: ฮ
1: ะอันนี้ก็คือพี่น้องเป็นผู้ชายหมดเลยมั้ย
0: ผู้ชายหมด
1: หมดเลยนะฮะ6คนโอ
0: ้ฮ
1: ะนะ6คนนี่เป็นคนจังหวัดอะไรนะ
0: ผมเนี่ยเกิดกรุงเทพแต่ถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนปราจีนบุรี
1: ปราจีน
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าก็ตั้งรกรากอยู่ที่นั่นแล้วก็ย้ายมาอยู่กรุงเทพอ่ะ
0: คือคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนี่อยู่ปราจีนหมดนั่นแต่ว่าคุณพ่อก็รับราชการสุดท้ายก็มาอยู่ที่กรุงเทพ
1: รับราชการก็ต้องย้ายไปทำวาระงั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่คุณพ่อเป็นทหารนะตอนเริ่มต้นแล้วตอนหลังก็มาเป็นตำรวจคือหมายถึงมันมีช่วงเปลี่ยนในชีวิตอ่ะ
1: โอ้เหรอฮะจากทหารเปลี่ยนมาตำรวจได้ด้วยเหรอฮะยศอะไรอ่ะตอนที่เปลี่ยนนะ
0: คือท่านเล่าประวัติคุณพ่อคือมันมีช่วงที่เขาปฏิวัติกันแล้วเสร็จแล้วคุณพ่อถูกออกราชการ
1: โอ้
0: เสร็จแล้วตอนหลังเขาต้องการคนเพราะคุณพ่อเป็นทหารสื่อสารตำรวจกำลังจะตั้งตำรวจสื่อสารก็เลยไปบอกว่าอยากราชการไหมมาเป็นตำรวจสื่อสารก็เลยมาย้ายมาที่ตำรวจสื่อสาร
1: เพราะเมื่อก่อนนี้ที่ดังมากก็คือพลตำรวจเผ่าสุยานนท์ถูกไหมครับที่ก็ตั้งตำรวจขึ้นมาเป็นหน่วย
0: มีหน่วยหลายอย่างเลย
1: มีหน่วยหลายอย่างเลยอ๋อย้ายจากตำรวจเลยแต่ไอ้ย้ายจากทหารมาเป็นตำรวจได้นะ
0: คร
1: ับพี่ชายมีใครบ้างนะอย่างเงี้ย
0: คนโตชื่อโชติรัน
1: ฮะโชติรัน
0: คนที่สองก็ศาสตราจารย์ดร.ปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์
1: นี่คนต้องรู้จักแล้วนะฮะปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์นี่ก็คืออดีตรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย
0: ครับ
1: คนที่คือ
0: ครับ
1: ผู้ที่จัดระเบียบสังคมอ่ะนะ
0: ใช่มือปราบสายเดียวเลย
1: มือปราบสายเดียวแล้วก็มีใครฮะ
0: คนที่สามก็ดร.ปรัชญา
1: ปรัชญา
0: แล้วคนที่สี่คือดิชากรคนพี่คนที่สี่ไม่ค่อยตอนเล็กๆไม่ค่อยสบายก็เลยไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่แล้วก็มีน้องชายที่ทศพลซึ่งเป็นทันตแพทย
1: ์นะมาทางสายวิชาการซักเป็นส่วนใหญ่ไหม
0: ใช่ใช่ซักเป็นส่วนใหญ่ก็
1: เพราะอาจารย์ปุรชัยก็เป็นอาจารย์เหมือนกัน
0: ใช่ใช่ใช่แต่พี่คนที่สามเนี่ยจะถือว่าเป็นนักวิชาการพี่เขาจะบอกเหมือนเขาเป็นวิศวกรจริงๆอ่ะคือก็ทำงานเป็นบริษัทคอนซัลแทนต์เขาทำอะไรแบบลักษณะนั้นแต่เขาก็ชอบวิชาการนะแต่เขาบอกเขาไม่ practice วิชาการ
1: เขาไม่ใช่วิชาการ
0: เขา apply เขาเป็นพวก apply
1: นะฮะเกิดที่กรุงเทพนี่ก็เลยเรียนที่กรุงเทพเริ่มต้นเรียนประถมอะไรที่ไหนอนุบาลอะไรเงี้ย
0: อนุบาลนี่ผมเรียนสวนบัวตรงนี้เนี่ยตรงผลโยธินเนี่ย
1: เดี๋ยวนะสวนบัวนี่ที่ก่อนถึงเกษตรอะไรนั้นป่ะ
0: ไม่ใหม่ใหม่โรงเรียนสวนบัวนี่มันอยู่ในซอยไอ้ราชครูนะ
1: ซอยราชครู
0: ถนนผลโยธินตรงนี
1: ้ตรงราชครูเนี่ย
0: แล้วก็ป.1ถึงม.5เนี่ยผมเรียนที่โรงเรียนเซนคาเบียน
1: ไปนู่นเลย
0: ฮะเพราะว่าสมัยก่อนก็คุณพ่อคุณแม่ก็เชื่อว่าโรงเรียนพวกนี้ฝึกหลายเรื่องอ่ะหมายถึงวินัยภาษาดีอะไรเงี้ย
1: ภาษาดีเซนคาเบียน
0: ผมไม่เคยดีเท่าไหร่นะแล้วก็สุดท้ายก็มาเข้ามหาลัยก็มาเข้าจุฬามาเข้าคณะวิทยาศาสตร์
1: จบม.5ที่เซนคาเบียนถูกไหมฮะ
0: ใช
1: ่แล้วก็เอนทรานซ
0: ์
1: ตอนเอนทรานซ์มันมีทางเลือกไหมตอนนั้นเลือกอะไรยังไง
0: อ๋อก็สมัยก่อนเราก็เลือกสายวิทย์สุขภาพนะเช่นพวกหมออะไรเงี้ยเภสัชวิทยาแล้วก็ตบท้ายด้วยสายสังคมอะไรเงี้ย
1: ฮะเลือกตามสูตรกันแบบนี้นะอย่างน้อยก็ให้มันก็เรียกเอ็นทรานซ์ได้ให้มันสอบติด
0: ให้มันสอบติดใช่
1: แต่การเลือกวิทยาศาสตร์นี่มันมีอะไรเพราะว่าทำไมเกิดคิดยังไงตอนนั้น
0: คือจริงๆผมชอบวิทยาศาสตร์สายวิทย์มากกว่าสายสังคมนะนั่นคือเป็นประเด็นที่หนึ่ง
1: อ
0: ย่างที่สองเนี่ยเราก็มองว่าถ้ามาเรียนวิทยาศาสตร์เนี่ยตอนนั้นเลยก็ผมรู้จักภาควิชาเคมเทคเนาะเพราะพี่ผมเนี่ยพี่พลโตเนี่ยจบวิทยาศาสตร
1: ์เหรอฮะ
0: นี่เราก็จะรู้ว่าที่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีภาควิชาหนึ่งเนี่ยที่มันสอนเป็นแอพพลายศาสตร์ผมก็บอกว่าถ้าเรียนวิทยาถ้าเข้าวิทยาศาสตร์ผมก็จะไปเรียนเคมเทค
1: โอ้เหรอฮะตั้งใจเนี่ยตอนนั้นเลยนะ
0: ใช่
1: สุดยอดอันนี้คือรู้แต่เรียนมัธยมเลยใช่ไหม
0: ก็ตอนจะเอนทราน
1: เนี่ยตอนจะเอนทราน
0: ใช่เพราะว่าตอนนั้นก็พี่จริงๆพี่คนที่3กับผมนี่สนิทกันมากพี่คนที่3ก็เป็นวิศวะแล้วก็เขาตอนนั้นเขาไปอยู่เมืองนอกแล้วเขาไปเรียนต่อที่เมืองนอกแล้วก
1: ็
0: อนาคตเรื่องพลังงานน่าจะสำคัญถ้าอยู่อยากเรียนอะไรก็เรียนอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงาน
2: มีวิสัยทัศน์ที่ดี
1: วิสัยทัศน
0: ์
1: นะ
0: ผม
1: ว่านี่มันคือเมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะ
0: ใช่คือเมื่อ50ปีที่แล้ว
1: ซึ่งตอนนั้นพลังงานจริงๆก็ไม่มีอะไรก็มีแต่เพราะเรื่องน้ำมันอย่างเงี้ยตอนนั้นนะ
0: ใช่ใช
1: ่ ก็เลยตัดสินใจเลือกวิทยาศาสตร
0: ์ก็เป็นช้อยหนึ่ง

0: ช้อยส์หนึ่งแต่แล้วก็สอบติดวิทยาศาสตร์จุฬาวิทยาศาสตร์จุฬานี่มันเลือกสาขาที่บอกก็คือ
1: เลือกปี2ในตอนนั้น
0: ปี2
1: เลือกปี2
0: ก็คือเลือกเคมีคอลเทคโนโลยีเคมเทค
1: ใช่
0: การที่เลือกเคมเทคก็เป็นความตั้งใจอยู่แล้ว
1: ใช่ใช่เพราะตอนสัมภาษณ์อาจารย์ที่สัมภาษณ์ตอนปี1เนี่ยถามว่าจะมาเรียนอะไรบอกจะมาเรียนเคมเทค
0: โอ้เนี่ยตั้งใจมุ่งมั่นเลยนะ
1: ก็ไม่ถึงกับมุ่งมั่นแต่บอกว่ามันช้อยหนึ่งที่เราเล็งว่าถ้าเราจะเข้าที่นี่เข้าเพราะอะไรอะไรอย่างเง
0: ี้ยเอาซะแล้วตอนที่เรียนเนี่ยมันทำกิจกรรมอะไรไหมจุฬาเนี่ย
1: ฮะอ๋อเรียนก็ผมก็อยู่ห้องกรรมการนิสิตปกติเราก็นักกิจกรรมอ่ะฮะแล้วก็ตอนปี3ผมก็เป็นประธานเชียร์คณะนะฮะแล้วก็ปี4ก็แต่ไม่ได้เต็มตัวคือปี4ก็เรียกว่ามันจะดาวคือเรียกว่าเราจะจบการศึกษาเตรียมตัวแล้วเพราะหมดจะไปทำกิจกรรมก็
0: ยังไม่จบ
1: ไม่นั้นเดี๋ยวจะไม่ได้เกรดแต่ความจริงเกรดผมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไม่ได้สวยเท่าไหร่เพราะจริงๆก็ช่วงเรียนหนังสือไม่ค่อยจะตั้งใจ
0: ก็คือกิจกรรมเยอะนะ
1: ใช่แล้วก็อยู่ห้องกรรมการนิสิตประจำตั้งแต่เช้ายันมืดอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ทำกิจกรรมค่อนข้างเยอะ
0: ซึ่งความจริงการทำกิจกรรมสมัยเรียนมันดีไหมมันมีประโยชน
1: ์แน่นอนจริงๆหลายเรื่องเนี่ยเราจะเห็นว่าพอในชีวิตจริงเนี่ยเราได้หลายอย่างจากกิจกรรมงั้นตอนที่ผมมาเป็นอาจารย์ผมก็เห็นด้วยเสมอนะว่า กิจกรรมเป็นเรื่องนึงที่สร้างนักเรียนมันสร้างซอฟต์สกิลที่เราพูดกันทุกวันนี
0: ้
1: เรื่องของซอฟต์สกิลจริงมันมาจากกิจกรรม
2: ฮะประสบการณ
1: ์ฮาร์ดสกิลมันก็มาตอนที่เรียนหนังสืออะไรแต่ว่าในชีวิตจริงเราใช้ซอฟต์สกิลค่อนข้างเยอะแล้วไอ้ตรงเนี้ยการที่เราจะดีลกับเพื่อนจะทำงานให้มันประสบความสำเร็จนะการที่จะทำให้ทีมมันไปด้วยกันได้เวลาโดยเฉพาะเราก็จะมีประสบการณ์ที่มันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีระหว่างทำกิจกรรมที่ทุกคนเหนื่อยแล้วก็ดูมันจะเฟลหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรพวกนี้มันก็ทำให้เรารู้ว่าเวลาทำงานมันมีปัญหามีอุปสรรคอะไรแล้วเราจะโคบมันยังไงแล้วจะทำให้ผมพี่เสน่ห์เขารู้จักโบส
0: อ่
1: ะวิชัยเนี่ยจริงๆตอนนั้นเคยเกือบจะโกรธกันเลยด้วยซ้ำไม
0: ่
1: ตอนทำกิจกรรมเสร็จแล้วตอนหลังเราก็ทุกวันนี้เราก็ยังรู้จักกันดีคบกันดีนะพี่ว่าตอนนี
0: ้ตอนทำกิจกรรม
1: ช่วงกิจกรรมเนี่ยมันจะมีอะไรบางอย่างซึ่งตรงนั้นมันเป็นการเทรนเราการเทรนเราเวลาเราทำงานมันมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันนะเพื่อนเราซึ่งมีประสบการณ์ที่ไม่เหมือนกับเราเวลามาทำงานร่วมกันบางทีมันก็จะไม่เหมือนกันมองไม่เหมือนกันนั้นไอ้การมองไม่เหมือนกันเนี่ยมันทำให้เกิดความระหองระแหงได้ใช่ไหมฮะแล้วเราก็ต้องหาทางที่จะปิดช่องพวกนี้ให้ได้แล้วก็คบกันต
0: ่อ
1: แล้วสุดท้ายมันก็มานั่งเคลียร์กันเนี่ยว่าให้มันมีปัญหาอะไรทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งพวกนี้มันก็คือบทเรียนในชีวิตจริงใช่ไหมฮะที่เราจะไปใช้เวลาเราทำงานอะไรเงี้ย
0: คือแสดงว่าไอ้เรื่องบางอย่างเนี่ยเราไม่รู้ตัวจนกระทั่งเวลาผ่านไปเราถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำมันมีประโยชน์ถูกไหมฮะโดยยิ่งไอ้ตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยบางคนจะข้ามไปพวกนี้ไปเลยเมื่อให้เรียนก็เรียนอย่างเดียวเลยนะกับตาเรียนไปแล้วพอผ่านตรงจุดนั้นจะกลับไปก็ไม่ได้แล้ว
1: ใช่
0: ไหมก็เรียกว่าเลยตามเลยแล้ว
2: ที่ค่ะเรื่องสังคมบางคนจะแบบเข้มข้นในเรื่องวิชาการมากแต่ไม่มีสังคม
0: ไม่มี
2: เพื่อนฝูงเท่าไหร
0: ่ที่เราสัมภาษณ์มาหลายคนแล้วทุกคนเรารู้เลยถ้าเกิดมีอะไรต่างๆมากมายส่วนใหญ่มันจะต้องมีจุดเริ่มต้นจากกิจกรรมในขณะเรียนจะอะไรก็แล้วแต่มันก็มีประโยชน์ทั้งสิ้นถูกไหม
1: ใช
0: ่
2: ทำให้มีประสบการณ์มากขึ้นจากการบริหารจัดการด้วย
1: ผมคิดว่านะมันเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราเพราะว่าคนที่มาจากหลายพื้นเพเนี่ยก็จะมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันเวลามันทำงานด้วยกันเนี่ยบางอย่างของเราไม่มีปัญหาแต่เขามีปัญหาใช่ไหมอะไรเนี้ยซึ่งเราบางทีเราไม่เข้าใจหรือบางอย่างเขามีปัญหาเขาไม่มีปัญหาเรามีปัญหาก็มีใช่ไหมอะไรแบบเนี้ยเพราะตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องที่เราจะต้องมาปรับตัวละเพื่อให้สิ่งที่เราอยากจะทำมันประสบความสำเร็จ
0: นะและไอ้ตอนที่เรียนอยู่ก็แน่นอนมันก็ต้องเตรียมคิดที่จะไปเรียนต่ออีกถูกไหม
1: ใช่ใช่ใช่คือที่บ้านเนี่ยคุณพ่อจะพูดเสมอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่พ่อให้แล้วคิดว่าไม่มีใครเอาไปจากลูกได้คือการศึกษาคือการศึกษา
0: ก็คือเงินทองที่จะให้นี่ก็คือส่งเสริมให้การศึกษา
1: คือเงินทองท่านก็บอกว่าก็ของพร้อมพอมีให้บ้างแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่แน่น
0: อ
1: นเพราะโดยเฉพาะถ้าเรานึกถึงประเทศไทยในยุคตอนที่พวกเราตอนอายุประมาณ20กว่าเนี่ยประเทศไทยมันไม่ค่อยมั่นคง
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าตอนนั้นเขมรเริ่มเวียดนามไปแล้วลาวไปแล้ว
0: อะไรเงี้ยกลัวเรื่องโดมิโน
1: โดมิโนเอฟเฟกต์เพราะท่านก็บอกว่าอะไรก็แล้วแต่โลก รอบข้างเรานี่มันเปลี่ยนได้แต่สิ่งหนึ่งที่มันเอาไปจากเราไม่ได้แน่ๆคือความรู้ความรู้เพราะท่านก็จะบอกว่าเรื่องความรู้เนี่ยที่บ้านเต็มที่นะแต่ว่าถ้าเรื่องทรัพย์สินก็เท่าที่หาให้นั่นแหละแต่ว่าอย่าไป

0: รีไลน์ออนมันมากเพราะว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนก็ได้บางทีเวลาเปลี่ยนไปกติกามันเปลี่ยนไปสิ่งเหล่านั้นเคยมีก็อาจจะไม่มีก็ได้อะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คุณพ่อทำอาชีพอะไรนะ
2: ก็ตะกี้บอกว่าตำรวจเนี่ยเป็นทหารแล้วสุดท้ายมาเป็นตำรวจ
1: ใช่ไหม
2: แต่สุดท้ายพ่อก็เสียที่ตำรวจ
0: ใช่ใช
2: ่เสร็จแล้วจบ4ปีปั๊บทำยังไงทีนี้สี่ปีจบ
0: ก็เตรียมตัวไปเรียนหนังสือนี
2: ่เรียนตัวหนังสือก็ไม่ได้ไปเรียนจริงๆ
0: ก็ไปเรียนก็ไปเรียนฮะ
2: ตั้งใจไปเรียนอะไรครับตอนนั้นฮะ
0: ก็เรียนเคมเอ็นนี่แหละ
2: อ๋อเคมเอ็น
0: ไปเรียนเคมเอ็นฮะเพราะว่าคิดว่าก็ยังคิดว่าน่าจะรู้เรื่องนี้เยอะขึ้น
2: ซึ่งตรงจุดเนี้ยคือมันเป็นรอยเขาเรียกอะไรรอยต่อความสนใจเรื่องเคมเอ็นเนี่ยนะมันทำไมถึงเคมเอ็นมันถึงได้มีความสำคัญอะไรกับประเทศไทย
0: คือจริงๆ
2: คำว่าเคมเอ็นนี่คืออะไรฮะจริงๆ
0: คือจริงๆถ้ายุคพวกเราเนี่ยวิศวกรเคมียังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะฮะเพราะตอนที่ผมไปเรียนวิศวกรเคมีที่ประเทศอเมริกาเนี่ยตอนนั้นมหาลัยที่ผมไปไม่ใช่มหาลัยที่ใหญ่มากนะเพราะว่าอย่างที่บอกเกรดผมไม่ได้สูงมากแต่ว่าที่นั่นเป็นที่ที่คนไทยที่ไปเรียนวิศวะหมดม
2: หาลัยไปเรียนวิศวะล้วน
0: ๆไปเรียนวิศวะ
2: ส่วนใหญ่เป็นเรื่องพูดง่ายๆนะ
0: แล้วคนใหญ่ก็จะไปเรียนแหละไปเรียนเครื่องกลไฟฟ้
2: า
0: โยธา
2: อยู่ในฐาน
0: อุตสาหกรร
2: มมีสว่างหมดเลยล
0: ่ะใช่มีผมคนเดียวที่เป็นเคมี
2: เออ
0: เพราะเมืองไทยมันยังไม่ฮิตไง
2: มันยังไม่ฮิต
0: สมัยนั้นเคมีคนที่เรียนวิศวะ
2: เรียนต่อนี่ก็ไม่เอาแหละ
0: จะไม่ได้สนใจเคมี
2: ไปเรียนเอนจิเนียริ่งอย่างเดียวเลย
0: ก็ส่วนใหญ่ก็จะไปเป็นสาขาอื่นเป็นที่เพื่อนๆที่ไปเรียนด้วยกันเนี่ยก็อยู่สาขาอื่นหมดอ่ะมีแต่ผมที่เป็นเคมเอ็นในมหาลัยนั้นณเวลานั้
2: น
0: ณเวลานั้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกว่าเคมเอ็นมันเกี่ยวข้องกับพลังงานมันเกี่ยวข้องกับไปน้ำมันอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเราก็มองว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นตัวที่ขับเคลื่อนโลกพูดง่ายๆพลังงานเนี่ยถ้าจะพูดให้กว้างคือพลังงานเป็นตัวขับเคลื่อนโลกเพียงแต่มันจะเปลี่ยนรูปไปแต่ในยุคของพวกเราก็คือน้ำมันเป็นตัวที่ขับเคลื่อนโลกเพราะฉะนั้นเคมเอ็นมันก็เกี่ยวกับน้ำมันโดยตรงลงกลั่นน้ำมันอะไรพวกนี้ฮะเป็นตอนที่ไปเรียนก็ไปเรียนเคมเอ็นเพราะคิดว่าจะทำให้เรามีพื้นฐานที่แน่นขึ้นนะพอตอนเรียนปริญญาตรีก็อย่างที่รู้พื้นฐานไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่
2: ครับไปต่อโทที่ไหนนะตอนน
0: ั้
2: น
0: ตอนนั้นไปเรียนที่ลามายูนิเวอร์ซิตี้ที่อยู่ที่เท็กซัส
2: ก็เป็นเมืองน้ำมันเลยนะ
0: ใช่เมืองเท็กติดกันตรงนั้นมีบ่อน้ำมันบ่อแรกที่เขาขุดที่เท็กซัส
2: ใช่ไหม
0: ตรงแล้วก็ถัดไปอีกนิดนึงก็คือพอร์ตอาร์เธอร์เนี่ยก็เป็นโรงกลั่นน้ำมันมโหฬารเลยอยู่ตรงน
2: ั้
0: นเวลาเช้าๆเราก็จะได้กลิ่นซัลเฟอร
2: ์
0: ที่มหาลัยเนี่ย
2: กรรมฐาน
0: ได้กลิ่นซัลเฟอร์ลอยมาเลยนะ
2: โ
1: อ้แล้วทำปริญญาโท2ใบเลย
0: ก็จริงๆตอนนั้นก็ทำปริญญาโทตัวแรกเสร็จแล้วตอนนั้นคอมพิวเตอร์มันเริ่มเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกเอ๊ะมันยังสนุกอยู่นี่ก็เลยทำปริญญาโทอีก
2: ใบคู่กันไปเลย
0: ไม่จบ
2: ให้จบก่อน
0: จบเคมเอ็นแล้วแล้วก็ต่ออุตสาหการ
1: เคมเอ็นนี่กี่ปีคะ
0: ก็ผมเรียนแบบที่เป็นสอบคอมพรีเฮนซีฟครับเพราะเราจะใช้เวลาประมาณปีครึ่งแล้วก็ไอตัวไออินดัสเทรียลเอนจิเนียร์ก็อีกปีครึ่ง
2: วิศวะอุตสาหการ
0: วิศวะอุตสาหการซึ่งตอนนั้นเราก็นึกว่าเอ๊ะวิศวะอุตสาหการกับวิศวะเคมีมันน่าจะคล้ายๆกันนะปรากฏมันไม่เหมือนกันเลย
2: ไม่เหมือนเลย
0: ไม่เหมือนกันเลย มันไปคนละแบบแต่ก็ดีก็ทำให้เราม
1: ุมมอง
0: ที่กว้างขึ้น
2: ฮ
0: ะช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่มันเริ่มมีคอมพิวเตอร์เข้ามาเพราะตอนนั้นถ้ายุคผมไปตอนนั้นมันยุค Apple II นะApple II เริ่มแล้วเราไปถึงปุ๊บเนี่ยเราก็เริ่ม
2: ตอนนั้นเป็น PC แล้วนี่ฮะ
0: ยังพี่ยัง
2: เหรอ
0: ยัง PC ที่มันมาปีประมาณตอนที่ผมกลับไปเรียนรอบ2เนี่ยถึงจะเป็น PC
2: ยังไม
0: ่ PC เริ่มมีเหมือนกันตอนจริงๆตอนที่ผมกลับปี29รอบแรกเนี่ยPC เริ่มมาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้ว Apple II อะไรพวกนี้เป็นตัวหลักนะคอมพิวเตอร์จะหมายถึงว่าไอ้ personal computer เริ่มแล้วแล้วก็มันเริ่มมีวิชาเรียนทางด้านคอมพิวเตอร์เข้ามาในตอนที่ผมเรียนก็ อย่างหนึ่งที่ผมเริ่มสนุกก็คือเรียนไอ้ process simulation นะคือหมายถึงเอา simulation มาเข้ามาช่วยในการโซลปัญหาเราก็เริ่มสนุกแล้ว แล้ว เราก็ได้เรียนพวก CAD CAM เขาเรียกไอ้ computer aided design computer aidedmanufacturing พวกเนี้ยมันก็เลยยิ่งทำให้เอ๊ะสนุกเว้ยเฮ้ยแล้วเราก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยไอ้วิชาคณิตศาสตร์ซึ่งสมัยก่อนเราก็ไม่เห็นเข้าใจเลยว่ามันใช้อะไรนักหนาเฮ้ยมันใช้ประโยชน์ทั้งนั้นเลยเว้ยการที่จะทำไอ้นั้นได้ทำไอ้นี้ได้เบื้องหลังทั้งหมดคือคณิตศาสตร์ทั้งนั้นเลยเว้ยเฮ้ยมันก็เลยยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าสนใจมันมีอะไรที่ทำให้เรามันเหมือนมันมาแต่ให้ต่อมที่เรารู้สึกว่าเราอยากเรียนรู้เนี่ยมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นมันเรียนแล้วมันเริ่มสนุกเนี่ยมันสนุก คือสมัยเราเรียนหนังสืออยู่ที่เมืองไทยเนี่ยอันนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งนะเรายังไม่ได้สนุกกับมันเท่าไหร่เราเรียนเพราะ

0: ู้สึกมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องเรียนแต่เราไม่ได้สนุกเท่าไหร่แต่พอไปตรงนั้นเนี่ยเราเริ่มเจอตัวเองแล้วเริ่มสนุกเว้ยอันนี้ดีนี่นี่น่าจะทำประโยชน์อะไรได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เปลี่ยนมุมมองเราทีเดียวแหละช่วงจริงๆแล้วผมก็คิดว่าเท่ากับผมพบตัวเองว่าเราชอบอะไรแต่เราหันกลับมาดูตัวเราเอง ตอนหลังนะผมก็มาดูว่าไอ้ความจริงตอนที่เราไปฝึกงานเนี่ย
1: เวลาฝึกงานที่ไหนฮะ
0: ผมฝึกงานที่โรงงานสีสยามนะโรงงานกระดาษตรงนครปฐมเนี่ย
1: นคร
0: ชัยศรีเนี่ยเวลาที่พี่เขาไม่ได้แอสไซน์เลยเพราะสมัยก่อนมันไม่การฝึกงานไม่ได้มีเรียกว่ากติกาอะไรชัดเจนมากโดยเฉพาะถ้าโรงงานไม่ได้ใหญ่มากเราก็หยิบเอาแคตตาล็อกของการดีไซน์เครื่องจักรมานั่งอ่านก็คงแสดงว่าเราชอบที่จะศึกษาถ้าเราอันนี้คือเรากลับมามองตัวเราเองทีหลังนะว่าเราก็คงชอบที่จะศึกษาเพราะไม่มีใครสั่งให้ทั้งต้องอ่านแต่เราก็อยากจะรู้ว่าแล้วมันทำงานยังไงไอ้เครื่องไอ้การที่มันจะย่อยเยื่อทั้งหลายแหล
1: ่
0: เครื่องไอ้เครื่องนี้เครื่องนั้นมันต่างกันยังไงอะไรพวกนี้เราก็เอาเรื่องพวกนี้มานั่งอ่านเพียงก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าสงสัยจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่เราชอบแล้วเราก็คิดว่าพอเราไปเรียนตรงนั้นเราก็ทำให้เรารู้สึกว่าใช่
1: พอไปเรียนไอ้ industrial engineering
0: คือหมายถึงเรียน2ตัวเนี่ยคือจริงๆตอนเรียนปริญญาโทตัวแรกไอ้ตอนวิชานึงคือวิชาสแตทเนาะสแตท
2: สถิติ
0: เนี่ยมีอาจารย์ที่สอนเป็นอาจารย์เกาหลี
1: อ๋อเหรอท่านไปสอนอเมริกาเหรอ
0: ใช่ๆ
2: เก่ง
0: มันเป็นวิชาที่เราเรียนแล้วอ๋อมันอย่างนี้นี่เอง
2: ทำไม
0: คือเพื่อนหลายคนบอกว่าเฮ้ยไปเรียนทฤษฎีทำไมผมคิดว่าสำคัญที่ว่าอาจารย์สามารถทำให้เห็นได้ไหมว่าทฤษฎีมันสำคัญยังไงเพราะอาจารย์นี้เป็นคนอาจารย์แมทไม่ได้เป็นอาจารย์เคมเอนเป็นอาจารย์แมทแต่เขาสอนการใช
1: ้ส
0: แตทเพื่อการออกแบบการทดลองเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าไอ้ตัวแปรไหนมันสำคัญไม่สำคัญอะไรพวกนี้แล้วมันลงไปลึกในตัวคณิตศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังในการที่จะบอกว่าเราได้สูตรนี้มาได้ยังไงอะไรพวกนี้งั้นตรงนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้เรารู้สึกอ๋อมันต้องไปอย่างนี้เพราะอย่างนี้นี่เองแล้วก็ถ้าอนาคตไอ้รูปแบบนี้เปลี่ยนเราก็ยังสามารถจะพิสูจน์มันว่าโมเดลใหม่ถ้าเราสร้างเนี่ยมันยังจะใช้งานได้หรือใช้งานไม่ได้นะอะไรแบบนี
1: ้
0: ซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้เรารู้สึกว่าอ๋อจริงๆความรู้ลึกๆเนี่ยมันสำคัญนะแล้วก็มันจะทำให้เราพลิกแพลงได
1: ้
0: เพราะถ้าเรารู้แค่สูตรเนี่ยมันพลิกแพลงไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ที่มาของการได้มาซึ่งสูตรเนี่ยอนาคตเราไม่จำเป็นต้องใช้สูตรนี้ก็ได้เราฟอร์มูลเอทมันใหม่ก็ได้แล้วเราก็พรูฟว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ อะไรเงี้ยครับก็นั่นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเริ่มสนุกกับผู้ง่ายเริ่มสนุก แล้วก็ประกอบกับคอมพิวเตอร์ด้วยผมคิดว่าคอมพิวเตอร์มันทำให้เราสามารถจะเห็นอะไรจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนแล้วมันมีตัวตนขึ้นมาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราสนุก
1: ใช้เวลาเรียน2ใบนี่กี่ปีนะ
0: 3ก็อีกอย่างที่บอกเป็นการผมคืออเมริกานี่มันเรียนแบบ2แบบนะมีแบบทำวิจัยกับเรียนสอบคอมเพลนซีตอนนั้นผมเรียนแบบสอบคอมเพลนซี
1: ครับ
0: ฮะคือเรียนครบคุณหน่วยกิจแล้วก็สอบคอมเพลนซีมันก็จบได้
1: นะ
0: ใช่
1: พอจบ2ตัวแล้วทำอะไรทีนี
0: ้ก็จริงๆก่อนจะจบเนี่ยทางที่บ้านเนี่ยคุณพ่อบอกว่าเฮ้ยที่จุฬามีตำแหน่ง
1: เอ้าจะดึงกลับมาทำงานซะละ
0: ไม่คุณพ่อถามไหมที่ตำแหน่งที่จุฬามีตำแหน่ง
1: พ่อรู้ได้ไง
2: สนใจหรือเปล่า
0: สนใจหรือเปล่า
1: พ่อรู้ได้ไง
0: คุณพ่อรู้เพราะว่าเรื่องเรียกว่าญาติท่านอาจารย์พะเยาเนี่ยท่านเป็นหัวหน้าภาควิชาชีววิทยาแต่ศักดิ์ของท่านเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นแหละคือพี่อุดรเนี่ยเป็นลูกชายของคุณป้าผมซึ่งเป็นพี่สาวของคุณแม่อาจารย์พะเยาเป็นภรรยาท่านอาจารย์อยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์เป็นหัวหน้าภาควิชาชีวะนะอาจารย์พะเยาเนี่ยเป็นคนที่บอกคุณพ่อว่าที่เคมเทก็มีตำแหน่งว่าสนใจให้พดมาทำงานได้ป่ะใช่ไหมคราวนี้ผมเองก็ยังตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าคุณพ่อก็บอกว่ามีตำแหน่งแล้วก็พอดีอันนี้ก็อาจจะเป็นจังหวะชีวิตหรือเรายังไงก็ไม่รู้ตอนนั้นผมก็พยายามจะแอพพลายเรียนต่อนะแต่มันก็ยังไม่มีมหาลัยไหนรับผมเลยถ้ายังไม่มีแล้วก็กลับมาก่อนแล้วก็
1: คือพอจบ2ใบก็กลับเลยได้จังหวะพอดีเลย
0: ใช่ๆ
1: แล้ว
0: คือกลับมาก็รายงานตัวอาจารย์สมชายเลย
1: หมายถึงสมัครตั้งแต่อยู่ที่อเมริกาแล้วเหรอ
0: ใช่เขียนจดหมายมาถึงอาจารย์สมชาย
1: เล
0: ยเพราะท่านบอกว่ามีตำแหน่งว่างแล้วสมัยก่อนวิธีการรับอาจารย์มันไม่ได้ซับซ้อนมาก
1: ม
0: ันไม่ได้ซับซ้อนมากเพราะว่าไม่ได้มีคนอยากเป็นอาจารย์มากในสมัยก่อนนะเพราะฉะน
1: ั้
0: นก็
1: ผมแสดงว่าเราได้งานแต่ตอนอยู่อเมริกาแล้ว
0: คล้ายๆอย่างนั้นแหละคล้ายๆงั้นว่าเราคือเราพอคุณพ่อบอกว่าสนใจจะมีจะไปมาเป็นอาจารย์นะป่ะเราก็เขียนจดหมายถึงท่านอาจารย์สมชายว่าผมสนใจนะครับ
1: จะ

0: ก็คือสมชายโอสุวรรณ
1: ใช่ใช่ว่าผมสนใจนะครับผมจะกลับมาประมาณนั้นประมาณนี้นะครับอะไรเงี้ย
0: ก็กลับมาปะก็ทำงานเลยเป็นอาจารย์เลย
1: ใช่ใช
0: ่มาสอนวิชาอะไรครับเดี๋ยวนี
1: ้ครั้งแรกนี่ท่านอาจารย์สมชายให้สอนวิชา energy conservation
0: อ้าวพลังงานแล้วทีนี้
1: พ
0: ลังงานอนุรักษ์พลังงาน
1: อนุรักษ์พลังงานก็ไม่ได้เรียนมาเลยไม่ได้เรียนแบบตรงๆนะนะวิชาที่สอนตรงๆก็ต้องไปค้นคว้าเออบอกว่าเนี่ยหนังสือมีให้เลยคุณไปเตรียมตัวสอนเลย
0: ก็ลงเริ่มจุดเริ่มต้นของการเป็นอาจารย์เลย
1: ใช่ใช
0: ่สอนอยู่กี่ปีฮะ
1: ก็จริงๆสอนอยู่2ปีครึ่งมั้งฮะเพราะว่าจริงอาจารย์สมชายก็เป็นคนที่อีกคนนึงที่เทียนก็บอกว่าเดี๋ยวผมหาทุนให้ไปเรียนต่อพี่เอก
0: ก็อยากจะส่งให้คนไปเรียนอยู่แล้วนะ
1: ใช่ใช่ผมเข้ามาปี29แล้วก็กลับไปเรียนปี31
0: อยู่2ปีก็
1: 2ปีฮะ
0: 2ปีทีนี้หาที่เรียนได้แล้วพี่เอก
1: ก็คืออาจารย์สมชายก็บอกเนี่ยเดี๋ยวผมมีพอดีโปรเซสของอาจารย์สมชายมาที่ภาควิชาใช่มั้ยแล้วก็คุยกันอาจารย์เขาก็มีทุนทางนั้นทางนู้นคือมหาลัยต่างประเทศก็อยากได้เด็กไปทำปริญญาเองอยู่แล้วตอนนั้นก็มีทุนก็บอกว่าก็เอาทุนไปเรียนใช้ทุนของมหาลัยที่นู่นแหละก็ไปด้วยทุนเหมือนก็ไปด้วยทุนส่วนตัวแหละแต่ว่าไปรับทุนของมหาลัยที่แคนาดา
0: ไปแคนาดานะฮะ
1: ไปแคนาดา
0: ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยอะไรนะฮะ
1: New Brunswick University of New Brunswick ที่ Fredericton รัฐไอ้เขาเรียก province New Brunswick
0: แล้วก็ไปวิศวกรรมเคมีอีก
1: ก็วิศวกรรมเราอยู่ภาควิชาเคมีก็ต้องเรียนวิศวกรรมเคมี
0: เหมือนภาคบังคับไปนะครับไปอย่างน
1: ี้ภาคบังคับตอนนั้นก็อาจารย์สมชายถามว่าอยากจะไปทำอะไรผมสนใจ process simulation นะอะไรเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องการจำลองกระบวนการโดยใช้คอมพิวเตอร์นะพอผมรู้สึกว่าผมสนุกกับมัน
0: ก็ไปเรียนนี
1: ้ก็ซึ่งทางนั้นก็เขามีอาจารย์ที่ต้องมีโปรเจกต์ทำนองนี้อยู่เราก็เลยได้ไปทำพิจารณานั้น
0: ไอ้ความน่าสนใจคือตอนเรียนปริญญาโทเนี่ยไปเรียนที่อเมริกาแต่พอปริญญาเอกไปแคนาดามันไอ้การเรียนใน2ประเทศนี่มันต่างกันไหม
1: ต่างกันเล็กน้อยฮะต่างกันเล็กน้อยจริงๆเนี่ยการเรียนในแคนาดาจะเป็นลูกครึ่งกับอังกฤษนะมันจะมีความลูกผสมระหว่างอเมริกันกับอังกฤษคือแล้วก็แต่ว่าชีวิตในเท่าที่ผมเซนได้นะชีวิตในอเมริกาจะรวดเร็วกว่าจะเร็วกว่าในแคนาดาแคนาดาจะโซกว่าสโลกว่า วิธีการสอบวิทยานิพนธ์อะไรพวกนี้ก็ของแคนาดาจะคล้ายๆของอังกฤษมันต้องมี external leader อะไรเงี้ยแต่ในอเมริกาปกติแล้วการสอบวิทยานิพนธ์ก็ใช้อาจารย์ในมหาลัยในอาจารย์จะคนละ department แต่ว่าในมหาลัยตัวเองเท่านั้นแต่อย่างของแคนาดาหรือของออสเตรเลียเนี่ยไอ้วิทยานิพนธ์เราต้องส่งให้คนข้างนอกคนหนึ่งเนี่ยที่เกี่ยวข้องแล้วบางทีอ่านเป็นหลายเดือนเลยนะ
0: ไม่จะกลับมา
1: อย่างผมสับมิดไอ้ทีสิสวินเอกเดือนตุลากว่าจะได้สอบมันเดือนกุมภาหรือมีนา
0: โอ้โห
1: ฮะเพื่อให้คนข้างนอกเขาต้องอ่านก่อนยังไม่ทั้งเขาคิดว่าโอเคมีเวลาให้เขาอ่านไงเพราะว่าเขาทำงานอย่างอื่นด้วยแต่ว่าแล้วแคนาดาก็สอบ2รอบเรียกว่าไอ้ตัวในดีพาร์ตเมนต์สอบรอบหนึ่งก่อนพอดีพาร์ตเมนต์ผ่านแล้วถึงจะเป็นข้างนอกสอบซึ่งเป็นยูนิเวอร์ซิตี้สอบอันนั้นก็จะที่ส่งให้คนข้างนอกอ่านอะไรอย่างเงี้ยงั้นขั้นตอนมันก็จะยาวกว่าปกติเข้าใจว่าในอเมริกาสอบรอบเดียวแล้วก็ไอ้คอมมิตตี้จะเป็นคนในมหาลัยทั้งหมดเลยตรงเนี้ยนี่คือความต่างกันลูกผสมก็คือไอ้หลักสูตรอะไรคล้ายๆอเมริกา แต่ว่าสมัยก่อนอเมริกาแม้แต่หลักสูตรปริญญาก็ยังเน้นคอร์สเวิร์กเยอะนะคอร์สเวิร์กเยอะวิจัยก็นานแต่ว่าจะไม่ได้ตัวกิจไม่ได้เยอะมากแต่ของแคนาดาคอร์สเวิร์กจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็จะเป็นเน้นวิจัยมาก
0: วิจัย
1: อะไรทำนองนี้ฮะคือไอ้สัดส่วนของเวลาที่ให้กับคอร์สเวิร์กเนี่ยมันจะไม่เท่ากันของอเมริกาดูจะเยอะกว่าถ้าสมัยก่อนนะครับแต่ว่าแน่นอนความลึกของงานก็คงไม่ต่างกันนะงั้นไอ้วิจัยมันคือว่ามันไปได้เรื่อยๆจนกว่าเจอทั่วไปก็จนกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาจะพอใจอ่ะพูดง่ายๆอาจารย์ที่ปรึกษาพอใจว่าจบได้ก็
0: จบจบ
1: แต่ถ้ายังไม่พอใจก็ไม่จบเลยใ
2: ครใช้เวลากี่ปีคะปริญญาเอก
1: 4ปีครึ่งฮะ
0: โอ้
2: เลยนะ
0: นานกว่าปริญญาโทอีกนะ
1: อาจารย์กว่าแน่นอนอยู่แล้วนานกว่า
0: แล้วได้ทำงานบางส่วนไหมที่แคนาดา
1: ไม่ได้ทำจริงๆก็เป็น TA ถ้าพูดถึงทำ ทำก็คือหมายถึงว่าไปเป็น RATA เงี้ยคือจริงๆเนี่ยไอ้งานที่เราทำก็เรียกงานจริงๆแล้วเป็น RA นะเป็น Research Assistant ไอ้ Research Assistant ไอ้ Research ที่เรา Assist ก็คือ Thesis เรานั่นแหละเพราะจริงๆมันก็คือทำงานวิจัยของเราเนี่ยรับเงินเพราะว่าเหมือนกับว่าอาจารย์

0: ขาก็ไปได้ทุนมาเพื่อที่ทำตอบโจทย์วิจัยแล้วก็เอาเงินนั้นมาจ้างให้เราทำใช่ใช่ใช่
1: สี่ปีครึ่ง
0: สี่ปีครึ่ง
1: พอจบก็ต้องกลับมาที่เคมเทคลายต่อ
0: ใช่
1: แต่ความจริงมันก็ไม่ได้ผูกพันไม่ใช่ว่าเราไปทุน
0: ก็ไม่ได้ผูกพันแต่ว่ามันเป็นการผูกพันทางใจมากผมคิดว่าแล้วก็จริงๆเราชอบงานสอนอยู่แล้วไงเราชอบงานสอนอยู่แล้ว
1: ก็กลับมาสอนต่
0: อก็กลับมาสอนฮะ
1: ทีนี้เปลี่ยนวิชาไหมกลับมาก
0: ลับมาก็เปลี่ยนนิดหน่อยนะเปลี่ยนนิดหน่อยก็จริงๆแล้วก็แน่นอนเราทำเรื่อง process simulation นะแล้วก็ตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครทำเรื่อง simulation ฮะนั่นก็มาถึงก็คุยกันไปคุยกันมาก็ไปแย่งวิชาอาจารย์เรือสวงมาสอน
1: มา
0: คือ process control
1: process control
0: เพราะบางทีเดิมๆเนี่ยอาจารย์เรือสวงท่านยังเป็นคนสอนอยู
1: ่
0: process dynamic and control เนี่ยสมัยผมเป็นนิสิตผมก็เรียนอาจารย์เรือสวงนี่แหละ
1: แล้วเราก็ถือโอกาสเอาที่เราเรียนมาใส่เข้าไปในนี
0: ้ใช่ใช่แล้วท่านก็บอกก็ดีแล้วจบมาโดยตรงเลยก็ไปสอนซะก็เปลี่ยนวิชาก็มาเน้นพวกที่เป็นทางด้าน simulation เยอะขึ
1: ้
0: นอะไรแบบนี
1: ้เอาข้อจริงเนี่ยการเรียนการสอนในประเทศไทยกับต่างประเทศมันต่างกันเยอะไหมในวิชาทั้งหมดเนี่ย
0: จริงๆผมคิดว่าโดยเฉพาะยุคก่อนนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ผมคิดว่าแกปของ knowledge พอสมควรนะครับผมตอนที่ผมไปเรียนต่อปริญญาโทรอบแรกนี่โดยเฉพาะเทอมแรกๆนี่ถ้าตัวทฤษฎีไม่ค่อยต่างเพราะเราใช้หนังสือเล่มเดียวกันนะ
1: ส่วนใหญ่เป็นเท็กซ์บุ๊กอันเดียวกัน
0: ใช่แต่ว่า true ไม่เหมือนกันคำว่าทูไม่เหมือนกันหมายความไงหมายความว่า พอไปถึงปุ๊บเนี่ยผมต้องโซลปัญหาเช่นผมไปลงวิชา separation process เนี่ยผมต้องไปเขียนโปรแกรมเพื่อโซลขอกลั่นเลยนะซึ่งผมไม่เคยเขียนโปรแกรมใหญ่โตขนาดนั้นมาก่อนตอนที่เรียนปริญญาตรีในประเทศไทยเพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: แต่ไปต่างประเทศต้องใช้
0: ต้องเขียนเองเลย เพราะเขาถือว่าเราอยู่พร้อมแล้วนี่คือแกปของ knowledge เครื่องมือหลายๆอย่างอย่าง process simulator เงี้ยมันก็เพิ่งมาที่อเมริกาหมายถึงว่าเพิ่งลงมาที่มหาลัยตอนนั้นเครื่องมหาลัยที่ผมไปมันก็ใช้เครื่องระดับเขาเรียกว่ามินิคอมพิวเตอร์ในการ run process simulation ประเทศไทยยังไม่มียังไม่มีอีก10เป็น10ปีนะกว่าจะมี process simulation
1: เขาอยู่
0: ตามหลังเขาอยู่เพราะฉะนั้นไอ้เรื่อง tool ความ advance ของ knowledge บางอย่างมีแกปหรือไอ้พวก process อันเนี้ย process computer aided design ตอนผมกลับมาที่วิศวะเริ่มติดตั้งเครื่องแล้วไอ้ computer aided design เนี่ยจะหมายถึงว่าตอนที่เราไปนั้นที่นั่นคนก็มีแล้วอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเพราะฉะนั้นมันมีแกปของ tool ที่จะใช้ผมคิดว่านะฮะแต่ไอ้ตัว textbook หรือทฤษฎีเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันหนังสือแล้วก็ใช้เล่มเดียวกัน transport ก็เล่มเดียวกันไอ้ตัว kinetic ก็ Levin Spiel อะไรเงี้ยก็เล่มเดียวกันอะไรเงี้ยแต่ทูหรืออย่างที่เราจะเห็นอย่างเช่น mathematics ก็เห็นชัดเจนว่าตอนนั้นเราจะเริ่มใช้พวก numerical analysis อะไรเข้ามาในการที่จะ formulate ปัญหาแล
1: ้
0: วในขณะที่พวกเรายังคิดโซกันด้วยมือก็ส่วนใหญ่อะไรเงี้ยนั่นมันมีความแตกต่างกันในเชิงของความรู้หรือแกปของความรู้ที่คนที่ไปเรียนก็อาจจะต้องปรับตัวต้อง catch up ให้เร็ว
1: แต่มาถึงวันนี้คิดว่ามัน
0: ผมว่าคิดว่ามันแคบลงใช่ผมคิดว่าแกปตรงนี้แคบลงก็คือหมายถึงเรากับเขาไม่ต่างกันมากแล้วแต่ก็ยังผมก็คิดว่าแต่ถ้างานวิจัยระดับแนวหน้าก็คิดว่ายังต่างนะเพราะผมคิดว่าเครื่องมือเขาก็ยังดีกว่าเราเยอะเพราะฉะนั้นการค้นหาความรู้ใหม่ๆเนี่ยบางทีมันต้องการเครื่องมือที่ sophisticated แต่แน่นอนว่าความคิดก็สำคัญที่สุดนะฮะว่าเรามีความคิดหรือเปล่าด้วยนะแต่ว่าเครื่องมือมันจะช่วยทำให้เราบุกไปข้างหน้าได้มากขึ้นพูดง่าย
1: ๆเอาทีนี้พออยู่เคมเทคก็มันอยู่ภาควิชาเคมีเทคนิคแล้วมันเริ่มทำงานบริหารอะไรตอนไหน
0: คือผมมาเนี่ยอาจารย์เกรียงจนาท่านก็บอกว่าตอนนั้นท่านจะเป็นหัวหน้าภาคเนี่ยอาจารย์พันวัฒน์มาช่วยพี่เป็นเลขาภาควิชาเลย
1: เริ่มจากแม่ไ
0: รก็แต่ที่ภาคก็จะเป็นอย่างนั้นความจริงอาจารย์ทุกคนจะมีโหลดทางด้านบริหารของภาควิชาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนนั้นดูเรื่องนั้นคนนี้เรื่องนี้อะไรเงี้ย
1: คือสอนก็สอนไปแล้วก็ทำงานบริหารด้วย
0: ใช่ใช่ทุกคนจะมีจ็อบอ่ะที่ไม่ใช่งานสอนที่เกี่ยวกับภาควิชาคนนั้นดูวิชาการคนนี้ดูวิจัยคนนี้ดูกิจการนิสิตอะไรเงี้ยแต่ความจริงตอนที่ผมมาเป็นอาจารย์รอบแรกผมก็เข้าไปช่วยมหาลัยแล้วนะคือรอบตอนที่จบปริญญาโทมาเนี่ย
1: ที่พ่อแนะนำให้กลับเข้ามา
0: ใช่ตอนนั้นก็คือหนึ่งก็คือปกติอาจารย์ใหม่ทุกคนไปช่วยงานกิจการนิสิตนะเพราะมันเป็นงาน
1: ของกลาง
0: ของคณะของคณะ
1: เอาของคณะก่อน
0: คณะก่อนเพราะว่าที่คณะนี่ก็อย่างว่ามันจะต้องมีการให้ทุนเด็กและพวกเราก็จะเป็นพวกที่ไปสัมภาษณ
1: ์
0: ทุนนิสิตว่าอยากจนไม่อยากจนหรืออะไรกันอย่างแล้วก็เวลาคณะนิสิตก็จัดกิจกรรมพวกเราก็จะออกไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงหรือไปช่วยดูความเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะฮะนั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง

0: อีกอันนึงที่มหาลัยตอนนั้นเริ่มทำคือเรื่องฐานข้อมูลห้องสมุดแล้วเนื่องจากว่าผมเนี่ยไปตอนที่ผมเรียนปริญญาโทเนี่ยผมก็เทควิชาของคอมพิวเตอร์หลายตัวเนี่ยเพราะเราเจาะสนุกเนี่ยงั้นพอเขาบอกว่าจะทำฐานข้อมูลห้องสมุดนี่เราก็ไปช่วยเขาทำฐานข้อมูลห้องสมุดซึ่งมันก็จะเป็นระบบที่ตอนนั้นห้องสมุดทุกอย่างมันยังอยู่ออฟไลน์หมดไม่มีข้อมูลเลย
1: ไม่มีเชื่อมอะไรกันเลย
0: ไม่มีเชื่อมเลยนั้นเราก็ไปเขาตอนนั้นมหา

0: ของยูเนสโกหรือไงถ้าผมเนี่ยของผู้ UN เนี่ยแต่จะไม่แน่ใจว่ายูเนสโกหรืออะไรเนี่ยเอามาใช้เพื่อที่จะพัฒนาไอ้ฐานข้อมูลในมหาลัยให้มันมีข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือผมก็ไปช่วยท่านอาจารย์วราพันธ์ทำกับอาจารย์สุพิชัยอาจารย์สุรพลเลยเนี่ย 3-4 คนที่เป็นอาจารย์รุ่นใหม่ใกล้ๆกันที่เข้ามาทำฐานข้อมูลให้กับคณะแล้วก็ไอ้จริงๆอันนี้มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นฐานข้อมูลของหอกลางจุฬาด้วยอะไรอย่างนี้นะฮะตัวนั้นนั่นก็คือเป็นงานที่ไม่ใช่งานสอนนะแต่เป็นงานที่เราลงไปลงแรงเพราะเราคิดว่ามันช่วยหนึ่งได้ใช้ความรู้ของเราสองคือเราก็ได้ไปทำสิ่งที่ช่วยทำให้มหาลัยของเราเดินไปข้างหน้าได
1: ้เป็นเลขาภาควิชาอยู่ระยะหนึ่งทีนี้ก็เข้าเป็นระดับคณะเนี่ย
0: ก็เสร็จแล้วก็ อย่างที่บอกผมทำเรื่องคอมพิวเตอร
1: ์
0: งั้นอาจารย์สุพิชัยซึ่งเป็นรุ่นพี่ปีหนึ่งเนี่ยพอดียุคของท่านอาจารย์ศักดาซึ่งท่านเพิ่งเสียไปเนี่ยอาจารย์สุพิชัยท่านอาจารย์ศักดาก็ให้อาจารย์สุพิชัยไปช่วยเป็นรองทางด้านไอทีรองคณบด
1: ีอาจารย์ศักดาเป็นคณบดีตอนนั้น
0: เป็นคณบดีเป็นรองให้ไปเป็นให้อาจารย์สุพิชัยไปช่วยเป็นรองคณบดีด้านไอทีอาจารย์สุพิชัยก็เลยมาดึงไปเป็นหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะเพราะว่าตอนนั้นคณะก็เริ่มจะมีคอมพิวเตอร์เข้ามาอะไรพวกนี้เราก็มาช่วยกันวางระบบจริงๆแล้วผมวางระบบตั้งแต่ที่ภาควิชาละเพราะว่าตอนที่ผมกลับมาเนี่ยผมก็คุยกับอาจารย์กัญจนาอะไรนี้บอกว่าเอ้ยตอนนี้ไอ้ระบบอินเทอร์เน็ตมันเข้ามาเยอะเนี่ยแล้วเนี่ยพวกเราก็น่าจะใช้สิ่งเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการภาควิชาด้วยอะไรเงี้ยฮะเพียงก็เริ่มทำตั้งแต่ที่ภาควิชาก่อนจริงๆแล้วเสร็จแล้วพี่สุพิชัยก็มาดึงไปช่วยที่คณะนั่นก็คือไปเป็นหัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์ของคณะตอนนั้นตอนนั้นพอดีมหาลัยก็เริ่มมีโครงการที่ความร่วมมือที่ญี่ปุ่นมาให้เงินกู
1: ้
0: เพื่อที่ยกระดับมันให้คณะวิทยาศาสตร์กับคณะวิศวะเนี่ยโดยให้คลุกพันให้คนไปเทรนเลยเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือไอทีฮะแล้วเราก็เลยมีโอกาสได้ไปดูงานอย่างเช่นตอนนั้นก็ส่งเราไปดูงานที่มหาลัยบิตคอนซินไปดูศูนย์คอมพิวเตอร์ของมหาลัยบิตคอนซินอะไรก็เนี่ยไปดูว่าเขาทำอะไรกันโอ้เราก็เห็นแล้วก็ตื่นตาตื่นใจมากเลยเพราะว่า มันมีหลายอย่างที่มันแอดวานซ์มากๆทั้งในแง่ของการเรียนการสอนและในแง่ของการนำมาใช้ประโยชน์ซึ่งตอนนั้นในยุคปี2540กว่าเนี่ยตอนนั้นฝรั่งมันเอาข้อมูลเกี่ยวกับเมืองทั้งเมืองเนี่ยลงไปอยู่ในคอมพิวเตอร์เรียบร้อย
1: เ
0: รามันจะสามารถดูได้เลยว่าเมืองของมันตรงนั้นทุกอยู่ใกล้เมืองชิคาโกแต่ผมยังไม่มองตึกที่มันเห็นทะลุลงไปถึงว่าท่อไฟฟ้าท่อน้ำ
1: เดี๋ยวท่านเลยนะมันก็คือไอ้ Google ที่เราพูดถึงใช่ป่ะ
0: อ๋อไม่พี่นี่มันเป็นรายละเอียดของแมปคือปกติฝรั่งมันเก็บข้อมูลดีใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นมันก็ถอดข้อมูลจากที่เป็นพิมพ์เขียวมาอยู่ในคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาถ้าพี่อยากจะรู้ตึกสมมติตึกนี้มีปัญหาเนี่ยถ้าอยู่ในต่างประเทศจะรู้ทันทีเลยว่าห้องนี้อยู่ตรงไหนมีทางเข้าอะไรยังไง
1: ของเรายังไม่ได้พี่ติ๋มนะฮะไฟไหม้ทีคนที่มาช่วยดับเพลิงยังไม่รู้เลยตรงไหน
0: ใช่ข้อมูลพวกนี้เขาดีมากเขาทำแล้วเขาเริ่มโชว์ภาพให้เห็นว่ามองเป็นสามมิติก็ได้นะตอนนั้นคือพวกนี้ก็อย่างว่ามันมีเงินด้วยแต่มันมีความคิดมากกว่าเงินก็คือมีความคิดด้วยแล้วก็มีคนที่จะลงไปทำงานจริงจริงจังคือเราก็จะเริ่มเห็นพูดถึงว่าข้อมูลถ้าจะพูดถึงเรื่องข้อมูลแล้วก็พูดกันมาเยอะนะว่าข้อมูลสำคัญแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วพวกเรายังให้ความสำคัญกับข้อมูลน้อยมากในความรู้สึกผมนะยังให้ความสำคัญกับข้อมูลน้อยมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราบริหารจัดการแต่ตอนหลังก็ดีขึ้นนะฮะถ้าเราดูประเทศไทยวันนี้เราก็จะเริ่มรีพีทแล้วนะมาระดับน้ำเท่านั้นเท่านี้เทียบกับเมื่อปีนั้นปีนี้อะไรพวกนี้ คำถามพวกนี้มันผมเคยถามตัวผมเองนะมันสมัยเด็กมันเก็บข้อมูลนักบาสเกตบอลชุดเท่านั้นเท่านี้ไปทำอะไร
1: มันละเอียดมากนะฝรั่งอะ
2: แต่สมัยนี้ก็ถือว่า data is the king
1: ก็ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: เพราะจะทำการตลาดอะไรก็แล้วแต่มันต้องมีข้อมูล
0: ใช่แต่นั่นก็เพราะว่า จริงๆแล้วคือฝรั่งเนี่ยเขาเก็บข้อมูลพวกนี้มาตั้งแต่เมื่อยาวนานแล้วแล้วเขาก็ใช้มันจริงๆคือเอามาประมวลหามาประมวลข้อมูลของเราเนี่ยมันยังมีมากขึ้นแต่ก็ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แล้วก็ไม่ค่อยได้อินทิเกรตเพราะมันจะเกิดประโยชน์มากถ้าเราสามารถจะเรียกว่า บูรณาการร่วมกันทั้งหมดเราจะเห็นภาพอะไรชัดเจนขึ้นแต่ของเราเนี่ยมันก็ยังขาดเป็นช่วงเพราะว่าแม้แต่องค์กรเดียวกันบางทีข้อมูลก็ยังไม่ค่อยแชร์กันเลยอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เราสามารถจะจัดการอะไรได้ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์แต่นี่ก็ประเด็นก็จะบอกว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องนึงที่เรากำลังพูดถึงว่าเราจะเข้ามาอยู่ยุคดิจิทัลจริงๆแล้วเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่วิธีคิดเราต้องเป็นดิจิตอลก่อนฮาร์ดแวร์นะผมคิดว่าฮาร์ดแวร์เป็นเรื่องทีหลังเลยวิธีคิดของเราคือข้อมูลเราให้

0: สำคัญมันขนาดไหนเราเก็บมันในเรื่องที่เราคิดว่าจะต้องเก็บมากน้อยแค่ไหนแล้ว
1: ได้ใช้
0: แล้วเอามาประมวลผลมาเรียนรู้จากมันได้แค่ไหนอะไรพวกนี้ฮะเป็นเรื่องสำคัญมาก
1: ๆทีนี้เราเข้าไปสู่ระดับคณะและในการงานพวกนี้มันมีเดินต่อถึงทางต่อไปถึงระดับมหาวิทยาล
0: ัยอันนี้ก็ตอนนี้ก็จริงๆแล้วเกิดขึ้นเพราะว่าขอโทษฮะคือมันก็มีการสัมมนาระดับมหาลัยเนาะสัมมนาเรื่องหลักสูตรนี่แหละสัมมนาเรื่องหลักสูตรผมเองก็อาจารย์ใหม่ๆก็ส่งอาจารย์ใหม่ๆเข้าไปฟังไปให้ความเห็นอะไรพวกเนี้ยนะฮะก็ผมก็ไปร่วมประชุมตอนนั้นของมหาวิทยาลัยแล้วก็วันดีคืนดีคุณหญิงกัลยาติงสภัทรเนี่ยท่านเป็นคณบดีอักษรศาสตร์ตอนนั้นเนาะฮะท่านก็มาชวนผมมาบอกว่าอาจารย์ไปช่วยพี่หน่อยพี่อยากให้อาจารย์มาช่วยเรื่องประกันคุณภาพ
1: เ
0: พราะตอนนั้นท่านกำลังจะไปเป็นคณบดีมณฑลวิทยาลัยผมก็สนใจเรื่องประกันคุณภาพอยู่แล้วผมก็บอกก็ได้ครับอาจารย์ชายมาชวนก็ยินดีอยู่แล้วแต่ว่าถามว่าท่านรู้จักเราได้ไง ก็ท่านรู้จักเราตอนที่การประชุมไอ้เรื่องสัมมนาเรื่องหลักสูตรของมหาวิทยาลัยแล้วเราก็คงพูดอะไรบางอย่างซึ่งอาจจะเข้าตาท่านแล้วมั้งนะฮะอะไรทำนองนั้นอ่ะท่านก็เลยมาชวนเราตอนนั้นให้ไปเป็นรองคณบดีที่บัณฑิตวิทยาลัยนั้นก็เป็นการก้าวเข้าไปสู
1: ่แต่ก็ยังสอนอยู่ที่คอนเทคเหมือนเดิม
0: ยังสอนคืองานสอนเนี่ยผมไม่เคยทิ้งเนี่ยแม้แต่ว่าผมเป็นผู้บริหารก็เพียงแต่ว่าไอ้จำนวนชั่วโมงสอนก็อาจจะน้อยลงหน่อยลดลงหน่อยถ้าตอนที่เราไม่ได้บริหารอะไรเราก็จะสอนเต็มที่แล้วไม่เคยปฏิเสธเรื่องสอนเพราะว่าเป็นสิ่งที่ชอบเป็นสิ่งที่ชอบอยู่แล้วแต่ว่าพอไปเป็นผู้บริหารเวลามันก็เราก็ต้องรู้ priority อ่ะจริงๆแล้วเราก็ต้องให้เวลาการบริหารมากกว่าการสอนเพราะฉะนั้นการสอนก็จะเหลือเพียงแค่ 70% ไม่ใช่ 70% เค้าเรียกว่าสอนแค่1วิชาแต่ไม่ครบทั้งวิชา 70% ของวิชาปกติเราที่ภาคเนี่ยปกติเราสมัยก่อนเราตกลงกันว่าอย่างน้อยก็คนเรา1วิชาหรือวิชาครึ่งผมมักจะไม่ค่อยโวยวายถ้าเค้าอยากให้ผมสอนวิชาครึ่งหรือ2วิชาถ้าผมไม่ได้มีอะไรจริงๆผมยินดีสอนผมสอนให้เพราะผมไม่เห็นในต่างประเทศผมดูตัวเลขมันอาจารย์คนนึงสอน3วิชาต่อปีนะสามวิชาอาจจะเป็นเทอมนี้สองอีกเทอมหนึ่งหรือจะเป็นวิชาครึ่งวิชาครึ่งเลยพวกนี้ผมก็รู้ว่านี่มันเป็นโหลดปกติที่คนจะต้องทำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครบอกให้ทำก็ยินดีอยู่แล้วจริงๆมันแล้วตอนกลับมาใหม่ๆเนี่ยเราไม่ได้แค่สอนที่จุฬาพอดีมีอาจารย์วิโรจน์ซึ่งท่านอยู่ที่บุรพาเนี่ยมหาลัยบุรพาเพิ่งตั้งคณะวิศวะตั้งภาควิชาวิศวกรรมเคมีอาจารย์วิโรจน์ก็บอกพี่ไปช่วยผมสอนหน่อยอย่างเงี้ยผมก็อ่ะโอเคแล้วก็ผมก็จะขับรถไปสอนที่บุรพาวันเสาร์ไปวันเสาร์สอนทั้งวันตั้งแต่เช้ายันเย็นอะไรเงี้ยก็สอนเพราะเราคือว่าเราไปคนเดียวคุ้มกว่าให้นักศึกษาเข้ามาเพราะนักศึกษามากันหลายคนอะไรเงี้ยมันเปลืองทั้งค่ารถค่าอะไรทุกอย่างหมดก็สอนอยู่ประมาณสัก3ปีที่บุรพาตอนนั้นนอกจากนั้นก็จริงๆก็ตอนนั้นอาจารย์สมชายท่านเพิ่งบริหารวิทยาลัยปิโตรเลียมแล้ววิทยาลัยปิโตรเลียมก็เพิ่งเริ่มแล้วก็ไปช่วยอาจารย์สมชายเป็นเรียกว่าเป็น TA ให้กับพวกอาจารย์ฝรั่งที่มาสอนนั่นแหละให้กับที่วิทยาลัยปิโตรเลียมด้วยอะไรเนี่ยงานสอนนี่ก็จะมีหลายเรื่องที่ทำนอกจากที่ภาคแล้วก็ที่สถาบันอื่นบ้าง
1: ไปอยู่บัณฑิตวิทยาลัยจนกระทั่งเป็นคณบดีเป็นคณะทีนี้พอเข้างานของอธิการบดีทางนี้ทำไง
0: จริงๆก็ท่านอาจารย์พิรมเป็นคนโทรมาบอกว่าอาจารย์มาช่วยพี่หน่อยเรื่องเห็นอาจารย์ช่วยเรื่องกรอบอัตรากำลัง
1: อาจารย์พิรมที่ว่าก็คือหมอพิรมเนี่ยนะ
0: ใช่ใช่ท่านอธิการตอนในยุคนั้นคือ จริงๆท่านอาจารย์พิรมก็เป็นคนหนึ่งที่สรรหาผมไปเป็นคณะบดีบัณฑิตเพราะว่าท่านก็คงกล่าวว่าหนึ่งก็ไปช่วยเรื่องของบัณฑิตเรื่องศึกษาแล้วก็พอตอนสมัยที่สองของท่านเนี่ยท่านก็บอกอาจารย์มาช่วยเรื่องบุคคลหน่อยก็แล้วกันเพราะอาจารย์เคยช่วยงานท่านอาจารย์คือตอนนั้นผมตอนที่ผมเป็นรองของบัณฑิตเนี่ยก็ช่วยท่านอาจารย์สุชาดาท่านอธิการ
1: อันนี้ก็อธิการคน
0: อีกท่านหนึ่งก็คือไปช่วยลงแรงอ่ะในเรื่องเพราะตอนนั้นเรากำลังทำเรื่องภาระงานของอาจารย์เรื่องกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยแล้วมันจะต้องลงข้อมูลใช้ Excel ซึ่งผมก็จะถนัดเรื่องพวกนี้วิธีคิดอะไรพวกนี้ก็เลยท่านก็เห็นว่าเคยไปช่วยทำงานเรื่องเกี่ยวกับไอ้เรื่องกรอบอัตรากำลังของคนในมหาลัยอะไรเงี้ยอาจารย์พิรมก็เลยบอกถ้างั้นอาจารย์บรรพตมาช่วยพี่เรื่องกรอบอัตรากำลังเพราะว่าเราคงจะต้องมาเพราะเราเพิ่งออกนอกระบบเราคงต้องมาดูเรื่องนี้กันพอสมควรก็เลยอันนั้นก็

0: ก็เป็นโอกาสอีกงานหนึ่งที่ที่ได้ดำขึ้นมาทำงานของมหาวิทยาลัย
1: ก็คือไปเป็นรองอธิการบดี
0: ครับ
1: ฝ่ายบุคคลใช่
0: ไหมจริงๆก็สองเรื่องที่ท่านฝากไว้ก็มีเรื่องบุคคลกับเรื่อง
1: ไอทีที่เราถนัดอีก
0: ใช่ใช่ก็จริงๆก็ตอนหลังๆก็ถนัดน้อยลงนะเพราะว่ามันไปเร็วมากเพราะเราไม่ได้อยู่ในฟิลนั้นโดยตรงแต่ว่าเนื่องจากว่าข้อดีของการที่เราเริ่มเข้าไปอยู่ตอนที่มันฟิลมันเพิ่งเริ่มเราก็จะเห็นพื้นฐานของมันนั้นอะไรที่ต่อจากพื้นฐานถ้าพื้นฐานเราพอเข้าใจเนี่ยไอการขึ้นไปข้างบนมันก็ไม่ได้ยากมากเราอาจจะไม่รู้เทคนิคลึกๆแต่เขาคุยกับเรารู้เรื่องเราเข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วต้องการอะไรฮะ
1: ทีนี้ที่คนสนใจอย่างนึงคือคนแปลกใจที่บอกมหาวิทยาลัยออกนอกระบบเนี่ย
0: ฮะ
1: จุฬามันก็ออกนอกระบบเหมือนกันใช่ไหม
0: ฮะใช่
1: คำว่าออกนอกระบบมันคืออะไรฮะ
0: คือจริงๆการออกนอกระบบก็คือไม่ได้ใช้ระบบราชการมาบริหารมหาวิทยาลัยเท่านั้นเองก็เพียงแค่นั้นคือมหาลัยมีสิทธิ์ที่จะสร้างกลไกหรือระบบในการบริหารตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการในอดีตที
1: ่แต่ก็จะเป็นราชการอยู่
0: จะเรียกว่าในกำกับมากกว่า แต่ว่าในที่สุดมันก็ยังราชการนะผมรู้สึกว่าในที่สุดก็ยังราชการนั่นแหละ แต่หมายถึงว่าเขาใช้คำว่าในกำกับเพราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่มันจะแตกต่างกันเรื่องนึงเนี่ยชัดๆก็คือเรื่องบุคคลนี่แหละเรื่องกรอบอัตราเงินเดือนเนี่ยเราจะเป็นคนคิดระบบจ่ายเงินเดือนของเราเองแต่
1: แน่นอนว่าทุกมหาวิทยาลัยก็จะคนละ
0: คนละเ
1: รทได้
0: แต่เงินก็ยังได้รับสนับสนุนมาจากรัฐบาล
1: ยังใช้เงินรัฐบาลงบประมาณอยู่เหมือนเดิม
0: ใช่ๆแต่ก็จะมีเงินตัวเองเสริมด้วยแต่หมายถึงว่าส่วนนึงก็ยังจะมาจาก
1: ก็หารายได้ได้ด้วย
0: ได้หารายได้เนี่ย
1: โดยไม่ต้องนำส่งเข้างบประมาณถูกมั
0: ้ยไม่ต้องแต่เขาก็มีคนมาตรวจตามปกติเนี่ยเขาต้องมาดูว่าจริงๆแล้วงบที่มายังไงใช้ถูกต้องไหมอะไรพวกนี้แล้วแต่มันมีวิธีแต่แนวคิดทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วก็คือว่าต้องการให้มันหลุดพ้นจากกรอบของการบริหารแบบราชการเพราะจริงๆแล้วถ้าเราพูดถึงมหาลัยเนี่ยโดยเฉพาะถ้าเราพูดถึงงานวิจัยนะงานวิจัยบางทีเราไม่สามารถจะวางแผน1ปีล่วงหน้าได้นะคือวันนี้เวลาเราจะซื้อของในอดีตเนี่ยมันทุกอย่างมันต้องส่งแผนซื้อของ1ปีล่วงหน้า มันเหมาะสำหรับงานประจำงานประจำเนี่ยเรารู้ไว้ของพวกนี้มันจะหมดอายุอะไรแต่ถ้าเป็นงานที่เป็นงานท้าทายมันไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: ใช่ไหมเพราะบางทีถ้าเราบอกว่างานนี้เป็นงานสำคัญแล้วเราต้องทำกันภายในปีสองภายในเดือน2เดือนข้างหน้าจริงๆแล้วด้วยระบบบริหารจัดการที่ดีมันคุณจัดการได้เองเลยถ้าเราต้องการจะซื
1: ้อ
0: หรือจัดการจัดหาอะไรก็แล้วแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็ยังผมคิดว่ายังในความเห็นส่วนตัวนะผมคิดว่าการออกนอกระบบนี้ยังไม่ประสบความสำเร็จผมยังคิดว่ามันยังไม่ได้หลุดจากการเป็นมหาลัยอย่างที่ฝันไว้จริงๆมันก็ยังอยู่ในระบบราชการอาจจะมีความคล่องตัวกว่าเดิมเล็กน้อยแต่ไม่ได้คล่องตัวอย่างที่ตั้งใจ
1: โอเคเดี๋ยวเราจะต้องพักเพื่อฟังข่าวสักครู่นึงนะท่านผู้ฟังเดี๋ยวเรื่องมีเรื่องน่าสนใจที่มาคุยกับนะครับอาจารย์พรโพธิ์เปรียบสมบูรณ์กันต่อช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่หนึ่งครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต

ลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกทม.ตรวจความพร้อมเลือกตั้งเตือนระวังบางพื้นที่จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.ไม่เท่ากันนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมด้านการจัดการเลือกตั้งที่สำนักงานเขตสวนหลวงและสำนักงานเขตบึงกุ่มเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนระหว่างเวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกานายธนิตย้ำให้ทุกสำนักงานเขตเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งกำชับให้ข้าราชการและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นกลางทางการเมืองพร้อมตรวจสอบความพร้อมทุกด้านทั้งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งวัสดุอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและหน่วยปฐมพยาบาลตลอดจนการเตรียมมาตรการรองรับอย่างรัดกุมเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างสุจริตโปร่งใสเรียบร้อยประเด็นสำคัญที่ต้องเฝ้าระวังในการเลือกตั้งครั้งนี้คือจำนวนผู้มีสิทธิ์

0: เลือกตั้งสกและผู้ว่ากทมในบางพื้นที่ไม่เท่ากันทำให้มีความเสี่ยงในการแจกบัตรเลือกตั้งผิดประเภทเจ้าหน้าที่จึงต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและมีการใช้สัญลักษณ์หรือสีแยกประเภทเพื่อป้องกันความผิดพลาดอีกเรื่องที่ประชาชนควรตรวจสอบคือสถานที่เลือกตั้งบางแห่งมีการเปลี่ยนแปลงจากการเลือกตั้งครั้งก่อนเพื่อกระจายความหนาแน่นและอำนวยความสะดวกผู้ใช้สิทธิ์โดยมีการแจ้งข้อมูลและทำเครื่องหมายในเอกสารแจ้งเจ้าบ้านอย่างชัดเจนขณะที่กกต.ขอประชาสัมพันธ์ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่อาจไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่28มิถุนายนสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนและแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งช่วงหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึงวันที่5กรกฎาคมโจชัยวัฒน์เปิดรถแมพร้อยวันแรกสร้างเมืองแคร์คนนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาชนกล่าวในกิจกรรมเมืองแคร์คน Policy Phase แถลงวิสัยทัศน์และรถแมพการทำงานร้อยวันแรกสร้างเมืองที่แคร์คนโดยนำเสนอภารกิจเร่งด่วนที่สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่วันแรกของการทำงานไปจนถึงเป้าหมายภายใน1ปีเพื่อพลิกโฉมกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองอบอุ่นผู้คนลดต้นทุนชีวิตเปิดโอกาสประชาชนตั้งตัวได้และเข้าถึงบริการสาธารณะที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมซึ่งแบ่งเป็น4เป้าหมายหลักคือเลี้ยงครอบครัวง่ายใช้ชีวิตง่ายค้าขายง่ายและเดินทางง่ายภารกิจเร่งด่วนตั้งแต่วันแรกประกอบด้วยการทำหนังสือถึงสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อขอเพิ่มโควต้าการดูแลผู้ถือสิทธิ์บัตรทองในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร 800,000 คนเป็น1ล้านคนพร้อมเริ่มการหารือแนวทางแก้ไขปัญหาระบบไปส่งตัวเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้สะดวกขึ้นสัปดาห์แรกจะเพิ่มบริการรถรับส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษาเป็น 150,000 เที่ยวต่อปีจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพที่มีอยู่รวมถึงเปิดเผยระบบ BKK Red Flag AI ร่วมตรวจสอบความเสี่ยงด้านการทุจริตการใช้งบประมาณของกรุงเทพมหานครภายในเดือนแรกจะเร่งแก้ปัญหาผลกระทบจากโรงกำจัดขยะอ่อนนุชที่ส่งกลิ่นรบกวนชุมชนจัดการขยะแบบปิดที่ได้มาตรฐานขณะที่นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อในฐานะหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวถึงการทำงานของพวกเราตั้งแต่สมัยพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนสิ่งสำคัญคือการฝันให้ใหญ่แต่เรายังทำไม่สำเร็จคือการทำให้อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนการเลือกตั้งท้องถิ่นอย่างกรุงเทพมหานครเป็นอีกหนึ่งความฝันใหญ่ของพรรคประชาชนคือการผลักดันการเมืองท้องถิ่นให้ก้าวหน้าผลักดันวาระเมืองและการกระจายอำนาจกระบี่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างโนมินีจับผู้ต้องหาทั้งคนไทยและต่างชาติมีทั้งภูวิลล่าหรูของชาวโปแลนด์บริษัททัวร์ที่นำชื่อผู้เสียชีวิตเป็นเจ้าของกิจการและโรงแรมจัดกิจกรรมเปลือยกายนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: ตำรวจกระบี่เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจพบบริษัทต้องสงสัยใช้โนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวม17บริษัทครอบครองที่ดิน25แปลงมูลค่ารวมกว่า499ล้านบาทพร้อมขออนุมัติหมายจับและหมายค้นหลายจุดทั่วจังหวัดซึ่งผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้31คนแบ่งเป็นคนไทย22คนชาวต่างชาติ9คนโดยพบการใช้โนมินีถือครองที่ดินและดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของกระบี่ในคดีเด่นก็คือการจับกุมเครือข่ายบริษัทพัฒนาภูมิวิลล่าหรูของนักลงทุนชาวโปแลนด์ซึ่งมีทุนจดทะเบียนเพียง4ล้านบาทแต่ถือครองที่ดินมูลค่ากว่า200ล้านบาทโดยพบผู้จัดการใช้คนไทยถือหุ้นแทนเพื่ออำพรางการควบคุมกิจการของชาวต่างชาติอีกคดีที่สำคัญเป็นการทลายเครือข่ายธุรกิจทัวร์และการบันเทิงในจังหวัดกระบี่พบการใช้เอกสารเท็จได้นำชื่อผู้เสียชีวิตมาใช้ในการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอีกหนึ่งคดีคือเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันเข้าตรวจค้นสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะโรงแรมสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติซึ่งมีการโฆษณาและจัดกิจกรรมในรูปแบบเปลือยกายภายในสถานที่พักรวมถึงบริเวณชายหาดส่วนบุคคลและพื้นที่ชายหาดยักษ์โดยวันนี้นายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผบตรนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองตำรวจกว่า200นายลุยตรวจธุรกิจ

0: ต่างด้าวในพื้นที่จังหวัดกระบี่ตรวจเครือข่ายต้องสงสัยนอมินีนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
1: ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนาคุณรายงานค่ะ

0: บทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
5: ออมยุรากรสุนทรญาตนะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
4: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์หกโมงเย็นถึงสองทุ่มเอ็มคอร์ดนิวส์ FM 100.5
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC1804 หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิต
2: ยี่สิบเอ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับครับมาพบกับรายการสีสันชีวิตเพื่อชีวิตที่มีสีสันยังคุยอยู่กับอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.พรพจน์เปี่ยมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะเดี๋ยวอ่านข้อความจากท่านผู้ฟังทางบ้านก่อนนะครับ
3: เริ่มจากทางไลน์นะคะคุณมยุรีก็ส่งสติกเกอร์เข้ามานะคะทักทายคุณโดยเช่นกันคุณวิชาญตะลิ่งชันก็ส่งดอกไม้เข้ามานะครับดอกรักดอกกล้วยไม้สวยงามมาดอกบัวด้วยคุณสุภชัยที่ดินก็ทักทายสวัสดีครับคุณลักขณาคุณเสน่ห์อาจารย์ใหญ่ทำไมเรียกอาจารย์ใหญ่คุณจิวนะคะคุณสุภชัยที่ดินค่ะขอบคุณแล้วก็คุณเสือหวานเจี๊ยบค่ะ
2: ไม่มีกรในวันนี้ครับ
3: ค่ะวันนี้มี

0: ะคะบอกสวัสดีครับพี่สาวแสนสวยสวัสดีครับอาจารย์เสน่ห์เซฮายทูคุณสมประสงค์ให้ปารีสครับ
1: คุณสมประสงค์เข้ามาแล้วฮะ
0: สวัสดีครับศาสตราจารย์ดร.พรพศเป็นดังฝันอันประเสริฐที่เจิดจ้าศิษย์จุฬาอาจารย์คือสารฝันวิศวกรรมย่ำเคมีดีกรีมันสู้บากบันกลั่นปอโทโชว์สองใบทดแทนคุณบุญที่ถิ่นบินสนองดังใจปองผ่องโสภาจุลาให้สิทธิ์เป็นครูอยู่สถาบันอันภูมิใจยังคลั่นไคล้ในคุณค่ามาเพิ่มเติมได้ด็อกเตอร์เบอร์แป้งเจ๋งศักดิ์ศรีศาสตร์เคมีดีกระชับกับแนวเสริมจนผงาดศาสตราจารย์ขานเพิ่มเติมจากแรกเริ่มเดิมฝันฟ่อนพรพศเปี่ยมสมบูรณ์ จากคุณเสือหวานเจี๊ยบสีสันชีวิตเสน่ห์ลัคนา 20 มิถุนายน 2569ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวผมอ่านทางด้าน Facebook บ้างนะครับนะทางคุณสุประชัยมาเป็นคนแรกส่งสติ๊กเกอร์ส่งดอกไม้ไปด้วยคุณสมประสงค์ทักทายมาจากปารีสแล้วนะครับมีคุณเสือนอนไม่หลับเนี่ยนะฮะ คุณสมประสงค์บอกว่าวันนี้33องศานะครับนะฮะยังมีฮีทเวฟด้วยนะโอ้นะคลื่นความร้อนนะครับคุณสมประสงค์ก็บอกว่าก็คอนเฟิร์มว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวชื่ออะไรนะแอนโพจนาธนาคุณอ้าวทำไมเหรอ
0: คนละอันละ
1: อ๋อคนละอันละเนี่ยนะโทษทีเอาคุณศักดินก็สวัสดีมานะครับนะอินสติลเดอะไทยอินสติลออฟเคมิคอลอินจิเนียริ่งแอนด์แอพพลายประยุกต์เคมีประยุกต์ฮะที่ไหนฮะ
2: ที่เช่ของเรา
1: อ๋อโอเคคุณสิทธิชัยก็สวัสดีครับพี่ติ๋มพี่สาวคนเก่งนะฮะ
0: สวัสดีค่ะ
1: คุณคนฟังข่าวก็สวัสดีมานะครับนะแล้วก็บอกว่าติดตามรายการทุกคนทุกท่านครับคุณแดงสุริโยก็สวัสดีมานะคุณบุญมากสวัสดีคุณศศิมาก็นะครับสีสันชีวิตวันเสาร์สวัสดีพี่ลัคนาจันทร์เสน่ห์นะครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: แล้วก็สวัสดีคุณพรพศมาด้วยคุณสมประสงค์ก็บอก Apple True เนี่ยนะ 2E ด้วยนะบอสินสร้างในปี1982แล้วก็ First PC ก็1986ถึง1987คุณสมประสงค์ก็ทันอยู่ในฟิลของ IT เลยฮะ
2: ประมาณนั้นแหละครับ
1: แล้วก็บอก I start my first job IT ใน1986นะฮะโอเคคุณสมประสงค์ก็พูดถึงว่าได้ทำไมโครโปรเซสเซอร์ on the PC ว่า I Intel นะ
2: Intel 8088
1: เนี่ย8085 8088เนี่ยนะแล้วก็อะไรคุณสิทธิยาบอกไปฟังทวิตต่อนะครับนะฮะคุณเกเบรีนี่อาจารย์ตุ๋ยเนี่ยนะบอกรุ่นแรกที่ไปเรียนกับอาจารย์เลยค่ะคุณสมประสงค์บอกว่า energy conservation corresponds to อะไร turbo dynamic side
2: ใช่ใช
1: ่นี่ทางเดียวกันเลยนะคุณสมประสงค์ฮะวันนี้ ask one question เรื่องนี้ฮะเดี๋ยวจะให้อาจารย์พรพศอธิบายนะบอกว่าคุณคิดยังไงถึงไอตัวไอแซมอัลอัลต์แมนใช่ไหม CEO of OpenAI ChatGPT นะ
2: ครับ
1: ตอนนี้มันตอนนี้มันเข้าอยู่ยุคของ AI จริงไหมยังไงฮะ
2: ครับก็จริงๆก็เข้าครับคือจริงๆอย่างนี้มันก็เป็นความท้าทายของมหาวิทยาลัยนะแล้วเราก็คุยกันเยอะว่าจริงๆแล้วเรื่องของการให้คอนเทนต์นิสิตนักศึกษาอาจจะเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องรองนะผมคิดว่าคอนเทนต์วันนี้ใครๆก็หาได้แต่ว่ามหาลัยมันมีหน้าที่ไม่ใช่แค่คอนเทนต์มันเป็นการสร้างสกิลนะฮะงั้นรูปแบบการเรียนการสอนเนี่ยผมก็ยังคุยกับน้องๆที่ภาควิชาว่า laboratory จะสำคัญมากกว่า lecture ในอนาคตแต่ว่า lab เนี่ยมันจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่มีความแม่นยำ
1: คือ
2: เขาทำ lab แล้วต้องเรียนรู้ได้แล้วการทำแลบมันจะได้ทั้งทฤษฎีและได้ทั้งสกิลทางด้านการใช้มือนะเพราะฉะนั้นเรื่องของมหาลัยเนี่ยมันก็จะไม่ใช่เรื่องของการที่โฟกัสที่คอนเทนต์แต่มันจะเป็นการพัฒนาความคิดพัฒนาการใช้ในตัวสกิลต่างๆรวมไปทั้ง people skill ด้วยนะเราเคยคุยมหาลัยในต่างประเทศเหมือนกันว่าการที่

0: คนได้มาพบกันมาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอันนี้จะเป็นคีย์สำคัญหรือบทบาทสำคัญของมหาวิทยาลัยมากกว่าการที่ต้องมานั่งฟังอาจารย์สอนเพราะว่าอาจารย์ไม่ยังเป็นต้องมานั่งเขาไม่ยังต้องมารอฟังอาจารย์สอนแล้ว
1: โอ้เนี่ย
0: เขาสามารถจะดูอะไรทุกอย่างได้ด้วยตัวเขาเองหมดละอยู่ที่เขาอยากจะรู้หรือเปล่าคราวนี้ประเด็นสำคัญวันนี้สำคัญอย่างนึงก็คือเราจะกระตุ้นต่อมอยากรู้ของเขาอย่างไรวันนี้ถ้ามันมีต่อมอยากรู้แล้วทุกอย่างมันง่ายหมดแต่ถ้าต่อมนี้ยังไม่ถูกกระตุ้นขึ้นมาเนี่ยไม่ว่าเราจะเอาอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยได้ประโยชน์เท่าไหร
1: ่
0: คือคนเรียนต้องพร้อมจะเรียนเนี่ยผมคิดว่าอันนั้นเป็นคีย์สำคัญฮะ
1: คุณสมศักดิ์บอกว่าต่อไปโปรเฟสเซอร์พวกศาสตราจารย์นะเพื่ออาจารย์ก็จะเป็นแค่อะไรนะเป็นโค้ช
0: จริงๆวันนี้เราก็ทำหน้าที่เป็นโค้ชอยู่แล้วนะครับคือจริงๆบทบาทมันก็กลายเป็นโค้ชอยู่แล้วว่ามากกว่าการที่มายืนเล่าให้เขาฟัง
2: คุณสมศักดิ์บอก data is the petrol of 21st century in the era of AI ก็เหมือนกับ
1: เป็นเชื้อเพลิง
2: ขับเคลื่อนนะ
0: ถูกต้องครับ
2: ขับเคลื่อนเพราะว่าอย่างที่บอกว่าข้อมูลสำคัญมาก
0: ใช่ครับข้อมูล
1: อ้าวนี่มีคนสงสัยคุณโจมิเตอร์เพิ่งเข้ามาถามว่าอาจารย์เป็นอะไรกับอาจารย์ดร.ปุรชัยเป็นน้องชายครับปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์นะอาจารย์พรพจน์เป็นน้องชายครับคุณวูดดี้ก็ส่งสติ๊กเกอร์ยกนิ้วมาวัชรา
0: วัชราศิษย์อันนี้ลูกศิษย์
1: ใช่ไหม
2: บุรีสกุล
1: พูดถึงการเรียนนะครับอาจารย
2: ์เรียนแพนดีไซน์กับอาจารย์วนอยู่คริสตูนานมากค่ะ
1: คุณอมรก็ส่งสติ๊กเกอร์ปรบมือมานะฮะ
2: ค่ะแล้วมีทาง Facebook ของพี่นะคุณคนฟังข่าวมานะฮะก็สวัสดีพี่ติ๋มอาจารย์เสน่ห์ศาสตราจารย์ดร.พรพศวิศวกรรมเคมีผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการทำงานนักบริหารมหาวิทยาลัยสวัสดีท่านผู้ติดตามรายการทุกท่านด้วยน่ารักนะคะคุณแดงสุริยาก็สวัสดีมาคุณบุญมากคุณ
1: ทักไปแล้วไอ้
2: สสิมาด้วยนะคะแล้วก็
1: อ่านแล้วอ่านแล้วฮะพวกนี
2: ้อ๋อคุณเกศว่าดีล่ะ
1: เกศอาจารย์ตุ๋ยอ่านไปแล้วว่าอ่าน
2: หมดแล้วนะโอเค
1: ทีนี้มาคุยกันต่อนะฮะตะกี้ที่บอกว่ามาช่วยเป็นรองอธิการบดี
0: ครับ
1: จนกระทั่งถึงวาระก็กลับมา
0: ครับ
1: เป็นอาจารย์ต่อ
0: ใช่ใช่
1: จนถึงจุดหนึ่งอาจารย์นี่เกษียณที่เท่าไหร่กันแน่ตัวอาจารย์เนี่ยอายุเกษียณ
0: คือปกติอาจารย์ก็เกษียณ60ฮะแต่ว่าคราวนี้ก็อย่างไอ้นี่ก็อาจจะเป็นความเขาเรียกว่าความคล่องตัวของอะไรที่จริงว่าก็ขึ้นอยู่มหาลัยอยากจะต่ออายุหรือไม่ต่ออายุอย่างที่จุฬาเขาก็ค่อนข้างจะวางกติกาไว้อย่างนึงก็คือว่าถ้าเป็นศาสตราจารย์แล้วภาควิชายังอยากได้ตัวคือสิทธิ์ไม่ใช่อยู่ที่ตัวอาจารย์นะสิทธิ
1: ์ไม่ใช่อัตโนมัติ
0: ไม่อัตโนมัติแล้วสิทธิ์ก็ไม่ได้อยู่ที่อาจารย์สิทธิ์อยู่ที่หน่วยงานว่าต้องการ
1: หรือไม
0: ่ต้องการหรือไม่ถ้ายังต้องการอยู่ก็สามารถต่อได้อีก5ปีสำหรับคนที่อยู่ในตำแหน่งศาสตราจารย
1: ์ต่อ5ปีคือปีต่อปีหรือว่
0: าใหม่5ปีเลย
1: 5รวดเลย
0: แต่ว่าเขามีประเมินทุกปีนะหมายถึงมันก็มีการประเมินทุกอย่างก็ทำเหมือนปกติสมัยที่ว่าไม่ต้องมานั่งต่อสัญญาทีละปีอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: ก็เป็นอาจารย์ต่อ5ปีถูกไหมฮะ
0: ครับใช่ครับ
1: ซึ่งตอนนี้เราก็ทำงานเป็นอาจารย์อย่างเดียวแล้วทีนี้นะ
0: ใช่ใช
1: ่แล้วมีทำงานอย่างอื่นไหมนอกเหนือตอนนี้ในช่วงนี้ฮะ
0: จริงๆก็ไม่มีนะผมเองไม่ค่อยได้ขนขวายหางานอื่นทำเท่าไหร่ก็จริงๆแล้วก็ยังทำงานเป็นอาจารย์ทำงานคำว่าอาจารย์ก็คือเราก็ทำวิจัยนะอย่างหนึ่งที่ตอนหลังเราก็จะใช้เวลากับการสอนหนังสือและการทำวิจัยเป็นหลักก็เราก็จะมีนิสิตบัณฑิตศึกษาเนี่ยมาคุยกับเราบ่อยๆเขาก็เป็นเมืองที่จะ explore ในหลายๆสิ่งรวมทั้งความคิดเขาเองด้วยนะแล้วก็เราก็ช่วยไกด์เขาหรือช่วยกันจริงๆแล้วผมว่าการเรียนบัณฑิตศึกษาเนี่ยมันเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างอาจารย์กับนิสิตนักศึกษานะในการที่เราจะหาคำตอบอะไรบางอย่างที่เรายังไม่รู
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำงานร่วมกับพวกนิสิตบัณฑิตศึกษาส่วนนิสิตปริญญาตรีเราก็สอนไอ้คอนเทนต์ที่มันเป็นคอนเทนต์ที่สแตนดาร์ดนะฮะโดยทั่วไปก็จะเป็นอย่างนั้นก็อาจจะมีช่วยงานสมาคมบางอย่างที่เห็นที่พี่เสน่ห์เห็นทีเช่อะไรเนี้ยนั่นก็คือสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ซึ่งอันนั้นเราก็ถือว่ามันเป็นสมาคมของพวกเราวิศวกรเคมีเราก็อยากจะเห็นมันดีแล้วก็ นั่งช่วยเขาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ช่วยกันได้ก็ช่วยอันนี้ก็ไม่ใช่ผมคนเดียวนะหมายถึงว่ามันมี

0: จารย์จากทั้งประเทศไทยมาช่วยกันขับเคลื่อนมาช่วยกันขับเคลื่อนสมาคมอันนี้เพื่อเราหวังว่าสมาคมนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเป็นชแนลของวิศวกรเคมีของประเทศไทยเลยทำนองนี้ฮะนั่นก็จะเป็นงานแล้วก็นอกจากนั้นก็คงมีงานบางอย่างเช่นในมหาลัยเองก็ยังขอเราไปช่วยบางเรื่องเช่นเป็นกรรมการความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการอะไรเงี้ยนะมันก็จะเป็นงานเล็กๆน้อยๆส่วนใหญ่ครับ
1: นี่คุณอะไรนะคุณกันธพันธ์บอกว่าหลายอย่างที่อาจารย์ทำเป็นเลกาซีมากๆเลยครับ
2: เห็นบอกมีเขียนหนังสือที่
0: อ๋อก็หนังสือเนี่ยก็หนึ่งก็คือมันเป็นส่วนหนึ่งของตำแหน่งวิชาการนะเพราะนั้นก็เขียนหนังสือตอนก็เขียนตอนรอสอเนี่ยเขียนหนังสือเล่มหนึ่งก็คือวิชาที่สอนนั่นแหละเรื่องพาราศาสตร์กระบวนการและการควบคุมนั่นคือปี2544แล้วก็เขียนอีกเล่มหนึ่งคือเมื่อปี2556คือหนังสือที่ว่าด้วยเรื่องพลังงานและความยั่งยืนกระบวนการและความยั่งยืนก็คือตอนนั้นเราก็ประมวลความ
2: เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วด้วยใช่ไหม
0: ประมวลใช่แล้วก็เราก็ประมวลคือจริงๆแล้วพอเราอายุขนาดนั้นเราทำอะไรมาหลายอย่างเราก็จะเริ่มต่อจิ๊กซอได้มากขึ้นเราก็ดึงทั้งความรู้จากสากลความรู้ที่เราเห็นหรือที่ผ่านมาแล้วก็มาร้อยเรียงเป็นหนังสืออันนี้จะไม่เรียกว่าหนังอันแรกเรียกว่าตำรานะคือมันใช้สอนหนังสือแต่อันนี้จะเรียกว่าหนังสืออย่างที่ว่ามันไม่ใช่ใช้สอนหนังสือแต่มันเป็นการร้อยเรียงเรื่องบางเรื่องที่เราคิดว่าเรามีประสบการณ์มีงานวิจัยหรือสนใจมันมาเรียบเรียงให้เป็นเรื่องแล้วก็แน่นอนมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการขอตำแหน่งวิชาการนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นศาสตราจารย์นะฮะนั้นก็แต่ว่าศาสตราจารย์ก็ไม่จำเป็นต้องเขียนหนังสือทุกคนนะแต่ว่ามันก็เป็นชแนลหนึ่งว่านอกจากมีงานวิจัยแล้วมีตำราด้วยมันก็เป็นชแนลหนึ่งในการที่จะเป็นศาสตราจารย
2: ์
0: นะฮะนั้นก็จะเป็นส่วนที่ทำเรียกว่าแต่การเขียนหนังสือมันก็มีข้อดีนะคือหมายถึงว่าเราก็ต้องค้นคว้าเยอะแล้วก็ต้องใช้ภาษาผมคิดว่าคนจำนวนหนึ่งบางทีไปตอนเขียนหนังสือแล้วการเรียบเรียงให้หนังสือมันอ่านแล้วรู้เรื่องมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ
2: ใช่ใช่
0: มันเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่บางครั้งหลายคนมีความรู้แต่พอเวลาเขียนหนังสือแล้วอ่านแล้วยังไม่ค่อย
1: ถ่ายทอดไม่เป็น
0: มันอ่านไม่รู้เรื่องเลยวันนี้มันก็จะมีปัญหาอยู่เหมือนกันแต่ปกติเราก็จะได้ตรงนี้ได้เรื่องของการเขียนหนังสือซึ่งจริงๆหลายคนก็จะเห็นว่าการเรียนวิทยาการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยเขาให้เราเขียนวิทยานิพนธ์เนี่ยไอ้ส่วนหนึ่งนั่นคือการฝึกการสื่อสาร
2: ให้มันไร้รู้ได้เรื่อง
0: ใช่คือเป็นการฝึกการสื่อสารในเชิงมันเรียกว่าอะไรไงในเชิงทางการให้รู้ว่ามันจะต้องมีฟอร์แมตมีที่การเล่าเรื่องเล่ายังไงจะสื่อสารให้คนที่เขาไม่เคยศึกษาเรื่องนี้เลยเข้าใจงานของเราได้ยังไงใช่ไหมครับมันเป็นหนึ่งในเทรนนิ่งอ่ะที่เขาฟอร์มูลเลทขึ้นมาสำหรับคนที่เรียนระดับขั้นสูงเพื่อที่จะการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้งานเหล่านี้มันมีคนเอาไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขึ้นเพราะถ้าเราไม่ได้เขียนก็จะไม่มีคนรู้ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องหนึ่งที่มันเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคนนะงั้นวันนี้บางทีก็คนบางคนก็บอกว่าเขียนแค่เปเปอร์ไม่ต้องเขียนทีสิสได้ไหมอะไรเนี้ยมันก็แล้วแต่นะว่าจะมองเพราะเปเปอร์บางทีคนที่เขียนก็เป็นอาจารย์หรือไม่ใช่ตัวนักศึกษาเขียนเองเลยพวกนี้บางทีมันก็เราคงต้องมองสุดท้ายออบเจกตีฟมันต้องมองว่าการศึกษานี่เราพัฒนาลูกศิษย์เราในเรื่องอะไรบ้างแล้วกิจกรรมที่จะทำให้เขาได้รับการพัฒนามันคืออะไรจริงๆแล้วคำถามเหล่านี้มันมีวิธีคิดของมันอยู่ในนั้นแต่ว่าเพียงแต่ว่าบางทีเราเข้าใจวิธีคิดนั้นหรือเปล่าหรือเราแค่ไปดึงฟอร์แมตที่เขาทำมาทำบ้างแต่ความจริงแล้วมันผมว่ามันมีเหตุผลในทุกๆเรื่องที่ตอนที่เขาฟอร์มูลเลตหลักสูตรนั้นในต่างประเทศว่าทำไมต้องทำไอ้นั่นทำไมต้องเรียนไอ้นี่หรือทำไมต้องมีกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้เนี่ยก็มันเป็นการคิดว่าสุดท้ายในการที่จะเทรนคนหนึ่งคนให้มีความรู้และเป็นนักวิชาการหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ดีกรีนั้นสปอร์ตให้เขาเป็นเนี่ยเขาควรจะต้องผ่านกระบวนการอะไรบ้างนะเพื่อที่จะให้เขาเป็นในสิ่งเหล่านั้นในช่วงเวลาที่เขามาใช้เวลาในมหาวิทยาลัย
2: นี่ก็เกือบจะเกษียณแบบพ้นวาระแล้วใช่ไหมแล้วทีนี้ดูแลตัวเองยังไงแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยต่อไปก็ต้องมาดูแลตัวเอง
0: จริงจริงผมก็ดูแลตัวเองมานานแล้วนะ แต่ว่าไม่ได้เป็นเรียกว่าไม่ได้เป็นเรียกว่ายังไงไม่ได้ดูแลแบบเรียกว่าเป็นระบบสักทีเดียวแต่ถ้าพูดถึงว่าเราดูแลตัวเองเนี่ยเราไม่คล้องแวะกับสิ่งที่มันเป็นโทษเช่นผมไม่ดื่มแอลกอฮอล์ผมไม่สูบบุหรี่เพราะฉะนั้นสองอย่างนี้มันก็จะลดความเสี่ยงหลายๆเรื่องไปแล้วเรื่องการออกกำลังกายพยายามพุชตัวเองแต่จริงๆแล้วส่วนหนึ่งเวลาที่ผมตอนที่ผมอยู่ในมหาลัยเนี่ยตั้งนานแล้วนะทุกครั้งที่ผมไปไหนในจุฬาเนี่ยผมจะเดิน

0: ถ้าผมไม่เร่งจริงๆผมจะเดินไปไม่ว่าผมจะไม่ขับรถ
1: ใช้การเดิน
0: ใช้การเดินเพราะผม
1: นั่นเดินไปเดินมาอยู่ที
0: ่ใช่ๆอย่างสมมติอย่างเราอยู่ที่คณะวิทยาศาสตร์แล้วผมจะต้องไปประชุมที่ศาสินเนี่ยผมก็จะเดินไปเพราะว่าผมคิดว่าระยะทางในมหาลัยทุกแห่งเนี่ยมันเดินได
1: ้
0: มันเดินถึงฮะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์ผมก็จะรู้ว่าเวลาผมชวนลูกศิษย์ไปกินข้าวเนี่ยบอกเคยเดินไปไม่ว่าจะสามย่านหรืออะไรเราเดินไป
2: ถือเป็นการออกกำลังกาย
0: ใช่สามย่านหรือสยามสแควร์เนี่ยเราเดินไปเพราะว่ามันก็เป็นการหนึ่งก็คือใช้ร่างกายเราไปในตัวใช่ไหมฮะมันก็ผนวกคือพยายามผนวกกิจกรรมประจำวันของเราเนี่ยให้เป็นส่วนหนึ่งของการที่ออกกำลังกายไปด้วยในตัวในกิจกรรมประจำวันอะไรแบบนี้ครับงั้นก็นี่ตอนที่เป็นผู้บริหารก็เหมือนกันถึงแม้ว่าผมจะมีรถประจำตำแหน่งเนี่ยปกติแล้วก็จะไม่ได้ถูกใช้เพราะคนรถของผมก็จะนั่งเหงาเลยนะ ไม่ได้ถูกใช้เพราะจุฬามันใกล้มากผมก็เดินไปเกือบทุกแห่งยกเว้นวันนี้มันรีบจริงๆเว้ยแล้วไม่ทันแล้วอะถ้าอย่างนั้นก็อาจจะเอารถแล้วเขาส่งแล้วเขาก็ไปจอดเจออะไรได้
1: แล้วเดี๋ยวเราก็เดินไป
0: ใช่แล้วเดี๋ยวเราก็หรือก็เดินกลับไปที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยงั้นก็พยายามผนวกกิจกรรมหลายๆอย่างที่จะเป็นการที่ทำให้เราได้ใช้ร่างกายของเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหรือการใช้ชีวิตของเรา
1: ก็คือการดูแลตัวเองเดียงดี
0: ใช่ใช่
1: การออกกำลังกาย
0: ใช่โอ้แต่ผมยังสู้น้องชายผมไม่ได้เขาก็ยังมาโชว์ผมเสมอแล้วเขาก็อายุห่างกับผมนิดเดียวนะปีครึ่งเขาบอกผมไม่เขาไม่ต้องกินยาอะไรเลยนะแล้วก็เอาตัวเลขมาโชว์สุขภาพเขาบอกสุขภาพเขา
1: ดีถือว่าเขาดี
0: ใช่
1: โชคดี
0: เขาทำงานเขาเองเขาอยู่ต่างจังหวัดแล้วเขาก็กินมังสวิรัติเขาออกสวนทำงานตอนเช้าที่ไร่ของเขา3ชั่วโมง4ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ก็เรียกว่าเขาเป็นแบบอย่างได้แล้วพูดง่ายๆแต่ผมยังไปไม่ถึงขนาดนั้นเลย
1: อาหารการกินเราก็ดูแลแบบเขาไหมด้วย
0: อาหารการกินเราก็จริงๆเราก็ลดอาหารลงมาเยอะฮะคือหลังๆเนี่ยก็อย่างที่เรารู้ว่าผมเพียงพอคนอายุมากแล้วเรื่องการกินมันก็จะน้อยลงเย็นๆแล้วก็จะทานผักทานอะไรพวกนี้มากกว่าที่ทานแป้ง
2: เลือกสิ่งที่มีประโยชน์
0: ใช่ใช่ใช่ฮะพวกแป้งเราก็ลดลงเนอะอะไรเงี้ยครับมันก็จริงๆแล้วตอนที่น้ำหนักเยอะที่สุดคือตอนเป็นผู้บริหารเนี่ยเพราะว่ามันประชุมก็กินอะไรอย่างเงี้ย
2: แล้วก็นั่งตลอด
0: อะไรเงี้ยพอตอนหลังเราก็กินน้อยลงอะไรเงี้ยเดินมากขึ้นอะไรเงี้ย
1: บอกว่าเราโฟกัสเรื่องความปลอดภัยในชีวิต
0: คือเซฟตี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งนะผมคิดว่าแต่ว่ามันเราพยายามที่จะต้องดูแลตัวเองแล้วก็เราก็พยายามจะอยากเอาวัฒนธรรมเรื่องความปลอดภัยเข้าไปอยู่ในองค์กรหรือในส่วนงานของเราแต่ว่าจริงๆแล้วการตระหนักในสิ่งเหล่านี้ก็ยังไม่มากนะผมรู้สึกแต่ว่าถ้าพวกเราเนี่ยแต่ตอนนี้พอไอ้โควิดก็ทำให้หลายอย่างเปลี่ยนไปนะสมัยก่อนเราเดินขึ้นลงบันไดนี่เราจะต้องจับราวเสม
1: อ
0: เพราะนั่นเป็นตัวที่ช่วยยึดให้ตัวเราไม่ถ้าเราพลาดเราสะดุดอะไรเนี่ยมันจะดึงเราไว้ถูกไหมฮะเราจะไม่ล้มแต่พอมีโควิดตอนหลังทุกคนก
1: ็
0: จะไม่สัมผัสเรื่องการสัมผัส
1: อะไร
0: เ
1: นี่ย
0: ซึ่งมันก็ทำให้ชีวิตเรามีความเสี่ยงมากขึ้นเลยแต่ว่าแน่นอนเราก็พยายามผนวกวิธีคิดเหล่านี้เข้ามากับการใช้ชีวิตของเราว่าโดยเฉพาะเราอายุเยอะแล้วเนี่ยหลายเรื่องเนี่ยมันจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมฮะไอ้สิ่งที่เราเคยล้มแล้วไม่เป็นอะไรเนี่ยพออายุมากมันล้ม
1: ไม่ได
2: ้มันไม่ได้
0: แล้วมันเป็นอะไรเนี่ยเพราะตรงนี้ก็ทุกครั้งที่จะทำอะไรที่จะมีความเสี่ยงหรือมันจะปีนขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟเงี้ยเราก็ต้องเช็คแล้วให้บันไดเราเฟิร์มหรือยังทุกอย่างใช่ไหมฮะเพราะเราไปพลาดทำไม่ดีมันล้มลงมาเราก็เรื่องเล็กก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะอายุเยอะเลยเนี่ย
2: นั่
0: นก็ฮะนั่นก็จะต้องเรียกว่าต้องเตือนตัวเองบ่อยขึ้นเพราะบางทีผมเองก็เป็นคนทำอะไรเร็วนะคือเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ระวังนะพูดง่ายๆงั้นหลายครั้งบางทีมันก็สะดุดแล้วแต่ว่าหลังๆเราก็จะต้องบอกเฮ้ยไม่เหมือนเดิมเลยนะครับจะทำแบบนั้นซะไม่ได้นะเพราะว่าเจ็บตัวคราวนี้เจ็บแรงกว่าเดิมนะอะไรเงี้ยฮะงั้นก็พยายามผนวกวิธีคิดอันนี้เข้าไปในการทำอะไรของเราทุกๆครั้งที่เราทำ
1: ยังมีความตั้งใจอยากจะทำอะไรไหมจากนั้นอยากจะทำ
0: คือจริงๆทุกอย่างก็คงทำไปเรื่อยๆนะแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ใช่งานประจำแล้วเราก็ยังคิดว่าส่วนหนึ่งที่เราควรจะทำก็คืออะไรที่ทำประโยชน์ให้กับสังคมได้ให้กับภาควิชาได้ให้กับจุฬาลงกรณ์มหาลัยได้ก็ยังถ้าเขามาขอแล้วมันไม่เหลือกว่าบ่ากว่าแรงแล้วก็มันยังอยู่ในขีดความสามารถที่เราทำได้เราก็จะทำให้ฮะเพียงแต่ว่าวันนี้เนี่ยหลายเรื่องก็ต้องยอมรับนะผมว่าโลกมันเปลี่ยนเร็วยิ่งยังพูดว่าตอนที่ผมเป็นอาจารย์ใหม่ๆเนี่ยผมเป็นคนเซตอัพทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ให้กับภาควิชาเน
1: ี่ย

0: ไม่ใช่เลย
1: วันนี้หลายเรื่องต้องถามลูกศิษย์หมดแล้วว่าเฮ้ยตรงมันทำไงวะ
2: อัปเดตอัปเดตตลอด
1: คือมันเปลี่ยนแล้วเราก็ตามไม่ทันแล้วมันเป็นไปอย่างนั้นเองเพราะว่าหลายอย่างมันเหมือนว่าลอจิกบางอย่างมันไม่สอดคล้องกับวิธีคิดของเราไอการเซตอัพของมันแม้แต่ไอคอมพิวเตอร์บนรถยนต์ของผมบางอันผมบอกเฮ้ยทำไมมันไม่ตรงกับลอจิกที่เราคิดว่ามันควรจะวิ่งผ่านนั้นขั้นตอนนี้ขั้นตอนนี้แล้วมันควรจะเปิดได้นั่นได้ทำไมมันไม่ใช่อะไรเงี้ยมันก็เลยไม่รู้ว่าดีไซน์ใหม่ของปัจจุบันกับวิธีคิดของเราแบบเดิมมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าเพราะงั้นก็อย่างนึงที่ระวังมากก็คือว่าไม่พยายามที่จะเอาความคิดตัวเองเข้าไปใส่ในหลายๆเรื่องเพราะมันอาจจะไม่ใช่เวลาของเราที่เราต้องระวังเพราะผมคิดว่าคนอายุมากจำนวนหนึ่งบางทีพลาดว่าสิ่งที่ฉันเคยทำแต่นั่นมันณวันนั้นไม่ใช่ณวันนี้วันนี้เราก็ต้องถือว่าคนที่เขานั่งอยู่ตรงนี้เขาควรจะรู้ดีกว่าเราแต่ว่าถ้าเราเห็นอะไรที่มันมีอะไรเราก็อาจจะบอกเขาแต่เขาต้องเป็นคนไป make decision อะเป็นคนตัดสินใจว่ามันใช่หรือไม่ใช่แต่เราก็อาจจะให้ความเห็นในฐานะที่มีประสบการณ์หรือเคยผ่านอะไรบางอย่างที่เราคิดว่าอาจจะมีประโยชน์แต่การตัดสินใจหรือการจะไปใช้ก็ต้องเป็นเรื่องของเขาแม้แต่ลูกศิษย์เราก็จะพูดอย่างนั้นเสมอว่าสิ่งที่เป็นประสบการณ์ของผมเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะกับพวกคุณก็ได้เพราะว่าโลกมันไม่ใช่โลกใบเดิมฮะหลายๆอย่างมันใช้ได้นะเวลานั้นแต่อาจจะใช้ไม่ได้นะเวลานี้ก็ได้ใช่ไหมฮะงั้นก็แต่ก็ยังบอกว่าเราการอะไรที่เรายังมีชีวิตอยู่แล้วควรทำประโยชน์ในความรู้สึกผมนะผมคิดว่าเราก็ควรทำประโยชน์อะไรที่ทำได้ก็ทำฮะ
0: โอเคแล้วก็ท่านผู้ฟังนี่คุยกับอาจารย์จริงๆนะคุยกับอาจารย์แล้วก็นักบริหารด้วยเราก็จะเห็นว่านี่แหละครับคือภาพของความเป็นจริงในแง่ของการทำงานนะในสาย
2: ผู้ที่จะประสบความสำเร็จ
0: เนี่ยมันก็ต้องมีหลักการของการทำงานนะแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจขณะเดียวกันเนี่ยท่านผู้ฟังทุกอย่างมันมีความเปลี่ยนแปลงนะเพราะการศึกษาสมัยนู้นกับสมัยนี้ก็ต่างกันนะนะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดชัดเจนนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณอย่างยิ่งนะครับสำหรับศาสตราจารย์ดร.พรพจน์เปี่ยมสมบูรณ์ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณครับพี่ครับ
0: เอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะครับนะเรื่องประเด็นที่ผมจะทอล์กสารพันซากสีสันชีวิตวันนี้ก็อย่างที่บอกกับท่านผู้ฟังไปแล้วนะครับว่าวันนี้ผมจะถือโอกาสนี้นะครับเราอยู่ในช่วงของนะการถวายความอาลัยนะครับต่อการจากไปการสิ้นพระชนของพลเอกสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับนเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดานะครับหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหรือบางคนก็จะเรียกว่าพระองค์ภาในชื่อดั้งเดิมเนี่ยนะฮะคือวันนี้ก็จะถือโอกาสพูดถึงพระประวัติของพระองค์พาแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าฟ้านักกฎหมายและเป็นสิ่งที่พระสงฆ์นิกรไทยก็เทิดทูนนะครับคือถ้าเราเรียกกันอย่างชื่อที่เราติดปากกันเนี่ยว่าพระองค์พาเนี่ยนะท่านเองก็เป็นนักกฎหมายที่เป็นผู้ที่มีเปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและก็พัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยโดยตรงเลยนะฮะซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็จะมาศึกษาดูนะครับว่าท่านเรียนอะไรท่านตั้งใจอย่างไรเนี่ยนะครับในแง่ของการศึกษาเนี่ยนะครับท่านจบนิติศาสตร์นะก็จะเห็นว่าก็ถือว่าถ้าจะเทียบกันแล้วเนี่ยนะครับแต่ละพระองค์ท่านเนี่ยนะครับอย่างเช่นสมเด็จพระเทพนี่ท่านจบอักษรศาสตร์ใช่ไหมจบอักษรศาสตร์จบที่จุฬาใช่ไหมครับส่วนเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์นี่จบเกษตรศาสตร์นะแต่ปรากฏว่าพระองค์พานี่จบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยมันก็มีความหลากหลายในเชิงมหาวิทยาลัยดีนะครับแล้วจบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็เหมาะเพราะว่าท่านทรงศึกษาทางด้านนิติศาสตร์ก็คือได้กฎหมายเลยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับนะฮะเป็นก็ต้องถือว่าเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตนะครับจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็ท่านก็ทรงต่อปริญญาโทนะแล้วก็ปริญญาเอกนะทางด้านนิติศาสตร์มหาบัณฑิตกับนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาพิติมหาวิทยาลัยคอร์เนลนี้มีชื่อเสียงมาก
2: ใช่ไม่ใช่ง่าย
0: ไม่ใช่ง่ายนะฮะแล้วก็แต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ยนะจะมีคนที่จบคอร์เนลนะที่เรามาจะสัมภาษณ์พวกนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็อาจจะมาคุยเรื่องนี้ให้เห็นภาพของมหาวิทยาลัยคอร์เนลมากขึ้นเพราะว่าพรุ่งนี้จบคอร์เนลเลยนะคนที่เราจะเชิญมาสัมภาษณ์เนี่ยนะแต่ในเชิงคอร์เนลเนี่ยท่านก็เก่งตรงนี้เพราะว่าก็เป็นต้นแบบเพราะว่า

0: คนที่เป็นมือกฎหมายเนี่ยถ้ามีโอกาสได้จบคอแนลนี้ก็ถือว่าได้รับการยอมรับนะถือว่าเก่งทีเดียวแต่มหาวิทยาลัยคอแนลไม่ได้สอนทางด้านกฎหมายอย่างเดียวนะดังอยู่หลายเรื่องทีเดียวที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราก็จะมาคุยกันนะครับ
1: ค่ะ
0: นะแล้วท่านเองก็ทรงได้รับเกียรตินิยมระดับ2นะครับนะได้ในระดับปริญญาตรีเนี่ยนะจากสาขาวิชารัฐศาสตร์นะครับจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยเพราะว่ามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่ไม่ต้องไปเรียนในห้องเรียนนะฮะก็เรียกว่าเรียนทางไกลได้นะครับอันนี้ท่านก็จบทางด้านรัฐศาสตร์ด้วยนะครับนะแล้วนอกจากนั้นท่านยังได้รับเกียรตินิยมอันดับ1ในฐานะเนติบัณฑิตไทยนะครับก็ท่านมาจากสายกฎหมายจริงนะฮะในเนติบัณฑิตสภาในปีการศึกษา2547นะครับนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่น่าสนใจสำหรับพระองค์ท่านนะครับนะครับก็บอกว่าพระนามของท่านเองเนี่ยนะคือจะบอกว่าพัชระนี่ก็มาจากคำว่าเพชรนั่นเองนะส่วนกิตติก็หมายถึงคำสรรเสริญนะครับส่วนอาภาก็หมายถึงความสว่างเพราะฉะนั้นเราก็จะเรียกท่านว่าตอนนี้ก็จะเรียกว่าเจ้าฟ้าพัชระกิตติยาภาถูกไหมฮะ
1: สั้น
0: ๆนี่ก็จะเป็นชื่อที่ติดปากพวกเรามากทีเดียวนะครับนะฮะทีนี้ถ้าเราดูในประวัติของพระองค์ท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านก็คือท่านเรียนทางกฎหมายมาไม่ได้แปลว่าท่านจะมาเป็นอะไรอ่ะ
1: ทนงทนายไม่ใช่
0: ไม่ใช่ท่านมาเป็นอัยการนะก็มีสิ่งที่ท่านได้เปรยออกมาว่าท่านทำไมถึงอยากเป็นอัยการความจริงแล้วท่านจะไปทางสายศาลก็ได้นะผู้พิพากษา
1: เป็นพิจารณา
0: แต่ท่านมีความคิดว่าการเป็นอัยการเนี่ยมันได้ใช้แง่มุมทางกฎหมายในการที่จะพิจารณาดูพวกนี้ได้เยอะทีเดียวถูกไหมซึ่งอันนี้ท่านก็มาทางสายอัยการนะซึ่งก็เป็นอีกมุมหนึ่งนะที่จะช่วยท่านบอกว่าให้รู้จักการช่วยเหลือนอกจากช่วยตัวเองแล้วก็ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวความคิดของท่านนะครับในการวางตัวของท่านนะครับนะแล้วก็ท่านก็เป็นที่รักใคร่ของพระบรมวงศานุวงศ์ราษฎรทุกหมู่เหล่านะฮะโดยพิ่งการทรงดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศรก็คือรอเก้านะฮะภูมิพลมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็ดำเนินรอยตามในสมเด็จพระบรมชนกาธินาพระชนกนาถด้วยนะครับก็คือรอสิบเนี่ยนะฮะก็ท่านก็ได้มีโอกาสตามเสด็จไปในงานทรงงานทั้งในต่างประเทศแล้วก็ทั้งในประเทศนะครับรวมถึงการเรียนรู้การปฏิบัติพระราชกรณียกิจการทรงลงพื้นที่จริงที่มีความหลากหลายนะเสร็จแล้วก็มีการนำเอามาปรับนะครับในการทรงงานเพื่อแบ่งเบาพระราชภาระในภายหลังนะครับนะตั้งแต่ในสมัยทรงพระเยาว์เลยทีเดียวด้วยความพระปีชาสามารถนี่นะครับก็ถือว่าเป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับนะความจริงท่านเองก็มีพระราชกรณียกิจที่เอาใจใส่อย่างต่อเนื่องมากที่สุดในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ต้องราชทัณฑ์หรือที่เรียกว่าผู้ต้องขังนะมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เคยก้าวพลาดให้ตระหนักว่ายังมีผู้ที่เต็มใจจะให้โอกาสและเอาใจช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้โดยจัดโครงการอบรมวิชาชีพภายในเรือนจำและทัณฑสถานที่สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพในอนาคตเมื่อทุกคนได้รับโอกาสทั้งชื่อสมควรแล้วจะต้องได้รับจะต้องเขารู้จักการเคารพสิทธิของผู้อื่นซึ่งจะช่วยลดภาระการกระทำผิดซ้ำซ้อนและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพอันนี้ก็เป็นแนวทางที่สำคัญนะเพราะว่าคนพูดง่ายว่าคนเข้าเรือนจำคนติดคุกแล้วเนี่ยนะสุดท้ายเวลาออกจากคุกเขาก็ต้องเป็นคนทั่วไปถูกไหมแล้วทำยังไงที่เขาจะสามารถกลับเข้ามาอยู่ในเส้นทางของการทำงานเลือดต่างๆนี้ได้มาได้รับการยอมรับซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: ตรงนี้เป็นแรงบันดาลใจให้พี่ติ๋มตอนนั้นพี่ติ๋มเป็นนายกสโมสรสันตากรุงเทพฯ5ก็เลยได้นำเนี่ยตรงนี้เข้ามาทำโครงการหนึ่งนะที่ชื่อว่ามอบโอกาสดีๆให้สตรีอีกครั้งนะโดยที่ว่าให้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะพี่ก็จะจัดคนที่แบบว่ามีเชี่ยวชาญทางนู้นนี้นั้นเนี่ยนะเช่นนวดแผนไทยนวดอะไรอย่างเงี้ยนะแล้ว

0: ็มีหลายอย่างเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาพูดในรายละเอียดให้ฟังแต่ว่าตรงนี้แหละเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้ตรงนี้เพื่อที่ว่าคนที่เขาอยู่ในคุกบางคนอยู่หลายปีมากบอกออกมาข้างนอกนี่เขาอะไรไม่ทันเลยไม่รู้ว่าใช่มันเปลี่ยนไปถึงไหนแล้วเทคโนโลยีอะไรเงี้ยแล้วก็เอาวิชาชีพต่างๆเนี่ยเขาสามารถจะดำเนินชีวิตอาชีพได
1: ้
0: นะพี่ก็ทำตรงนั้นขึ้นมาเป็นถือว่าเป็นโครงการหลักตอนนั้นค่ะ
1: แล้วยังช่วยให้สังคมนะครับกลับมาอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขแล้วก็ส่งให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะด้านกีฬาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานพินิจนี่ท่านดูทั้งเรื่องนี้เลยนะ
0: ใช
1: ่โดยพยิ่งนะแล้วมีพระราชบัญญัติให้จัดตั้งสโมสรกีฬาBBGขึ้นโดยทรงลงเห็นถึงคุณประโยชน์ของการนำกีฬามาใช้ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนแล้วก็ทรงสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยเหลือผู้ต้องขังป่วยให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมแล้วก็ผ่านโครงการราชทานปันสุขนะการทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการโครงการนะเป็นและเป็นการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพหลังการพ้นโทษนะสอดคล้องกับข้อกำหนดนะครับของแมนเดลานี่ก็คือแอฟริกานะนะครับเป็นข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำนะฮะนะครับขององค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อกำหนดกรุงเทพซึ่งเป็นข้อกำหนดสหประชาชาติว่าโดยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่ไม่ใช่การคุมขังสำหรับผู้กระทำผิดหญิงที่มีหัวใจสำคัญคือการไม่เลือกปฏิบัติซึ่งนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยนะท่านเองก็ทรงผลักดันให้เกิดการบังคับใช้อย่างต่อเนื่องนะแล้วพระองค์ท่านเองเนี่ยนะครับก็ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในด้านต่างๆทั้งด้านสาธารณกุศลผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งอันนี้ถือว่าดังที่สุดเราจดจำท่านได้มากที่สุดจากเรื่องนี
0: ้ใช่พี่ติ๋มเองก็สานต่อ ตอนนั้นเนี่ยที่ท่านทำตรงนี้ก็คือว่าจริงๆเพื่อนพึ่งพาคำว่าพาเนี่ยจะเป็นพอผ่านใช่ไหมสละอาพึ่งพา
1: แต่
0: รู้สึกว่า
1: พระนามท่านพอสำเภา
0: ใช่รู้สึกว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ก็มาคอมเมนต์ก็เลยให้ใช้พอสำเภาสละอาวงเล็บเข้าไว
1: ้
0: นะก็ได้รู้ว่าเป็นมูลนิธิที่พงพาทรงเป็นผู้ริเริ่มแล้วก็ทำมาอะไรเงี้ย
1: เราจะจำได้เลยแล้วชื่อมูลนิธิดีจังเลยนะพูดง่ายนะ
0: เพื่อนพึ่งพายามยาก
1: เพื่อนพึ่งพา
0: ซึ่งตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เป็นมูลนิธินะเป็นกองทุนเป็นกองทุนแล้วพี่ติ๋มก็ปีนั้นเนี่ยก็คือวันเกิดพี่จัดงานเลี้ยงวันเกิดที่โรงแรมโอเรียนเต็นโอเรียนโทเนี่ยนะคนไทยเรียกโอเรียนเต็นริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็เลยบอกว่างดของขวัญทั้งสิ้นก็มาทำบุญด้วยกันก
1: ็จะมีบุญ
0: ใช่ยังตอนนั้นยังไม่เป็นมูลนิธิยังเป็นกองทุนอยู่แล้วหลังจากนั้นพี่ก็เอากองทุนไปถวายท่าน
1: ซึ่งอันนี้มูลนิธิปัจจุบันนี้ก็อยู่ในสภากาชาติ
0: ใช่ไ
1: หมสภากาชาติซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชบัญญัติของพระเจ้าวรงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีนะฮะ
0: ใช่
1: นะครับทรงโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกปฏิบัติศักดิ์ตลอดชีพนะแล้วเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยนะครับก็ทรงดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกยามยากนะครับจากอุทกภัยจากภัยพิบัติที่รุนแรงได้แก่การร่วมกันนะครับระดมองค์ความรู้นวัตกรรมนะครับนะกำลังแรงกายทุนทรัพย์จิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากนะครับน้อยกว่าการช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่านะฮะไปเพราะว่าก็ช่วยกันนะทั้งหมดเนี่ยนะฮะผู้ที่เข้มแข็งย่อมช่วยผู้ที่อ่อนแอได้นะฮะโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิก็จะปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงและก็ยั่งยืนนี่คือมูลนิธินะครับซึ่งก็ถือว่าพวกเราก็คงจะจดจำได้แม่นก็คือเพื่อนพึ่งพาย
0: าม

0: ช่ไหมก็พยายามยากยามลำบากยาม
1: ท่านคิดขึ้นมาได้ตอนนั้นเนี่ยก็คือว่าที่เป็นกองทุนเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นน้ำท่วมทางเหนือจ้ะท่วมมากจริงๆตอนนั้นอ่ะ
0: คือเกิดขึ้นก็บอกอย่างนี้ฮะมันเกิดในขณะที่เกิดอุทกภัยร้ายแรงในกรุงเทพมหานครเมื่อปี2538ในปี2538นะแล้วก็มีผู้ได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากนะครับ

0: มาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดและผู้ที่เดือดร้อนก็รู้สึกว่าขาดที่พึ่งพาขาดความเห็นอกเห็นใจจนกระทั่งได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นในพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับสะดวกความสะดวกสบายเป็นปกติแปลว่ามันมีความแตกต่างกันพื้นที่ถูกไหมจะมีคนเดือดร้อนแต่มีบางคนก็สามารถรอดแบบเป็นปกติได้พื้นที่อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับจนกระทั่งในช่วงเช้าของที่29ตุลาคม2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีเนี่ยนะครับนะกรมหมื่นสุทนารีนาถนะครับแล้วก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิริยาภาเนี่ยนะครับนะทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกนะมั้ยโดยทรงออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบภัยจากอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันจากนั้นในช่วงบ่ายก็เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34นะเขตบางกอกน้อยนะแล้วก็ที่อะไรบางพลัดด้วยนะครับและทรงออกปฏิบัติภารกิจอย่างครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงได้อย่างปาฏิหาริย์คือชาวบ้านไม่
1: ค
0: นไม่กันสองพื้นที่เนี่ยอีกคนหนึ่งแบบรอดนะได้รับความปลอดภัยแต่อีกคนหนึ่งรอดสาหัสเนี่ยนะก็เลยมีการกระทบกระทั่งกันจากนั้นมาโครงการก็ได้รับการดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้รับการจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2544ก็แปลว่าจากปี38มาถึง2544นี้ก็ตกเข้าไปเท่าไหร่อ่ะ6ปีนะก็ใช้เวลาอยู่พอสมควรกว่าจะได้เป็นมูลนิธินะครับ
1: ใช
0: ่แล้วก็พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลาถึง20ปีถูกไหมฮะ
1: ท่านไปช่วยเนี่ยนะท่านแบบว่าลงเรือไปแล้วก็บางทีไปเดินถามอะไรอย่างเงี้ยท่านช่วยคน
0: ในการทรงเสด็จของท่านเนี่ยนะครับในการเสด็จของท่านเนี่ยก็ไปเยี่ยมราษฎรผู้ประสบภัยทุกพื้นที
1: ่
0: โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารอีกทั้งยังปฏิบัติภารกิจในนามของสภากาชาดไทยนะตลอดจนองค์กรมูลนิธิกองทุนอื่นๆด้วยนะครับนะนี่ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องกันนะครับช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากในทันทีที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอนะครับเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภาเนี่ยนะครับนะทรงพระปรีชาสามารถและพระมีพระอัจฉริยภาพนะครับเกี่ยวกับข้องกับเรื่องการพยาบาลด้วย
1: ใช
0: ่นะครับนะโดยเฉพาะยิ่งในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนแล้วก็สุขภาพของผู้ต้องขังหญิงนะมาและส่งสนับสนุนการรักษาพยาบาลผู้ป่วยแล้วก็การส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางการแพทย์การพยาบาลมาโดยตลอดพระกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติอาทิเช่นโครงการกำลังใจในพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและก็ทารกที่เกิดในทันตสถานหญิงมูลนิธิกุมารโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าในการก่อตั้งอาคารผู้ป่วยเด็กอาคารพัชรกิติยาภาชื่อของท่านเลยนะ เพื่อการศึกษาวิจัยและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กแล้วก็ครอบครัวนะครับยิ่งไปกว่านั้นแล้วนี่นะครับทรงมีบทบาทในระดับนานาชาติได้รับการแต่งตั้งจากสหประชาชาติเป็นทูตสันทวไมตรีนะต่อต้านด้านความรุนแรงต่อหญิงด้วยนะโดยพระอัจฉริยภาพดังกล่าวทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนะครับเพื่อสุขภาพของประชาชนมาโดยชาวไทยมาอย่างต่อเนื่องนะครับพระเกียรติคุณนั้นปรากฏทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศเป็นแบบอย่างที่ดีต่อกันที่จะดำเนินตามเรื่องพยุคลบาทสืบไปนะครับในด้านกฎหมายเนี่ยนะท่านมีความเชี่ยวชาญเป็นนะเป็นพระเกียรติคุณทางด้านนักศึกษากฎหมายดีเด่นประจำปีนะครับด้วยพระปรีชาสามารถในปี2549ก็เป็นอัยการผู้ช่วยนะครับสถาบันพัฒนาพัฒข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดในปี2550นี่ก็เป็นอัยการประจำกองข้าราชการชั้น2สำนักงานคดียาเสพติดในปี2551เป็นอัยการจังหวัดผู้ช่วยก็คืออัยการชั้น12ในข้าราชการในชั้น12เนี่ยสำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานี นะ2552เป็นรองอัยการจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่เรียกว่าเป็นข้าราชการอัยการชั้น3สำนักงานอัยการจังหวัดอุดรธานีพ.ศ. 2553 รองอัยการจังหวัดพัทยา

0: นะครับสำนักงานอธิการอัยสำนักงานอัยการจังหวัดพัทยา244รองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูนะซึ่งก็เทียบเท่ากับข้าราชการอัยการชั้น30ชั้น3นะครับสำนักงานอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูปีเดียวกันอัยการประจำจังหวัดสำนักงานอัยการสูงสุดสำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนอีกทั้งยังเป็นทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
1: ์
0: ก็ท่านจบมาจากธรรมศาสตร์นี่ก็ขับไปช่วยสอนที่นั่นด้วยนะนะครับนอกจากอัยการสูงสุดยังทรงเป็นเอกอัครราชทูตเป็นนักบริหารระดับสูงประจำกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและทรงเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียนี่เป็นเอกอัครราชทูตด้วยนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวาเกียนะครับอีกทั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำประเทศสโลวีเนียอีกตำแหน่งหนึ่งด้วยนะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะครับทรงสืบสานพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระจันทกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชพระบรมราชบพิตรเนี่ยนะครับบรมนาถบพิตรเนี่ยและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และดูแลช้างก่อให้เกิดโครงการพัชระสุธาคชานุรักษ์นะดูแลรักษาช้างเลยเนี่ยนะเพื่อดูแลสร้างความสมดุลระหว่างคนกับช้างในพื้นที่รอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกนะครับนะโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับโครงการไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับมีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเนี่ยนะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยนะครับนะทรงเป็นประธานคณะกรรมการนะนอกจากนี้แล้วพระองค์ยังได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งให้มีพระยศทางทหารทรงเป็นพลตรีหญิงเป็นนายทหารพิเศษประจำทหารมหาดเล็กพระราชวัลลบดูแลรักษาพระองค์นะครับกองบัญชาการทหารมหาดเล็กนะฮะ
1: ก็จะเห็นว่าท่านทรงเข้มแข็งมากนะเวลาที่จะเดินพาเหรด
0: ใช่อ
1: ย่างเงี้ยโอ้โหไม่ใช่ทางเล็กร้อนด้วย
0: ใช่จนกระทั่งเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์254พระราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศเรื่องให้รับโอนราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานยศทหารความต่อหนึ่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการในเป็นข้าราชการในพระองค์และพระราชทานยศทหารทรงพระกรุณาพระกรุณาโปรดเกล้าให้พลโทหญิงนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยนะครับนะทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นะครับหน่วยทหารรักษาความปลอดภัยรักษาพระองค์นะครับนะและทรงพระราชทานยศเป็นพลเอกหญิงพระองค์ทรงเป็นผู้ปรีชาทางด้านการทหารโดยพลโทนะครับโจนาธานพีนะครับบาตาเนี่ยนะฮะผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการกองทัพบกได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษนะให้กับพระองค์ท่านนะครับให้กับเนี่ยนะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนี่ยนะครับเนี่ยเป็นต้นเนี่ยนะครับนะก็เรียกว่ายังมีเรื่องราวเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะมาพูดต่อแล้วก็พี่ติ๋มก็มีนะครับเรื่องราวที่จะเล่าถึงท่านนะฮะ
1: จะเป็นเรื่องที่รีแลกซ์หน่อยแล้วก็จะให้เห็นถึงพระราชอัจฉริยะในเรื่องของความคิดเลยตั้งแต่เด็กอ่ะตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็จะมีอารมณ์ขันจะมีความใส่ใจอะไรพวกนี้นะคะ
0: เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาคุยกันต่อนะครับนะอ่ะเดี๋ยวมีอมยิ้มก่อนนอนนิดหนึ่งนะ
1: ค่ะ
0: เขาบอกว่าแพทย์เตือนว่าคนนอนดึกจะมีผลกระทบต่อสมองคนนอนดึกนะแต่คนไม่มีสมองก็จะไม่มีผลอะไรนะครับก็เป็นการกระทบกระเทียบนะถ้าเกิดว่าคุณยังไม่รู้ยังไม่เข้าใจว่านอนดึกแล้วจะมีผลกระทบต่อสมองคุณแล้วถ้าคุณยังนอนดึกอยู่ก็ถือว่าถ้าคุณไม่มีสมองก็คงไม่มีอะไรละไม่มีอะไรต้องไปกังวลแล้วนะ
1: จริงๆข้อที่จริงก็คือว่าต้องนอนให้เพียงพอนะ
0: นั่นแหละ
1: เพราะถ้าบอกว่านอนดึกไม่ได้เลยนี่ security จะอยู่ยังไง
0: ใช่นะมันอาจจะสลับกันนอนไง
1: สลับกันนอน
0: เอาทีนี้วันพรุ่งนี้แขกรับ

0: เราเป็นใครนะครับ
1: แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นอดีตผู้บริหารบริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ
0: ่ครับ
1: กับบทบาทที่เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทท่อส่งน้ำมันของไทยนะฮะท่านผู้นั้นก็คือคุณชุมชนิดจิตหมั่นค่ะ
0: อย่างที่ผมบอกนี่จบคอแนวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาฟังดูนะแล้วก็ที่มันน่าสนใจคืออย่างนี้คือท่านอยู่บริษัทน้ำมันเนี่ยก็คืออยู่บริษัทเอสโซเนี่ยแล้วก็บริษัทเดียวกับผมที่เคยทำงานอยู่เนี่ยแต่ว่ามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจคือเนี่ยมีประสบการณ์ไปเป็นผู้บริหารดูแลเรื่องของการสำรวจขุดเจาะและผลิตด้วย ก็คือไอ้ก๊าซที่สุ่มน้ำพองที่ขอนแก่นเนี่ยนะฮะ ไปเป็นรองประธานอะไรเงี้ยนะฮะ และที่สำคัญคือการไปเป็น MD หรือว่ากรรมการผู้จัดการของบริษัทน้ำมันทางท
1: ่อ
0: ซึ่งเรื่องนี้น่าสนใจมากเพราะว่าน้ำมันทางท่อนี่คือการส่งน้ำมันจากโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ทางด้านตะวันออกของเราอะ ทางแถวศรีราชาทางนี้นะฮะส่งมาทางท่อแล้วก็มาเก็บที่คลังน้ำมันทางที่คำลำลูกกาและที่สระบุรีแล้วก็ส่งตรงนี้ทำให้การขนส่งน้ำมันเนี่ยมันดีขึ้นมาก
1: ดีขึ้นมันไปทางถนนก็ไม่สะดวก
0: ใช่มันไม่สะดวกแล้วการจราจรก็ติดขัดด้วยนะครับ
1: ถนนก็ชำรุดเพราะว่าความหนักอะของ
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้เป็นเส้นทางที่ถือว่าสำคัญมากอันหนึ่งนะน่าสนใจนะครับแล้วเดี๋ยวว่าจะมาถามต่อว่าเวลาส่งน้ำมันทางท่อนี่มันแปลกนะพี่ติ๋มนะน้ำมันหลายประเภทหมายถึงว่าน้ำมันเบนซินน้ำมันดีเซลมันเข้ามาในท่อเดียวกันแล้วมันไม่ผสมกันเลย
1: น
0: ี่นะผมตั้งคำถามไว้นะแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำอธิบายค่ะนะท่านผู้ฟังครับวันนี้ต้องขอบคุณสำหรับแสดงความคิดความเห็นนะครับทักทายเข้ามาในรายการ
1: ขอบคุณหลายๆท่านเลยอย่าลืมนะพรุ่งนี
0: ้
1: จะได้มาดูเขาเรียกว่าเหมือนอะไรอ่ะเหมือนรับหลังไมค์ คือไม่ค่อยได้เปิดเผยเท่าไหร่นะคะในเรื่องของพงพาซึ่งอันนี้ก็คือประสบการณ์จากพี่ติ๋มเองนะคะตั้งแต่ท่านยังเด็กๆมาเรื่อยมาเลย
0: เดี๋ยวก็มานั่งฟังมาฟังกันนะครับวันนี้
1: ไม่เคยเปิดเผยที่ไหน
0: ผมเสน่ห์ศรีสุวรรณพร้อมด้วยพี่ติ๋มลัคนาจำปาก็ลาท่านผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันวันพรุ่งนี้นะครับว
1: ัน
0: นี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสีสันชีวิตความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
4: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning อาเซียนวันนี้ก็เป็นวันเสาร์นะเราก็อาจจะบอกว่าเป็น Good Morning Weekend Good Morning อาเซียนนะคะเช่นเคยค่ะวันนี้มีดิฉันวิรวรรณวรรธรับหน้าที่ดำเนินรายการพร้อมๆกับคุณภูเบศสุนีอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณภูเบศ
5: อรุณสวัสดิ์ครับอาจารย์อรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังอีกรอบนึงนะครับ
4: ค่ะ
5: ก็พูดคุยทักทายกันเข้ามาได้นะครับทางช่องทางเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง TikTok MCOT News นะครับหรือว่าทางแฟนเพจ Facebook นะครับ @MCOT News นะครับก็ส่งข้อความมาได้รวมถึงทาง LINE Official ด้วยนะครับที่ @MCOT News เช่นเดียวกันครับ
4: นะก็มีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าโลกเรานี้มันหมุนเร็วอย่างรวดเร็วนะแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเมื่อกี้สักครู่ก่อนเข้ารายการก็ได้ยินคุณภูเบศรายงานโดยเฉพาะเรื่องของต่างประเทศไปนะทีนี้เราเอาเรื่องที่เกี่ยวกับประเทศไทยเรานะก่อนก็อย่างที่เราทราบกันอยู่ว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นภารกิจจากการไปประชุมร่วม
5: รัสเซีย
4: ที่รัสเซีย
5: อาเซ
4: ีย
5: นร
4: ั
5: สเซีย
4: ในวาระครบรอบ35ปีของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเนี่ยนะคะเขาก็มีความสัมพันธ์กันแล้วก็รัสเซียก็เป็นดาล็อกพาร์ทเนอร์ของอาเซียนแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีข่าวคราวอันนี้ดิฉันก็เข้าไปดูนะแล้วก็อันนี้เป็นรายงานจากทางบางกอกโพสต์เขาก็มีประเด็นที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นแรงงานที่

0: ที่นำเสนอโดยท่านเสียศักดิ์พงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งก็ได้ร่วมเดินทางไปกับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลด้วยเนี่ยนะคะประเด็นสำคัญเอาประเด็นสำคัญนะคะไทยเราตอนนี้ก็จะเดินหน้ากระชับความร่วมมือการค้ากับรัสเซียแล้วก็มุ่งขยายความร่วมมือในหลายภาคส่วนนะที่สำคัญสำคัญเนี่ยนะคะเอาย่อๆละกันท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเรานะระบุอย่างนี้ค่ะว่ารัสเซียเนี่ยมีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคแล้วก็ให้ความสำคัญกับอาเซียนมาโดยตลอดซึ่งก็ถือเป็นเสาหลักนะของสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคนี้เนี่ยนะรัฐมนตรีศิหศักดิ์ยังบอกอีกด้วยว่าภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายก็เห็นตรงกันว่าความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยกับรัสเซียนั้นยังต่ำกว่าศักยภาพที่มันแท้จริงนะมันควรจะได้มากกว่านี้อีกนะเนื่องจากว่ายังมีข้อจำกัดและอุปสรรคทางการค้าอย่างไรก็ตามเนี่ยหากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนคลี่คลายลงเนี่ยก็จะเปิดโอกาสใหม่ๆสำหรับการค้าและการลงทุนระหว่างทั้งสองประเทศณขณะนี้ปัจจุบันนี้คุณฟังค่ะมูลค่าการค้าระหว่างไทยกับรัสเซียนั้นอยู่ที่ประมาณ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะหรือเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณ 32,000 ล้านบาทโดยก่อนหน้านั้นท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการระหว่างที่เยือนรัสเซียเนี่ยนะคะไปร่วมประชุมความอะไรอย่างที่เมื่อกี้บอกคือความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอาเซียนเนี่ยในเวทีการประชุมที่คาซานของรัสเซียเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีได้พบปะกับตัวแทนบริษัทไทยที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในรัสเซียแล้วก็ไทยนั้นมีความสนใจที่ขยายโอกาสการลงทุนในรัสเซียเพิ่มเติมอีกด้วยเนี่ยนะคะนอกจากนี้คุณฟังคะไทยยังต้องการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียในด้านพลังงานนะด้านพลังงานนะเทคโนโลยีอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศวิทยาศาสตร์นวัตกรรมแล้วก็ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งถือเป็นสาขาความร่วมมือใหม่ที่จะคือจะมีศักยภาพสูงนะในด้านพลังงานคุณฟังคะรัสเซียก็แสดงความสนใจที่จะเพิ่มการส่งออกผลิตภัณฑ์พลังงานอย่างเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติมายังประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงปุ๋ยด้วยซึ่งก็ปุ๋ยนะคะปุ๋ยที่ใช้ในเกษตรกรรมซึ่งยังคงเป็นสินค้าที่ประเทศไทยนั้นมีความต้องการสูงนะรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยยังกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าไทยเนี่ยจะดำเนินนโยบายการทูตเชิงรุกเพื่ออำนวยความสะดวกในการขยายความร่วมมือแล้วก็ส่งเสริมการค้าทั้งสองประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้นแล้วเราก็มีอย่างนี้ด้วยนะคุณฟังคือคณะกรรมาธิการร่วมไทยและรัสเซียเนี่ยก็จะมีกำหนดประชุมกันในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้เพื่อทบทวนความสัมพันธ์โดยรวมแล้วก็ค้นหาโอกาสใหม่ๆแล้วก็แก้ไขอุปสรรคที่มีอยู่เนี่ยนะขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีกำหนดเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการในอนาคตอันใกล้นี้ซึ่งก็จะช่วยจะยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีเนี่ยให้ก้าวสู่ระดับใหม่ยิ่งขึ้นไปเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องล่าสุดที่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในเวทีรัสเซียอาเซียนเนี่ยนะคะและอีกเรื่องนึงที่มีความสำคัญก็คือความร่วมมือระหว่างไทยกับรัสเซียในระยะต่อไปคุณฟังคะเราได้กำหนดนะ3ด้านสำคัญก็คือการเชื่อมโยงระหว่างกัน connectivity ก็คือเราคือท่านนายกรัฐมนตรีระหว่างอยู่รัสเซียก็ยังบอกด้วยนะเนื่องจากว่าที่ตั้งของไทยเราเนี่ยนะมันอยู่ตรงศูนย์กลางเพราะฉะนั้นไทยเนี่ยสามารถจะเป็นตัวที่จะเชื่อมโยงระหว่างรัสเซียกับประเทศต่างๆในอาเซียนแล้วก็จะอีกด้านนึงก็คือการค้าและการลงทุนและอันที่3ก็คือการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนของทั้ง2ประเทศก็ไปมาหาสู่กันให้มากขึ้นค่ะ
1: ครับมีอีก1ประเด็นนะครับที่ต้องจับตาในการประชุมนะครับระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียนะครับคแมคามเขาก็รายงานนะครับว่าฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยก็ได้เปิดเผยถึงผลการหารือนะครับผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีของไทยนะครับในการเข้าร่วมนะครับสุดยอดผู้นำอาเซียนรัสเซียณวันที่ณเมืองคาซานของรัสเซียนะครับผู้นำกัมพูชาเนี่ยก็ได้เน้นย้ำจุดยืนอย่างหนักแน่นเลยนะครับในการแก้ไขปัญหาเขตแดนระหว่าง2ประเทศด้วยสันติวิธีและเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและในส่วนของพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลครับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาบอกว่าทั้ง2ประเทศควรจะเดินหน้ากระบวนการประนอมข้อพิพาทบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคอสต่อไปซึ่งประเด็นนี้นะครับก็สอดคล้องกับมติสภาความมั่นคงแห่งชาติของไทยที่เพิ่งจะมีการกำชับให้ใช้กลไกอันคอสในการดูแลผลประโยชน์ทางทะเลเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาในขณะที่ปัญหาเขตแดนทางบกครับฮุนมาเน็ตก็ยืนยันว่ากัมพูชายังคงสนับสนุนการ

0: ใช้กลไกทวิภาคีผ่านคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือว่า JBC ตามข้อตกลงเดิมของ2ประเทศที่มีร่วมกันครับแต่ว่ายังไงก็ตามแล้วเนี่ยฝ่ายกัมพูชาก็ได้เรียกร้องและก็กระตุ้นให้รัฐบาลไทยเร่งแต่งตั้งคณะกรรมการ JBC ฝั่งไทยให้เสร็จสิ้นเพื่อเริ่มเปิดฉากในการทำงานสำรวจและก็ปักปันเขตแดนร่วมกันให้เร็วที่สุดซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางในการแถลงการร่วมกันที่ทั้งสองประเทศได้ลงนามกันไว้เมื่อวันที่27ธันวาคม2568ครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเนี่ยก็ยังได้กล่าวทิ้งท้ายถึงเรื่องของการเปิดจุดผ่านแดนทางบกเพิ่มเติมนะครับว่าจุดยืนของกัมพูชาในเรื่องนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงและก็เห็นว่าในเวลานี้ยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาหารือกันครับ
1: ขอเพิ่มเติมอีกนะคะคือเวทีการประชุมระหว่างรัสเซียกับอาเซียนเนี่ยนะคะมันก็มีแผนปฏิบัติการขึ้นมาเนี่ยนะแล้วก็อันนี้เนี่ยมานิลาไทมส์ของฟิลิปปินส์เขาก็หยิบยกมามีประเด็นที่สำคัญสำคัญยังก็คิดว่ามันก็น่าสนใจนะเพราะว่าเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างรัสเซียกับอาเซียนซึ่งรัสเซียเราก็ทราบกันอยู่นะนอกจากจะเป็นไดอะล็อกพาร์ทเนอร์ของอาเซียนแล้วขณะนี้ก็ยังมีเนาะมีเรื่องคุกรุ่นกับทางยูเครนอยู่ด้วยเนี่ยแล้วก็ยังถูกอะไรอะสหรัฐก็ดีแล้วก็นาโต้นี่แซงชั่นอยู่เนี่ยนะคะทีนี้รัสเซียก็นะมากระชับความร่วมมือกับอาเซียนโดยเฉพาะยิ่งในโอกาสครบ35ปีของความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเนี่ยนะมาดูแผนปฏิบัติการระหว่างการประชุมซึ่งมันก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะที่เมืองคาซานเนี่ยอาเซียนรัสเซีย comprehensive plan of action ใช้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะคะก็คือแผนปฏิบัติการที่ครอบคลุมระหว่างอาเซียนกับรัสเซียเนี่ยนะคะมันเป็นยังมันมีความสำคัญค่ะคุณฟังคะคือเป็นแผนงานเชิงยุทธศาสตร์จัดทำขึ้นเพื่อกระชับและก็ขยายความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับทางรัสเซียเนี่ยนะคะแผนการนี้คุณฟังคะก็อย่างที่บอกนะมันมีความสำคัญแล้วก็ได้มาจากที่ประชุมในครั้งนี้เนี่ยนะคะมีการในการกำหนดระยะเวลาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการร่วมกันเนี่ยครอบคลุมในกรอบระยะเวลา5ปีด้วยกันนะโครงสร้างของแผนปฏิบัติการนี้มุ่งเน้นไปที่3เสาหลักของอาเซียน3เสาหลักเราก็ทราบกันอยู่นะอาเซียนก็มี3 pillars เนี่ยนะคะหรือว่า3 ASEAN community นั่นเองอันแรกเลยก็คือด้านความมั่นคงอันนี้สำคัญนะคะความมั่นคงและก็การเมืองนะคือ political and security pillar ของอาเซียนเนี่ยก็เน้นไปตรงนี้ด้วยก็คือการรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมเพื่อต่อต้านภัยคุกคามความมั่นคงในรูปแบบใหม่นะเขาใช้ภาษาอังกฤษว่า non traditional security threats นะคะอย่างเช่นการก่อการร้ายอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดตั้งขึ้นเป็นขบวนการด้วยแล้วก็การลักลอบค้ายาเสพติดแล้วก็อาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยนะเพื่อเสถียรภาพในภูมิภาคมันมีความสำคัญมากส่งเสริมโครงสร้างสถาปัตยกรรมในภูมิภาคที่ยึดโยงกับกฎเบสนะแล้วก็เป็น rule based regional architecture เนี่ยนะแล้วก็ผลักดันการเจรจาระดับสูงด้านการกลาโหมเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทีนี้ด้านEconomic ก็คือเศรษฐกิจก็อีกเป็นอีกเสาหลักหนึ่งของอาเซียนเนี่ยนะคะหรือว่า AEC เนี่ยนะการค้าและการลงทุนเนี่ยก็อำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างอาเซียนกับรัสเซียก็จะครอบคลุมไปถึงเครือข่ายยูเรเซียขยายไปด้วยนะยูเรเซียนี่ระหว่าง5ประเทศในเอเชียกลางแล้วก็ยุโรปด้วยเนี่ยนะฮะยูเรเซียเนี่ยก็จะครอบคลุมขยายไปตรงนั้นก็จะมีสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยแล้วก็องค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือว่าเซี่ยงไฮ้โคออปเปอเรชั่นออร์แกไนเซชั่นด้วยเนี่ยนะซึ่งมีจีนก็เป็นสมาชิกหลักอยู่ด้วยกับรวมกับกลุ่ม5ประเทศในเอเชียกลางนะฮะทีนี้ตรงเนี้ยด้านเศรษฐกิจเนี่ยมันจะมีความสำคัญคุณฟังคะก็จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านโครงสร้างพื้นฐานเกษตรกรรมนะแล้วก็ยังมีด้านอื่นๆอย่างเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเพื่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานด้วยมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของด้านพลังงานนะดำเนินโครงการริเริ่มร่วมกันในด้านพลังงานซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนนะในเวทีอาเซียนรัสเซียครั้งนี้ด้านที่3ก็คือsocio cultural and socio pillar ก็คือด้านสังคมวัฒนธรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์นะก็จะมีการส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการเปลี่ยนแปลงสู่ระบบดิจิทัลแล้วก็การวิจัยร่วมกันด้วยการศึกษาการท่องเที่ยวด้วยสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาดิฉันว่าตรงนี้

0: ก็สำคัญนะความร่วมมือทางวิชาการการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นในระดับประชาชนต่อประชาชนทีนี้ด้านวัฒนธรรมล่ะก็ขยายขอบเขตการทูตเชิงวัฒนธรรมและก็การสร้างความตระหนักรู้ร่วมกันภายใต้กรอบการดำเนินงานอย่างที่เขามีแผนการร่วมกันระหว่างอาเซียนกับรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านวัฒนธรรมนะคะแผนปฏิบัติการอันนี้คุณฟังคะเป็นการเปลี่ยนข้อตกลงทางการเมืองระดับสูงเนี่ยให้กลายเป็นโครงการที่สามารถปฏิบัติแล้วก็วัดผลได้จริงเพื่อให้มั่นใจว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถร่วมมือกันรับมือกับสถานการณ์โลกที่มันซับซ้อนนะในขณะนี้ตั้งแต่เรื่องความมั่นคงทางอาหารไปจนถึงการป้องกันภัยไซเบอร์ในอีก5ปีข้างหน้าค่ะ
1: ครับมาขยับมาใกล้ๆบ้านเรากันบ้างไปที่เวียดนามนะครับอาจารย์ก็มีประเด็นเป็นข่าวใหญ่ที่เวียดนามเลยนะครับเขาเปิดปฏิบัติการสายฟ้าแลบทลาย11เครือข่ายอาชญากรรมที่มีการจัดฉากเปิดบริษัททัวร์บางหน้
0: า
1: แล้วก็หลอกขายแพ็กเกจท่องเที่ยวแบบเป็นเที่ยวทิปไม่ซื้อแล้วไม่ได้เที่ยวนะครับ
0: ได้บอกว่าเนี่ยความมั่นคงนี่มันสำคัญเลยนะ
1: ถูกต้องครับก็รวบรวมผู้ต้องหาได้เกือบ200รายนะครับสำนักงานสอบสวนคดีอาญากองบัญชาการตำรวจนครโฮจิมินห์นะครับณประเทศเวียดนามก็แถลงผลการกวาดล้างครั้งใหญ่หลังเปิดปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นบริษัทนำเที่ยวและตัวแทนบริษัทจองห้องพักพร้อมกันหลายๆจุดนะครับก็สามารถอนุมัติสืบสวนและดำเนินคดีอาญาได้ถึง11คดีพร้อมทั้งสั่งฟ้องควบคุมตัวผู้ต้องหาที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งในระดับหัวหน้าขบวนการและพนักงานแล้วเกือบ200รายนะครับในข้อหาช่อโกงและยักยอกทรัพย์สินของประชาชนจากผลการสำรวจนะครับตรวจค้นในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจยึดเอกสารสัญญาที่เข้าข่ายการทุจริตได้ถึง 5,563 ฉบับ
0: โอ้โหค่ะ
1: คือพบว่าขบวนการนี้นะครับได้ร่วมกันหลอกลวงเงินจากผู้เสียหายไปแล้วรวมเป็นเงินมูลค่ากว่า 612,000 ล้านดองนะครับหรือว่าถ้าคิดเป็นเงินไทยเรานี่ก็850ล้านบาทอันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในคดีต้มตุ๋นผ่านธุรกิจการท่องเที่ยวที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดในรอบปีเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาบอกว่าปฏิบัติการครั้งนี้นะครับเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาโดยตำรวจนครโฮจิมินห์เขาก็ประสานความร่วมมือกับตำรวจสอบสวนคดีอาญากระทรวงความมั่นคงสาธารณะเพื่อร่วมกันสืบสวนพฤติกรรมของกลุ่มวิสาหกิจที่มีสัญญาณการใช้กิจกรรมการท่องเที่ยวบังหน้
0: า
1: แต่ว่าเบื้องหลังเนี่ยมีลักษณะเป็นเครือข่ายอาชญากรรมที่ทำงานร่วมกันแบบเป็นระบบเลยเพื่อที่หลอกขายแพ็กเกจพักผ่อนระยะยาวเป็นไทม์แชร
0: ์
1: ก็มีบริษัทชื่อดังเข้าร่วมขบวนการนับ10แห่งนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัท Happy Family Holiday แห่งยึด MembershipYTS นะครับ Yes International แล้วก็ Paradise Travel นะครับสำหรับพฤติการในการก่อเหตุเนี่ยพวกคนร้ายนะครับเขาก็จะใช้วิธีในการซื้อแล้วก็ลักลอบเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนที่เคยไปเข้าร่วมไปจองโปรแกรมท่องเที่ยวต่าง
0: ๆ
1: เขาก็จะไปขุดคุ้ยข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็พุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนที่มีฐานะร่ำรวยหน่อยโดยเฉพาะกลุ่มคนวัยกลางคนแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุนะฮะอันนี้จะเงินเยอะจากนั้นพนักงานเนี่ยก็จะมีการโทรศัพท์ไปหาเหยื่อซ้ำๆแซงทำเป็นเชิญชวนมาร่วมงานเลี้ยงขอบคุณลูกค้าเพื่อรับของขวัญหรือว่าสิทธิพิเศษอย่างเช่นสิทธิในการเที่ยวฟรีแต่พอเหยื่อหลงเชื่อครับเดินทางมาที่สำนักงานที่เขาจัดฉากไว้อย่างหรูหราพอมาถึงปุ๊บอ่ะก็จะหวานล้อมนะครับถูกล้อมกรอบโฆษณาชวนเชื่อเป็นเวลานานหลายชั่วโมงก็อ้างว่าถ้าหากซื้อบัตรท่องเที่ยวนี้จะได้รับผลตอบแทนสูงปลอดภัยจากความเสี่ยงและบริษัทก็จะขายต่อเก่งกำไรให้ได้ในราคาที่ดีคือให้เราซื้อแล้วเขาก็จะไปขายต่อให้เราอีกได้กำไร
0: พอเหยื่อทิปถั่วทิป
1: ใช่พอเหยื่อคล้อยตามครับอาจารย
0: ์
1: กลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยก็จะกดดันให้มีการลงนามในสัญญาที่เขาเตรียมเอาไว
0: ้
1: ก็จะมีเงื่อนไขอย่างแบบที่เสียเปรียบมากๆเลยคือซ้ำร้ายเนี่ยถ้าหากเหยื่อรายไหนนะครับมีเงินสดไม่พอพนักงานจะเข้ามาประกบแล้วก็แนะนำแกมบังคับให้ทำเรื่องกู้ยืมเงินจากธนาคารทันทีไม่มีเงินไม่เป็นไรเดี๋ยวพาไปยืมนะฮะคือผู้เสียหายเนี่ยถ้าต้องการจะยกเลิกสัญญาหรือว่าขายสิทธิ์ต่อในภายหลังจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมอีกจำนวนมากจนทำให้เหยื่อบางรายเนี่ยต้องเสียเงินส่วนตัวไปประมาณ12ล้านบาทเลยครับอาจารย
0: ์ค่ะเนาะ
1: การทลายขบวนการต้มตุ๋นในโฮจิมินห์ครั้งนี้เนี่ยคือมันเกิดขึ้นต่อเนื่องจากกรณีที่ตำรวจในกรุงฮานอยเนี่ยเขาไปทลายเครือข่ายบริษัทท่องเที่ยวปลอม27แห่งก่อนหน้านี้อีกนะ
0: โอ้เยอะทีเดียว
1: ไอ้พวกนี้เนี่ยก็คือเป็นบริษัทหลอกลวงเหยื่อก็ลวงไป

0: แล้วกว่า500รายมูลค่าความเสียหายก็ 180,000 ล้านดอกนะครับพบว่ามีเงินหมุนเวียนในระบบอาชญากรรมนี้เนี่ยประมาณ 2.7 ล้านล้านดอกนะครับตำรวจเวียดนามก็เลยออกประกาศเตือนภัยไปยังประชาชนทั่วประเทศให้ระมัดระวังแล้วก็ตระหนักถึงการชวนลงทุนเป็นแพ็กเกจท่องเที่ยวหรือว่าการซื้อขายการ์ดเดินทางที่การันตีผลตอบแทนสูงเกินจริงนะครับให้รีบเดินทางไปเข้าให้ปากคำแล้วก็ส่งมอบหลักฐานแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสาขาย่อยในพื้นที่นะครับเพื่อประโยชน์ในการติดตามเส้นทางการเงินนะฮะ
1: อ
0: ันนี้เอามาเล่าให้ฟังนะเพราะว่า
1: จะได้เตือนภัยกัน
0: ใช่มันมีรูปแบบหลากหลายมากขึ้นมากๆเลยนะครับในช่วงนี้
1: พวกมิจฉาชีพนี่รู้สึกว่าพยายามจะแม้กระทั่งถึงจะปราบปรามนะเขาก็จะงัดเอาวิธีใหม่ๆออกมาด้วยเนี่ยนะคะอันนี้ก็มีอันหนึ่งที่จีนคุณเย็นดูข่าวแล้วก็รู้สึกโอ้โหอะไรกันนักหนาเนี่ยอันนี้ก็แฝงเข้ามานะในรูปของการรักษาสุขภาพและเดี๋ยวนี้คนเราก็ตื่นตัว
0: ใส่ใจสุขภาพ
1: ใส่ใจเรื่องสุขภาพเนี่ยนะคะปรากฏว่าตอนนี้ตำรวจจีนเขาไปทลายแก๊งต้มตุ๋นนะใช้ซีอิ๊วดำคุณใช้ซีอิ๊วดำปลอมเป็นสารพิษจากลำไส้อะคือหลอกเงินผู้สูงวัยนะแล้วก็รวมๆกันแล้วเขาบอกสูญเสียเงินไปถึง 50-60 ล้านบาทเลยเนี่ยนะคะอันนี้ทำยังไงเดี๋ยวมาตามกันเนี่ยนะคะคือผู้ตำรวจก็รวบรวมมาได้ว่ามีผู้สูงอายุมากกว่า100รายเนี่ยนะรวมเป็นมูลค่าที่เกิดความเสียหายจากไอ้แก๊งต้มตุ๋นเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยประมาณ10ล้านหยวนออกไปนะหรือคิดเป็นเงินไทยก็เกือบจะ50ล้านบาทเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ออกมาเปิดเผยนะเปิดโปงไอ้แก๊งมิจฉาชีพเนี่ยจะใช้กลอุบายหลอกลวงเหยื่อด้วยการแอบผสมซีอิ๊วดำลงไปน้ำที่ใช้สำหรับกระบวนการล้างพิษในลำไส้เพื่อลวงให้เหยื่อเนี่ยเชื่อว่าสิ่งปฏิกูลสีดำที่ไหลออกมาเนี่ยก็คือสารพิษอย่างร้ายแรงในร่างกายนะแล้วก็จำเป็นจะต้องได้รับการรักษาบำบัดอย่างต่อเนื่องนะคนร้ายเนี่ยโดนเปิดโปงก็หลังจากที่ครอบครัวของหญิงสูงวัยคนหนึ่งอายุ60ปีเนี่ยนะนำสมมุติก็บอกชื่อหลีก็แล้วกันพบความผิดปกติว่าเธอเนี่ยนำเงินเก็บไปจ่ายให้กับศูนย์สุขภาพแห่งนี้เนี่ยสูงถึง 700,000 หยวนหรือประมาณ 3,400,000 บาทเนี่ยนะคุณป้าคนนี้เนี่ยเริ่มหลงกลแก๊งมิจฉาชีพจากการเข้าไปซื้อคูปองนวดเท้าก่อนนวดเท้าในราคาเพียงแค่38หยวนนะหรือประมาณ185บาทหลังจากนั้นพนักงานที่แฝงตัวเข้ามาก็จะคอยดูแลเอาใจใส่เธอเป็นพิเศษนะเช่นจำวันเกิดเธอได้แสดงความห่วงใยเธอยิ่งกว่าลูกหลานแท้ๆซะอีกก็เข้ามาเลยนะตอนนี้ทีนี้ตำรวจบอกงี้ไอ้แก๊งต้มตุ๋นเนี่ยนะกลุ่มนี้ก็จะพุ่งเป้าไปที่กลุ่มผู้สูงอายุฐานะดีที่ต้องอยู่บ้านคนเดียวนะหรือเผชิญกับความเหงาอ่ะเนาะโดยส่งผู้เชี่ยวชาญกำมะลอนี่แหละออกไปจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพฟรีด้วยนะตามชุมชนเพื่อสร้างเรื่องให้เหยื่อรู้สึกหวาดกลัวเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บก่อนจะล่อลวงมาเข้าคอร์สล้างพิษในลำไส้เนี่ยนะ
0: คือหาความทุกข์ให้เราก่อน
1: ใช่นี่แหละคือแก๊งต้มตุ๋นเนี่ยแฝงมาอย่างเงี้ยนะทีนี้ก็พอออกมาแล้วก็พอเหยื่อเชื่อแล้วค่อยๆมานะค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วก็เรื่องของการตรวจสุขภาพแล้วก็มาเนี่ยบอกว่าต้องมาล้างพิษในลำไส้เนาะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่ซีอิ๊วดำเข้าไปพอน้ำออกมาให้เหยื่อเห็นด้วยว่ามันในสีดำนะทีนี้จากการสืบสวนเชิงลึกของตำรวจพบว่าเครือข่ายนี้เนี่ยนะเปิดร้านบังหน้าในลักษณะของศูนย์สุขภาพนะ
0: เป็นเวลเนสเซ็นเตอร์
1: เป็นคลินิกเซ็นเตอร์เนี่ยนะแล้วก็กระจายอยู่ตามเขตต่างๆของปักกิ่งมีมากกว่า20แห่งแล้วก็มีเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ยสูงผิดปกติถึง30ล้านหยวนนะหรือประมาณ145ล้าน5แสนบาทเลยนะโดยมีเหยื่อบางรายเนี่ยสูญเสียเงินไปมากกว่า2ล้านหยวนอะคิดเป็นเงินก็ประมาณเกือบจะ10ล้านบาทไทยเนี่ยนะทีนี้ครั้งนี้คุณฟังค้าจีนเนี่ยมีจากสถิติของจีนนะบอกว่าในช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองเนี่ยประชาชนจีนที่สูงอายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยมีสูงถึง300กว่าล้านคนนะแล้วกว่า160ต้องเผชิญกับภาวะคืออยู่แบบว่างเปล่าอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวคุณนะก็ลูกหลานออกไปทำงานนะครับนะเนี่ยหรือการไปใช้ชีวิตอย่างโดดเดี่ยวโดยไม่มีลูกหลานดูแลอันนี้แหละก็เลยเป็นจุดอ่อนสำคัญที่ทำให้กลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยเลือกใช้ความเหงาแล้วก็บริการที่อบอุ่นมาเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงเงินจากผู้สูงอายุเหล่านี้ค่ะคุณดูสิ
0: มันมีมาเรื่อยๆนะ
1: มาเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นข่า าวนี้ดิฉันคิดว่าก็น่าสนใจก็เพื่อที่จะได้ให้ผู้สูงวัยของเราเดี๋ยวนี้บ้านเราก็เป็นสังคมผู้สูงวัยแล้วนะคุณใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นมันก็จะมาแฝงเข้ามาเพราะฉะนั้นไอ้คลินิกบางหน้าเนี่ยแกล้งเข้ามาดูก่อนดูแลสร้างความอบ

0: อุ่นจนกระทั่งตายใจโอ้เขาดีจังเลยนะเขาดูแลเรานะโอ้โหหมดเลยดิฉันยังเกือบหลุดตัวไปเหมือนกันนะเสียเงินไปก็หลายตังค์อยู่นะได้หลายหมื่นเลยเป็นหมื่น
1: ครับมาที่ลาวกันบ้างนะครับอันนี้เป็นข่าวดีของทางประเทศลาวนะครับตอนนี้เนื้อหอมมากเลยนะครับมียอดนักท่องเที่ยว4เดือนแรกเข้าไปเที่ยวลาวเนี่ยทะลุ 800,000 คนนะครับก็ทำรายได้สะพัดนะครับก็ไปหนุนยุทธศาสตร์ในการท่องเที่ยวระยะยาวของเขาในการที่จะตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาให้ได้10ล้านคนภายในปี2572
0: 10ล้านคน
1: ค่ะแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของหลวงพระบางครับก็เปิดเผยสถิติตัวเลขที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะครับบอกว่าช่วง4เดือนแรกของปีนี้คือตั้งแต่มกราคมเป็นต้นมาจนถึงเมษายนนะครับนครหลวงพระบางต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนแล้วจำนวนสูงถึง 824,000 คนซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นตัวเลขที่ก้าวกระโดดนะครับก็ตอกย้ำในฐานะของหลวงพระบางที่เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางยอดนิยมอันดับต้นๆของภูมิภาคอาเซียนนายสนเพชรธรรมมงคุณนะครับรองหัวหน้าแผนกแถลงข่าววัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของหลวงพระบางเนี่ยเขาบอกว่าในการประชุมชี้แจงร่วมกับผู้ประกอบการบอกว่ายอดผู้มาเยือนเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงเสน่ห์ที่ยังคงดึงดูดใจของหลวงพระบางโดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งหมดในช่วงต้นปีนี้ก็แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติสูงถึง 570,000 คนและมีนักท่องเที่ยวภายในประเทศอีก 250,000 คนครับสถิตินี้ก็เป็นสัญญาณบวกที่บอกว่าทางหลวงพระบางเนี่ยจะสามารถบรรลุเป้าหมายในการท่องเที่ยวประจำปี2569นะครับคือเขาตั้งเป้าไว้ปีนี้เนี่ยให้สูงนะครับดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมกันให้ได้มากกว่า 2.3 ล้านคนแล้วก็สร้างรายได้เข้าสู่แขวงถึง 1,270 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยประมาณ 43,000 ล้านบาทครับซึ่งการท่องเที่ยวเนี่ยถือว่าเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่สำคัญของทางหลวงพระบางนอกจากนี้แผนการพัฒนาเรื่องของการท่องเที่ยวระยะยาวตั้งแต่ปีที่ผ่านมาจนถึงปี2572ทางการลาวเนี่ยเขาก็ตั้งเป้าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมกันให้ได้10ล้านคนก็หวังว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยสัก6ล้านคนแต่ว่ายังไงก็ตามครับจากการเติบโตที่รวดเร็วของภาคการท่องเที่ยวก็ทำให้ทางการหลวงพระบางเนี่ยคือต้องมีการยกระดับการบริหารจัดการธุรกิจบริการอย่างใกล้ชิดล่าสุดเนี่ยในการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับตัวแทนผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารบาร์นะครับก็มีการอนุมัติให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุมความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตท่องเที่ยวเมืองมรดกโลกนะครับปัจจุบันนะครับหลวงพระบางเนี่ยก็มีสถานประกอบการที่รองรับนักท่องเที่ยวรวม381แห่งเป็นร้านอาหารซะ148แห่งสถานบันเทิง17แห่งมีร้านนวดร้านสปาด้วยนะครับอีก39แห่งที่ประชุมร่วมมือนะครับในการหาทางป้องกันเขาก็ต้องป้องกันนะครับเรื่องของยาเสพติดการค้าประเวณีปัญหาอาชญากรรมแล้วก็การลักทรัพย์รวมถึงพฤติกรรมในการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าโดยพลการนะครับอันนี้เนี่ยเป็นปัญหามากในลาวเพราะบางทีอย่างไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเคสว่าคนไทยไปเที่ยวก็เป็นร้านอาหารธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ว่าพอแม่ค้าคิดเงินเนี่ยเขาเวลาสั่งกับข้าวไปใช่ไหมเขาถามว่าเอานี่ไหมเรายังไม่ได้ทันตอบเลยยกมาแล้ว
0: ยกมาให้แล้ว
1: ยกมาให้แล้วแล้วก็จัดเต็มให้ทุกอย่างถามว่าสั่งเบียร์ไหมสั่งยกมาให้เป็นลังเสิร์ฟแบบว่าบางที
0: เสิร์ฟแบบไม่อั้นระวังงั้นเด้อ
1: เสิร์ฟไม่อั้นเปิดขวดยังไม่หมดอีกเปิดอีกขวดนึงแล้วโอ้เร่งยอดมากนะครับอันนี้ก็เลยมามีการตอกย้ำนะว่าจะต้องคุณจะต้องไม่ทำแบบว่ามีการพฤติกรรมที่ฉวยโอกาสกับนักท่องเที่ยวเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสบการณ์ของผู้ที่มาเยือนแล้วก็ทำลายชื่อเสียงอันดีงามของเมืองด้วยนะครับ
0: ลาวนี่ประชากรตอนนี้ก็ประมาณ 6-7 ล้านคน 6-7 ล้านคนเท่านั้นเองนะแต่เขาตั้งเป้าไว้10ล้านคนเลยนะที่มาเที่ยวบ้านเขาเนาะโอ้เขาพยายามมาเพราะการท่องเที่ยวก็มีส่วนสำคัญนี่ก็เหมือนกันที่อินโดนีเซียคุณฟังคะโดยเฉพาะยิ่งที่เกาะบาหลีนะที่เรียกว่าเป็นพาราไดซ
1: ์
0: นะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเลยนะเป็นอะไรนะสูงสวรรค์เลย
1: เป็นสวรรค์เหมือนสวรรค์
0: ก็คือสวยมากคือสวยใช่ไหมมันมีชายหาดเนี่ยตอนนี้รัฐบาลอินโดนีเซียซึ่งเราก็ทราบกันอยู่ว่ามันคือกำลังเผชิญกับปัญหาคือค่าเงินรูเปียที่มันอ่อนลงเยอะเลยเนี่ยนะคะอย่างล่าสุดเนี่ยเงินรูเปียจะต้องใช้ถึงเกือบ 18,000 รูเปียแลกเงินแค่1 US ดอลลาร์เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้แหละทางรัฐบาลอินโดนีเซียก็เลยประกาศบอกว่าเนี่ยนะนักท่องเที่ยวเนี่ยที่มาเที่ยวมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยโดยเฉพาะในบาหลีเนี่ยนะจะต้องใช้เงินรูเปียในการชำระเงินใช้เงินสกุลอื่นเงินดอลลาร์อะไรเงี้ยไม่ได้

0: ได้เด็ดขาดเลยหรือจะแม้กระทั่งเงินหยวนนะไม่ได้ต้องใช้เงินรูเปียเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นข่าวล่ามาเร็วในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยนะรัฐบาลกลางอินโดนีเซียเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าธุรกรรมทั้งหมดของนักท่องเที่ยวในอินโดนีเซียเนี่ยรวมถึงเกาะบาหลีจะต้องใช้เงินสกุลรูเปียอย่างเดียวนะเพื่อช่วยพยุงค่าเงินของประเทศที่กำลังอ่อนค่าลงเนี่ยนะเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนหนึ่งของสำนักงานธนาคารกลางของอินโดนีเซียเนี่ยนะที่ประจำอยู่ที่บาหลีบอกว่าเงินรูเปียเนี่ยเป็นสกุลเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายชำระเป็นสำหรับการชำระเงินภายในดินแดนของอินโดนีเซียนะเพราะฉะนั้นชาวต่างชาติมาก็ต้องชำระด้วยเงินรูเปียเนี่ยนะทีนี้นโยบายบังคับใช้เงินรูเปียในการทำธุรกรรมภายในประเทศก็มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนค่าเงินที่มันกำลังอ่อนตัวลงเนี่ยนะคะแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวก็ยังไม่ได้รับการยกเว้นด้วยนะส่งผลให้สมาคมตัวแทนท่องเที่ยวอินโดนีเซียก็เรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยผ่อนปรนหน่อยนึงเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะทีนี้ ทางด้านบาหลีเนี่ยนะเขาก็เสนอให้ภาครัฐเนี่ยอนุญาตผู้ประกอบการการท่องเที่ยวนะคะว่าข้อผ่อนปรนหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยรัฐบาลก็ยังยืนยันไม่ได้จะต้องใช้เงินสกุลรูเปียเนี่ยนะคะนี่แหละค่ะสำหรับปี2529ปีนี้นะบาหลีตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติประมาณ6,600,000คนอันนี้เฉพาะบาหลีนะคะคุณฟังคะนี่แหละค่ะเขาก็มีกระทบกระเทือนเรื่องของการคือหมายความว่าค่าเงินก็อ่อนตัวเลยต้องเอาเรื่องของการท่องเที่ยวนี่แหละมาสนับสนุนค่ะ
1: ไปดูที่บรูไนบ้างครับอาจารย์ครับเรื่องของสายงานก่อสร้าง
0: ค
1: ือปกติเนี่ยสายงานก่อสร้างอย่างเช่นในบ้านเราเนาะมันก็จะมีกฎหมายคุ้มครองอยู่นะครับว่าคุณจะต้องมีสมมติว่าถ้าเป็นสายงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปเนี่ยนายจ้างจะต้องจัดให้มีเวชภัณฑ์และก็อุปกรณ์จำเป็นเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลอย่างน้อยๆเนี่ย1ชุดจัดไว้เพื่อให้ได้ใช้งานได้สะดวกเผื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะครับแต่ว่าทางบรูไนเนี่ยมันมีกรณีที่เจ้าของสายก่อสร้างเนี่ยปล่อยปละละเลยครับไม่มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลนะฮะก็เลยส่งผลให้สำนักงานความปลอดภัยแห่งชาติบรูไนเนี่ยเขามีการสั่งปรับเงิน3สายงานก่อสร้างรายใหญ่ฐานละเลยมาตรฐานความปลอดภัยนะครับสำนักงานแห่งชาติความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบรูไนนะครับหรือว่าเขาชื่อย่อเรียกเชนาครับประกาศลงโทษปรับเงินผู้ประกอบการไซต์ก่อสร้าง3แห่งหลังจากเจ้าหน้าที่เขาไปสุ่มตรวจแล้วก็พบว่าไซต์งานทั้งหมดครับมีการฝ่าฝืนและก็ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านการจัดการให้มีอุปกรณ์และระบบปฐมพยาบาลในสถานที่ทำงานอย่างถูกต้องเจ้าหน้าที่ก็มีการสั่งปรับเงินไป$500บรูไนนะครับคิดเป็นเงินไทย30,000 บาทต่อผู้รับเหมาและก็ผู้ครอบครองไซต์งานก่อสร้างทั้ง3แห่งก็คือ มีไซต์งานที่เขาสร้างทางหลวงนะครับในกรุงบันดาเสรีเบกาวันไซต์งานในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับในกรุงบันดาเสรีเบกาวันเช่นเดียวกันแล้วก็อีกไซต์งานหนึ่งนะครับก็เป็นไซต์งานในหมู่บ้านนะครับของแขวงเกอเรียมนะครับเขตตูกงนะครับซึ่งในเวลาต่อมาผู้ประกอบการทั้งหมดก็เข้าไปจ่ายค่าปรับเต็มจำนวน คือพร้อมกับดำเนินแก้ไขข้อบกพร่องตามคำสั่งเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากการเปิดเผยของหน่วยงานเชนาเนี่ยเขาบอกว่าพบความผิดปกติของไซต์งานก่อสร้างนะครับบนทางหลวงชุงกูแล้วก็หมู่บ้านกำปงนะฮะคือการฝ่าฝืนระเบียบข้อที่5ของเขาว่าด้วยการจัดให้มีเจ้าหน้าที่หน่วยปฐมพยาบาลในการประจำการในพื้นที่ที่ทำงานและก็ให้การตรวจสอบไซต์งานในหมู่บ้านเนี่ยเขาพบว่ามันมีความผิดฐานฝ่าฝืนระเบียบนะครับไม่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์กล่องปฐมพยาบาลให้มันเพียงพอต่อการใช้งานนะครับถึงขั้นเขาออกเป็นแถลงการเลยนะเน้นย้ำแล้วก็แจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการทุกภาคส่วนนะครับว่าการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยอาชีวะอนามัยในสถานที่ทำงานเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อบังคับตามกฎหมายที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดคือหากผู้ครอบครองหรือว่าผู้รับเหมารายใดไม่ทำตามข้อกำหนดให้มีเรื่องของการปฐมพยาบาลก็จะถือว่ามีความผิดทางอาญาแล้วถ้าหากโดนตัดสินว่าผิดทางอาญาจริงต้องโดนพระโทษปรับนะครับคิดเป็นเงินไทยเนี่ยก็ 130,000 บาทนะครับโดยหน่วยงานนี้ก็ยืนยันว่าจะยังคงเดินหน้าสุ่มตรวจไซต์งานอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องสวัสดิภาพของคนงานและก็สาธารณชนต่อไปครับ
0: อ๋อนะ ื่อกี้คุณพูดคำว่ากำปงนะกำปงเนี่ยมันหมายถึงวิลเลจหมู่บ
1: ้
0: าน นี่แหละในภาษาบาฮาซาของอินโดนีเซียนะคะบรูไนเขาก็ใช้บาฮาซาเหมือนกันมาเลเซียเขาก็ใช้บาฮาซาแต่เขาจะเรียกว่าบาฮาซาบรูไนบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซามาเลแต่ก็จะมีความคล้ายคลึงกันนะสื่อสารกันได้รู้เรื่องเนี่ยนะคะบาฮาซาบูไนนี่เป็นประเทศเล็กเนาะมีประชากรยังไม่ถึง

0: 500,000คนเลย
1: แต่ว่าเขาก็ใส่ใจประชาชนนะ
0: ใช่ค่ะเนาะถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นประเทศเดียวนะในกลุ่ม11ประเทศอาเซียนที่ยังปกครองด้วยระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ค
1: ่
0: ะประเทศเดียวนะแต่ว่าสุลต่านบรูไนเนี่ยนะฮัสนาโบเคียพระองค์ท่านก็ดูแลประชาชนเป็นอย่างดีเลยเนี่ยนี่ก็มีให้ไฟฟ้าใช้ด้วยใช่ไหมตรงนี้นะ
1: ไฟฟ้าของอินโด
0: มาเอาไปอันนี้เป็นเรื่องของ
1: อุปกรณ์พยาบาลปฐมพยาบาลดูแลสวัสดิการของคนงานด้วย
0: คนงานด้วยนะในไซต์ในไซต์ก่อสร้างด้วยนะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้าแล้วมาพูดคุยกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินครับ
0: ค่ะสักครู่เดียว

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะ
2: แต่ตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับอาจารย์มาพูดคุยต่อในประเด็นภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์
3: เจริญสวัสดิ์ครับคุณวิศวันคุณฟูเบตและท่านผู้ฟังชิลาสุสันต์
1: เพราะว่าไอ้เรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาตินี่จากฝีมือมนุษย์นี่มันเยอะเลยนะอาจารย์นะวันนี้ก็จะเป็นอีพิโซดที่23แล้วนะอาจารย์ค่ะ
3: ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีนะ
1: ค่ะ
3: มีพม่าตัวนักธุรกิจอเมริกันซึ่งเขาก็ทำธุรกิจมานานแล้วซึ่งมาจับส่วนจีนจับนักกิจกรรมเอามา
1: เออมันน่าสนใจนะพม่าจับนักธุรกิจอเมริกันจีนจับนักเนี่ยนักกิจกรรมพม่าค่ะ
3: สลับกันจับแม่จับแม่
1: ค่ะ
3: ส่วนที่แม่สอดได้มีการตั้งหน่วยงาน NGO ขึ้นมาเนี่ย
1: ค่ะ
3: แต่เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนนะคร
1: ับ
3: แต่คนที่ไปเปิดหน่วยงานนี้เคยเป็นอดีตผู้อเมริกันวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรแห่งประเทศไทย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: ดูข่าวแล้วจะงงๆนะครับ มันมีหลายเรื่องที่ปนกันอยู่ในนี้สาเหตุที่ปนกันอยู่หลายเรื่องในนี้ก็เพราะว่านักธุรกิจอเมริกันที่ถูกประมาทจับถูกตั้งสงสัยว่าเป็นสปายสายลับนะครับส่วนนักกิจกรรมพม่าที่ถูกจีนจับนะครับก็ถูกสงสัยว่าเป็นสปายสายลับเช่นเดียวกันแต่ที่น่าแปลกใจนะครับก็คือว่าการจับกลุ่มในทั้งสองกรณีนี้เป็นการจับกลุ่มในช่วงเวลาเดียวกัน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แม้ว่าจะอยู่คนละประเทศนั่นก็หมายความว่าได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารจับตรงจับตาอะไรกันมานานแล้วนะครับส่วนแอคทิวิสต์พม่านั้นนะครับเดิมทีเดียวเขา

0: คยเป็นนักข่าวเคยเป็นอดีตนักศึกษาพม่านะครับ88นี่แหละ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หนีมาอยู่เมืองไทยพักหนึ่งแล้วก็เป็นสื่อมวลชนแล้วอยู่มาวันหนึ่งเขาไม่ได้เป็นสื่อมวลชนแต่เขาไปเรียนต่อ
1: ค่ะ
0: โดยได้ทุนที่อเมริกาแล้วเขาก็เรียนในสายเรื่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะ
1: ค่ะ
0: มันมาเชื่อมโยงกันครับก็คือเชื่อมโยงกันในสิ่งที่ผมพูดนั่นแหละก็คือที่ว่าด้วยสารปนเปื้อนมันไหลลงสู่แม่น้ำ
1: ค่ะ
0: ซึ่งได้มีการพิสูจน์ทราบแล้วนะครับว่าไอสารปนเปื้อนที่มันไหลลงสู่แม่น้ำไม่ว่าจะเป็นน้ำรั่วน้ำกกน้ำสายนะฮะมันไหลลงแม่น้ำโขงนั้นนะครับมันเกิดจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้มาตรฐาน
1: ค่ะ
0: นะครับแต่มันเป็นแร่ที่เอาไปใช้ในภาคธุรกิจที่ทำเงินมหาศาลที่สุดในโลกยุคปัจจุบัน
1: ค่ะ
0: มันคือแ
1: ร่ที่อาจารย์เคยพูดอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะโอ้
0: ที่มันไปเกี่ยวโยงกันนะครับอันนี้เขายังไม่มีการสืบสวนสอบสวนมานะครับที่มันไปเกี่ยวโยงกันก็คือว่าไอ้ข้อมูลข่าวสารเรื่องพวกนี้คนที่จะเจาะลึกแล้วก็ได้ข้อมูลมาจริงมีคนอยู่สามประเภท
1: ค่ะ
0: ประเภทแรกนะครับก็คืออยู่ในเครือข่ายในการทำธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร
1: ่อันนี้โดยตรงเลยนะอยู่ในเครือข่ายนะค่ะ
0: นะซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ทำในอุตสาหกรรมนี้ในพม่า
1: ค่ะ
0: ก็ล้วนแล้วแต่เป็นชาวต่างชาติ
1: โอ้ค
0: ่
1: ะ
0: เพราะพม่าไม่มีเทคโนโลยีในการทำเรื่องพวกนี้อยู่แล้วนั่นคืออันหนึ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันที่สองนะครับก็คือคนที่จะสามารถเจาะลึกพวกนี้ได้นะครับก็คือคนในพื้นที
1: ่ค่ะ
0: แต่ว่าเขาเคยอยู่ในพื้นที่ทุกวันนี้เขาไม่อยู่เพราะเขาไม่เป็นที่ต้องการของภาครัฐนะฮะหรือว่าอำนาจรัฐอาจจะมองว่าพวกเขานั้นนะฮะคือฝ่ายตรงข้ามนะครับส่วนอีกอันนึงนะครับก็คือประชาชนนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: ประชาชนที่เขาเห็นเห็นในเรื่องพวกนั้นเรื่องพวกนี้นี่แหละครับแล้วเขาได้รับผลกระทบพอเขาได้รับผลกระทบเขาก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลข่าวสารออกมาให้โลกได้รับรู
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้แหละครับมันคือการประสานงานระหว่างกัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ประสานงานระหว่างกันแล้วก็จนเป็นที่มาของการจับกลุ่มสองบุคคลในครั้งล่าสุดนี้นะครับแล้วการร่วมมือนั้นนะฮะมันก็คือร่วมมือระหว่างคนที่สามารถให้คุณให้โทษและมีผลประโยชน
1: ์
0: ในสิ่งที่มันส่งผลกระทบนั้นด้วยในเวลาเดียวกันฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมกำลังตั้งข้อสงสัยก็คือการไปตั้งหน่วยงานที่แม่สอดครั้งนี้ดูเสมือนหนึ่งว่าเป็นหน่วยงานที่มีความปรารถนาหรือมีเจตนารมณ์อย่างยิ่งที่จะป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมนะครับก็เลยไปตั้งเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่รัฐนะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเงินของรัฐที่ไม่ประสงค์จะออกนามสปอร์ตอยู่ตรงนั้น
1: ต้องการจะ

0: บเสียงตอนนี้ที่ว่ากระแสมันคนออกมาต่อต้านกันเยอะนะไอ้เรื่องที่มันภัยเป็นอันตรายต่อสุขภาพใช่มั้ยคะอาจารย์ดิฉันมองอย่างนั้นเนาะก็เลยสร้างขึ้นมาเพื่อจะแก้เกี้ยวมั้ยไอ้องค์กรเนี้ยไอ้ NGO เนี่ยหรือว่ามันมี
1: เค้าเป็นตั้งฮะยังไม่เห็นบทบาทอ๋อยังไม่เห็นบทบาทแต่เห็นการประกาศเจตนารมณ์นะครับเพื่อที่จะสร้างสันติสร้างผลประโยชน์ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมสร้างสังคมที่น่าอยู่ลดปัญหาความขัดแย้งนะครับแล้วก็ดึงชาติพันธุ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องมาอยู่ในส่วนนี้แต่ที่ผมตั้งข้อสงสัยก็เพราะว่าหนึ่งในชาติพันธุ์ที่มาร่วมนะครับในงานวันเปิดในงานอันนี้นะครับที่แม่สอน
0: คร
1: ับคือกะเหรี่ยง
0: อ๋อค
1: ่
0: ะ
1: แต่แล้วก็ทางการพม่าและฝ่ายไทยฝ่ายไทยที่ผมตั้งข้อสงสัยก็คือคนที่ไปแก้วเปิดในพิธีนะครับก็คือไหนอดีตนายทหารไทยที่ทำในเรื่องของความมั่นคงนี่แหละ
2: คร
1: ับ ก็เลยงงตกลงทำเรื่องอะไรมันโยงกับแบบเอสไหม
0: เออฮะ
1: เอ๊ะหรือมันโยงกับสแกมเมอร์เพราะว่าไปดึงลูกน้องไอ้หม่องสิตูเข้ามาร่วมกันด้วย
0: โอ้
1: หรือมันโยงเกี่ยวกับสันติภาพก็ไปดึงกะเหรี่ยงคริสเข้ามานั่งร่วมประกอบด้วยนะแล้วก็ไปดึงประชาชนไปมันมั่วเสื้อเป็นหมดไปก็เลยงงUh-huh. แต่ที่เอามาไล่เรียงให้ฟังเนี่ยก็มันเกิดในห่วงเดีย
0: วก
1: ัน
0: กับการจับกลุ่ม
1: นั่นแหละครับแต่ในขณะเดียวกันนะครับนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติก็กำลังเคลื่อนไหวในเรื่องพวกนี้อย่างเป็นคือต้องใช้คำว่ามีการเคลื่อนไหวที่เป็นรูปธรรม
0: คร
1: ับแล้วก็สะท้อนปัญหาให้โลกนี้ได้เห็นมากขึ้นครับก็เลยมีอะไรวาระต้นเด่นของความเคลื่อนไหว3อย่างนี้หรือไม่
0: นั่น
1: แหละ
0: สิคะโอ้น่าคิดจริงๆอาจารย์
1: เราจะ
0: พักกันสักครู่ค่ะอาจารย์คะ
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: อาจารย์คะเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณภูเบศสุนิดิชันวีรวรรณวรรุษค่ะอาจารย์พูดแล้วทำให้ได้คิดในเวลาเราติดตามข่าวเนี่ยเราไม่ใช่แค่ฟังข่าวเฉยๆนะแต่เราต้องมานั่งวิเคราะห์อย่างที่อาจารย์ให้ความรู้กับพวกเรานะดีมากๆเลยตอนนี้เหตุการณ์ที่มันสอดคล้องกันแล้วมันมีอะไรหรือเปล่าตรงนี้ที่เดือนนั้นว่าน่าสนใจมีการจับกลุ่มนักธุรกิจพม่าอเมริกันนะโดยพม่านะแล้วก็จีนก็มาจับกลุ่มนักกิจกรรมพม่าแล้วก็มีการก่อตั้งหน่วยที่ว่านี้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่แม่สอดที่ว่านี้นะเป็นหน่วย NGO อาจารย์คะต่อกันเลยฉันสนใจจริงๆค่ะ
1: ก็อย่างที่เราทราบนะครับก็คือกระแสของโลกทุกวันนี้เนี่ยมันคือการห้ามหันกัน
0: ค
1: ่ะแต่จะพูดแบบตรงไปตรงมาก็คืออเมริกากำลังกระทำกับจีนในขณะที่จีนก็กำลังตอบโต้เพราะฉะนั้นกระบวนวิธีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่ในนั้นนะแล้วพอมันมาเกี่ยวเนื่องนะครับก็คือภาคของการปฏิบัติที่เป็นจริง

0: ได้ไหมล่ะตอนที่พิจารณาช้ำไปประเทศ
1: จีนค
0: ่
1: ะค
0: ่
1: ะ
0: นักธุรกิจใหญ่ไปด้วยที่สุดของโลกไปแล้ว
2: ค่ะครับจะขนไปทั้งประเทศ
1: เอาเอลอนมัสก์เป็นดาวเด่นอยู่ตรงนั้นนะ
0: ฮะคืออยากจะตีหัวเขาแต่ก็ไม่กล้าแตะ
2: ธุรกิจต้องมาก่อนนะฮะ

0: นะกลัวจะไปนั่นแหละโลกมันซับซ้อน
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเข้าใจนะมันจะไม่ต้องมองอะไรซับซ้อนเพราะว่าการกระทำอะไรก็แล้วแต่มันคือการโต้ตอบซึ่งกันและกันนะฮะเพียงแต่ว่าวิธีการกระทำนั้นเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์แต่พอดีนะครับไอ้สิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยก็คือภัยพิบัติที่ไม่ธรรมชาติเนี่ยมันคือฝีมือมนุษย์ล้วนๆแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ไปปักกิ่งนะครับไม่กล้าแตกหักกับจีนก็เพราะว่ายังต้องขึ้นผ่านจีนอยู่เยอะมาก
1: โดยเฉพาะต้องการแร่จากจีนด้วย
0: นะก็นั่นแหละครับก็นั่นแหละจริงๆถ้าโดนัลด์ทรัมป์เก่งอย่างนั้นน่าจะแตกหักไปเลย
1: อะไรจะเกิดขึ้นให้มันรู้แล้วรู้รอบไปเลยอาจารย
0: ์ก็นั่นแหละก็ทำไมว่าหวงในหวงใช่ไหมในหวงเจนเซ่นใช่ไหม
1: เจนเซ่นเอ็นวีเดีย
0: นั่นแหละจริงๆเขาเป็นคนไต้หวันนะครับก็
1: เอ๊ะคนนี้เคยมาเรียนที่ไทยด้วยตอนเด็กๆใช่ไหมถ้าจำไม่ผ
0: ิ
1: ดในหวงเนี่ย
0: ก็เหมือนเชียงหลงนะฮะเป็นเมืองเมืองไทยเป็นเมืองเปิดนะครับ
1: ค่ะ
0: เด็กผมก็เคยไปปักกิ่งผมก็เคยไปวอชิงตันไม่เป็นไรหรอกครับไปไหนมาไหนเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
1: ใช่ค่ะ
0: ชีวิตที่ใช้อะฮะสำคัญนะฮะอย่าไปอ้างว่าเคยมาเคยอยู่เคยกินนะท่านประมาณนะฮะแต่ให้ดูการกระทำเป็นหลักนะครับก็นั่นแหละครับก็เพราะว่าอุตสาหกรรมหลักทุกวันนี้นะฮะมันยังต้องจำเป็นที่จะต้องใช้แรงงานนะฮะตั้งแต่พวกเซมิคอนดักเตอร์ไมโครชิปเนี่ยนี่แหละ
1: อุตสาหกรรมยานอวกาศขั้นสูงอ่ะ
0: นั่นแหละ
1: ผลิตอาวุธด้วยอ่าฮะค่ะ
0: ผมก็เลยเอาตัวลองทำไมท่านสีไม่หักดิบโดนัทแชม
1: เออ
0: ก็หักดิบไม่ได้อีกแล้วก็เพราะว่าส่งสินค้ามาให้เขาตั้ง30-40 ปีเน
1: า
0: ะ
1: ก็ต้องนะต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันแหละก็ไม่กล้าหักดิบ
0: เยอะมากวันนึงหักดิบไปเนี่ยเออมันได้คนอีกหลายล้านนะที่จะได้รับผลกระทบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับส่วนโดนัลด์ทรัมป์ก็ไปเนี่ยก็พยายามนะมันมีก็ถามเขาด้วยงั้นได้มีที่พยายามจะยกตนตนท่านเสมอนะครับเขาไม่ใช่ยกตนข่มสีจิ้นผิงคนเดียวนะครับพยายามจะยกตนข่มประธานาธิบดีคนอื่นเพียงก่อนนะ
1: ใช่ค่ะ
0: สังเกตคำพูดเขาไม่ได้การก่อนนั้นจะกลับก็แฟไปชมบ
1: ้
0: านเก่าใช่ไหมก็ถามเขาอย่างนั้นนะว่าเนี่ยมีเคยมีใครมาไหม
1: เคยใครพาใครมาไหมฉันเป็นคนแรกใช่ไหมอะไ
0: รดีนะสีจิ้งจิ๋งเขาก็ถ่ายทอดมาให้เห็นนะสีจิ้งจิ๋งก็ตอบแบบสุภาพว่าปูจิน
1: ไม่เคยมาแล้ว
0: น่าหงอเลยนะแม่
1: เอาก็นี่การประชุมครั้งล่าสุดที่ไป G7 อะที่ฝรั่งเศสแล้วไปสายอะไปสายคนอื่นเขารอกันอยู่เขาแล้วเสร็จแล้วเขาไปยังทำมาเป็นพูดตลกว่า I am the boss พูดอย่างนี้ได้ยังไง
0: ตอนนี้ผมว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะฮะเป็นอัลไซเมอร์แล้วไม่อัลไซเมอร์ธรรมดานะยังอยู่ในภาวะที่สมองความจำปัจจุบันไม่ได้แล้วมันย้อนไปอดีตเสม
1: อ
0: นะครับตอนนึกถึงแล้วก็นึกถึงสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ เรแกน
1: อ๋อฮะโดนัลด์ เรแกนนะฮะ
0: นั่นแหละเรแกนก็คือความจำสั้นนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ประธานาธิบดีผมก็ยังงงเรแกนเป็นอะไรไปจำไม่ได้แล้วถ้าเลขาถ้าเรียกว่าสอดไส้เข้าไปนะครับดีนะเขาไม่เซ็นลาออกเนาะถ้าเป็นผมตอนนี้นะผมจะถ้าผมเป็นเจดีแหวนนะผมจะให้เลขาสอดไส้ให้จะได้ทำเซ็นลาออก
1: อาจารย์เห็นลายเซ็นโดนัลด์ทรัมป์หรือยังกันโอ้โหเหมือนคลื่นไฟฟ้า
0: เป็นไรล่ะครับ AI ทำ

0: ม่แต่เห็นเขาลงนามไอ้ที่ตอนเอ็นแล้วก็ต่อหน้าประธานที่มีเอ็มมาดูเองมาครองอ่ะที่ G7ครั้งล่าสุดเนี่ยโอ้โหเซ็นลงไป
1: เนี่ยใครเซ็นสลับกันจ่า
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะซิกแซกสลับกัน
0: ซิกแซกตลอด
1: ก็ลองได้ดูนะครับถ้าวันไหนมือไม้เขาสั่งการได้จะเซ็นแบบไหน
0: เออน่าจะเซ็นได้ในนี้เออฮะ
1: ต้องใช้นิ้วโป้งอย่างเดียวนั่นแหละฮะ
0: แล้วกับ
1: ที
0: ่
1: แบบเอิร์ธนะฮะสาเหตุคือตอนนี้นะครับต้องชื่นชมฝ่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0: ค่ะ
1: ที่ไม่เห็นแก่ประโยชน์หรือคำสั่งของผู้เอาเงินมาให้ดำเนินการนะฮะเห็นแก่ผลกระทบต่อส่วนรวมมากเป็นพิเศษนะฮะก็อย่างที่ผมบอกครับก็คือตอนนี้มันมีพวกเอกสารปนเปื้อนที่ไหลลงสู่แม่น้ำสิน่ะจนกระทั่งปลาแค่มีตุ่มตะปุ่มตะปำเต็มตัวเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: มันก็คือพยาธิใบไม้นี่แหละที่ถ้าเอาไปกินมันก็จะมีชื่อยาวขึ้น ชื่อยาวขึ้นก็เป็นพยาธิใบไม้ในตับ
2: ครับ
1: นะฮะแต่นี่เรายังไม่กินนะฮะมันก็เลยกลายสภาพเป็นว่าแต่อย่าลืมนะครับแค่อย่างที่ผมอธิบายของพวกนี้มันอยู่ข้างในร่างกายแล้วเนี่ยแต่ถ้าเรากินเข้าไปโดยที่ปลาในแม่น้ำนะครับเขายังไม่ได้แสดงอาการให้เราเห็นเหมือนกรณีของปลาแค่ที่พูดนี้นะถ้าเรากินทุกวันทุกวันในช่วงนี้อาจจะไม่ชัดเจนมากนะครับก็เพราะว่าฝนมันตกพอฝนมันตกเนี่ยครับไอ้พวกสารพวกนี้มันก็จะเจือจางเพราะปริมาณน้ำมันเยอะใช่ไหมฮะแต่ถ้านึกไม่ออกเหมือนเวลาเราชงกาแฟนั่นแหละเราใส่กาแฟไปช้อนหนึ่งนะครับแต่ถ้าใครดื่มเข้มก็จะเติมน้ำไปครึ่งถ้วยใช่ไหมครับแต่อยู่มาวันนี้เอาดื่มเก็บถ้วยนี้ฝนมันตกมันทำให้น้ำมันเต็มถ้วยนะกาแฟมันก็ไม่เข้มนั่นแหละครับสารเคมีก็เช่นเดียวกันแต่อย่าลืมนะฮะเราบริโภคเข้าไปมันก็มีสารที่มันผสมอยู่ข้างในนั้นนะฮะผมก็เลยได้ไปสืบคนนะครับว่าคนพม่าที่ถูกจีนจับนั้นเนี่ยเดิมทีเดียวเขาทำข่าวในสำนักข่าวอิรวดี
0: โอ้ฮะ
1: นะฮะอิรวดีไม่อยากจะบอกแต่เขาก็อยู่ที่เมืองไทยเราด้วย
2: ครับ
1: เวลาเขาหนีการปราบปรามมาแต่เขาก็ทำข่าวที่เขารักและหวงแหนประเทศและในประเด็นที่มันส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวิตคนนะฮะตัวผมเขาก็คงเดินทางไปในเส้นทางนี้ประจำนะครับก็เพราะว่าหนึ่งแหละเขาเป็นอเมริกันชนแล้ว
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็เป็นนักวิชาการนะครับเป็นนักชนแต่เขาเดินทางไปจีนเนี่ยมันอยู่ในห้วงเวลาที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับก็เราก็ทราบอยู่แล้วว่าจีนเนี่ยเป็นประเทศหนึ่งที่ควบคุมสื่อมวลชนกดเหล็กเลยนะครับต้องใช้คำว่ากดเหล็กนะฮะไม่มีคำว่าเสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นนะครับมีแต่เสรีภาพที่จะต้องทำตามพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะฮะส่วนฝ่ายอเมริกันนะครับฉันก็พยายามที่จะไปหาทุกสิ่งทุกอย่างนะครับข้อมูลอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเป็นพิษเป็นภัยต่อจีนฉันก็จะเสนอ นะครับอันนี้ก็ใช้เสรีภาพไปนะครับบนพื้นฐานที่เขาเรียกว่ามีคิดเด่นอาจจะได
0: ้
1: มีวาระสั้นเด่นเป็นพิเศษก็คือฉันจะทำลายล้างนะครับแต่ก็ไม่มองที่ตัวเองด้วยนะครับว่าสิ่งที่ตัวเองไปวางไว้เนี่ยมันบั่นทอนคนอื่นหรือไม
0: ่
1: นะฮะก็เลยเป็นที่มาของการตั้งข้อสังเกตให้ฟังในวันนี้นะครับหน่วยงานที่เพิ่งตั้งขึ้นที่แม่สอด อันนี้ไม่ใช่ของรัฐนะครับแต่คนที่ไปเป็นผู้กล่าวเปิด

0: คยเป็นระดับสูงของรัฐไทย
1: ครับ
0: นะฮะแล้วสืบลงไปอีกนะครับก็ปรากฏว่ามีเงินอุปถัมภ์นะฮะจากจีน
2: โอ้ฮะ
0: เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปอีกนะฮะคนที่เปิดโปงประเด็นนี้ตีข่าวนี้นะครับแล้วพยายามชี้ไปในลักษณะที่ไม่เป็นคุณกับจีนก็คืออเมริกัน
2: โอ
0: ้โหแล้วประเทศไทยเรามันทำไมมันผู้ยี่ผู้ยำขนาดนั้น
1: ผ่านนะ
2: เราก็ถูกเขาดึงไปก็ดึงมาอะไรอย่างนี้นะอาจารย
0: ์ฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้
2: เดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบกันนะคะอาจารย์ขอบคุณมากมากเลยอาจารย์ขาที่ให้แง่คิดนะทำให้เราได้คิดไปไกลอีกเหมือนกันนะไม่ใช่แค่บริโภคข่าวอย่างเดียวนะอาจารย์แหมมันมีอะไรลึกซึ้งกว่านั้นค่ะอาจารย์คะมี hidden agenda ขอบคุณมากๆเลยพรุ่งนี้เรามาตามกันใหม่นะคะ
0: สว
1: ัสดีครับนะครับแล้วก็ลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับกลับมาเจอกับ Good Morning ASEAN ได้ใหม่วันพรุ่งนี้ 6:00 น. ถึง 7:30 น. ครับ
2: สวัสดี
1: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพราง
1: ค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับนะคะคุณผู้ฟังเข้ามาในช่วงเวลาของรายการลับลวงพลางนะคะดิฉันบุรดมจิตดอนค่ะอ่ะแนะนำตัวด้วย
2: ดิฉันแค่ตอนจิตพ้นภัยค่ะวันนี้ได้รับเกียรติสูงสุดนะคะแล้วปากก็จะสั่นๆนิดนึงนะคะจะไม่ค่อยคุ้นนะคะก็ถือว่า
1: เลยเนี่ยมาวันนี้เนี่ยนะจะบอกว่าเรื่องเนี่ยยากมาก
2: จริงแต่ว่าประเด็นหลักก็น่าจะเป็นเรื่องของการโยงในเรื่องการเมืองเลยพี่เด้งเน
1: า
2: ะ
1: ใช่แล้วก็เนี่ยแหละมาจากเรื่องนี้ละค่ะนะคะจากการแถลงข่าวของ DSI เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะโอ้โหกลายเป็นข่าวใหญ่เลยจริงๆมันเป็นข่าวมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะเพราะว่ามันเริ่มมีการออกมาเปิดเผยในทำนองที่ว่าเนี่ยเรื่องนี้มันจะโยงกับนักการเมืองตอนแรกแหละคนก็งงว่านักการเมืองนะแล้วก็บอกว่าดาราคนดังด้วยคือเอ่ยชื่อมาทุกคนต้องอ๋ออะไรอย่างเงี้ยทุกคนต้องรู้จักแล้วก็นักการเมืองพอตอนหลังก็ออกมาแพร่ๆบอกว่าเป็นนักการเมืองฝ่ายค้านทุกคนก็อ้าวนักการเมืองฝ่ายค้านคือใครแล้วพอตอนเช้านั่นแหละ
2: พอสัมภาษณ์ก่อนนักการเมืองฝ่ายค้านพอสัมภาษณ์พอสัมภาษณ์ปั๊บเริ่มโยงได้แล้วว่าอุ๊ยมันน่ามันมีอยู่ไม่กี่คนนะแล้วถามว่าที่ตีวงแคบได้เพราะอะไรก็เพราะว่ามันมีการตีหนักมากๆเรื่อง THAI passport มันเลยโยงได้ไม่ยากแต่จริงๆนะพี่เด้งถ้าก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเขาไม่ได้มีเคสว่าสสมีเราไม่มีเทาอ่ะแล้วมันเกิดเคสนี้เคสเดียวอ่ะน้ำหนักมันเปลี่ยนเนาะถูกไหม
1: พอโดนตีนี่มันคือมันหลายเรื่องคือนอกจากเนี่ยเนี่ยมีพุงไม่มีเทาแล้วเนี่ยนะโอ้โหคือมันหลายเรื่องมากเอาเป็นว่าเนี่ยนะคุณผู้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องของไอ้ขบวนการนะคะที่ทางดีเอสไอออกมาแถลงเนี่ยนะคะเรื่องเส้นทางด้านการเงินของสสพรรคประชาชนเนี่ยคือคุณภาวุฒิเนี่ยว่าเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับขบวนการที่เรียกกันว่าเป็นกลุ่มหลอกลวงการลงทุนฟอเร็กซ์เหมือนฟอเร็กซ์เนี่ยมันกลับมาอีกแล้วเนอะแต่ว่าคราวนี้มันเกี่ยวโยงกับนักการเมืองอะซึ่งนั่นนะคะเขาจะพบนะที่ดีเอสไอเขาแถลงเนี่ยคือเขาพบเงินนะคะที่มันโอนจากบริษัท Spark Digital เข้าบัญชีเนี่ย28ล้านบาทและ28ล้านบาทเนี่ยมันเป็นการโอนภายในวันเดียว28ล้านบาทภายในวันเดียวไม่พอนะมีการโอนทั้งหมดใน14ครั้ง
2: ครั้งละ
1: 2ล้านและเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในวันที่18กรกฎาคมปี2567และที่สำคัญก็คือการโอนเนี่ยมันเป็นการโอนเข้าบัญชีตัวเองภายในเวลาแบบไม่กี่วินาทีอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันต้องมีอะไรผิดปกติมิน่าเนาะเวลาเราโอนเข้า

0: บัญชีตัวเองเนี่ยเราย้ายจากอันโน้นมาอันนี้ของเราอ่ะซึ่งจริงมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพวกแม็กบางทีเนี่ยไอ้พวกธนาคารแบงก์เขาก็จะจับตามบางทีมีบล็อกก็เคยนะโดนคนหนึ่งอะไรเงี้ย
1: เราโอน1,000เรายังเดือดร้อนแล้วค่ะนี่เขาโอนที
0: ่2 ล้านเขาบอกมันเหมือนมันเป็นข้อบังคับกำหนดของแบงก์ชาติอ่ะที่โอนเพราะว่ามันจะต้องเสียค่าโอนไงเออ2 ล้านเนี่ยมันก็เลยเนี่ยเป็นที่มาของการโอนว่าเออทำไมจะต้องโอนครั้งละ2 ล้านซึ่งเจ้าตัวเนี่ยพอหลังจาก DSI ออกมาแถลงปุ๊บเนี่ยเขาก็ออกมาให้เหตุผลเลยโดยการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวว่าไอ้เงิน28 ล้านเนี่ยมันเป็นการเทรดทองคุณภาวุฒิอธิบายอย่างนี้บอกว่าผมเนี่ยเปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบ Gold Trading กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทน
1: ค่ะ
0: ซึ่งนะมันก็จะเป็นแบบพวกโบรกเกอร์อ่ะ
1: ใช่
0: เนี่ยพวกผ่านตัวแทนโบรกเกอร์ทั้งหลายแหละซึ่งการลงทุนทองคำนี้นะคะก็เหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านออนไลน์เนี่ยและทีเนี้ยพอทางตัวคุณภาวุฒิเนี่ยเขาฝากเงินเข้าไปใช่ไหมเขาก็บอกว่าเขาก็เลยทำการซื้อขายซึ่งมันก็ต้องมีการฝากมีการถอนเงินออกจากบัญชีแล้วมันก็เป็นการซื้อขายในหลายครั้งซึ่งในกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยก็บอกด้วยนะบอกว่าเขาว่าขาดทุนนะแล้วเขาก็เลยหยุดการลงทุนไปนานแล้วด้วยแล้วก็ยังบอกอีกด้วยบอกว่าข้อมูลที่ DSI แถลงเนี่ยมันคลาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริง
1: ค
0: ือถ้าว่า DSI เนี่ยต้องการตรวจสอบเพิ่มเติมเนี่ยเขาพร้อมที่จะนำส่งข้อมูลให้ทั้งหมดเพื่อการพิสูจน์ความจริงและเขายืนยันเลยว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการชักชวนหรือว่าหลอกลงทุนสกงสแกมเมอร์อะไรเงี้ยไม่เกี่ยวกับพนันออนไลน์ใดๆทั้งสิ้นด้วย
1: แล้วก็ไม่สามารถให้ความคิดเห็นแทนบริษัทได้ด้วยคือเขาไม่เกี่ยวกับบริษัทแล้ว
0: แ
1: ต่ที่เข้ามา
0: เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเข้าไปชี้แจงแม้ว่าจะอยู่ในสมัยเนี่ยอยู่ในช่วงของสมัยเปิดประชุมก็ตามอ่ะ
1: ก็ไม่ต้องใช้เอกสิทธิ์ใด
0: ๆเขาบอกเขาจะไม่ใช้เอกสิทธิ์
1: ตรงนี้อ้อมสงสัยพี่เด้งว่าก็ในเมื่อมันยังไม่ได้ฟันธงอะไรสักอย่างนึงเลยอ่ะคือมันยังไม่ได้ถูกต้องเลยก็อ่ะไทม์ไลน์มันจะแปลกๆอยู่ตรงที่เปิดเผยชื่อมาก่
0: อ
1: นทั้งที่จริงก่อนหน้านี้แต่ละคดีมันต้องมีหลักฐานอะไรใดๆชัดเจนเสร็จสับแล้วถึงค่อยแถลงใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มีการเปิดเผยชื่อยิงเขาเรียกถ้าเป็นภาษาวงการบันเทิงคือยิงทีเซอร์มาก่
0: อ
1: นยิงทีเซอร์ให้ตื่นเต้นแล้วคนก็เริ่มจับตาดูอุ้ยใช่คนนี้จริงๆด้วยแล้วพอแถลงมาเสร็จปั๊บเนี่ยแต่ก็ยังไม่ได้เข้าข่ายว่ามีความผิดนะเขาก็เลยสงสัยว่าอ้าว
0: ก็เนี่ย
1: พอทำไมตอนนี
0: ้ไปเหมือนกับใครรู้ไหมไปเหมือนกับคุณเทงณัฐพงศ์
1: ค่ะ
0: จะพูดเหมือนคุณเทงณัฐพงศ์เลย
1: ค่ะ
0: คุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยคือโอ้โหพอหลังจาก DSI เนี่ยแถลงปุ๊บเนี่ยคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยคือออกอาการปกติไม่ค่อยเห็นคุณเทงณัฐพงศ์เนี่ยดุเท่าไหร่นะมางานนี้คือดุมากคือดุเดือดเลยอ่ะคือคุณเทงณัฐพงศ์ก็จะบอกเลยนะบอกว่าสิ่งที่น่าสังเกตก็คือผู้ต้องหาในคดีอ่ะไม่มีใครเขาถูกระบุชื่
1: อ
0: แต่ผู้ต้องสงสัยที่ยังไม่ถูกออกหมายเรียกเนี่ยอย่างตัวคุณภาวุฒิเนี่ยทำไมถึงถูกระบุชื่อแบบชัดเจนแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเพ็งรัตพงศ์ก็เลยตั้งคำถามค่ะถึงกระบวนการของ DSI เลยว่ามันถูกต้องไหมอ่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังฝากไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐด้วยนะว่าถ้าหากว่ามีใบสั่งทางการเมืองเนี่ยก็ไม่ควรจะปฏิบัติตามเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยข้าราชการประจำเนี่ยคือผู้ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตออกมาด้วยนะจากทางคุณเท้งณัฐพงศ์เนี่ยก็บอกว่าการแถลงข่าวของ DSI ครั้งนี้เนี่ยดูเหมือนว่าเพื่อต้องการจะสร้างกระแสแล้วก็กลบข่าวการตรวจสอบไอ้โครงการ THAI Passport เนี่ยคือเป็นการดิสเครดิตคุณภาวุฒิเพราะว่าคุณภาวุฒิเองเนี่ยอยู่ในกระบวนการนี้เป็นคนที่
1: จุดเริ่มต้นเลยแหละ
0: เป็นคนเปิดประเด็นเรื่องของ THAI แล้วก็ตามเรื่องนี้แบบคือเกาะติด
1: ใช่
0: แต่ว่าพอปรากฏเป็นข่าวออกมาตั้งแต่วันที่ประชุมคณะกรรมการร่วมปรากฏว่าไม่
1: มีคุณภาวุฒ
0: ิคุณภาวุฒิไม่เปิดตัวหรือก็หายเข้ากิจไม่กันไปแล้วก็มาปรากฏตัวอีกทีก็ผ่านทางออนไลน
1: ์
0: ก็เป็นงานชี้แจงหลังที่ DSI เนี่ยเขาออกมาแถลง
1: คุณเทงบอกด้วยนะว่าเดี๋ยวจะฟ้องใช่ไหมฟ
0: ้
1: อง DSI
0: ก็เนี่ยคือคุณเทงก็ออกมาขู่เลยว่าเนี่ยจะดำเนินการฟ้อง DSI
1: มาตรา157
0: ใช่คือถ้าพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบเพราะฉะนั้นเขาก็จะดำเนินการเนี่ยตามประมวลกฎหมายมาตรา157
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะมันก็มีจุดแปลกๆหลายจุด
1: ค่ะ
0: คือในคอลัมน์เนี่ยในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องของประกาศหอมเนี่ยในไทยโพสต์เนี่ยนะคะเขาบอกไว้เลยบอกว่าไอ้การออกมาชี้แจงของคุณภาวุฒิเนี่ยคือมันไม่ใช่เส้นทางทางด้านการเงินแบบคือการเทรดทองอ่ะมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่เส้นทางเงินเทรดทองแน่คือมันมีพิรุธเนี่ยเยอะ
1: หมายถึงพิรุธของคุณภาวุฒิเหรอคะ
0: กับการโอนเงินเนี่ย
1: เส้นเงิน
0: พวกที่เขาเล่นเนี่ยเขาคงต้องรู้อ่ะเส้นเงินมันแปลกคือมีการโอนผ่านบริษ

0: เนี่ยเข้าบัญชีส่วนตัวในเวลาไม่กี่วินาทีและที่สำคัญก็คือ DSI เนี่ยเขาไปตามจากต้นทางเนี่ยไปจนถึงเงินปลายทางและการแถลงนะของร้อยตำรวจเอกเขมชาติเนี่ยประกายหงมณีซึ่งเป็นผอ.กองคดีเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยก็บอกว่าเงินที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองรายนี้มันคือเงินปลายทางไม่ใช่เงินที่เข้าไปที่ต้นทางเพราะถ้าต้นทางเนี่ยมันคือเงินที่ออกแล้วเข้าสู่ตัวโบรกเกอร์หรือว่า ID แต่เนี่ยมันคือเงินที่ออกจากเพย์เมนต์มาสู่บริษัทปลายทางและเงินจากบริษัทปลายทางก็เข้าไปที่บัญชีนักการเมืองแล้ว DSI เนี่ยนะคะทางอธิบดีเนี่ยยังแถลงอีกบอกว่าเงินที่กลุ่มโบรกเกอร์เนี่ยโอนไปเนี่ยมันอาจจะมีการโอนผ่านนิติบุคคลอีก2ทอดนะแล้วค่อยเข้าสู่บัญชีของบุคคลตามจำนวนที่พบเนี่ยคือ14ครั้งครั้งละ2ล้านน่ะนะคะคือเรื่องเนี้ยเห็นมั้ยมันจะมีไอ้ความสอบละซ้อนยิ่งเราไม่เข้าใจเรื่องไอ้พวกการเทรดอะไรทั้งหลายแหละพวกเนี้ยมันจะลำบากเหมือนกันอันเนี้ยมันจะเป็นเหมือนอะไรที่มันเป็นเฉพาะอ่ะ
1: ใช่เลยต้องเฉพาะทางแต่ว่าสมมุติว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดมันเป็นเงินที่มันเทรดทองจริงๆอ่ะเส้นทางมันชัดเจนว่ามันตรวจสอบได้นะไทม์ไลน์มันชัดอยู่นะคือการเปิดตัวของคุณภาวุฒในเส้นทางการเมืองมันก็มีไทม์ไลน์อยู่พี่เด้งแล้วถ้าจะจับจริงๆว่ามันไม่ยากแต่ทีเนี้ยมันก็น่าสงสัยตรงที่ช่วงเวลาของการเปิดนี่แหละถ้าพูดถึง Forex เราได้ยินมานานแล้วนะคะแล้วเอาจริงมันไม่ใช่แค่คุณภาวุฒคือตอนที่เปิดเผยชื่อออกมามันมีคนในวงการบันเทิงใช่ไหมคะคือในฐานะที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยอุ้มได้ยินชื่อของฟอร์ฟันเนี่ยมาสักพักนึงแล้วแล้วมีเมื่อวานนี้คุณอยู่ก็จำชื่อไม่ได้เขาออกมาเปิดเผยคุณฟิล์มคนที่ออกมาเปิดเผยพรรคประชาธิปัตย์เก่าเขาออกมาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะมันมีหลักฐานในการที่ไปหลอกคน
0: หลอกละ
1: แต่ผมไม่รู้ชื่อไม่ออก
0: ที่พาดาราออกมาเมื่อวานมา70ล้านนั่นน่ะ
1: ใช่ค่ะนั่นแหละแล้วอุ้มรู้สึกว่าด้วยไทม์ไลน์ของคดีมันค่อนข้างนานแต่พอมันมีการออกมาแถลงข่าวในช่วงนี้ในคอนเทนต์ที่มันไม่ได้เคลียร์ไม่ได้ชัดเจนแบบนี้มันก็เลยเลี่ยงไม่ได้ที่จะคิดว่าเอ๊ะมันมาเกี่ยวข้องหรือเปล่า
0: ทุกคนเนี่ยก็ฟันธงอยู่แล้วล่ะว่ามันเกี่ยวฮะมันเกี่ยวกับการเมืองแต่ทีเนี้ยคือคุณผิดหรือเปล่าฮะ
1: ใช่
0: คือมันก็ทั้ง
1: ก็ต้องมีเนื้อในจริง
0: ๆเรื่องนั้นแหละทีเนี้ยเนี่ยคือมันมีอะไรที่น่าสนใจเนี่ยหลายจุดค่ะอย่างในเพจนะที่เขาเกาะติดพรรคประชาชนอยู่แล้วเนี่ยอย่างเพจเนี่ยจักรวาลด้อมส้มเนี่ยเขาก็บอกเลยนะเขาออกมาแฉในแง่ของข้อมูลธุรกิจเนี่ยของบริษัทที่ทำดีไซน์ระบุเอาไว้นะว่าคือคุณโอนเงินผ่านไอ้เนี่ยไอ้บริษัท Spark Digital เนี่ยที่โอนเงิน14ครั้งครั้งละ2ล้านเนี่ยปรากฏว่าไปประมาณเนี่ยนะคือคุณภาวุฒิเนี่ยถูกคือนำเอาไอ้บริษัทเนี่ยมันออกมาจากเว็บ Credent Data ซึ่งเจ้าของหรือว่าผู้ก่อตั้งไอ้ Credent Data อะไรเนี่ยนะก็เป็นคุณภาวุฒิแล้วไอ้รายละเอียดข้อมูลของบริษัท Spark Digital ซึ่งอยู่ในเว็บเนี้ย อยู่ดีๆถูกลบออกไป
1: เนี่ย
0: ทำไมมันต้องถูกลบออกไปอ่ะตอนนี้คือเข้าไปค้นข้อมูลไม่ได้แต่ว่าในเพจเนี้ยเขาไปดึงเอาข้อมูลจากอะไรของเขาออกมาเนี่ยคือนักคนมากจักรวาลด้อมส้มเนี่ยแล้วแถมเนี่ยนะที่คุณภาวุฒิเนี่ยชี้แจงว่าผมเนี่ยเทรดทองเนี่ยในเพจเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตอีกบอกว่าคือในเมื่อคุณเทรดทองอ่ะทำไมคุณไม่โชว์หลักฐานออกมาให้เห็นกันจับไปเลยว่าคุณเทรดทองและการเทรดทองที่ว่าเนี่ยมันเป็นการซื้อขายตามปกติไหมคือเพราะถ้าหากว่ามันเป็นไปในรูปของโทเค็นดิจิตอลอะไรเงี้ยบนบล็อกเชนเนี่ยคือไอ้รูปแบบนี้ไอ้โทเค็นดิจิตอลบนบล็อกเชนอะไรทั้งหลายแหละคือแบงค์ชาติกับก.ล.ต.เนี่ยเขาไม่รับรองนะ
1: ค่ะใช่
0: เพราะนั้นน่ะไอ้ Digital Gold Token เนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาละสำหรับตัวคุณภาวุฒิ
1: มันมีอีกจุดแล้วนี่ใครมีคุณผู้ฟังส่งไปคุณอี้แทนคุณขอบคุณมากค่ะใช่ค่ะคุณอี้แทนคุณที่เมื่อวานนี้เดินเรื่องของคุณฟิล์มรัฐภูมิคือมันมีอีกหนึ่งจุดพี่แดงที่คุณภาวุฒิออกมาบอกแล้วมันมีที่เขาบอกว่าไม่ได้ตรวจสอบเบื้องต้นเพราะว่าข้อมูล DSI แถลงมาอาจจะยังคลาดเคลื่อนไปจากข้อเท็จจริงซึ่งหาก DSI ต้องการเพิ่มเติมผมพร้อมจะนำข้อมูลทั้งหมดไปตรวจสอบซึ่งบอกว่าผมยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีไดอะล็อกที่บอกว่าจำไม่ได้อ่ะยังไม่ทราบว่าเงิน28ล้านบาทที่ DSI กล่าวอ้างเนี่ยมาจากช่วงเวลาใดที่แน่ชัดซึ่งเขาบอกว่าเงิน28ล้านที่มันเข้าบัญชีส่วนตัวในวันเดียวโหต่อให้มันเป็นนักธุรกิจพันล้าน
0: ใช่ๆเลยคุณโฮบอกอ่ะบอกว่ามันเป็น

0: ป็นไม่ได้เออเป็นไม่ได้ที่คุณจะจำไม่ได้กับเงินก้อนโตขนาดนี
1: ้แปลว่า DSI เขาก็ต้องมีข้อมูลแน่นมากพ
0: อ
1: กับการออกมาเปิดเผยครั้งนี้
0: ไม่แล้วในการแถลงของ DSI เนี่ยทุกคนก็จะบอกไว้เลยบอกว่าคือมันเหมือนเป็นข้อมูลก๊อกแรกอ่ะ
1: ใช่
0: มันยังมีก๊อกอื่นๆตามมาอีกอ่ะเหมือนเขามีข้อมูลเต็มพร้อมไปแล้วตอนนี้เขารอเขานั่นเอง
1: ค่ะ
0: คือเหมือนอ่อยไว้อ่ะเนี่ยฉันรู้แล้วนะคุณเตรียม
1: เลยนะจะเผยมาแค่ไหน
0: ซึ่งเนี่ยในเพจดังเนี่ยนะที่เขาเกาะติดเนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาออกเป็นหนังสือเลยว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกเนี่ยให้ทางคุณภาวุฒิเนี่ยแล้วก็พรรคประชาชนเนี่ยมาตอบคำถามนิดนึงก็ตั้งคำถามขึ้นมาเขาบอกว่าไอ้บัญชีที่เทรดเนี่ยใน ALP Forex เนี่ยคือ ALP Forex เนี่ยนะคะมันคือโบรกเกอร์ในการซื้อขายพวกการแลกเปลี่ยนเงินตราอะไรเงี้ยในโลกของการลงทุนน่ะซึ่งเขาจะเขียนไว้เลยนะว่าไอ้ ALP Forex เนี่ยคือมันจะมีความเสี่ยงในแง่ของการลงทุนและที่สำคัญเนี่ยนะเขาบอกว่าคือถ้าคุณเทรดจริงเนี่ยมันจะต้องมีสเตทเมนต์ที่ยืนยันแสดงประวัติซื้อขายและผลขาดทุนเนี่ยตามที่ทางเจ้าตัวคุณภาวุฒิเนี่ยอ้างเอาไว้คือถ้าคุณมีหลักฐานแบบเนี้ยมันจบเลยนะและเนี่ยมีคำสั่งถอนเงินที่ตรงกับยอด28ล้านไหมนี่ก็เป็นคำถามอีกคำถามหนึ่งซึ่งโบรกเกอร์ทั่วไปเนี่ยเขาจะกำหนดให้บัญชีฝากถอนเนี่ยต้องเป็นชื่อเดียวกันกับเจ้าของบัญชีเทรดถ้ามีครบทั้งสองอย่างเนี้ยทุกอย่างจบเป็นการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ทันทีสำหรับตัวคุณภาวุฒิ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดว่าเอกสารไม่มีนี่สิคำถามก็คือเงิน28ล้านเนี่ยจาก ALP Forex เนี่ยมันมาถึงบัญชีได้ยังไงโดยที่ไม่มีบัญชีเทรดของคุณภาวุฒิเองเนี่ยรองรับและก็คำถามอีกคำถามหนึ่งก็คือทำไมคุณภาวุฒิเนี่ยจะต้องมีการโอนผ่านไอ้ Spark Digital เป็นตัวกลางเพราะว่าในเมื่อเทรดเองเนี่ยโบรกเกอร์เขาก็โอนเข้าบัญชีเทรดเจ้าของได้แบบโดยตรงอยู่แล้วและนะเขามีการตั้งข้อสงสัยเลยว่าไอ้ ALP ไอ้ Forex เนี่ยคือระดับเทพอะระดับเทพอย่างคุณภาวุฒิเนี่ยคือทำไมจะต้องเทรดกับบริษัทซึ่งเขาระบุไว้เลยว่าเป็นบริษัทที่ชื่อเสียงอะมันไม่มีอะในแง่ของเครดิตอะเนี่ยมันก็เลยโอ้โหมีคำถามนี่เราก็ไอ้พวกบรรดานักลงทุนนะเขาออกมาโพสต์กันนะแต่ละโพสต์มันทำให้เราร
1: ู้เลยว่า
0: คือทำให้เรารู้เลยว่ามันมีข้อหน้าสงสัยแล้วมันเป็นโลกเทาๆอ่ะที่บอกว่าเป็นโลกเทาๆเนี่ยอะไรรู้ไหมนี่มีคนหนึ่งคุณอะไรเนี่ยไกลสวงหรือไงเนี่ยเขาบอกเลยนะบอกว่าเนื่องจากไอ้ซูเปอร์เทรดเดอร์เนี่ยนะมันจะมีฐานสมาชิกอยู่หลายพันคนใช่ไหมตัวเขาเองเนี่ยเขาได้รับการติดต่อจากไอ้ Forex Broker เนี่ยเขาได้รับการติดต่อแบบอุ้ยหลายคนเลยนะให้ตัวคุณไกรสุขเนี่ยเข้าไปทำเป็น IB คือผมก็รู้เลยนะว่านี่เพิ่งรู้ว่าค่าตอบแทนการเป็น IB เนี่ยแม่อยากเรียนไอ้พวกทางด้านการเงินจริงๆเลยเงินเดือนเนี่ยต่อเดือนน่ะหลัก10ล้าน
1: โหเอาก็ใช่เพราะว่าถ้าเกิดจะเข้าไปในวงการนี้มันต้องมีผ่านคุณพี่เขาก่อน
0: เขาบอกว่าคือมันเป็นความเสี่ยงนะ
1: ใช่
0: มันเป็นเรื่อง
1: เขาเหมือนต้องเป็นตัวกลางในการที่จะพาเข้าสู่โลกของการเทรดนะค
0: ือ
1: เด่นไม่ใช่ว่าวันดีคืนดีเราอยู่ปกติอย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินออกไปเทรดได้เลยไม่ได้
0: เดี๋ยวเขาใช้คำว่าอะไรนะมันเหมือนกับเป็นความเสี่ยงระดับพรีเมียมอะลิสต์พรีเมียมอะคิดดูเขาใช้คำเนี้ยวันนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาได้รับการติดต่อเลยนะและผมก็รู้ว่าถ้าผมทำเนี่ยผลตอบแทนที่ได้ต่อเดือนมันมีสิทธิ์สูงถึงหลัก10ล้านต่อเดือนแต่ผมปฏิเสธไปเลยทุกเจ้าเพราะว่าแพลตฟอร์ม Forex ในเมืองไทยเนี่ยไม่มีที่ไหนเลยที่มันถูกต้องตามกฎหมายเพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าอย่างเราเนี่ยเป็นบริษัทลูกของบริษัทมหาชนที่อยู่ภายใต้การกำกับของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ก.ล.ต.ซึ่งตัวคุณไรสงเขาบอกว่าเขาก็ได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกกินสต็อกการโกงสเปรดการชักปลั๊กการถอนเงินเนี่ยเป็นศัพท์ของพวกนั้นเลยเนี่ยการถอนเงินไม่ได้อะไรเงี้ยเขาได้ยินมาในอดีตเนี่ยหลายครั้งแล้วเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยของสมาชิกเนี่ยแล้วก็คนเรียนเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขาต้องปฏิเสธข้อเสนอทั้งหมดคือต่อให้มันจะหอมหวานแค่ไหนก็ตามและผมเองก็ไม่ใช่คนดีนะแต่ผมก็ซื่อสัตย์ต่ออาชีพและลูกค้าของผม
1: แต่ว่ามันมีช่องทางถึงว่าทุนเทาก็ถึงใช้ช่องทางนี้เนาะพอถึงเวลาหลอกเสร็จปั๊บหายไปเลยแล้วก็ตามยากมากอะ
0: เนี่ยแล้วคือแสดงว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันเริ่มมีเขาไงของความไม่ถูกต้องตามกฎหมายอะมันมีกลิ่นเทาๆออกมาเนี่ย
1: ค่ะ
0: นี่มีคนหนึ่งเขาบอกเลยบอกว่าว่าเขาเอามาอธิบายเรื่องว่าทำไมถึงต้องโอนเงินครั้งละ2ล้านเนี่ยคุณชื่อคุณนัทเลยเนี่ยเขาบอกว่าคนที่สงสัยนะว่าทำไมถึงต้องมีการส่ง

0: เงินครั้งละ2ล้าน14ครั้งเขาบอกเลยบอกว่าไม่ต้องตีความมากนะไม่ได้อยากจะฟอกเงินแต่มันน่าจะติดขัดในแง่ของข้อจำกัดซึ่งตัวคุณนัทเองบอกว่าเขาก็เคยเจอเหมือนกันถ้าโอนเงินรายย่อยเนี่ยผ่านระบบที่เรียกว่าเป็นระบบสมาร์ทเนี่ยของ National ITMXอย่าถามนะไม่รู
1: ้อ่านพยายามถูกต้องแล้วกัน
0: บอกว่ามันโอนสูงสุดได้เนี่ยครั้งเนี่ยตกประมาณ2ล้านแล้วถ้าต้องการโอนเกินกว่านั้นเนี่ยมันก็ต้องโอนครั้งละ2ล้านหลายๆครั้งแทนเพื่อประหยัดค่าธรรมเนียมเนี่ยมันมีค่าธรรมเนียมไม่งั้นเนี่ยจะต้องไปใช้เนี่ยบาทเน็ตในระบบบาทเน็ตซึ่งมันจะมีค่าโอนต่อครั้งเนี่ยสูงประมาณ150บาทอ่ะ150บาทต่อครั้งเนี่ยคุณโอนไป14ครั้งเนี่ย150บาทเสียเท่าไหร่อ่ะ
1: ค่ะ
0: เออนี่แหละมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมถึงต้องโอนหลายๆครั้งเพราะมันมีค่าธรรมเนียมเข้าไปเกี่ยวข้องคือถ้าอยากจะโอน28ล้านบาทเนี่ยก็ต้องโอนครั้งละ2ล้าน14ครั้งส่วนเรื่องการส่งรายงานปปง.เกิน 700,000 เนี่ยธนาคารเขาก็ส่งข้อมูลแล้วเหมือนกันคืองานนี้มันมีอะไรแปลกๆแล้วแหละ
1: พี่ได้อุ้มถามเพื่อน ChatGPT ถามว่าในการโอนลักษณะนี้ค่ะมันผิดปกติหรือเปล่าคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าถ้ามันเป็นการโอนแบบนักลงทุนซื้อขายหุ้นรายใหญ่แบบเนี้ยไม่ผิดปกติถ้ามีสเตทเมนต
0: ์
1: มีใบซื้อขายหุ้นมีใบเสร็จร้านทองมีสัญญาซื้อขาย
0: เขาถึงบอกอ่ะบอกว่าเนี่ยให้คุณโชว์มาเลยถ้าเกิดว่าคือคุณมีสเตทเมนต์ปุ๊บเนี่ยมันจบทุกอย่างอะ
1: ก็นี่ไง DSI เขาก็น่าอย่างที่พี่เด้งบอกว่าเขาเปิดยัดมาแล้วที่เหลือก็คือเอาหลักฐานไปก็น่าจะเป็นสเตทต่อไปที่คุณภาวุฒิบอกว่าไม่ได้รอที่อยู่ในสมัยสภา
0: คุณภาวุฒิเนี่ยควรจะเอาสเตทเมนต์มาโชว์ตั้งแต่วันแรกเลยนะเนี่ยเทียบเมื่อวาน
1: เนาะตั้งแต่แถลงแรกเลยเนาะ
0: คือว่าไปคือคนที่เล่นคือเล่นไอ้พวกเทรดในระบบเนี้ยเขาต้องรู้แล้วแหละว่าอะไรมันเป็นหลักฐานที่สามารถจะโชว์ได้อย่างเงี้ยเออเดี๋ยวเราว่าต่อเบรกหน้าเบรกที่2แล้วกันค่ะพักก่อนค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพรางฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
1: นี่จริงแล้วข่าวสัปดาห์นี้เป็นข่าวที่โยงกันหมดจริง
0: ๆ
1: พอพูดถึงเทรดทองก็จะเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาเกี่ยวกับอิหร่านด้วยแต่นี่กลับมาในประเทศก่อนเพราะว่าในเรื่องนี้ก็ยังคงมีเรื่องลับลวงพรางอยู
0: ่
1: คือถ้าเจาะเข้าไปในเรื่องของเทรดทองจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องนี้คุณพาวุฒิอะค่ะโอเคมันจะมีมุมนึงที่ได้ยินที่เขาออกมาบอกอ่ะอย่างเช่นพรรคส้มอย่างเงี้ยคุณไอซ์รัชนกออกมาโพสใช่มั้ยคะหลังจากนั้นคุณไอซ์รัชนกบอกว่ากระสุนนัดนี้เหมือนจะด้านนะครับที่เขากระโดงคือเขาอะมองในมุมว่าตอนนี้กระแสสังคมอะมันเทไปว่าอ๋อก็คุณไปโยงไงแล้วนี่ไงเห็นไหมคุณพาวุฒิก็ออกมาชี้แจงได้แล้วเดี๋ยวเขาไม่รอด้วยนะเดี๋ยวเขาจะเดินทางเข้าไปหา DSI เลยฝั่งหนึ่งก็บอกว่ากระสุนด้านแต่พอเจาะลึกเข้าไปจริงๆแล้วเนี่ยมันมีพิรุธอยู่ค่อนข้างเยอะสมควรที่ยังตอบไม่ได้อย่างที่พี่เด้งถามไปก็เรื่องนี้
0: เนี่ยยังมีคนที่เขาเนี่ยเทรดต่างๆเนี่ยนะเขาก็จะมาอธิบายเอาไว้เพื่อให้เราเนี่ยมองภาพเนี่ยได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะยังคุณปัญญวีเนี่ยคุณปัญญวีเขาก็จะอธิบายอยู่นะบอกว่าคนทำ payment gateway สายดาร์กเนี่ยมันคือคนที่เสี่ยงคุกที่สุดคนหนึ่งเลยนะในอีโคซิสเต็มเนี่ยแต่ว่าก็จะเป็นคนที่คือเขาบอกว่าเป็นคนที่ได้อะไรแบบสูงมากเพราะว่ามันจะเป็นการขายความสามารถในการทำให้เงินผิดปกติเนี่ยให้มันดูปกติได้มีความสามารถของเขาซึ่ง payment gateway เนี่ยมันก็เลยเหมือนกับเป็นเส้นเลือดหลักนะคะที่หล่อเลี้ยงธุรกิจพวกใต้ดินทั้งหลายแหละทั้งเว็บพนันทั้งโบรกฟอเร็กซ์เถื่อนแชร์ลูกโซ่หรือว่าสแกมอินเวสเมนต์เนี่ยแต่ว่าไอ้ที่มีปัญหาเดียวกันน่ะมันคือไม่สามารถที่จะรับเงินตรงๆได
1: ้
0: มันจะต้องแบบน่ะมีอะไรซิกแซกของเขาเนี่ยรับเงินตรงๆไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าโอนตรงไปที่บัญชีออฟชอร์เนี่ยหรือว่าบัญชีที่มันเชื่อมโยงกับเว็บผิดกฎหมายบรรดาธนาคารแล้วก็หน่วยงานของรัฐเนี่ยมันจะเห็นแพทเทิร์นชัดแล้วก็จะตามสืบได้ทันทีเพราะฉะนั้นไอ้เพย์เมนต์เกตเวย์แบบเทาๆเนี่ยนะมันก็เลยจะเข้ามาแก้ไอ้จุดเนี่ย จุดที่มันมีปัญหาเนี่ยหรือว่าแบบพวกวิธีคิดของการเปลี่ยนธุรกรรมที่ควรจะดูแบบน่าสงสัยให้กลายเป็นธุร

0: ธุรกรรมเชิงพาณิชย์ทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นปัญหาซึ่งเขาจะโอ้โหโยงใยรายละเอียดอะไรของเขาลากยาวกันออกมาเลยซึ่งไงก็ตามเนี่ยข่าวในโซเชียลตอนนี้เนี่ยนะคะสำหรับตัวของคุณปัญญวีเองเนี่ยเขาบอกว่าเขามองเป็น2ประเด็นด้วยกันก็คือประเด็นเกมการเมืองเป็นเทคนิคเดิมๆที่น่าสนใจด้วยวิธีการขุดเรื่องเก่าๆมาคุย
1: ค
0: ือจริงไม่จริงไม่รู้เนี่ยมันต้องรอการพิสูจน์แต่ว่าวิธีการบิดกระแสสังคมที่ดีที่สุดก็คือการบิดความสนใจด้วยการเอาเรื่องใหม่ๆแบบดาร์กๆขึ้นมาคุยเนี่ยเพราะนั้นประเด็นไอ้ broke เนี่ย forex เนี่ยเขาบอกไม่แปลกใจว่าค่าคอมนะจากการเทรดเนี่ยโอ้โหเขาบอกมันหอมหวานมากกระแสเงินสดรายวันคือใครเห็นก็ตาลุกก็อย่างที่เนี่ยคุณเลยเนี่ยเขาบอกว่าคือเงินนะโอ้โหเข้ามาเป็น IBT
1: เป็น10ล้าน
0: เป็น10ล้านต่อเดือน
1: จริงๆอันนี้เขายังไม่ได้บอกใช่ไหมคะพี่แดงว่าปลายทางโอนไปไหนใช่ไหมเพราะเดี๋ยวมันต้องมีการสืบต่อว่าในการโอนเข้าออกแบบเนี้ยถี่ขนาดเนี้ยปลายทางอ่ะคือที่ไหนเพราะมันจะได้เป็นตัวในการเชื่อมโยงในเรื่องของกฎหมายต่อแล้วก็ใบซื้อขาย
0: ใช่ไหมเข้าบัญชีเขานะ
1: แล้วที่ว่าที่โอนออกอ่ะโอนออกไปไหนเนี่ยแหละว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่มันน่าจะพิสูจน์ได้อีกเยอะแล้วก็ที่สำคัญคือพอมันมีการโอนเข้าแล้วมันมีการโอนออกหลังจากนั้น
0: อ
1: ่ะมันกลับเข้ามาสู่บัญชีตัวเองหรือเปล่าหรือเส้นทางที่ออกไปอ่ะมันไปสู่บัญชีตัวเองในบัญชีอื่นหรือเปล่าก็เนี่ยแหละเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่า
0: ไม่แต่ว่าอย่างกรณีของคุณภาวุฒิเนี่ยคือมันมองได้ไปถึงประเด็นเรื่องของพรรคประชาชนด้วยที่บอกว่ามองได้ไปถึงกรณีของพรรคประชาชนเนี่ยก็คือคุณภาวุฒิเนี่ยนะเพิ่งมาลงเล่นการเมือง
1: ค่ะ
0: เนี่ยเลือกตั้งหัวเนี่ยปี69แต่ปรากฏว่าคุณภาวุฒิเนี่ยสามารถแซงทุกคนอย่างคุณรังสิมันโรมซึ่งคุณรังสิมันโรมเนี่ยเป็นที่รู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าคุณรังสิมันโรมเนี่ยเขาเริ่มมาตั้งแต่พรรคอนาคตใหม่คือร่วมก่อตั้งด้วยกันมาเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่นแล้วก็ขายความเป็นพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลมาจนพรรคประชาชนเนี่ยคือภาพเนี่ยพระอยู่แล้วว่านี่คือความเป็นพรรคประชาชนนะความเป็นอนาคตใหม่แต่อยู่ดีๆเนี่ยคุณพาวุฒิมาจากไหนคะแซงค่ะคือแซงหน้ามาอยู่ลำดับบัญชีรายชื่อเนี่ยลำดับ7ในขณะที่ตัวของคุณรังสิมันโรมเนี่ยอยู่ลำดับ8
1: ค่ะ
0: คุณผลิตเองเนี่ยก็ต่อสู้กันมาตั้งแต่ก้าวไกลก็อยู่ลำดับ9แล้วบรรดาผู้ที่ร่วมก่อตั้งกันมาหลายคนเนี่ยก็ไปอยู่ลำดับท้ายๆแต่คุณภาวุฒิมาอยู่ลำดับ7นั่นหมายความว่าอะไรคือคุณภาวุฒิเนี่ยก็คือในทุนของพรรคก็คือผู้ที่หาเงินเข้าพรรคคือไปมาเนี่ยนะพรรคประชาชนน่ะซึ่งบอกว่าเป็นพรรคการเมืองที่แบบคนรุ่นใหม่เป็นพรรคอุดมการณ์ไปมาคุณก็ไม่ได้แตกต่างจากพรรคการเมืองอื่นๆเลย
1: ค่ะ
0: ที่เงินคือเรื่องใหญ่เงินคือเรื่องสำคัญ
1: มันปฏิเสธไม่ได้อะเน
0: า
1: ะ
0: เออแล้วคือคุณมาแซงหน้าไงคือมันไม่น่าที่จะแบบมาแซงหน้าคนอื่นเขาได้อ่ะ
1: อุ้ยแต่ตอนนี้แหละคนก็อุ้มเขาเยอะมากเลยเน
0: า
1: ะคือเหมือนกับ
0: เนี่ยออกมาคือทุกคนออกมาแบบโอ้โหเรียงหน้ากระดานเลยอ่ะ
1: ค่ะ
0: เออปกติแล้วเนี่ยบรรดาสมาชิกหรือว่าสอสออภัยในพรรคประชาชนเนี่ยเวลาใครโดนแล้วโดนเลยไงโดนตัดทิ้งตั้งกรรมการสอบ
1: ออกมาแถลงเลยว่าถ้าเกิดผิดจริงก็ลงโทษเลย
0: ตั้งกรรมการสอบบ้างแล้วก็แบบทำเนียนๆไปหายไปอะไรเงี้ยแต่นี่ไม่โอ้โหนี่เห็นไหมอย่างคุณณัฐพงษ์เองก็ไม่เคยออกอาการคราวนี้ก็ออกอาการถึงขนาดจะเล่นไล่บีดีเอสไอเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ซึ่ง
0: แบบไม่เคยปรากฏมาก่อนอ
1: ่ะ
0: แต่เนี่ยคือไอ้ภาพเนี้ยนะคือมันก็เป็นภาพที่แสดงให้เห็นแล้วนะว่าเออมันเกิดอะไรกันขึ้นกับพรรคประชาชนซึ่งไม่น่าเชื่อไงไม่น่าเชื่อกับความเป็นพรรคประชาชนน่ะแล้วก็พรรคอนาคตใหม่ที่ก่อตั้งมาซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาคือคุณฉายภาพของความเป็น
1: มีเราไม่มีเขา
0: ไม่มันเป็นนักการเมืองรุ่นใหม่เป็นนักการเมืองที่มีอุดมการณ์ที่เขาคือพวกประชาธิปไตยจะเปลี่ยนแปลงประเทศแต่ว่าคุณก็ไม่ได้แตกต่างไปจากพรรคการเมืองอื่นเลย
1: อุ้ยแต่ถ้าจะเอา
0: เงินเป็นเรื่องใหญ่
1: ก็จริงเพราะว่าจริงๆถ้าเราเช่นนี้พี่เด้งมันก็จะโยงไปถึงเรื่องของผู้ว่ากท
0: ม.
1: ใช่ไหมที่มีเลือกที่ปรึกษาอะไรเหล่านี้คือทุกอย่างอ่ะมันก็กลับไปสู่ลูกที่เขาพยายามหนีออกมาในท้ายที่สุดอ่ะ
0: แล้วยังไม่เท่านั้นนะสำหรับตัวคุณภาวุฒิเนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีคนเล่นประเด็นนี้กันเยอะเลยซึ่งมันอาจจะไม่เกี่ยวกันนะแต่มันก็แสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดเนี่ยผู้ก่อตั้งพรรคอ่ะเพราะว่าไปมาเนี่ยคนที่เข้ามาถือหุ้นเนี่ยในธุรกิจของคุณภาวุฒิเนี่ยมันมีชื่อพี่สาวของคุณธนาธรเนี่ยรวมอยู่ด้วยเออเนี่ยมันคือเกี่ยวโยงกันหมดไงคือสำหรับคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นคนที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าคือ

0: คือตัวเขาเองเนี่ยถือหุ้นในบริษัทเนี่ยมากถึง36แห่งและในจำนวนนี้นั่งเป็นกรรมการถึง17แห่งการถือหุ้นเนี่ยมูลค่ารวมกันเนี่ยประมาณ 70.6 ล้านคือมีทั้งธุรกิจซอฟต์แวร์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของครอบครัวซึ่งว่ากันว่ามีฐานอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ยังถือหุ้นนะร่วมกันกับคนดังในแวดวงธุรกิจวงการบันเทิงหลายคนคือโอ้โหที่เขาออกมาระบุชื่อวงการบันเทิงเนี่ยนักร้องดังๆดาราดังๆทั้งนั้นเลยแล้วก็ถือหุ้นร่วมกันกับนี่แหละค่ะพี่สาวคุณธนาธรคือคุณชนาพันธ์จึงรุ่งเรืองกิจในบริษัทขายวัสดุก่อสร้าง
1: พี่ได้ว่าถ้าเกิดวิเคราะห์จากท่าทีของคุณภาวุฒิในการออกมาชี้แจงอะค่ะหนึ่งคือไม่ได้ชี้แจงโดยใช้วิธีการออกมาสัมภาษณ์หรืออะไรเงี้ยใช้วิธีการโพสใช่ไหมคะแล้วสองคือไม่ได้เอาหลักฐานที่มันเป็นเส้นทางของการโอนเงินจริงๆว่าอ้าวทำไมตัวเลขเป็นล้านๆขนาดนั้นเนี่ยมันถึงได้ออกมาแล้วถูกต้องตามกฎหมายอะไรเงี้ยถ้าที่พี่เด้งวิเคราะห์พี่เด้งคิดว่ามันเป็นการเงียบผิดปกติหรือเป็นการมูฟช้าผิดปกติ
0: ไม่หรอกเขาก็แค่เบื้องต้นมั้งเขาอาจเดี๋ยวเขาอาจจะข้อมูลไปให้กับทางดีเอสเอก็ได้ใครจะไปรู้แต่ว่าตอนนี้รอดูก่อนเอาแค่ว่าที่ตัวคุณภาวุฒิประกาศบอกว่าจะไม่ใช้เอกสิทธิ์เนี่ยเอาดูอันนี้ก่อน อยากรู้มากเลยคือปกตินักการเมืองไม่เคยค่ะปกตินักการเมืองไม่เคยแต่ถ้าเกิดว่าคือคุณไปในช่วงของการเปิดสมัยประชุมเนี่ยนะโอ้โหมันจะเท่มาก
1: ได้เท่ได้เท่แต่ว่าในเนื้อในอ่ะ
0: มันก็ไม่รู้แหละแต่เนี้ยมันก็เป็นการแสดงให้เห็นไงว่าถึงแม้ว่าฉันเป็นส.ส.นะอ่ะเนี่ยฉันก็ไม่ใช่เอกสิทธิ์นะมันก็จะได้จุดหนึ่งละ
1: ก็นี่ไงไอ้เรื่องที่ใช้เอกสิทธิ์ไม่ใช้เอกสิทธิ์เนี่ยก็มีคนจากพรรคส้มอ่ะเขาก็เอามาเปรียบเทียบเหมือนกันว่าเนี่ยอย่างเช่นตอนคุณชนภัทรอ่ะยังต้องรอเองต้องเขาเลยพี่ที่ยังก็คือขอเลยอ่ะขอให้ออกมาเดี๋ยวนี้เลยแต่อันนี้รอได
0: ้
1: อ่ะในเมื่อรอได้แล้วทำไมถึงออกมาเปิดเผยแต่ในฝั่งของคุณภาวุฒิคุณป้องภาวุฒิบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปได้เลยอะไรเงี้ยอ่ะได้เทแต่ทีเนี้ยในความได้เทเนี้ยเดี๋ยวต้องรอนะว่าในสิ่งที่เขาไปยื่นเนี่ยซึ่งพอเขายื่นแล้วเขาสามารถเปิดเผยได้ไหมคะหรือว่ามันต้องอยู่ในชั้นของการสอบสวนที่ดีแต่ต้องปิดก่อน
0: ทั้งสองฝ่ายอ่ะทั้งตัวคุณภาวุฒิเองแล้วก็ทั้งดีเอสไอแหละว่าเขาจะออกมาเปิดเผยประเด็นประเด็นไอ้เนื้อหาหลักถงหลักฐานอะไรมันจะมีผลอะไรไหมอันขึ้นอยู่กับทั้งสองฝ่ายแต่ว่าในส่วนเงินเนี่ยนะที่ทางคุณภาวุฒิเนี่ยนะจัดให้กับพรรคประชาชนเนี่ยก็ว่ากันว่าคือคุณภาวุฒิเองนะคะเป็นผู้ก่อตั้งค่ะแล้วก็เคยเป็น CEO ของ Pay Solution ก็บอกไอ้บริษัทนี้มันเป็น Payment Gateway ที่รับชำระเงินออนไลน์คือเป็นตัวกลางในการรับเงินบริจาคแล้วก็เป็นตัวกลางในการรับเงินบริจาคให้กับพรรคประชาชนก็เหมือนกับคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นนายทุนให้กับพรรคนั่นแหละจัดแจงเรื่องแบบเงินเข้าสู่พรรคประชาชน
1: อันนี้ไม่ได้บอกว่าผิดนะหมายถึงว่าเส้นทางของคุณภาวุฒิกับพรรคประชาชนที่พี่เด้งบอกว่าตั้งข้อสังเกตว่าโอ้ทำไมใช้สปริงก้าวกระโดดเข้าฟาสต์แทร็กมาเลยใช่ค่ะก่อน
0: อันนี้เป็นเรื่องของพรรคประชาชนทีนี้เราจะไปที่ประเด็นละนั่นก็คือประเด็นเกี่ยวกับไทยเขาเรียกไทยใช่ไหมไทยพาสปอร์ต
1: THAI
0: พาสปอร์ตเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็มองว่าเพราะประเด็นนี้แหละที่ทำให้คุณภาวุฒิเนี่ยโดนเล่นงาน
1: ค่ะ
0: โดนเล่นไอ้เรื่องไอ้พอลเล็กซ์นี่แหละคือเรื่องนี้นะคือต้องยอมรับเลยนะว่าก็จะเป็นอีกเรื่องนึงที่ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องแล้วก็ขอปรบมือให้คุณชาดาเลย
1: ที่พูดแทนเป็นปากเป็นเสียง
0: ถามว่ารู้เรื่องมะ
1: เอาจริงเรื่อง AI อ่ะรู้เรื่องก็คือเราเป็นยูเซอร์พี่เด้งเราก็ใช้ Gemini เราก็ใช้ ChatGPT เหมือนเมื่อสักครู่นี้ทุ่มบอกพี่เด้งอ่ะแต่ว่าลงลึกลงไปในรายละเอียดอ่ะ
0: อ
1: ู้ไม่รู้เรื่องว่า5ล้านคืออะไรคัดเลือกมาจากอะไร
0: ก็นี่ไงก็คือทางกระทรวง DE อ่ะไม่เคยอธิบายเลยแล้วก็อย่างที่คุณชาดาว่าที่คุณชาดาลุกขึ้นมาพูดในกรรมาธิการน่ะเนี่ยถามเลยเหรอผมก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยใครคุณรู้เรื่องไหมไอ้โครงการเนี้ย
1: อุ้ยแต่ประเด็นคุณชาดานี่น่าสนใจนะเพราะขนาดคุณชาดาเองอ่ะที่อยู่ในพรรคภูมิใจไทยเองที่เป็นหัวเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นต้นคิดของโครงการเนี้ยยังออกมาเทคแอคชั่นแบบนี้แต่มันมีคนตีความได้สองมุมนะพี่เด้งมุมแรกก็คือบอกว่าใช่เป็นตัวแทนหมู่บ้านที่บอกว่าไม่รู้จริงๆเหมือนกับแบบว่าไม่รับเผือกร้อนซะหมดซะทีเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกมุมหนึ่งอ่ะก็มองว่าเหมือนเป็นการตั้งรับแบ่งรับแบ่งสู้เอาไว้กรณีว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากนี้มันมีการตรวจสอบแล้วไปเจออะไรแต่ในท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องเป็นคำถามที่คาใจกันอยู่ว่าตอนนี้คนเขาไม่ได้เถียงเรื่องประโยชน
0: ์
1: คือถ้ามันได้มามันมีประโยชน์จริงๆแหละแต่ประโยชน์ลึกๆที่ประชาชนได้มากกว่าที่ได้อยู่ในปัจจุบันเนี้ยที่ใช้ฟรีกันอยู่เนี้ยคืออะไรแล้วมันต้องใช้เงิน 1,600 ล้านบาทเหรอแล้วเมื่อใช้เงิน 1,600 ล้านบาท ใครที่จะได้ใช้

0: ็เลยว่าตอนนี้เขาก็มีโครงการต่างๆที่ให้นักศึกษาใช้ให้อะไรใช้แล้วอยู่มันต่างกันยังไงและไหนจะมีวันที่มีการแถลงอีกใช่ไหมพี่เด้งที่ประชาชนที่ไปนั่งเป็นคุณป้าไปเราไม่ได้ดูถูกใครนะเราไม่บูลลี่นะแต่มันก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าทาร์เก็ตคือใครกันแน่และการมาในครั้งนั้นเนี่ยมันเป็นการมาแบบสงสัยใครรู้จริงๆหรือเป็นการแบบเชิญชวนกันที่
1: ม
0: าอย่างเงี้ยมันก็มีคำถามเยอะแยะมากมายที่มันยังตอบไม่ได้แต่ในท้ายที่สุดตัวแบกคือท่านปลัดเนาะ
1: ใช่คือตอนนี้ข้าราชการก็รับเลขกันไปเพราะว่าทางคุณชัยชนกก็พูดชัดเจนแล้วคือโบยไปแล้วข้าราชการแต่ว่าเรื่องของไอ้ THAI passport เนี่ยนะคือโครงการเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจกันนิดนึงก่อนที่เราจะไปลงรายละเอียดเนี่ยว่าไอ้มันมีปัญหาอะไรของมันเนี่ยนะคือโครงการนี้คือเป็นโครงการที่ตอนนี้พรรคประชาชนเองเขากำลังแบบเกาะติดมากกำลังขย่มแบบโอ้โหเล่นงานตรวจสอบประเด็นเรื่องของโครงการนี้อย่างมากนะและโครงการนี้เนี่ยนะคะมันคือโครงการในการแจกสิทธิ์ให้กับคนไทยได้ใช้ AI ในระดับโปรแล้วก็ได้ใช้ฟรีเนี่ย1ปีคือเนี่ยมันจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เขาบอกว่าเหมือนเป็นระดับ AI Premium อ่ะคือรวมทั้งหมดเลยอ
0: ่ะ
1: รวมทั้งหมดเลยเนี่ยไอ้พวกค่ายยักษ์ใหญ่ทั่วโลกไอ้พวก ChatGPT Gemini ที่คนใช้กันอยู่คราวเลยทั้งหลายแหละเนี่ยจะให้คนไทยได้ใช้ฟรีเนี่ย1ปีคืออย่างครูอย่าง AS เนี่ยคือเดือนนึงคุณต้องจ่ายประมาณ300กว่าบาทราคาประมาณนั้นแต่อันเนี้ยคือไม่ต้องจ่ายฟรีคือคุณจะได้ใช้ฟรีซึ่งโครงการนี้นะเขาก็จะใช้งบประมาณอย่างที่รู้กันเนี่ยคือ 1,600 ล้านบาทแล้วเขาก็ตั้งเป้าแจกสิทธิ์ให้กับคนไทยเนี่ย5ล้านคนโดยเขาให้เหตุผลว่าเนื่องมาจากคนไทยเนี่ยยังมีอัตราการเข้าถึง AI เนี่ยน้อยกว่าหลายประเทศและโครงการนี้ก็เลยเปรียบเสมือนแบบเหมือนกับว่าเขามองว่ามันจะเป็นทางลัดทางลัดที่จะช่วยคนไทยเนี่ยก้าวทันโลกไอ้โลกยุคดิจิตอลและนอกจากนี้ก็จะได้ใช้ AI ในระดับท็อปแบบฟรี1ปีเต็มๆแล้วคือไม่ได้ใช้อย่างเดียวเขามีการขอมีคอร์สให้เรียนด้วย
0: ค่ะ
1: คือเหมือนบังคับอ่ะคนที่เข้ามาอยู่ในเนี่ยโครงข่าย5ล้านคนเนี่ยคือคุณต้องเรียนจบหลักสูตรตามที่เขากำหนดเอาไว้จะเป็นคอร์สเรียน AI ฟรีแล้วหลังจากเรียนจบเนี่ยนะคือเห็นบอกว่าคือถ้าเรียนคือถ้าคุณไม่เรียนเนี่ยเขาก็ตัดสิทธิ์ออกไปเลยคือคุณต้องเรียนแล้วเรียนเนี่ยพอจบหลักสูตรปุ๊บเนี่ยตามที่กำหนดคุณก็จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองเป็นเขาบอกว่าเป็นใบประกาศนียบัตรที่พัฒนาร่วมกันกับพวกบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกคือคุณสามารถเอาไปใส่ในเรซูเม่เวลาคุณจะไปสมัครงานที่ไหนทำงานที่ไหนเนี่ยว่าคุณผ่านแล้วนะ
0: แต่แบบนี้มันต้องเฉพาะทางนะพี่เด้งถูกไหมคะคือเหมือนอย่างสิงคโปร์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีงบประมาณที่แบ่งเอาไว้ให้สำหรับข้าราชการที่อายุเยอะแล้วอ่ะเพื่อที่จะได้ตามทันโลกได้อะไรเงี้ยมันก็จะมีสาขาเฉพาะของมันว่าถ้าเรียนคือเรียนอะไรถ้าสมมติว่าให้
1: คงกำหนดเอาไว้อ่ะนี่เราต้องไปดูอีก
0: ทีเราก็เลยอยากรู้ว่ามันเรียนคือจริงๆด้วยหลักการดีนะเพียงแค่ในหลักการนั้นเราไม่รู้เนื้อใน
1: มันมีปัญหาเนี่ยเดี๋ยวมันมีปัญหาอยู่เนี่ยแต่ว่าเนี่ยไอ้ที่
0: ประโยชน์
1: ที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุดอย่างที่บอกไว้อะเรื่องความคุ้มค่าเรื่องอะไรนะงบ 1,600 เนี่ยมันคุ้มไหมกับการลงไปความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้างประสิทธิภาพประสิทธิผลของโครงการอะไรเงี้ยว่าจะสามารถแบบสร้างผู้ใช้งาน AI ได้ตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ไหมที่สำคัญก็คือไอ้ประเด็นที่พรรคประชาชนเขาโจมตีนะนี่มานั่งไล่เรียงดูเนี่ยพรรคประชาชนก็โจมตีอะไรบ้าง
0: TOR
1: นะดูแล้วเปิดดูเนี่ยมันจะมีประเด็นที่โจมตี
0: TOR ว่าเข้าข่ายล็อกสเปคหรือเปล่าความเชื่อมโยงของพรรคกับเอกชนมันมีหลายจุดมากๆแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตัวที่มันเป็นโปรแกรมที่เขาเขียนกันไว้ก่อนล่วงหน้าไงพี่เด้งที่เหมือนว่ายังไม่ทันเริ่มประมูลเลยอ่ะแล้วพอสุดท้ายอ้าวทำไมโปรแกรมมันเสร็จเร็วจังอันนั้นอีกอันนึงอันนั้นอีกอันนึงว่ามันไปเหมือนกับกระทรวงอวเหมือนก๊อปปี้วางแล้วก็รวมไปถึงเขาเรียกอะไรอ่ะบริษัทที่เขาจะต้องมารับประมูลเนี่ยคือการทำแอปอ่ะทำไมผู้ประมูลผู้ชนะประมูล
1: อ
0: ่ะเขาทำแอปเสร็จล่วงหน้าแล้วหรอเขามาดูไทม์ไลน์แล้วไม่มีทางที่มันจะเสร็จในระยะเวลาอันสั้นนั้นเพราะว่าในการที่บริษัทของการทำแอปเขาต้องทำตัวเนี้ยมันต้องใช้เวลาแต่พอมานั่งนับทำลายดูโอ้โหเสร็จเร็วจังเลยอ่ะแปลว่ารู้อยู่แล้วล่วงหน้าล็อกกันไว้หรือเปล่าแบบนี
1: ้เนี่ยคือถ้าสรุปแล้วเนี่ยนะที่เนี่ยเขาสรุปกันออกมาเนี่ยมันจะมี5ข้อคือการใช้งบประมาณนอกสภาคือใช้งบจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งมันเป็นงบผูกพันข้ามปี

0: ให้ไม่ต้องผ่านการพิจารณาและการตรวจสอบของรัฐสภาตามกระบวนการปกติ
1: อ
0: ันนี้แหละที่ทางคุณไอซ์ราชนกเนี่ยก็มาจี้เลยว่าทำไมไม่ใช้ปกติไม่ใช้งบปกติจะได้เข้าสู่กระบวนการแล้วก็สามารถตรวจสอบได้อีกข้อหนึ่งก็คือพิรุธในเรื่องของการหัวประมูลค่ะคือเขาไปพบข้อมูลแอปพลิเคชันของเอกชนลักษณะเดียวกันเนี่ยปรากฏในระบบเนี่ยอย่างที่บอกอ่ะคือมันไปปรากฏในระบบก่อนที่จะมีการเปิดประมูลแล้วก็กระบวนการการประมูลเนี่ยมันยังเกิดขึ้นแบบเร็วในช่วงวันหยุดปลายปีคือใช้เวลาเปิดปิดรับงานแค่เพียง34วันอันนี้เป็นกระบวนการพิรุธที่เกิดขึ้นกับการประมูลแล้วก็มาเรื่องของความโปร่งใสของ TOR คือส.ส.พรรคประชาชนเขาไปจับพิรุธเรื่องของเนื้อหานะคะเนื้อหาใน TOR ของโครงการนี้คือมันมีความคล้ายกันกับ TOR ของกระทรวงอบ.นี่แหละเขาบอกว่าคล้ายกันสูงถึง 99.99% เลยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นการลอกเลียนแบบเพื่อที่จะล็อกสเปคและเขาก็ยังมองถึงเรื่องของความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ที่มันไม่ชัดเจนคือมีการเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้ชนะการประมูลเนี่ยต้องทำสื่อประชาสัมพันธ์ติดตั้งจอดิจิตอลในร้านสะดวกซื้อกว่า 1,500 แห่งซึ่งถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนผูกขาดสื่อหรือเปล่าและเนื้องานก็เบี่ยงเบนไปแบบจากการพัฒนา AI อย่างแท้จริงอะไรเงี้ยและอีกข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็คือความเร่งรีบในขั้นตอนการทำประชาพิจารณ์เนี่ยมีการร่นระยะเวลาการทำงานของโครงการเนี่ยลงมาจาก90วันเหลือแค่เพียง30วันโดยที่เป้าหมายแล้วก็กลุ่มเป้าหมายให้คนไทยเนี่ย5ล้านคนในการเข้าถึง AI เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันกับความต้องการของประเทศอย่างแท้จริงนี่แหละเป็นข้อสงสัยแล้วก็พิรุธที่ทางพรรคประชาชนเขามองแต่ทีเนี้ยอย่างในประเด็นนั้นอยู่ประเด็นหนึ่งเนี่ยนั่นก็คือประเด็นข้อหนึ่งคือในข้อที่บอกว่าความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจนเรื่องสื่อประชาสัมพันธ์ติดตั้งจอดิจิตอลอะจำได้ไหมมันจะมีประเด็นที่โยงไปถึงแพลน B
1: ใช
0: ่โดยโยงภาพอ่ะเจ้าของแพลน B ไปในงานวันเกิดของคุณกรุณาชิดชอบอะไรเงี้ยซึ่งบุคคลคนนี้จะเป็นบุคคลที่แบบใกล้ชิดกับคุณเนวินมากเนื่องหลายคนก็เลยจับจ้องไปว่าแพลน B นี่แหละจะชนะการประมูลทั้งนี้ทั้งก็เป็นว่าแพลน B เนี่ยเขาเป็นเจ้าของธุรกิจไอ้พวกป้ายโฆษณาทั้งหลายแหล่สื่อโฆษณาจอ LED เนี่ยคือ
1: เขาเกิด
0: ทั้งหมดไม่ต้องอะไรคือไม่ได้เฉพาะในเมืองไทยเนี่ยเขาเป็นเจ้าของแม้กระทั่งป้ายโฆษณาในไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กอ่ะที่เวลามีภาพ
1: ของเวลาที่มันเป็นข่าวบ้านเราอ่ะ
0: ภาพดาราภาพอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็จะไปขึ้นจอ LED ก็เป็นเพราะว่าคนไทยเป็นเจ้าของเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเนี่ยคือคุณจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับคนใกล้ชิดคุณเนวินแต่คุณรู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่คนใกล้ชิดคุณเนวินนะคะตอนนี้บริษัทแพลน B ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปถามเลยนะในเนี่ยไอ้พวก Google อะไรทั้งหลายแหล่ไม่ได้อยู่ในมือของคนคนนี้แล้วนะหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้หุ้นส่วนใหญ่ลงไปเปิดดูเขาบอกหุ้นส่วนใหญ่นะมันจะอยู่ในกลุ่ม VGI ซึ่งเป็นไอ้ VGI เนี่ยมันคือบริษัทในเครือ BTS ค่ะบริษัทในเครือ BTS ใครก็รู้อยู่ว่าคือใครที่เป็นผู้บริหารของบริษัทนี้ซึ่ง VGI เนี่ยนะคะเข้ามาถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 24.13% ของแพลน B และเป็นที่รู้กันว่าผู้บริหาร BTS เนี่ยนักการเมืองคือในพวกคนที่ทำงานข่าวการเมืองเนี่ยจะรู้เลยว่าโอ้ยไม่กินเส้นกับคุณเนวินค่ะคนนี้คือไม่กินเส้นกันเลยนานมากเลยด้วยแต่เขาสนิทสนมกันมากกับท่านนายกเพราะนั้นเราก็ไม่รู้อะไรว่าเนี่ยคือบางทีคนแบบมองไปที่แบบแพลน B ไงแพลน B แล้วมองไปนึกถึงหน้าของชื่ออะไรนะคุณเลยไม่รู้ว่าคุณปรินหรือคุณเลยสักอย่างไม่ใช่ค่ะนี่คนนี้ค่ะเจ้าของ BTS พักกันก่อนค่ะ
1: ค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลัดลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลับลวงพราง
0: ทีนี้เรากลับมาไอ้เรื่องนี้นะ THAI Passport นั่นแหละ

0: นะซึ่งมาถึงตอนเนี้ยคือก็ชัดเจนละปลัดกระทรวง DE เนี่ยเขาออกมายืนยันชัดเจนว่ายังไงเนี่ยเขาเดินเครื่องต่อแน่เขาไม่หยุดโดยให้เหตุผลนะอย่างไอ้พวกประเด็นปัญหาที่ไล่เรียงกันมา5ข้อที่ทางพรรคประชาชนเนี่ยเขาติดติงกันออกมาว่าเอ้ยเนี่ยคือคุณมีปัญหาความไม่โปร่งใสเกิดขึ้นนะเรื่องของการใช้งบประมาณนอกสภาเรื่องพิรุธการหัวประมูลเรื่องความโปร่งใส TOR เรื่องความคุ้มค่าอะไรที่มันไม่ชัดเจนไอ้พวกวัตถุประสงค์อะไรเงี้ยทีนี้ทางปลัด DE เนี่ยเขาก็ออกมาชี้แจงเขาบอกว่าอ่ะอย่างเงี้ยที่เขาต้องใช้ไอ้กองทุน DE เนี่ยนะจนส่อถึงความไม่โปร่งใสเพราะว่าไม่ได้ผ่านสภาอันนี้ทางปลัดเองเนี่ยก็ชี้แจงบอกว่าก็เมื่อรัฐบาลใหม่เข้ามาปฏิบัติงานจริงอ่ะในวันที่1ตุลาเนี่ยทรัพยากรงบประมาณปกติของกระทรวงเนี่ยมันเหลืออยู่ไม่มากเขาก็เลยต้องไปพึ่งพากองทุน DE ที่มันมีเงินทุนหมุนเวียนพร้อมใช้งานอยู่เนี่ยเกือบ 2,000 ล้านก็เลยเอาเงินก้อนเนี้ยมาออกแบบโครงการแล้วก็สืบราคากลางตามประโยชน์ราชการอันนี้คือเหตุผลที่ปลัด DE เนี่ยให้เอาไว้และทีเนี้ยคือกระบวนการการใช้เงินกองทุนเนี่ยปลัด DE ก็อธิบายต่อไปอีกนะครับบอกว่าคือมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เข้าใจนะเพราะว่ามันต้องผ่านการกลั่นกรองแบบเข้มงวดเป็นลำดับชั้นโดยคณะกรรมการที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแล้วก็ทางปลัดบอกว่าก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของ DE อีกแต่ว่าจะประกอบไปด้วยแบบตัวแทนจากหน่วยงานกลางอะไรเงี้ยแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน IT ที่จะตรวจสอบจนนำไปสู่การยกร่าง TOR แล้วก็จัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายครบถ้วนทุกขั้นตอนในขณะเดียวกันเนี่ยปลัด DE ยังบอกอีกเรื่องของรายละเอียด TOR เนี่ยนะที่มีทั้งหมด40หน้าเนี่ยแล้วไปซ้ำกันกับทางกระทรวง
1: ค
0: มนา
1: ค
0: มทางปลัดเองก็บอกว่ามันก็เป็นเพียงไม่กี่ข้อแล้วก็ไม่ใช่คุณสมบัติมาตรฐานคือข้อสงสัยที่ว่าทำไมไม่ซื้อตรงกับผู้พัฒนา AI แต่ละเจ้าแต่ว่าเลือกทำสัญญาภาพรวมขนาดใหญ่พ่วงกันกับงบโฆษณาจอเนี่ยเป็นเพราะราชการเนี่ยไม่สามารถแบ่งซื้อแบ่งจ้างงานเดียวกันจากหลายเจ้าได้แล้วก็ความสำเร็จของโครงการเนี่ยก็วัดจากผู้ใช้งานแล้วก็สร้างความตระหนักรู้ส่วนเรื่องการใช้จอประชาสัมพันธ์ในร้านสะดวกซื้อนะคณะผู้ร่างทิวอาร์เนี่ยก็ชี้แจงว่าเป็นการนำเกณฑ์แล้วก็มาตรฐานราคากลางที่กระทรวงอวเนี่ยเคยจัดซื้อจัดจ้างมาแล้วก็ได้ผู้ชนะนี่แหละเอามาเป็นแนวทางเอามาเป็นแนวทางเพื่อประกอบการทำสื่อออฟไลน์ที่เข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มวันละ20ล้านเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้รายอื่นเนี่ยเข้ามาประกวดราคาได้ก็เนี่ยทางปลัด DE เขาก็ออกมาปิดท้ายด้วยนะบอกว่าไอ้การกล่าวหาว่าทุจริตประพฤติมิชอบเนี่ยคือก็ยืนยันว่ากระทรวงเนี่ยทำตามกระบวนการทุกอย่างคือจะให้ยกเลิกเนี่ยก็อยากถามกลับว่าคือคุณจะให้ยกเลิกอ่ะด้วยเหตุผลอะไรให้บอกมาคือถ้าเกิดว่ายกเลิกโดยไม่มีเหตุผลเนี่ยบริษัทเอกชนเขาก็จะฟ้องร้องดำเนินคดีได้อันนี้คือที่ปลัด DE เนี่ยออกมาแสดงท่าทีนั่นก็หมายความว่าคือโครงการเนี้ยยังไงเนี่ยไม่ล้มไปต่อและไปต่อเนี่ยนะที่ว่านี่นะวันนี้ก็เริ่มมีการขุดคุยออกมาเกี่ยวกับปลัดท่านนี้เหมือนกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่เคยอยู่ในตำแหน่ง
1: กระทรวง
0: แ
1: ร
0: งงานแล้วก็จะเวลามีไอ้พวกโครงการอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมักจะให้บริษัทเดียวเนี่ยผ่านความเห็นชอบเนี่ยทุกครั้งคือได้รับการประมูลทุกครั้งก็บอกว่าเป็นที่น่าสังเกตอย่างสุดมี4โครงการเนี่ยบริษัทเนี้ยได้ไปซะ3แล้วก็มีบริษัทอื่นเนี่ยแทรกเข้ามาอีก1
1: อ
0: ือก็เดี๋ยวรอดูตอนนี้เริ่มมีการขุดออกมานะ
1: ครับ
0: ทางปลัดเนี่ยนะท่านปลัดก็เตรียมชี้แจงเอาแล้วกันแต่มาวันนี้มันยังมีอีกประเด็นนึงสําหรับโครงการเนี้ย
1: ค่ะ
0: นั่นก็คือท่าทีของรัฐมนตรีชัยชนกค่ะที่ออกมาพูดเหมือนกับว่ากำลังจะปัดความรับผิดชอบเนี่ยไปให้กับทางปลัดหรือว่าข้าราชการในกระทรวงที่บอกว่ารัฐมนตรีไม่สามารถไปแทรกแซงเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้างได้คือถ้าว่าจะให้รัฐมนตรีเนี่ยเข้ามารับผิดชอบด้วยอันเนี้ยมันก็ต้องดูความเหมาะสมแต่ว่าผมยืนยันไม่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยข้อสงสัยต่างๆได้มีการสั่งการให้ตรวจสอบและข้าราชการที่เกี่ยวข้องก็ยืนยันแล้ววันนั้นผมก็เชื่อมั่นตามที่เขายืนยันนั่นแหละคือกับคำพูดนะของรัฐมนตรีที่ออกมาให้สัมภาษณ์แบบนี้คือหลายคนก็มองว่าเฮ้ยคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือถ้าว่าไอ้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยนั่นหมายความว่าคนที่ต้องรับผิดชอบอ่ะคือข้าราชการเหรอรัฐมนตรีไม่รับผิดชอบเหรอ
1: ซึ่งมันได้เหร
0: อก็นี่ไงคือเหมือนฝ่ายการเมืองแบบกำลังชิงตัวเองออกอ่ะแล้วพอชิงตัวเองออกปุ๊บเนี่ยคือจริงๆนะมันไม่ง่ายเนาะกับการที่คุณจะปัดความรับผิดชอบเนี่ยมันมีตัวอย่างให้คุณชชนกได้จำไว้เลยนะเพราะว่ามันเคยมีคดีของคุณยิ่งลักษณ์ค่ะเรื่องของ

การรับจำนำข้าวเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยนะมันจะมีประชุมอยู่ประชุมนึงซึ่งคุณยิ่งลักษณ์ไม่เคยเข้าประชุมเลยให้คนอื่นเดี๋ยวเข้าประชุมตลอดก็คือคณะกรรมการกบขซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยไปมาด้วยความที่คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้เข้าประชุมคุณยิ่งลักษณ์ก็เลยเอาข้อเนี้ยว่าฉันไม่เกี่ยวฉันไม่รู้ฉันไม่เคยเข้าประชุมไปอ้างในศาลเหมือนเป็นข้อมูลอ่ะเพื่อเป็นการยืนยันว่า

0: ไม่เข้าร่วมประชุมแต่ศาลนะคะวินิจฉัยออกมาค่ะบอกว่าเนี่ยในการดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวและการระบายข้าวเนี่ยคุณยิ่งลักษณ์ในฐานะนายกได้นั่งเป็นประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแต่ได้มอบหมายหรือไม่ได้เข้าร่วมประชุมยังไงก็ตามเนี่ยนะแต่ว่าคือคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลในระดับปฏิบัติแล้วก็ศาลเองเนี่ยนะคะก็ตัดสินเลยว่าไอ้การปล่อยปละละเลยเนี่ยแล้วไม่ระงับยับยั้งความเสียหายในโครงการถือเป็นความผิดฐานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วศาลก็ตัดสินจำคุก5ปีไงซึ่งต่อมาเนี่ยก็เป็นที่มาที่ศาลปกครองสูงสุดอะได้ออกมาให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยมันเคสแบบเนี้ยมันก็เป็นการยืนยันได้ว่าคือคุณชัยชนกคุณไม่สามารถจะปฏิเสธความรับผิดชอบได้ยังไงซะถึงแม้ว่าข้าราชการเขาจะเป็นผู้รับผิดชอบกับโครงการนี้จริงๆอ่ะแต่ว่าคุณก็เป็นน้ำตรีว่าการซึ่งคุณมีศักดิ์และสิทธิ์และอำนาจในการที่จะให้ไปในทางใดทางหนึ่งได้แล้วก็สามารถที่จะกำกับดูแลเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในโครงการนี้หรือว่าจะยกเลิกโครงการอันนี้ก็เป็นหน้าที่ในการดูแลของคุณโดยเฉพาะเพราะนั้นคือคุณจะปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ทั้งสิ้น
1: คุณชัยชนกอ่ะเขาพยายามจะแยกบทบาทค่ะพี่เด้งเขาบอกว่ารัฐมนตรีอ่ะมีหน้าที่คือกำกับนโยบายแต่กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างอ่ะมันเป็นหน้าที่ของกรรมการที่เกี่ยวข้
0: อง
1: มันแยกแบบเนี้ยซึ่งในความเป็นจริงอ่ะมันแยกกันขาดได้ไหมคะ
0: ในเมื่อมันเป็นความเสียห
1: ายผมดูนโยบาย
0: แต่ว่าไปเนอะคืออ่ะถ้าพูดโดยปกติอ่ะเราเป็นเจ้าของบริษัทอ่ะแล้วให้ผู้จัดการเนี่ยมารับผิดชอบในการที่จะดู
1: การงาน
0: ประมูลงานอะไรทั้งหลายแหละความเสียหายเมื่อเกิดขึ้นปุ๊บแล้วว่ามีอำนาจอยู่แล้วในการที่จะเข้าไปดูเนาะยังไงก็ต้องขอดูคือยังไงก็คือหนีความรับผิดชอบไม่พ้นหรอก
1: ค่ะคือตอนนี้ท่าทีของคุณรัชนกคุณชัยชนกงงไปหมดแล้วมีสองนกคุณชัยชนกบอกว่าสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยไม่ติดอะไรเลยแต่ในทางปฏิบัติอะ
0: ย
1: ัง
0: ไม่ติดอะไรเลย
1: นี่เรายังอยากเห็นเลยว่าในรายละเอียดเป็นยังไงเรายังไม่รู้เลยแล้วไหนจะมีรายละเอียดก็ขนาดอุ้มได้มีโอกาสสัมภาษณ์ดร.อ้ออาจารย์ดร.การดีอะค่ะอาจารย์ยังบอกเลยว่าคือขอดูเนื้อข้างในอะคือขอดูไปถึงขั้นกรรมการด้วยว่าตกลงแล้วมันมีใครมาร่วมพิจารณาบ้างแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะค้านซะทีเดียวนะสำหรับประชาธิปัตย์อะแต่แค่ขอดูเพื่อที่จะได้มาแยกเป็นข้อๆไปว่ามันมีตรงไหนที่เออร์เรอร์แล้วเรามาช่วยกันอุดไหมเผื่อบางทีบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยถอยซะตอนนี
0: ้
1: มันต้องไปจ่ายค่าเสียหายอะไรให้กับบริษัทเอกชนแต่มันอาจจะเป็นค่าเสียหายที่น้อยกว่าถ้าเราจะใช้ทั้งก้อนในการดันทุลังเดินหน้าต่อไปแต่ท่าทีของปลัดตอนนี้คือไปต่อไม่รอแล้วนะ
0: ภายในกระทรวงเนี่ยก็ปวดอยู่ไม่น้อยเหมือนกันนะที่รู้มาวงในอ
1: ่
0: ะ
1: เอาคิดไม่เคยกัน
0: เครียด
1: คิดตรงกัน
0: ก็รู้ไงว่าปัญหามันกำลังถาโถมเข้ามาไง
1: เครียดนี่คือคิดตรงกันหรือคิดไม่ตรงกันนะ
0: ก็คุณรู้แต่ว่าเครียดอ่ะรู้แค่นี้ว่าทำ
1: ไมยากไปยากแต่ก็ต้องไป
0: คือเครียดอ่ะเนี่ยก็เดี๋ยวรอดูกันว่าเนี่ยเดี๋ยวคุณจะยังไงคุณจะคุณในเมื่อคุณจะดันไปเนี่ยในเมื่อตั้งเป้าไปแล้วว่าคุณจะดันไปเนี่ยก็จะไปเจออะไรข้างหน้าไง
1: เอาแล้วแบบนี้ถ้าเกิดเมื่อกี้พี่เด้งเที่ยวกับเคสของคุณยิ่งรักอะค่ะแล้วคุณยิ่งรักโดนตัดสินในชั้นศาลใช่ไหมคะแล้วเดี๋ยวถ้าเป็นเคสของคุณชัยชนกมันจะมีโอกาสที่จะเดิน
0: ที่ว่าใครจะไปร้องจะมีคนไปร้องไหมล่ะก็เนี่ยก็รอค่ะถ้าเกิดว่ามันแต่ว่ามันจะต้องเกิดความเสียหายก่อนนะนั่นแหละคือก
1: ็เดี๋ยว
0: ถ้าเก
1: ิ
0: ดว
1: ่
0: าม
1: ัน
0: เกิดปัญหาขึ้นไง
1: ค
0: ือเมื่อเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยคือยังไงรัฐมนตรีก็หนีความรับผิดชอบไม่ได้คือจะบอกว่าไม่รับผิดชอบเนี่ยมันไม่ได้จะให้ข้าราชการเนี่ยมารับผิดชอบทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ยังไงคุณก็หนีความรับผิดชอบไม่ได
1: ้
0: อ่ะเรื่องของเขากระโดงเนี่ยหลายคนก็รอตามเหมือนกันนะคะว่าตกลงมันจะยังไงปรากฏว่าเนี่ยมันมีความคืบหน้ากันออกมาแล้วนะว่าปปช.ชุดใหญ่นะคะกำลังดำเนินการมีมติให้ดำเนินการไต่สวนปมกล่าวโทษอธิบดีกรมที่ดินแล้วก็คณะกรรมการสอบสวนที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการไม่เพิกถอนโฉนดเขากระโดงนั่นคือความคืบหน้าที่หลายคนอาจจะมองเอ้ยไม่เห็นมีการดำเนินการอะไรออกมาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเรื่องเขากระโดงเนี่ยก็กำลังมีความคืบหน้ากันออกมาแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันมาจากกรณีที่ทางสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจก การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะไปยื่นหนังสือร้องทุก

0: รือว่ากล่าวโทษเนี่ยอธิบดีกรมที่ดินกับทางคณะกรรมการสอบสวนเนี่ยตามความในมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินนะฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแล้วก็ฐานเป็นเจ้าพนักงานนะคะมีหน้าที่ปฏิบัติการเนี่ยให้เป็นไปตามกฎหมายหรือว่าคำสั่งตามคำพิพากษาของศาลซึ่งก็ได้สั่งเพื่อบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายป้องกันหรือว่าขัดขวางไม่ให้เกิดความเป็นไปตามกฎหมายหรือว่าคำสั่งตามคำพิพากษาของศาลเนี่ยแล้วมันก็เกิดความเสียหายกับที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้นะคะเมื่อเร็วๆนี้นะทางสำนักงานปปช.เนี่ยก็ทำหนังสือออกมาแล้วแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการกรณีที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษคุณพรเพชรเพ็ญพาดอธิบดีกรมที่ดินกับคณะกรรมการสอบสวนตามความในมาตรา61ของประมวลกฎหมายที่ดินตามคำสั่งอธิบดีกรมที่ดินในกรณีไม่ดำเนินการเพิกถอนเอกสารสิทธิ์ในที่ดินที่ออกทับที่ดินรถไฟบริเวณแยกเขากระดงจังหวัดบุรีรัมย์คือหนังสือเนี่ยนะก็ออกมาระบุไว้เลยว่าอ่ะกรณีที่กล่าวหาอธิบดีกรมที่ดินกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยกรณีละเว้นไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายหรือว่าคำสั่งตอนนี้ปปช.มีมติแล้วนะให้ดำเนินการไต่สวนโดยคณะกรรมการปปช.ทั้งคณะนะคะจะดำเนินการไต่สวนเองค่ะซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการไต่สวนและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็จะได้แจ้งความคืบหน้าให้ได้ทราบกันต่อไปเพราะฉะนั้นมาวันนี้ก็เริ่มเห็น
1: ความคืบหน้า
0: ในประเด็นเรื่องของเขากระดงที่พูดกันมาอย่างยาวนานเพราะเรื่องนี้มันคงแบบอีกยาวอ่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่อีกยาวเพราะว่ามันต้องไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นการดำเนินการฟ้องรายที่รายบุคคลที่เขาเป็นเจ้าของมันต้องจะไล่ไปตามชั้นศาลอย่างกรณีที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนว่าคือเอากรณีของ33รายเนี่ยที่ศาลตัดสินไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเอามาใช้ตัดสินกับบรรดาลายที่เหลือทั้งหมดได้นี่แหละเป็นทั้งหมดของข่าวคราวต่างๆรอตามกันต่อเพราะแต่เรื่องตอนนี้มันคือแต่ละวันเนี่ยเชื่อมาว่าไม่ค่อยมีประเด็นข่าวสักเท่าไหร่เลยนะคือข่าวเนี่ยน้อยมากไม่ค่อยเป็นประเด็นไม่ค่อยมีประเด็นอะไร
1: คือประเด็นนิดเดียวแต่ดราม่าใหญ
0: ่แต่แรงแต่ว่าคือส่งผลกระทบกับรัฐบาลเนี่ยแรงแต่ว่ามันจะแรงหนักขั้นไหนแล้วมันจะส่งผลไปยังไงเนี่ยอันนี้รอค่อยรอตามกันดูเพราะหมอดูเขาบอกไว้ไง
1: ว่า
0: เนี่ยจะหนักเนี่ยช่วงเนี้ยจากนี้ไปเนี่ยจะหนัก
1: หนักทุกช่วงเลยค่ะ
0: คือบุรุษดมชอบคือหมายว่าตามข่าวด้วยแล้วก็ดูหมอดูแบบผสมประสานกันไป เราจะได้เข้าใจว่าอ่ะเนี่ยนะสถานการณ์ที่หมอดูเขาดูไว้ว่าเป็นอย่างนี้นะแล้วเหตุการณ์เนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ย
1: หมอดูได้ทายไหมคะว่าผู้ว่ากทม.คนที่ได้ที่สองเนี่ยจะเป็นใครที่ล่าสุดดร.มาริกาแต่มาจนมั่นใจเลยนะดร.มาริกาถึง
0: ไม่แต่ว่า มันเป็นการต่อสู้ที่มันไม่สนุกอ่ะ
1: เพราะรู้อยู่แล้ว
0: เพราะมันนำจนแบบโอ้โหนี่70กว่าเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะ
1: ก็วันก่อนอุ้มได้มีโอกาสได้สัมภาษณ์อาจารย์สุวิชาเป้าอารีผอ.นิดาโพค่ะพี่เด้ง
0: อันนี้เกินอาทิตย์หรือยังอ่ะเขาห้ามพูดอะไรเท่าไหร่หรือว่า
1: อ๋อหมายถึงลืมสัปดาห์ใช่ไหม
0: เอออย่าพูดเลยดีกว่า
1: เราไม่พูดตัวเลขเราพูดตัวเลขแต่เราพูดแค่ว่าเขามาแข่งกันว่าใครได้ที่สองท่านบอก
0: ใช่ใช่เขาลุ้นกันที่สอง
1: ใช่
0: เขาไม่ลุ้นคือเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวพอเลือกไปสักไม่เท่าไหร่ก็รู้ละผล
1: คือรู้แล้วเตี๋ยรู้แล้วตอนนี
0: ้แล้วมันก็เลยจะเป็นผลไงที่ทำให้คนไม่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอ่ะ
1: เออใช่คุณชาชาถึงพูดประโยคจริงๆคุณชาชาพูดตั้งแต่แรกที่เธอออกเลยนะคุณชาชาบอกว่าขอให้ไปเลือกตั้งขอให้ออกมาเลือกก่อน
0: ปีนี้มันไม่คึกคักการสังเกตไหมล่ะมันไม่เหมือนการเลือกตั้งครั้งที่แล้วอะที่โอ้โหคึกคัก
1: เหมือนลุ้นครั้งที่แล้วมันลุ้นไง
0: เออเพราะว่ามีตัวเลือกที่ดูจะเทียบเคียงกันได้เออแต่ครั้งนี้คือเหมือนว่ามันแล้วเหมือนพรรคประชาชนก็ไม
1: ่คงเงียบเนอะรับเนี่ย
0: ไม่พรรคประชาชนคือเขาไม่ใส่ใจอ่ะคือจริงไม่ใส่ใจว่า
1: จะแข่งเหรอคะมันดูเงียบผิดปกติไหมคะ
0: ส่งคนมาเนี่ยถามคนรู้จักไหมอ่ะ
1: ก็ดร.โจก็เงียบเนอะไม่ค่อยออกไป
0: เนี่ยมีข่าวเมาส์มาว่าเหมือนจะโดนทิ้งอ่ะเหมือนจะโดนทิ้งไม่ค่อยมีคนออกมาช่วยแล้วเพิ่งมาเห็นคุณธนาธรเนี่ยออกมา
1: เออวันสองวันนี้ผ่านมาเอง
0: คือก่อนหน้านี้มีข่าวออกมาทำนองว่าคือทางพรรคเนี่ยไม่ช่วยเลยปล่อยดร.โจแกเดินของแกอยู่คนเดียวในขณะที่คุณอนุชาเองเนี่ยก็โอ้ย
1: คุณอภิสิทธิ์มาคุณกรณ์มาแล้วก็การดีมา
0: เพราะว่าคุณอนุชาเนี่ยคือไปไหนคนก็ไม่รู้จักอยู่แล้วไง

0: ไม่รู้จักอ่ะคนก็ต้องแบบเออเนี่ยก็ต้องแบบเอาเนี่ยมาเป็นตัวแม่เหล็กดึงดูดเนี่ยมันก็เลยลำบากถึงบอกว่าคือเหมือนพรรคประชาธิปัตย์ก็ไม่มีตัวแล้วส่งมาทำไม
1: แต่เหมือนเป็นการส่งมาเพื่อเป็นการ
0: หยั่งกระแสเหมือน
1: นู้นหยั่งกระแสด้วยแล้วก็เหมือนเป็นการเหมือนแจ้งเกิดหรือว่าปักหมุดเช็คอินนิดนึงเนาะพี่เด้งมันอาจจะไม่ได้ถึงขั้นว่าเอาชิงชัยอ่ะแต่เหมือนเป็นการประกาศ
0: ใหม่มันเสียเงินนะเงินเยอะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวก็วันจันทร์เจอกันนะคะกับเล็กวาสนานันท์เหมือนเดิมนะคะกับชั่วโมงข่าว Exclusive ส่วนเสาร์หน้าก็เล็กกลับมาประจำการเหมือนเดิมนะคะลาเลยค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆนะ
1: ขอบคุณพี่เด้งด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ฟังค่ะสวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลักลวงพรางหนึ่งสถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
4: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการแชร์เล่าข่าวเด็ดค่ะก็เช่นเคยนะคะวันนี้เราเจอกันวันเสาร์20มิถุนายน2569นะคะอยู่กับติ้งหน่วยจากเพชรกุลทองแล้วก็เก๋จุฬารัตน์ประพฤตินะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
5: สวัสดีครับคุณเก๋ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกช่องทางทั้ง FM 100.5 และทางออนไลน์ของเรานะครับวันนี้มาติดตามข่าวกันในช่วงบ่ายๆของเราแบบนี้ครับก็วันนี้ผมก็มีประเด็นจะชวนคุณเก๋และก็คุณผู้ฟังมาเจาะลึกกันถึงรายละเอียดของกรณีร้อนเกี่ยวข้องกับเรื่องของเส้นทางการเงินโบรกเกอร์ Forex เถื่อนครับคุณเก๋
4: ค่ะ
5: อันนี้ช็อกทั้งวงการการเงินแล้วก็สั่นสะเทือนวงการลงทุนกันเลยทีเดียวเพราะว่าหลังจาก DSI งัดหลักฐานเด็ดออกมาลากไส้ขบวนการหลอกลงทุน Forex เถื่อนที่เรียกว่ามีเส้นทางการเงินสีเทาโผล่เชื่อมโยงไปถึงส.ส.คนดังของพรรคประชาชนเรียกว่าโอนถี่ยิบวันเดียวถึง28ล้านบาทเรื่องราวจะเป็นอย่างไรและจะมีเส้นทางการเงินที่จะเชื่อมถึงใครอีกได้บ้างก็จะมาวิเคราะห์กันในช่วงท้ายของรายการของเราในวันนี้ครับคุณเก๋
4: แต่ก็ต้องยิ่งบอกก่อนนะคะว่าทุกคนยังคงเป็นผู้บริสุทธิ์นะคะเพราะว่าก็ยังไม่ได้มีการกล่าวหาหรือว่ามีการลงเรื่องของรายละเอียดไปนะคะแต่ว่าเรื่องของหลักฐานอะไรต่างๆก็ว่ากันนะคะในส่วนที่ DSI มีเรื่องของผังออกมาในเชื่อมโยงเรื่องของเครือข่ายนะคะว่า Forex เองเนี่ยมีเครือข่ายในการอย่างไรโยงไปในแบบไหนอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวท้ายที่สุดนะคะคนที่เกี่ยวข้องก็คงจะต้องมีการชี้แจงถ้าชี้แจงได้ก็ว่ากันไปตามหลักฐานนั่นเองนะคะเพราะถือว่าเป็นประเด็นใหญ่เลยสำหรับเรื่องนี้นะคะเพราะว่าทางกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI เนี่ยเขาก็มีการแถลงเรื่องของปฏิบัติการเรื่องของเครือข่ายธุรกิจ Forex นะคะก็เรียกได้ว่าพบเงินหมุนเวียนจำนวนมากเลยเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มในการลงทุนแล้วก็โบรกเกอร์ต่างๆนะคะเดี๋ยวได้ติดตามรายละเอียดกันด้วยนะคะ
5: ใช่ครับ
4: ว่าวันนี้เองเนี่ยจริงๆนะคะแม้ว่าจะเป็นวันเสาร์นะแต่ข่าวเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของการปราบปรามเรื่องของนอมินีในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะคะวันนี้ก็ยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยโอ้โหเขาระดมสรรพกำลังนะคะวันนี้ตำรวจกว่า500นายอะค่ะก็เปิดปฏิบัติการนะคะไปทลายนอมินีที่มีพฤติกรรมการใช้คนไทยเป็นนอมินีบังหน้าแล้วต้องบอกว่าข้อมูลที่น่าตกใจนะคือผู้ถือหุ้นคนไทยบางรายนะที่เป็นนอมินีให้กับชาวต่างชาติอะโอ้โหเขามีสถานะค่อนข้างที่จะเปราะบางมากอย่างเช่นถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
5: นั่น
4: แล้วก็ไม่ได้มีฐานะทางการเงินเพียงพอเลยนะคะแต่ว่าโอ้โหได้เป็นหุ้นส่วนแล้วก็เปิดบริษัทด้วยนะคะวัน

0: นี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็เปิดปฏิบัติการเลยนะคะตรวจค้นใน3จังหวัดไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงาแล้วก็กระบี่ด้วยนะคะก็เรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยน่าจะเป็นข่าวที่ข่าวใหญ่พอสมควรอ่ะ
1: สะเทือนใจคนที่กำลังจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครับซึ่งแน่นอนว่ารัฐบาลขีดเส้นตายถึงแค่5ทุ่มของวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เท่านั้นนะครับคุณเก
0: ๋
1: ตอนนี้กลุ่มคนถือบัตร คนจนเดิมเนี่ยอาจต้องเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็แล้วกันนะครับท่านนายกขอร้องเอาไว้ว่าอย่าเรียกบัตรคนจนก็เรียกว่าจากคดีคุณเก๋สั่นสะเทือนคนที่กำลังจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ซึ่งตอนนี้กลุ่มคนเดิมที่ถือบัตรเดิมเนี่ย 13,173,973 คนนะครับมากดลงยืนยันตัวตนแล้วและยังไม่มาอีก 730,000 กว่าคนเนี่ยคุณเก๋ซึ่ง 700,000 กว่าท่านนี้ทำไมยังไม่มาสักทีต้องรีบมาให้แล้วเสร็จภายในวันอาทิตย์ก่อนเวลา5ทุ่มนะครับท่านผู้ฟังครับและจะต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนกันด้วยเพราะว่าจะไม่มีเวลาให้แก้ตัวกันแล้วเพราะว่าพลาดเนี่ยถือว่าตกสิทธิ์ทันทีนะครับตอนนี้กลุ่มคนใหม่แล้วก็ตกหล่นตอนนี้แห่มาลงทะเบียนทะลุแล้ว 5,170,000 คนแล้วครับคุณเก
0: ๋
1: คือแม่ผมเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกลุ่มคนใหม่ที่เรียกว่าอยากจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เรียกว่าอยู่ในกลุ่มคนที่เรียกว่าเคยตกสำรวจที่ไม่เคยจะมาลงมาก่อนอันนี้มีประมาณตั้ง4ล้านกว่าคนใช่ไหมรวมกับคนที่เป็นกลุ่มคนใหม่ที่เคยมีข้อมูลแล้วล้านกว่าคนก็เป็น 5,170,000 กว่าคนทีเดียวครับก็อันนี้เองถือว่าท้องถิ่นโดยเฉพาะกำนันผู้ใหญ่บ้านมีส่วนสำคัญในการไปสำรวจไปตรวจสอบการยื่นความจำนงของพี่น้องประชาชนนะครับก็ย้ำว่าวันอาทิตย์นี้หน่วยงานท้องถิ่นไม่หยุดให้บริการนะครับใครที่คิดว่ายังขาดตกบกพร่องมีบ้านเรือนผู้เฒ่าผู้แก่ตรงไหนนะครับก็ยังคงสำรวจกันได้ซึ่งถ้าหากผ่านเกณฑ์ทั้งหมดครับคุณเก๋ก็คาดการณ์ว่ารอบนี้จะมีคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพุ่งทะลุ18ล้านคนอันนี้คือเฉพาะที่รวมแล้วแต่วันประกาศผลเนี่ยจะคัดแล้วเหลือกี่คนอันนี้น่าสนใจครับคุณเก๋
0: ใช่ค่ะไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนกันบ้างนะคะไปดูสถานการณ์สหรัฐอิหร่านกันบ้างนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีรายงานว่าทางสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยเขาได้มีการลงนาม MOU ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็หลายคนก็จับตาว่าเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยการทำพิธีลงนามอย่างเป็นทางการก็คือการประชุมอย่างเป็นทางการที่รอกันที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสรุปแล้วเนี่ยถูกเลื่อนออกไปนะก็เลยไม่รู้ว่าสะท้อนว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยอยู่ในช่วงของบรรยากาศแบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมีการมองกันด้วยนะคะว่าเอ๊ะการลงนามบันทึกความเข้าใจ MOU ในครั้งนี้เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่ว่ามันอาจจะยังมีปมใหญ่มีอุปสรรคอะไรที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญนะคะมันเหมือนกับว่าเป็นแค่การพักรบชั่วคราวหรือเปล่า
1: โอ้แต่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคุณเก๋เพราะถ้าอิสราเอลและฮิสบอลเลาะห์ในเลบานอนบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังจากก่อนหน้านี้ทรัมป์ยืนยันว่าให้หยุดการสู้รบในทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนด้วยซึ่งเรื่องนี้เองก็ระบุว่ามันต้องยุติการสู้รบร่วมกันนะครับก็จากข้อตกลงหยุดยิงนี้ทำให้ทางอิหร่านออกมาประกาศยกเว้นการเก็บค่าบริการผ่านทางช่องแคบฮอร์มุส60วันโลกก็ใจชื้นขณะที่ทรัมป์บอกว่าสถานการณ์ตอนนี้เรือบรรทุกน้ำมันมหาศาลถึง700ลำกำลังหลั่งไหลออกจากช่องแคบฮอร์มุสอย่างที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนอันนี้เองก็ทำให้โลกใจชื้นและราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมากๆในห่วงเวลานี้ครับคุณเก๋ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์กันนะคะแล้วก็พูดถึงสถานการณ์นี้กันต่อเลยนะคะว่าจริงๆแล้วนะคะความขัดแย้งเนี่ยมันจบลงแบบถาวรหรือไม่อย่างไรแล้วก็ที่สำคัญนะคะโอกาสในการที่จะปะทุขึ้นมาอีกเนี่ยมีหรือไม่นะคะก็ติดตามกันสำหรับสถานการณ์นี้นะคะพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันกับทางรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงและการต่างประเทศค่ะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณจุฬารัตน์ครับคุณจักรเพชรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ค่ะอาจารย์ประเมินสถานการณ์โดยรวมเรื่องของการลงนามของ MOU ระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านเนี่ยจริงๆเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะแม้ว่าจะไม่ได้มีเรื่องของพิธีในการลงนามที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ถูกเลื่อน

0: ออกไปอะค่ะ
1: ครับครับก็เกิดขึ้น2ครั้งแล้วนะคะผ่านทางช่องทางลับที่หลายสายออกมายืนยันว่ามีจริงนะครับที่เรียกว่า backdoor diplomacy นะครับก็คือไม่ได้เป็นช่องทางที่เป็นทางการซึ่งรายละเอียดตรงนี้จะมีน้อยมากนะครับแล้วก็น่าจะเป็นแกนของความสำเร็จในการลงนามเมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เราเห็นในเอกสารที่ทางสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์ลงนามทางผู้นำของอิหร่านลงนามที่เราเห็นผ่านสื่อไปแล้วอันนั้นก็เป็นการลงนามนะครับทางไกลเป็นครั้งที่สองนะครับในขณะนี้การลงนามอย่างเป็นทางการด้วยตนเองก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าถูกเลื่อนออกไปนะครับรองประธานาธิบดีของสหรัฐเจดีแวนส์ก็ไม่ไปลงนามด้วยตัวเองแต่ขณะนี้ที่ปรึกษาพิเศษวิสคอฟกำลังเดินทางไปที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับก็คาดว่าจะได้ลงนามในเอกสารนี้นะครับทางปากีสถานก็เริ่มไปมาไทยก็กำลังคุยอยู่กับทางอิหร่านนะครับแล้วก็ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็บอกว่าพร้อมเดินหน้าในเรื่องข้อตกลงนะครับโดยสรุปก็คือว่าข้อตกลงนี้ขึ้นอยู่กับการยุติการลบชั่วคราวที่เลบานอนซึ่งในวันศุกร์เนี่ยนะครับมีการตกลงอีกรอบหนึ่งนะครับมีการพูดคุยกันระหว่างผู้นำเลบานอนกับรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแล้วก็มีการออกมาให้ข่าวว่าอิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์ได้บรรลุข้อตกลงผ่านคนกลางที่จะหยุดยิงชั่วคราวนะครับคุณจักรเพชรครับดุลรัตน์ครับเราต้องถือว่าการหยุดยิงชั่วคราวเนี่ยเป็นแค่สัญญาที่เป็นทางการหรือว่ากึ่งทางการบนโต๊ะนะครับส่วนการสู้รบเนี่ยแทบจะตลอดการนะครับเมื่อ1ชั่วโมงนี้ก็มีการเสียชีวิตไปอีก4คนนะครับฐานอิสราเอลเสียชีวิตไป4คนก่อนหน้านี้ก็มีการทิ้งระเบิดทางตอนใต้ที่เลบานอนก็เสียชีวิตไปเกือบ50คนนะครับอิสราเอลเนี่ยบุกเข้าไปวางกำลังในเลบานอนค่อนข้างเยอ
0: ะ
1: แล้วบางครั้งเราเห็นก็คืบเข้าไปถึงชานเมืองกรุงเบรุตนะครับแล้วว่ากันว่าเขาอยากจะตะครุบตัวผู้นำของฮิสบอลเลาะห์ที่อยู่ในใจกลางกรุงเบรุตนะครับซึ่งทางฝั่งผู้นำฮิสบอลเลาะห์ก็เพิ่งให้ข่าวเมื่อไม่กี่ชั่วโมงว่าอิสราเอลล้มเหลวนะครับก็ไม่สามารถเข้ามาจับกลุ่มได้แต่ว่าถ้าการชะลอการสู้รบเกิดขึ้นนะครับในสุดสัปดาห์นี้เราอาจจะเห็นการเดินหน้านะครับตามข้อตกลงก็คือลงนามอย่างเป็นทางการแล้วก็เริ่มนับถอยหลัง60วันที่จะเจรจาในรายละเอียด4เรื่องนะครับใน14ข้อที่ตกลงกันนะมีอยู่4เรื่องใหญ
0: ่
1: ๆเรื่องยุติการสู้รบนะครับรวมทั้งการเปิดช่องแคบนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือเรื่องการยืนยันในข้อที่2เคารพอธิปไตยดินแดนแล้วก็ไม่แทรกแซงกิจการภายในของอิหร่านก็คือไม่เข้าไปเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเค้าอีกอันนี้ก็คงไม่ได้เป็นปัญหามากแต่อีกข้อนึงที่จะเป็นปัญหาก็คือ เรื่องเกี่ยวกับการยุติความคว่ำบาตรหลายระดับที่มีมานาน47ปีนะครับแล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้ทางทีมสหรัฐกับทางกาตาร์เมื่อวานเริ่มต้นเดินหน้าแล้วนะครับมีร่างสัญญายังไม่ออกมาว่าจะปล่อยเงินงวดแรก 6,000 ล้านเหรียญที่เป็นเงินของอิหร่านอยู่ในธนาคารของกาตาร์นะครับให้อิหร่านไปซื้อสินค้าที่จำเป็นต่อการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมน่าจะเป็นแรงจูงใจหรือเป็นขนมหวานล่อให้อิหร่านรีบลงนามในสุดสัปดาห์นี้ด้วยซ้ำนะครับก็บอกว่าร่างนี้เดินแล้วนะครับคนที่ปล่อยข่าวออกมาก็เป็นนักสื่อพิมพ์ยักษ์ใหญ่ทางธุรกิจของสหรัฐนะครับซึ่งเพิ่งปล่อยมาเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับแต่ว่าเรื่องสุดท้ายที่จะซับซ้อนก็คือเรื่องข้อยุติในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะครับซึ่งมีข้อวิจารณ์เยอะนะครับถ้าสุดท้ายเจรจากันได้จริงเรื่องรายละเอียดทางเทคนิคการยุติการสู้รบการวางกำลังของอิสราเอลซึ่งไม่อยู่ในข้อตกลง14ข้อนะครับแต่น่าจะอยู่ในช่วง60วันแล้วก็การยุติการปิดถอนกำลังหลายหมื่นนายของสหรัฐออกนะครับแล้วก็อิหร่านก็ต้องไปคุยกับโอมานในการจัดหาจัดการถ้าจะเก็บเงินในช่วงนี้ก็ยกเว้นการเก็บเงิน60วันไปก่อนนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วถ้าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางการคว่ำบาตร2ระดับหลายสิบชนิดนะครับสามารถทยอยก็ได้ก็เอาทุกอย่างเนี่ยไปให้กับสหประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงออกเป็นข้อมติแล้วก็สร้างกลไกในการบังคับหลัง60วันนะครับแต่ว่าคุณจุฬารัตน์กับคุณจักรเพชรกับผมเนี่ยจ่ายค่าน้ำมันล่วงหน้าของเบนซ์ไปแล้วในเดือนสิงหา
2: ใช่ครับอาจารย
1: ์ 77.73 เซนคือไม่ลงนะครับไม่ได้ลงมามากไอ้ราคานั้นแหละสูงกว่าราคาก่อสู้รบ7 7% นะครับ

0: ก็เราหวังว่ารัฐบาลจะหาทางลดน้ำมันลดการเก็บภาษีแล้วก็เพิ่มการช่วยเหลือเข้าไปก่อนสิงหาให้ประชาชนเนี่ยได้กับบรรยากาศที่ดีขึ้นที่เมื่อกี้คุณเก๋กับคุณจักรเพชรได้รายงานไปแล้วว่าราคาน้ำมันก็ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับบรรยากาศต่างๆก็เริ่มเห็นแสงสว่างลำไรในเชิงสันติภาพโดยเฉพาะของประชาชนพวกเราทั่วไปที่รับผลกระทบเยอะนะครับจากเรื่องการสู้รบไม่ต้องนับถึงคนที่เสียชีวิตระบาดเจ็บล้มตายครอบครัวเสียหายแต่ตลอดกลางในหลายไปในหลายประเทศนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นชัยชนะส่วนใครจะแพ้ชนะยังไงในหลายมิติก็แล้วแต่แฟนคลับของแต่ละประเทศนะครับแต่อิหร่านนี่ก็ยืนหยัดอยู่ได้แล้วนะครับก็เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อสำหรับหลายคนว่ารัฐบาลอิหร่านไม่ถูกล้มลงไปอย่างที่หลายคนเคยคิดว่าสหรัฐจะทำได้ก็ทำไม่ได้แต่สหรัฐก็สามารถเข้าไปควบคุมนะครับเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์ได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เปิดประเทศอิหร่านที่ไม่เคยเปิดมาก่อน47ปีนะครับให้กลับเข้ามาสู่ระบบการฟื้นฟูนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบทุนนิยมซึ่งก็ไม่รู้ว่าใครจะได้ใครจะเสียตรงนั้นใครจะเป็นหนี้ใครเพราะกองทุน300,000ล้านตรงนั้นเป็นเงินของตะวันตกเป็นเงินของแบบประเทศในอ่าวเปอร์เซียซึ่งแอบอิงอยู่กับทุนนิยมทั้งนั้นครับ
1: ค่ะอาจารย์แต่ทีนี้เนี่ยอย่างถ้าเราถอดรหัสข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายเขาตกลงกันก็จะมี14ข้อใช่ไหมคะถามว่าใครได้เปรียบเสียเปรียบหรือถือไพ่มากกว่ากันแล้วก็เหตุผลและปัจจัยอะไรของแต่ละฝ่ายทำไมถึงยอมถอยแล้วก็มาตรงจุดที่ลง MOU ร่วมกันเนี่ยค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์วิเคราะห
0: ์ครับเอาภาพรวมก่อนนะครับ
1: ค่ะ
0: ภาพรวมทั้งหมดเลยก็ถือว่าสหรัฐที่มีกำลังทางการทหารสูงสุดในโลกไม่สามารถใช้กำลังทหารจัดการกับอิหร่านได้ตามอำเภอใจทั้งหมดนะครับอันนี้จะบอกว่าในเชิงการทหารก็ถือว่าไม่ได้ชนะอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดบางคนบอกว่าพ่ายแพ้ด้วยเป็นข้อตกลงอัปยศด้วยซ้ำอันนี้ฝ่ายค้านของสหรัฐเขาพูดเองนะครับแล้วข้อที่สองก็คือใน MOU 14ข้อที่สองครับว่าสหรัฐต้องรับประกันอธิปไตยดินแดนแล้วก็ความชอบธรรมของรัฐบาลที่จะต้องคงอยู่ต่อไปของอิหร่านอันนี้ก็ถือว่าอิหร่านก็ชนะนะครับใสสะอาดพอสมควรแต่ยุติการสู้รบเนี่ยยังไม่ชัดเจนเพราะว่าอิสราเอลยังไม่เข้ามาเป
1: ็
0: นส
1: ่
0: วนหนึ่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นจุดที่เปราะบางมากก็หวังว่าในตอนเจรจา60วันเนี่ย อิสราเอลจะคุยกับเลบานอนได้มากขึ้นซึ่งขณะนี้ก็คุยได้มากขึ้นนะครับสองประเทศที่ไม่เคยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกันเลยตั้งแต่ตั้งประเทศมาแต่ก็สามารถร่วมมือกันเพราะต้องการลดอิทธิพลของฮิซบอลลงด้วยกันนะครับแต่ทางเลบานอนก็ไม่ได้มีความเข้มแข็งเท่าไหร่นะที่จะไปจัดการกับฮิซบอลด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ผู้ที่ชนะในกลุ่มของประเทศในตะวันออกกลางก็คือซาอุดิอาระเบียและพันธมิตรนะครับทั้งกาตาร์ทั้ง UAE ที่อยู่ในการตกลงรวมทั้งปากีสถานที่แล้วก็ตุรกีนะครับอียิปต์ก็กลายเป็นประเทศมหาอำนาจใหม่ที่รักษาเสถียรภาพแทนสหรัฐหลายส่วนไปแล้วนะครับ
2: ครับ
0: ก็ไอ้เนี้ยก็คงต้องจับตาดูว่าซาอุดิอาระเบียคล้ายๆกับจีนนะครับแต่ไม่ออกรอบหน้ามากนักนะครับแต่ก็ไม่ได้อยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วก็คอยผลักดันคอยประคับประคองสถานการณ์จีนก็ได้ประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ได้เป็นพวกอิหร่านทั้งหมดแต่ก็กดดันสหรัฐอย่าซื้อน้ำมันอิหร่านต่อเนื่องนะครับแต่ก็ไม่ได้ช่วยเหลืออิหร่านรบไปอย่างตรงอย่างเต็มที่นะครับ
2: ครับ
0: ถ้าจะดูในแง่นั้นก็ถือว่ามีผู้ชนะในบางกระดานนะครับในบางเรื่องส่วนเรื่องการเปิดอ่าวอันนี้ก็จะต้องดูไปนะครับว่าภายใน30วันแรกเนี่ยจะเริ่มทยอยให้เรือออกมาได้ขนาดไหนนะครับแล้วก็ภายใน60วันเนี่ยจะมีรูปแบบใหม่ขององค์กรที่จะมาเก็บเงินหรือไม
1: ่
2: ครับ
0: นะครับถ้ามีคุณจุฬารัตน์คุณจักรเพชรก็คงจะเริ่มคิดถึงการเก็บเงินในช่องแคบมาลากาด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าถ้าอิหร่านเก็บเงินได้กับโอมานทำไมมาเลเซียอินโดนีเซียซึ่งเขาประกาศแล้วว่าเขาอยากจะทำสิงคโปร์รวมทั้งไทยด้วยนะครับซึ่งมีบทบาทมีส่วนร่วมเราก็จะได้รายได้เหมือนใครผ่านตรงนั้นมหาศาลเลยนะครับใครผ่านทุกเดือนเราก็ได้เงินเหมือนกับเราต้องเสียค่าใช้จ่ายเวลาไปเข้าซื้อแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้เราก็จะได้มาไหลเข้ามาในบ้านเราแต่ว่าไม่ง่ายนะครับแล้วก็ซับซ้อนมากอันนี้ก็ต้องดูไปว่ามันขัดจากกฎหมายสากลกฎหมายทางทะเลเยอะแต่ว่าอิหร่านตั้งใจมากนะครับตั้งองค์กรขึ้นมาแล้วแล้วภายใน60วันก็ต้องคุยกับสุลต่านโอมานให้ได้ในเรื่องนี้นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายก็บอกว่าชนะกันแทบทุกฝ่ายหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับถ้าเงินที่ว่าอายัดของอิหร่านคือตัวเลขไม่มีใครทราบนะครับบางตัว

0: ไปบนรถเมล์แล้วก็กลิ่นเหม็นคลุ้งไปทั่วเลยก็ทำให้กระเป๋ารถเมล์หญิงคนหนึ่งที่อยู่บนรถทนไม่ไหวตักเตือนถึงกับมีการปะทะคารมจนพระรูปนั้นก็เห็นท่านย่านจะมีอายุพอสมควรน
1: ะ
0: เหมือนจะน้อยใจว่าถึงกับไล่พระลงจากรถเมล์เลยเหรอโยมใช่ไห
1: ม
0: แต่ก็มีคำหนึ่งที่พระท่านสะบัดออกมาไม่เคยกินเหรอทุเรียนอ่ะมันจะเหม็นได้ยังไงใช่ไหมเออคนไม่กินนี่เขาก็ไม่กินมันก็เหม็นพระก็เลยเผลอพูดคำว่าแล้วอย่าแหลกก็แล้วกันนี่แหละก็เลยเป็นประเด็นที่โลกโซเชียลแชร์กันให้ว่าเลยว่าอันนี้พระจริงหรือพระปลอมทำไมพูดจาอย่างนั้นนะครับอันนี้ระวังนะฮะก็เป็นเรื่องของการอยู่ด้วยกันในสังคมด้วยคุณธรรมด้วยมารยาทด้วยเหมือนกันใช่ไหมคุณเก
1: ๋ค่ะอ้าวล่ะค่ะนะคะเดี๋ยวไปสนทนาธรรมกับพระพยอมกัลยาโนเจ้าวาดวัดสวนแก้วนะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนมัสการค่ะ
0: หลวง
1: พ่อคะ
2: เจริญพรจ้า
1: ค่ะวันนี้เห็นลูกศิษย์บอกว่าหลวงพ่ออาพาธใช่ไหมคะเจ็บคอใช่ไหมคะ
2: เป็นวันสองวันตอนนี้ดีขึ้นแล้วเสียงกลับมานิดนึงแต่เสียงยังไม่เหมือนเดิมแต่ว่าพอใช้ได
1: ้ค่ะอันนี้คือพักผ่อนน้อยหรือว่าทำงาน
2: ตาไม่ใช่โดนฝน
1: โอ้
0: ช่วงนี้ฝน
2: ไปบินตะบาดก็โดนฝนตก
1: ค่ะ
2: ว่าเปียกเลย
1: ให้หลวงพ่อหายไวๆนะคะ
0: คร
1: ับ อ่ะหลวงพ่อค่ะทีนี้เนี่ยวันนี้นะคะก็อยากจะชวนหลวงพ่อนะคะให้หลักธรรมะเพื่อไปใช้ในชีวิตประจำวันกันนะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของหลักธรรมเรื่องของการหล่อหลอมสังคมด้วยคุณธรรมเนี่ยค่ะคือทุกวันนี้คนจำนวนมากใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะมีความเครียดสะสมนะคะหลวงพ่อมีหลักธรรมอะไรที่จะช่วยดูแลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจเพื่อที่จะควบคู่กันไปบ้างโดยเฉพาะเรื่องของหลักคุณธรรมค่ะหลวงพ
2: ่อการอยู่ด้วยกันมีสติระลึกรู้อยู่ว่าเรามีอะไรจะต้องเจอต้องพบต้องกระทบถ้าเราเจอลบเจอแล้วกระทบแล้วพบแล้วเราเพียงพำพ่ายแพ้หรือว่าเราตั้งหลักตั้งสติอยู
0: ่
2: เวลากระทบอย่าให้มันกระเทือนเลื่อนลั่นอย่าให้มันกลายเป็นเรื่องกระทบไม่ได้ก็มีบางคนนี่กระทบนิดกระทบหน่อยก็ไม่ได้
1: ค
2: นเราต้องกระทบได้ถึงไม่ยอมได้แต่ก็ต้องกระทบอยู่ดีเมื่อเรากระทบอยู่แล้วเราก็ต้องตั้งสติให้ดีว่าเราจะไม่กระทบแล้วกระเทือนเลื่อนลั่นท่านบอกว่าให้ทำตัวเหมือนระฆังแตก พระอรหันต์เนี่ยท่านจะมีชีวิตเหมือนระฆังแตกระฆังแตกเนี่ยตีแล้วมันจะดังช่องแต่ระฆังดีมันจะงังงังงังมันจะควรคลางบางคนกระทบพบแล้วมันควรคลางมันลังสนั่นวันไหวไปเรื่อยเพราะฉะนั้นอย่าเป็นคนระฆังดีตะพึดตะพือตีระฆังอยู่นั่นแหละดังไม่ยอมหยุดต้องก็เรียกกังสดานก็ได้ระฆังก็ได
0: ้
2: ท่านเปรียบพระอาลามเนี่ยเหมือนกังสดานปากแตกปุถุชนเหมือนกังสดานปากดีตีระฆังคางไม่หยุดจะจะดังงังงังงังงังแต่ตาพระอาลามเม่งแม่แค่หยุดเลยสติหยุดจากนั้นอยากเป็นคนระฆังหรือกังสดานปากดีอาจทำเป็นแตกซะบ้างตีและแฉไม่ต้องงังงังมากนะ
0: โอ้ครับอย่างคลิปที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลครับหลวงพ่อพระที่ถือเอาทุเรียนเข้าไปในรถเมย์เนี่ยสงสัยโยมก็คงจะเป็นระฆังปากดีเหมือนกันครับหลวงพ่อฮะมันถึงไล่พระลงรถเมย์ได
2: ้จะทบกินไม่ได้
0: โอ้ครับใช่ไหมฮะ
2: จะต้องไล่พระตรง
1: ค่ะค่ะหลวงพ่อค่ะอย่างในปัจจุบันเนี่ยในสังคมมีความขัดแย้งทางความคิดค่อนข้างที่จะเยอะมากเลยนะคะหลวงพ่อมีหลักธรรมข้อไหนที่จะช่วยให้คนอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจแล้วก็เคารพซึ่งกันและกันไหมคะ
2: เรามีสังคมนะคนในสังคมเนี่ยเขาเรียกเขาวัฒนธรรม
1: ค่ะ
2: หลายแบบหลายวัฒนธรรมหลายศาสนาหลายประเพณีถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่ประนีประนอมไม่ลอมชอมไม่รู้จักทำตัวเหมือนกับน้ำกับน้ำน
0: ม
2: จะทำตัวเป็นน้ำกับน้ำมัน
1: ค่ะ
2: น้ำมันเนี่ยมันผสมน้ำไม่ได้นะ
0: ใ

0: มันไม่เข้าอ่ะมันไม่เข้า
1: ครับ
0: มันจะลอยน้ำมันมันจะลอยนั้นอย่าทำตัวลอยเหนือคนอื่นครับตอนลอยเหนือคนอื่นเขาว่าเราชาติตระกูลดีกว่าการศึกษาดีกว่าฐานะดีกว่าอย่ายกตนข่มท่าน
2: ดีที่สุดสำคัญมากเลยนะคะ
0: ถ้ายกตนข่มกันแล้วมันยังไงก็ต้องมีการกระทบกระทั่งกันแบบเจ็บปวดอ่ะ
1: ครับ
0: อยู่แบบเตี้ยๆต่ำๆอีโก้น้อยๆอัตตาน้อย
2: ๆ
0: นั่นแหละเป็นแค่การอยู่แบบสบายแต่ถ้าอยู่อย่างท้องลมขอไปไอ้อึ่งอ่างเนี่ยมันท้องลมอวดลูกมัน
1: ครับ
0: ลูกมันบอกวันนี้เจออะไรไม่รู้แม่ตัวใหญ่จังเลยไอ้แม่ก็บอกใหญ่ขนาดไหนได้มันก็เลยพองพองแล้วก็ใหญ่ขนาดนี้ได้ไหม
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ไอ้ลูกบอกใหญ่กว่านี้แม
2: ่โอ้โห
0: พองอีกผลที่สุดระเบิดเลยพองไปพองมาแล้วพองระเบิดเลยนั้นคนอย่าทำตัวพองใส่กันนะ
1: ใช่อ
0: ะไรเขาบอกข้าวรวงข้าวดีๆนะรวงข้าวเม็ดเต็มรวงเนี่ยจะอ่อนช้อยจะอ่อนน้องแต่ไอ้คนไม่ก็เต็มคนเนี่ยข้าวเป็ดรีบโตกเตะโตกเตะโตกเตะไม่ค่อยจะนอกเพราะเป็นคนประเภทจบของลม
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวก็ลมระเบิดที่ระเบิดกันทุกวันเนี่ย
1: ครับ
0: เพราะของลมใส่กัน
2: ถ้าหากว่าร
0: ถเกี่ยวชนกันนิดนึงคุยกันดีๆเรียกประกันมามันก็จบไอ้นี่พองลมใส่กันมึงรู
2: ้
0: พองไปพองมาปลุกคำว่ารู้ไหมว่ากูเป็นใครตัวเองยังไม่รู้ว่าเป็นใครมันจะไปมันก็แย่แหละมันพองลมจนลืมตั
1: ว
0: ก็มักจะทะเลาะกัน
2: ก็เรียกได้ว่าหลักธรรมานี้ใช้ได้ทุกวงการจริงๆนะคะหลวงพ่อคะ
0: ทุกแง่ทุกมุม
2: ค่ะอย่างนี้เราจะร่วมกันสร้างสังคมด้วยคุณธรรมยังไงดีคะหลวงพ่อมีคาถาไหมครับคาถาหลวงพ่อพระพยอมเนี้ยค่ะท่องเอาไว้
0: เอาละคาถาเนี้ยได้วิเศษเลยตื่นขึ้นมาล้างหน้าเสร็จตามล้างหน้าวันนี้จะไม่เอาหน้าไปเผชิญกับใครจะไม่เผชิญหน้ากับใครเอาสติปัญญาเผชิญกันอันนี้เดี๋ยวนี้ขอภัยนะไม่รู้เป็นไรชอบเผชิญหน้ากันชอบเถียงกันใส่หน้ากัน
1: นั่นน่ะสิ
2: ยอมกันไม่ได้เลยใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: เอาหน้าห่างหน่อยนะ
1: ม
0: ันก็จะไม่เหม็นขี้หน้ากันมากแต่พอเอาหน้าเข้าไปประชิดกันมันก็ยิ่งเหม็นขี้หน้ากันมากนั่นอย่ามีเรื่องกับใครง่ายๆฮัทเป็นคนระงับเรื่องวันนี้ตื่นมาจะไม่มีเรื่องก่อเรื่องกับใคร ไม่หาเรื่องใส่ใครไม่เอาใครมาเป็นเรื่องเป็นราวมาเป็นภาระหนักสมองเกลียดเขาก็ไม่มีสุขอ่ะ
1: พุ
0: ทธเจ้าว่าไงมีสุขเพราะหมดเกลียดแต่พอเจอหน้าแล้วเกลียดกันหน้าเขาเอาละอย่างนี้สิโบราณเคยบอกว่าถ้าเขาเกลียดขี้หน้าเราเนี่ยเราไม่ต้องแก้ไขก็ได
1: ้ครับ
0: เขาหนักใจเขาเองแต่ถ้าเราเกลียดขี้หน้าเขาเราต้องรีบแก้ไขเพราะมันหนักใจที่เรา
2: ค่ะเหมือนร้อนลนใจมันรุ่มร้อนอยู่ใช่ไหมคะในตัวของเราเองแต่คนที่ถูกเกลียดเนี่ยไม่ได้รู้สึกอะไรเลย
1: ใช่ก็เรียกว่าหลวงพ่อได้ยินพวกผม2คนไหมครับหลวงพ่อครับ
0: ได้ยินแล้วตอนนี้ได้ยินแล้ว
1: อ๋อครับหลวงพ่อครับนี่ก็คือเรื่องราวของการที่เราจะต้องหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าค่อยๆ คุยกันอย่าเสียงดังใส่กันนั่นเองนะฮ
2: ะ
0: เขาบอกว่าตอนโมโหเนี่ยอย่าเพิ่งเผชิญหน้าหรือเย็นๆแล้วพอใจมันปกติแล้วค่อยเผชิญหน้ากันก็ได้คุยกันตอนโมโหเนี่ยมันไม่ได้เรื่อง
2: มีแต่จะเถียงกัน
0: โมโหมันหาย
2: มีแต่จะเถียงกันแล้วก็เอาชนะกันใช่ไหมคะ
0: จะเอาชนะกัน
2: โอ้ค่ะก็แยกย้ายกันไป
0: มีอีโก้กันยังไงอยู่อย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าอย่ามีอัตตาอย่ามีอหังการอย่ามีอีโก้โชว์กันอยู่เรื่อย
2: ม
0: ีแต่อีโก้ใส่กันอยู่เรื่อยมันก็จะมีแต่เรื่องเปลืองตัวเจ็บตัวเจ็บใจอย
2: ู
0: ่ไปก็มีแต่ปัญหามีแต่เรื่อง
2: วันนี้ได้ข้อคิดแล้วก็หลักธรรมที่เป็นประโยชน์มากเลยนะคะ
1: ได้คาถาละได้คาถาเสกล้างหน้าก่อนมาทำงานแล้วครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ล้างหน้าก่อนทำงานเจ๋วเลย
1: ครับ
0: แถมท้ายนิดนึง
2: ค่ะ

0: วันนี้ทุเรียนมะม่วงเงาะกังมังคุดกระท้อนที่วัดตอนนี้เต็มไปหมด
1: ครับ
0: อยากโยมมาทำบุญก็แจกกันแจกยังไงก็ไม่อยู่จากหมดมันออกมาเรื่อย
1: ครับ
0: ยังไงใครมาวัดช่วงนี้นะมาทำบุญช่วงนี้วิเศษที่สุดเลยเลยนี้ไปแล้วไปทำวัดไหนก็ไปเพราะคนผลไม้เริ่มหมด
2: ค่ะค่ะค่ะก็เรียกได้ว่าถ้าไปวัดแล้วนะคะได้ทำบุญนะคะแล้วก็ได้อิ่มท้องด้วยที่สำคัญได้ไปใกล้ชิดกับศาสนาด้วยใช่ไหมคะหลวงพ่อ
0: เรามีหลักของวัดเราว่าบุญก็ได้ไส้ก็เต็ม
2: ค่ะ
0: นะ
2: ได้ค่ะ
1: วันนี้กราบนมัสการหลวงพ่อไปอย่างสูงครับ
2: ช่วงนี้ขอพักสักครู่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ต่อกับแชร์เล่าข่าวเด็กกันต่อค่ะ
1: ครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
1: ชั่วโมงที่2ของแชร์เล่าข่าวเด็ดในบ่ายวันเสาร์วันนี้ก็ขออนุญาตทักทายคุณผู้ฟังทางเพจของเรากันก่อนนะครับหลายท่านส่งข้อความมาพูดคุยกันทั้งคุณสุภชัยจันนิดส่งสติ๊กเกอร์และข้อความมาสวัสดีเรา2คนกันด้วยมีคุณวรวุฒิครับคุณวรวุฒิส่งคำว่าดีครับผมดีครับพี่พงศักดิ์สันติธารยนต์ก็ส่งข้อความมาสวัสดีรวมถึงพี่อเกนเจริญพรพี่สุประชัยจันนิดพี่จิรศักดิ์บุญสนิทนี่สวัสดีมาจากอุบลราชธานีเลยเอ๊ะอยู่หรือที่เลยกันแน่อาจำผิดจำถูกต้องขออภัยครับทักทายพี่บางดลด้วยนะครับคุณช่างหัวมันนะครับบอกว่าอยากให้ไปปราบมาเฟียแถวชลบุรีพัทยาด้วยปราบทั้งประเทศเลยครับก็เดี๋ยวปราบภูเก็ตให้สำเร็จก่อนนะพี่ช่างหัวมันนะทักทายพี่เสือนอนไม่หลับรวมถึงอีกหลายๆท่านกันด้วยพี่จินตนาฟื้นฟูบอกว่าตอนนี้สังคมไทยเราไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษกันแล้วไม่มีอุเบกขาเลยนะขณะกินทุเรียนเนี่ยยังไม่สามารถทนได้และสังคมจะอยู่ยังไงครับคุณเก๋ไปไล่พระลงจากรถเมย์ทำให้พระท่านต้องเดินลำบากเลยนะเนี่ยอันนี้ท่านเห็นใจมองอีกมุมหนึ่งใช่ไหมอยากให้ทุกคนมีเมตตากรุณาอุเบกขาทนให้ได้นะกับกลิ่นทุเรียนคือคนไม่กินนี่มันจะทนไม่ได้เลยใช่ไหมคุณเก๋คุณเก๋กินไหมครับ
2: ทานค่ะแล้วก็เป็นของโปรดด้วยชอบด้วยนะคะช่องทางไลน์ก็ส่งข้อความมาหลายท่านเลยนะคะขออนุญาตไปเร็วนิดนึงอย่างคุณนินเคทีนะคะก็ส่งข้อความมาคุณนนท์นำหวานนะคะพี่เอกลาดพาวพี่เทียนท่าฉลอมพี่สุภชัยที่ดิน1689นะคะขอบพระคุณมากเลยนะคะที่ทักทายเข้ามานะคะแม้ว่าจะเป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้นะคะแต่ว่าก็ยังติดตามรับชมรับฟัง FM 100.5 นะคะแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกับเรา2คนนะคะไปดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนกันบ้างนะคะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราจะคุยกันสืบเนื่องมาจากกรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยเขาร่วมกับทางตำรวจสอทแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะก็มีการแถลงผลปฏิบัติการในการปราบปรามเครือข่ายธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายก็ถือว่าเป็นการแถลงครั้งใหญ่เลยนะคะพบเงินหมุนเวียนจำนวนมากเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มในเรื่องของการลงทุนบล็อกเกอร์ต่างประเทศแล้ว DSI เนี่ยมีการระบุว่าจากการตรวจสอบเนี่ยไม่ได้มีผู้ประกอบการไม่มีผู้ประกอบการธุรกิจ Forex ใดๆเลยนะคะ
1: ครับ
2: ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีเครือข่ายจำนวนมากเลยเปิดให้ประชาชนลงทุนแล้วก็รูปแบบคล้ายๆกับโบรกเกอร์ถูกกฎหมายนั่นเองค่ะ
1: ซึ่งไฮไลท์ที่ทำให้นักข่าวตาโตรวมถึงเราต้องตาโตกับ DSI ไปด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้หลายฝ่ายบอกว่านี่เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่ก็เป็นคดีเก่าที่ทำไมต้องมาทำใหม่ในห่วงเวลานี้จะสืบเนื่องประเด็นกับส.ส.หรือว่าผู้ที่เป็นรัฐมนตรีเงาของกระทรวง DE ของพรรคประชาชนอยู่หรือไม่ณขณะนี้เพราะไฮไลท์ที่เราดูอยู่เมื่อวานนี้ก็คือผังเส้นทางการเงินครับคุณเก๋ก็ปรากฏว่ามีเส้นเงินจากฝั่ง Payment Gateway มันไหลทะลักไปเข้ากระเป๋าของฝั่งส.ส.จากพรรคประชาชนนี่แหละครับซึ่งเส้นทางการเงินเนี่ยมันไม่ได้มาตรงๆนะมันชิ่งผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็จะโอนมาเข้าบัญชีส่วนตัวของส.ส.พรรคประชาชนท่านนี้แต่ว่าที่น่าตกใจโอนรัวๆ14ครั้งครั้งละ2ล้านรวมไป28ล้านบาทแถมโอนในวันเดียวกันเป๊ะอีกก็คือ18กรกฎาคม2567อันนี้คือข้อมูลที่

0: คนจับตาดูว่าเชื่อมโยงกันได้ขนาดไหนและนอกเหนือจากส.ส.คนดังก็ยังมีดารานักร้องคนดังอีกใช่ไหมคุณเก๋ที่ถูกโยงในกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่ากลุ่ม IB ก็อันนี้เองยังไม่พบเส้นเงินที่เชื่อมไปถึงในส่วนของส.ส.พรรคประชาชนแต่ว่าในส่วนของคณะกรรมาธิการการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรครับก็กำลังเดินหน้าในการตรวจสอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อที่จะตรวจสอบเส้นทางการเงินว่าโบรกเกอร์ Forex เถื่อนเหล่านี้มีที่มาที่ไปยังไงธนาคารแห่งประเทศไทยก็ไม่เคยอนุญาตนะให้ทำการเปิดแอปหรือว่าเทรด Forex แลกเปลี่ยนอัตราเงินต่างประเทศแบบนี้ก็เรียกว่าในส่วนของคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์ครับเลขาคณะกรรมการปปง.ของสภาผู้แทนราษฎรก็เตรียมที่จะเห็นว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเข้าชี้แจงในสัปดาห์หน้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลความเท็จจริงว่าเส้นเงินเหล่านี้นั้นมันจะเชื่อมโยงถึงกระบวนการหลอกลวงไปถึงกลุ่มผู้คนใดบ้างซึ่งวันนี้เองครับเราก็จะไปสอบถามกับคุณธนดลสุวรรณฤทธิ์เลขาธิการคณะกรรมการปปง.สภาผู้แทนราษฎรตอนนี้ท่านอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณธนดลครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณจักรเพชรครับคุณจุฬารัตน์ครับ
2: คุ
1: ณธนดลครับ
0: ก็เรียกว่าการที่ทางหน้าของคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรครับที่กำลังติดตามเรื่องนี้อยู่เองมีประเด็นสำคัญอย่างไรครับที่เราจะช่วยสังคมให้ความกระจ่างและให้ความเป็นธรรมครับท่านครับ
1: ครับอย่างแรกนะครับต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าทางคณะกรรมการเนี่ยที่มีท่านพิทักษ์เดชเตโชเป็นประธานกรรมการนะครับมีประชาชนนะครับกลุ่มหนึ่งประมาณ23คนรวมกลุ่มกันมาเนี่ยมาร้องเรียนที่สภาผู้แทนราษฎรซึ่งยื่นเรื่องไปแล้วครับประมาณ2อาทิตย์แล้วแต่เราเพิ่งบรรจุเข้าวาระแล้วมันก็ประกอบข่าวที่ทางกระทรวงยุติธรรมโดย DSI นะครับได้เข้าไปจับกลุ่มกระบวนการนี้พอดีเลยซึ่งเราเป็นกระบวนการกับคนละกระบวนการที่ DSI เขาทำอยู่แต่เราก็สนับสนุนครับสนับสนุนทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมทาง DSI เดี๋ยวเราจะส่งข้อมูลเพิ่มเติมครับไปให้ทางดีเอสไอสอบสวนเพิ่มเติมด้วยครับแต่ในฐานะกรรมการเราเนี่ยซึ่งมีรัฐธรรมนูญปี2560มาตรา129ที่ให้อำนาจไว้นะครับเราก็จะทำการสืบเรียกว่าศึกษาหาข้อเท็จจริงโดยเชิญหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยก็ดีนะครับกลต.ก็ดีนะครับและปปง.เพื่อเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการนี้นะครับว่ามีกระบวนการไงตรวจสอบยังไงครับตามที่ผู้ร้องเขาได้ร้องมาที่กรรมการครับ
0: ซึ่งพฤติการของผู้ร้องเนี่ยสอดคล้องกับแนวทางของโบรกเกอร์เถื่อนที่ถูกระบุที่ทำการเทรดเงินนี้ยังไงครับท่านธนดลครับ
1: คือประชาชนเนี่ยเขาเอาเข้าเรื่องเลยนะครับก็คือประชาชนเนี่ยได้หลอกได้โดนหลอกเข้าไปในแพลตฟอร์มนะครับเพื่อไปสมัครเรื่อยก็คือไปซื้อสมัครซื้อฟอเรตเนี่ยนะครับแล้วก็บอกว่าจะให้ผลตอบแทนสูงพอสมัครเข้าไปพอโอนเงินเข้าไปแพลตฟอร์มก็ปิดเลยครับซึ่งความเสียหายเนี่ยเราก็ได้เข้าไปดูเบื้องต้นเนี่ยมันก็เป็นลิงก์กับ3บริษัทใหญ่มีอักษรย่อพอพานออ่างและมอม้านะครับซึ่งเราก็จะเชิญหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยกลต.และปปง.เนี่ยเข้ามาสืบและสอบถามว่าทางหน่วยงานท่านเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลของเรื่องนี้ไหมแล้วเรากรรมาธิการมีข้อมูลที่ผู้ร้องเข้ามาเนี่ยเราก็จะส่งข้อมูลให้กับธนาคารแห่งประเทศไทยว่ามีการให้อนุญาตไหมแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่มีแพลตฟอร์มไหนที่รับการอนุญาตเลยประเด็นที่หนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยหลังเกิดเหตุนี้ขึ้นมาเนี่ยทางหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรตก็ดีนะครับหรือธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการดำเนินการกับกระบวนการนี้ไปแล้วอย่างไรบ้าง
0: นี่
1: คือสาระสำคัญของเรื่องนี้ครับแล้วเราก็จะพอหลังจากที่ประชุมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเข้ามาแถลงข่าวให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจเรื่อง Forex 3D เนี่ยที่มีกระบวนการเหล่านี้ออกมาเลยแต่โดยเบื้องต้นเนี่ยมูลค่าเป็นพันล้านนะครับ
0: โอ้ใช่ครับ
2: อย่างรูปแบบของการหลอกลงทุนนะคะพอจะบอกได้ไหมคะเขาใช้วิธีการแบบไหนจะได้เป็นการระมัดระวังด้วยอะค่ะประชาชนทั่วไปอะค่ะ
1: ครับเรียนพี่น้องประชาชนเลยนะครับเป็นคำถามที่ดีมากครับอย่างแรกเนี่ยเขาก็จะไปติดโฆษณานะครับตามโลกอินเทอร์เน็ตที่เราเข้าเว็บไปเนี่ยก็จะมีโฆษณาเด้งขึ้นมาส่วนที่สองเนี่ยเขาใช้ความน่าเชื่อถือโดยมีวิทยากรที่เป็นพวกสอนออกตามรายการดังๆเนี่ยเข้ามาเป็นวิทยากรที่เขาเปิดหลักสูตรแล้วก็ชักชวนประชาชนเนี่ยเข้ามากระบวนการนี้เป็นกระบวนการคล้ายๆกับการขายตรงเลยหรือแชร์ลูกโซ่เลยครับก็ชวนประชาชนเข้ามาดูว่ามีผลตอบแทนเท่าไ

0: แล้วก็ให้ผู้ที่แบบมีความน่าเชื่อถือทางสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาราก็ดีผมไม่ได้เอ่ยว่าเป็นรายดาคนไหนนะครับเป็นพิธีกรที่มีรายชื่อดังๆเนี่ยคือเราเปิดภาพเนี่ยเรารู้เลยว่าคนนี้เป็นใครแล้วก็เข้ามาเป็นวิทยากรแล้วก็มาบอกลงทุนแบบนี้เราได้เท่าไหร่ผลตอบแทนซึ่งมากกว่าที่กฎหมายกำหนดประชาชนก็ไปหลงเชื่อครับก็ไปสมัครเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มพอโอนเงินเข้าไปก็ไม่ได้เงินแล้วแพลตฟอร์มก็ปิดด้วยนี่ก็เลยทำให้เกิดความเสียหายจริงๆเนี่ยอยู่ในมือผมเนี่ยมีเกือบร้อยบริษัทเลยนะครับว่าที่ไปโกงประชาชนและปัจจุบันเนี่ยแต่ความเสียหายเนี่ยมันไปเข้าลิงก์โดยมี3บริษัทแพลตฟอร์มใหญ่เนี่ยเป็นรูปแบบของเกตเปย์เพย์เมนต
1: ์
0: คือช่องทางโอนเงินเข้ามาแล้วก็ไปเกี่ยวกับโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครด้วยที่มีเงินเข้าไปที่ทางกรรมาธิการเราไปดูเบื้องต้นมานะครับแล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนครับตอนนี้ให้หยุดเรื่องการลงทุนเรื่องพวกนี้ก่อนแล้วก็ให้ฟังโฆษณาข่าวสารการประชาสัมพันธ์จากสำนักน้ำตัวแห่งชาติจากกระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานอื่นๆก่อนที่ท่านจะลงทุนครับการลงทุนมีความเสี่ยงอย่าไปลงทุนอะไรที่มันได้ผลประตอบตอบแทนได้ง่ายเลยไม่มีจริงนะครับบนโลกนี้ไม่มีจริงครับ
1: ครับก็ทำให้ทางคณะกรรมการปปง.ของสภาผู้แทนราษฎรก็จะลุยตรวจสอบบริษัทรับชำระเงินเหล่านี้นะครับว่าจะเอี่ยวเส้นทางของโบรกเกอร์ที่อยู่ในกลุ่มที่ตำรวจและ DSI ชี้แจงว่านี่คือกลุ่มที่ไปเปิดแอปแล้วก็เป็นกลุ่มที่จะทำหน้าที่เอาไปฟอกเงินด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
0: ที่เราเจอเป็นแบบนั้นครับแต่เราต้องดูพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าอยู่ในกระบวนการหลอกลวงของพี่น้องประชาชนหรือเปล่าถ้าเราดูแล้วชัดเนี่ยเราส่งให้หน่วยงานภาครัฐคือกระทรวงยุติธรรมโดย DSI สำนักตรวจแห่งชาติตำรวจไซเบอร์ดำเนินการแน่นอนครับเอกสารหลักฐานเนี่ยพร้อมหมดแล้วครับที่เรามีเราเหลือแค่ส่งต่อให้หน่วยงานเท่านี้ครับสนับสนุนรัฐบาลปราบปรามเรื่องนี้อย่างเต็มที่ครับกรรมาธิการปปง.และยาเสพติดครับ
1: ครับแต่ว่าแม้ห่วงเวลานี้ก็อดที่จะคิดไม่ได้ครับว่าจะเกี่ยวข้องโยงไปถึงรัฐมนตรีเงาดีอีของพรรคประชาชนด้วยหรือเปล่าอันนี้ทางกรรมธิการก็จะให้ความเป็นธรรมด้วยใช่ไหมครับ
0: คือคุณจักรพงศ์ครับ
1: จากเพชรครับ
0: เราพูดกันแบบนี้เลยไม่ว่าคุณจะเป็นนักการเมืองนะครับหรือว่าคุณจะใหญ่โตมาขนาดไหนหรือจะเป็นข้าราชการหรือเป็นดาราหรือเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือประชาชนธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดคุณทำความผิดกฎหมายคุณต้องโดนอยู่แล้วครับกฎหมายเนี่ยไม่ได้แบ่งชนชั้นนะครับเพราะคุณเป็นนักการเมืองคุณเป็นดาราคุณเป็นส.ส.หรือคุณเป็นใครก็ตามแต่กฎหมายได้ประคับใช้เท่าเทียมกันแต่พอมันมีข่าวว่าเป็นส.ส.จากพรรคประชาชนขออนุญาตเอ่ยนะครับที่เข้ามาเนี่ยถ้าเขาผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่ถ้าเขาไม่ผิดก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยกฎหมายก็เขียนไว้แบบนั้นซึ่งเราไม่สามารถแบ่งแยกได้แต่ที่ประชาชนเนี่ยเขาสนใจเพราะมันไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองไง
1: ใช่ก็จึงทำให้ทางหลายฝ่ายก็อดจะเชื่อมโยงไม่ได้แต่ว่าจากการตรวจสอบของท่านธนดล3บริษัททั้งพมอเนี่ยมันน่าสงสัยยังไงบ้างครับท่านครับ
0: อย่างแรกเลยนะครับเป็นเกตเวย์เพย์เมนต
1: ์
0: เป็นตัวแรกเลยที่การจ่ายเงินให้กับบริษัทต่างๆเข้าไปเหมือนเป็นกระบวนการฟอกเงินนะครับหลักๆก็คือเนี่ยคือตัวกลางเลยนะครับพอได้รับเงินจากแพลตฟอร์มก็ส่งไปให้เพจเวย์เพย์เมนต์พอเพจเวย์เพย์เมนต์ก็เอาไปให้กับตัวการใหญ
1: ่
0: ใช่ครับเป็นช่องทางง่ายแต่พวกนี้ไม่ได้รับอนุญาตเลยไม่มีการอนุญาตในประเทศไทยด้วยเรื่องฟอเร็กซ์ครับยืนยันครับ
1: ครับก็แล้วก็มันจะไปสอดคล้องกับข้อมูลของ DSI ด้วยนะครับที่ว่ามันจะมีการโอนไปถึงบัญชีส่วนตัวซึ่งอันนี้เองก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางด้านของส.ส.พรรคประชาชนด้วยแต่ก็แน่นอนแล้วครับ3บริษัทที่ท่านบอกว่าพมอเนี่ยมันก็อาจจะปรากฏภาพของผู้บริหารที่อาจจะเคยถ่ายรูปคู่กันกับส.ส.ของพรรคประชาชนด้วยอันนี้ท่านมองยังไงบ้างครับนะครับ
0: อันนี้ไม่มีมุมมองครับเป็นเรื่องของกฎหมายล้วนๆครับก็ว่าใครผิดก็ว่ากันไปตามกฎหมายครับ
1: ก็อาจจะอดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะจะรู้จักมักจีกันอาจจะมีการเทียบว่าเอ๊ะถ่ายรูปด้วยกันก็ไม่จำเป็นจะต้องรู้จักกันเป็นการทั่วไปก็ได้ใช่ไหมครับนะครับ
0: คือเอางี้ผมพูดแบบเป็นกลางนะ
1: ครับ
0: บุคคลพวกนี้พอเห็นบุคคลมีชื่อเสียงก็จะมาถ่ายรูปกันไม่ว่าเฉพาะสสที่มีข่าวเป็นคนอื่นที่มีบุคที่มีชื่อเสียงก็มีคนไปถ่ายรูปกันหมดพอเราคนที่มาถ่ายรูปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเป็นใครพอมีเรื่องขึ้นมาก็เอารูปพวกนี้เอามาเล่นงานกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในเมื่อเราเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเราก็ต้องระวังตัวด้วยอย่าไปถ่ายสุ่มสี่สุ่มห้าอันนี้ข้อควรระวังไว้ครับ
1: โอ้ครับครับก็อันนี้คือสิ่งที่

0: ว่าทางคณะกรรมการการป้องกันการฟอกเงินและปราบปรามยาเสพติดของสภาผู้แทนราษฎรก็เรียกว่าจริงจังนะครับกับการที่จะช่วยสังคมให้หมดสิ้นไปสำหรับธุรกิจที่เรียกว่าหลอกลวงประชาชนแล้วก็ทำให้เงินตราไหลออกนอกประเทศด้วยนี่เป็นภารกิจสำคัญเลยใช่ไหมครับที่ท่านธนดลวันนี้มาเป็นเลขากมธ.ปปง.ของสส.เพื่อดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะครับนะครับ
1: ครับคือผมเองเป็นนักกฎหมายนะครับมีความรู้ความสามารถในเรื่องนี้โดยเฉพาะอยู่แล้วตามพ.ร.บ.ฟอกเงินปี2542นะครับมาตรา3มี28ฐานความผิดถ้าความผิดไหนที่เกี่ยวข้องก็อยู่ในภายใต้ของกรรมธิการปปง.และยาเสพติดซึ่งมันมีพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของการฟอกเงินเป็นหลักครับพี่น้องประชาชนนะครับถ้ามีเรื่องร้องเรียนก็ยื่นเข้ามาได้ที่กรรมธิการปปง.และยาเสพติดที่สภาผู้แทนราษฎรได้เลยครับยินดีครับและตอนนี้อย่าเพิ่งไปหลงเชื่อเรื่องการให้ลงทุนแล้วตอบแทนง่ายไม่ว่าจะเรื่องฟอเร็กหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ของฟรีที่มีในโลกครับของขอยืนยันครับ
0: ครับและสุดท้ายท่านก็จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในสัปดาห์หน้าจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อที่เราจะดูว่ามันเข้าข่ายผิดกฎหมายตัวไหนและก็จะวางมาตรการที่จะป้องกันในอนาคตด้วยใช่ไหมครับท่านครับ
1: ถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะมีการแถลงความคืบหน้าหลังจากที่ประชุมและก็เชิญหน่วยงานต่างๆมาครับขอบคุณครับ
0: ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านธนาดลไปอย่างยิ่งครับ
2: คร
1: ับครับสวัสดีครับ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ก็เวลาท่านจำกัดขอพระคุณไปอย่างยิ่งครับที่เสียสละเวลามาพูดคุยกันก็เรียกว่าอันนี้หลายท่านก็คงจะรู้จักมากคุ้นครับเขาคือมือปราบรุกที่สปก.อันนี้ผมไม่ได้ให้เองนะ AI บอกเอาไว้พิมพ์ชื่อคุณธนาดลลงไป AI เขาบอกเลยนะนี่คือมือปราบที่ดินสปก.วันนี้มานั่งตำแหน่งเป็นเลขากมธ.ปปง.จากปราบที่ดินรุกสปก.จะมาปราบเรื่องของการฟอกเงินแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดนะครับก็รอติดตามครับสัปดาห์หน้านอกเหนือจากกรรมธิการปปง.ยังมีกรรมธิการตำรวจของสภาผู้แทนราษฎรอีกหนึ่งหน่วยได้นะคุณเก๋ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะเพราะว่าล่าสุดเองนะคะทางประธานกรรมธิการตำรวจนะคะก็จะมีการเชิญคุณภาวุฒินะคะเพื่อที่จะให้ชี้แจงด้วยนะคะก็สำหรับประเด็นนี้นะคะก็เห็นทางคุณวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีของพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานกรรมธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรค่ะก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวเตรียมจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าที่ประชุมกรรมธิการตำรวจเพื่อพิจารณาเชิญคุณภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมธิการตำรวจด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้คุณภาวุฒิได้ใช้กลไกของกรรมธิการในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆนะคะหลังจากที่ DSI ได้มีการแถลงแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณภาวุฒิด้วยนะคะเพราะว่าต
0: ้
2: องบอกว่าเป็นผู้ต้องสงสัยณขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีเรื่องของการแจ้งข้อกล่าวหาอะไร
0: ไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: หมายเรียก
2: ใช่
0: ให้เป็นแต่พยานก่อน
2: ใช่ค่ะแล้วก็บอกว่าโอกาสนี้เนี่ยก็จะให้คุณภาวุฒิได้เข้ามาชี้แจงรายละเอียดเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสนะคะแล้วก็บอกด้วยนะคะบอกว่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคงจะต้องรอดูนะคะว่าจะมีการเข้ามาชี้แจงในวันแล้วก็เวลาใดรวมไปถึงจะมีการพิจารณาเชิญบุคคลหรือตัวแทนจากหน่วยงานอื่นๆเข้ามาร่วมให้ข้อมูลด้วยหรือไม่อย่างไรนะคะไม่ใช่แค่คุณภาวุฒิคนเดียวนะคะหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวเห็นว่าทางกรรมาธิการตำรวจเนี่ยเขาจะกำหนดความชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งในสัปดาห์หน้าค่ะ ท
0: ี
2: นี้ไปดูความเคลื่อนไหวของคุณภาวุฒิกันบ้างนะคะ ก็ต้องให้ความเป็นธรรมนะคะเพราะว่าข่าวที่ออกมาเองเนี่ยทางคุณภาวุฒิก็ออกมาชี้แจง ค
0: ุ
2: ณภาวุฒิพงษ์วิทยะพานุสสบัญชีรายชื่อจากพรรคประชาชนนะคะก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กแล้วก็บอกว่าขอชี้แจงนะบอกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเนี่ยผมก็เคยประกอบธุรกิจหลากหลายเช่นการค้าออนไลน์ระบบชำระเงินออนไลน์แล้วก็มีเรื่องของเทคโนโลยีนะคะโพรไวเดอร์อีกมากมายที่ยังเป็นนะคะอีกทั้งเนี่ยยังเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจหลากหลายประเภทเลยลูกค้าก็มีทั้งบริษัทในประเทศแล้วก็บริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศด้วยคือตามธรรมชาติของธุรกิจออนไลน์เนี่ยก็บอกแบบนั้นนะคะแล้วก็บอกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานการเมืองเต็มตัวเนี่ยสำหรับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวนี้เนี่ยทางคุณภาวุฒิได้ออกจากการเป็นกรรมการแล้วก็ผู้ถือหุ้นทั้งหมดแล้วด
0: ัง
2: นั้นในส่วนของบริษัทที่ถูกอ้างถึงนะคะตนไม่สามารถให้ความเห็นใดๆได้เนื่องจากไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทดังกล่าวแล้วนะคะคุณภาวุฒิยังบอกด้วยว่าส่วนข้อเท็จจริงเรื่องของเงิน28ล้านที่เข้ามาสู่บัญชีธนาคารของตนเองเนี่ยขอชี้แจงนะคะบอกว่าเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยได้เปิดบัญชีลงทุนซื้อขายทองคำผ่านระบบโกลด์เทรดดิ้งค่ะกับ

0: ให้กับผู้ให้บริการผ่านตัวแทนโบรกเกอร์แล้วก็บอกว่าการลงทุนทองคำนี้เนี่ยเหมือนกับการซื้อขายทองคำผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นการลงทุนที่บุคคลทั่วไปจำนวนมากลงทุนเงินที่เข้ามาสู่บัญชีในกรณีนี้จึงคาดว่าน่าจะมาจากการลงทุนทองคำโดยเมื่อฝากเงินเข้าไปและทำการซื้อขายย่อมมีการฝากแล้วก็ถอนเงินออกจากบัญชีซื้อขายหลายครั้งนะคะแต่ว่าในที่สุดในกรณีนี้เนี่ยคุณภาวุฒิก็บอกว่าขาดทุนนะแล้วก็หยุดการลงทุนไปนานแล้วด้วยค่ะเอาละค่ะหมดเวลาของแชร์เล่าข่าวเด็ดแล้วนะคะวันนี้ลาไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วงแชร์เล่าข่าวเด็ด
3: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี

0: ลำนำสยามรายการเพื่อทุกคนที่รักเพลงไทยศิลปะวัฒนธรรมไทยนำเสนอด้วยความไพเราะและเนื้อหาสาระน่ารู้หลากหลายเกี่ยวกับเพลงไทยทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 1:00 นถึง 3:00 นทางสถานี MCOT News FM 100.5 อสมทสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพแฟนเพลงที่รักทุกท่านครับผมดุษฎีเข้ามุกดีและรายการลำนำสยามมาพบกับท่านผู้ฟังตามนัดเวลาใหม่นะครับตั้งแต่1:00 ถึง3:00เป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มที่จะสร้างความสุขให้ท่านผู้ฟัง
1: โดยเฉพาะยิ่งในคืนวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็เป็นเรื่องราวของลำนำสยามลำนำแห่งเพลงไทยเดิมล้วนๆ2ชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความเป็นไทยชื่นชอบเพลงไทยนะครับในคืนนี้เป็นคืนของภาษาเหมือนกันภาษาในที่นี้คือเพลงภาษาต่างๆเพลงไทยสำเนียงจีนเพลงไทยสำเนียงลาวเพลงไทยสำเนียงเขมรสำเนียงขอมสำเนียงพม่าสำเนียงมอญหรือเขาเรียกว่าเพลงภาษาเมื่อไหร่ที่ก็มีการบรรเลงชุด12ภาษานั่นนะครับเพลงภาษาในที่นี้วันนี้ออกในแนวของขอมกับเขมรนะครับท่านแยกขอมกับเขมรจริงๆก็คือชนชาติเดียวกันแต่มีความเก่าใหม่แตกต่างกันนั่นเองนะครับวันนี้ไม่มีเพลงที่นำหน้าเดี๋ยวเพลงเขมรไม่ว่าจะเป็นเขมรพวงเขมรพระประทุมเขมรไซโยกเขมรกำปอเขมรเหลืองเขมรเลวอะไรไม่มีทั้งนั้นวันนี้จะขึ้นต้นในคำว่าขอมเก่าแก่กว่าเขมรนะครับคำว่าเขมรนี่จะมารู้จักกันก็เมื่อหลายร้อยปีหลังนี่เองนะครับสมัยก่อนถ้าเป็นพันปีต้องบอกว่าขอมนะครับขอมโบราณนะครับยุคพระเจ้าสุริยะวรมันพระเจ้าจันทร์ชัยวรมันนี่แหละครับที่สร้างปราสาทสร้างปรางต่างๆไว้ทั่วในสมัยเมื่อเป็นพันปีขึ้นไปสมัยนั้นขอมเรืองอำนาจอยู่ในแหลมทองและในแถบเอเชียนี่นะครับถือว่าเป็นชนชาติที่มีชื่อเสียงมากนะครับสร้างสิ่งของใหญ่ๆโตๆไว้มากมายแล้วก็ขยายอาณาเขตไปไม่ใช่น้อยขอมในยุคขอมโบราณเนี่ยจะรับอิทธิพลมาจากอินเดียเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของศาสนาพราหมณ์เรื่องของเทวรูปที่เคารพหรือแม้ทั้งความเป็นอยู่นะครับแม้ก็เรื่องของดนตรีเรื่องของดนตรีทั้งขอมและเขมรเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียเยอะเราฟังจากหน้าทับจังหวะกลองนะครับและลีลาการบรรเลงที่รุกเร้าเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกันอยู่วันนี้ก็เลยนำบทเพลงที่ขึ้นต้นในคำว่าขอมทุกเพลงมาเสนอให้ฟังนะครับทั้ง2ชั่วโมงเลยไล่ตั้งแต่ขอมโบราณเราพูดถึงความว่าขอมโบราณต้องนำขอมโบราณมาก่อนแล้วก็ขอมทองขอมเงินขอมทรงเครื่องขอมดำดินแล้วก็ขอมกล่อมลูกนะครับนำเสนอให้ฟังเรียกว่าวันนี้เป็นเซตขอมทั้งหมดฟังกันเป็นเรื่องเป็นราวกันไปเลยขอเริ่มต้นเพลงแรกเป็นเพลงขอมโบราณก่อนครับเพลงขอมโบราณนี่ก็เป็นเพลงซึ่งก็บอกว่าถึงแม้ทำนองจะเป็นสำเนียงเขมรก็จริงนะครับแต่ว่าครูจิตเสนีวงศ์ณอยุธยาท่านได้แต่งขึ้นเองทั้ง3ชั้น2ชั้นและชั้นเดียวเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2485นะครับทำนองของเพลงนี้อ่อนโยนแล้วก็ปะปนละคนไปด้วยความสดชื่นแจ่มใสนะครับส่วนบทร้อง3ชั้นกับ2ชั้นนี้ไม่ทราบว่าผู้ใดแต่งแต่บทชั้นเดียวนั้นเขาได้นำเอาบทร้องเพลงเขมรเป่าใบไม้ในตับขอมลำดินซึ่งเป็นพันธิพลของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพญานริศรานุวัติวงศ์มาใช้ตอนที่พญาเดโชวิชาชาญชัยตรัสขัดใจกระทูลสนองนี่นะครับจะขอรับจับตัวนายกองสวยน้ำฉลองพระเดชพระคุณก็คือในร่วงนั่นเองหรือพระร่วงเมืองระโวนั่นเองครับเป็นตอน

ซึ่งที่เมืองขอมโบราณในตอนนั้นที่เรืองอำนาจอยู่คุมสุโขทัยอยู่พูดถึงเรื่องการตรวจสวยน้ำก็เกิดในร่วงหรือพระร่วงที่เรารู้จักพระร่วงเนี่ยนะครับในสมัยสุโขทัยมีฤทธิ์ดามากแต่ความจริงไม่ใช่มีฤทธิ์อะไรหรอกเป็นความฉลาดของพระร่วงคือขอมสมัยนั้นเนี่ยเขาสั่งให้ส่งสวยด้วยน้ำนี่เวลาขนไปต้องขนไปด้วยเกวียนเทียมวัวแล้วไปเป็นตุ่มใหญ่ๆตุ่มสุโขทัยที่ตูดแหลมๆนะครับแล้วปากบานๆข้างบนไม่ใช่เล็กๆนะวัวมันก็ขนได้ไม่กี่ตุ่มตอนหนึ่งเกวียนนะครับแล้วตุ่มก็ใหญ่แล้วก็หนักมันหนักทั้งตัวตุ่มทั้งน้ำด้วยนะครับพระร่วงท่านก็คิดเพราะว่าทางขอมสั่งมาสมมติว่าปีนี้เที่ยวนี้ให้ส่งสวยน้ำไปทั้งหมด100ตุ่มคราวต่อไปให้ส่งเป็น150ตุ่มท่านก็เดือดร้อนขึ้นมาเอายังไงดีจะเอาขบวนวัวที่ไหนไปแล้วก็หนักขนาดนี้จะขนไปยังไงกันท่านก็เลยคิดด้วยการสารฉลอมสารฉลอมให้เป็นตุ่มนะครับสารเป็นตุ่มโดยนำเอาไม้ไผ่เอาตอกเอาสารเนี่ยครับมาสารให้เหมือนกับสารฉลอมเนี่ยแต่ว่าสารเป็นตุ่มขึ้นมาแล้วก็ฉันยาเลยเนี่ยทาทั้งนอกทั้งในทำให้น้ำไม่สามารถจะรั่วไหลออกมาได้น้ำหนักเบามากครับจะทำเป็นรูปทรงอะไรก็ได้ถึงจะทำให้เป็นรูปทรงกลมสูงหรือทรงสี่เหลี่ยมมันก็จะไม่กินเนื้อที่ในเกวียนมันจูดได้มากขึ้นนี่ต้องฝ่ายเมืองขอมพอรู้เรื่องนี้เขาก็โกรธแค่ทำดีนะความจริงทำดีขึ้นทำให้ถูกต้องแล้วก็สามารถส่งให้ตามได้ที่ต้องการขอกลับโกรธได้คือเรื่องเนื่องจะแกล้งเอาเป็นเมืองขึ้นนั่นเองนะครับพอโกรธก็เลยให้พญาเดโชไปจัดการพญาเดโชจะเป็นผู้ที่มีฤทธิ์แต่ผลที่สุดก็ไปตายเพราะพระร่วงนะครับเพราะว่าดำดินเก่งดำดินใช้ฤทธิ์อำนาจดำดินไปโผล่ที่เมืองละโวไปพบพระร่วงปรากฏตอนนั้นพระร่วงบวชนะครับกำลังบวชกวาดลานวัดอยู่ขึ้นไปถามก็ถามพระร่วงว่ารู้จักพระร่วงไหมอยู่ที่ไหนไปยังไงจะไปหาพระร่วงพระร่วงเห็นโผล่มาพิสดารอย่างนี้แล้วก็เป็นขอมได้คงจะรู้ดีท่านบอกงั้นจงคอยอยู่ที่นี่เถิดก็เลยกลายเป็นหินคอยอยู่ที่นั่นอันนี้คือตำนานนะครับเราเล่าเรื่องตำนานเรื่องที่เข้ามาทำเป็นละครกันวันนี้นะครับบทร้องหรือขอมเพลงขอมโบราณเถานี่ก็เป็นเรื่องราวอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนี่แหละครับขอเชิญรับฟังขอมโบราณเถานะครับเป็นการบรรเลงนะครับร้องโดยวงเครื่องสายผสมคณะปิยมิตรนะครับผู้ที่ขับร้องคือครูดวงเนตรดุริยพันธ์ครับ

บทเพลงของโบราณก็จบลงไปแล้วนะครับคุณดวงเนตรหรือยพันธ์เป็นผู้ขับร้องร่วมในวงเครื่องสายผสมคณะปิยมิตรซึ่งเป็นวงเครื่องสายที่มีชื่อเสียงในอดีตนะครับในอดีตนี้วัชรบรรเลงปิยมิตรตุลวาทิตเสริมมิตรบรรเลงอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับแล้วก็นักร้องก็โยงไปโยงกันมานะครับแต่ถ้าวงเสริมมิตรบรรเลงนี่ก็ส่วนใหญ่นี่คุณสุรางเขาจะร้องประจำอยู่นะครับคุณพี่นะครับแต่พอวงปิยมิตรนี่ผู้น้องคือคุณดวงเนตรก็ขับร้องประจำต่อไปก็ถึงเพลงขอมทองเทาครับเดี๋ยวประจบของทองจะมีขอมเงินเทาสองเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มีความสำคัญคาบเกี่ยวกันเป็นความฉลาดของครูเพลงด้วยนะครับท่านเลยเห็นถึงความฉลาดแล้วก็ชั้นเชิงในการประพันธ์แล้วก็แนวคิดด้วยเริ่มจากขอมทองก่อนเพลงขอมทองเทานะครับเดิมเดือนทีเดียวในทำนองของเพลงขอมทองสองชั้นคือเพลงเขมรเหลืองนั่นเองนะครับเพลงเขมรเหลืองสองชั้นเป็นเพลงทำนองเก่าใช้นาทับปรบไก่มีเจ็ดท่อนท่อนหนึ่งกับท่อนสองนิยมนำไปร้องประกอบการแสดงแล้วก็ออกภาษานะครับมีประวัติบันทึกไว้ในหนังสือสารานุกรมศัพท์ดนตรีไทยภาคประวัติและบทร้องเพลงเถานะครับอธิบายไว้ว่าเมื่อราวปีพ.ศ. 2468หลวงพ่อเดชแพร่ล้อสอนศิลปบรรเลง

ได้นำเพลงเขมรเหลืองมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นเมื่อแต่งจบแต่ละท่อนก็ต่อให้ลูกศิษย์ทันทีขณะที่แต่งนั้นนายมนตรีตราโมทอยู่ที่นั่นด้วยเมื่อหลวงประดิษฐ์ไพเราะพักก็ได้ให้นายมนตรีตราโมทช่วยแต่งต่อเป็นบางท่อนสลับกันไปจนจบเพลงในการแต่งได้รวมท่อน1และท่อน2เป็นท่อนที่1และท่อน3ถึงท่อนที่7เป็นท่อนที่2แล้วให้ชื่อใหม่ว่าเพลงขอมทองเพลงนี้แสดงเห็นถึงความเชี่ยวชาญและปฏิภาณอันหลักแหลมของทั้ง2ท่านเห็นไหมครับครูมนตรีกับครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะซึ่งเป็นนักดนตรีรุ่นน้องรุ่นพี่หลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นนักดนตรีรุ่นพี่นะครับครูมนตรีเป็นรุ่นน้องนะครับแล้วก็แสดงถึงความเชี่ยวชาญแล้วก็ปฏิภาณอันหลักแหลมของทั้ง2ท่านซึ่งสลับสับเปลี่ยนกันแต่งนี่นะครับแล้วก็ต่อมาคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงนะครับถึงแก่กรรมลงนะครับคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงซึ่งเป็นธิดาของท่านได้แต่งตัดเพลงขอมทองลงเป็นอัตราจังหวะชั้นเดียวพร้อมทั้งรวมอัตราจังหวะ2ชั้นของเก่าครบเป็นเพลงเถานี่คือขอมทองเดี๋ยวจะเล่าถึงขอมเงินนะครับวันนี้ฟังบทเพลงขอมทองเถาก่อนครับบทละครร้องจากเรื่องพระร่วงพระราชนิพนธ์ในรายการที่6ครับ

ขอมทองจบลงแล้วทีนี้ถึงคราวของขอมเงินมาแล้วครับอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับว่าเพลงขอมทองเนี่ยคุณมนตรีตามดได้มีส่วนช่วยสลับสับท่อนกันแต่งกับคุณหลวงพระเดชแพร่ล้อเรียกว่ารุ่นพี่รุ่นน้องช่วยกันประพันธ์นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือขอมทองนั้นคุณหลวงพระเดชแพร่ล้อสอนศิลปบำเรงนำทำนองเพลงเขมรเหลืองสองชั้นมาปรุงแต่งเขมรเหลืองนะครับเหลืองนำมาเป็นขอมทองพอถึงขอมเงินบ้างนะครับตอนนี้แหละครับเป็นผลงานของครูมนตรีตราโมทบ้างนะครับเมื่อครูมนตรีตราโมทกลับมาถึงบ้านของท่านแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่งท่านก็เห็นว่าเพลงขอมทองของคุณครูหลวงพระเดชแพร่ล้อที่ท่านร่วมประพันธ์นั้นเสร็จออกมางดงามดีแล้วท่านก็มานั่งนึกนะครับเพลงขอมทองก็เป็นเพลงที่น่าฟังแล้วก็นำมาจากเพลงเขมรเหลืองเมื่อมีทองก็น่าจะมีเงินท่านก็คิดจะแต่งเพลงขอมเงินเถาขึ้นมาบ้างเพื่อเป็นคู่เคียงกับเพลงขอมทองเมื่อรุ่นพี่เป็นทองรุ่นน้องต้องเป็นเงินและเมื่อเขมรเหลืองเป็นทองแล้วก็น่าจะต้องใช้เขมรขาวมาทำเป็นเพลงขอมเงินเห็นไหมครับเหลืองเป็นทองขาวเป็นเงินมันเป็นแนวคิดซึ่งมีความละเอียดไม่ใช่อยู่ลุกขึ้นมาแต่งเพลงเฉยๆนะครับครูเพลงครูดนตรีท่านมีความละเอียดอ่อนในความคิดซึ่งหมายความว่าเมื่อเพลงจบไปแล้วเนี่ยมันจะมีหลักฐานซึ่งเป็นเหตุเป็นผลเกิดขึ้นด้วยนะครับครูดนตรีตราโมทท่านจึงนำมาเพลงเขมรขาว2ชั้นขึ้นมาแต่งเป็นอัตรา3ชั้นแล้วก็แต่งตัดลงเป็นชั้นเดียวเพื่อบรรเลงรวมกับของเดิมให้ครบเป็นเถาพร้อมทั้งทำนองร้องด้วยนะครับและตั้งชื่อขึ้นใหม่ว่าเพลงขอมเงินเพื่อให้เป็นเพลงคู่กับเพลงขอมทองที่ท่านได้ร่วมประพันธ์กับคุณครูหลวงพระเดชไพเราะนั่นเองนะครับส่วนบทร้องนั้นครูมนตรีได้เลือกจากบทละครรำเรื่องพระล่วงพระราชนิพนธ์ในรายการที่6นะครับเราขอเชิญรับฟังครับขอมเงินเถาครับคราวนี้จะเป็นการบรรเลงในวงเครื่องสายผสมออร์แกนครับร้องโดยคุณชัยทัศน์โสพระขันครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดี
1: ขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของลำนำสยามในคืนวันนี้นะครับคือวันนี้นำเพลงที่มีชื่อค่อนข้างโบราณมาเสนอให้ฟังเพราะทุกเพลงนั้นเป็นเพลงขอมขอมนี่เป็นชนชาติเก่าแก่นะครับสมัยพระเจ้าสุริยะวรมันชัยวรมันนู่นนะครับก่อนสมัยเขมรนี่นะครับถ้าเขมรนี่ก็นับอายุ 6-700 ปีน่าจะได้แต่ถ้า 4-500 ปีขึ้นไปนี่ก็คงต้องเป็น1,000 ปีขึ้นไปนะครับก็ต้องเป็นขอมนะครับขอมโบราณในชั่วโมงแรกนี้นำเสนอเพลงขอมโบราณขอมทองเถาและก็ขอมเงินเถานะครับในชั่วโมงที่2นี่ขอเริ่มต้นด้วยบทเพลงขอมทรงเครื่องเถาครับแหมเพลงนี้เป็นเพลงที่มีลีลาน่าฟังทุกอัตราเลยนะครับแล้วก็ถูกนำไปใช้เป็นเพลงไทยสากลหลายเพลงรวมทั้งเพลงชุดสันติสัมพันธ์ของกรมประชาสัมพันธ์ด้วยขอมทรงเครื่องเถานี่เกิดขึ้นมาเมื่อประมาณปลายพ.ศ. 2472นะครับตอนนั้นเนี่ยครูมนตรีตราโมทท่านได้แต่งเพลงเขมรเอวบางขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นคือเขมรเอวบางเนี่ยเดิมทีเดียวเป็นอัตราจังหวะ2ชั้นครูมนตรีท่านได้แต่งขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นโดยประดิษฐ์ทำนองให้เป็นสำเนียงเขมรอีกแบบหนึ่งแล้วท่านก็ทดลองซ้อมดูเป็นการภายในก่อนที่จะนำบรรเลงออกสู่ประชาชนนะครับแต่ในระยะนั้นเองนะครับเมื่อระดับต้นพ.ศ. 2473ครูมนตรีตราโมทได้ทราบว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชอิทธิพลเพลงเขมรเอวบางเพลงเดียวกันเนี่ยขึ้นเป็น3ชั้นและตัดลงเป็นชั้นเดียวทรงตั้งชื่อว่าเพลงเขมรละอองค์นึกออกไหมครับตรงนี้ทีนี้เมื่อเกิดเรื่องเป็นอย่างนี้ครูมนตรีตราโมทเห็นว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ไม่เป็นการบังควรที่เพลงเขมรเอวบางที่แต่งไว้จะนำออกบรรเลงต่อไปนะครับเพราะจะเป็นการเทียบเคียงกับเพลงที่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นครูมนตรีจึงระงับเพลงนี้เสียแล้วก็ขอร้องให้ผู้ที่ต่อเพลงนั้นไว้เนี่ยให้ลืมเสียหมดทั้งที่จริงๆเนี่ยซ้อมกันไว้แล้วจนจวนจะเอาไปบรรเลงในงานวันประสูติของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินที่วังแดงอยู่แล้วด้วยนะครับจนต่อมาอีกประมาณไม่ถึงปีแหละครับประมาณปีพ.ศ. 2474วงมโหรีหลวงซึ่งต้องบรรเลงส่งวิทยุกระจายเสียงเป็นประจำเนี่ยจะขับร้องและบรรเลงเพลงขอมทรงเครื่องเถาส่งวิทยุกระจายเสียงครูมนตรีตราโมทจึงได้นำเพลงขอมทรงเครื่อง2ชั้นซึ่งเป็นเพลงสำหรับร้องส่งในการแสดงละครมาแต่โบราณนี่แหละมาแต่งขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นโดยนำสำนวนการดำเนินทำนองสำเนียงเขมรซึ่งได้เคยแต่งไว้ในเพลงเขมรเอวบางที่ล้มเลิกไปนั่นแหละครับนำมาดัดแปลงแก้ไขใช้ในเพลงขอมทรงเครื่อง3ชั้นนี้เกือบตลอดเพลงและยังตัดลงเป็นชั้นเดียวอีกอัตราหนึ่งเมื่อบรรเลงรวมกับของเก่าก็ได้ครบเป็นเพลงเถานะครับความหมายของเพลงขอมทรงเครื่องเถานี่ก็เป็นการเรียกว่าสง่าผ่าเผยเป็นการพยองในเดชอำนาจของตนเองนะครับส่วนลูกบทที่บรรเลงต่อท้ายเพลงนั้นครูมนตรีตราบอกเห็นว่าทำนองลูกหมดเพลงหนึ่งซึ่งหลวงพระเดชพระรอดสอนที่บรรเลงได้แต่งไว้นั้นมีสำเนียงทำนองรับกันกับเพลงขอมทรงเครื่องนี้ได้อย่างสนิทสนมท่านจึงขอนำมาใช้เป็นลูกหมดประจำเพลงนี้ก็เรียกว่าเป็นการเอื้อเฟื้อกันระหว่างนักดนตรีรุ่นพี่กับรุ่นน้องในอดีตบทเพลงขอมทรงเครื่องเถานี่เนื้อร้อง

้องมาจากบทละครรำเรื่องพระล่วงนะครับพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6นะครับเป็นตอนที่พญาเดโชสั่งนักคุมให้คุมทัพใหญ่อยู่แล้วตัวพญาเดโชนี่จะแปลงกายให้เหมือนคนไทยไปยังกรุงสุโขทัยเรียกว่าจะดำดินไปหาพระร่วงนะครับนี่แหละครับก่อนที่จะถูกพระร่วงสาปขอมทรงเครื่องเถาวันนี้เป็นการบรรเลงนะครับร้องในวงเครื่องสายผสมของคณะวัชระบรรเลงครับผู้ที่ขับร้องคือครูยุภาวัชรนาครับ

บทเพลงขอมทรงเครื่องเถาจากการบรรเลงนะครับร้องของวงเครื่องสายผสมคณะวัชรบรรเลงครูยุพาวัชรนาถเป็นผู้ขับร้องก็จบลงไปแล้วนะครับก็เป็นอีกเพลงหนึ่งซึ่งแสดงถึงอัจฉริยภาพของครูมนตรีตาโมดซึ่งภายหลังนี้เมื่อมีการก่อตั้งเป็นศิลปินแห่งชาตินะครับเป็นธรรมเนียบขึ้นมานี่ครูมนตรีตาโมดก็ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติได้เป็นท่านแรกของศิลปินแห่งชาติของเมืองไทยเลยนะครับในรุ่นนี้รุ่นเดียวกันนี้จะมีหม่อมหลวงคึกฤทธิ์ปราโมชด้วยนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชครูมนตรีปราโมชนี่เป็นศิลปินแห่งชาติซึ่งไม่มีแผนกนะครับในศิลปินแห่งชาติสังเกตในยุคหลังต่อมาเนี่ยจะมีว่าศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงแล้วก็มีวงเล็บคีตศิลป์รุยางกศิลป์นาฏศิลป์หรือว่าขับร้องเพลงไทยเดิมขับร้องเพลงไทยสากลอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ของครูมนตรีปราโมชนี่รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติโดยไม่ต้องมีวงเล็บก็สาขาใดๆทั้งสิ้นเพราะท่านเก่งมากแต่งยกร่องท่านเป็นพระผู้อยู่หูสูตรท่านหนึ่งเลยนะครับถ้าท่านผู้ฟังได้เคยไปอ่านบทความที่ครูมนตรีตาโมดเขียนไว้เนี่ยถ้าจะเรียกว่าเป็นบทความประวัติศาสตร์ชนิดมากมายไม่ใช่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยหรือเป็นข้อความแค่ไม่กี่หน้านะครับเรื่องราวทางดนตรีนั้นครูมนตรีตาโมดเขียนไว้จนถึงขนาดว่าดนตรีที่แตกแยกมาจากทางไหนมีการเดินทางมากี่ร้อยกี่พันปีไม่ว่าจะเป็นสายยุโรปสายเอเชียสายจีนสายแขกเครื่องดนตรีมีกี่ชนิดชนิดไหนมาจากประเทศอะไรชนิดไหนประเทศอะไรมีเครื่องดนตรีกี่ชนิดเรียกทำเป็นวิทยานพลไว้เป็นเล่มหนาๆเยอะแยะไปหมดเลยครับเรียกว่าเป็นเรื่องราวที่ละเอียดสงเป็นผู้ที่มีภูมิความรู้นะครับแล้วท่านก็แต่งเพลงเก่งบรรเลงเพลงเก่งสอนคนก็เก่งนะครับท่านเป็นผู้ที่มีความรอบรู้สมเป็นศิลปินแห่งชาติจริงๆเหมือนอย่างเพลงขอมทองเถาที่ท่านร่วมประพันธ์กับคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงเหมือนกับขอมเงินเถาที่ท่านแต่งเอาไว้ขอมทรงเครื่องเถาที่เพิ่งจบลงไปนี่นะครับหรือยังไม่รวมอย่างเพลงกล่อมนาลีเพลงนางครวญเพลงสุดสงวนที่ท่านประพันธ์เป็นเพลงถาวรเพราะทั้งนั้นและยังไม่นับเพลงระบำเพลงฟ้อนอีกจะเป็นร้อยเพลงนะครับนี่คือผลิตผลของครูมนตรีตาโมดซึ่งจริงๆวันนี้ไม่ได้เป็นวันพิเศษอะไรแต่เพียงว่านำเพลงที่ท่านเกี่ยวข้องมาด้วยมาพูดถึงแล้วก็นึกถึงอัจฉริยภาพของท่านนะครับทีนี้เมื่อเรานำเพลงขอมมาเสนอทั้งรายการวันนี้ขึ้นต้นในคำว่าขอมหมดทุกเพลงนะครับขอมนี่คือประเทศเขมรในยุคโบราณเป็นพันปีนะเขาเรียกว่าขอมนะครับเป็นชนชาติโบราณของเขมรก็จะขาดเพลงชุดนี้ไปเสียไม่ได้นะครับนั่นคือตับขอมดำดินคืออยู่ในชุดนี่แหละครับอย่างเป็นขอมเงินขอมทองขอมทรงเครื่องนี่ก็เป็นเพลงซึ่งนำเนื้อร้องมาจากบทละครเรื่องพระร่วงแต่ทางนั้นแต่ว่าแตกกระจายกันไปเป็นเพลงเถาแต่มีเพลงในอัตราจังหวะสองชั้นสำเนียงเขมรอยู่ชุดหนึ่งนะครับซึ่งเขานำมาเป็นตับก็เป็นเรื่องราวนี่อยู่ในชุดเดียวกันเรื่องพระร่วงนะครับว่าจับเนื้อร้องตั้งแต่ตอนที่พระปฐุมสุริยวงศ์ผู้ครองนครธมนะครับคือเมืองใหญ่ของขอมโบราณเนี่ยตรัสเล่าเรื่องที่พระร่วงเมืองละโวตักน้ำใส่ฉลอมได้ให้พญาเดโชฟังซึ่งผมไล่ฟังเมื่อกี้นำฉลอมมายานะครับมายาด้วยฉันยาเรือทำให้น้ำไม่รั่วแล้วก็ส่งสวยได้อย่างมากมายพระดาเยโชนึกว่าเอ๊ะเก่งกล้าเกินไปมันสมองดีอย่างนี้น่าจะกระด้างกระเดื่องก็คิดอาสาไปจับพระร่วงแล้วก็ดำดินไปสู่เมืองสุโขทัยได้พบพระร่วงแต่ไม่รู้จักจึงถามที่อยู่ของพระร่วงพระร่วงจึงตอบว่าจงนิ่งคอยอยู่นี่เถิดพญาเดโชก็กลายเป็นหินไปณที่นั้นทีนี้ตามตำนานเขาว่ากันว่านะครับเขาว่ามาก่อนที่เมืองสุโขทัยที่ลานพระร่วงเนี่ยมีรูปหินของพญาเดโชโผล่ขึ้นมาครึ่งตัวนะครับอยู่ที่ลานนะครับที่ลานที่กวาดวัดนี่แหละมีอยู่เขาเล่าว่าเคยมีนะแต่บอกว่าเดี๋ยวนี้หายหินนั้นหายไปซะแล้วไม่ทราบว่าใครแบกไว้แต่ไปครอบครองบอกเหลือแต่โพรงผมก็ไม่ทราบนี่เป็นตำนานเล่ามาเหมือนกันเนื้อร้องกับทำนองเพลงเนื้อร้องนี่ก็มาจากเรื่องขอมดำดินนี่แหละครับส่วนทำนองเพลงนี่ใช้ทำนองเพลง4ทำนองเรียงร้อยต่อกันทำนองแรกใช้ทำนองเพลงเขมรพวง2ชั้นทำนองที่2ใช้เขมรเขาเขียว2ชั้นทำนองที่3ใช้เขมรเป่าใบไม้3ชั้นส่วนทำนองสุดท้ายใช้ทำนองเพลงเขมรเอวบาง2ชั้น

็เป็นเรื่องราวของพระยาเดโชซึ่งจะดำดินไปปราบพระร่วงนั่นเองครับขอเชิญรับฟังบทเพลงชุดตัดขอมดำดินจากการบรรเลงนะครับร้องจากวงมโหรีของกรมศิลปากรครับ

ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังการบรรเลงนักขับร้องของวงมโหรีจากกรมศิลปากรในชุดตับขอมดำดินกระจบลงไปแล้วนะครับเรียงร้อยด้วยทำนองเพลง4เพลงน่าฟังมากทีเดียวชุดนี้มีอยู่ชุดหนึ่งเหมือนผมน่าเสียดายว่าเสียงตอนต้นมันเสียไปเลยไม่ได้นำมาเสนอเคยนำมาเสนอตอนนั้นเทปที่บันทึกมายังดีอยู่เป็นการบรรเลงนักขับร้องโดยนักศึกษาทุนนฤทธิ์นะครับจากวังคลองเตยของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยัญชนะลิศลานวติวงศ์แต่ละปีก็มีการบรรเลงขับร้องโดยนักศึกษาที่ได้รับทุนแต่ละปีเนี่ยปีนั้นเขานำเพลงชุดตับขอมดำดินมาขับร้องแต่เขาขับร้องแค่2เพลงนะครับปกติจะต้อง4เพลงเต็มเขาขับร้องแค่2เพลงนะครับเพียงแต่ว่าใน2เพลงนั้นสาเหตุที่เหลือ2เพลงเพราะว่าเขาร้องแบบบรรยายบรรยายมีภาษาเขมรด้วยขับร้องด้วยภาษาไทยแล้วก็เป็นภาษาเขมรแล้วขับท้องไทยเขมรเป็นสลับสับเปลี่ยนกันไปเมื่อความยาวเกิดขึ้นก็เลยตัดเวลาเหลือแค่2เพลงน่าฟังมากทีเดียวนะครับหรือว่าจะนำมาเสนอฟังอีกครั้งหนึ่งต้องไปค้นมาจากบ้านไปเนินอีกครั้งหนึ่งว่าที่บันทึกเสียงไว้นั้นยังอยู่ดีอยู่ไหมท่านผู้ฟังชอบมากเวลาที่ร้องเพลงตามเป็นภาษาเขมรครับขอมก็คือชนชาติเขมรโบราณนั่นเองครับถ้าเป็นพันปีขึ้นไปนั่นเรียกว่าชาวขอมนะครับวันนี้ขอมโบราณขอมทองเถาขอมเงินเถาขอมทรงเครื่องเถาตับขอมดำดินก็จบลงไปแล้วนะครับหรือเวลาสักหนึ่งเพลงน่าจะเป็นเพลงสองชั้นสั้นๆนะครับขอนำเสนอในเพลงขอมกล่อมลูก2ชั้นครับเห็นไหมครับกว่าขอมจะมีอายุยืนยาวมาถึงบัดนี้เนี่ยผ่านการเวลามาเป็นพันปีแล้วนะครับดูจากพวกปราสาทต่างๆที่สร้างเอาไว้นะครับเพราะนั้นกว่าจะมาถึงยุคสมัยเขมรสมัยใหม่นี่ก็ต้องมีทายาทกันมาเป็นร้อยรุ่นกันนะครับและกว่าจะต่อกันมาเป็นร้อยรุ่นนี่ก็ต้องเลี้ยงดูกันมานานวิธีการเลี้ยงดูก็ต้องกล่อมลูกตั้งแต่เล็กๆขอมกล่อมลูก2ชั้นนี่เป็นเพลงทำนองเก่านะครับใช้นาทับปรบไก่เป็นเพลงท่อนเดียวมี6จังหวะแล้วก็ใช้บรรเลงขับร้องประกอบการแสดงละครมาแต่โบราณเลยในปี2478เนี่ยคุณครูหลวงประดิษฐ์ไพเราะสอนศิลปะบรรเลงท่านได้แต่งทำนองใหม่เป็นทางเปลี่ยน2สำนวนนะครับสำหรับใช้บรรเลงรับร้องแทนทำนองเดิมในเพลงชุดตับขนังท่านนี้ก็เพื่อมาเห็นนักดนตรีต้องบรรเลงรับร้องเพลงของกล่อมลูกซ้ำทำนองเดิมหลายเที่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องเพราะว่าคนเราถ้าบรรเลงอะไรซ้ำๆก็อยู่อย่างนั้นมันจะมีความเบื่อแต่ถ้าในทำนองเดียวกันเนี่ยถ้าต้องบรรเลง3ครั้งแต่ละครั้งนี่ก็มีแนวตั้งซึ่งเปลี่ยนไปครั้งละเล็กละน้อยเนี่ยมันมีความรู้สึกมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงอย่างเช่นขอมกล่อมลูกเหมือนกันนะครับขอเชิญรับฟังบทเพลงขอมกล่อมลูกในตราจังหวัด2ชั้นจากรายการระนองสยามเป็นเพลงสุดท้ายสำหรับคืนวันนี้ครับจบเพลงนี้แล้วผมดุษฎีข้ามุขคดีคงต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคืนวันพรุ่งนี้พบกันใหม่ครับสำหรับคืนวันนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงลำนำสยามโดยดุษฎีเขามูลคดีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตโต
1: เวภาเวทะสมาหิโต

ตอนนี้ไปเป็นโอกาสที่พวกท่านทั้งหลายจะได้ฟังธรรมโดยภาคปฏิบัติหมายถึงการนั่งให้พร้อมนั่งให้สบายท่านจะนั่งพับเพียบท่านจะนั่งทับส้นท่านจะนั่งยองยองท่านจะนั่งเก้าอี้ท่านจะนั่งขัดสมาธิท่านจะนั่งขัดสมาธิหรือจะขัดสมาธิเพชรสมาธิเพชรท่านเคยฝึกท่านเคยปฏิบัติอย่างไรก็ขอให้ท่านทำอย่างนั้นปฏิบัติอย่างนั้นเพื่อความสบายใจของท่านที่จะนั่งก่อนที่จะนั่งท่านก็ดูบริเวณพื้นที่จะต้องนั่งดูให้เรียบร้อยผ้าผ่อนของท่านพร้อมหรือยังดูซะก่อนดูผ้าดูผ่อนให้เรียบร้อยซะก่อนเมื่อผ้าผ่อนเรียบร้อยสบายแล้วก็เป็นอันว่านั่งได้แน่ใจว่ารองเท้าจะไม่หายแน่ใจว่ากระเป๋าสตังค์จะไม่หายแน่ใจว่าสิ่งที่ท่านถือมาจะไม่หายแน่ใจทุกอย่างก่อนที่เราจะนั่งนั่งด้วยความแน่ใจนั่งด้วยความมั่นใจนั่งด้วยความสบายใจก่อนที่จะเข้าที่แล้วว่านั่งเดินยืนนอนในกิริยาบถเช่นเดียวกันก็จงให้พร้อมซะก่อนก่อนที่จะเข้าที่ไม่ว่าท่านจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก่อนที่จะเข้าที่เข้าทางท่านต้องให้เรียบร้อยให้มั่นใจซะก่อนค่อยเข้าที่แล้วจะได้ไม่กังวลหน้ากังวลหลังจะนั่งก็ดูที่นั่งและดูที่รอบๆที่ตัวเองนั่งจะนอนก็ดูในที่ตัวเองจะต้องนอนให้เรียบร้อยจะเดินจะยืนก็เหมือนกันดูที่ทางให้เรียบร้อยเมื่อดูที่ทางเรียบร้อยแล้วแล้วที่นั่งเรียบร้อยแล้วที่นอนที่เดินอะไรเรียบร้อยแล้วท่านก็จะต้องดูความพร้อมในส่วนที่เราถือมากระเป๋าสตุ้งสตางค์ท่านถือมาท่านวางไว้ตรงไหนอื่นใดที่มีราคาท่านวางไว้ตรงไหนรู้แก่ใจเจ้าของเมื่อวางไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วค่อยเข้าที่นั่งนั่งนั้นท่านจะนั่งหลับตาก็ได้ยืนเดินนั่งนอนท่านจะหลับตาก็ได้หรือท่านจะไม่หลับตาก็ได้แล้วแต่ท่านสะดวกที่ครูบาอาจารย์ท่านให้นั่งหลับตานั้นเพราะว่ามันปิดการต่อเนื่องกับรูปแล้วมันง่ายขึ้นถ้าไม่นั่งหลับตามันก็มองโน่นมองนี่มันก็มองไปเรื่อยๆนั่นแหละมันก็ทำให้เราสงบยากครูบาอาจารย์นั้นบอกให้เรานั้นมีความพร้อมตั้งกายให้ตรงดำรงสติให้อยู่เมื่ออยู่แล้วก็กำหนดดังที่พวกท่านเคยฝึกเคยปฏิบัติกันมาสำหรับอาตมานั้นเคยฝึกมาอย่างไรอาตมาก็แนะนำอย่างนั้นหากแม้จะแตกต่างพิธีกรรมหรือกรรมวิธีมันก็เหมือนอันเดียวกันนั่นแหละจะทำอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรก็ลงที่เป็นอย่างเดียวกันครูบาอาจารย์สอนอาตมามาตั้งแต่หลวงนาก็ครูวิจิตรบุญญาภรณ์อาจารย์บุญเคนท่านสอนให้อาตมาเดินจงกรมวันละ50รอบเมื่อปี2509-210แต่ละรอบจะก็มีความยาวประมาณ200เมตรเดินไปเดินมาก็หายใจเข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทไม่ต้องหลับตาบางทีก็บริกรรมว่าพุทโทพุทโทพุทโทพุทโทอย่างเดียวท่านสอนอย่างนี้อยู่กับครูบาอาจารย์จะเป็นหลวงปู่ขาวนาลโยก็ดีหลวงปู่บัวก็ดีหลวงปู่บุญมาก็ดีหลวงปู่อ่อนก็ดีครูบาอาจารย์หลวงปู่เทศหลวงตาบัววัดบันตาดหลวงปู่หลุยท่านอาจารย์จวนท่านอาจารย์วันท่านอาจารย์สิงห์ทองท่านอาจารย์สุภัทท่านอาจารย์บุญเพ็งท่านอาจารย์ศรีนวลท่านอาจารย์จันทาท่านอาจารย์น้อยครูบาอาจารย์หลายรูปท่านอยู่ด้วยกันมาท่านก็สอนให้กำหนดหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกให้ว่าโทหายใจเข้าว่าพุทธหายใจออกว่าโทครูบาอาจารย์ท่านสอนว่าอย่างนี้แม้ท่านไม่กำหนดอย่างนี้ท่านก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกเฉยๆก็ได้รู้ที่ปลายจมูกเนื้อริมฝีปากบนรู้ที่ปลายจมูกเหนือริมฝีปากบน

หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้เหมือนกับพยายามดูที่เข้าที่ออกแห่งเดียวนั่งก็ให้ทำอย่างนี้เดินก็ให้ทำอย่างนี้ยืนก็ให้ทำอย่างนี้แม้แต่นอนก็ให้ทำอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้ประมวลความรู้สึกไปไว้ที่ปลายจมูกหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หรือไม่ก็บริกรรมเฉยๆว่าพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธคำเดียวแล้วแต่จะทำอย่างไรก็ได้บางทีท่านก็แนะนำลองเพ่งดูเพ่งลมหายใจเข้าออกของตัวเองบางทีก็ฝึกเองเพ่งเทียนพอจุดเทียนแล้วก็นั่งเพ่งแสงเทียนบางทีก็นั่งเพ่งพุทธรูปบางทีก็ยกแก้วน้ำขึ้นมาให้มันนิ่งจับไว้นานๆแล้วแต่จะทำสิ่งใดที่จะผูกใจให้อยู่สิ่งใดที่จะผูกใจให้นิ่งสิ่งใดที่จะทำใจให้เป็นหนึ่งทำทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่จะมีโอกาสมีจังหวะยืนเดินนั่งนอนทำอยู่อย่างนี้ทำอยู่อย่างนี้แหละเวลานอนนั้นก่อนกำหนดลมจนหมดนาทีสุดท้ายคือหลับการหลับนั้นเหมือนถึงการฝันไปการตายนั้นเหมือนถึงการฝันไปการหลับนั้นเหมือนการเดินลงทะเลลมหายใจที่มีอยู่ค่อยละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงแล้วที่สุดก็นิ่งสงบสว่างอยู่อย่างนั้นตื่นง่ายตื่นเร็วหลับที่มีสมาธิคือตื่นง่ายตื่นเร็วมีลักษณะรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาถึงเวลามันก็ดีดตัวออกมาทันทีถึงเวลาก็ดีดตัวเองออกมาทันทีผู้ที่ฝึกสมาธิได้ดีจึงมีลักษณะหลับง่ายตื่นง่ายมีความรู้สึกรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาผู้ที่ฝึกสมาธิได้ดีแล้วจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าหลับก็เป็นสุขตื่นขึ้นมาก็เป็นสุขทุกกิริยาบทมีความสุขได้ทุกเวลาพูดก็มีความสุขเดินก็มีความสุขนั่งก็มีความสุขนอนก็มีความสุขแม้จะทำงานอะไรก็ดูมีความสุขพอใจมันอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วไปทำอะไรมันก็มีความสุขครูบาอาจารย์ในหลายรูปที่ท่านแนะนำพร่ำสอนอาตมามาท่านก็สอนเหมือนกันจุดเดียวท่านบอกว่าอะไรก็ได้ที่มันทำใจอยู่ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้จิตใจเราอยู่ได้ก็ขอให้ใจมันอยู่กับสิ่งนั้นให้มันรู้ได้ชัดเห็นได้ชัดเข้าใจได้ชัดในสิ่งที่เรากำหนดจะพรรณนาเรื่องทานเรื่องศีลจะพันเรื่องพรรณนาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาจะนั่งคบคิดเรื่องอะไรก็นั่งเถอะให้มันชัดเจนในสิ่งที่เราคิดเช่นเราภาวนาเรื่องทานศีลทานศีลภาวนาการบริจาคการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อคนอื่นการทำประโยชน์ใดๆที่จะยังประโยชน์ส่วนใหญ่สำเร็จให้เรานั่งพิจารณาสิ่งนั้นให้เรานั่งกำหนดสิ่งนั้นให้ปรากฏขึ้นในจิตในใจของเราให้เราพยายามกำหนดสิ่งนั้นให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นในจิตในใจของเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดยังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งหนึ่งสิ่งใดอะไรก็ได้ขอให้ท่านกำหนดไว้ที่ใจให้มันรู้ที่ใจให้มันเห็นที่ใจให้มันเข้าใจชัดที่สิ่งในเรากำหนดเมื่อมารู้ชัดเห็นชัดในสิ่งที่เรากำหนดแล้วเราก็จะเกิดความรู้สึกเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจเพราะการรวมตัวของความคิดได้นั้นในชื่อว่าเบากายเบาใจเย็นกายเย็นใจท่านทั้งหลายที่มาฝึกท่านทั้งหลายที่มาปฏิบัติซึ่งเห็นความสำคัญของกายกับใจเป็นที่ตั้งของตัวเองเชื่อว่าทำชั่วก็เอากายกับใจทำชั่วคิดชั่วก็เอากายกับใจคิดแม้สิ่งที่ตรงกันข้ามคือดีก็เอากายกับใจทำดีก็เอากายกับใจพูดดีก็กายกับใจคิดเชื่อว่าพระพุทธศาสนานั้นต้นตออยู่ที่นี่สิทธัตถราชกุมารนั้นเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาพูดอยู่เสมอเป็นสักยบุตรมีวรรณะผุดผ่องงามวรรณะงามเป็นพระราชโอรสไม่ใช่เป็นเทวดาพระเจ้าสุทโธทนะ

พระนางพิมพาพระนางสิริมหามายามีความผูกพันกันราหุลก็มีความผูกพันกันแสดงว่าไม่ใช่เทวดาไม่ใช่เทวดาพระนางสิริมหามายาพระนางพิมพาไม่ใช่เทวดาเป็นคนธรรมดาไม่ใช่เทวดาไม่ใช่มันไม่ใช่เป็นอย่างอื่นเป็นคนธรรมดาสิทธาราชกุมารนั้นแต่งงานอายุ16ขวบ16พรรษามีราหุล1องค์ชื่อราหุลนั่นแหละอายุ29ออกทรงผนวดพอแน่ใจว่าถ้าอยู่ก็ได้ครองราชถ้าออกไปก็ได้เป็นศาสดาของโลกสลัดสิ่งที่คฤหัสถ์วิสัยเป็นกันอยู่ออกทรงผนวดอายุ29พรรษาทำความภาคความเพียรอยู่6ปีทำทุกสิ่งทุกอย่างทำทุกสิ่งทุกอย่างทรมานพระวรกายของพระองค์เองอดตาหลับขับตานอนมีจนมีพระวรกายสู้ผอมจนมีพระวรกายสู้ผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกไปทำความเพียรอยู่ที่เขาตุงคัสสิริห่างจากแม่น้ำในลัญชลาโดยประมาณ4กิโลห่างจากที่ตรัสรู้โดยประมาณ10กิโลในปัจจุบันนี้แล้วพุทธคยาจากจุดที่ประสูติโดยประมาณไม่เกิน500กิโลจากที่ประสูติแล้วไปทำความเพียรอยู่หลายๆที่จากจุดที่ประสูติไปทรงผนวดที่แม่น้ำเนรันที่แม่น้ำอโนมานาทีโดยประมาณนั้น8กิโลห่างจากที่ประสูตรหนีไปทรงผนวดที่แม่น้ำมโนมานาทีระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์และเมืองเทวาทหะอยู่กึ่งกลางพอดีทรงผนวดก็ผนวดที่แม่น้ำมโนมานาทีก็อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองสองเมืองนี้เมืองกบิลพัสดุ์อยู่ที่อินเดียปัจจุบันนี้กรุงเทวาทหะก็อยู่ที่เนปาลปัจจุบันนี้สวนลุมพินีก็อยู่กึ่งกลางอยู่ที่เนปาลปัจจุบันนี้ซึ่งพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าหลวงพ่อกิตติวิโทท่านก็ตั้งใจจะไปบูรณะไปปรับปรุงไปบำรุงให้เกิดเป็นที่พุทธสถานพุทธานุสติไว้ที่เนปาลจากจุดนั้นก็มาสู่จุดที่บำเพ็ญความภาคความเพียรที่เขาตุงคัสสิริโดยประมาณไม่เกิน500กิโลทำความเพียรอยู่ตรงนั้นเห็นว่าไม่ได้ผลพระองค์ก็เสด็จพระราชดำเนินมาที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมานาทีซึ่งมีนางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาสอยู่ตรงนั้นทรงอธิษฐานรอยบาทถาดอยู่ตรงนั้นทรงอธิษฐานรอยถาดทองอยู่ตรงนั้นแล้วเสร็จจากตรงนั้นก็เดินข้ามมาฝั่งทางทิศตะวันตกพระองค์ทำความภาคความเพียรอยู่ที่โคนต้นโพหรือต้นพระศรีมหาโพธิ์เมื่อก่อนอาจจะเรียกว่าต้นนิปปอนอาจารย์ไม่ผิดต้นนิปปอนอินเดียเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นต้นโพเพราะพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ที่นี่โพแปลว่าพุทธะมาจากคำว่าพุทธะหมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเปลี่ยนจากชื่อต้นนิปปอนก็มาเป็นต้นโพพระพุทธเจ้ามานั่งขัดสมาธิสมาธิอยู่ตรงนี้ตรงนั้นหันพระพักไปทางทิศเหนือก็แล้วทิศตะวันตกก็แล้วทิศใต้ก็แล้วหมดทุกกิริยาบทแต่ไม่ได้บรรลุถึงที่สุดพระองค์จงทรงวางพระวรกายสะดวกสบายหลังจากเสวยพระกายหารของนางสุชาดาเสร็จแล้วก็มาทำข้าทำความภาคความเพียรที่ตรงนี้โดยหันพระพักไปทางทิศตะวันออกเรียกว่านางหยุดนั่งอยู่ที่โคนต้นโพตอนแม่น้ำในลัญชลาเรียกว่านั่งโคนต้นไม้ริมแม่น้ำริมฝั่งแม่น้ำในลัญชลาพระองค์นั้นหันพระพักไปทางทิศตะวันออกซึ่งเป็นบ้านของนางสุชาดาบ้านของตระกูลสามพี่น้องคือชดินอุลุเวนกัสสปะขยากัสสปะนาทีกัสสปะผู้ซึ่งพระองค์ปราบจนเป็นที่ยอมรับนับถือพุทธศาสนาพระองค์นั่งอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบปฐมยามมัชฌิมยามและรุ่นอรุณสว่างการเกิดขึ้นคือดวงตาเห็นธรรมจึงปรากฏขึ้น

ในวันเพ็ญเดือน6วิสาขมาสจากวันนั้นมาถึงวันนี้2537ปีแล้วพระองค์ทำความเพียรจนสุด6ปีเต็มที่อายุ36ปีได้ตรัสรู้เป็นศาสดาของโลกส่วนนี้เรียกว่ายังอยู่ทั้งร่างกายและจิตใจแต่ว่ากิเลสหมดเรียกว่าสะอุปติเสสนิพานคือกิเลสมันหมดตั้งแต่อายุ36ปีพระองค์เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ36ปีมาถึง80ปีเสด็จยังพุทธกยามายังเมืองพาราณสีห่างกันโดยประมาณ250กิโลจากจุดที่ตรัสรู้มาโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งมีพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะอัจฉิผู้ที่เป็นศิษย์เอกก็คือพระอัญญาโกณฑัญญะวันนั้นเป็นวันที่เกิดขึ้นคือพุทธรัตนะครบพอดีพระอัญญาโกณฑัญญะเกิดขึ้นจึงมีพระพุทธธรรมประสงค์ซึ่งเป็นผู้ติดสอยห้อยตามตั้งแต่ทราบตั้งแต่เกิดและจนที่สุดก็ได้บรรลุธรรมเชื่อว่าสิทธัตถราชกุมารนี้มีหนึ่งเดียวจะได้เป็นศาสดาของโลกจึงพยายามติดสอยห้อยตามทุกรูปแบบแม้ที่สุดก็เกิดความเอื่อมละอาเหมือนกันเห็นสิทธัตถราชกุมารเมื่อทรงผนวชแล้วเปลี่ยนจากที่ทรมานกายแล้วกลับมาเสวยภักยาหารของข้าวบรรทุปายาของนางสุชาดาพระองค์เห็นองค์เปลี่ยนสุโธทนะพระอัญญาโกณฑัญญะผู้ซึ่งติดตามก็อย่างที่ว่านั่นแหละเห็นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าไม่ไหวจากทรมานแล้วกลายมาเป็นคนมากๆก็เลยลาออกจากความเป็นลูกศิษย์หนีมาอยู่ที่เมืองพาราณสีคือพระอัญญาโกณฑัญญะด้วยที่พระองค์นั้นมีพระมหากรุณาธิคุณเดิมทีก็ตั้งใจจะไปโปรดอาจารย์สองท่านแรกคืออุตตกาดาบทการามโคตรแต่เนื่องสองท่านนั้นก็ดับขันแล้วละสังขารแล้วจึงเห็นว่าอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะผู้ซึ่งติดตามนั้นไปอยู่ที่พาราณสีเสด็จไปโปรดพระอัญญาโกณฑัญญะวัปปะภัททิยะมหานามะก็ได้บรรลุธรรมตามลำดับแม้มากกว่านี้พระองค์ก็เสด็จไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคมไปโปรดอุรเวนกัสสปะขยากัสสปะนาทีกัสสปะได้บริวารตั้งพันคนไม่ใช่น้อยแม้มากไปกว่านี้พระองค์ก็เสด็จไปอยู่หลายๆที่จะเป็นเมืองปัตตนาก็ดีหรือมาเมืองสาวัตถีอยู่นานที่สุดพระพุทธเจ้าอยู่นานที่สุดคือเมืองสาวัตถีทำไมถึงอยู่นานที่สุดตรงนี้เพราะหนึ่งสถานที่ไม่หนาวไม่ร้อนมากเกินไปสองบุคคลก็สะดวกมีท่านอนาถาปิณฑิกาเศรษฐีมีนางวิสาขามหาอุปสิกาสองที่สองท่านอยู่ตรงนี้ถวายบำรุงรักษาพระพุทธศาสนาอย่างดีบำรุงพระเถรเณรชีที่อยู่ด้วยพันกว่ารูปสบายอยู่วัดพระเชตวันนั้น19พรรษาอยู่ที่วัดของอุปารามของนางวิสาขาสร้างถวายอีก9พรรษาไม่ใช่น้อยอยู่นานพระองค์อยู่ตรงนี้นานที่สุดเมื่อเป็นอย่างนี้การประกาศศาสนาพุทธเจ้านั้นก็ไม่ได้อยู่นิ่งเฉยจะดูจากพระองค์ได้รับสั่งว่าท่านทั้งหลายพอเข้าใจคำสอนแล้วถึงที่สุดของธรรมแล้วให้ช่วยกันประกาศศาสนาแม้แต่เราเองก็จะไปยังอุรุเวลาเสนานิคมไม่ได้นิ่งนอนใจไม่ได้อยู่เฉยนี่คือภารกิจของพระพุทธเจ้าตื่นเช้าบิณฑบาตซ้ายมาแสดงธรรมบ่ายมาแสดงธรรมดึกๆมาแก้ปัญหาตื่นเช้ามาก็บิณฑบาตวกเวียนอยู่อย่างนี้พระองค์ไม่ได้นิ่งนอนใจบุคพันเหปิณฑบาตัญจะสายันเหธรรมเทศนาจักเขาเรียกว่าไม่ได้หยุดตั้งแต่อายุ36ปีถึง4ถึง80ปีก่อนที่จะเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานยังตรัสสั่งสอนบรรดาพุทธสาวกที่อยู่ใกล้ว่าท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทท่านทั้งหลายจงถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทชีวิตนี้มีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายอย่าประมาทท่านทั้งหลายอย่าชะล่าใจให้ประกันรีบเร่งขน

ขวายพยายามสร้างคุณงามความดีทุกรูปแบบเพื่อจะยังกิจการพุทธศาสนาให้ปรากฏแก่มวลหมู่มนุษย์เมื่อท่านเสร็จกิจของท่านแล้วท่านก็อย่านิ่งเฉยให้ช่วยกันแบ่งเบาภาระพระพุทธศาสนาโดยนำความจริงของชีวิตไปประกาศต่อพี่น้องชาวโลกเพื่อยังมหาชนหาชนได้รับความสุขเพื่อเกื้อกูลมหาชนเพื่อสงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้รับความเย็นกายสบายใจพระพุทธเจ้าของเรานั้นทำทุกสิ่งทุกอย่างจนนาทีสุดท้ายยังประกาศศาสนาพอประกาศเสร็จก็เป็นอันเข้าสู่ดับขันธปรินิพพานท่านทั้งหลายเวลานี้ 2,537 ปีแล้วลองมาคิดดูสัจจังเวมตาวาจาคำสัตย์ย่อมเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่คือไม่ตายแม้ว่าพระองค์จะจากไปตั้งนานแต่ความจริงยังปรากฏอยู่พระพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไรความจริงก็ยังปรากฏอยู่อย่างนั้นถ้ายังมีการฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างเวลานี้ยังไม่มีเวลาที่จะห่างจากความเป็นพระอรหันต์ไม่ห่างไกลจากความเป็นกระแสพระนิพพานถ้ามีการกินข้าวอยู่ก็ต้องมีอิ่มกินน้อยก็อิ่มน้อยกินมากก็อิ่มมากถ้ามีการฟังธรรมปฏิบัติธรรมอยู่อย่างเวลานี้ไม่ต้องถามว่าอริยมรรคอริยผลโสดาปัตติมรรคสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคอรหัตตผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลจะมีหรือไม่มีเพราะเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นเรื่องของกายกับใจเมื่อกายกับใจทำอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนกายกับใจทำอยู่ไม่หยุดไม่หย่อนพระนิพพานจึงเป็นเรื่องที่มีอยู่ที่กายกับใจพระพุทธเจ้าของเรานั้นเกิดด้วยรูปผสมบัติก็เกิดแล้วธรรมสมบัติก็ปรากฏแล้วแล้วก็ยังปรากฏอยู่ด้วยพระธรรมวินัยอย่างทุกวันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ใดปฏิบัติตามพระธรรมวินัยผู้นั้นได้ชื่อว่าเห็นเราตถาคตเข้าถึงเราตถาคตได้ปฏิบัติเราตถาคตพระธรรมและวินัยแลจะเป็นส่วนที่ทำให้พวกเรานั้นเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่พระวินัยหมายถึงกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกันถ้าท่านทั้งหลายเข้าใจในเรื่องของพระธรรมวินัยแล้วนั่นแหละคือเข้าใจพระพุทธเจ้าของเราพระธรรมหมายถึงอะไรพระธรรมนั้นหมายถึงการเกิดใครเกิดทุกคนเกิดอาตมาก็เกิดเช่นกับพวกท่านวันนี้ครบ42ขวบพอดีขึ้น9ค่ำเดือน4วันนี้ครบพอดี42ขวบตรงพอดีวันนี้อาตมาก็เกิดนี่คือธรรมธรรมหมายถึงการเกิดตั้งแต่อาตมาเกิดมานั้นอาตมาก็เจอทุกสิ่งทุกอย่างเจอทุกบททุกตอนที่มาอยู่เป็นคนหากลำบากก็ลำบากเหมือนกับพวกท่านเพราะเกิดมาก็ได้ทำไร่ไถนาตั้งแต่เกิดมาแล้วพอจับคันไถได้ก็จับคาดได้ก็จับอาตมาก็ทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับชาวบ้านโดยทั่วไปจับปลาก็จับหาปูก็หาทำอะไรก็ทำเหมือนกันเหมือนกับชาวบ้านโดยทั่วไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายชนไก่ก็เอาเหมือนกันเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ยังเป็นเด็กนี่คือทำทำหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ไม่ได้หมายถึงอะไรถ้าทำดีก็เป็นกุศลธรรมถ้าทำไม่ดีก็เป็นอกุศลธรรมอาตมาไม่ใช่บุคคลพิเศษอาตมาไม่ใช่คนพิเศษอาตมาเป็นคนเหมือนกับพวกท่านฉันแล้วก็ถ่ายโทรศัพท์เหมือนกันมีทุกอย่างเหมือนกันมีขี้รังแคขี้ผมขี้หูขี้ตาขี้มูกขี้ฟันขี้อะไรก็ขี้เต็มตัวเหมือนกับพวกท่านสิทธัตถราชกุมารก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าของเราก็เหมือนกันไม่ได้ยกเว้นบุคคลหนึ่งบุคคลใดนี่คือธรรมธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ธรรมไม่ได้หมายในสิ่งอื่นใดมากไปกว่าความจริงสิ่งที่มีอยู่ธระธรรมะหมายถึงสิ่งที่มีอยู่สภาพที่ทรงไว้เรียกว่าธรรมอาตมามีชีวิตอยู่ต่อเนื่องกันมาเป็นเด็กก็อยู่มา12 13ปีก็อยู่อย่างชีวิตชนบทเป็นเด็กๆทำอย่างชีวิตตัวทั่วไปไม่ได้เป็นบุคคลพิเศษและยกเว้นเป็นบุคคลธรรมดานี่คือธรรมต่างแต่ว่าเกิดมาปุ๊บแม่ตายปั๊บไม่ได้เห็นหน้าแม่แล้วก็มีการพิเศษก็คือ
ต้องรอดใต้ถุนบ้านอย่างน้อย100หลังคาเรือน

เกิดที่ตะวันตกต้องไปโตที่ตะวันออกต้องรอดไปรอดเล็ดรอดไปอุ้มเสี่ยงไปกันว่าวิญญาณคุณแม่จะตามก็อุ้มเล็ดรอดไปทางที่ตะวันออกแล้วก็ไปโตบ้านสุดท้ายแม่เลี้ยงก็กลายไม่มีน้ำนมแม่นมก็กลายไม่ใช่แม่เลี้ยงก็คือเลยกลายเป็นคนมีสามแม่สามพ่อมีทั้งพ่อจริงคือพ่อเกิดพ่อเลี้ยงแม่นมชีวิตนี้ก็อยู่มาได้อย่างนี้นี่คือธรรมทำหมายถึงความจริงสิ่งที่มีอยู่ไม่ใช่ของปลอมไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่ของสนุกทำเป็นสิ่งที่มีอยู่สิ่งที่มีอยู่คือทำให้เราเข้าใจอย่างนี้ไม่ได้เกิดบนดอกกุหลาบไม่ได้เกิดบนดอกทานตะวันไม่ได้เกิดตรงบนดอกดาวเรืองอาตมาเกิดในที่เช่นเดียวกับพวกเราทั้งหลายที่เกิดกันไม่ได้เกิดในที่อื่นเกิดในท้องแม่เกิดในครรภ์มารดาเหมือนกันแต่แตกต่างกันในการเกิดที่มีอยู่ในลักษณะดังที่กล่าวมาแล้วคือมีแม่ก็ไม่ต้องเจอหน้ากันมีแม่เลี้ยงก็ไม่ต้องมีน้ำนมคนที่เลี้ยงก็ไม่ต้องเป็นคนมีไม่ต้องเป็นคนที่ต้องมีน้ำนมคนที่ให้น้ำนมไม่ใช่เป็นคนเลี้ยงก็แตกต่างกันไปแต่พิเศษอยู่อย่างหนึ่งว่าแม่เลี้ยงเอาใจตรงที่ว่าจะกินแต่ละอย่างท่านต้องอมซะก่อนที่จะเข้าปากอาตมาโยมแม่พวนะต้องอมซะก่อนท่านต้องอมจนให้หมดรสเปรี้ยวเผ็ดหวานซะก่อนค่อยจะให้ทานปัจจุบันนี้ยังฉันเผ็ดไม่ได้เพราะคุณแม่เลี้ยงมาตั้งแต่เกิดว่าไม่กินของเผ็ดไม่ทานของเผ็ดคุณแม่ท่านจะอมจนหมดฤทธิ์หมดเดชซะก่อนเราก็จะได้กินชีวิตเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมธรรมไม่ใช่เรื่องอื่นใดถ้าเราเข้าใจในเรื่องของการเกิดนี่คือการยอมรับว่ามันไม่ใช่ราบรื่นและก็เรียบร้อยดังที่เราพูดกันโดยทั่วไปชีวิตจริงนั้นเป็นอย่างไรท่านทั้งหลายย่อมรู้ตัวเองดีว่าท่านเกิดมาในลักษณะอย่างไรอาตมาไม่สามารถที่จะรู้ชีวิตของพวกท่านได้แต่อาตมารู้ตัวเองว่าเกิดมาอย่างนี้ถ้าไม่ได้บวชมาเป็นสามเณรก็คงอาจจะเป็นมหาโจรก็ได้ไม่ใช่เป็นสามเณรมาเป็นพระก็คงเป็นมหาโจรก็ได้แต่เนื่องจากชีวิตนี้ได้มีโอกาสเข้ามาบวชอาจารย์รูปแรกก็ไม่ได้อยู่ด้วยอาจารย์รูปที่สองก็ไม่ได้อยู่ด้วยอาจารย์รูปที่สามก็ไม่ได้อยู่ด้วยอาจารย์รูปที่สี่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยเป็นลักษณะประเภทจอกแหนก็ต้องหาที่เกาะที่ยึดไปเรื่อยๆคือคนที่ให้เกิดก็ไม่ได้อยู่คนที่เลี้ยงก็ไม่ได้อยู่คนที่ให้นมก็ไม่ได้อยู่สุดท้ายคนที่ให้สอนให้สั่งก็ไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่ทั้งนั้นแหละมีแต่ประเภทลอยไปลอยมาเดี๋ยวก็ไปวัดหลวงปู่ขาวเดี๋ยวก็ไปวัดหลวงตาบัวเดี๋ยวก็ไปวัดหลวงปู่เทศเดี๋ยวก็ไปวัดหลวงปู่จันเขมปัตโตหลวงปู่บุญมาหลวงปู่อ่อนเดี๋ยวก็ไปหลวงปู่หลุยครูบาอาจารย์ทุกองค์นั่นแหละวิ่งหน้าวิ่งหลังไปโน่นหาหลวงปู่ฟันวิ่งไปเยี่ยมวิ่งไปยามวิ่งไปกราบไปไหว้ไปรับเหตุปัจจัยมาก็มาปฏิบัติแล้วก็อยู่กับหลวงปู่ธรรมบัณฑิตมาตั้งแต่เป็นเนน้อยอยู่กับท่านมา6ปีอยู่ไม่ได้ก็หนีไปอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ไม่ได้ก็หนีมาอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพไม่ได้ก็หนีไปอยู่อินเดียหนีไปหนีมาอย่างนี้นี่คือธรรมแล้วปัจจุบันก็อยู่ตรงนี้แต่การหนีไปหนีมาจะมาน่ะมีหลักคือจำพรรษาที่วัดสัมปทุมแห่งเดียวตลอดไม่เคยไปไหนมาไหนในแง่ของการจำพรรษาเรียกว่า3เดือนนั้นไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่วัดสัมปทุมนี่คือชีวิตจริงคือธรรมการต่อสู้ก็ต่อสู้กับตัวเองไม่ใช่ไปต่อสู้กับนายกนางขอต่อสู้กับใจเจ้าของอาตมาว่าศัตรูหมายเลข1คือตัวเราเองไม่ได้หมายถึงคนอื่นเวลาจะย้ำถึงประวัติจะดีขึ้นกว่าเรานี่แหละจะเลวกว่าเรานี่แหละไม่มีใครจะมาทำให้เราดีขึ้นหรือเลวลงนอกจากเรานี่แหละมันก็จะสอนตัวเองอยู่อย่างนี้อยู่เรื่อยๆถ้ามันจะดีขึ้นก็คือเรารับผิดชอบตัวเองถ้ามันจะไม่ดีขึ้นคือเราปล่อยชีวิตตัวเองให้มันเป็นไปตามความรู้สึกอยากอย่างไรก็วิ่งตามอย่างนั้นอยากได้อะไรก็สนองความต้องการอย่างนั้นเรียกว่าขาดการรับผิดชอบตัวเองมันก็คงไม่ดีขึ้นสอนตัวเองอย่างนี้ว่ามันจะดีขึ้นหรือเลวลงมันน่าจะอยู่ที่เราพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอาฆาตโรตถาคโตเราเองก็เป็นแต่เพียงผู้บอกพ่อแม่ท่านก็จะเป็นผู้บอกผู้สอนส่วนเราจะทำไม่ทำก็อีกเรื่องหนึ่งครูบาอาจารย์ท่านสอนง่ายๆอย่างหลวงปู่เสาท่านสอนลูกศิษย์ลูกหามันมีหลวงปู่มั่นพุทธิตโตเป็นต้นท่านไม่ได้สอนมากหรอกท่านสอนว่ายังไงท่านสอนบอกว่าไปพุทโธเอาท่านไม่ได้สอนจำจีจำใช้ท่านไม่ได้สอนมากเหมือนอาตมาหรอกหลวงปู่เสาท่านสอนคำเดียวไปพุทโธเอาลูกศิษย์ลูกหาก็ไปนั่งพุทโธบางคนก็หายใจ

เข้าว่าพุทหายใจออกว่าโทบางคนก็บริกรรมเฉยๆพุทโธพุทโธพุทโธบางคนก็นั่งดูหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกหรือบางคนก็ไปนั่งเพ่งพระพุทธรูปบ้างเพ่งน้ำเพ่งดินเพ่งลมเพ่งไฟเพ่งอากาศบ้างบางคนไม่มีอะไรเพ่งก็นั่งเพ่งลมหายใจเข้าออกของตัวเองบ้างครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้สอนอะไรไว้มากหรอก

ออกดีเรียกว่ากุศลธรรมมาแสดงออกไม่ดีเรียกว่าอกุศลธรรมมาถ้าเฉยๆก็เป็นอภยกตาธรรมมานี่คือธรรมที่ปรากฏอยู่สลาพระราชทานนั้นเป็นอภยกตาธรรมมาเป็นกลางๆถ้าเรามาใช้ประโยชน์สลาพระราชทานเราก็ได้เป็นกุศลธรรมมาถ้าเราไม่มาใช้ก็ไม่ได้เสียหรือดีขึ้นเลวลงแต่ถ้าเรามาทำชั่วที่นี่เราก็ได้อกุศลธรรมมานี่คือหลักธรรมของพุทธเจ้าวางไว้ที่ความจริงที่ปรากฏอยู่คำว่าธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ทุกคนเกิดมานั้นเจอความจริงของตัวเองเจอทุกบทเจอทุกตอนเจอทุกรสเจอทุกชาติบางทีแทบจะฆ่าตัวตายโทษเถอะบางทีแทบอยากจะกินยาตายบางคนอยากจะไปกระโดดตึกตายบางคนอยากจะไปกระโดดน้ำตายบางคนอยากจะยิงตัวเองตายซ้ำไปด้วยแต่หลายๆคนก็ไม่ได้เป็นดังที่ใจคิดเพราะชีวิตจริงไม่ได้เป็นดังที่อยากความอยากไม่ได้ได้เสมอไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ายำปีช่างลาปฏิตามปีถูกขังสิ่งที่หวังไม่ได้ดังใจนั้นคือความจริงให้เราพิจารณาความจริงที่มันปรากฏอยู่กับตัวเรานี่แหละนี่คือธรรมธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นได้เท่ากันหมดรู้ได้เท่ากันหมดว่าใครจะมีความละเอียดว่าใครจะมีความรอบคอบว่าใครจะมีความสุขุมมากกว่ากันเพราะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่กับใจทุกคนอยู่แล้วศาสนานี้ไม่ใช่ไปฝากไว้ที่ภูเขาเหล่ากาศาสนานี้ไม่ได้ไปฝากไว้ที่ธรรมโน่นธรรมนี้ศาสนานี้ไม่ได้ไปฝากไว้ที่วัดโน่นวัดนี้ศาสนานี้ไม่ได้ไปฝากไว้ที่อาจารย์รูปโน้นอาจารย์รูปนี้ศาสนานี้มีอยู่ที่กายกับใจถ้าเราเอากายกับใจมาพิจารณาความจริงแล้วเราจะรู้ว่านี่คือหลักศาสนาเพราะต้นตอของศาสนานั้นคือการยอมรับความจริงสิ่งที่เกิดอยู่กับตัวเราพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปสอนเรื่องอื่นมากไปกว่าเรื่องที่มีอยู่เกศาก็หมายถึงผมที่เรามีอยู่นี่แหละมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในตัวของมันอยู่ตลอดเวลาแม้ที่สุดถ้ามันร่วงหล่นลงมาในภาชนะข้าวที่เรากำลังทานอยู่เราก็ต้องเขี่ยทิ้งทั้งที่เป็นผมของเราเองทั้งที่เป็นของเรานี้แต่มันร่วงหล่นลงมาในจานข้าวของเรามันก็จะเป็นของปฏิกูลโสโครกเหมือนกันหมดมันมีความสกปรกขนาดไหนแต่สิ่งที่มันไปรวมตัวในท้องเราเนี่ยมันสกปรกหนักกว่านั้นออกมาแล้วมีกลิ่นเหม็นมากกว่านั้นเศษขยะนี่เรียกว่าหนักแล้วนะแต่สิ่งที่มันมารวมตัวในตัวเรานี่มันเหม็นจะบอกใครไม่อาบน้ำมันก็เหม็นขนาดนั้นอาบน้ำอยู่มันยังเหม็นขนาดนี้กลิ่นตัวมันเหม็นไปหมดนี่คือของจริงสิ่งที่เราหลงอะไรเราหลงหนังบางๆที่หุ้มอยู่ที่มีอยู่โดยทั่วไปนี่แหละเราไม่ได้หลงอื่นใดนะหลงหนังบางๆเรานี่แหละเหมือนกับห้องน้ำเราฉาบเราปูเราเคลือบด้วยกระเบื้องกัมปนาสีอย่างดีดอกไม้สดสวยดูแล้วมันเป็นที่น่าตื่นอกตื่นใจในห้องน้ำแถมยังปูพรมเข้าไปอีกมีอะไรที่วิเศษวิโสชนิดที่เข้าไปแล้วพอลุกขึ้นแล้วมันก็ลดราดน้ำของมันเองห้องน้ำเนี่ยมันดีถึงขนาดนั้นแต่แล้วมันก็ยังเหม็นของมันอยู่ชั้นใดในส่วนสัตว์ของร่างกายเรานี่ก็มีความจริงปรากฏอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์เห็นความจริงที่มันปรากฏอยู่ในส่วนของกายเราไม่ได้ไปรู้ความจริงอื่นใดมากกว่าสิ่งที่มีอยู่ในกายของเราพูดอย่างนี้บางคนก็ดูเป็นเรื่องขยะขยงพูดอย่างนี้บางคนก็ดูเรื่องเป็นไม่น่าจะพูดแม้ที่สุดจะพูดถึงเรื่องของความตายบางคนบอกว่าไม่เป็นมงคลพูดในเรื่องไม่เป็นมงคลคือพูดในเรื่องตายทั้งที่พุทธเจ้านั้นตรัสว่าทำให้เราเป็นคนที่ทำใจได้เสมอทำให้เราเป็นคนที่มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาพอเรานึกถึงความตายได้แล้วเราสบายเหลือเกินเราสบายลองนึกถึงความตายบ่อยๆที่มันจะเกิดความรู้สึกว่าทำอะไรได้ดีขึ้นคนที่ทำอะไรเนื้อตายเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างคนที่รักตัวกลัวตายกลัวเจ็บทำอะไรไม่ค่อยสู้จะได้เต็มที่คนที่ทำเอาตายเป็นเดิมพันทำอะไรก็ได้อย่างที่เราได้ยินข่าวว่ามีการขับรถ6ล้อ4ล้อเข้าไปเพื่อที่จะไปทำลายจุดใดจุดหนึ่งไปบอมนั่นแหละก็เดี๋ยวต้องตายแน่อย่างที่การมีการฆ่าอินทิราคารทีหรือบุคคลสำคัญอินเดียนั่นแหละถือดอกไม้เข้าไปยกมือไหว้ตัวเองก็ตายด้วยอินทิราก็ตายด้วยเช่นเดียวกับการที่จะวางระเบิดในยุคนี้สมัยนี้มันต้องเอาตัวเองตายก่อนคนอื่นถึงจะตายเป็นจำนวนมากถ้าทำสำเร็จนี้กทม.นี่กองไฟลุกขึ้นไม่ใช่ย่อยนะจะบอกให้กองไฟในกทม.แทบจะเป็นทะเลสาบเลยแหละท่านเคยเห็นไหมเราว่ามันเป็นยังไงผ
ภูเขาไฟระเบิดมัน

ก็เรียกว่าหนักไม่เบานะแต่อันนี้อันตรายไม่ย่อยนะไม่น้อยนะถ้ามันระเบิดตามที่เขาตั้งใจนี่วัดสัพพทุมศึกษาพระราชทานอาจจะเหลือแต่ฝุ่นก็ได้เดชะคุณของบ้านของเมืองพระสยามเทวาธิราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญบารมีของพวกท่านทั้งหลายคุณงามความดีของบ้านเมืองเราเท่านั้นแหละมันทำให้บ้านเมืองนี่ปลอดภัยมาตลอดรอดฟังถ้าไม่งั้นกทม.นี้จะมีทะเลสาบเกิดขึ้นอย่างน้อย2แห่งด้วยบุญบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบุญบารมีของพระพุทธธรรมประสงค์คุณงามความดีของพี่น้องชาวพุทธทำไม่หยุดไม่หย่อนเหตุการณ์ร้ายๆก็หมดไปจากบ้านจากเมืองเราข้าเรียกว่าหนักเป็นเบาเบาหมดไปในที่สุดนี่คืออะไรนี่คือความจริงของชีวิตชีวิตนี้ถ้าเราประมาทมันตายได้ทุกเรื่องชีวิตนี้ถ้าเราประมาทมันตายได้ทุกที่ชีวิตนี้ถ้าเราประมาทตายได้ทุกหนทุกแห่งพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าอย่าประมาทนะทำให้พร้อมถ้าสมมติว่าที่บ้านมันพร้อมกลับไปมันก็สบายถ้าที่วัดพร้อมกลับมาก็สะดวกถ้าเราจะไปเมืองนอกเราเตรียมพร้อมทุกอย่างซื้อบ้านไว้ก่อนเตรียมอะไรไว้เสร็จเราบินไปก็ไม่เดือดร้อนถ้าเรามีคุณงามความดีตายไปแล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนนี่คือสิ่งที่พุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วเราทำเหตุในคุณงามความดีไว้ตลอดรอดฟังเรานั้นอยู่ก็มีความสมบูรณ์อยู่สังคมก็ยอมรับเกิดมาใหม่ก็ดีกว่าเก่าแม้เราจะอยู่ที่ไหนเราก็จะได้รับความปลอดภัยเราเชื่ออย่างนี้ก็เรียกว่าเชื่อพุทธเจ้าเราถึงบอกให้มันตายไว้ก่อนทำอะไรมันเหนือตายกลัวโน่นกลัวนี่กลัวนั่นกลัวนี่นั่งสมาธิก็กลัวปวดแข้งปวดขาจะทำอะไรก็กลัวเสียเวลามีแต่เรื่องกลัวพอกลัวครอบงำใจแล้วมันถึงมีอะไรต่อมีอะไรเกิดขึ้นแม้แต่ศาสนาที่เกิดขึ้นก็เพราะกลัวการเกิดเกิดบ่อยๆเป็นทุกข์บ่อยๆพระพุทธเจ้าของเรานั้นเห็นว่าการเกิดบ่อยๆน่ะเป็นทุกข์บ่อยๆพระพุทธเจ้าจึงทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันไม่ต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายความหมายคือเข้าถึงหลักสัจธรรมคือความจริงเห็นความจริงในชีวิตว่ามีลักษณะอย่างนี้มันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตายแล้วมันก็ต้องมีสารพัดที่เกิดมาเดี๋ยวลูกมีปัญหาเดี๋ยวสามีมีปัญหาเดี๋ยวภรรยามีปัญหาเดี๋ยวเพื่อนบ้านมีปัญหาเดี๋ยวเพื่อนร่วมงานมีปัญหาสารพัดแม้แต่ทรัพย์สินสริงคารที่จะขายก็ขายไม่ได้ดอกมันก็ขึ้นทุกวันมันก็มีปัญหาอื่นใดมันมีแต่ปัญหาทั้งนั้นไอ้ความร้อนมันลดลงความเย็นมันถึงเพิ่มขึ้นพอความร้อนมันลงความเย็นมันถึงมีวชิราภิกษุณีจึงกล่าวว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่นอกจากทุกจะไม่มีอะไรมากเกินกว่าความจริงนี่คือธรรมธรรมหมายถึงความจริงสิ่งที่มีอยู่ผู้ที่เข้าถึงหลักแห่งความตายได้นั้นจึงบอกทำอะไรได้สะดวกขึ้นคนที่ทำอะไรนั้นเอาตายเป็นเดิมพันนั้นทำได้ทุกอย่างถ้าจะภาวนาเอาตายนะมันจะได้ถึงที่สุดแห่งทุกข์ง่ายขึ้นดีกว่าที่เราจะไปทำอย่างอื่นเอาตายให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะตัวเรานั้นมันมีแต่เรื่องจมลงสงสารชีวิตจริงที่ไม่เข้าใจในชีวิตนี้กลัวความจริงไม่กล้าพูดความจริงบอกว่าตายกลัวจะไม่เป็นมงคลมีหลายๆคนเวลาอ้าปากพูดถึงเรื่องความตายนั้นกลัวจะไม่เป็นมงคลความจริงพุทธเจ้าบอกมรณังเมภวิสติความตายจักมีแก่เราทุกเมื่อถ้าเราทำความเข้าใจอย่างนี้ทุกวันทุกวันทุกวันเราจะเป็นบุคคลที่ประเสริฐเราจะเป็นบุคคลที่เลิศด้วยเหตุด้วยผลเพราะทำอะไรมันถึงตายแล้วมันได้ดีทั้งนั้นแหละถ้าเอาตายเป็นเดิมพันนั้นทำได้ดีทุกอย่างถ้าทำกลัวโน่นกลัวนี่ระแวงโน่นระแวงนี่เสร็จแล้วมันก็ไม่ได้ดีอยู่นั่นแหละชีวิตจริงเป็นอย่างนี้นี่คือหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเรื่องของวินัยนั้นเป็นเรื่องที่การอยู่ร่วมกันเมื่อเราอยู่ร่วมกันเราจะต้องเข้าใจว่าเราจะต้องเห็นใจเข้าใจว่าเราต้องมีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบมีกติกาถ้าตามใจฉันตามใจปากมันก็คงเดือดร้อนอยู่ไม่มีจบมีสิ้นสังคมต้องการการกติกาในการอยู่ร่วมกันเรื่องความสะอาดทุกคนต้องย้ำกันอยู่เสมอว่าต้องมีเรื่องความมีระเบียบใช้ก็ง่ายหายก็ดูง่ายใช้ก็คล่องหายก็ดูออกให้มีระเบียบในการอยู่ร่วมกันแม้จะเป็นสิ่งของเงินทองก็ดีแม้จะเป็นการอยู่ทำงานร่วมกันต้องมีระเบียบมีกฎมีเกณฑ์มีกติกาแล้วก็ปฏิบัติตามนี้แหละเพราะคนหมู่มากมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่ามันอยู่กันได้เพราะสิ่งเหล่านี้ถ้าเราไม่มีกฎมีเกณฑ์ไม่มีระเบียบแล้วมันอยู่ไม่ได้ถึงบอกว่าจะเอากิเลสเจ้าของเป็นเครื่องตัดสินไปที่ไหนต้องดูอยู่ที่ไหนต้องรู้ไปที่ไหนอยู่ที่ไหนต้องเข้าใจว่าทำไมเพราะอะไรทำไมต้องอยู่ต้องรู้ต้องไปจุดยืนของเรานั้นต้องมี

ก่อนที่จะไปเราต้องทำความเข้าใจซะก่อนก่อนที่จะกลับเราก็ต้องทำความเข้าใจซะก่อนว่าได้อะไรและไม่ได้อะไรมาแล้วจะมีอะไรดีขึ้นถ้าถามอย่างนี้ไม่ได้ตอบอย่างนี้ไม่ได้มันไม่มีประโยชน์อะไรนะการไปการมาจึงถามอยู่เสมอว่าอะไรทำให้เราดีขึ้นการจัดระเบียบตัวเองให้มันดีขึ้นบังคับตัวเองให้มีขอบมีเขตได้ดีขึ้นให้มันอยู่ในกรอบให้มันมีขอบให้มันมีเขตให้มันมีรั้วรอบขอบชิดอย่าให้มันละเมิดสิทธิบุคคลอื่นอย่าให้มันล่วงเกินสิทธิบุคคลอื่นแล้วมันจะได้ไม่เดือดร้อนนี่คือหลักศาสนาศาสนานั้นเป็นของจริงที่ทุกคนอยู่กันได้ศาสนานี้ไม่ใช่ศาสนาที่อธิบายไม่ได้ทุกคนนั้นต้องเข้าใจแล้วเรามันอยู่กันได้เพราะอย่างนี้พระธรรมคือการยอมซึ่งกันและกันพระวินัยคือมีระเบียบในการอยู่ร่วมกันสองอย่างนี้ได้ชื่อว่าสัตถุศาสนาคำสอนของพระคำสอนของศาสดาเรียกว่าพระพุทธศาสนาจากคนที่รักตัวกลัวตายนั่นแหละทำให้เราเกิดความรู้สึกรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นภาวนาก็ภาวนาจริงเดินก็เดินจริงนั่งก็นั่งจริงนอนก็นอนจริงยืนก็ยืนจริงกำหนดไว้ที่จิตที่ใจเจ้าของให้มันอยู่กับเนื้อกับตัวว่าเวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่เวลานี้เราอยู่ที่ไหนเวลานี้เรากำลังทำอะไรอยู่ปากกับใจให้มันตรงกันปากกับใจให้มันตรงกันสำคัญนะไม่ใช่พูดอย่างแต่ทำอย่างเชื่อกฎแห่งกรรมแต่ยังทำชั่วอยู่มันก็เดือดร้อนเชื่อกฎแห่งกรรมยังทำชั่วยังเดือดร้อนเชื่อกฎแห่งกรรมไปพูดชั่วมันก็เดือดร้อนเชื่อกฎแห่งกรรมนั่นแหละไปทำมันก็เดือดร้อนทั้งที่เชื่อยังขืนทำอยู่ถึงบอกรู้อยู่ขืนทำรู้อยู่ขืนพูดและทำเพราะทนต่อความรู้สึกตัวเองไม่ได้จึงกลายเป็นเรื่องต้องเป็นอยู่อย่างนี้ที่เราต้องวกไปเวียนมาทุกวันเพราะเรื่องอย่างนี้ที่เราต้องเป็นอยู่อย่างนี้เพราะเราทนต่อความจริงอย่างนี้ไม่ได้ศาสนานั้นคือการยกฐานะของใจถ้าเราเข้าใจตัวเราและเข้าใจความจริงสิ่งที่มีอยู่กับตัวเราได้การยกตัวเองคือยกศาสนาก็ปรากฏขึ้นถึงบอกเวลาจะล่อคาบมันทรมานอย่างงูจะล่อคาบก็ทรมานสัตว์อื่นใดจะล่อคาบก็ทรมานแม้งานอื่นใดซึ่งจะเห็นการเปลี่ยนแปลงหนักๆเนี่ยทรมานทั้งนั้นถ้าจะมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันทนไม่ไหวมันทนไม่ได้แล้วมันก็ไม่อยากจะทนต่อการเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่แต่หารู้ไม่ว่าเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นเพราะมันยอมด้วยอำนาจกิเลสตัณหามานานแล้วยอมอะไรบ้างหลงเงินหลงทองหลงยศหลงอำนาจหลงกาธาตุหลงบริวารหลงไปเสียทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่หลงของเล่นจนมันหลงถึงเวลานี้ทั้งที่สมบัติผัดกันชมทั้งกับสิ่งเหล่านี้มีอยู่ประจำโลกแต่ความที่เราไม่เข้าใจเราก็มาเดือดร้อนกับสิ่งเหล่านี้แล้วมาเป็นทุกข์กับสิ่งเหล่านี้นี่คือความหลงคือเห็นผิดเป็นถูกไปทั้งที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสมบัติผัดกันชมเนื่องจากเราไม่รู้จริงไม่เข้าใจจริงๆเราก็เป็นอย่างนี้แล้วก็เดือดร้อนเพราะเรื่องเหล่านี้ทั้งนั้นนี่คือหลักธรรมในทางศาสนาไม่มีใครที่เกิดมาไม่เป็นอย่างนี้ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้เป็นอย่างไรได้ดังใจบ้างไม่ได้ดังใจบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างสนองกิเลสเราได้บ้างไม่สนองกิเลสเราได้บ้างสนองความต้องการเราได้บ้างไม่สนองความต้องการเราได้บ้างทุกคนเป็นจริงอย่างนี้ไม่ได้เป็นอย่างอื่นไม่ได้มีอย่างอื่นไม่ได้เป็นอย่างอื่นให้ท่านทั้งหลายมีความมั่นใจว่านี่คือธรรมอยู่มา42ปีนี้ได้อะไรบ้างถามตัวเองเสมอว่าเราได้อะไรบ้างถามตัวเองทุกวันว่าวันนี้ครบ42ปีแล้วได้อะไรบ้างหนึ่งก็ได้ประสบการณ์ชีวิตจริงที่เกิดมาสองก็ได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีกับคนสามก็มีตนเป็นอิสระในการอยู่นั่งก็สบายนอนก็สบายถ่ายก็สบายฉันก็สบายไม่ตกเป็นทาสของสิ่งที่มีอยู่นี่เป็นความสุขที่ได้ทุกวันนี้การอยู่ร่วมกันได้อะไรบ้างชีวิตนี้ไม่เคยราบรื่นดังที่เราตั้งใจเจอทุกบทเจอทุกตอนมีทุกเรื่องทุกอย่างว่าแต่สำคัญอยู่ที่เรานะอย่าเสียศูนย์นึกอยู่เสมอถ้าเวลาเขารักเราจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเรานึกอยู่เสมอถ้าเขารักเราจะนึกว่าเขาจะไม่เกลียดเรานึกอยู่เสมอถ้าเราพลาดเมื่อไหร่ถ้าเราเผลอเมื่อไหร่แล้วใครจะช่วยเรา

ไว้อย่างนี้ทำให้สร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้แล้วย้ำอยู่เสมอว่าถ้าเดือดร้อนเราก็ทำเองไม่มีใครทำให้เราเศร้าหมองเราก็ทำเองไม่มีใครทำให้เราเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลาถ้าเดือดร้อนเราก็ทำเองถ้าเศร้าหมองเราก็ทำเองเราปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดตัวเองไปเราก็เดือดร้อนเขาเรียกว่าส่งจิตไปข้างนอกมากเกินไปพอส่งจิตไปข้างนอกมากเกินไปตัวเราเองก็เดือดร้อนเพราะตัวเองนั่นแหละเราผู้มีศาสนาให้เราพิจารณาให้ดีว่าอย่าไปโทษอะไรนะเราเองเป็นคนทำทั้งนั้นถ้าไม่มีเราแล้วมันไม่มีเขาถ้าไม่มีเราแล้วทุกอย่างมันก็ไม่มีอะไรเหมือนกับเรานั้นนั่งอยู่ในห้องแอร์เราก็จะไม่ได้ยินเสียงอะไรนี่เรานั่งอยู่ตรงนี้มันก็ได้ยินเสียงอะไรต่อมีอะไรไปหมดธรรมะคือของจริงของจริงคือสิ่งที่มีอยู่การที่เราจะเดินสวนทางกับสิ่งที่มีอยู่ได้นั้นต้องอาศัยฝึกใจเมื่อมันสงบเย็นลงไปแล้วมันก็จะเกิดการยอมรับว่าเออจริงๆนะตัวเรานี้ช่างเป็นจริงดังที่พระท่านว่าจริงๆเลยพระพุทธเจ้าว่าอย่างไรก็อย่างนั้นเหม็นตั้งแต่ต้นยันตายทุกตั้งแต่เกิดยันตายทุกประจำวันทุกประจำเดือนทุกประจำปีทุกตลอดชีวิตถ้าเรายังมั่วๆอยู่อย่างเก่าเราก็จะมั่วๆไปจนตายชีวิตที่มีความหมายคือชีวิตอยู่ก็สังคมยอมรับเกิดมาใหม่ก็ดีกว่าเก่าแม้ถ้าเข้าถึงหลักความจริงก็ไม่เกิดนี่คือชีวิตที่มีความหมายปฏิบัติเพื่ออะไรปฏิบัติเพื่อรู้รู้แล้วจะทำอย่างไรรู้แล้วก็ต้องละดีก็ละชั่วก็ละบุญก็ละบาปก็ละละจนไม่มีติดในใจเจ้าของจิตถึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายความหมายของการปฏิบัติอยู่ตรงนี้ถ้ายังไม่ถึงจุดนี้ทำอย่างไรก็ต้องเข้าใจในเรื่องของความรักเราอยู่กันได้ด้วยความรักความรักนั้นจะต้องมีขอบความนั้นต้องมีเขตจำกัดเราจะต้องมีความรักความรักนั้นจะต้องมีเหตุมีผลความรักนั้นต้องมีที่มาที่ไปความรักนั้นไม่ล่วงเกินต่อพระธรรมวินัยไม่ล่วงเกินต่อกฎกติกาของสังคมเราจะอยู่กันด้วยความรักโลโกปฐมภิกาเมตตาความรักคือความปรารถนาดีในค้ำจุนโลกให้อยู่ได้เราจงอยู่กันด้วยความรักเราจงอยู่กันด้วยความรักข้อที่สองเรานั้นต้องเข้าใจว่าเราจะต้องอยู่กันอย่างมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงเราอยู่ไม่ได้หรอกก่อนหน้านี้มันร้อนตอนนี้มันเย็นก่อนหน้านี้กำลังทานข้าวตอนนี้นิ่งเราอยู่ได้ด้วยความเปลี่ยนแปลงคือธรรมนี่คือของจริงใจเรานั้นต้องยอมรับว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงอยากให้เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงไม่อยากให้เปลี่ยนแปลงมันก็เปลี่ยนแปลงเพราะความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนมันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องอยู่ด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมะโดยธรรมชาติอย่างนี้ซึ่งพระพุทธเจ้าวางไว้แล้วเราต้องอยู่กันในโลกสมมุติเรามีพ่อแม่เรามีบุตรมีธิดาเรามีครูมีอาจารย์เรามีเพื่อนร่วมงานเรามีเพื่อนร่วมโรคถ้าเราต้องอยู่อย่างนี้เราก็วางตัวเองให้มันเหมาะวางตัวเองให้มันถูกบอกตัวเองให้มันได้สอนตัวเองให้มันเป็นให้เย็นเพราะเรื่องเข้าใจตัวเองและเข้าใจคนอื่นเพราะเราต้องอยู่ร่วมกันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละตอนใหม่ๆมันก็อย่างนั้นอย่างนั้นพอเก่าๆมันก็อย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละถ้าใจมันไม่ถึงศีลถึงธรรมแล้วมันก็ทิ้งกันไปเท่านั้นเองถ้าช่วยเหลือเขาได้เขาก็ว่าเราดีถ้าช่วยเหลือเขาไม่ได้เขาก็ไม่สนใจเรานี่แหละคือหลักของจริงมนุษย์ปุถุชนคนมันเป็นอย่างนี้มันความเปลี่ยนแปลงมันเกิดอยู่ตลอดเวลาโลกสมมุติมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่อย่างนี้คนเก่านั่นแหละจากดอยอสุวารีก็มาเป็นนางสาวสุวารีจากนางสาวสุมาลีสุวารีก็มาเป็นคุณแม่สุวารีมันก็เปลี่ยนตัวมันไปเรื่อยๆกับคนเก่านี่แหละมันก็อยู่อย่างนี้ก็ทำหน้าที่ให้เหมาะสมเป็นแม่เขาก็ต้องเป็นแม่อย่าไปเป็นลูกเป็นลูกก็ต้องเป็นลูกอย่าไปเป็นแม่ทำตัวเองให้มันถูกมันต้องใหญ่มันเป็นอย่างอื่นตอนเป็นแม่สุวารีเนี่ยวางตัวเองให้มันเป็นแม่จะไปวางให้เป็นเด็กอย่าไปวางให้เป็นลูกวางตัวเองให้มันเหมาะมันสมอย่าวางตัวเองให้เป็นคนอย่างอื่นไปถ้าวางตัวเองถูกแล้วนั่นแหละคือสมมุติที่เราจะอยู่กันได้ขั้นต่อมาสุดท้ายเราต้องเข้าใจในการอยู่ร่วมกันต่างคนต่างมาต่างคนต่างอยู่จิตใจใจคอก็ยังว่าก็ต่างคนต่างมาก็ธรรมดาแหละอ้วนผอมจอมตลกสูงต่ำดำขาวนิสัยอุปนิสัยสันดานก็แตกต่างกันไปบางคนก็ดูว่าเรียบร้อยบางคนก็ดูอิเลเคคะบางคนก็ดูอิลึงถึงตังบางคนก็ดูงามนี่คือของจริงมันอยู่กันได้แบบนี้ถ้ามีต้นไม้เท่ากันมันไม่งามมัน

ต้องมีต้นสูงต้นต่ำต้นอ้วนต้นใหญ่ต้นเล็กคนมันต้องมีอย่างนี้แหละมันต้องมีพวกนั้นพวกนี้มันจะต้องมีพวกเขาพวกเรามันจะต้องมีหลายพรรคหลายพวกมันถึงจะอยู่กันได้ในแง่ของโลกสมมุติมันจะต้องแบ่งสรรปันส่วนทำไมถึงมีวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์ทำไมถึงมีวันโกนวันพระทำไมถึงมีพระมีเนรทำไมถึงมีเถรมีชีทำไมถึงมีความจริงอยู่ในหัวใจเจ้าของนี่คือสิ่งที่เราจะต้องยอมรับว่ามันอยู่กันอย่างนี้นิสัยอุปนิสัยสันดานก็แตกต่างกันอยู่แล้วมันงามเพราะอย่างนี้แหละมันงามเพราะมีหลายๆสีมันงามเพราะมีหลายๆอย่างมันงามเพราะมีหลายๆคนมันดีทั้งนั้นแหละมันดีทั้งนั้นว่าแต่เราจะมีปัญญาไหมอยู่กับคนนี่เอาดีจากคนให้ได้อยู่กับคนเอาดีจากคนให้ได้ถ้าเอาดีจากคนไม่ได้มันก็ไม่รู้จะเป็นคนไปทำอะไรถ้าเอาคนดีไม่ได้ไม่รู้จะอะไรดีจากคนเพราะคนมันมีลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วมีทุกบททุกตอนเลยนักเลงก็มีพระเอกก็มีตัวตลกก็มีบทบู๊ก็มีตัวคนเดียวนี่แหละมันมีทุกบทชีวิตจริงคือโรงละครย้อนดูจริงว่าตัวเองเป็นอย่างนี้บางวันก็ร้องไห้บางวันก็หัวเราะบางวันก็สนุกบางวันก็เพลิดเพลินสนุกสนานนี่คือชีวิตจริงที่เราต้องยอมรับนี่คือธรรมธรรมหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ถ้าเราอยู่อย่างคนที่มีความเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งคนที่อยู่อย่างสมมุติอยู่อย่างคนที่เข้าใจในความรักนี่คืออยู่อย่างกฎเกณฑ์กติกาของสังคมนี่แหละได้ชื่อว่าพระพุทธศาสนาท่านทั้งหลายได้ฟังธรรมะมา1ชั่วโมงแล้วเกิดความรู้สึกอย่างไรเวลานี้มีศาสนาครองใจหรือยังหรือว่ายังไม่ถึงศาสนาศาสนานั้นอยู่ตรงไหนศาสนานั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าวางไว้ตรงไหนต่อเมื่อพระพุทธเจ้าเป็นคนธรรมดาเอาความรู้สึกที่เข้าใจในความจริงชีวิตจริงมาสอนเราจะเอาอะไรเป็นรองรับนอกจากเอากายกับใจเป็นที่รองรับศาสนานี้เป็นของปลอมหรือไม่หรือว่าศาสนานี้เป็นของจริงถ้าศาสนานี้เป็นของจริงทุกคนก็เข้าใจได้เหมือนกันหมดไม่ยกเว้นพระเถรเณรชีบุรุษสตรีเมื่อตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติตั้งใจอบรมบ่มจิตใจของตนเองให้มีเวลาสงบจะสงบเพราะการฟังเสียงก็ได้เอาเสียงนั้นเป็นอารมณ์จะสงบเพราะการดูรูปก็ได้จะสงบเพราะการคิดอยู่เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็ได้จะสงบเพราะการเพ่งก็ได้จะสงบเพราะการบริกรรมก็ได้จะสงบเพราะการทำอะไรก็ให้มันอยู่เถอะจะทำให้เรานั้นมีใจเย็นและหนักแน่นมากขึ้นการกล่าวธรรมะมา1ชั่วโมงเต็มหวังจะได้ประโยชน์กับพี่น้องชาวพุทธในการเกิดมาพบพระพุทธศาสนาชีวิตนี้คือธรรมธรรมหมายถึงการเกิดอย่างแท้จริงชีวิตนี้คือวินัยวินัยคือการอยู่กันอย่างมีระเบียบศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นี่คือกฎเกณฑ์ของการอยู่ร่วมกันถ้าทุกคนอยู่ได้อย่างนี้ได้ชื่อว่ามีศาสนาประจําใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะปรากฏที่กายกับใจของจริงของเลิศของประเสริฐก็จะปรากฏอยู่ที่กายกับใจที่สุดเราก็จะมีความมั่นใจในตัวเองว่าเดือดร้อนก็เดือดร้อนเราทำเองเดือดร้อนก็เดือดร้อนเราทำเองเดือดร้อนก็เพราะมีเราถ้าไม่มีเรามันก็ไม่เดือดร้อนนี่มันมีตัวกูอยู่มันมีของเราอยู่มันก็เดือดร้อนถ้าเราพยายามสลัดความรู้สึกนี้ได้กรรมใครก่อคนนั้นก็รับไปบาปบุญกรรมเป็นสิ่งที่ไม่อยู่กรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทุกคนจะให้ความเป็นธรรมกับตัวเองได้อาศัยใจสงบวันละนิดวันละหน่อยไหว้พระสวดมนต์ทุกวันขยันทุกวันอดทนทุกวันนั่นคือซื่อสัตย์ต่อตัวเองแล้วเราก็จะเข้าถึงหลักแห่งความจริงเรียกว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะสมาหิโตยะท่าภูตังปชานาติผู้ใดปฏิบัติใจมันสงบสงัดลงได้ด้วยเหตุผลอื่นใดผู้นั้นย่อมรู้ได้ตามความเป็นจริงโสดาบันสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์จึงไม่เว้นสำหรับบุคคลที่ฝึกและปฏิบัติอุปมาว่าผู้ใดยังทานอยู่ผู้นั้นต้องอิ่มผู้ใดยังฟังอยู่บุคคลนั้นต้องรู้เรื่องผู้ใดยังทำความเข้าใจในชีวิตจริงตัวเองอยู่ผู้นั้นย่อมได้ชื่อว่ามีความเป็นอริยบุคคลได้จากใจที่เฝ้าฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกวันอาทิตย์ที่1และที่3ของเดือนหวังจะได้ประโยชน์ร่วมกันหวังจะได้คุณงามความดีร่วมกันอาทิตย์ที่3เมษายนนั้นท่านเจ้าคุณอาจารย์วิริยังวัดธรรมมงคลท่านก็จะเมตตามาแสดงถ้าท่านไม่มาก็เป็นหน้าที่อาตมาว่าต่อตามปกติเพราะนิมนต์ที่ไหนไม่ได้ก็ต้องเป็นอาตมาเพราะอุปมาเหมือนกับพ่อครัวถ้าคนครัวไม่อยู่ก็ต้องทำเองปรุงเองต้องขออภัยด้วยเพราะว่าธรรมะบางทีมันก็ต่างกันหากไม่ถูกใจก็ต้องเป็นเรื่องขออภัยซึ่งกันและกันอาจจะไม่มีรสชาติแตกต่างหรือเหมือนกันก็ต้องขออภัยนี่คือความรู้สึกออกมาจากใจชีวิตนี้มีธรรมะกับทุกคนแล้วธรรมะคือของจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเรา
วินัยคือสิ่งที่เราต้องอยู่ร่วม

กันนี่คือพระพุทธเจ้าถ้าเราทําได้ปฏิบัติได้เราไม่ต้องไปถามว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนอรหัตตมรรคอรหัตตผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสักกทาคามิมรรคสักกทาคามิผลโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลคําว่าอริยบุคคลนั้นไม่ต้องไปถามมันอยู่ที่ตัวเราแล้วขอให้เราทําจริงพูดจริงปฏิบัติจริงสิ่งที่เกิดขึ้นคือสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบต้องรับผิดชอบพฤติกรรมตัวเองต้องรับผิดชอบการกระทําตัวเองต้องรับผิดชอบคําพูดตัวเองและต้องละเอียดกับตัวเองแล้วเราก็จะได้ชื่อว่ามีมรรคผลในทางปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาสมาธิเป็นที่สุดความรู้สึกก็จะละเอียดและนุ่มนวลกับการรับผิดชอบตัวเองมากขึ้นจึงขออำนาจคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์คุณงามความดีที่เราได้ร่วมบำเพ็ญกันมาทั้งอดีตและปัจจุบันอันเกิดด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาความดีทุกประการที่มีความจริงใจต่อชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ตั้งใจอุทิศตนเพื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตั้งใจเพื่อความพ้นเวรพ้นภัยตั้งใจเพื่อความพ้นไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายขอความตั้งใจของพวกท่านทั้งหลายที่มีอยู่จงเข้าสู่กระแสพระนิพพานคือความสงบระงับได้ทุกเรื่องทุกอย่างจงทุกประการทุกท่านทุกคนเทอญยะถาวริวหาปุราปริภุเรนติสาครังเอวเมวัยโตดินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเบภุเรนตุสังคปาจันโทปนารโสยทามณีโชติรโสยทาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีดีคายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังพลังเตธรทาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสเนอโรคาสุขิตาโอทาสหสเบยาติพิสิทธามัตถุสิทธามัตถุสิทธามัตถุสิทธามัตถุอิดังพลังเอตสมิงรัตนายัตสมิงสัมปัสสานะเจตโสอยัญจะโคดักขินาดินนาสังขมิสุปฏิติตาดีคารตังอิตายัสสาธานาโซปกปติโซยาติธรรมโมใจยังนติโตเปตานังปูชาจักตาอุลาลาวารัญจาภิกขุนังมนุปดินนังตุเมหิปุญญังปสุตังอนัปปกันติภาวาตุสัพพมังคลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังฆานุภาเวนะสดาโสธีภวันตุเตฟังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันมุ่งมั่นเพื่อความพ้นทุกข์โดยทายเดียวหายใจเข้าออกลึกๆแล้วก็ถอนออกเบาๆสลับกันไปเวลาฟังก็อย่ากำหนดเวลากำหนดก็อย่าฟังเวลาฟังก็อย่ากำหนดเวลากำหนดก็อย่าฟังตั้งใจ1ชั่วโมงนั้นต้องให้สงบได้20นาทีขึ้นไปหรือว่าสงบบ้างฟังบ้างฟังบ้างหยุดบ้างหยุดบ้างฟังบ้างให้มีการสลับไปเรื่อยๆสร้างสติให้มันรู้สึกอยู่ตลอดเวลาปลุกให้ตัวเองตื่นอยู่ตลอดเวลาใหญ่มันนั่งสมาธิแล้วหายไปไม่รู้ตัวเองใหญ่นั่งสมาธิหายไปไม่รู้สึกตัวเองใหญ่นั่งสมาธิแล้วสะดุ้งใหญ่นั่งสมาธิแล้วตกใจใหญ่นั่งสมาธิแล้วปวดเสียนเวียนก้าวใหญ่นั่งสมาธิแล้วเป็นงงนั่งสมาธิที่ไม่เป็นงงคือฝึกตัวเองให้รู้ชัดเห็นชัดอยู่ตลอดเวลาคือขยันบริกรรมไม่ทิ้งคำภาวนาง่ายถ้าไม่ทิ้งคำบริกรรมภาวนาง่ายมันก็ปักหลักดีพอปักหลักดีแล้วภาวนาก็ได้ดีขึ้นถ้าขี้เกียจบริกรรมภาวนามันก็ไม่ได้ดีอันนี้คือหลักของการอบรมบ่มใจของแต่ละคนถ้าเวลาฟังก็ตั้งใจฟังเวลาบริกรรมก็ตั้งใจบริกรรมบริกรรมบ้างฟังบ้างสลับกันไปก็ไม่เสียหายอะไรสำคัญคือปลุกสำนึกตัวเองให้เกิดอยู่ตลอดเวลาปลุกตัวเองให้ตื่นอยู่ตลอดเวลารู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาชัดเจนในสิ่งที่ดูชัดเจนในสิ่งที่รู้ชัดเจนในสิ่งที่ฟังชัดเจนในสิ่งที่คิดนี่คือสัมมาสมาธิเมื่อรู้อยู่เห็นอยู่ชัดเจนกับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนี่คือสัมมาสมาธิบางครั้งก็เฉยเฉยบางครั้งก็เดินปัญญาบางครั้งก็นิ่งนิ่งบางครั้งก็ขบคิดบางครั้งก็นิ่งนิ่งบางครั้งก็เฉยเฉยแต่สำคัญว่าเฉยได้นานที่สุดนั้นมีกำลังในการคิดค้นเหมือนกับแบตเตอรี่ที่มันดีแล้วใช้งานได้นานถ้าแบตเตอรี่ไม่ดีก็อย่างว่านั่นนี่คือหลักของการปฏิบัติการปฏิบัติเน้นในเรื่องของความตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงพอจริง

0: ใจทำจริงแล้วมันก็ง่ายขึ้นไม่ยากไม่ลำบากอะไรเชื่อแน่ว่าทุกคนที่มาบนศาลานี้มีกระแสพระนิพพานเหมือนกันหมดมีดวงตาเห็นธรรมเหมือนกันหมดขอให้มีความจริงใจต่อตัวเองอย่า3วันดี4วันไข้นึกขึ้นได้ค่อยทำนึกไม่ได้ก็ปล่อยมันไปเรื่อยๆหรือว่าผ่านวันประกันพรุ่งหรือว่าขอนั่นขอนี่ถ้าอย่างนี้ก็ต้องรอไปก่อนมันเป็นเรื่องเฉพาะตัวถ้าตั้งใจจริงทำจริงพูดจริงแล้วเชื่อเถอะว่ามรรคผลนิพพานเป็นเรื่องที่มีอยู่กับตัวเราแล้วพระพุทธเจ้าบรรลุตั้งแต่อายุ36พวกเราอายุแก่เข้าแล้วมันจะได้อะไรลองคิดให้ดีนะถ้าสายกว่านี้มันก็จะลำบากกว่านี้อายุมากกว่านี้ก็จะลำบากกว่านี้อาตมาว่าถ้ารู้ดีอย่างนี้อาตมาจะบวชตั้งแต่เกิดพอภาวนาไปอายุ25ปีนี้ถ้ารู้อย่างนี้จะบวชตั้งแต่เกิดแน่ใจเลยว่าอายุ25ปีนี้หมดทางไม่ได้ศึกแล้วรู้ตัวเองแล้วอายุ25ปีนี่มั่นใจว่าไม่ได้ศึกเพราะภาวนาเป็นแล้วพออายุ27ปีนี่แม้จะตัดคอก็ไม่ได้ศึกเพราะว่ามันแน่ใจว่าภาวนามันทางเดียวที่ไม่เราต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายได้เชื่อมั่นในตัวเองว่าจุดสุดท้ายของเราอายุ27ปีนี่มั่นใจแล้วล่ะไม่มีทางเพราะภาวนาเป็นแล้วมันรู้แล้วว่า
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเจริญธรรมเจริญธรรมสื่อเพื่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดจนพระสุปฏิปันโนสายพระอาจารย์มั่นภูริทัตตะเถระทางสถานีวิทยุ MCOT News FM 100.5 ทุกวันตั้งแต่2 นาฬิกาถึง 4 นาฬิกา

พวกเราเป็นบรรพชิตมันต้องมีศีลเสมอกันมีความเห็นเสมอกันมันจึงถูกต้องเพราะบรรพชิตนี่เป็นอุรมเพศเป็นเพศอันอุรมกลัวเพศคฤหัสถ์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้วางระเบียบไว้รัดกุมยิ่งกว่าเพศคฤหัสถ์หมายความว่าเป็นเพศที่สะอาดไม่มัวหมองด้วยกิเลสกามวัตถุตามส่วนคฤหัสถ์นั้นเนี่ยว่าเขาบริโภคกามคุณบริโภคกามสุขสมบัติมันย่อมเกิดกลัวอยู่ด้วยสิ่งมัวหมองนานาประการเราเป็นบรรพชิตนี่มันต้องนึกถึงตัวเองให้มากเรามีเพศต่างจากคฤหัสถ์แล้วอาการกิริยาใดๆของสมณะเราต้องทำอาการกิริยานั้นๆเพราะว่ามีศีลเสมอกันเนี่ยหมายความว่ามีข้อวัดเสมอกันนอกจากความสำรวมกายวาจาไม่ล่วงพุทธบัญญัติแล้วก็ยังทำข้อวัดปฏิบัติเหมือนกันเสมอกันเที่ยววินทบาทนี่นุ่งห่มผ้าบางสกุลกันว่าอันนี้หมายความว่าถ้าไม่มีผู้ถวายก็ไปแสวงหาผ้าที่เขาทอดทิ้งไว้ตามขยะมูลฝอยหรือตามป่าช้านั่นมาซักฟอกให้สะอาดจะตัดเย็บย้อมนุ่งห่มแล้วก็เสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยก็ไม่เลือกสุดแล้วแต่จะได้อย่างไรเพื่อนจัดให้อยู่อย่างไรก็ยินดีพอใจอยู่

ยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บก็เท่าที่มันจะได้มันจะมีเช่นอย่างว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลงหากว่าไม่มีผู้ดูแลไม่มีผู้สงเคราะห์หมดอะไรหมดนี้ก็ทรงอนุญาตให้ขอจากผู้มีศรัทธาได้อยู่เรื่องหยุกยาแก่โรคภัยหมดนี้นะเดี๋ยวถ้าว่าไม่มีใครสงเคราะห์เราก็นึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองบุญกรรมตัวเองได้สร้างมาเพียงเท่านี้ก็อยู่ไปตามยถากรรมแล้วแต่ไม่ต้องทุกข์โศกเสียใจกับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ต้องน้อยใจว่าไม่มีใครเลี้ยงแลไม่มีใครรักษาเพราะว่าเมื่อนึกถึงบุญถึงกรรมของตัวเองแล้วมันก็รู้ได้คนเราเหตุที่ไม่มีใครเลี้ยงแลดูแลก็เพราะว่าเราแต่ก่อนมาก็คงไม่ดูแลใครเจ็บใครป่วยก็ไม่สงเคราะห์สงหากรรมนั้นมันก็มาแต่งให้บางทีตนเกิดมาชาตินี้มาเจ็บใครได้ป่วยลงก็ไม่มีคนเมตตาสงสารช่วยเหลือรักษาหาหยุกหายามาให้นี่มันต้องนึกถึงบุญถึงกรรมตัวเองคนเราไม่เช่นนั้นเราก็เดือดร้อนเดี๋ยวไปเที่ยวโทษคนนั้นโทษคนนี้ก็ไม่เหลียวแลตนอะไรอย่าไปโทษใครเลยเราเป็นนักบวชเนี่ยเชื่อบุญเชื่อวาสนาของตัวเองคำว่ามีศีลสังวรมันก็เป็นอย่างว่านั่นแหละคือว่าต้องสังวรในข้อว่าปฏิบัติด้วยเช่นเที่ยวบิณฑบาตอย่างนี้ถ้าไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่งดเว้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้หาเลี้ยงตัวเองด้วยลำแข้งของตนเองอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นเป็นอยู่เรื่อยไปธรรมดาเป็นนักบวชเพราะว่าไม่ได้ทำนาทำสวนไม่ได้ทำการค้าขายอะไรมีชีวิตเป็นอยู่กับชาวบ้านแต่พระองค์เจ้ามันทรงสอนให้ทำตนให้เขาเลี้ยงง่ายอย่าทำตนให้เขาเลี้ยงยากเหตุนั้นน่ะเราจะไปนั่งคอยเขามาส่งอาหารให้ฉันอยู่กับวัดกบางเนี่ยเขาไม่มีโอกาสที่จะมาได้เพราะเขามีการงานมากดังนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงบิณฑบาตเป็นตัวอย่างของสาวกเนื่องว่าเที่ยวไปตามหมู่บ้านตามกรอกตามซอยตามถนนให้เห็นเขามีศรัทธาเขามาใส่ให้ไม่มีศรัทธาก็แล้วไปก็ต้องเข้าใจอย่างนั้นชีวิตความเป็นอยู่ของนักบวชนี่นะไอ้ที่เขามีศรัทธานำอาหารมาถวายนั่นก็มันก็เป็นครั้งเป็นคราวโดยเฉพาะเราอยู่วัดป่าห่างไกลจากบ้านอย่างนี้นะถ้าหากว่าเขาไม่มีโอกาสจริงๆเขาก็มาไม่ได้นั่นคือที่เขามีโอกาสมีช่องทางเขาก็มาเราต้องปฏิบัติตามแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาเป็นตัวอย่าง

ไม่ควรที่จะละเลยข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยลงก็ต้องบอกให้หมู่ทราบนี่กติกาก็เคยพูดกันแล้วถ้าใครไม่เจ็บป่วยลงไม่บอกให้ผู้อื่นทราบผู้อื่นก็ไม่รู้จะไปเยียวยากันได้ยังไงก็รู้ว่าสบายสบายอยู่ก็อยู่กันไปเรื่อยๆนี่มันต้องบอกต้องเรียกผู้อยู่ใกล้กันนั้นมาพบถ้าว่าไปไกลไม่ได้อันนี้ผมป่วยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ขอบอกให้ทราบไว้ด้วยพระวินทบาทไม่ได้หรืออะไรอย่างนี้นะก็ต้องบอกต้องแจ้งให้หมู่ได้ทราบไว้แล้วถ้าป่วยนะมาฉันที่โรงพยาบาลไม่ได้เขาก็จะนำอาหารไปให้กับที่อยู่ไปทำจนอยู่เงียบๆตามชอบใจเจ้าของไม่แสดงบทบาทอะไรออกมาเลยอยากทำอะไรก็ทำไปตามใจชอบตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะอยู่กับหมู่เราอยู่รวมกันหมู่มากมันต้องมีระเบียบนี้หนังพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้หมดนั้นเมื่อจะไปขอนิมนต์ไปฉันบิณฑบาตในบ้านในช่องอย่างนี้ก็ต้องบอกลาภิกษุที่มีอยู่ในวัดก่อนจึงไปได้ถ้าไม่ลาก่อนเที่ยวไปเป็นอาบัติอันมูนี่ก็พอเหตุว่าเราอยู่ด้วยกันใครจะไปไหนอยู่ไหนมันต้องให้รู้กันเผื่อว่ามีอุบัติเหตุอะไรเข้าอย่างนี้นะมันก็จะได้ช่วยเหลือกันในอีกอย่างหนึ่งมันก็ป้องกันเพื่อไม่ให้ทำความชั่วนั่นแหละถ้าพูดอีกในหนึ่งถ้าไปไหนไปคนเดียวอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวแต่อยู่กับหมู่อย่างนี้เวลาไปทำชั่วลงไปก็ไม่มีใครรู้นั่นมันมีความหมายอย่างนั้นที่พระศาสดาทรงสอนจะไปไหนมาไหนต้องบอกให้หมู่ให้เพื่อนทราบโดยเฉพาะถ้าผู้หัวหน้าเพื่อนอยู่ก็ต้องมาบอกลากับผู้หัวหน้ามันจึงถูกต้องถ้าเพื่อนไม่อยู่ก็จึงบอกองค์ที่รองลงไปอะไรอย่างนี้นะคนเรานี่มันยังว่ามันมีหลายจิตหลายใจถ้าเราไม่เอาวิธีเป็นหลักเครื่องดำเนินแล้วมันไม่ได้มันแตกสามัคคีกันรวมสามัคคีกันอยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องนึกถึงวินัยต้องน้อมตนเข้าสู่วินัยต้องปฏิบัติตามพระวินัยไปดังนั้นมันจึงรวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นคณะมันจึงสามัคคีกันได้เช่นอย่างเที่ยววินทบาทเป็นวัดอย่างนี้นะอันนี้สำหรับพระผู้อยู่ป่าเนี่ยอยู่ห่างไกลบ้านเลยญาติโยมเขาไม่สามารถจะมาถวายอาหารได้เราจำเป็นต้องไปบิณฑบาตเอาเป็นเสร็จแต่เจ็บป่วยอย่างที่ว่านั่นนะนี่ก็เป็นความสามัคคีอันหนึ่งอันนี้ทำไมเจ็บไม่ไข้อะไรเลยเนี่ยแล้วไม่ไปบิณฑบาตอย่างนี้ไม่ถูก

เสียข้อวัดปฏิบัติน้ำมีเช่าก็เป็นที่รังเกียจของหมู่ของคณะอีกด้วยคนเราอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตนให้เพื่อนนับถือให้เพื่อนเห็นว่าเป็นคนดีอย่างนั้นถึงมีความสุขได้ท่านอยู่ที่ไหนเราทำตามด้วยความเห็นของตัวเองไม่เคารพต่อวินัยเคารพเป็นบางอย่างบางอย่างไม่เคารพอย่างนี้นี่ไม่ได้มันย่อมเป็นที่รังเกียจของหมู่คณะถ้าทำอย่างนี้หลายๆลูกอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็รังเกียจกันแล้ววันนี้โลกแตกสามัคคีกันมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจระเบียบต่างๆที่พระศาสดาทรงวางไว้นั้นล้วนแต่ให้เป็นไปเพื่อความสมัครสมานสามัคคีกันทั้งนั้นแหละอย่างอาหารระบิณฑบาตอย่างนี้นะเราทำตามแต่ครั้งพระพุทธเจ้านั่นแหละมานี่ครั้งพระพุทธเจ้าเป็นพระเนนหลายวัดเทตวันนั้นไม่ต่ำกว่าพันขึ้นไปยังได้บิณฑบาตมาแล้วเราไม่ครัวทำอาหารใส่เป็นหม้อเป็นหม้อมาก็แจกกันในเรื่องมีกล่าวอยู่ว่าราธาพราหมณ์พราหมณ์คนแก่ที่บวชในภายหลังที่พระพุทธเจ้าทรงพระอนุญาตให้บวชด้วยยัตติจตุถกรรมวาจาเป็นครั้งแรกท่านก็นั่งอยู่หางแถวเพื่อนวันนี้พระตักอาหารแจกไปแจกไปก็ไม่ค่อยถึงถึงก็น้อยเต็มทีอย่างนี้อุปัชฌาย์เห็นว่าลูกศิษย์คนนี้ลำบากด้วยอาหารมากอุปัชฌาย์ก็คือธรรมสารีบุตรนั่นเองท่านจึงได้พาไปจาริกไปตามชนบทบ้านนอกไปวิเวกหาสถานที่สงบสงัดแนะนำพระกรรมฐานให้ท่านราธะพราหมณ์นั่นประกอบความเพียรท่านก็ตั้งอกตั้งใจทำความเพียรไม่ท้อไม่ถอยในที่สุดก็ได้สำเร็จอรหัตตผลเนี่ยเรื่องอาหารการบริโภคเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยสำคัญต่อชีวิตเพราะฉะนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงวางระเบียบว่าให้เที่ยวบิณฑบาตเพราะว่าอาศัยคนอื่นทำให้ฉันนั้นเมื่ออยู่ด้วยกันหลายรูปหลายร่างมันก็ไม่พอกันเมื่อบิณฑบาตมาสมทบกันกับโรงครัวอย่างนี้นี่มันก็พอแบ่งพอแจกกันไปได้เฉลี่ยกันไปมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นให้พากันคำนึงถึงเหตุผลเรื่องความเป็นอยู่ของเราผู้เป็นบรรพชิตให้มากอย่าไปมุ่งหวังเอาแต่ความสบายส่วนตัวอย่างเดียวไม่ได้นี่ก็ตั้งหิริโอตปะธรรมไว้ในใจทุกคนต้องมีความละอายแก่ใจการที่เกียจคร้านอย่างนี้นะไม่ไปบิณฑบาตเนี่ยคนละอายแก่ใจเพื่อนก็ขันห้าเหมือนกันเราก็ขันห้าแต่ทำไมเพื่อนถึงไปถึงเที่ยวบิณฑบาตเราทำไมไม่เที่ยวบิณฑบาตนี่เตือนตนเข้าไปนี่มันก็นึกละอายใจขึ้นมาสิคนเรานี่ถ้าหากว่าขาดที่ได้อดตวธรรมแล้วมันไม่ไหวจริงอ่ะ

ชั่วได้ทุกอย่างมันเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทำสองอย่างนี้ต้องให้มีอยู่ในใจเสมออย่าไปเข้าใจเป็นธรรมตื้นๆนะท่านผู้สำเร็จมรรคผลธรรมวิเศษต่างๆหมดนั้นท่านก็ตั้งหิริโอตปะอธรรมนี่นะลงไว้ในใจเป็นหลักใจไว้ก่อนละอายในอันที่จะทำความชั่วทั้งในที่ลับและในที่แจ้งกลัวความชั่วนั้นมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์ใครจะไปตามดูแลเราทุกข์อิริยาบถไม่มีอันนี้มีแต่ตนเองนั่นแหละต้องพยายามสอนตัวเองห้ามตัวเองตั้งหิริโอตตัปปะธรรมไว้ในใจอย่างว่านั้นถ้าใจนี่ขาดคุณธรรมสองอย่างนี้แล้วมันก็ถูกกิเลสแล้วฉุดคล้าไปลงต่ำไปเรื่อยไปเป็นงั้นรักษาคุณงามความดีของตนไว้ไม่ได้เลยเช่นถูกความรักครอบงำอย่างรุนแรงอย่างนี้นะมึงอาจจะร่วงที่กบฏวินัยอย่างหนักไปเมื่อไหร่ก็ได้มันให้ได้ลืมหมดทีเดียวตปธรรมก็ไม่มีเมื่อความรักมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงแล้วมันเป็นอย่างนั้นหรือปล่อยความโกรธมันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงนี่มันก็นึกแต่จะฆ่าผู้อื่นนั่นอย่างเดียวในเรื่องนรกเรื่องบาปเรื่องกรรมไม่ต้องพูดกันเลยเมื่อความโกรธมันหนาแน่นอยู่ในใจอย่างเต็มที่แล้วนรกไม่มีหรอกสวรรค์ก็ไม่มีความรู้สึกของผู้นั้นในขณะนั้นนี่กิเลสเหล่านี้นะมันเป็นมูลเหตุให้คนเราทำชั่วเพราะนั้นทุกคนต้องพิจารณาดูให้มันเห็นพิจารณาดูใจตัวเองนั่นแหละกิเลสอันใดมีมันก็รู้ถ้าตนเพ่งพิจารณาดูใจตัวเองอยู่แต่บางคนรู้แล้วแต่ว่าไม่ละมันอย่างนี้ก็มีไม่เห็นโทษของมันนั่นท่านเรียกว่าประมาทความประมาทคือความเลินเล่อความไม่ใส่ใจความไม่เคารพต่อพระธรรมนี่ท่านเรียกว่าประมาททันประมาทแล้วมันทำชั่วได้ทุกอย่างคนเราเนี่ยมันเป็นงั้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องรู้จักสอนตัวเองรู้จักห้ามตัวเองให้มันเป็นรู้จักบังคับตัวเองให้มันได้จะไปคอยผู้อื่นบังคับอย่างเดียวไม่ไหวเพื่อนบังคับแต่ถ้าตนไม่ทำตามแล้วเพื่อนก็จะว่าไงเพื่อนก็ไม่ว่าอะไรแล้วนอกจากว่าจะต้องออกจากหมู่เท่านั้นเองถ้าหากว่าไม่ทำตามวินัยด้วยดีแล้วมันก็ต้องออกจากหมู่ไปมีทางเดียวเท่านั้นทางพุทธศาสนานี่จะไม่ลงโทษกันอย่างอื่นอย่างโทษบ้านเมืองไม่มีนั่นเองถ้าเดือบว่าขอแรงเท่าจริงๆผู้นี้ไม่สามารถจะปฏิบัติตามธรรมตามวินัยได้จริงๆก็ให้ออกไปจากหมู่ซะก็เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจหลักธรรมหลักวินัยไว้ให้ได้เพราะทำอะไรมันต้องมีระเบียบถ้าไม่มีระเบียบแล้วกิเลสตัณหามันก็ไม่เบาบางออกไปจากจิตใจเป็นงั้นเพราะว่าบุคคลผู้รู้อำนาจแก่กิเลสแล้วมันไม่มีระเบียบอะไรเลยอยากทำอะไรก็ทำตามชอบใจตัวเองมันเป็นอย่างนั้นกิเลสตัณหามันไม่ชอบให้คนมีระเบียบหรอก

ไม่ชอบให้คนเคารพต่อระเบียบมีแต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละสอนให้คนเคารพต่อระเบียบแบบแผนอันดีงามเมื่อเคารพต่อระเบียบแบบแผนที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้แล้วกิเลสอันหยาบคายต่างๆมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้มันก็เบาบางไปจิตใจก็ไม่เดือดร้อนแรงพอที่จะทำความเพียรทำใจให้สงบลงไปได้แต่ถ้าปล่อยให้กิเลสหยาบๆมันครอบงำจิตใจแล้วขี้คร้านทำความเพียรทำเลยไม่ปรารถนาที่ทำความเพียรแล้วจิตใจนั้นตกเป็นคาดท่าของตัณหาแล้วมีแต่คิดใฝ่ฝันหาแต่สิ่งที่รักที่ชอบใจหรือใครมาขวางทางก็โกรธกันผูกอาฆาตจองเวรกันไปตกต่ำไปเรื่อยๆจิตใจนั้นถูกถ้าปล่อยให้ราคะตัณหามันครอบงำจิตใจอย่างรุนแรงนะทำความดีอะไรไม่ได้เลยคนเรานั่นแหละเราจะทำความดีทางกายวาจาก็ทำไม่ได้แล้วมันจะไปทำความดีทางใจได้อย่างไรอ่ะคิดดูอ่ะนั่นเนี่ยถ้าบุคคลจะทำความดีทางใจได้ทำใจสงบมันต้องทำกายให้สงบวาจาสงบจากบาปจากโทษต่างๆเสียก่อนเป็นอย่างนั้นเพราะว่ากายวาจาใจนี่มันเนื่องกันอันนี้กายวาจาทำชั่วก็เพราะใจชั่วมันสั่งใจมันชั่วแล้วมันจึงสั่งกายทำชั่วพูดชั่วถ้าใจมันดีมันก็สั่งกายสั่งวาจาทำดีพูดดีไปนี่มันเป็นอย่างนี้มันเนื่องกันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยคนได้มาปฏิญญาณตนนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ไม่ควรที่จะให้ตนตกต่ำไปในทางบาปอกุศลควรจะฝึกตนให้เป็นไปตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหามานะทิฏฐินั้นเราต้องทำความเพียรฝึกตนอย่างเต็มความสามารถไม่เห็นแก่หลับแก่นอนถ้าผู้ใดเห็นแก่หลับแก่นอนแล้วไม่มีทางเจริญด้วยศีลด้วยธรรมด้วยบุญกุศลแล้วจะทำใจให้สงบระงับเป็นสมาธิก็ไม่ได้คนเห็นแก่หลับแก่นอนปล่อยให้แต่ความง่วงเหงาหาวนอนครอบงำจิตใจอยู่อย่างนั้นเนี่ยนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ยังง่วงอยู่อย่างนั้นแล้วที่ไหนแล้วมันจะทำความเพียรทำใจสงบระงับลงได้ดังนั้นต้องฝึกตนให้เป็นคนมีจิตใจผ่องใสนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาก็ต้องถ้ามันรู้สึกมันง่วงมันอะไรก็ต้องไปล้างหน้าล้างตาขจัดความง่วงอันนั้นออกไปขั้นหนึ่งซะก่อนทำอะไรอันหนึ่งนั่นแหละเพื่อให้มันหายง่วงนั่นเมื่อมันหายง่วงแล้วจึงเว้นนั่งสมาธิภาวนามันต้องมีอุบายหลายอย่างบางคนไม่เป็นอย่างว่านะไม่ทำพอนอนตื่นขึ้นมาแล้วลุกขึ้นมาจะนั่งภาวนาไม่จะง่วงแทงเงาแล้วก็นอนไม่ต่อสู้ไม่ขจัดความง่วงเหงาเสียเลยไอ้อย่างนี้คุณงามความดีย่อมเจริญขึ้นในจิตใจของคนนั้นไม่ได้เลยไม่ได้แล้วบุญกุศลก็เจริญไม่ได้อย่าว่าแต่มรรคผลธรรมวิเศษเลยเราต้อง

ข้าใจสิ่งที่เป็นศัตรูต่อบุญต่อกุศลอันร้ายกาจความรักหนึ่งความชังหนึ่งความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ย

มันก็ทำให้จิตใจสงบลงไม่ได้ก็มันสงสัยนี่มันจะสงบลงได้ยังไงอ่ะหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องบาปบุญคุณโทษอะไรต่ออะไรหมดนี่นะอันกิเลสดังกล่าวมาโมเนี่ยต้องระงับไปจากจิตใจจริงๆเช่นนั้นจิตมันจึงรวมเป็นสมาธิลงได้จึงเบิกบานผ่องใสเรื่องความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยสำคัญมากนะให้พากันระมัดระวังให้ดีขจัดมันออกไปให้ได้อย่าให้มาเป็นเจ้าเป็นใหญ่อยู่ในหัวใจถ้านั่งภาวนาเวลาใดก็มีแต่ง่วงแต่เหงาแล้วก็ไม่สู้กับมันไม่ขจัดมันเสียเลยอย่างนี้ไม่มีทางพูดนั้นการบำเพ็ญทางจิตใจเป็นไปไม่ได้เลยเพราะนั้นพากันเข้าใจเมื่อคลองง่วงคลองเหงามีแล้วกิเลสอื่นๆก็มักจะมีมาตามกันนั่นแหละความรักความชังอะไรมันก็เกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตใจที่ง่วงเหงาหาวนอนมันไม่มีกำลังอะไรเลยมันอ่อนแอท้อแท้ดังนั้นกิเลสอะไรมันก็ครอบงำได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นให้พากันเข้าใจเรื่องหัวนี้นะใครทำให้ใครไม่ได้เลยตัวเองนั่นแหละต้องทำให้ตนเองต้องทำเอาเองนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้รับอุบายอย่างที่แนะนำมานี่แล้วก็เอาไปคิดไปตรองกันลงมือปฏิบัติตามถ้าหวังความสุขความเจริญแก่ตนเองจริงๆแล้วก็คงไม่ผิดหวังดังแสดงมาขี้ข้านได้อยู่กับเราได้เลยคุณขี้ข้านนะเราไม่ให้อยู่นำเด็กเราจะบอกนะนี่เราจะมาพร้อมกันในวันนี้มาให้หมดเราจะบอกให้ตรงๆเลยถ้าบุรีขี้คลานไว้พลาดสวดมนต์แล้วเขาไม่ให้อยู่นำให้ไปอยู่ที่อื่นบริขีค้านมาล่าช้าก็เหมือนกันไม่เอาเกิดเป็นคนมาทำไมมันอืดอาดยืดยาดระเบียบเขามียังไงต้องปฏิบัติตามที่มันถึงจะเป็นคนดีได้อันนี้อยากมาละมาไม่อยากมาไม่มาไม่แสดงความสามัคคีกันอย่างนี้มันใช้ไม่ได้เราอยู่ด้วยกันหมู่มากนะเราไม่แสดงความสามัคคีกันมันไม่ได้ต้องให้รู้จักดูแต่ตำรวจทหารน่ะเขาจะรวมพลังกันอยู่ได้ต่อสู้กับข้าศึกได้ก็เพราะว่ามันฝึกให้พร้อมเพียงกันเนี่ยมันนัดกันเวลานั้นต้องรวมกันให้ได้อย่างนี้เขาก็ต้องพยายามไปรวมกันให้ได้ทันเวลาไม่เช่นนั้นมันจะสู้กับข้าศึกได้ยังไงอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันเลยไม่รู้หรือว่ากิเลสมันเป็นข้าศึกไอ้ตัวสำคัญน่ะสำคัญกว่าข้าศึกภายนอกอีกซ้ำนะเดี๋ยวไปแสดงความขี้เกียจขี้ข้านอืดอัดอยู่ไม่ทำตามระเบียบอย่างนี้กิเลสมันก็ยิ่งหนาแน่นขึ้นเราไปทำหล่อแหล่ได้หรือกิเลสอ่ะทำรอและไม่ได้สู้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจเพียงแต่มันนั่งอยู่

อะไรชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งก็ขี้ข้านแล้วก็เผื่อไปอยู่กุฏิกุฏังใครของมันแล้วมันจะขี้ข้านมันพอหมดนั่งภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะจะไปขี้ข้านอะไรมันนั่งสงบจิตอยู่ศาลานี่ชั่วโมงสองชั่วโมงหนึ่งไหมเรียกว่าเรามาฝึกตนกันเป็นส่วนรวมนะไม่ใช่ว่านั่นเมื่อฝึกตนส่วนรวมนี่ได้แล้วมันก็ไปฝึกส่วนตัวความหมายมันมีอย่างนั้นต้องให้เข้าใจคันจะปล่อยให้ฝึกใครฝึกมันอยู่ใครอยู่มันยิ่งไร้ขุนเนี่ยยังขี้เกียจทอดบนนั่งสมาธิภาวนาซ้ำเป็นไรอ่ะนี่มันต้องให้เจ้าเข้าใจความหมายสิข้อวัดปฏิบัติอ่ะมันจะทำเหมือนอย่างคนที่มุยบุญบารมีแก่กล้าแล้วมันไม่ได้อ่ะเราจะไปเทียบกับท่านผู้มีบุญบารมีแก่กล้ามากแล้วอย่างนี้มันไม่ได้ต้องให้เข้าใจ เรานะบุญบารมียังอ่อนอยู่นะต้องให้นึกถึงตัวเองอย่างนั้นถ้าเราไม่ทำอย่างนี้อินทรีย์มันก็ไม่แข็งกล้านี่นะเราต้องแสดงความสามัคคีพร้อมเพรียงกันถ้าผู้ใดเจ็บป่วยไข้ก็ต้องแจ้งต้องบอกให้ผู้หัวหน้าได้ทราบก็พูดให้ฟังแล้วระเบียบตรงนี้นะถ้าไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยต้องพยายามมาให้มันทันกับเวลาดูที่ล่ะเรามีงานอะไรทำอ่ะมีงานอะไรทำกันนั่งหนาเนี่ยต้องคิดดูอ่ะแต่ละวันแต่วันไม่เห็นมีงานอะไรทำอ่ะเห็นว่าการท่องหนังสือการเรียนก็เหมือนกับเต่านี่ไปไม่ถึงไหนเลยวันนี้ให้ทำข้อวัดปฏิบัติไหว้พระนั่งภาวนาฟังธรรมนี่ก็ขี้คลานแล้วอย่างนี้มันจะเอาอะไรมาทำความดีได้บัดเนี่ยถ้าว่าภาวนาไม่เก่งตั้งใจเรียนให้มันเก่งขยันเรียนจริงๆอย่างนี้เราก็ไม่ว่านะต้องให้มันดีทางหนึ่งคนเราน่ะอันนี้เอาดีทางไหนก็ไม่ได้อันนี้มันใช้ไม่ได้นะเอาถ้าเรียนไม่เก่งให้ตั้งใจภาวนาเดินจงกรมไหว้พระฟังธรรมสนใจฟังธรรมให้ทันการทันเวลาอย่างนี้มันก็ดีอยู่นี่มันก็เป็นความดีเป็นบารมีอันนี้ต้องให้เพื่อนบังคับอยู่มันจึงทำได้นี่มันใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเป็นนักบวชนี่นะอย่าไปให้เพื่อนบังคับอยู่ตลอดเวลาเราไม่ใช่นักโทษนะรู้ระเบียบกันอยู่ทุกคนน่ะอะไรไปเกียร์ข้านน่ะหรือเกียร์ข้านก็กินข้าวชาวบ้านเสียเปล่าสิเอาอะไรมาแตะตอบแทนบุญคุณเขาล่ะต้องคิดถึงคนนี้ให้มากสิแต่เราก็รู้อยู่เราไม่ได้ทำไร่ทำนาค้าขายอะไรเลยปัจจัยเครื่องอาศัยทั้งหมดอาศัยชาวบ้านทั้งหมดเลยเนี่ยเนื้อว่าไงล่ะถ้าเราไปเกียร์ข้านแล้วมันก็เป็นหนี้บุญหนี้คุณเขาอ่ะนั่นนะผู้ใดเกียร์ข้านแล้วศึกไปจะดีกว่าดีกว่าศึกไปแล้วไปหาเลี้ยงตัวเองเอาเองอ่ะยังไม่เป็นโทษยังไม่เป็นหนี้บุญคุณของใครนะต้องให้เข้าใจถ้าเราจะชอบใจความเป็นนักบวชแล้วนี่ลองคิดดูเราไม่ลำบากในการแสวงหาเลี้ยงชีพอะไรเลย

เช่นนี้มันก็มีหน้าที่ที่เราจะต้องทำความเพียรอย่างนี้นะทำข้อปฏิบัติอย่างนี้นะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมนี่เรามาบวชมาใหม่ใหญ่ทีหลังความรู้ในทางธรรมทางวินัยก็ยังไม่มีมีกันนิดหน่อยอย่างนี้นะก็ถ้าให้เรียนในท่องให้จำมันว่าท่องจำก็ไม่ได้เมื่อตนท่องจำไม่ได้ก็ฟังเอาท่านได้กลั่นกรองเอาข้อปฏิบัติโดยทางรัฐทางตรงมาแสดงให้ฟังนี่เราก็ฟังเอาให้รู้แนวทางข้อปฏิบัติทางรัฐทางตรงแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติลงไปมันอย่างนั้นความหมายนะให้เข้าใจโอ้ยฟังอะไรนักหนาฟังพอแรงแล้วทุกวันทุกวันอันนี้ก็คำเก่านั่นแหละบางคนก็อาจจะคิดอย่างนั้นนะในใจแต่คำเก่าก็ให้มันจำได้สิคันถามดูแล้วไม่มีใครตอบได้เลยเนี่ยนั่นเนี่ยในธรรมะกันหนึ่งๆท่านเทศว่าไงใจความอ่ะอย่างนี้เนี่ยมันจำไม่ได้ทำนะตอบก็ไม่ถูกทำเป็นไรอ่ะนั่นเนี่ยอาศัยต้องฟังบ่อยๆสิพิจารณาตามบ่อยๆมันก็จึงจะจำได้ทั้งดูตำราด้วยเรียนด้วยฟังด้วยเอาหลายทางให้เข้าใจการที่เรามาปฏิบัติศาสนานี่นะเดี๋ยวมามัวตั้งแต่เฉยชาเกียจคร้านอยู่อย่างนี้มันก็เอาเปรียบชาวบ้านเกินไปสินั่นต้องคิดให้ดีชาวบ้านเขาหาเงินหาทองหาข้าวของอะไรเท่าไรอาบเหงื่อต่างน้ำไม่ได้หลับได้นอนกลัวว่าจะได้ปัจจัยสี่มาบริโภคบ้างแบ่งทานบ้างมื้อนี้ไม่ใช่ของง่ายๆนี่ต้องคิดไปหลายทางคนเราน่ะมาตัวได้ความสบายแล้วเลยจะลืมนึกถึงเบื้องหลังความเป็นมาอะไรต่ออะไรไม่ถูกต้องเลยต้องนึกหลายทางสิโอ้ขัวชาวบ้านเขาจะได้เงินได้ทองมาบริจาคสร้างเสนาสนะให้เราอยู่อาศัยหมู่นี้นะไม่ใช่ของง่ายนั่นเนี่ยว่าเขาจะได้มีอาหารการบริโภคมาถวายก็ดีหรือเขาไม่ถวายด้วยตนเองเขาก็ถวายปัจจุจตุปัจจัยมาก็เท่ากับว่าถวายทุกอย่างนั่นแหละถวายเงินน่ะถวายปัจจัยทั้ง400วันเดียวถวายเงินน่ะนั่นลองคิดดูสิชีวิตของเราน่ะจึงชื่อว่ามันเป็นอยู่กับชาวบ้านเขาแท้ๆเลยเราต้องนึกถึงข้อนี้ให้มากๆสิแล้วก็ตั้งอกตั้งใจก็ยังรู้อยู่เวลานะพอได้ยินเสียงระฆังแล้วก็รีบเตรียมตัวอันนี้เวลาตั้ง30นาทีผ่านไปแล้วก็ยังไม่มารวมกันได้ทั้งหมดนี่มันแย่นะอย่าไปทำเนอะอย่างนี้ต่อไป

ไม่ใช่ว่ามาหาความสุขสนุกสบายให้เข้าใจอ่ะถ้าผู้ใดคิดอย่างนั้นอย่ามาบวชเลยแล้วจะไม่อยากทุกข์ไม่อยากลำบากเลยอย่างนี้โอ้มีที่ไหนในโลกเนี่ยอันที่มันจะไม่ยากไม่ลำบากการอยู่ในโลกอันนี้แต่ความลำบากนะมันมีผลแตกต่างกัน

ชาวบ้านอยู่อย่างลำบากยากเย็นการงานบีบบังคับแต่ผลที่ได้รับมันเพียงนิดหน่อยเขาได้อยู่ได้กินได้อาศัยไปแต่จิตใจนั้นยุ่งเหยิงอยู่อย่างนั้นอยากอยู่อย่างนั้นหิวอยู่อย่างนั้นอิ่มไม่เป็นเลยชาวบ้านเพราะมันไม่พอไอ้ชาววัดมานี่ชาววัดนี่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามธรรมตามวินัยตามข้อวัดปฏิบัตินี่มันก็ยากแหละยากอดทนอดกั้นสู้ความลำบากยากเย็นลงไปเช่นนี้มันทำให้กิเลสตัณหาในใจเนี่ยน้อยเบาบางออกไปนี่มันถึงกิริยาอาการที่เราทำภายนอกมันยากลำบากจริงแต่ว่าผลภายในจิตใจนั่นนะมันดีกว่าผู้อยู่ครองเรือนนะมันทำให้กิเลสตัณหาน้อยเบาบางออกไปนี่มันต้องพิจารณาผลมันอย่างนี้ก็ยังเคยพูดให้ฟังอยู่ผู้ใดจะเป็นสุขอยู่ในขั้นใดๆก็ดีก็ต้องเอาทุกข์เป็นทุนก่อนเนี่ยจะเป็นก้อนทีละน้อยค่อยผสมไอ้ผู้ที่จะมีบุญมากนะมันก็ต้องสะสมไปแต่เล็กน้อยน้อยไปพี่แหละเก็บเล็กผสมน้อยไปเช่นบุญเกิดจากการไหว้พระการฟังธรรมการนั่งสมาธิภาวนาบุญเกิดจากการทำความสะอาดในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยบุญเกิดจากการที่เราต้อนรับปฏิสันถารแขกไปมาหาสู่มูนี่มันก็รู้จะเป็นบุญทั้งนั้นแหละเราก็เก็บเล็กผสมน้อยอย่างนี้เข้าไปไม่ใช่ว่าจะไปเอาบุญแต่นั่งหลับตาภาวนาอยู่อย่างเดียวไม่ต้องทำความดีอย่างอื่นประกอบเลยอย่างนี้มันไม่ใช่ไม่ถูกต้องมันไม่สมดุลกันแล้วมันก็ไม่ได้หรอกไม่ได้มันต้องหลายอย่างประกอบกันเข้าการปัดกวดเสนาสนะทำความสะอาดเพื่อจะเก็บสิ่งเก็บของใช้ต่างๆมื้อเนี้ยนี่ถาดข้าวแมวเราเห็นน่ะเอาไปทิ้งตากฝนไว้นั่นก็มีไม่ล้างไม่ขัดกันเลยเอาไว้ไม่ใช้เรื่อยไปอย่างนั้นเหรอสัตว์มูนี่มันมาอาศัยวัดอยู่นานแล้วมันมาช่วยรักษาเครื่องใช้ไม้สองต่างเนี่ยถ้าไม่มีแมวนี่ลองดูสิหนูมันจะมากัดอะไรทำอะไรฝนปี้ไปหมดเราต้องคิดอย่างนั้นให้มันช่วยรักษาสมบัติของสงฆ์ในวัดนี้ให้นี่มันก็มีคุณอยู่แมวก็ดีนะ แต่ว่าเราไม่ใช่เลี้ยงไว้เจตนาว่าให้มันกินหนูนะอย่าไปเจตนาอย่างนั้นเราเลี้ยงมันด้วยความเมตตาเพราะเราไม่ได้ไปหามันมามันมาเองมันมาอาศัยบุญบารมีของเราให้คิดอย่างนั้นเราก็เลี้ยงมันไปแล้ววันนี้ก็มันก็มีคุณต่อวัดมันช่วยรักษาของสงฆ์ให้อันมันจะไปทำอะไรมันจะไปกินอะไรนั่นเรื่องของมันเราอย่าไปสนใจกับมันอันนั้นนะมันต้องมีอุบายเลยอย่างนั้นคนเรานะมันเป็นอย่างนี้การบวชนะให้พากันเข้าใจเราไม่ต้องการนะไอ้ปริมาณมากๆแต่แล้วใช้ไม่ได้เราไม่เอาไหนในข้อวัดปฏิบัติอย่างนี้เราไม่ต้องการเนอะเราต้องการคุณภาพนะสำหรับวัดป่าแล้วต้องการคุณภาพโดยตรงเลยดังนั้นถ้าใครไม่สามารถแล้วอย่าอยู่มีความสามารถจึงค่อยอยู่

เพราะว่าสถานที่อย่างนี้นะมันเหมาะสมกับบุคคลผู้ชอบสงบชอบระงับนี่ผู้ไม่ชอบเพลิดเพลินในกามคุณสถานที่อย่างนี้นะเหมาะสมกับบุคคลผู้ทำความเพียรเพื่อละกิเลสตัณหาให้น้อยเบาบางไปมันเหมาะสมอย่างนี้สถานที่อย่างนี้นะให้พากันเข้าใจเมื่อใครมาอยู่ในสถานนี้ต้องคิดว่าเราจะมาทำความเพียรทำกิเลสให้เบาบางออกไปจากจิตใจนี่ต้องคิดอย่างนี้ถ้าไปคิดเป็นอย่างอื่นแล้วไม่ถูกไม่ถูกต้องเพราะนั้นเมื่อเราประสงค์อย่างว่านี่แล้วเราจะไปขี้ข้านทำความเพียรอย่างนี้นะมันจะถูกต้องยังไงอ่ะไม่ใช่ว่าเราจะไปนั่งสมาธิภาวนาตลอดเวลาไม่มีมันก็นั่งเป็นข้ามคราวเท่านั้นดังนั้นเราต้องถึงมีข้อปฏิบัติอย่างอื่นประกอบเข้าไปด้วยเช่นอย่างเรามานั่งรวมกันฟังธรรมบ้างนั่งสมาธิไปบ้างไหว้พระสวดมนต์บ้างมื้อเนี้ยมันก็เป็นอุบายทำใจให้สงบทั้งนั้นแหละไม่ใช่อย่างอื่นนะต้องสังเกตด้วยไอ้ผู้ที่ยังไม่ชำนาญในการทำจิตใจสงบอันนี้เมื่อมาฟังธรรมะประกอบเข้าไปสำรวมจิตเข้าไปมันก็ได้ความสงบใจไปนี่มันประกอบอย่างนั้นเหตุที่จะทำอย่างนี้เนี่ยเหตุที่จะทำนี่ก็เพราะว่าผู้มาใหม่ก็มีนี่ผู้ยังอินทรีย์ยังอ่อนนี่ก็มีอยู่มากมายเห็นนั้นเราจึงได้มีข้อวัดปฏิบัติประกอบหลายอย่างต้องให้เข้าใจความหมายที่พูดให้ฟังนี่นะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้ความหมายอย่างนี้แล้วทั้งผู้เก่าทั้งผู้ใหม่ก็ต้องให้มันต้องทำตามระเบียบต้องให้เป็นไปตามระเบียบอย่าไปคิดว่าเรามันชำนาญนั่นแหละไม่จำเป็นต้องเข้มงวดเท่าไรก็ได้ดอกให้ผู้มาใหม่นั่นเข้มงวดไอ้อย่างนั้นก็ไม่ถูกไปเห็นอย่างนั้นนะเราถ้าเรามั่นคงเราชำนาญแล้วเราก็นำที่วันนี้นะนั่นแหละไม่เจ็บไม่ไข้อะไรเนี่ยก็นำหมู่ละหมู่ที่มาใหม่นี่นำเพื่อนทำให้เห็นเป็นตัวอย่างเห็นนั่งสมาธิอย่างนี้นะก็ต้องนั่งให้จริงๆนะไม่ใช่นั่งแล้วง่วงโงกไปโงกมาอยู่งั้นมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรนะผู้มาใหม่เห็นเข้าก็เอาอย่างกันเลยวันนี้นั่งโงกวันนี้ไม่ใช่นั่งภาวนาต้องฝึกสิอย่าให้มันโงกง่วงอย่าให้มันโอนเอ็นในร่างกายนะฝึกนั่งให้มันตรงอย่างนี้นะก็ยังการฝึกมันทำได้ทำไมจะไม่ได้ถ้าฝึกนะถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่ได้แล้วเราต้องฝึกสิถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นบางคราวก็นะว่ามาให้มีน้อยที่สุดอย่างนี้นะแล้วพยายามให้มันดีที่สุดมันจะเสียไปบ้างก็ยังชั่วให้มันได้มากกว่าเสียนี่การฝึกตนนะมันต้องคิดอย่างนั้นไม่ใช่ว่าทำทีใดมันได้ทีนั้น

0: อันนั้นเรียกว่าเพื่อนผู้เพื่อนฝึกตนดีแล้วอันนั้นทำทีใดก็ได้ทีนั้นผู้ที่ยังไม่ดีพอมันก็ได้บ้างเสียบ้างแต่เราพยายามให้มันเสียน้อยให้มันได้มากมันต้องคิดอย่างนี้แล้วการไปบิณฑบาตก็ให้สำรวมตนให้ดีผู้บวชมาใหม่เดี๋ยวไปเหลียววอกเหลียวแวกเข้าไปในหมู่บ้านน่ะมันก็แค่นั้นแหละในหมู่บ้านน่ะมันก็เราก็รู้ๆกันอยู่ว่าไม่จำเป็นต้องรู้อะไรหรอกดูทางที่เราเดินไปพอแล้วสำรวมตนเวลาเขาใส่บาตรก็มองดูแต่ในบาตรเจ้าของนั้นอย่าไปมองในที่อื่นบางคนได้สังเกตดูทำหน้าตาเหม่อไปทางอื่นนู่นยื่นแต่บาตรให้เขาใส่ก็มีนะอย่างนั้นไม่ถูกตามเสกียวัฒน์อย่าไปทำอย่างนั้นต้องมองก้มมองดูในบาตรนั้นเวลาคนเขาใส่บาตรนะอย่าไปเหม่อไปที่อื่นแล้วการเดินก็ดีเดี๋ยวก็ไปเหยียบน่องกันโกรธกันอย่างนี้ไม่ได้เลยต้องระวังนะอย่าไปเผลออย่าไปรีบด่วนเดี๋ยวไปเหยียบน่องคนนู้นเหยียบน่องคนนี้ไปมันไม่ดีเลยแบบนั้นไม่ใช่เป็นของดีอ่ะมันเสียมารยาทแต่ถ้าว่าเราเผลอไปนี่ก็โอ้ยขอโทษว่างั้นผมเผลอไปว่างั้นก็รู้จักขอโทษกันให้มันเป็นเราอยู่ด้วยกันน่ะ
1: รายการเจริญธรรมทาง MCOT News FM 100.5 ซึ่งออกอากาศเป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา 3:00 น.ถึง 5:00 น.ได้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายประจำวันนี้ขอพุทธานุภาพธรรมานุภาพและสังฆานุภาพจงบังเกิดมีแต่ความสุขความเจริญแก่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกัน

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย MCOT Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ใน11ประเทศอาเซียนมีทั้งโอกาสทางธุรกิจและภัยคุกคามซ่อนอยู่กว่า600ล้านคนคือตลาดที่คุณต้องเข้าใจก่อนใครไม่พลาดทุกสัญญาณสำคัญถึงเวลารู้ทันโลกรู้ทันการเปลี่ยนแปลงในอาเซียนฟัง Good Morning อาเซียนพร้อมเจาะลึกประเด็นฮอตจากผู้เชี่ยวชาญทุกเช้า MCOT News FM 100.5 ขึ้นข่าวที่เชื่อมต่อคุณสู่โลกสวัสดีอาเซียนพร้อมกันทั่วประเทศ 6:00 ถึง 7:30 ฟังGood Morning อาเซียนทาง MCOT News FM 100.5
4: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
1: ห้านาฬิกา2นาทีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวหน้าหนึ่งค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้วันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569ขึ้น7ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะคะอยู่กับคุณสัตย์สิสรถังถมธนะและดิฉันกมลพรร่มทองคำค่ะสวัสดีค่ะคุณสัตย์สิสรคะ
1: สวัสดีค่ะคุณกมลพรคะตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงเช้ามืดนะคะเราก็จะรายงานความเคลื่อนไหวของข่าวให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุอสมทของเรานะคะ FM 100.5 MHz แล้วก็ไลฟ์สดค่ะตอนนี้ก็เริ่มไลฟ์แล้วนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะส่งข้อความมาหาเรา2คนได้ค่ะ
2: ค่ะไลฟ์สดผ่านเพจ Mcot News FM 100.5 นะคะแล้วก็พูดคุยกับคุณสัตย์ธรผ่าน LINE แอดก็ได้ค่ะที่ @mcotnews นะคะสำหรับพาดหัวหน้าหนึ่งของทั้ง2หนังสือพิมพ์ก็คือ Daily News และมติชนวันนี้นะคะเริ่มกันที่มติชนก่อนเลยค่ะรับลูกประชาชนเลือกสสร.เพื่อไทยประชาธิปัตย์เร่งแก้ร่างรัฐธรรมนูญอภิสิทธิ์ยันตุลาการชี้ชัดเพื่อไทยนัดเคาะ23มิถุนายนนี้นิกรดักคอแค่ผลหารือกรรมาธิการดีอีอ้างคนเชียร์ AI มหาดไทยชมเลยโมเดลแก้ยา
1: ส่วนหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะวันนี้พาดหัวหลักพาดหัวใหญ่ค่ะบิ๊กรานยกกำลัง500นายเปิดฉากล้างบางนอมินีภูเก็ตพังงาและกระบี่จับแก๊งฮุบที่ดินยึดทรัพย์พันล้านตะลึงสวมรอยคนตายถือหุ้นแทนเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3บิ๊กรานและนพสินนำทัพชกปราบต่างด้าวส่วนที่กำลังตำรวจภาค8ที่ดินและพาณิชย์ค่ะ
2: ลุยนอมินีภูเก็ตพังงากระบี่บิ๊กรานจับไทยต่างชาติยึดที่ดิน49ไร่มูลค่า 1,000 ล้านผบ.ตร.เร่งผบช.ภาค8เข้ากรุบิ๊กรานลุยล้วงมาเฟียนอมินีต่างด้าวเฟส3บุกยึดที่ดินทำเลภูเก็ตกระบี่พังงารวม49ไร่มูลค่า 1,053 ล้านบาทค่ะ
1: ส่วนเดลินิวนะคะวันนี้มีความคืบหน้าของไทย AI Passport ค่ะว่าประชาชนอยากใช้ไทย AI บนอุบจำกัดแค่5ล้านสิทธิ์ย้ำรัฐจ่ายเท่าที่เปิดใช้จริงกรรมาธิการสื่อสารโวลงพื้นที่ประชาชนอยากรีบใช้ไทย AI Passport แถมบ่นทำไมจำกัดแค่5ล้านสิทธิ์จนต้องชี้แจงว่าเป็นโครงการนำร่องหวังสร้างการศึกษาเด็กต่างจังหวัดให้ดีเท่ากรุงเทพย้ำรัฐจ่ายเงินเฉพาะสิ่งที่เปิดใช้งานจริง22มิถุนายนนี้ค่ะ
2: รัฐบาลดัน Thailand Fast Pass อนุทินคิกออฟทะลวงท่อทะลุ 3.5 แสนล้านกสทช.ชี้แผนแม่บททีวีจบมิถุนายนนี้อนุทินคิกออฟ Thailand Fast Pass 23มิถุนายนนี้ทะลวงการลงทุนค้างท่อปลดล็อกอุปสรรคกฎหมายหวังเม็ดเงินลงทุนหมุนเวียน 3.5 แสนล้านกสทช.ยันเคาะแผนแม่บททีวีมิถุนายนนี้ลุยแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งค่ะ
1: กรรมาธิการตำรวจนะคะจ่อเรียกป้อมพาวุธแจงเงิน28ล้าน DSI ขยี้3กลุ่มฟันฟอเร็กซ์ประธานกรรมาธิการตำรวจจ่อเชิญพาวุธสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแจงปมเงิน28ล้านโยงคดีฟอเร็กซ์เปิดโอกาสให้ใช้กลไกกรรมาธิการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ขณะที่เจ้าตัวและฟิล์มรัฐภูมิก็เตรียมเข้าพบตำรวจค่ะ
2: ชัยวัฒน์ชูร้อยวันเมืองแคคนประชาธิปัตย์ดาวกระจายขอแต้มทั่วกรุงเทมนำทัพแห่รอบกรุงเทพปราศัยช่วงโค้งสุดท้ายบุกปลุกกาดร.โจสก.แก้สวยหรืองบแสนล้านเปลี่ยนชีวิตคนกรุงค่ะ
1: มีประเด็นต่างประเทศด้วยนะคะระหว่างสหรัฐกับอิสราเอลค่ะอิสราเอลเมินสหรัฐถล่มเลบานอนตีมืนแหกข้อตกลงหยุดยิงฮิสบอลเลาะห์ไม่พ้น24ชั่วโมงโจมตียับอิสราเอลเมินสหรัฐหย่าศึกอิหร่านยังเปิดฉากโจมตีเลบานอนทั้งที่ก่อนหน้านี้จับมือกลุ่มฮิสบอลเลาะห์เจรจาหยุดยิงครั้งใหม่ค่ะ
2: สหรัฐเริ่มคุยอิหร่านข้อตกลงนิวเคลียร์วิชคอฟผู้แทนทรัมป์บินสวิตเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์รอบแรกกับอิหร่านค่ะ
1: มีภาพเจ้าหน้าที่เข้า

0: ตรวจสอบเหตุแผ่นปูนกันสาดอาคารพาณิชย์พังถล่มลงมาทับรถยนต์เสียหายหลายคันและมีผู้เสียชีวิต1รายก็คาดว่าสาเหตุมาจากเป็นตึกเก่าใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนพระรามที่4แขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครค่ะ
1: ภาพหัวสุดท้ายของมติชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลโลกค่ะอัลเช่ลั่นบราซิลจองแชมป์กลุ่มเนมาคืนสนามสกอตอัลเชติโล่งบราซิลคืนฟอร์มทุบเฮติลั่นเกมหน้าปราบสกอตแลนด์เพื่อแชมป์กลุ่มแจ้งข่าวดีเนมาฟิตพร้อมลงบู๊ค่ะ
0: ส่วนเดลินิวมีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเยี่ยมชมงานโอท็อปมิดเยียร์2026ก่อนจะร่วมชิมอาหารและโชว์ตำส้มตำณอาคารชาเลนเจอร์1-3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: สำหรับเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นเหตุระทึกกันเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่แผ่นปูนสุดตัวแผ่นเหมือนกับว่าคล้ายๆระเบียงใช่ไหมคะคุณสักติธรที่บริเวณย่านเจริญกรุงส
0: ุ
1: ดลงมาแล้วก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายนะคะก็ทับไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะสำหรับเหตุนี้นะคะขอไล่เรียงเหตุการณ์กันก่อนเลยนะคะก็มีวิทยุพระรามค่ะได้รับแจ้งของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครค่ะก็ได้รับแจ้งเหตุอาคารทรุดตัวเมื่อเวลาประมาณ 16:52 นาทีแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีการเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปถึงบริเวณที่เกิดเหตุก็คือใกล้ๆกับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารถนนเจริญกรุงแขวงตลาดน้อยเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพนะคะหลังจากรับแจ้งเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยสวนมะลิก็ได้รุดไปที่เกิดเหตุภายในเวลา5นาทีค่ะถึงที่เกิดเหตุก็ประมาณ 16:57 นาทีเป็นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยสวนมะลินะคะก็ตรวจสอบเบื้องต้นแผ่นปูนที่บริเวณชั้น2ของอาคารเนี่ยก็ทรุดตัวแล้วก็ร่วงลงมาด้านล่างส่งผลให้มีประชาชนที่เดินอยู่บริเวณนั้นนะคะได้รับบาดเจ็บและจากนั้นก็ส่งโรงพยาบาลไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะคะเป็นผู้ชายซึ่งเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการตรวจสอบอุปกรณ์แล้วก็ในช่วงที่ช่วยเหลือก่อนที่จะกู้ไปส่งโรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องใช้วิธีการตัดแผ่นปูนออกมานะคะก็สามารถที่จะนำผู้เสียชีวิตเนี่ยผู้บาดเจ็บในตอนนั้นนะคะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาถัดมาเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลได้ในช่วงเวลาประมาณ 5:20 ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะผอ.เขตสัมพันธวงศ์ค่ะคุณธนาเดชจันแก้วนะคะก็ได้ลงพื้นที่แล้วก็ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็เปิดเผยความคืบหน้าเหตุอาคารทรุดตัวใกล้วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะก็บอกว่าเป็นอาคารพาณิชย์5คูหาที่มีกันสาดบริเวณชั้น2ของอาคารเนี่ยร่วงลงมาส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาก็คือคุณประวิตรตุลาพันธ์ค่ะอายุ67ปีเป็นเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมิติเวชชัยนทาวนะคะก็ภายหลังจากเกิดเหตุก็มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วก็ออกคำสั่งห้ามใช้อาคารทั้ง5คูหาเป็นการชั่วคราวค่ะโดยที่สำนักงานการโยธาแล้วก็สำนักควบคุมอาคารวิศวกรสถานแห่งประเทศไทยนะคะได้เข้าร่วมตรวจสอบโครงสร้างอาคารอย่างละเอียดแล้วก็ประเมินความมั่นคงของอาคารว่ามีความปลอดภัยแค่ไหนอย่างไรนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันก็มีการไฟฟ้านครหลวงนะคะเข้าตัดกระแสไฟในพื้นที่บริเวณที่เกิดจุดเกิดเหตุเพื่ออำนวยความสะดวกในการรื้อถอนซากแล้วก็เก็บกวาดเศษคอนกรีตต่างๆนะคะโดยที่สำนักงานโยธาเนี่ยก็สนับสนุนเรื่องของการมีรถบรรทุกขนสิ่งของคอนกรีตที่ร่วงหล่นลงมาขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการส่งรถกู้ภัยแล้วก็เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนะคะเข้ามาดูแลระบบแล้วก็อำนวยความสะดวกต่างๆตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครของมูลนิธิปอเต็กตึงแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อำนวยความสะดวกในตอนเกิดเหตุแล้วก็ตลอดช่วงคืนที่ผ่านมาบริเวณถนนพระราม4หลังจากช่วงประมาณ3ทุ่มไปแล้วนะคะสถานการณ์ก็เริ่มคลี่คลายแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีนครบาลพระพลาชัย2ก็ได้มีการจัดเส้นทางเบื้องต้นสำหรับกรณีที่ปิดการจราจรบางส่วนเนี่ยให้เบี่ยงไปใช้ถนนไตรมิตรภาพไทยจีนนะคะก็เพื่อระบายรถในช่วงที่

0: ที่มีการจราจรคับข้างนะคะสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในอาคารเนี่ยนะคะแม้ว่าจะมีความไม่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าให้ออกจากตัวอาคารเนื่องจากตัวอาคารเนี่ยยังไม่แน่ใจว่าจะมีความมั่นคงมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าช่วงคืนที่ผ่านมาก็มีการปรับไฟแล้วก็มี1ครอบครัวที่ย้ายออกไปพักที่โรงแรมนะคะทางด้านผอ.เขตสัมพันธวงศ์ก็บอกว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยอาคารดังกล่าวเป็นอาคารที่มีอายุเก่ากว่า100ปีแล้วก็ตั้งอยู่บนที่ดินของวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะเป็นอาคารที่ไม่ได้มีเสาเข็มตามรูปแบบของการก่อสร้างในอดีตจึงต้องอาศัยผนังของอาคารเป็นโครงสร้างหลักในการรับน้ำหนักซึ่งอาคารเนี่ยเก่ามากแล้วก็เป็นในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยมีอาคารลักษณะที่คล้ายคลึงกันในลักษณะนี้เนี่ยจำนวนมากพอหลังจากนี้เนี่ยจะต้องมีการจัดให้ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเข้าไปตรวจสอบในสถานที่ที่เป็นอาคารเก่าในลักษณะนี้ด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยค่ะส่วนข้อสังเกตของชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยนะคะเขาก็มีการตั้งข้อสังเกตกันค่ะคุณสถิตธรคะว่าอยู่บริเวณนี้กำลังใกล้แนวรถไฟฟ้าหรือเปล่ามีแรงสั่นสะเทือนเป็นประจำจากรถไฟฟ้าอาจจะเป็นสาเหตุของการที่ทำให้เกิดอาคารเนี่ยซุดตัวลงมาหรือไม่นะคะเรื่องนี้ผู้อำนวยการเขตสัมพันธวงศ์ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการตรวจสอบในเรื่องของแรงสั่นสะเทือนจากรถไฟฟ้าแต่ว่าตอนนี้รถไฟฟ้าก็วิ่งมาหลายปีแล้วก็ต้องให้ทางวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเนี่ยมีการตรวจสอบนะคะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็นอกจากมีผู้เสียชีวิต1รายแล้วเนี่ยส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนี่ก็คือไม่ได้มีใครรับบาดเจ็บในพื้นที่นะคะแต่ว่าก็มีรถยนต์เสียหายแล้วก็มีรถจักรยานยนต์เสียหายด้วยค่ะก็มีรถยนต์เสียหายทั้งหมดเนี่ยรถยนต์1คันนะคะแล้วก็มีจักรยานยนต์เสียหายตรงนี้ก็เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการกั้นพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัยไว้ในเบื้องต้นแล้วด้วยค่ะคุณสิริธรคะ
1: ค่ะส่วนประเด็นเรื่องของนอมินีที่ภูเก็ตพังงาและกระบี่เมื่อวานนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้สนธิกำลังค่ะเปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่โดยมีเป้าหมายตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวม49ไร่1งาน 6.4 ตารางวารวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทขณะที่ศาลก็ได้อนุมัติหมายจับ59หมายจับเป็นคนไทย28คนและต่างชาติ31คนค่ะทางพลตำรวจโทนพสินนะคะก็เป็นหัวหน้าชุดนะคะได้พลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ค่ะผู้บัญชาการประจำสำนักงานผบ.ตร.นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าการปฏิบัติการเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ได้สั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดปฏิบัติการกวาดล้างนอมินีต่างชาติโดยเฟสแรกและเฟสที่2ก็ได้ดำเนินการที่เกาะพังงาจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนเฟสที่3ดำเนินการในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพังงาและกระบี่โดยได้ระดมกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนลงปฏิบัติการทั้งหมด59หมายจับ60หมายค้นซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตก็มีทั้งหมด29บริษัทโดยเน้นนอมินีถือครองที่ดินและบริษัทที่มีสัดส่วนคนต่างด้าวถือหุ้นมากกว่าคนไทยและถือครองที่ดินด้วยอย่างไรก็ตามทางตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้แฝงตัวหาข่าวในพื้นที่เป็นเวลา1เดือนเพื่อรวบรวมหลักฐานก่อนที่จะเปิดปฏิบัติการค่ะซึ่งจากการตรวจค้นก็พบว่าบางบริษัทมีผู้ถือหุ้นมีบัตรประกันสังคมและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงเชื่อว่าไม่น่าจะมีศักยภาพที่จะมาร่วมทุนได้โดยในจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ตรวจพบบริษัทที่เป็นนอมินีซื้อและครอบครองที่ดินผิดกฎหมาย2กลุ่มค่ะ
0: ค่ะสำหรับอีกกิจกรรมหนึ่งภารกิจหนึ่งของนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้นะคะคุณสสิธรก็ไปเยี่ยมชมงาน OTOP Mid-Year 2026แล้วก็ชวนคนไทยใช้สิทธิ์ของไทยช่วยไทยพลัดเพื่อหนุนเศรษฐกิจฐานรากด้วยภาพข่าวที่คุณสสิธรเห็นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็แต่งกายชุดสบายๆมากเลยใช่ไหมคะคุณสสิธร
1: ค่ะ
0: เป็นเสื้อยืดสีดำนะคะคุณผู้ฟังคอกลมเสื้อยืดสีดำคอกลมแต่ว่าเป็นเสื้อยืดที่ไม่ใช่มีใครๆก็มีได้นะคะเป็นเสื้อยืดของของสหประชาชาตินะคะUnited Nations Genevaนะคะก็ แล้วก็สวมกางเกงขาสั้นคุณผู้ฟังเป็นลายพรางทหารขาสั้นระดั

0: หัวเข่าแล้วก็สวมรองเท้ากีฬานะคะไปเดินงาน OTOP Middle Year 2026ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลก็เดินทางไปพร้อมด้วยคุณธนนนท์นะคะชาญวีรกูลภรรยาในระหว่างที่เยี่ยมชมงาน OTOP เนี่ยก็ไม่ได้มีการตำส้มตำพูดคุยกับผู้ที่ร่วมงานอย่างเป็นกันเองนะคะโดยที่ภายในงานเนี่ยมีคุณอังสิทธิ์สัมพันธรัตน์ค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนตลอดจนผู้บริหารของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะคะก็ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีก็ไปเยี่ยมชมบูธต่างๆของ77จังหวัดแล้วก็เชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยเลือกซื้อสินค้าที่เป็นสินค้า OTOP ของประเทศไทยนะคะซึ่งในงานก็มีไฮไลท์ของสินค้า OTOP ด้วยนะคะโดยมีการจัดเป็นโซนค่ะก็คือ OTOP Premium เป็นพื้นที่จัดแสดงสินค้าชุมชนที่ผ่านการคัดสรรแล้วก็ยกคุณภาพสู่ระดับสากลนะคะแล้วก็มีโซนของ OTOP Craft and Beverage Hub นะคะก็เป็นสินค้าหัตถศิลป์ชั้นสูงนะคะแล้วก็เป็นเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนต่างๆนอกจากนี้ก็เป็นโซนผ้าไทยด้วยนะคะที่จะสวมผ้าไทยให้สนุกแล้วก็มีการออกแบบให้ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะนายกรัฐมนตรียังได้ร่วมงาน OTOP แล้วก็ร่วมชิมอาหารรสเลิศในพื้นที่ที่มาจัดแสดงและก็โชว์ฝีมือตำส้มตำแจกจ่ายให้กับประชาชนแล้วก็อันนี้ก็สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานไปด้วยในทีเดียวกันเลยนะคะนายกรัฐมนตรีก็ยังได้เชิญชวนประชาชนนะคะว่ามาร่วมเที่ยวงาน OTOP ครั้งนี้มาใช้สิทธิ์แคมเปญไทยช่วยไทยพลัสกันเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนกระจายรายได้แล้วก็เป็นการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตแล้วก็มั่นคงมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับงาน OTOP Middle Year 2026นี้นะคะจัดตั้งแต่เมื่อวานนี้ไปจนถึงวันที่28มิถุนายนค่ะที่อาคาร Challenger 1-3 Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะ
1: ส่วนความเคลื่อนไหวของไทย AI Passport นะคะเมื่อวานนี้ทางนายแพทย์อลงกตมณีกาศสสนครพนมพรรคภูมิใจไทยประธานกรรมาธิการการสื่อสารโทรคมนาคมและดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสภาผู้แทนราษฎรได้พูดถึงโครงการไทย AI Passport วงเงินกว่า 1,600 ล้านบาทว่าจากการลงพื้นที่พบปะนักเรียนนักศึกษาและผู้ประกอบการค้าออนไลน์ในจังหวัดนครพนมพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการใช้งานสูงมากและอยากให้เกิดขึ้นโดยเร็วเนื่องจากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแพ็กเกจ AI ระดับโปรของเอกชนที่มีราคาสูงถึงเดือนละ200ถึง300บาทและสร้างโอกาสความเท่าเทียมในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับสูงประชาชนตั้งคำถามว่าทำไมรัฐบาลจึงจำกัดสิทธิ์โครงการนี้ไว้เพียง5ล้านสิทธิ์ซึ่งก็ได้ชี้แจงไปว่าเป็นลักษณะโครงการนำร่องหากเปรียบเทียบงบประมาณ 1,600 ล้านบาทกับการก่อสร้างถนน1เส้นถือว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณน้อยมากแต่ผลลัพธ์ก็คือการลงทุนเพื่อพัฒนาคนและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้เด็กต่างจังหวัดมีศักยภาพเท่าเทียมกับเด็กในกรุงเทพนะคะสำหรับข้อสงสัยเกี่ยวกับราคาในร่าง TOR ที่ระบุค่าบริการไม่เกิน27บาทต่อคนต่อเดือนเนี่ยเงื่อนไขก็ระบุชัดเจนว่ารัฐบาลก็จะจ่ายเงินให้เฉพาะกรณีที่มีการเปิดใช้งานจริงเท่านั้นสิทธิ์ใดที่ไม่มีการใช้งานรัฐก็ไม่ต้องเสียเงินยืนยันว่ากรรมธิการไม่มีการตั้งธงหรือว่าเอื้อประโยชน์ให้กับเอกชนรายใดอย่างแน่นอนซึ่ง22มิถุนายนนี้นะคะคณะอนุกรรมธิการจะเชิญผู้แทนจากสมาคมผู้ประกอบการ AI ภาคเอกชนกว่า30คนมาร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะและเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของแพ็กเกจต่างๆก่อนจะนำเข้าสู่ที่ประชุมกรรมาธิการชุดใหญ่25มิถุนายนและจะเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีหรือปลัดกระทรวงเข้ามาชี้แจงรายละเอียดซึ่งเสียงส่วนใหญ่ของกรรมาธิการเห็นว่าควรเดินหน้าโครงการต่อเพื่อประโยชน์ของประชาชนและรัฐมนตรีดีอียืนยันชัดเจนนะคะว่าหากตรวจสอบแล้วพบว่า TOR หรือสัญญาผิดกฎหมายก็พร้อมจะยกเลิกทันทีค่ะคุณกมลพรคะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะในวันที่23มิถุนายนนี้นะคะเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งค่ะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยนะคะจะเป็นประธานในการเปิด Thailand Fast Pass ค่ะเพื่อเร่งรัดการลงทุนก็จะเปิดกันที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยที่มีคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

0: ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนร่วมเปิดอย่างด้วยนะคะคุณเอกนิตินิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกว่าวันอังคารที่จะถึงนี้นะคะรัฐบาลเตรียมเปิดตัวโครงการ Thailand Fast Path โดยโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่รัฐบาลแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของการปลดล็อกอุปสรรคทางกฎหมายของการลงทุนเพื่อที่จะต่อยอดความสำเร็จของโครงการ BOI Fast Path ค่ะทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าการปรับปรุงกระบวนการของภาครัฐในการอนุมัติอนุญาตให้ภาคเอกชนนะคะมีการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานเนี่ยร่วมกันสามารถกระตุ้นให้เกิดการลงทุนได้จริงโดยที่ไม่ต้องใช้งบประมาณสะท้อนให้เห็นตัวเลขของการลงทุนจากตัว SDI จากต่างประเทศที่เข้ามาประเทศไทยมากยิ่งขึ้นนะคะและก็การดำเนินนโยบายในเรื่องของความเร็วในเรื่องของการขับเคลื่อนการลงทุนเนี่ยส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งสอดคล้องกับการจัดอันดับของสถาบันที่ศึกษาด้านธุรกิจชั้นนำของโลกหรือว่า MIIของโลกนะคะหรือว่า IMD ค่ะในด้านของการส่งเสริมการลงทุนระหว่างประเทศด้วยนะคะของไทยก็ขยับดีขึ้นจากอันดับที่30มาอยู่ที่อันดับที่24นะคะก็ดีขึ้น6อันดับค่ะโดยในระยะต่อไปนะคะโครงการในลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชนหรือว่ากรออค่ะเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานของภาครัฐกับเอกชนในระยะยาวนะคะนอกจากนี้ค่ะมีรายงานด้วยนะคะว่าคุณเอกนิติเนี่ยในฐานะประธานของ BOI ก็จะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าการขับเคลื่อนการลงทุนโดยเฉพาะการเร่งรัดการลงทุนในระบบและก็ขั้นตอนของโครงการThailand Fast Path เนี่ยที่จะปลดล็อกอุปสรรคต่างๆให้นักลงทุนได้แก่เรื่องของการใช้ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานสะอาดการจัดหาพื้นที่การลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมบอร์ดBOI นะคะก็มีความต่อเนื่องเพื่อให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาลงทุนได้สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะนอกซึ่งโครงการเงินลงทุนต่างๆนี้นะคะก็รวมอยู่ประมาณ 52,104 ล้านบาทต่อเนื่องจากโครงการในช่วงแรกที่อนุมัติไป เมื่อช่วงเดือนมีนาคมนะคะ16โครงการก็จะเป็นโครงการที่สามารถขับเคลื่อนจาก Thailand Fast Path ต่อเนี่ยอีก25โครงการรวมเงินลงทุนก็223,216 ล้านบาทนะคะก็เมื่อรวม2โครงการเข้ากันก็จะเป็นอยู่ที่ประมาณเกือบ300,000ล้านเลยทีเดียวค่ะโดยทุกโครงการนะคะจะเข้าสู่ระบบ Thailand Fast Path ที่จะได้รับสิทธิ์ในการเร่งรัดกระบวนการอนุมัติแล้วก็อนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น BOI กรมโรงงานกระทรวงอุตสาหกรรมการนิคมแห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็สำนักงานนโยบายแผนสิ่งแวดล้อมกรมศุลกากรและหน่วยงานด้านการไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกในการผลักดันการลงทุนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับภาพรวมโครงการใหญ่ที่ได้รับอนุมัติและการส่งเสริมการลงทุนในช่วงปี2566ถึง2568ตอนนี้มีจำนวน78โครงการนะคะรวมมูลค่าอยู่ที่ 4.8 แสนล้านบาทโดยในจำนวนนี้มี35โครงการที่มีมูลค่า 100,000 ล้านบาทแล้วก็มีการเริ่มลงทุนไปแล้วนะคะอยู่ที่30โครงการมูลค่าทั้งหมดอยู่ประมาณ 1.1 ล้านบาทค่ะมีแผนในการเริ่มลงทุนชัดเจนตั้งแต่ปี2569ถึง2570นะคะขณะที่อีก13โครงการมีมูลค่าประมาณ 2.7 แสนล้านบาทและยังต้องมีประเด็นอื่นๆที่ต้องเร่งแก้ไขอุปสรรคต่างๆที่ต้องติดตามกันต่อทั้งเรื่องของไฟฟ้าที่ดินใบอนุญาตต่างๆนะคะคาดว่าจะต้องมีการแก้ไขปัญหาทั้งหมดแล้วก็มีการลงทุนได้จริงในโครงการทั้งหมดต่อเนื่องมาในอนาคตนะคะอีก 3.5 แสนล้านบาทภายในปี2570อันนี้ก็เป็นความพยายามของภาครัฐในการอำนวยความสะดวกสำหรับการลงทุนในประเทศไทยค่ะคุณสัตติธรคะ
1: ค่ะกรณีที่ DSI ได้ไปเปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายขบวนการซื้อขาย Forex ผิดกฎหมายโดยตรวจค้นเป้าหมาย24จุดยึดเงินสดกว่า65ล้านบาทกับทรัพย์สินมูลค่าสูงอีกหลายรายการซึ่งจากการขยายผลเส้นทางการเงินก็พบว่ามีนักการเมืองและดาราชื่อดังเกี่ยวข้องโดยรับโอนเงินจากบริษัทกลุ่มโบรกเกอร์ผู้เสียหายกว่า500รายรวมพันล้านบาทนะคะ เมื่อวานนี้มีความคืบหน้าทางนายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยในฐานะ

0: ประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรก็ได้พูดถึงกรณีที่ DSI ค่ะเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒินะคะหลังจาก DSI พบหลักฐานเส้นทางการเงินโอนเข้าข่ายเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์เครือข่าย Forex มูลค่าสูงถึง28ล้านบาทว่าตนเองก็เตรียมนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือในที่ประชุมกรรมาธิการตำรวจเพื่อพิจารณาเชิญนายภาวุฒิเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อกรรมาธิการตำรวจเพื่อเปิดโอกาสให้นายภาวุฒิได้ใช้กลไกของกรรมาธิการในการชี้แจงรายละเอียดต่างๆเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตนเองต่อสาธารณชนอย่างโปร่งใสซึ่งสืบเนื่องจากก่อนหน้านี้ทาง DSI ได้มีการแถลงข่าวถึงความเชื่อมโยงของนายภาวุฒิกับกลุ่มบุคคลที่มีพฤติการซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยจนนำไปสู่การพบหลักฐานการโอนเงินจำนวน28ล้านบาทดังกล่าวส่วนจะเชิญตัวนายภาวุฒิเข้ามาชี้แจงวันเวลาใดรวมถึงจะมีการพิจารณาเชิญบุคคลหรือว่าตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆมาร่วมให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยหรือไม่นั้นนะคะก็จะนำเรื่องนี้เข้าหารือในกรรมาธิการตำรวจเพื่อกำหนดความชัดเจนทั้งหมดอีกครั้งภายในสัปดาห์หน้าค่ะซึ่งก็มีรายงานว่าทั้ง2คนที่มีข่าวนะคะก็คือคุณภาวุฒิและคุณฟิล์มเนี่ยก็ยังเงียบนะคะที่จะประสานขอเข้าพบ DSIแจ้งเรื่องของข้อมูลการทำธุรกิจนะคะก็เป็นประเด็นที่อยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์หลายวันเลยทีเดียวนะคะคุณกมลพรคะ
1: ค่ะนอกจากเรื่องของการดูฟอเร็กซ์คดีฟอเร็กซ์แล้วนะคะขอขยับกันมาที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างค่ะตอนนี้นะคะก็ทางหน่วยงานทหารนะคะก็บอกว่าชายแดนกัมพูชาเนี่ยตอนนี้ยังปลอดภัยค่ะแล้วก็กองทัพนะคะก็เฝ้าระวัง24ชั่วโมงในการรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานะคะก็บอกว่ากระแสความกังวลของประชาชนในพื้นที่แนวชายแดนเนี่ยตอนนี้ก็มีรายงานกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่พบว่าในพื้นที่เนี่ยมีกระแสข่าวว่ามีการเสริมกำลังแล้วก็มีการนำรถถังเข้าไปประจำการบริเวณชายแดนนะคะของฝ่ายกัมพูชาก็คุณพลอากาศเอกประภาสก็ยืนยันว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของไทยยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งเรื่องของประเด็นการติดตามข่าวสารการลาดตระเวนภาคพื้นรวมถึงเฝ้าระวังการตรวจทางอากาศยานด้วยนะคะยังคงติดตามอย่างต่อเนื่องโดยการเคลื่อนย้ายกำลังพลหรือว่ายุทธภกรของประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยได้ประเมินสถานการณ์แล้วก็ติดตามมาโดยตลอดค่ะแล้วประเทศไทยเนี่ยมีมาตรการในการรองรับทุกสถานการณ์นะคะประเทศไทยยังคงยึดแนวทางสันติวิธีในการควบคุมสถานการณ์แล้วก็เตรียมความพร้อมควบคู่กันไปด้วยในการป้องกันประเทศอย่างเต็มที่เพื่อรักษาอธิปไตยและความมั่นคงของชาตินะคะในประเด็นเรื่องของความพร้อมเนี่ยกองทัพอากาศก็บอกว่าตอนนี้ในช่วงฤดูฝนเนี่ยกองทัพอากาศมีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูฝนหรือว่าฤดูหนาวนะคะโดยนักบินแล้วก็อากาศยานเนี่ยมีระบบที่สนับสนุนที่ทันสมัยมีการฝึกบินแล้วก็ออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่หลากหลายและคำนึงถึงความปลอดภัยของราษฎรเป็นสำคัญนะคะในส่วนข้อกังขาที่บอกว่าอากาศยานขับไล่เช่น F-16 หรือว่า Gripen เนี่ยจะสามารถใช้อาวุธในสภาพอากาศที่ฝนตกได้หรือเปล่าพลอากาศเอกประภาสก็บอกว่าอากาศยานสมัยใหม่เนี่ยนะคะถูกออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติการในสภาพอากาศที่หลากหลายแล้วก็มีระบบนำร่องระบบอาวุธที่ทันสมัยอย่างไรก็ตามนะคะทุกภารกิจที่จะต้องทำเนี่ยจะต้องผ่านการประเมินสภาพอากาศและความปลอดภัยอย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนนะคะสำหรับกรณีที่บางรายตั้งข้อสังเกตว่าประเทศไทยดูเงียบๆจังเลยสำหรับงานด้านความมั่นคงนะคะอาจจะดำเนินการไม่ดำเนินการอะไรอย่างไรอันนี้มันเป็นเรื่องงานด้านความมั่นคงค่ะพลเอกประภาสบอกว่างานด้านความมั่นคงนะคะในส่วนที่เปิดเผยได้ก็สามารถเปิดเผยต่อสาธารณชนได้แต่ว่าบางส่วนมันก็เปิดเผยไม่ได้เนื่องจากต้องคำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็ผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญนะคะการที่ประชาชนไม่เห็นรายละเอียดไม่ได้หมายความว่าไม่มีการดำเนินการประเทศไทยยังคงให้ความสำคัญกับการรักษาสมดุลด้านความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านค่ะยืนยันนะคะว่ากองทัพมีการปกป้องอธิปไตย

0: และดูความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ต่อเนื่องอย่างแน่นอนค่ะ
1: ก่อนจะไปพักกันช่วงนี้นะคะขอไปทักคุณผู้ฟังที่ทักทายเราสองคนผ่านทาง Facebook MCOT New FM 100.5 นะคะคุณทันชนกสังสุวรรณค่ะบอกว่าอรุณสวัสดิ์ค่ะคุณสัสสิธรและคุณกมลพรและทีมงานข่าวหน้า 100.5 ทุกท่านนะคะ

0: อาทิตย์สดใสแพร่26องศานะคะคุณธนยศบอกว่าอรุณสวัสดิ์ครับ25องศาที่โพนทอง101นะคะคุณทูลทองบอกว่าสวัสดีครับคุณเดชเดชาส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาให้นะคะคุณเดชเดชาก็อรุณสวัสดิ์ครับนะคะในส่วนของคุณอเกนค่ะบอกว่าอยู่จากจังหวัดพะเยานะคะแล้วก็มีคุณผู้ฟังนะคะเดี๋ยวนะคะบอกว่าสวัสดีนะคะสองพิธีกรที่น่ารักนะคะคุณขวัญไม่ปรากฏตัวแบบสดๆแล้วหรือครับนะคะ
1: เดี๋ยวกลับไปช่วงสิ้นเดือนนะคะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้ติดภารกิจที่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเปิดหน้าตอนไลฟ์สดจริงๆค่ะ
0: ค่ะก็มีคุณผู้ฟังหลายท่านนะคะที่ส่งข้อความมาหาเรานะคะเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อแต่ว่าตอนนี้ต้องไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะ
2: ยุคนี้สุขภาพต้องมาก่อนขอแนะนำคาชิวารุ่น RC 1804หม้อหุงข้าวดิจิตอล 1.8 ลิตรโดดเด่นด้วยซึ้งสแตนเลสสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อในเคลือบนันสติข้าวไม่ติดทนทาน6ฟังก์ชันทั้งหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งหรือทำเค้กก็จบในหม้อเดียวมาตรฐานมอกรับประกัน1ปีเต็มเพียง990บาทเท่านั้นรับฟรีที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอีก4คู่021143990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่ง
0: กลับมาติดตามข่าวหน้าหนึ่งกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะยุคนี้เนี่ยเรื่องของสุขภาพต้องมาก่อนค่ะแต่ว่าความสะดวกก็ทิ้งไม่ได้นะคะขอแนะนำคาชิว่ารุ่น RC 1804ค่ะหม้อหุงข้าวดิจิทัลขนาด 1.8 ลิตรที่ไม่ได้มีดีแค่หุงข้าวนี่ก็คือไอเทมลับของสายเฮลตี้เลยค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยมีซึ้งสแตนเลสพิเศษสำหรับหุงข้าวแบบแยกน้ำตัวหม้อเนี่ยก็เคลือบนอนสติกข้าวไม่ติดล้างง่ายทนทานด้วยค่ะที่สำคัญก็คือความอัจฉริยะนะคะมีให้เลือกถึง6ฟังก์ชันไม่ว่าจะหุงด่วนทำซุปโจ๊กนึ่งอาหารหรือแม้แต่ทำเค้กก็จบในหม้อเดียวตั้งเวลาล่วงหน้าได้อิสระมั่นใจด้วยมาตรฐานมอกและรับประกันนานถึง1ปีเต็มค่ะโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกติ 2,990 บาทตอนนี้เนี่ยลดเหลือเพียง990บาทเท่านั้นย้ำนะคะว่า990บาทค่ะสั่งซื้อตอนนี้ก็รับของแถมเพิ่มทันที2รายการทั้งที่คีบอาหารและตะเกียบสแตนเลสอย่างดีอีก4คู่รวมมูลค่าของแถมเกือบ300บาทโทรเลยนะคะ02-114-3390ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสนุกสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องสุขภาพต้องมาก่อนนะคะก็เช่นเดียวกันค่ะกับ Smooth 105.5 นะคะก็อยากชวนคุณผู้ฟังไปร่วมกิจกรรม Smooth Health Insight Longevity Secret นะคะก็ทริปนี้พักผ่อนกันสนุกๆแล้วก็ได้นอนโรงแรมหรู5ดาวค่ะแล้วก็ยังได้รับสูตรอายุยืนแข็งแรงกลับมาด้วยนะคะSmooth 105.5 ชวนคุ้มฟังแพ็คกระเป๋าแบบเซเลบไปนอนรู้อยู่สบายถ่ายรูปมุมสุดปังค่ะที่โรงแรม5ดาวในพัทยานะคะกับ Smooth Health Insight Longevity Secret ค่ะอัปเดตเทรนด์ Longevity กับคุณหมอที่จะมาเปิดเคล็ดลับสุขภาพแบบเข้าใจง่ายๆกันนะคะแล้วก็วิเคราะห์ร่างกายผ่านโปรแกรมbody composition นะคะที่จะทำให้คุณมองเห็นสมดุลของร่างกายนอกจากนี้ไปปรับคลื่นสมองผ่อนคลายกันด้วยซาวด์ฮีลิ่งนะคะแล้วก็พอปรับคลื่นสมองฟินกันแล้วก็ยังไปฟินต่อกับการรับประทานอาหารบุฟเฟ่แบบอาหารซีฟู้ดนะคะสุดพรีเมียมกันเลยทีเดียวพอรับประทานอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปใส่สะเอวสะบัดสะโพกกันที่ริมชายหาดออกกำลังกายแบบเต้นแอโรบิกกันด้วยค่ะการเดินทางครั้งนี้นำโดยดีเจลูกว่าพฤศจิกาค่ะมีกิจกรรมในช่วงวันที่ 4-5 กรกฎาคมนี้นะคะแพ็กเกจสุดคุ้มค่ะทั้งเที่ยวทั้งบันเทิงทั้งสุขภาพเพียงท่านละ 5,550 บาทค่ะใครสนใจจองกันไปได้นะคะที่ LINE @ค่ะ @smoothfm ค่ะหรือว่าโทรไปสอบ

0: ามกันได้ที่หมายเลข022457184 022457184รับจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นนะคะ
1: ค่ะกลับมาติดตามกันต่อนะคะในเรื่องของข่าวสารนะคะคุณสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีเหตุสะเทือนใจของน้องน้ำนะคะพนักงานร้านกาแฟชื่อดังที่เสียชีวิตกระทันหันหลังจากที่รับประทานอาหารเสริมลดน้ำหนักโดยผลชันสูตรทางนิติเวชยืนยันว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเนี่ยมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายร้ายแรงจึงสั่งการให้สคบค่ะเป็นเจ้าภาพประสานการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์และสถานีตำรวจนครบาลดินแดงไล่ตรวจพิสูจน์สินค้าตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาดำเนินคดีไปจนถึงดูแลผู้เสียหายให้ครบวงจรโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีนางสาวพัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีและนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบติดตามอย่างใกล้ชิดตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของประชาชนเป็นวาระเร่งด่วนนะคะซึ่งคุณสุภมาศบอกว่าเรื่องยังอยู่ระหว่างตรวจพิสูจน์ของอย.และการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดินแดงยังไม่มีการสรุปสาเหตุอย่างเป็นทางการตนเองจึงวางแผนการทำงานให้แต่ละหน่วยรับช่วงต่ออย่างเป็นระบบทุกกระบวนการโดยแพลตฟอร์มและETDA เร่งส่งข้อมูลร้านค้าและถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบอย.ออกขออภัยค่ะเร่งส่งข้อมูลร้านค้าและถอดสินค้าผิดกฎหมายออกจากระบบนะคะอย.ตรวจผลิตภัณฑ์ส่วนผสมฉลากและการโฆษณาบก.ปคบ.และสน.ดินแดงดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดส่วนสคบ.ตรวจสอบตัวตนจริงของผู้ขายรับเรื่องร้องเรียนและประสานการเยียวยาผู้เสียหายทำให้คดีเดินไปข้างหน้าพร้อมกับทุกด้านค่ะซึ่งคุณสุภมาศนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่น่าตกใจก็คือปัจจุบันเรายังพบว่ามีการนำยาลดน้ำหนักชนิดนี้ออกขายอยู่ในบางแพลตฟอร์มออนไลน์เรื่องนี้รอไม่ได้ต้องรีบตัดไฟแต่ต้นลมเพราะว่าสุดท้ายแล้วจะเกิดการสูญเสียแบบกรณีของน้องน้ำอีกซึ่งตนเองก็ได้กำชับให้เร่งผลตรวจเดินหน้าคดีและตามผู้ขายให้ถึงตัวตนจริงใครใช้ข้อมูลปลอมหรือว่าหลบเลี่ยงความรับผิดต้องถูกตรวจสอบให้ถึงที่สุดประชาชนคนไหนได้รับความเสียหายขอให้มาที่สคบ.เราจะประสานทุกหน่วยงานช่วยจนสุดทางเพื่อให้สินค้าอันตรายหมดไปจากตลาดและทำให้ประชาชนเกิดความปลอดภัยในการบริโภคสินค้ามากยิ่งขึ้นค่ะ
0: สำหรับแฟนคลับของคุณเสกโลโซนะคะอันนี้เป็นข่าวดีมาฝากแฟนคลับของคุณเสกโลโซค่ะเสกโลโซได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว24มิถุนายนนี้แต่ยังคงต้องติดกำไร EM นะคะข่าวนี้มีการแจ้งผ่านเพจ Facebook เสกโลโซค่ะได้มีการแจ้งกำหนดการการปล่อยตัวนายเสกสรรสุขพิมายหรือว่าเสกโลโซนะคะในวันพุธที่24มิถุนายนนี้ที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งอำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีค่ะโดยในเวลาประมาณ8นาฬิกานะคะก็มีการเชิญสื่อมวลชนให้ไปติดตามทำข่าวเนี่ยก็จัดพื้นที่ไว้บริเวณหน้าเรือนจำโซนน้ำตกค่ะในเวลาประมาณ9นาฬิกานะคะคุณเสกโลโซก็จะได้รับการปล่อยตัวออกจากเรือนจำค่ะสำหรับเสกโลโซเนี่ยเป็นนักโทษเด็ดขาดในคดีครอบครองอาวุธปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานแล้วก็มีคดีเสพยาเสพติดด้วยนะคะถูกจำคุกรับโทษจำคุก2ปี12เดือน20วันตั้งแต่วันที่20พฤษภาคม2568นะคะเดิมมีกำหนดพ้นโทษในวันที่31พฤษภาคม2571ค่ะต่อมาได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมโครงการพักการลงโทษกรณีพิเศษตามหลักสูตรการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตของผู้ต้องขังภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาที่เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้งค่ะก็เริ่มโครงการตอนวันที่23มกราคมถึงวันที่23มิถุนายน2569นะคะภายหลังพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ

0: ศ2569มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่3มิถุนายน2569ทำให้คุณเสกโลโซได้รับพระราชทานอภัยโทษลดโทษ5เดือน20วันค่ะเหลือโทษจำคุก2ปี6เดือน30วันแล้วก็เปลี่ยนวันพ้นโทษเป็นวันที่13ธันวาคม2570นะคะนอกจากนี้คณะอนุกรรมการพิจารณาการพักโทษก็มีมติเห็นชอบให้พักโทษเป็นกรณีพิเศษและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้อนุมัติในวันที่19มิถุนายน2569นะคะส่งผลให้เรือนจำกลางเพชรบุรีเนี่ยเตรียมตัวปล่อยให้กับคุณเสกโลโซในวันที่24มิถุนายนนี้ค่ะก็หลังจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการการควบคุมประพฤติแล้วก็มีการติดกำไร EM ด้วยนะคะโดยปัจจุบันนี้คุณเสกโลโซเนี่ยรับโทษจำคุกมาแล้ว1ปี1เดือน9วันค่ะและจะอยู่ภายใต้การควบคุมการประพฤติอีก1ปี5เดือน21วันจนกว่าจะพ้นโทษค่ะก็ถือว่าถ้าใครเป็นแฟนคลับของคุณเสกโลโซก็รอฟังเพลงคุณเสกโลโซได้เลยหลังจากวันที่24มิถุนายนนะคะ
1: ค่ะแล้วก็คุณเสกโลโซก็ได้รับรายงานว่ามีการแต่งเพลงใหม่ด้วยนะคะคุณกมลพรคะ
0: อ๋อไปถึงแต่งเพลงกับชีวิตในเรือนจำมีแบบเหมือนกับว่าบรรยายถึงความรู้สึกที่อยู่ในนั้นอะไรลักษณะนี้หรือเปล่าคะ
1: ใช่ค่ะแล้วก็มีเพลงใหม่ที่เพิ่งแต่งสดๆร้อนๆ นะคะก็เป็นการถวายความอาลัยนะคะเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาด้วยค่ะค่ะขอมาย้ำเตือนอีกครั้งนะคะสำหรับการยืนยันสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งทางกระทรวงการคลังค่ะแจ้งผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะอย่าลืมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันนี้ค่ะ21มิถุนายนก่อนเวลา5ทุ่มนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยจริงๆก็ไม่ควรจะรอวันสุดท้ายนะคะก็ขอให้รีบลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทันทีผ่านช่องทางลงทะเบียนที่กำหนดค่ะสำหรับความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโครงการปี2569ตั้งแต่4ถึง18มิถุนายนก็มีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยลงทะเบียนไปแล้วก็คือกว่า12ล้านรายนะคะและมีผู้ที่ยังไม่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 700,000 รายค่ะทั้งนี้ก็ขอให้ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์มาดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้ภายในเวลา 5 ทุ่มนะคะและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยก่อนการยืนยันการลงทะเบียนด้วยค่ะสำหรับกลุ่มผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นกลุ่มผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตามระบบตรวจสอบข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยขณะนี้กระทรวงมหาดไทยก็ได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วจำนวนกว่า1ล้านกว่ารายนะคะก็คิดเป็นร้อยละ 99.61 ตามฐานข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยโดยทางกระทรวงมหาดไทยก็จะส่งข้อมูลมายังกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปค่ะทั้งนี้ทางกระทรวงการคลังก็จะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี้ค่ะ
0: มาที่ข่าวการเมืองกันบ้างนะคะพรรคเพื่อไทยขานรับปมศาลรัฐธรรมนูญไฟเขียวเลือกตั้งส.ส.ร. 100% ค่ะเตรียมถกกรรมการบริหารพรรคในวันที่23มิถุนายนนี้นะคะคุณกฤตเอื้อวงค่ะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็ฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็เปิดเผยความคืบหน้าของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่คณะกรรมการวุฒิสภาและตัวแทนฝ่ายค้านเข้าหารือกับประธานศาลรัฐธรรมนูญซึ่งได้มีข้อสรุปในหลักการว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าส.ส.ร.เนี่ยโดยตรงจากประชาชนเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะโดยคุณกฤตบอกว่าพรรคเพื่อไทยจะนำประเด็นนี้เข้าสู่การหารือในที่ประชุมของคณะผู้บริหารพรรคในวันที่23มิถุนายนนี้ค่ะเพื่อพิจารณาว่าจะมีการปรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเข้าสู่โมเดลของการเลือกตั้งส.ส.ร.โดยตรงได้หรือไม่นะคะโดยที่จะย้ำว่าเจตนารมณ์เดิมของพรรคเนี่ยก็คือต้องการให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญที่ยึดโยงกับประชาชนผ่านการเลือกตั้งโดยตรงอยู่แล้วค่ะที่ผ่านมาพรรคก็เคยปรับรูปแบบให้เป็นการเลือกตั้งทางอ้อมเพราะว่า มีการมีข้อกังวลนะคะเกี่ยวกับความ

0: การตีความคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเดิมที่ว่าการเลือกตั้งสสร.โดยตรงเนี่ยอาจจะมีขัดแย้งกับศาลรัฐธรรมนูญแต่ว่าเมื่อมีความชัดเจนจากประธานศาลรัฐธรรมนูญเรียบร้อยแล้วสามารถเลือกตั้งสสร.ได้ 100% เนี่ยบางก็จะมีการทบทวนในร่างของพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งค่ะส่วนจะมีการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญในมาตรา256เพื่อเปิดทางตั้งสสร.จากประชาชนนะคะพรรคเพื่อไทยก็จะมีการเดินหน้าเรื่องนี้ต่อเช่นเดียวกันแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยพรรคเพื่อไทยจะมีเสียงสนับสนุนคือเสียงของสสตัวเองเนี่ยนะคะอยู่ที่74เสียงยังขาดอีก26เสียงเพื่อที่จะยื่นร่างยื่นยติต่อประธานสภานะคะเรื่องนี้พรรคเพื่อไทยก็จะมีการประสานพรรคการเมืองอื่นๆเพิ่มเติมค่ะแล้วก็มองว่าประเด็นสำคัญนะไม่ใช่จำนวนเสียงค่ะแต่ก็คือเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของหลักการการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะทั้งนี้หากกระบวนการในการพิจารณาของพรรคเนี่ยสามารถได้ข้อยุติได้รวดเร็วนะคะก็จะสามารถบรรจุการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเข้าสู่วาระพิจารณาได้ทันตามกำหนดการค่ะซึ่งวิป3ฝ่ายก็ประเมินว่าจะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาการรับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญในวาระที่1ในช่วงระหว่างวันที่7ถึง8กรกฎาคมนี้เนื่องจากขั้นตอนการปรับปรุงและก็การตรวจทานเนื้อหาตัวของร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้ใช้เวลานานมากนะคะก็คาดการไว้ว่าต้นเดือนกรกฎาคมก็จะมีการประชุมในวาระที่1ได้ค่ะ
1: ค่ะตอนนี้เดี๋ยวขอไปพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันค่ะ
0: ค่ะ
2: กว่า 1,000 เรื่องลับที่ถูกซ่อนไว้ใต้พรมอำนาจคุณคิดว่าคุณรู้ดีพอเกี่ยวกับคนที่กุมชะตาประเทศหรือไม่ถึงเวลาเจาะลึกเบื้องหลังทุกขั้วอำนาจมาร่วมเปิดโปงความจริงไปพร้อมกันฟังลับลวงพรางทุกเช้าวันเสาร์โดยวาสนานานุ่มและบุญระดมจิตดอน
3: ก็เป็นกำลังใจนะให้เล็กวาสนาแล้วก็พี่เด้งบุญระดมจิตดอนที่เราจัดด้วยกันนะฮะในการที่จะเช็คข่าวตรวจสอบข่าวแล้วก็หาข้อมูลข่าววงในนะมาบอกเราก็จะพยายามที่จะไปเจาะข้อมูลที่คุณผู้ชมอยากจะรู้เนี่ยมาบอกแต่ว่าบางเรื่องเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะว่าบางอย่างเนี่ยเราอาจจะพูดตรงๆไม่ได้นะแต่เราจะพยายามสื่อสารได้ทราบว่าเราหมายถึงใครอะไรอย่างไรนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปนะในลับลวงพราง
2: ฟังความจริงที่ไม่เคยหลับไหลฟังลับลวงพรางทุกวันเสาร์8โมงถึง10โมงทาง Mcon News FM 100.5
4: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
5: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
4: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
2: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคมช่วงสายฟ้าพยากรโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
1: ช่วงนี้เราจะไปติดตามสภาพอากาศนะคะจากคุณโกสินทร์ค่ะหัวหน้าเวรพยากรกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณโกสินทร์ค่ะ
0: ครับ
6: สว
0: ั
6: สด
0: ี
6: คร
0: ับ สภาพอากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: ครับวันนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองนะครับก็ยังมีลักษณะของฝนที่ยังตกได้อยู่นะครับแต่พื้นที่ที่อาจจะมีลักษณะของฝนได้มากหน่อยเนี่ยก็คงจะเน้นในพื้นที่ที่เป็นด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยเองนะครับที่ดูว่าการกระจายของฝนนะจะยังมีได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักได้บ้างแต่ว่าพื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกหนักในช่วงนี้เนี่ยก็คงจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคกลางนะครับรวมทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่ครับ
0: ค่ะลงรายละเอียดรายจังหวัดให้หน่อยได้ไหมคะว่าพื้นที่จังหวัดไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะ
6: ครับส่วนใหญ่ก็เน้นบริเวณด้านตะวันตกนะครับของทางด้านภาคกลางและในพื้นที่ทางด้านภาคใต้เป็นส่วนใหญ่นะครับในพื้นที่ทางด้านภาคกลางเองก็จะเน้นแถบทางด้านจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีนะครับต่อเนื่องไปทางด้านจังหวัดนครปฐมพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีแล้วก็ทางด้านจังหวัดสระบุรีนะครับส่วนในพื้นที่ทางด้านภาคตะวันออกเองนะครับก็จะเน้นทางด้านจังหวัดนครนายกแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือในพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับทะเลอ่าวไทยนะครับแถบทางด้านจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีตราดนะครับภาคใต้เองก็จะเน้นทางด้านตอนกลางกับตอนล่างๆนะครับแถบทางด้านจังหวัดพังงากระบี่

0: สตูลนะครับในโซนภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็จะแถบทางด้านจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปครับ
1: อืมค่ะสำหรับพื้นที่ภาคอีสานวันนี้สภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเองดูว่าการกระจายของฝนในช่วงของวันนี้อาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักนะครับอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30-40ของพื้นที่ก็เป็นลักษณะฝนเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับคล้ายๆกับลักษณะของฝนในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือนะครับที่ดูว่าช่วงนี้ก็การกระจายของฝนอาจจะยังไม่ได้เยอะมากนักครับรอในช่วงประมาณวันที่24-25ในช่วงนั้นที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นนะครับน่าจะทำให้ฝนเพิ่มขึ้นในช่วงนั้นมากกว่าครับ
1: ค่ะสภาพอากาศพื้นที่ตอนนี้ที่บอกว่าฝนตกเยอะๆเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันบ้างไหมคะ
0: ก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่อาจจะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะครับและฝนที่ตกสะสมส่วนใหญ่ก็จะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคใต้นะครับโดยเฉพาะทางด้านส่วนภาคใต้ตอนกลางๆและภาคใต้ตอนล่างๆนะครับที่มีการกระจายของฝนค่อนข้างดีครับทุกวันในช่วงนี้นะครับ
2: ส่วนกรุงเทพและปริมณฑลเป็นยังไงบ้างคะ
0: กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเองในช่วงเช้าของวันนี้นะก็มีฝนตกอยู่บ้างนะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ทางด้านจังหวัดสมุทรปราการนะครับเป็นบางอำเภอที่ตกอยู่ในช่วงเช้าและช่วงสายของวันนี้นะครับแต่ปริมาณฝนมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นแล้วมีโอกาสมีฝนตกหนักได้ก็จะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นและค่ำนะครับ
1: ค่ะวันนี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมคะ
0: ครับวันนี้ในพื้นที่ประเทศไทยเองนะครับก็ยังมีบางพื้นที่ต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักนะครับอาจจะทำให้บางพื้นที่เนี่ยมีลักษณะของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้นะครับ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณโกสินทร์นะคะที่มารายงานสภาพอากาศให้เราได้รับทราบกันขอบพระคุณค่ะ
0: ครับผมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะก็สภาพอากาศนะวันนี้หลายพื้นที่ในภาคตะวันตกนะคะภาคใต้ก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องอยู่นะคะ
2: ค่ะคุณกมลพรคะตอนนี้ขอไปที่ผลฟุตบอลโลกนิดนึงนะคะ
1: ได้เลยค่ะ
2: เมื่อคืนนี้เนี่ยมีคู่ที่โอ้โหเรียกกันว่า
1: ถล่มยับเลยใช่ไหม
2: โอ้โหที่สุดเลยดัชค่ะฟอร์มร้อนแรงนะคะเนเธอร์แลนด์ค่ะคว้าชัยนัดแรกในศึกฟุตบอลโลก2026ได้อย่างสวยงามนะคะหลังจากไล่ถล่มสวีเดนยับเยิน5-1ค่ะเก็บเพิ่มเป็น4 คะแนนทะยานขึ้นนำจ่าฝูงกลุ่ม F นะคะพร้อมกับกลุ่มความได้เปรียบในการเข้าลุ้นรอบน็อกเอาท์ด้วยค่ะส่วนอีกคู่นึงส่วนอีกคู่นึงที่เพิ่งจบไปเมื่อช่วงชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองนะคะอินซีเล็กก็เฮ hey, ได้เ hey, ฮในนาทีบาปค่ะเดนิสอุดดาฟสวมบทซูเปอร์ซับลงเหมาคนเดียว2 ประตูพาเยอรมนีพลิกแซงเอาชนะไอวอรี่โคสต์ไปแบบสุดดราม่า2-1คว้าชัย2 นัดรวดเก็บ6 คะแนนเต็มพร้อมกับตีตั๋วผ่านเข้าสู่รอบด็อกเอาท์ฟุตบอลโลก2026ได้สำเร็จค่ะ
1: ค่ะคุณสันติธรมีเชียร์ทีมไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ
2: ต้องบอกว่าเราเอเชียเนาะคนเอเชียเราก็เชียร์
1: ญี่ปุ่น
2: ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้นะคะแล้วก็เอเชียอีกหลายๆทีมนะคะที่ได้เข้าไปนะคะค่ะ
1: ค่ะก็
2: อันนี้นะคะก็ช่วงเช้านี้มีคู่ญี่ปุ่นด้วย
1: มีต่อใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ใช
1: ่อ๋อมีอ๋อหลังจากตี3ที่เยอรมันดีเจอกับไอวอรี่โค้ดที่เยอรมันชนะไป 2-1 ใช่ไหมคะเมื่อกี้แล้วก็เดี๋ยวพอคุณจบรายการนะช่วง7 โมงเช้าคุณต้องไปดูเอกวาดอร์กับเปรูราเซาใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ราเซานะตอนประมาณ7 โมงเช้าแล้วก็ประมาณช่วง11 โมงตูนิเซียเจอกับญี่ปุ่นคุณต้องนั่งเชียร์ญี่ปุ่นแล้วล่ะ
2: แน่นอนนะคะวันนี้ก็เรียกว่าต้องเชียร์ทีมเอเชียให้ได้เข้าไปสักทีมนึงนะคะในฟุตบอลโลก2026ครั้งนี้ค่ะ
1: ค่ะก็แล้วอีกคู่นึงตอนประมาณ5 ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังคุณสัติธรก็เป็นสเปนเจอกับซาอุดีอาระเบียใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
1: ก็ถ้าใครดูคู่ดึกก็พรุ่งนี้เช้าวันจันทร์ก็เตรียมตัวให้ดีนะแล้วก็มาทำงานให้ทันด้วยนะช่วงฟุตบอลโลกนี่ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ละคนจะมาทำงานสายกันบ้างหรือเปล่านะคะ
2: ค่ะคุณกมลพรเดี๋ยวขอไปที่ข่าวต่างประเทศในส่วนของอิสราเอลกับอิหร่านนิดนึงนะคะซึ่งทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกาว่าอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์เนี่ยบรรลุข้อตกลงหยุดยิงอีกครั้งใหม่บรรลุข้อตกลงหยุดยิงครั้งใหม่ในเลบานอนค่ะซึ่งก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เวลา 16:00 นตามเวลาท้องถิ่น19 มิถุนายนนะคะก็คือเมื่อ2 ทุ่มตามเวลาในประเทศไทยแล้วค่ะโดยผู้แทนเจรจา

0: าของสหรัฐและกาตาร์ก็เป็นผู้จัดทำข้อตกลงดังกล่าวนายอิสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็ย้ำว่าบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ระหว่างอิหร่านกับสหรัฐระบุชัดเจนว่าการยุติสงครามในเลบานอนเป็นส่วนสำคัญของข้อตกลงที่มุ่งยุติการสู้รบในทุกแนวรบค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากนี้ขอมาอีกนิดนึงสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะเมื่อคืนก็ชนะแคนาดา3-1เซตนะคะศึกเนชั่นลีก2026แล้วก็วันนี้ก็จะเจอกับเนเธอร์แลนด์ตอน20:30นะคะเราก็ทั้งเชียร์ญี่ปุ่นแล้วก็เชียร์ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไปพร้อมกันด้วยนะคะคุณสัตย์ธร
0: ค
1: ่ะสำหรับวันนี้รายการข่าวหน้าหนึ่งหมดเวลาแล้วดิฉันกับคุณสัตย์ธรต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงข่าวหน้าหนึ่งความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือMCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
2: กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง

0: ชัยชนะ
1: โอวาทพรหมรัตนพงศ์ครับความสำเร็จของคนคนหนึ่งไม่ได้วัดกันที่ตัวเงินเสมอไปแต่อยู่ที่ mindset ของคนคนนั้นที่ทำให้จากล้มอยู่สามารถจะลุกขึ้นได้อย่างไวและยังไปต่อนำธุรกิจตัวเองผ่านวิกฤตไปหาโอกาสใหม่ๆได้เสมอแล้วพบกันในล้มได้ลุกไวไปต่อรายการที่ถือกำเนิดมาจากหลักสูตร MCOT CEOs of ASEAN ทุก 5:00 น.วันอาทิตย์นะครับ
0: แรงบันดาลใจที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณฟังล้มได้ลุกไวไปต่อทุกวันอาทิตย์17:00 น.ถึง 18:00 น.อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
2: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
0: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5

0: าดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: วันดีวันนี้แม่ทางคุณติดตาม Marketing News Update ห้องปฏิบัติการทางความคิดที่เปลี่ยนข้อมูลดิบให้กลายเป็นแผนที่ขุมทรัพย์ทางธุรกิจไขรหัสที่ซ่อนอยู่ในการตลาดกับกูรูที่มองทะลุทุกเทรนด์ไปด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงค่ะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update ในชีวิตเราต้องเผชิญกับ108ข่าวร้ายในแต่ละวันแต่เราเลือกได้ว่าจะจมอยู่กับมันหรือใช้มันเป็นบทเรียนทุกความล้มเหลวมีความหมายทุกวิกฤตมีทางออกเสมอรายการที่จะนำเสนอข่าวร้ายด้วยมุมคิดบวกและให้แนวทางที่เป็นแรงบันดาลใจเตรียมเริ่มต้นสัปดาห์อย่างมีพลังฟังข่าวร้ายกลายเป็นดีทุกเช้าวันอาทิตย์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.MCOT News FM 100.5 ทุก1

0: คำตัดสินมีผลกระทบต่อชีวิตคนนับแสนคุณเคยสงสัยไหมว่าข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวร้อนคืออะไรอย่าปล่อยให้ความไม่รู้กฎหมายทำให้คุณเสียเปรียบมาร่วมไขข้อสงสัยและเจาะลึกทุกคดีดังไปพร้อมกันฟังทันข่าวทันกฎหมายเจาะข่าวร้อนประเด็นดังไขข้อกฎหมายที่ซ่อนอยู่ในข่าวกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ประภาพร โรจน์ศิริรัตน์และทนายรณรงค์แก้วเพชร
1: ศิวพรยานะวิทยากุลจากรายการทันข่าวทันกฎหมายค่ะเรานำข่าวที่น่าสนใจมาวิเคราะห์มาหาเหตุผลทางกฎหมายนะคะมาดูว่าในแต่ละข่าวนั้นมีกฎหมายอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะ
0: เข้าใจกฎหมายฟังทันข่าวทันกฎหมายจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายสอง MCOT News FM 100.5 วัฒนธรรมที่เชื่อมโยง11ประเทศเข้าด้วยกันเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่คุณยังไม่เคยสัมผัสร่วมขุดค้นรากเหง้าของอาเซียนให้อินถึงหัวใจ
2: ออมยุดากรสุนทรญาตินะคะมาร่วมเจาะลึกเสาหลักสำคัญของอาเซียนนั่นก็คือเสาวัฒนธรรมค่ะมาเรียนรู้เพื่อนบ้านในเชิงลึกกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะคะหาฟังจากที่ไหนไม่ได้นอกจากที่นี่ค่ะ
0: ทั่วไทยอาเซียนทุกวันเสาร์6โมงเย็นถึง2ทุ่ม MCOT News FM 100.5 กว่า 1,000 ความล้มเหลวอาจนำมาซึ่ง1ความ

0: ง18นาฬิกา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02 201 63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: สวัสดีค่ะคุณฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Good Morning ASEAN ประจำสุดสัปดาห์หรือว่า Weekend Good Morning ASEAN เช่นเคยค่ะวันนี้มีดิฉันวีรวรรณวรรุธพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงศ์ก็รับหน้าที่จะพาคุณฟังไปติดตามข่าวคราวต่างๆที่น่าสนใจจากทางกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็ประเทศที่เป็นคู่ค้าของอาเซียนแล้วก็ข่าวสำคัญๆที่ปรากฏอยู่บนกระดานโลกนะขอกล่าวคำทักทายสวัสดีคุณฟังพร้อมๆกับคุณวิรัตสวัสดีค่ะคุณวิรัต
2: ครับกราบสวัสดีอาจารย์แล้วก็กราบสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับผมก็เป็นเช้าที่มีข่าวมากมายหลากหลายเลยทีเดียวนะครับ
1: ค่ะวันนี้มาทางซูมนะคะคุณวิรัตค่ะ
2: ใช่ครับมีภารกิจงานนิดหน่อยครับต้องขออนุญาตมาทางซูมนะครับผม
1: ค่ะไม่เป็นไรค่ะวันนี้มีข่าวคราวต่างๆเยอะแยะไปหมดเหมือนเช่นเคยนะคะ
2: คุณวิ
1: ร
2: ั
1: ต
2: มี
1: ใช่คุณวิรัตเราก็จะทักทายคุณฟังนะให้คุณฟังทักทายเข้ามานะก็ตามช่องทางต่างๆของอสมทไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook MCOT News FM 100.5 หรือว่าทาง LINE นะคะก็จะเป็น @MCOT News นะคะหรือแม้กระทั่งทาง TikTok หรือว่า SMS ก็ได้นะคะก็ทักทายมานะคะค่ะ
2: ก็ SMS แล้วก็มีทาง LINE นะครับผมที่ LINE ID @MCOT News นะครับก็ทักทายกันเข้ามาได้ครับ
1: ค่ะเอาล่ะคุณวิรัตว่าไปเลยก่อนเลยค่ะมีอะไรเยอะเลยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับขออนุญาตเริ่มต้นที่ข่าวของ BBC เช้าวันนี้นะครับผมก็แน่นอนครับที่ทั่วโลกจับตามองกันอยู่ก็คงเป็นเรื่องของสถานการณ์ในตะวันออกกลางเช่นเคยนะครับหลังจากที่มีแนวโน้มสงบอยู่ไม่กี่วันนะครับก็มีเหตุที่จะต้องเป็นเหตุการณ์พลิกผันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็อย่างเช่นวันนี้นะครับในส่วนของ BBC นะครับพาดหัวข่าวบอกว่า Iran says it's closing Strait of Hormuz and accuse US and Israel of violating ceasefire deal นะครับผมก็เป็นเหตุการณ์ที่สืบเนื่องมาจากการโจมตีในเลบานอนนะครับที่เกิดขึ้นโดยอิสราเอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทาง อิสราเอลเนี่ยได้ยุติการโจมตีไปแล้วนะครับผมแต่ว่าเหตุการณ์อันนี้เนี่ยก็นำมาสู่การที่อิหร่านเนี่ยตัดสินใจปิดช่องแคบฮอร์มูซอีกครั้งหนึ่งนะครับในหลังจากที่ได้มีการลงนามในสัญญา14ข้อนะครับผมที่เป็นจุดที่ทำให้โลกเนี่ยรู้สึกว่าน่าจะมีความหวังมากขึ้นหลังจากที่มีความตึงเครียดกันมาประมาณหลายเดือนด้วยกันนะครับผมนะตั้งแต่ประมาณช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับผมก็หลายฝ่ายก็ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับว่าเหตุผลที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงนะครับก็อย่างเช่นทาง CNN เองเนี่ยนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์

0: อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับผมก็รายงานใกล้เคียงกับทาง BBC เหมือนกันนะครับก็พาดหัวข่าวของ CNN เนี่ยก็บอกว่า Iran says it's closing Strait of Hormuz accusing Israel and US of violating truce นะครับผมซึ่งในที่นี้ก็คือการหยุดยิงนี่เองนะครับผมก็มีข่าวเพิ่มเติมอย่างเช่นในเทวิซักมูลนะครับผมก็มีการมองไปถึงเรื่องของการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทาง อิหร่านนะครับผมที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่าจะมีการพบกันหรือไม่อย่างไรนะครับก็มีนักข่าวของสถานีช่องข่าวพันธมิตรของเทเลซังโมนที่ชื่อว่า RTS นะครับหรือว่า RTS ของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยที่ไปเฝ้าติดตามสถานการณ์ในเมืองที่มีการเจรจานะครับก็ปรากฏว่ามีการส่งผู้แทนของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ผู้แทนของอิหร่านนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็มีผู้แทนของกาตาร์รวมไปถึงผู้แทนของสหรัฐนะครับมาเจรจากันที่สวิตเซอร์แลนด์จริงนะครับผมก็ได้มีการเริ่มต้นการเจรจาไปแล้วแต่ว่าผลของการเจรจาเนี่ยหรือว่าความคืบหน้าเนี่ยตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวออกมานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามอยู่ค่อนข้างใกล้ชิดนะครับหลังจากที่เรื่องนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่สั่นคลอนกันเลยทีเดียวเมื่อวานนี้หลายท่านที่เห็นข่าวก็คงจะตกใจอยู่พอสมควรเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะกระทบต่อชีวิตประจำวันของพวกเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของค่าน้ำมันเนี่ยนะครับ
1: อืมค่ะก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะ
0: ใช่ใช่ครับผม
1: ค่ะอย่างว่าแล้วเนาะเดี๋ยวก็ทำให้เราใจหายใจคว่ำหรือก็
0: ใ
1: จกันทำให้เราก็ใจดีเนาะไม่เหมือนกับว่าก็ดีใจขึ้นมาตอนแรกที่บอกว่าจะมีการลงนามในวันที่19เนาะเสร็จแล้วก็มาบอกว่าไม่ไปแล้วเนาะJD Vance นะงดการเดินทางไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแล้วก็อิหร่านก็เหมือนกันอิหร่านก็ออกมาพูดในทํานองว่านี่แหละก็เพราะเนี่ยต้นเหตุของก็คือการที่สหรัฐเนี่ยไปโจมตีเลบานอนอิหร่านก็บอกว่าไอ้เรื่องของการโจมตีคือไม่ใช่สหรัฐไปโจมตีอิหร่านหมายถึงอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีเลบานอนแล้วเรื่องนี้ก็เป็น1ใน14ข้อที่มันอยู่ในข้อตกลงที่เขาคุยกันเนี่ยนะคะน
0: ี
1: ่แหละก็เลยทำให้อิหร่านก็ไม่ไปไม่ได้ส่งตัวแทนไปเจรจาแล้วJD Vance ก็เหมือนกันก็ไม่เดินทางไปประชุมที่เจนีวาอย่างที่ว่าก็เลยทำให้เรียกว่าไงล้มเลิกไปนะแต่ล่าสุดเมื่อกี้ที่คุณวิรัตว่าไว้นะก็จะมีสัญญาณที่ดีขึ้นหน่อยใช่ไหมล่ะคะถูกไหม
0: บังว่าครับบังว่าครับ
1: บังว่าเนาะ
0: คือในภาพข่าวที่ผมเห็นมาเนี่ยเป็นภาพข่าวที่เป็นทีมข่าวตั้งกล้องไปที่สถานที
1: ่
0: ประชุมที่บริเวณสตาร์ทนะครับผมแต่ว่าประเด็นคือก็ยังไม่มีใครทราบว่าประเด็นการพูดคุยเนี่ยมีประเด็นไหนที่มีความคืบหน้าหรือไม่ยังไงนะครับแล้วก็แนวโน้มสถานการณ์เป็นยังไงก็เรียกว่าทุกคนก็ยังจับตามองอยู่
1: จับตามองอยู่ใช่แล้วก
0: ็ใช่ใช่ครับ
1: อยากให้มันเป็นไปในทางที่ดีเนี่ยนะ
0: ใช่ครับ
1: ก็อย่างว่าแล้วนะถ้าเผื่อทุกอย่างมันคลี่คลายลงเนี่ยมันจะช่วยให้โลกเราเนี่ยมันดีขึ้นเยอะเลยนะคุณว่าไหมน้ำมันก็จะได
0: ้
1: นะตอนที่มีข่าวว่าจะลงน้ำน้ำมันก็ลดลงไปนะแต่ตอนนี้ก็ทำท่าจะขยับราคาขึ้นมาอีกเนี่ยนะมันทำให้โลกมันปั่นป่วนไปหมดนะไม่ใช่ว่าแค่2ประเทศหรือว่าอิสราเอล3ประเทศที่สู้รบกันนะมันยังมีทั้งรัสเซียกับยูเครนด้วยแล้วก็ยังมีสถานการณ์ระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์เนาะและในแอฟริกาก็ยังมีอีกนะอย่างซูดานอะไรพวกนั้นเนี
0: ่
1: ยโลกมันก็เลยไม่สงบเลยนะแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เราก็ได้เสนอไปแล้วว่าเป็นวันInternational Day for Refugee นะก็คือ วันสากลว่าด้วยผู้อพยพแล้วมีการพูดถึงเนี่ยว่าปัญหาผู้อพยพเนี่ยซึ่งจะต้องให้กับทุกประเทศให้ความร่วมมือนะเพราะว่าผู้อพยพเป็นผู้ที่แบบว่าถูกบังคับบางทีจากการสู้รบไงจริงๆก็ไม่อยากจะย้ายถิ่นฐานหรอกนะแต่ว่าพอเกิดอย่างนี้ขึ้นนะมีการสู้รบก็จำต้องย้ายเพื่อเอาตัวรอดแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ล่าสุดคุณมีข่าวไหมดิฉันมีข่าวมาว่าอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซตอนแรกที่บอกว่าจะไม่ไปประชุมกันใช่ไหมแต่ช่องแคบฮอร์มุซก็ยังเปิดอยู่คืออิหร่านจะเปิดเนาะแล้วก็สหรัฐก็จะสหรัฐก็จะไม่บล็อกเขตนะก็จะไม่มีการปิดกั้นแต่ตอนนี้เนี่ยเมื่อวานเนี้ยข่าวล่ามาเร็วนะอิหร่านก็ประกาศปิดช่องคอมเมช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยนะคะแล้วก็แต่ว่ายังไงก็ตามก็อันนี้ก็มีสัญญาณที่ดีก็คือสหรัฐเนี่ยส่งสัญญาณว่าเจรจาการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้นะในวันพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยข่าวเราต้องคอยตามแล้วก็ไอ้ตกลงมันจริงไงกันแน่เดี๋ยวมีเดี๋ยวไม่มีนะแต่อันนี้ก็เป็นอีกข่าวนึงบอกว่าก็มีสัญญาณว่าจะมีการที่จะเจรจากันได้ในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะทีนี้ก็มีข่าวมาว่าผู้แทนจากสหรัฐอิหร่านเนี่ยเตรียมเปิดการเจรจาที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อเ

0: คลี่คลายความตึงเครียดโดยอาจจะพูดคุยกันได้ในวันพรุ่งวันที่21ก็วันนี้แล้วสินะเพราะข่าวนี้เอาจากเมื่อวานก็คือวันนี้นี่เองแต่ว่าเวลามันอาจจะเหลื่อมล้ำกันไปเนาะถ้าทางยุโรปนี่อาจจะคุณเคยอยู่ยุโรปคนจะทราบดียุโรปจะเวลาจะเช้ากว่าประเทศไทยเนี่ย6ชั่วโมงใช่ไหม5-6ชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็บ้านเราก็อาจจะไปล้ำหน้ากว่าเนาะคือวันที่21เกิดบ้านเรานี่วันนี้แล้วนะแต่เดี๋ยวรออีกสัก6ชั่วโมงเขาก็จะเริ่มแต่ก็ต้องดูอีกว่าตกลงนี่ไปจริงหรือเปล่าอย่างที่เป็นข่าวนะใช่ไหมข่าวตรงนั้นนะทีนี้ สำนักข่าวอัลจาซีราเนี่ยเขาก็วิเคราะห์นะคะในเบื้องต้นบอกว่ายังไม่เป็นที่แน่ชัดหรอกว่าคำสั่งปิดช่องแคบฮอร์มูซเนี่ยมีผลบังคับใช้ในทันทีหรือเปล่าหรือเป็นเพียงคำขู่ทางยุทธศาสตร์เนาะแต่สถานการณ์เนี่ยได้สร้างแรงกดดันมหาศาลต่อสหรัฐในการเข้ามาแทรกแซงแล้วก็บังคับให้อิสราเอลเนี่ยปฏิบัติตามเงื่อนไขในบันทึกความเข้าใจนะหลังจากที่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านได้แสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงแล้วก็ส่งสัญญาณชัดเจนว่าความคืบหน้าในการเจรจาก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความรุนแรงในเลบานอนเนี่ยเป็นสำคัญเนี่ยนะนี่แหละก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวมาว่าในสตีฟวิชคอฟซึ่งเป็นผู้แทนพิเศษของสหรัฐและในจาเร็ตคูชเนอร์อันนี้เป็นบุตรเคยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็ได้เดินทางถึงสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะเมื่อวานดิฉันก็ดูข่าว CNN ด้วยนะก็มีชื่อถึง2คนเนี่ยว่าได้เดินทางไปถึงสวีเดนสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะอย่างไรก็ดีค่ะทาง JD Vance เนี่ยก็ยืนยันว่าสหรัฐยังมั่นใจว่าจะรักษาข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านได้แล้วก็ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่าอิหร่านได้ทำการปิดช่องแคบฮอร์มูซจริงตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าเนี่ยนะนี่แม้ถึงบอกข่าวบางทีออกมาสร้างความสับสนให้ประชาชนเหมือนกันนะคะแต่ว่าทางสหรัฐก็สหรัฐเขาก็ไม่ได้ยืนยันมาเนี่ยนะคะแล้วก็มีข่าวมานะอย่างเช่นข่าวของสื่อท้องถิ่นของอิหร่านไม่ว่าจะเป็นสำนักข่าว FAR Fars หรือว่า MEHR ตัวนี้ต่างก็รายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านก็กำลังออกเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วนะเพื่อกดดันให้สหรัฐทำตามพันธกรณีภายใต้ข้อตกลงชั่วคราวโดยโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิหร่านก็เตือนออกมาเตือนนะคะว่าหากสหรัฐปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามข้อตกลงแล้วก็อิหร่านก็พร้อมที่จะตอบโต้ด้วยมาตรการที่จำเป็นทันทีโอ้แข็งกล้าเหมือนกันนี่นะคะนี่แหละเป็นสถานการณ์ล่าสุดค่ะก็ต้องตามกันต่อไปนะตกลงแล้วเนี่ยผู้แทนของทั้งสองฝ่ายโอเคสหรัฐใช่ไหมในวิสคอฟกับเนี่ยในคูชเนอร์ไปแล้วแล้วก็อิหร่านก็มีรายงานว่าก็มีผู้แทนของอิหร่านไปแล้วทีนี้ไปแล้วแล้วก็จะคุยกันหรือเปล่าไม่ใช่เดินทางไปแล้วก็บอกเดินทางกลับดีกว่าอะไรแบบนี้เราก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะค่ะ
1: ครับก็มีข่าวอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบ14ข้อที
0: ่
1: มีการพูดคุยกันนะครับกับข้อตกลงเก่าที่เคยตกลงกันเมื่อประมาณปี2015เนี่ยนะครับผมคือข้อตกลงเดิมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็น Joint Comprehensive Plan of Action หรือที่เรียกกันสั้นๆว่าเวียนนาแอคคอร์ดเนี่ยนะครับผมเมื่อปี2015ที่เป็นการตกลงกันระหว่างอิหร่านกับกลุ่มประเทศ P5+1 นะครับผมก็คือประเทศสมาชิกถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ5ประเทศก็คือสหรัฐอเมริการัสเซียฝรั่งเศสอังกฤษจีนนะครับแล้วก็รวมด้วยเยอรมนีตกลงกับอิหร่านเอาไว้นะครับซึ่งในข้อตกลงเดิมเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคอมเพรนซีฟหรือว่ารอบด้านนะครับก็เป็นการยกเลิกในเรื่องของมาตรการคว่ำบาตรทางด้านเศรษฐกิจที่มีต่ออิหร่านนะครับแล้วก็รวมถึงการที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญจาก IAEA เนี่ยสามารถเข้าไปได้นะครับแต่ทีนี้ในข้อตกลงใหม่14ข้อเนี่ยก็ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องเหล่านี้ไปนะครับเขาก็เลยมองกันว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรียกว่าเป็นจุดที่เป็นจุดที่เรียกว่าต่างแตกต่างออกไปนะครับผมจากข้อตกลงที่มีทั้ง14ข้อในปัจจุบันนี้แล้วเขาบอกว่าจุดข้อตกลง14ข้อณปัจจุบันนี้มันก็เลยทำให้ขาดความยืดหยุ่นนะครับต่ออิหร่านเองมันก็เลยนำพามาสู่เรื่องของการเจรจาที่อาจจะทำให้เรียกว่าต้องพบกับความยากลำบากพอสมควรนะครับข่าวนี้เนี่ยผมหยิบยกมาจาก France Info ก็แปลหัวข้อข่าวจากภาษาฝรั่งเศสเขาก็พูดถึงว่าทำไมสิ่งที่เจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านเนี่ยถึงได้แตกต่างไปจากข้อตกลงเดิมที่มีเมื่อปี2015นะครับผมก็ใช้ภาษาฝรั่งเศสว่า Pourquoi le protocole d'accord entre l'Iran et les États-Unis ne tient pas la comparaison avec l'accord de Vienne ครับผมก็เป็นประมาณนี้นะครับผม
0: นะ

คุณวิรัติพูดถึงคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติถาวร5ชาติเนาะเรียนก็มีเรื่องของที่ประเทศหนึ่งในสมาชิกอาเซียนก็คือฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ได้สมัครที่จะเข้าเป็นอยู่ในคณะอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรคณะมันคือเป็นเมมเบอร์นะเป็นสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติแบบไม่ถาวรนะแบบไม่ถาวรเนี่ยก็จะมี10ชาติด้วยกันก็จะหมุนเวียนสลับกันไปที่จะมีการเลือกตั้งทุกๆ2ปีเนี่ยจากทวีปต่างๆเนี่ยนะคะก็คัดเลือกมาทั้งหมดเนี่ย5ทวีปเนี่ยนะแต่ว่าถาวรเนี่ยอย่างที่คุณวิรัติก็เมื่อกี้พูดไปแล้วก็จะมีอเมริกามีสหรัฐอเมริกามีอังกฤษแล้วก็มีฝรั่งเศสใช่มั้ยอิตาลีและอีกประเทศนึงเนาะห้าชาติด้วยกันนะที่เป็นสมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแต่ทีนี้ไม่ถาวรเนี่ยเขาก็จะเลือกกันทุก2ปีแล้วก็ตามภูมิภาคต่างๆในเอเชียปรากฏว่าก็จะมีกิรกิสถานแล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ยนะคะที่สมัครแล้วเนี่ยปรากฏว่าล่าสุดเลยเมื่อต้นเดือนนี้นี่เองเนี่ยผลออกมาว่าฟิลิปปินส์นั้นก็ไม่ประสบความสำเร็จในการชิงตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติหลังจากที่พ่ายแพ้ต่อกิรกิสถานเนี่ยนะในการลงคะแนนรอบสุดท้ายในเวทีที่ประชุมขององค์การสหประชาชาติเนี่ยนะเพราะนั้นจึงเป็นอันว่าตัวแทนของทวีปเอเชียก็จะเป็นกิรกิสถานกิรกิสถานเนี่ยก็จะอยู่ในเอเชียกลางเนาะก็เป็นอย่างนั้นไปนะคะทีนี้ใน5ทวีปเนี่ย5ที่มีจะมี5ตัวแทนด้วยกันเนี่ยนะก็จะประกอบไปด้วยออสเตรียนะโปรตุเกสตรินีแดดโตเบโกนะตรินีแดดแอนด์โตเบโกซิมบับเวแล้วก็กิรกิสถานเนี่ยนะคะก็จะเข้าไปนั่งที่นั่งแทนเดนมาร์กกรีซปากีสถานปานามาโซมาเลียซึ่งจะหมดวาระในสิ้นปีนี้นะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกนะคะว่ากิรกิสถานก็จะเข้าไปเป็นตัวแทนอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะในอะไรในกลุ่มของประเทศเอเชียเนี่ยนะคะทีนี้ทางฟิลิปปินส์เนี่ยนะเขาก็ออกมาพูดนะบอกว่าเอายอมรับได้นะแต่ว่าการที่ฟิลิปปินส์เขาเสนอตัวด้วยแล้วก็มีก็เขาก็รับดีแหละจนกระทั่งได้เข้าไปสุดท้ายที่จะได้เลือกเพราะว่าอย่าลืมว่าประเทศในเอเชียมีทั้งหมดต้อง48ประเทศแล้วก็จากอนุภูมิภาคเนี่ยที่บอกกันไปเอเชียตะวันออกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใช่ไหมอย่างฟิลิปปินส์นี่ก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เอเชียใต้เอเชียกลางแล้วก็เอเชียตะวันตกก็คือตะวันออกกลางนั่นเองเนี่ยสุดท้ายแล้วก็เหลือสองประเทศที่แข่งกันก็คือกิรกิสถานกับฟิลิปปินส์เนี่ยนะก็ปรากฏว่ากิรกิสถานก็ได้รับเลือกไปด้วยคะแนนเสียงที่142เสียงนะฟิลิปปินส์นี่ได้เพียงแค่49เสียงเท่านั้นเองเนี่ยนะคะเพราะว่าการที่จะได้รับเลือกนะจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยนะ2ใน3ของคะแนนเสียงทั้งหมดจึงจะได้รับการคัดเลือกเนี่ยนะคะแล้วก็ตัวแทนที่จะไปดำรงตำแหน่งก็จะเริ่มตั้งแต่มกราคมปีหน้าเป็นต้นไปเนี่ยนะคะทีนี้ฟิลิปปินส์เขาออกมาพูดเหมือนกันนะตามรายงานของมานิลาไทมส์บอกว่าฟิลิปปินส์มองว่าการจะได้ที่นั่งในคณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการรับมือกับความท้าทายในทะเลจีนใต้อย่างที่เราทราบกันอยู่นะฟิลิปปินส์ก็มีข้อพิพาทกับทางจีนในเรื่องของการอ้างกรรมสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสเปดลี่ในทะเลจีนใต้เนี่ยนะคะซึ่งทางฟิลิปปินส์เองเขาเรียกว่าทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกนะคะอย่างไรก็ตามค่ะแม้ว่าฟิลิปปินส์จะไม่ได้ที่นั่งใน UNSC นะคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติเนี่ยถึงสมมุตินะมีคนเขาก็มองกันว่าถึงสมมุติว่าฟิลิปปินส์ได้ที่นั่งเนี่ยก็ยังต้องเผชิญกับข้อจำกัดนะเนื่องจากว่าจีนนี่เป็น1ใน5สมาชิกถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงก็มีสิทธิ์ที่จะยับยั้งนะยับยั้งมติใดๆของคณะมนตรีได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นฟิลิปปินส์การที่จะเข้าไปเป็นนั่งอยู่ในสมาชิกไม่ถาวรก็จะต้องเผชิญนะท่านจะเสนอญัตติอะไรที่จีนไม่เห็นด้วยแล้วก็แน่นอนเลยก็จะต้องถูกวีโต้จากจีนอย่างแน่นอนเลยเนี่ยนะคะทีนี้เดียนก็มาดูว่าเอาแล้วประเทศไทยเราเคยไหมที่เข้าไปนั่งในสมาชิกความมั่นคงของสหประชาชาติเนี่ยนะปรากฏว่าเราเคยค่ะคุณวิรัติค่ะคุณฟังค่ะเราเคยเข้าเป็นสมาชิกไม่ถาวรในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยนะคะเมื่อปีระหว่าง1985

0: 1985 ถึง 1986นี่ก็นานมาแล้วนะนานมาแล้วนะแต่อย่าลืมว่าเอเชียเนี่ยมันมีทั้งหมดต้อง48ประเทศเนี่ยนะที่จะเข้าไปนั่งก็เขาก็สลับเขาก็เลือกกันไปเนี่ยแต่ไทยเราเคยเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะทีนี้มันก็มีความสำคัญนะเพราะว่าถามว่าถ้าเราเข้าไปเป็นสมาชิกในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงมันสำคัญอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะเพื่อจะเพิ่มอำนาจต่อรองทางการทูตแล้วก็จะยกระดับในเวทีโลกแล้วก็เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกเนี่ยสามารถจะร่วมตัดสินใจในประเด็นวิกฤตความมั่นคงระดับนานาชาติได้เนี่ยนะคะนี่แหละค่ะก็อย่างที่บอกเนาะเพราะฉะนั้นหลายๆประเทศเนี่ยถ้าได้มีโอกาสเข้าไปนั่งนะเป็นคณะมนตรีอยู่ในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติก็เท่ากับยกระดับด้วยนะแล้วก็จะมีโอกาสที่จะได้เข้าไปคุยหรือว่าเสริมภาพลักษณ์ของประเทศเหล่านั้นได้ด้วยนะคะค่ะ
1: ครับก็เป็นเรื่องสำคัญครับอีกประเทศนึงครับที่อกหักจากเรื่องของการเข้าร่วมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติครับนั่นก็คือเยอรมนีนี่เอง
0: อ๋อเยอรมัน
1: เมื่อต้นเดือนใช่ครับผมก็ได้มีการเรียกว่าแข่งกันนะครับระหว่างประเทศออสเตรียเยอรมนีแล้วก็โปรตุเกสนะครับทีนี้กลายเป็นว่าเยอรมนีพ่ายต่อโปรตุเกสไปนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าอันนี้เป็นข่าวที่เอามาจาก DW นะครับผมก็พาดูข่าวบอกว่าเยอรมนี lost vote for UN Security Council seat นะครับผมก็กลายเป็นข่าวขึ้นมาครับหลังจากที่ประเทศเยอรมนีเนี่ยที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีส่วนสนับสนุนทางด้านงบประมาณค่อนข้างเยอะจากกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปนะครับผมก็เรียกว่าแพ้เสียงการสนับสนุนจากทางสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเทียบกับโปรตุเกสนะครับผมโปรตุเกสได้รับเสียงไปทั้งสิ้น134เสียงแล้วก็ออสเตรียนะครับได้131เสียงในส่วนที่เยอรมนีได้เพียง104เสียงซึ่งก็ถือว่าเยอะแล้วนะครับแต่ก็แพ้2คู่แข่งจากทางสหภาพยุโรปไปนะครับก็ถือว่ายังไม่ได้ตำแหน่งสำหรับ2ปีหน้าที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยทางเยอรมนีก็ได้มีการออกมาบอกนะครับว่าตัวเองเนี่ยก็ยังคงจะเป็นผู้เล่นเกี่ยวกับเรื่องของเวทีสหประชาชาติแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของเวทีพหุภาคีที่ดีอยู่อย่างเดิมนะครับจะไม่เปลี่ยนแปลงท่าทีแต่อย่างใดนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นท่าทีของนายกรัฐมนตรีเฟรดิชแม็กซ์นะครับที่บอกว่า we applied with conviction we did not achieve our goal นะครับคือเราได้สมัครด้วยความตั้งใจจริงแล้วก็แต่ว่าเราก็ไม่ได้ตามเป้าหมายนะครับแต่เขาก็บอกว่าThis result does not alter the task we face at the United Nations. Germany remains a reliable pillar of the multilateral system. นะครับก็บอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คงจะไม่เปลี่ยนแปลงเรื่องของงานที่เยอรมันเนี่ยทำในสหประชาชาติแล้วก็สิ่งที่เรียกว่าเยอรมนีจะเป็นคนที่สามารถเชื่อถือได้ในระบบทางด้านผู้ภาคีนิยมตรงนี้เนี่ยนะครับผมสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีข่าวอีกอันนึงของ DW เหมือนกันครับผมที่ตามมาว่าหลังจากที่เรียกว่ายังไม่ได้ตำแหน่งในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติที่เป็น non permanent seat เนี่ยนะครับว่าเป็นสมาชิกไม่ถาวรอันนี้นะครับก็กลายเป็นว่ามีข่าวว่าเยอรมันเนี่ยจะลดงบประมาณสนับสนุนองค์การสหประชาชาติลงแต่ว่าอันนี้เนี่ยก็ยังไม่บอกว่าจะเป็นงบประมาณส่วนไหนนะครับผมก็อันนี้มันก็เป็นส่วนที่มาจากในเรื่องของการพูดคุยในรัฐสภาเยอรมนีนะครับผมนี่มีการบอกว่าเอ๊ะคือเรามีการทุ่มงบประมาณไปให้องค์การสหประชาชาติค่อนข้างเยอะนะครับผมก็อาจจะต้องมีการทบทวนเรื่องของงบประมาณที่สนับสนุนไปนะครับตรงนี้เองก็เป็นข่าวของ DW เช่นเดียวกันครับผมก็บอกว่าเยอรมนีreconsider its UN funding นะคร
0: ับ ทีนี้มาติดตามเรื่องสภาพภูมิอากาศกันนะนี่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยนะมีผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนว่าไทยเราเนี่ยนะคะอาจจะเผชิญกับปรากฏการณ์ที่เรียกว่าซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยนะจะส่งผลกระทบรุนแรงขึ้นนะเป็นลำดับเลยตั้งแต่ฝนทิ้งช่วงภัยแล้งอากาศร้อนจัดไปจนทั้งถึงวิกฤตขาดแคลนน้ำที่จะเกิดขึ้นกลางปีนี้เนี่ยนะคะคือมันเกิดมาแล้วตั้งแต่กลางปี2567แล้วก็จะเป็นไปอีกนะมี4ระดับด้วยกันนะคะคุณฟังคะระยะที่1เนี่ยอย่างปีนี้ก็เริ่มตั้งแต่มิถุนาถึงกรกฎาคมอย่างที่เราทราบกันอยู่นะแล้วก็อันนี้เขาบอกเป็นช่วงเริ่มต้นของเอลนีโญระยะที่2เนี่ยก็จะเริ่มสิงหาถึงตุลาผลกระทบก็เริ่มชัดเจนขึ้นนะก็อุณหภูมิน้ำทะเลในทะเลจีนใต้ก็จะสูงขึ้นส่งผลให้พายุไต้ฝุ่นมีความรุนแรงมากขึ้นหรือว่าเกิดบ่อยขึ้นระยะที่3ก็ตั้งแต่พฤศจิกายนถึงมกราคมปี

0: คือพฤศจิกปลายปีนี้ไปทั้งถึงมกราต้นปีหน้าเนาะแล้วก็ไทยเข้าสู่ช่วงซูเปอร์เอลนีโญเต็มรูปแบบเลยนะเออฤดูหนาวก็จะมีอากาศร้อนกว่าปกติด้วยปริมาณฝนลดลงอย่างมากก็ทำให้สภาพอากาศแห้งแล้งแล้วก็ระยะที่4กุมภาพันธ์ถึงมิถุนายนปีหน้านี้เนี่ยนะคะก็จะมีความรุนแรงแล้วก็มีความเสี่ยงสูงต่อการขาดแคลนน้ำจากปริมาณน้ำสำรองที่มันลดลงด้วยเนี่ยนะทีนี้ตรงนี้ก็เลยผู้เชี่ยวชาญออกมาเตือนผลกระทบต่อภาคส่วนต่างๆเนี่ยนะประชาชนก็ควรจะเตรียมรับมืออากาศร้อนดูแลสุขภาพแล้วก็สำรองน้ำไว้ใช้นะภาคการเกษตรและธุรกิจก็เผชิญต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นจากปริมาณน้ำที่ลดลงโดยเฉพาะเกษตรกรและผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำภาครัฐเองก็ต้องเร่งวางแผนบริหารจัดการน้ำและกักเก็บน้ำตั้งแต่ขณะนี้เพื่อรองรับฤดูแล้งในปีหน้าข้อเสนอแนะค่ะจากผู้เชี่ยวชาญบอกว่าปัจจุบันเนี่ยไทยยังอยู่ในระยะที่1 นะซึ่งก็ยังสามารถเก็บกักน้ำสำรองไว้ได้ผู้เชี่ยวชาญแนะให้เร่งสะสมน้ำตั้งแต่ตอนนี้นะเพราะเมื่อเข้าสู่ระยะที่2และ3เนี่ยปริมาณน้ำจะลดลงต่อเนื่องและวิกฤตก็จะรุนแรงที่สุดในระยะที่4ในช่วงต้นปีหน้าค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้นะคะซุปเปอร์เอลนีโญนะมันมาแล้วเนาะ4ระยะด้วยกันค่ะอืม
1: น่ากลัวจริงๆครับ
0: เราก็ต้องปรับตัวเราแล้วก็อยู่ให้ได้นะคะ
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ดูเวลาแล้วเราต้องพักกันสักครู่ก่อนนะ
1: ได้เลยครับอาจารย์ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
6: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
0: ค่ะเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Good Morning ASEAN คุณฟังอยู่กับคุณวิรัติศรีพงษ์ดิฉันวีรวรรณบรรลุแล้วก็คุณฟังที่น่ารักมากๆเลยเนี่ยนะทักทายเราตั้งแต่เราเริ่มรายการเดี๋ยวเราจะทักทายกันไปเนาะแต่มาติดตามข่าวคราวต่างๆที่มีเรื่องที่น่าสนใจอีกเยอะเลยคุณวิรัติว่าไปเลยค่ะ
1: ได้เลยครับผมมาที่ประเทศอินเดียเพื่อนบ้านของเรานะครับอีกประเทศหนึ่งขยับใกล้อาเซียนเข้ามานิดนึงนะครับผมก็อันนี้เป็นข่าวที่หยิบยกจากเทวีซักมอนที่อาจารย์เมื่อสักครู่นี้พูดถึงเรื่องของอากาศร้อนใช่ไหมครับผมอันนี้เห็นชัดเจนนะครับผมในช่วงนะในช่วงฤดูร้อนของที่อินเดียและลากมาถึงตอนนี้นะครับอุณหภูมิเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาครับลากไปถึง45องศาด้วยกันนะครับโอ้ถือว่าร้อนมากๆเลยทีเดียวนะครับผมก็ภาพดูข่าวของทีวีสักมอนบอกว่า avec des étés de plus en plus chauds l'Inde apprend à s'adapter เขาบอกว่าด้วยอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นในช่วงฤดูร้อนนะครับอินเดียก็เรียนรู้ที่จะปรับตัวนะครับแต่ก็เรียกว่าเป็นตลกเป็นข่าวตลกร้ายจริงๆครับเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นการนำเสนอภาพข่าวของชีวิตประจำวันของครอบครัวปุถุชนโดยทั่วไปเลยเนี่ยนะครับที่แทบจะไม่มีเรียกว่าใช้ชีวิตเรียกว่าก็เรียกว่าหาเช้ากินค่ำก็ลำบากอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับผมแล้วก็ขออภัยครับเพิ่งซื้อเครื่องปรับอากาศมาที่บ้านแต่ก็เป็นลักษณะเหมือนตู้ทำความเย็นนะครับที่เป็นเหมือนตู้แอร์นะครับ

อาจารย์คุณผู้ฟังก็เอามาใช้แต่ว่าด้วยความที่ว่าอากาศเนี่ยมันร้อนมากจริงๆนะครับทำให้ข้างในบ้านเนี่ยที่ที่เป็นบ้านลักษณะเหมือนเป็นบ้านที่ก่อด้วยอิฐแล้วก็ฉาบด้วยปูนธรรมดาเนี่ยนะครับที่คิดว่าน่า

0: ที่ยังเข้าไม่ถึงพวกเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดความเย็นขึ้นมาเมื่อเทียบกับอุณหภูมิภายนอกที่สูงขึ้นก็ทำให้คนทั่วไปเนี่ยต้องมีการปรับตัวนะครับผมแล้วก็ทำให้ผู้สูงวัยเนี่ยก็ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพิ่มขึ้นด้วยนะครับในเรื่องนี้เองก็ถือว่าเป็นความท้าทายที่เพิ่มมากขึ้นในช่วงที่เรียกว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยก็ยังไม่รองรับเท่าที่ควรนะครับเขาก็บอกว่าในฤดูร้อนแต่ละปีเนี่ยอากาศอุณหภูมิเนี่ยก็เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะลดลงเลยแม้แต่น้อยนะครับผมก็อย่างในปี2024เนี่ยก็เคยมีสถิติที่เพิ่มสูงขึ้นไปถึง 49.9 องศาเซลเซียสด้วยกันนะครับก็ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เพื่อนบ้านเราก็เรียกว่าไม่ได้หนีพ้นในเรื่องของปัญหาอากาศร้อนเหมือนกันน
1: ะ
0: ครับ
1: ใช่ค่ะแล้วก็อีกหลายๆประเทศด้วยเดี๋ยวพ
0: ระเจ้า
1: ค
0: ่ะ
1: อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วก็แม้กระทั่งในยุโรปนะยุโรป
0: สู
1: งน
0: ะ
1: ยุโรปร้อนมากแล้วมีฮีทเวฟด้วยอีกนะที่เป็นข่าวอ่ะเน
0: า
1: ะ
0: ครับอย่างวันนี้เองครับอาจารย์คุณผู้ฟังเนี่ยผมฟังข่าวเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็บอกวันนี้ที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยก็จะเป็นวันที่ร้อนที่สุดนะครับที่เขาคาดการณ์กันโอ้ก็นี่เรียกว่าเมื่อวานนี้ทางคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการประชุมกันด่วนเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการการรักษาพยาบาลเพราะว่าทุกหน้าร้อนเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเลยเนี่ยเรื่องคนที่เสียชีวิตแล้วก็คนที่ต้องเรียกว่ามีปัญหาสุขภาพนะครับผมจากอากาศร้อนคือหลายท่านเนี่ยอาจจะมองว่าเอออากาศร้อนก็ไม่น่าจะถึงขั้นที่อันตรายแต่อย่างไรแต่จริงๆมันมีความสำคัญมากนะครับที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของอาการฮีทสโตรกต่างๆด้วยนะครับใช่ครับ
1: จะเห็นภาพคนก็จะไปที่ชายทะเลกันเยอะแยะเลยเนาะก
0: ็
1: เพื่อจะหนีความร้อนคือทางยุโรปเนี่ยเราก็ทราบกันอยู่ว่าเขาจะเผชิญกับอากาศหนาวมาจนชินไงเขาก็จะมีฮีเตอร์ใช่ไหมแต่เขาจะไม่มีแอร์คอนดิชเนอร์เนาะตอนนี้คงจะต้องเปลี่ยนแปลงแล้วล่ะหรือแม้กระทั่งการสร้างอาคารนะเพราะว
0: ่
1: า
0: จริงครับ
1: อากาศมันเปลี่ยนแปลงไปแบบนั้นแล้วด้วยเนาะค่ะ
0: ครับอันนี้อยากเรียนอาจารย์สั้นๆนิดนึงครับคืออันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวผมจำได้ตอนที่ผมไปช่วงฤดูร้อนแล้วตอนที่เรียนอยู่ที่นู่นโอ้ผมจำได้เลยว่าช่วงที่นอนได้นี่น่าจะโอ้มันสั้นมากจริงๆครับอาจารย์เพราะบางทีฤดูร้อนนี่มันลมแทบจะไม่พัดเลยใบไม้ก็ไม่กระดิกเลยอ่ะครับอาจารย์โอ้โหมันทรมานจริงๆแล้วแอร์ที่นู่นไม่เหมือนบ้านเราคือบ้านเรานี่มีแอร์มีทุกอย่างพร้อมแต่ตรงนู้นก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกนะครับว่ามันมีฟาซิลิตี้ที่รับกับอากาศหนาวมากกว่าอากาศร้อนนะครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ครับ
1: คุณวิรัติคุณผู้ฟังวันนี้วันที่21มิถุนายนเนี่ยเป็นวันที่องค์การสหประชาชาติเนี่ยประกาศให้เป็น International Day of Yoga โยคะก็คือ
0: โยคะนะค
1: ะโยคะเนี่ยนะคะแล้วก็ธีมของปีนี้เขาบอก Yoga for Healthy Aging นะ for Healthy Aging ก็คือโยคะเพื่อการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีนะคะทีนี้ประโยชน์ของโยคะต่อผู้สูงวัยเนี่ยอย่างมีคุณภาพเป็นอย่างบ้างเขาบอกว่าช่วยพัฒนาการทรงตัวความยืดหยุ่นความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแล้วก็การเคลื่อนไหวของร่างกายส่งเสริมสุขภาพจิตลดความเครียดนะแล้วก็เพิ่มความผ่อนคลายสามารถปรับรูปแบบการฝึกให้เหมาะสมให้เหมาะกับระดับสมรรถภาพแล้วก็ภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคลได้แล้วก็ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างอิสระลดความเสี่ยงจากการหกล้มแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ความเชื่อมโยงกับเป้าหมายขององค์การสหประชาชาติที่ประกาศให้วันนี้เป็นวันโยคะเนี่ยนะก็รวมไปกับเชื่อมโยงไปกับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกด้วยนะแล้วก็สอดคล้องกับโครงการทศวรรษแห่งการสูงวัยอย่างมีสุขภาพดีขององค์การอนามัยโลกที่ตั้งขึ้นมาแล้วคือ Decade of Healthy Aging ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2021ถึงปี2030นะนี่นะคะ
0: ครับ
1: ก็เป็นสิ่งที่องค์การสหประชาชาติเขาให้ความสำคัญเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนในหลายประเทศอย่างที่เราทราบกันอยู่นะก็จะเจอกับสังคมผู้สูงวัยนะบ้านเราเองก็เจอสภาพนี้แล้วเนาะเป็นสังคมผู้สูงวัยแบบสมบูรณ์แบบญี่ปุ่นนะไปก่อนหน้านั้นเราแล้วเนาะที่มีคนอายุ60เนี่ยมากเลยเนี่ยนะคะ
0: ครับ
1: ทีนี้ก็ไปดูนะ โยคะเนี่ยเขาบอกมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียประมาณ 3,000 ถึง 5,000 ปีก่อนนะเป็นการปฏิบัติที่ผสมผสานทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณนะค่ะในปัจจุบันนี้ก็ปรากฏว่าคนก็เริ่มให้ความ

0: สนใจนะโดยเฉพาะยิ่งอย่างที่เราตอนนี้เราอยู่ในศตวรรษที่21เนี่ยนะโยคะเนี่ยก็ได้รับความสนใจอย่างไม่เคยอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนส่วนนึงก็มาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์นะคะมีแอปพลิเคชันโยคะแล้วก็อื่นๆที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกเนี่ยเข้าถึงโยคะได้แล้วก็เชื่อมโยงผู้ฝึกแล้วก็ครูข้ามพรมแดนได้ด้วยค่ะก็มาฝากกันเนาะเราก็สามารถจะฝึกโยคะได้ง่ายๆอยู่เนาะเอาตามที่เราถนัดก็แล้วกันค่ะ
1: ครับก็มีส่วนที่ทำให้ร่างกายยืดหยุ่นแล้วก็เป็นผลดีต่อสุขภาพด้วยนะครับ
0: ทีนี้โยคะนี่ก็เขาบอกว่ามันไม่จำเป็นตอนนี้เขาเน้นมาที่ผู้สูงวัยนะแต่จริงๆแล้วโยคะเนี่ยมันเป็นประโยชน์ต่อทุกเพศทุกวัยด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับก็ทำได้หลากหลายกันไปนะครับ
0: คุณเล่นโยคะไหม
1: ผมเคยไปลองครับแต่ผมยอมรับจริงๆครับอาจารย์ว่าไปไม่รอดครับ
0: ตัวทำไมอ่ะตัวคุณสูงก็คุณจะลำโคนมากกว่านะ
1: บางส่วนบางส่วนก็อ่อนแต่บางส่วนก็แข็งเป๊ะเลยครับอาจารย์แบบโอ้ไม่ไหวจริงครับแล้วเจ็บตัวครับ
0: เจ็บตัวไม่แต่เขาก็มีท่าที่ผ่อนปลนได้นะคะ
1: ใช่ครับ
0: แต่ดิฉันก็เหมือน
1: สม่ำเสมอ
0: ค่ะดิฉันก็เหมือนคุณวิรัตแหละโยคะก็รู้สึกว่าอุ้ยเราปูนนี้เข้าไปแล้วนะไอ้บางทีท่าที่มันโหมต้องแบบอะไรโค้งตัวอะไรแต่ไม่ได้บิดตัวนี่สงสัยจะไม่ไหวแล้วละมั้งแต่ก็จะไปใช้การว่ายน้ำซะมากกว่าดิฉันจะถนัดว่ายน้ำมากกว่าค่ะอืมนะ
1: ผมเคยลองโยคะที่มันเป็นใช้ผ้าครับอาจารย์ที่มันต้องไปลอยๆอยู่ครับว่าผมเสียวร่วงลงมาจริงๆเคยไปลองคลาสอยู่ทีนึงแล้วก็ล้มเลิกความตั้งใจจริงๆครับหลังจากนั้นก็แค่
0: อ่ะเราไปต
1: ่อได้ครับมาต่อกันที่เวียดนามนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องของการเรียกว่าแข่งขันกับยุค AI ในเรื่องของการทำข่าวนะครับอันนี้ข่าวนี้หยิบยกมาจากเวียดนามนิวส์ครับพาดหัวข่าวบอกว่า Trading Speed for DeathsIn the AI era นะครับผมก็พูดถึงเรื่องของการแลกความเร็วเพื่อความลึกซึ้งในยุค AI นะครับคือเขาก็บอกว่าเมื่อมนุษย์เนี่ยไม่มีวันจะชนะ AI ในเรื่องความเร็วอ่ะมันก็ต้องมีการใช้วิธีการอยู่ด้วยกันนะครับข่าวอันนี้เนี่ยก็เป็นข่าวที่รวบรวมโดยรองหัวหน้าบรรณาธิการข่าวนะครับผมก็ของหนังสือพิมพ์หนานดานนะครับผมแล้วก็รวบรวมมาทางเวียดนามนิวส์ด้วยนะครับผมก็ชื่อว่าคุณเหงียนฮวงนัทนะครับผมก็มีการพูดถึงเรื่องของการปรับตัวของการทำข่าวของเวียดนามในยุคที่ AI เนี่ยเริ่มเข้ามามีความสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับคือเจ้าตัวเนี่ยเขาก็บอกว่าเราไม่มีทางที่จะชนะ AI ในเรื่องของความรวดเร็วได้เลยสิ่งนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของ AI นะครับแล้วก็ถือว่าเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับตัวมนุษย์เองทีนี้ในเรื่องของความลึกซึ้งการตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่มนุษย์เราเนี่ยยังคงมีอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่สามารถใช้คู่ขนานไปกับ AI ได้แล้วก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของผู้ทำงานในวงการข่าวนะครับผมคือเขาบอกว่าการเน้นความรวดเร็วเป็นหลักในยุคปัจจุบันเนี่ยมันนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าจะต้องนำคู่กันไปก็คือการเน้นความลึกแล้วก็ความน่าเชื่อถือของข่าวที่ควบคู่กันนะครับทีนี้เขาก็มองกันว่าในอีก 5-10 ปีข้างหน้าเนี่ยมันก็ถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยการสิ่งที่อาจจะยกให้ AI ทำนะครับคือเขาก็บอกว่ามันเป็น routine data intensive task นะครับหรือว่าการมอบหมายให้ทาง AI เนี่ยรวบรวมข้อมูลดิบหรือว่าก็เรียกว่าเป็นข้อมูลทั่วไปแล้วก็เขียนโครงร่างข่าวการค้นหาคีย์เวิร์ดการแปลภาษาการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติเบื้องต้นนะครับ แล้วก็การตัดต่อพวกกราฟิกคร่าวๆด้วยนะครับ ทีนี้งานที่ยกให้มนุษย์ทำหรือสิ่งที่ AI เนี่ยยังทำไม่ได้คือเขาใช้คำว่า human core values นะครับ
0: no.
1: หรือก็คือการใช้ ดุลพินิจในการทบทวนสืบสวนกระบวนความต่างๆนะครับหรือที่เขาใช้คำว่า investigative judgment นะครับผมแล้วก
0: ็
1: การลงพื้นที่หาข่าวจริงการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความเชื่อใจกับแหล่งข่าวการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการเล่าเรื่องนะครับแล้วก็การอาศัยประสบการณ์ชีวิตแล้วก็บริบทสังคมต่างๆในการรวบรวมแล้วก็ประมวลข่าวต่างๆออกมาด้วยนะครับคือทีนี้เนี่ยเขาก็มองกันไปนะครับว่าความเร็วเนี่ยไม่ได้แปลว่าถูกต้องเสมอไปนะครับแล้วเขาก็มองว่าการที่จะได้ความเชื่อใจของผู้รับสารเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าต้องไม่ให้เกิดการกร่อนทำลายในเกี่ยวในเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจในเรื่องของข่าวตรงนี้ด้วยเพราะเขาบอกว่าการที่มันจะมีเฟคนิวส์หรือว่าข่าวปลอมออกไปในครั้งนึงเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดสิ่งที่เรียกในภาษาอังกฤษว่า erosion of trust นะครับหรือว่าการที่ความเชื่อถือเนี่ยมันค่อยๆถูกกัดกร่อนแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับทีนี้เขาก็มองว่าในเรื่องของภาพอนาคตนักข่าวในเวียดนามเนี่ยนะครับอันนี้ผมว่าน่าสนใจทีเดียวครับคือมันก็สะท้อนเรื่องของสังคมข่าวในยุคปัจจุบันเขาบอกว่าทีมข่าวเนี่ยจะเล็กลง

0: แต่จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับเขาบอกว่ามันจะลดในเรื่องของคอนเทนต์ที่จะหาได้ทั่วไปนะครับแล้วก็มันจะพึ่งโมเดลที่เรียกว่า Media Tech มากขึ้นนะครับที่จะช่วยประมวลข่าวต่างๆออกมาแต่ว่าสิ่งที่มันจะเพิ่มมากขึ้นก็คือการผันตัวของนักข่าวที่จะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือว่า Deep Specialist นะครับแล้วก็สามารถสร้างงานเขียนเชิงลึกได้และบทความวิเคราะห์ที่เป็นคุณภาพได้แล้วก็สิ่งที่สำคัญก็คือความโปร่งใสแล้วก็การยึดกฎเกณฑ์ค่านิยมของการเป็นนักวารสารศาสตร์นะครับที่เรียกว่าเป็นคุณค่าดั้งเดิมของการเป็นนักข่าวที่สะท้อนต่อสังคมนะครับแล้วก็การยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลักครับ
1: อืมค่ะ
0: ครับ
1: ก็ดูเวียดนามอย่างที่เราเสียงมันไม่เข้ามาคุณวิรัตฮัลโหล
0: ครับครับแต่อาจารย์ได้ยินไหมครับผม
1: เนี่ยเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้คุณวิรัตช่วยเนี่ยเสียงมันเงียบไปละพูดนิดนึง
0: อ๋อได้ยินไหมครับ
1: ได้ยินแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เมื่อกี้ต่อช่วงท้ายคุณวิรัตว่าไงคะ
0: อ๋อในช่วงท้ายก็คือว่าสังคมข่าวในเวียดนามเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมโดยเป็นโมเดลที่เรียกว่าโมเดลที่พึ่งพาเทคโนโลยี AI มากยิ่งขึ้นแต่ว่านักข่าวเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นนักข่าวในลักษณะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะทำให้จำนวนน้อยลงแต่ว่าจะกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้นแล้วก็สิ่งที่จะยึดอยู่ก็คือคุณค่าของการสะท้อนข่าวที่มีคุณภาพต่อสังคมแล้วก็การที่ยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลักอันนี้นะครับก็จะถือว่าเป็นจุดสำคัญที่เรียกว่าเป็นคุณค่าของสื่อสารมวลชนครับ
1: อันนี้สำคัญนะคะคนที่เป็นสื่อก็ต้องทำหน้าที่ให้มันชัดเจนด้วยแล้วก็ต้องเป็นกลางด้วยเนาะไม่ใช่จะมาเต้าข่าวหรือว่าโอ้เฟกนงเฟกนิวแบบนั้นไม่ได้เนาะเนาะข
0: ่
1: าวลวงข่าวลวงเนี่ยมันก็สร้างความเสียหายได้ก็ต้องยืนหยัดนะทำหน้าที่ของการสื่อสารมวลชนที่ดีนะคะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะอาเดียนจะพาคุณฝั่งมาที่บ้านเราคุณฟังค่ะเดี๋ยวนี้อย่างเช่นอสมทจะเห็นไหมคะรอบๆอสมทเนี่ยคอนโดมิเนียมเต็มไปหมดเลยนะคุณแล้วก็ที่ใดที่มีไฟไอรถไฟฟ้าผ่านหรือว่า MRT ผ่านหรือ BTS เนี่ยก็จะผุดขึ้นมาเต็มไปหมดเลยไอคอนโดมิเนียมเนี่ยมันก็มีสถิติออกมานะคะว่าต่างจริงๆคอนโดมิเนียมนี่ตามกฎหมายเนี่ยคนต่างชาติก็สามารถจะซื้อได้นะเป็นเจ้าของได้นะยกเว้นที่ดินบ้านที่มีที่ดินนี่ก็ต่างชาติสามารถจะซื้อได้ที่คอนโดเนี่ยกฎหมายก็เปิดกว้างไว้เนี่ยก็มีตัวเลขมาว่าต่างชาติซื้อคอนโดไทยตอนเนี้ยวูบลงนะมันลดไปต้อง 17% นะแล้วก
0: ็
1: จริงๆแล้วจีนก็จะเป็นผู้ที่เป็นผู้ซื้อรายใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันก็ลดลงอย่างแรงเลยเนี่ยนะคะแต่ว่ามันกลับกันนะอินเดียกับรัสเซียนี่เติบโตนะสวนทางกับทางจีนเลยเนี่ยนะคะก็มีตัวเลขออกมาว่าไตรมาสที่1ของปีนี้เนี่ยยอดโอนกรรมสิทธิ์คอนโดของชาวต่างชาติลดลงกว่า 17% ทั้งในแง่จำนวนหน่วยนะแล้วก็มูลค่าจากผลกระทบของเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงเนี่ยนะแล้วก็กำลังซื้อจากจีนซึ่งเป็นตลาดหลักเนี่ยนะหดตัวอย่างรุนแรงเกือบ 40% นะเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของเขาเองแล้วก็ข้อจำกัดด้านการเงินเนี่ยนะทีนี้มันสวนทางกันอันนี้เขาบอกตลาดจากรัสเซียและอินเดียนั้นกลับเติบโตอย่างแข็งแกร่งโดยอินเดียนั้นมีอัตราการเติบโตของจำนวนหน่วยเนี่ยสูงสุดถึง 40% เนี่ยนะทีนี้จากข้อมูลที่มีการรวบรวมมาเนี่ยนะคะเขาก็บอกว่าในช่วง3เดือนแรกของปีนี้เนี่ยมีการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ชาวต่างชาติจำนวน 3,241 หน่วยลดลงกว่า 17% นะในช่วงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะขณะที่มูลค่าการโอนก็มีมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 13,464 ล้านบาทนะลดลง 17.9% แล้วก็มีพื้นที่รวมนะก็ 141,644 ตารางเมตรก็ลดลง 13.8% เนี่ยนะคะทีนี้เขาบอกว่างี้สาเหตุใหญ่ก็คือเศรษฐกิจของโลกที่มันชะลอตัวลงเนี่ยอันนี้แหละเป็นตัวฉุดกำลังซื้อเนี่ยนะของจีนเนี่ยให้หดตัวลงเนี่ยนะคะนะมีการวิเคราะห์อย่างนี้ค่ะว่าปัจจัยสำคัญที่กดดันตลาดเนี่ยนะมาจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยก็ส่งผลให้ผู้บริโภคและนักลงทุนเนี่ยระมัดระวังการจับจ่ายมากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะทีนี้เรื่องคอนโดเนี่ยก็เ รากฏว่าแม้ว่าชาวจีนเนี่ยจะครองอันดับหนึ่งของผู้ซื้อคอนโดต่างชาติในไทยนะแต่ช่องว่างระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอื่นก็เริ่มแคบลงนะมันสะท้อนการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของตลาดที่ไม่เพิ่ง

0: ากลุ่มลูกค้าจีนเพียงประเทศเดียวเหมือนในอดีตอีกต่อไปแล้วเนาะอีกด้านหนึ่งเนี่ยกลับมีการพบว่าหลายสัญชาติก็มียอดโอนกรรมสิทธิ์เติบโตนะสวนทางกับภาพรวมเศรษฐกิจที่มันชะลอตัวลงโดยรัสเซียนั้นเป็นตลาดดาวเด่นเลยมียอดโอนไปแล้วเนี่ยนะเพิ่มขึ้น 33% มีมูลค่าถึง 1,665 ล้านบาทเนาะเพิ่มขึ้นถึง 68.7% ขณะที่อินเดียเนี่ยมีอัตราเติบโตสูงสุดนะในกลุ่มท็อป10ด้วยจำนวนหน่วยโอนเนี่ยมากเพิ่มขึ้นถึง 40% เนี่ยนะคะรวมมูลค่าแล้ว353ล้านบาทเนี่ยนะคะแล้วก็ยังมีการค้นพบด้วยว่าอินเดียเนี่ยนะซื้อห้องชุดใหญ่ราคาสูงสุดด้วยนะนี่แสดงให้เห็นว่าคนอินเดียสนใจที่จะก็อาจจะเอาครอบครัวของเขามาอยู่ด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคนอินเดียเมื่อเทียบกับชาติอื่นๆแล้วเนี่ยก็จะซื้อคอนโดขนาดใหญ่เนี่ยนะแล้วก็ในราคาที่แบบอย่างที่บอกอะอย่างน้อยๆก็5ล้านอัพขึ้นไปเนี่ยนะคะต่อหน่วยเนี่ยนะคะงั้นก็เอามาฝากกันว่านี่เป็นเรื่องของสถานการณ์การซื้อคอนโดของต่างชาติเนี่ยในบ้านเราเนี่ยนะคะค่ะคุณวิรัตมีคอนโดกับเขาไหม
1: โอ้ไม่มีครับอาจารย์ไม่ไหวจริงๆ
0: ดิฉันก็ไม่ได้ซื้อค่ะก็มีแต่บ้านอยู่เท่านั้นแหละค่ะเออ
1: ครับครับโอ้เพิ่งจริงอยู่
0: แต่บางคนเขาซื้อเอาไว้นะเขาเก่งกำไรคุณเขาก็ให้เช่าไง
1: อันนี้แล้วแต่มุมมองจริงๆครับเพราะบางคนก็อาจจะตั้งคำถามว่าจำเป็นไหมที่จะต้องมีบ้านมีรถผมคิดว่ามันตามความเหมาะสมแล้วก็ความเรียกว่าความสามารถทางการเงินของตัวเองด้วยเพราะไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระผูกพันนะครับ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเผื่อว่ามีเงินเหลือเฟืออยากจะลงทุนจะซื้อคอนโด
1: ก็โอเค
0: นะก
1: ็
0: เป็นอีกช่องทางนึงเป็นการลงทุนอย่างนึงนะคะ
1: ใช่ครับแต่ก็ทุกลงทุนก็มีความเสี่ยงนะครับผมท่านไม่ศึกษา
0: เล่นหุ้นก็มีความเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่เขาบอกว่าคนรวยอะไรนะคนรวยเล่นหุ้นคนจนซื้อหวยใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ครับผมก็เป็นหนึ่งในคนที่เสี่ยงโชคทุกต้นเดือนและกลางเดือนครับ
0: เผื่อจะมีโชคกับเขานะจับพัดจับปลูได้เป็นเศรษฐีเงินก็ไม่ต้อง6ล้านอย่างต่ำนะคุณ
1: ใช่ครับอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นทุนตั้งต้นได้นะครับ
0: แต่ซื้อแล้วเก็บเอาไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะมีกรณีที่เกิดขึ้นเรื่องอื้อฉาวเนี่ยไปไว้ใจแล้วไปฝากไว้กับใครเขาเนี่ยแล้วก็โดนโกงไปอะไรแบบนี้ยังเป็นเรื่องเป็นราวกันอยู่นะคะเออ
1: ส่วนใหญ่ผมกลายเป็นที่คั่นหนังสือเรียบร้อยแล้วครับอาจารย
0: ์เออบางคนก็เอาไปประดับนะพับเป็นดอกไม้ดิฉันก็เห็นอยู่ถ้าซื้อเยอะๆนะแต่ดิฉันไม่ได้ซื้อเยอะถึงขนาดนั้นที่จะเอาไปประดับเขียนอะไรนะทำเป็นรูปดอกไม้อะไรแบบนั้น
1: พอของปากของคอนะคร
0: ับใช่ค่ะนานๆทีก็จะซื้อสักใบหนึ่งเผื่อจับพัดจับผลูกับเขาบ้างเน
1: า
0: ะ
1: ครับยังไงก็ขอให้รวยๆแห่งๆนะครับ
0: ใช่ค่ะทุกคนเลยนะคะที่ซื้อหวยก็ขอให้ถูกกันนะคะค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆครับมาต่อกันที่หลวงพระบางกันบ้างนะครับผมข่าวของเวียนจันทามส์ครับบอกว่าหลวงพระบางเวลคัมOver 800,000 visitors in 4 months ครับผมก็พูดถึงเรื่องของจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับในช่วงมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมาก็เคาะมาแล้วนะครับว่าในช่วง4เดือนแรกของปีนะครับผมนักท่องเที่ยวเนี่ยมีมากกว่า 800,000 คนด้วยกันตัวเลขที่ชัดๆเนี่ยจะอยู่ที่ 824,000 คนนะครับแต่ว่าอันนี้เขาก็ตีเป็นเลขกลมมาก่อนนะครับแล้วเขาก็แบ่งออกเป็นตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนอยู่ประมาณ 570,000 คนนะครับก็จริงๆมันก็คือแทบจะ 571,000 คนมันคือเป็น994อยู่ตรงท้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของนักท่องเที่ยวภายในประเทศนะครับที่เป็นนักท่องเที่ยวจากสปป.ลาวเองเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ 253,000 คนด้วยกันนะครับก็จุดหมายในการท่องเที่ยวระดับต้นๆเนี่ยก็ยังคงเป็นหลวงพระบางนี่เองนะครับผมแล้วเขาก็บอกว่าในตัวหลวงพระบางเองเนี่ยมันก็มีการบูมของธุรกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารธุรกิจบันเทิงแล้วก็สุขภาพต่างๆกว่า128กว่า380กว่าแห่งด้วยกันนะครับเนี่ยร้านอาหารก็จะมีอยู่ประมาณ140กว่าแห่งเกือบ150นะครับสถานบันเทิงอยู่ประมาณ17แห่งแล้วก็ร้านนวดร้านสปามีทั้งหมด39แห่งนะครับโดยรัฐบาลของสปป.ลาวเองนะครับก็เล็งที่จะยกระดับเรื่องของการควบคุมความปลอดภัยนะครับเขาก็บอกว่าเรื่องของความท้าทายอย่างนึงเนี่ยที่สำคัญก็คือการควบคุมการตั้งราคาที่บางทีอาจจะตั้งตามอำเภอใจเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดการโกงราคาขึ้นมาก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อการท่องเที่ยวของสปป.ลาวนะครับแล้วก็ในส่วนของการป้องกันการปราบปรามปัญหาอาชญากรรมอย่างเช่นการลักทรัพย์การค้ายาเสพติดแล้วก็เรื่องของการค้าประเวณีเนี่ยเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รัฐบาลสปป.ลาวเนี่ยเน้นความเคร่งครัดมากยิ่งขึ้นรวมถึงการรักษาความเรียบร้อยของพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องยอมรับเลยทีเดียวว่า

0: หลวงพระบางเนี่ยมีพื้นที่การท่องเที่ยวที่ต้องมีความเรียกว่าเหมือนคล้ายๆเราย้อนยุคไปนิดนึงนะครับแล้วก็มีความสวยงามมากเลยทีเดียวมีทั้งความเป็นธรรมชาติความเป็นเมืองเก่าโอ้แล้วก็หลายอย่างที่เรียกว่ามันควบคู่กันเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เขาให้ความสำคัญมากๆนะครับทีนี้มาดูในแง่ของเป้าหมายในการดึงดูดการนักท่องเที่ยวนะครับคือเขาก็วางว่าในปี2026เนี่ยโดยภาพรวมอยากจะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ได้ประมาณ 2.3 ล้านคนด้วยกันนะครับผมแล้วก็คาดว่าจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 1.2 พันล้านเหรียญสหรัฐด้วยกันนะครับแล้วก็สปป.ลาวเองเนี่ยก็มีแผนการท่องเที่ยวที่เรียกว่าแผนการท่องเที่ยวปี 2025-2029 นะครับที่ตั้งใจว่าจะทำให้หลวงพระบางเนี่ยต้องรับนักท่องเที่ยวให้ได้ถึง10ล้านคนภายในปี2029ด้วยกันนะครับแล้วก็มองว่าจะต้องเป็นชาวต่างชาติเนี่ย6ล้านคนด้วยกันนะครับทีนี้การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยคือเขาก็เตรียมที่จะพัฒนาสถานที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมด้วยไปควบคู่กันนะครับผมก็ในฐานะเมืองมรดกโลกครับก็ถือว่าต้องการที่จะให้เป็นgreen destination ด้วยนะครับคือเขาก็ได้รางวัลนี้ไปแล้วนะครับในปี2025จาก Lonely Planet ที่ได้รางวัล Green Destination Top 100นะครับ
1: ก็ลาวนี่ถึงแม้จะเป็นประเทศเล็กนะแล้วก็เขาก็ได้รับมรดกโลกอยู่ 2-3 ที่ด้วยกันที่หลวงพระบางเนาะแล้วก็ที่อะไรนะที
0: ่ทุ่งหายหิน
1: ทุ่งหายหินใช่ครับเนาะก็หลวงพระบางเขาจะมีตักบาตรที่แบบพระเนี่ยเรียงเป็นแถวเลยใช่ไหม
0: โอ้ใช่ใช่คร
1: ับอันนั้นก็เป็นจุดเด่นของเขาคุณดูฟุตบอลโลกหรือเปล่าดิฉันก็ดูบ้างในบางแมตช์เน
0: า
1: ะที่เขามี
0: ถ่าย ตามนัดครับผม
1: ตามนัดเนาะที่เขามีถ่ายทอดทางฟรีทีวีแล้วก็ได้ดูนะทีนี้มาดูเรื่องนี้คือเรื่องเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยนะมันก็มีข่าวมาว่าเดวิดเบ็คแฮมเนี่ยซึ่งเป็นนักเตะชื่อดังสมัยก่อนเลยจะไม่พูดสมัยก่อนรู้หนึ่งยาวนานหรือเกินนะแต่ก็ไม่ได้นานขนาด
0: นั้นอันนี้รุ่นผมยังเด็กๆครับ
1: รุ่นคุณยังเด็ก
0: มากเลย
1: น
0: ะใช่
1: ๆก็มีข่าวมาว่าเดวิดเบ็คแฮม gets Hollywood star at World Cup begin in US เนี่ยนะคะก็คือได้เข้าไปจารึกอยู่ในวอลเขาเรียกรับดาวบนฮอลลีวูดที่เรียกว่า Wall of Fame ไงนะคือประทับตราลงไปเลยเวลาดาราดังๆเนี่ยนะเขาก็จะมี Hall of Fame เนี่ยนะคะต้อนรับฟุตบอลโลกเนี่ยที่สหรัฐเป็นเจ้าภาพด้วยร่วมกับแคนาดากับเม็กซิโกแต่นี่เขาไปที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยนะคะนี่เลยมีพิธีมอบนะมอบเนี่ยคือจารึกเนี่ยจารึกเบ็คแฮมเนี่ยนะอยู่บน Hall of Fame เนี่ยนะคะอย่างที่ว่าก็คือจารึกชื่ออยู่บนฮอลลีวูดwalk ค่ะขอโทษค่ะ walk of fame นะก็คือก้าวแล้วต้องแตะลงไปนะ walk of fame เนี่ยนะทีนี้ในพิธีเนี่ยก็ปรากฏว่ามีทอมครูซนะอันนี้ก็ระดับฮอลลีวูดชื่อดังทีเดียวก็เล่นได้ดีนะอย่างเขาแสดงภาพยนตร์ในเรื่อง Mission the Impossible คงจะจำกันได้เนาะทีนี้ก็ทอมครูซนี่แหละได้ร่วมกล่าวยกย่องเบ็คแฮมโดยระบุว่าตัวเบ็คแฮมเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนโฉมหน้าวงการฟุตบอลในสหรัฐนะเบ็คแฮมวัย51ปีขณะนี้เนี่ยเคยเป็นกัปตันทีมชาติอังกฤษแล้วก็เคยเป็นนักเตะของแมนเชสเตอร์หรือแมนยูเนี่ยนะกล่าวต่อแฟนบอลจำนวนมากที่มาร่วมแสดงความยินดีว่านี่เป็นช่วงเวลาที่น่าเหลือเชื่ออย่างแท้จริงเลยแล้วก็ยอมรับว่าไม่เคยคาดคิดมาก่อนว่านักฟุตบอลจากครอบครัวชนชั้นแรงงานในอังกฤษอย่างเขาแบบนี้จะได้รับเกียรติแบบในระดับนี้เลยเขาก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยเนี่ยนะคะทีนี้เนี่ยเบ็คแฮมยังกล่าวถึงมิตรภาพกับทอมครูซว่าเป็นเรื่องที่น่าทึ่งอย่างยิ่งเลยพร้อมกับขอบคุณนักแสดงชื่อดังนะในการต้อนรับครอบครัวของเขาเข้าสู่ลอสแอนเจลิสเมื่อกว่า20ปีก่อนนะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีกันมาโดยตลอดเลยเนี่ยนะคะทีนี้ทางครูซเองก็ระบุว่าในช่วงที่เบ็คแฮมย้ายมาเล่นในสหรัฐลีกเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์เนี่ยนะมีเพียง13สโมสรแต่ปัจจุบันเนี่ยขยายเป็น30สโมสรซึ่งสะท้อนถึงอิทธิพลแล้วก็มรดกที่เขาทิ้งไว้ให้กับวงการฟุตบอลอเมริกันอย่างที่เราทราบกันอยู่คุณฟังคะคนอเมริกันเนี่ยเขาชอบไอ้เนี่ยอเมริกันฟุตบอลนะแต่ว่าฟุตบอลอย่างที่เราเรียกเวิลด์คัพเนี่ยเราก็จะเรียกเป็นว่าซ็อกเกอร์นะแต่อเมริกันฟุตบอลก็จะเป็นการเล่นอีกแบบหนึ่งเนี่ยนะคะอันนี้สหรัฐอเมริกาเคยเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งแรกปี1994แล้วก็ได้เป็นเจ้าภาพในปีนี้เนี่ยร่วมกับเม็กซิโกแคนาดาด้วยเนี่ยนะคะโดยทีมชาติ

0: รัฐเนี่ยลงสนามเปิดนัดแรกที่นครลอสแอนเจลิสพบกับปารากวัยเนี่ยนะก็ชนะไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็มีผลคะแนนเนี่ยนะคะอย่างที่เราถ้าใครดูอยู่ก็จะทราบกันดีเนี่ยนะคะแล้วก็มาคือเล่นในวันที่เปิดเรียกว่าไงวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็เล่นกับออสเตรเลียในวันที่19ก็ที่ผ่านมาเหมือนเช่นเดียวกันนะทั้ง2นัดเนี่ยปรากฏว่าสหรัฐเนี่ยชนะแล้วก็จะเข้าสู่รอบที่ที่จะไปเจอกับตุรกีนะในวันที่26เดือนนี้ค่ะก็ต้องติดตามกันไปนะคะ
1: ครับก็แฟนบอลห้ามพลาดนะครับ
0: ห้ามพลาดเลยเนี่ยค่ะเราจะไปทักทายคุณฟังยังมีเวลาไหมเนี่ย
1: โอ้ผมว่าอาจจะไม่ทัน
0: ไม่ได
1: ้
0: นะอย่ามาทักกันในช่วงเดาะลึกอาเซียนสักครู่เดียวค่ะ
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: News 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุต่างๆของอสมททั่วทั้งประเทศคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายได้นะดิฉันวิรันบรรุษพร้อมๆกับคุณวิรัตศรีพงศ์กล่าวคำทักทายสวัสดีอีกครั้งนึงกับคุณฟังค่ะคุณวิรัตเราไปทักทายคุณฟังทาง Facebook คุณเปิดได้ใช่ไหม
2: เปิดได้ครับอาจารย
1: ์วันเดียวเร็วๆเลยค่ะ
2: ได้ครับขออนุญาตนะครับทาง Facebook นะครับก็มีทั้งคุณศักรินทร์คุณยุทธพงศ์คุณพันธิพานะครับคุณจีคุณชยุทธน้ำแหม่มคนึงพิษนะครับคุณเดชเดชาคุณอาพรนะครับ
1: ค่ะ
2: คุณคณัฐภาคุณพนมคุณอัมไพรคุณชวรีคุณมานิดพี่หมูนะครับผมแล้วก็คุณอมรีคุณอรสาแล้วก็คุณชัยยันคุณภูนสุขคุณสวนเสนะครับผมคุณคัดนอคุณบ้านทะเลระยองคุณลาล่าจินคุณกูโอ้หลายท่านเลยทีเดียวนะครับผมขอบพระคุณมากๆนะครับ
1: ทางไลน์ดิฉันก็มีคุณโดยส่งรูปมาดร.สมยศแสงสว่างคุณภูนสุมานัทวิวัฒน์บอกทุกวันนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงคุณเมนีรัตชื่นชอบก็ส่งรูปมานะคุณณัฐวราคุณนายหัวคมวิเลิศนะคุณแล้วก็ยังมีอีกหลายคนนะคะขอบคุณมากๆเลยจะพาคุณฟังไปพบกับอาจารย์ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์ผลเงินกันเลยนะคะอารุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์
2: อารุณสวัสดิ์ครับ
3: อารุณสวัสดิ์ครับคุณวินวันคุณวิรัตและท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคร
1: ับ ค่ะเรามาตามต่อกันเลยนะเมื่อวานนี้เนี่ยเรื่องของภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนก็คือในตะวันออกเฉียงใต้นะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะอาจารย
3: ์การทำลายสิ่งแวดล้อมจากภาคอุตสาหกรรมหรือการขุดค้นแร่ธาตุรวมไปถึงการใช้ที่ดินกิจประเภทเริ่มส่งผลมากขึ้นเรื่อย
1: ๆค่ะ
3: ผมเห็นการเก็บตัวอย่างน้ำขนาดว่าเป็นช่วงหน้าฝนในพื้นที่ที่ต้องรองรับน้ำที่ปล่อยทิ้งลงมากับการทำเหมืองแร่ทางภาคเหนือจริงๆภาคเหนือของไทยแต่ก็เป็นภาคในเขตรัฐกะเหรี่ยงนะฮะแล้วก็รัฐฉานของพม่าที่มันเป็นเขตต่อเนื่องกันขนาดเป็นช่วงหน้าฝนนะครับไอ้พวกสารหนู